0: ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญสำคัญนะครับอย่างวัดชัยพัฒนารามแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นโอ้ตรงนั้นนี่ผมเคยไปนี่สวยมากเลยนะครับตรงวัดชัยพัฒนารามเนี่ยวันที่สามนี่เราจะได้ชมความมหัศจรรย์นะครับไปชมเสียนพระในรากไม้ในวัดมหาธาตุและรอบซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะครับอันนี้เรามาอยู่ที่ยุธยาแล้วนะครับไฮไลท์มื้อกลางวันจะพบปะพูดคุยอยากใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอคุณดำรงพุทธานเนี่ยท่านเป็นคนที่เกิดที่และโตที่อยุธยานะครับเพราะฉะนั้นจะมีเกล็ดอะไรเยอะแยะมาเล่าให้กับเราฟังนะครับเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับกับรถโค้ชแบบ VIP นั่งตลอดนั่งสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อราคาพิเศษเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะครับมีจำนวนจำกัดสำรองที่นั่งด่วนที่094-480-3076 094-396-6649 086-825-1444 นะครับรีบๆเลยนะครับคุณผู้ฟังความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจเลยนะวันนี้ครับ
1: ค่ะไปเที่ยวพร้อมกับความรู้และสาระมากมายนะคะมาดูคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามานิดนึงนะคะในเพจ Facebook นะคะก็มีใต้ไลฟ์นะคะคุณหมูนะคะอรุณสวัสดิ์พี่ต้นคุณแก้มเข้ามานะคะแล้วบอกว่าอุดรธานีPM 2.5 เป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าอากาศดูเย็นสบายนะ26องศาก็กำลังดีนะคะมีคุณอะไรนะนะคะบอกว่าคุณออสเตรเลียฮามากนะอารมณ์ต้องดีตอนเช้าเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอข่าวร้ายๆตอนกลางวันในประเทศนะเนาะมีน้องธรเทพนะคะทักทายเข้ามานะคะคุณสุภชัยแล้วก็คุณผู้ฟังที่ทักทายมาทางไลน์นะคะคุณวิสิตคุณจิรวัฒน์คุณสุภชัยนะคะคุณวิบูลชัยนะขอบพระคุณนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันค่ะ
0: ครับผมส่วนทาง TikTok นะครับก็มีคุณมงคลสายปัญญาบอก Good morning both of you I'm here watching usually with coffee time make me fresh up แล้วก็คุณเจJJSJ นะครับแล้วก็คุณโอ๊กบอกว่าชอบรายการนี้มากนะครับคุณหมูอุรุณสวัสดิ์เรามานะครับแล้วก็คุณโอ๊กบอกว่าชอบหนูผัดเผ็ดจะก็น่าจะดีนะส่งออกจากหนูจากออสเตรเลียมาผัดเผ็ดในประเทศไทยครับแล้วก็คุณหมวย90คุณได้โพสต์รีโพสต์ให้เรานะครับแล้วก็คุณป๊อปครับบอกว่า Good morning 2ท่านครับอึ้งสวัสดิ์จากลำลูกกาคุณแล้วก็คุณภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นไทยเข้ามาทักทายเราขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
1: ค่ะมาดูข่าวสารในอาเซียนกันต่อนะคะมีเรื่องราวจากฟิลิปปินส์นะคะในรอยเตอร์สลงเอาไว้นะเป็นเรื่องราวที่เขามีการจับกลุ่มสว.นะในคดีทุจริตนะคะรอยเตอร์ Reuters บอกว่าฟิลิปปินส์เซเนเตอร์เอสตราด้าเซเรนเดอร์สโอเวอร์กราฟต์เคสนะคะก็มีการจับกลุ่มนะคะสว.โฮเซจิงกอยเอสตราด้าซึ่งเป็นลูกชายอดีตประธานาธิบดีนะคะหลังจากศาลสั่งฟ้องคดีทุจริตงบประมาณโครงการป้องกันน้ำท่วมมูลค่ามหาศาลเลยก็พบหลักฐานรับสินบนกว่า300ล้านบาทนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะอ้างว่าถูกใช้การเมืองกลั่นแกล้งนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ค่ะควบคุมตัวนายโฮเซจิงกอยเอสตราด้าซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาชื่อดังนะคะหลังจากที่ศาลต้านการทุจริตพิเศษมีคำสั่งจับกุมในข้อหาช่อราษฎร์บังหลวงนะคดีทุจริตเนี่ยซึ่งก็เป็นคดีคอร์รัปชันระดับชาติที่สร้างความไม่พอใจแล้วก็นำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ทั่วประเทศในช่วงปีที่ผ่านมานะคะสำหรับการจับกุมครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนนานเกือบ1ปีเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการป้องกันน้ำท่วมซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆในฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่าเขาก็เผชิญกับพายุนะทุกปีและปีก็หลายครั้งแล้วก็น้ำท่วมหนักด้วยนะคะซึ่งอัยการเนี่ยระบุว่าในเอสตราด้าได้สอดแทรกงบประมาณโครงการป้องกันน้ำท่วมไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2025เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองได้รับเงินสินบนสูงถึง573ล้านเปโซคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ302ล้านบาทนะคะคดีนี้ก็ยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายค่ะรวมถึงนายมานูเอลโบนวนอดีตรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและทางหลวงตลอดจนเจ้าหน้าที่วิศวกรรมท้องถิ่นและก็เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายแห่งนะคะก่อนเข้ามอบตัวที่อาคารรัฐสภาค่ะนายเอสตราด้าก็กล่าวแถลงการต่อสื่อมวลชนสั้นๆนะยืนยันความบริ

0: สุดแล้วก็ระบุว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระเป็นแผนการทางการเมืองเพื่อบีบให้เขาเปลี่ยนข้างในการโหวตสำคัญในวุฒิสภานะคะแล้วก็เขากล่าวว่ามีการเสนอข้อตกลงมากมายเพื่อให้ผมหลุดพ้นจากคดีนี้แต่ผมไม่รับพิจารณานะคะเพราะว่าสิ่งที่เดิมพันอยู่คือความอิสระของวุฒิสภาแล้วก็ย้ำว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลและจะไม่ใช้เอกสิทธิ์สว.เพื่อหลบหนีกระบวนการยุติธรรมนะการคุมตัวนายเอสตราด้านะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การเมืองฟิลิปปินส์ค่ะกำลังร้อนแรงนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่ม13สว.ที่มีอิทธิพลซึ่งกำลังจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในคดีถอดถอนรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้ในเดือนหน้านะคะโดยนางซาร่าถูกกล่าวหาว่าทุจริตและผัวพันกับแผนสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ค่ะนอกจากนี้นะคะสมาชิกในกลุ่มเดียวกันอย่างสว.โรนัลด์เดลาโรซาซึ่งเป็นอดีตผบ.ตร.ยุคสงครามยาเสพติดก็เพิ่งหลบหนีไปเมื่อเดือนก่อนหลังศาลอาญาคดีสารังสารอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับเช่นเดียวกับนายโรดริโกดูเตเต้อดีตประธานาธิบดีที่ถูกส่งตัวไปยังศาลที่เนเธอร์แลนด์ก่อนหน้านี้นะคะการขาดหายไปของเอสตราด้าและเดลาโรซาเนี่ยอาจส่งผลโดยตรงต่อคะแนนเสียงในศาลวุฒิสภาที่จะตัดสินอนาคตของรองประธานาธิบดีดูเตเต้นะคะทั้งนี้นะคะตามกฎหมายฟิลิปปินส์ข้อหาช่อราษฎร์บังหลวงเนี่ยมีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตและผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวนะคะโดยคดีทุจริตครั้งใหญ่นี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองนะแต่แน่นอนว่าส่งผลต่อความเชื่อมั่นในเรื่องของทางเศรษฐกิจของประเทศเขาด้วยนะคะการเติบโตของประเทศเนี่ยก็นะมีได้รับผลกระทบเหมือนกันจากเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะนี่แหละก็ถูกจับกุมไปนะแล้วก็มอบตัวไปก็แบบว่าคือเป็นคดีทุจริตที่มันทำให้ประชาชนเนี่ยเขาไม่พอใจอย่างมากนะเรื่องของโครงการป้องกันน้ำท่วมคือใช้งบประมาณไปมหาศาลแต่ก็ยังน้ำท่วมหนักมากนะแล้วยังจำได้กันอยู่เลยนะปีที่แล้วที่แบบว่ามีรายงานจากทางฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะมีประท้วงใหญ่กันนะคะ
1: Growth Project นะครับเคยมีนี่แหละสว.ท่านไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้ท่านพูดไว้ว่างบประมาณของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ย 70% มันหายไปกับการคอร์รัปชันนะครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้ผมพาไปที่ได้สัญญากันเอาไว้ว่าจะนำมาเล่านะครับก็คือเรื่องของDemocracy Perception Index นะครับปี2026ซึ่ง Perception Index ตรงนี้นะครับเป็นการทำวิจัยโดยมูลนิธินะครับ Alliance of Democracies Foundation ซึ่งมูลนิธินี้เนี่ยเลขาธิการมูลนิธิ Alliance of Democracy Foundation เนี่ยผู้ที่เป็นเลขาธิการก็คืออองเดรฟ็อกรัสมูซีนนะครับอองเดรฟ็อกรัสมูซีนท่านนี้เนี่ยเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็เคยเป็นอดีตเลขาธิการนาโต้ด้วยนะครับคราวนี้ว่ารายงานตรงนี้เนี่ยทำไมมันน่าสนใจมันมีทั้งหมดเนี่ย15เซกชันนะครับวันนี้ก็คงจะนำเสนอได้ไม่กี่เซกชันนะครับแต่ว่าเซกชันที่จะมานำเสนอกันเนี่ยเขาบอกว่างานรายงานอันนี้เนี่ยฟังแล้วแบบเราจะแบบเป็นโพรพาแกนดาหรือว่าเป็นอะไรของจีนหรือเปล่านะครับแต่ต้องขอยืนยันว่าไม่ใช่เพราะว่าองค์กรนี้เนี่ยนะครับAlliance for Democracy Foundation เนี่ยได้รับเงินสนับสนุนนะครับจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่าง European Endowment for Democracy European Partnership for Democracy Freedom House รวมถึงบริษัทของสหรัฐอเมริกานะครับอย่าง Microsoft และ Palantir นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ทำงานใกล้ชิดกับกองทัพของสหรัฐอเมริกาแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่อะไรเนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าใครเนี่ยบริจาคเงินให้กับ Alliance for Democracy บ้างเขาบอกนอกจากบริษัทต่างๆเหล่านี้นะครับไต้หวันเองก็ยังเป็นผู้สนับสนุนองค์กรนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็รายงานที่เขาออกมาเนี่ยมันอาจจะแบบว่าฟังแล้วแบบมันทำไมมันดูเหมือนกับโปรจีนยังไงชอบกดเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นรายงานที่เป็นพรอพาแกนดาของจีนนะครับเขาบอกว่าส่วนที่หนึ่งของรายงานเนี่ยเขาสรุปเอาไว้ว่าหลังจากที่ไปสอบถามผู้คนนะครับถึง 24,000 คนใน84ประเทศ ถามว่าประเทศใดเป็นประเทศที่ก่อภัยคุกคามต่อโลกมาก

0: ที่สุดในมุมมองของพวกเขาปรากฏว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าประเทศที่เป็นภัยคุกคามมากที่สุดต่อโลกใบนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นรายงานที่เป็นการตอบของผู้คนที่ตอบคำถามเนี่ยในอเมริกาเหนือในลาตินอเมริกายูเรเซียและพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอฟริการวมทั้งพื้นที่ของเอเชียแปซิฟิกด้วยนอกจากนั้นยังรวมถึงผู้คนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเองก็ตอบคำถามนี้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกานี่แหละเป็นประเทศที่เป็นภัยคุกคามเบอร์ใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้นะครับประเทศที่ดูว่าเป็นภัยคุกคามของโลกเป็นรองเป็นอันดับ2ก็คือรัสเซียนะครับรัสเซียแล้วก็ประเทศที่เป็นภัยคุกคามอันดับต่อมาก็คืออิหร่านนะครับเขาว่ากันแบบนั้น65ประเทศนะครับจาก84ประเทศที่สำรวจเนี่ยตอบตรงกันว่าภัยคุกคามใหญ่ที่สุดคือสหรัฐอเมริกา10ประเทศมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามสูงสุดและ7ประเทศมองว่าอิสราเอลเป็นภัยคุกคามสูงที่สุดครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยอิหร่านเนี่ยตกไปแล้วไม่ใช่อิหร่านนะครับอันดับ3ประเทศที่เป็นอันดับ3ที่เป็นภัยคุกคามคืออิสราเอลนะครับนี่ก็เป็นรายงานส่วนที่1ทีนี้เขาบอกว่าส่วนที่ต่อมาที่เป็นรายงานอันนี้ก็คือเรื่องของฐานทัพของอเมริกานะครับปรากฏว่าอเมริกามีฐานทัพอยู่ทั่วโลกในประมาณ700กว่าแห่งตอนนี้ถูกต่อต้านอย่างหนักนะครับ97ประเทศที่สำรวจในคำถามนี้มีเพียง4ประเทศเท่านั้นที่บอกว่าฐานทัพของอเมริกาได้ยังเป็นที่ยอมรับได้นะครับนั่นก็คือโปแลนด์อิสราเอลเกาหลีใต้และเปอร์โตริโกจริงๆแล้วเปอร์โตริโกนี่ไม่ได้เป็นประเทศนะเปอร์โตริโกนี่เป็นเมืองขึ้นหรือว่าเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกานะครับนอกนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับ97ประเทศมี4ประเทศที่บอกว่าสหรัฐฐานทัพของสหรัฐอเมริกานั้นยังเป็นประโยชน์นั่นหมายความว่า93ประเทศต่อต้านฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวรายงานในส่วนอื่นๆผมจะมาลำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารอดีตเอกอัครอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยขอการค้าไทยในจีนกับเรื่องแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตามกันในช่วงหน้าครับ
1: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะ 7:16 นาทีนะคะกลับมาช่วงนี้เรามาเจาะลึกอาเซียนกันนะคะวันนี้พูดคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะพูดถึงแผน15ของจีนนะคะว่าเป็นโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับ
2: ค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องของแผน15คือเป็นแผนพัฒนาของจีนใช่ไหมคะฉบับที่15
4: ใช่ครับ
2: นะคะคราวนี้ถ้าให้อาจารย์ไล่เรียงสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับแผนฉบับนี้เนี่ยนะคะเป็นมีแนวทางอย่างไรมียุทธศาสตร์อย่างไรบ้างนะคะอาจารย์
4: โอเคในภาพใหญ่เพื่อความเข้าใจแผน15เนี่ยเขาเริ่มดำเนินการปีนี้2026จนถึง2030นะครับ5ปี

0: นะครับก็เป็นต้องบอกว่าถ้าสำหรับผมมันเหมือนกับการเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมระหว่างแผน14ที่เพิ่งจบลงไปของจีน
1: นะ
0: ครับกับความท้าทายที่รออยู่ในแผน16ทำไมถึงโยงไปถึงแผน16เพราะว่าแผน16เนี่ยจะไปสิ้นสุดปี2035ซึ่งจีนมีเป้าหมายระยะกลางในการที่จะพัฒนาจีนไปเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองมิติอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าว่ายง่ายแผน14ชงมาดีถ้าแผน15สานต่อได้ดีนะการบรรลุเป้าหมายเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยของจีนในปี2035ในตอนปลายแผน16คือแผนถัดไปเนี่ยนะครับก็จะไม่ยากนะแต่ถ้าแผน15เกิดทำไม่ดีสะดุดนะการพัฒนาไม่คืบหน้ามันก็จะไปตกหนักที่แผน16แล้วก็อาจจะทำให้จีนพลาดเป้านะการบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยเพราะถ้าเรามองมิติอย่างนี้แผน15ก็เลยมีความสำคัญในการที่จะเชื่อมต่อ2ส่วนเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ของจีนครับ
2: ครับท่านครับตอนนี้จีนเขามองว่าตัวเองเป็นสังคมนิยมระดับไหนครับยังไม่ทันสมัยครับ
0: ก้าวสู่ความทันสมัยเขาตั้งเป้าไว้จะเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยในปี2035คือหลายครั้งเราเห็นจีนเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยจีนนี่เขาทันสมัยมากเลยนะแต่ว่าเมืองต่างๆหลังนั้นเนี่ยก็อาจจะอยู่กระจุกตัวด้านซีกตะวันออกหรือพื้นที่ตอนกลางนะซีกจีนกำลังแผ่ซ่านนะความเจริญเข้าไปนะครับในขณะที่ซีกตะวันตกซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ก็อาจจะยังอยู่ระหว่างการพัฒนาในหลายส่วนแม้ว่าเวลาเราไปแล้วเราจะเห็นความรุดหน้าอย่างที่คาดไม่ถึงก็ตามแต่จีนก็ยังบอกว่าจีนยังคือมันมีมิติของการพัฒนาเพื่อสะท้อนความเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในหลายมิติทั้งในด้านความมั่งคั่งทั้งในด้านการกินดีอยู่ดีนะครับการเป็นเมืองน่าอยู่นะครับเขาทำสมาร์ทซิตี้เขาเนี่ย200กว่าเมืองในขณะนี้นะครับที่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคนะครับแล้วก็มีการความพยายามในการพัฒนากลุ่มเมืองเพื่อที่จะเชื่อมต่ออุปสงค์อุปทานในแต่ละกลุ่มเมืองนะเขาวางเป้าไว้อีกเกือบ30กลุ่มเมืองในประเทศจีนนะครับนะแต่เขาก็เดินหน้าทำไปนะครับแต่ในความรู้สึกบางทีเราเห็นภาพข่าวเราก็จะโหทำไมเดี๋ยวนี้จีนทันสมัยขนาดนี้นะครับอย่างที่คุณสุชาติว่าครับ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยความท้าทายสำหรับแผนพัฒนาทั้งในแง่มุมเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยคือในช่วง5ปีเนี่ยค่ะคือแน่นอนว่ามันมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของการแข่งขันกับทางฝั่งของอเมริกาอย่างมากนะคะทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการค้าแล้วมีประเด็นเรื่องของสงครามความตึงเครียดที่มันเพิ่มเข้ามาด้วยเงี้ยค่ะทั้งหมดเนี้ยได้บรรจุเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังหรือว่ามันต้องมาเพิ่มอะไรยังไงในระหว่างนี้มั้ยคะ
0: ผมคิดว่าจีนเนี่ยเขามองข้ามตัวแปรภายนอกนะหรือให้ความสำคัญกับตัวแปรภายนอกนะที่เมื่อสักครู่ผู้บริการได้แตะไว้เนี่ยไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างที่ว่าเขามีเป้าหมายของเขาแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะเดินไปยังไงในแต่ละส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกเขาจะให้ความสำคัญกับมิติของการพัฒนาเชิงคุณภาพและไม่ใช่คุณภาพทั่วไปเป็นการพัฒนาคุณภาพสูงนะเวลาเราไปมองไส้ในเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของกลไกของภาคเอกชนกลไกตลาดนะครับในระดับที่สูงขึ้นนะครับเขาจัดระเบียบตลาดทุนภายในบ้านเขาเดินหน้าเปิดตลาดภายในประเทศนะครับเราเห็นงานไชน่า International Import Expo ใช่ไหม CIIE ที่เซี่ยงไฮ้นะจัดมา8ปีนะครับเขาก็เดินหน้าจัดจนกระทั่งกลายเป็นเวทีในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับในเวทีโลกนะครับหรือแม้กระทั่งการเปิดตลาดนะเราจะนึกไม่ถึงนะรัฐบาลของประเทศไหนดำเนินโครงการส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนตรงนั้น Export to China Campaign จีนทำและนี่ก็จีนแล้วเป็นโอกาสของเรานะเพราะว่าในภูมิภาคแถบนี้เนี่ยประเทศไทยได้รับเลือกนะเป็นประเทศนำร่องนะในการดำเนินการแคมเปญนี้นะนี่ก็ส่วนหนึ่งหรือเราเห็นความพยายามในการที่จะผลักดันนะครับไอ้เรื่องกำลังภายในของเขาเรื่องของภาคการบริโภคภายในประเทศของเขาให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแผน

0: านี้นะครับนั่นหมายความว่าล่ะสินค้าก็ดีบริการก็ดีหรือแม้กระทั่งการบริโภคใหม่ๆก็ดีนะกำลังกลายเป็นต้องบอกว่าเครื่องยนต์ใหม่ที่มันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนอย่างหลากหลายนะครับแต่ขณะเดียวกันจีนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เฉพาะอุปสงค์นะอุปทานเขาก็จะจัดระเบียบใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมซึ่งเราพูดคุยกันมาเยอะเลยนะครับวันนี้จีนกำลังเร่งผลักดันไอตัว new quality productive force เนี่ยไอกำลังการผลิตคุณภาพสูงเนี่ยนะครับซึ่งกำลังบอกว่าอะไรหรือว่าที่น่าสนใจคือมันกำลังบอกว่าจีนกำลังพาโลกนะไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกครั้งที่4ในอนาคตอันใกล้นะครับเพราะว่าไอปัจจัยต่างๆที่จีนกำลังทำเนี่ยมันไม่เคยปรากฏในการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลก3ครั้งที่ผ่านมานะครับหรือสิ่งที่ต้องเราต้องระมัดระวังคือว่าเอ๊ะจีนพอทำไปเนี่ยมาตรฐานของเขายิ่งเข้มขึ้นนั่นหมายความว่าการบริโภคสินค้าของเขามีคุณภาพดีขึ้นเขาอาจจะใช้เกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในการกำหนดกับสินค้าที่จะนำเข้าไป นี่ก็เป็นความท้าทายของเราเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเราจะเอาสินค้าเข้าไปสู่ตลาดเขาในอนาคตเนี่ยมาตรฐานของเรานะจะวิ่งไล่ทันเขาไหมนะครับ
1: ท่านครับแล้วเขามีมาตรการเหล่านี้ออกมาหรือยังครับเรื่องของการที่จะนำสินค้าเข้าไปต้องมีข้อแม้ต่างๆอย่างเรื่องแรงงานเรื่องที่มาเรื่องนู้นเรื่องนี้เหมือนแบบของยุโรปกับอเมริกาที่เอามาบังคับเราอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ณขณะนี้คือยังแต่ผมประเมินว่า2035ที่เขาบอกเขาจะเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยเนี่ยอาจจะเป็นเกณฑ์เป้าหมายหลักเลยที่เขาจะกำหนดChina Standardนะครับยกตัวอย่างเช่นนะเราคุยกันเยอะเลยว่าจีนให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานสีเขียวความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม2030เขาจะเป็นคาร์บอนพีคหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มนะปลดปล่อยคาร์บอนน้อยลงไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นสมมติว่าอุตสาหกรรมอาหารของเราที่เราส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนเยอะแยะเนี่ยนะครับจีนบอกว่าเอ๊ะอุตสาหกรรมบ้านเขาเนี่ยตอนนี้เขากำหนดแล้วนะจะต้องใช้พลังงานสีเขียว 50% เขาใช้เกณฑ์เหล่านั้นกับสินค้าที่นำเข้าด้วย
2: ค
0: ือถ้าเราไม่เตรียมตัวในช่วง5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าถึงวันหนึ่งปุ๊บเราส่งออกสินค้าเข้าจีนลำบากเลยนี่มันก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับคือในโลกตะวันตกอาจจะบอกใช้เรื่องแรงงานใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมในบางมิตินะแต่อันนี้เขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะเขาทำเรื่องพลังงานสีเขียวเยอะเขาจะเดินหน้าทำสิ่งต่างเหล่านี
2: ้
0: ก็เป็นได้นะเราก็ต้องระมัดระวังครับ
2: ค่ะคราวนี้ในช่วงระหว่างนี้นะคะซึ่งเขาใช้แผน15อยู่เนี่ยปีนี้ไปจนถึงปี2030อ่ะค่ะมันมีอะไรที่สำหรับฝั่งของไทยเราเนี่ยควรที่จะต้องปรับตัวในระหว่างนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนในปัจจุบันแล้วก็รองรับสำหรับแผนในระยะข้างหน้าของจีนนะคะ
0: ผมคิดว่าเรามีการบ้านหลายอย่างที่ต้องทำทั้งระยะสั้นระยะยาวคือบางทีผมไม่อยากจะพูดระยะยาวเลยผมต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาระยะสั้นที่เราต้องเร่งดำเนินการทั้งสิ้นเลยนะยกตัวอย่างเช่นคนเขาจะรวยขึ้นมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นจะมาภาคการบริโภคภายในประเทศเขาจะขยายตัวในตราที่สูงกว่า GDP นั่นหมายความว่าตลาดภายในเขาใหญ่ขึ้นแล้วก็มีมิติเชิงคุณภาพที่สูงขึ้นเอ๊ะทำยังไงเราจะพัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อไปขายคนรวยอะว่าง่ายนะคือต่อไปผู้บริโภคจีนไม่ใช่ตลาดระดับล่างอีกต่อไปเขาขยับขึ้นมาสู่ระดับกลางแล้วก็จะขึ้นสู่ระดับบนเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปอะไรต่างๆของเราทำยังไงจะมีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับสินค้าของเราที่มีอยู่ณขณะนี้เนี่ยในเมื่อพฤติกรรมคนจีนบอกเดี๋ยวนี้นะอะไรก็ต้องเทคอะไรก็ต้องนวัตกรรมอะไรต่างๆขนาดเครื่องดื่มนะน้ำดื่มเขานะเดี๋ยวนี้ยังมีนวัตกรรมนะเราสังเกตไหมตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยดื่มน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยไปสั่งน้ำตามร้านเนี่ยก็จะถามเลยว่าหวานมากหวานน้อยหวานกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้น้ำดื่มในเมืองจีนเนี่ยนะทำที่บิดขวดนะเพื่อให้คุณปล่อยระดับน้ำหวานลงไปในขวดแล้วผสมตามความต้องการของคุณว่าคุณอยากได้หวานมากหวานน้อยว่าง่ายไอ้ส่วนของน้ำผึ้งหรือน้ำหวานที่จะลงไปผสมเนี่ยนะได้ตามความต้องการ
2: อ
0: ันนี้คือเรียกว่าเป็นนวัตกรรมของเรื่องบรรจุภัณฑ
2: ์
0: ที่เกิดขึ้นซึ่งมันสอดรับนะกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับหัวใจสำคัญตรงนี้คือว่าเอ๊ะทำยังไงบ้านเราจะพัฒนาสินค้าใหม่ให้มันเร็วและตอบโจทย์ผู้บริโภคได
2: ้
0: สอดคล้องกับความต้องการเขาได้นั่นหมายความว่าเราต้องทำกันบ้านเราต้องศึกษาตลาดสำรวจตลาดให้

รู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วยิ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าความกว้างขวางของตลาดที่มันกระจายตัวนี่มันท้าทายเรามากเลยสมัยก่อนเราก็จะมาเฉพาะเมืองใหญ่ๆใช่ไหมเมืองระดับหนึ่งระดับสองเดี๋ยวนี้เจ

0: และมีแนวโน้มที่ผู้คนนะจะไปใช้ชีวิตใช้เวลาอาจจะเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในเมืองรองมากขึ้นเราจะ
1: เมืองรองของประเทศไทยเราเนี่ยเหรอครับ
2: ในจีน
0: ไม่ของจีนของจีน
1: ของจีน
0: ของจีนนะไอของเมืองรองนี่เรากลับกันนะของบ้านเราทำไงจะยกระดับระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวของเมืองรองเราให้มันรุดหน้าเพราะประเทศเราเล็กอ่ะคือเราเล็กกว่าจีนตั้ง18เท่านะเที่ยวเมืองจีนยังไงอีก3ชีวิตอาจจะไม่ทั่วเลยแต่เที่ยวเมืองไทยเนี่ยคนจีนมาเที่ยวแป๊บเดียวหมดละเพราะเราไม่มีที่เที่ยวที่ใหม
2: ่
0: ๆมันก็ไม่จูงใจเขา
2: ค่ะแม่เสียดายวันนี้มีเวลาอยู่เพียงเท่านี้ค่ะผมกำลังเพลินเลยนะคะวันนี้ก็
1: ต้องมาต่อครับต้องมาต่อ
2: ค่ะได้ฟังทั้งในมุมของโอกาสแล้วก็สิ่งที่ไทยเราก็ต้องเตรียมปรับตัวด้วยนะคะก็มีแรงกดดันที่รออยู่ข้างหน้าด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะก็วันนี้ก็มาเจาะลึกอาเซียนกับเรานะคะส่วนแก้งกับพี่ต้นเช้านี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

สถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและคุณผู้ฟังสามารถรับชมการจัดรายการได้สดๆผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมได้แล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอังคารที่2มิถุนายน2569ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมดรงชันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะคะไปใช้หรือยังไทยช่วยไทยพลัส
0: ซึ่งง่ายมากเลยนะครับ
1: อ๋อแสดงว่าใช้มาแล้วถ้าพูดแบบนี้
0: ไปใช้เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเห็นหน้าตาแช่มชื่นขึ้นเลยแหละครับเพราะว่า
1: ดิฉันยังเลย
0: มีคนมาจับจ่ายใช้สอยเขาบอกว่าสถิติการค้าขายเนี่ยมันพุ่งเกิน 50% จากยอดขายเดิม เขาเลยนะครับ
1: ค่ะใช้ง่ายใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช้ง่ายครับเหมือนเดิมครับค่าเราสแกนจ่ายเท่านั้นเองนะครับ
1: แล้วแต่ก็ต้องเติมเงินต่อก่อนนะ
0: เราต้องเติมเงินไปก่อนนะฮะเอาสรุปง่ายๆก็คือต่อเดือนเนี่ยที่รัฐบาลให้มา 1,000 บาทเราต้องเติม667นะฮะส่วนต่อวันเนี่ยประมาณ134บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้แค่วันแรกนี่นะครับยอดการจับจ่ายใช้สอยก็ทะลุ1,000 ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสนะครับพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยลงสำรวจการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดสดธนบุรีครับซึ่งขณะเดินตลาดก็มีประชาชนเข้ามาทักทายแล้วก็บอกว่าอยากให้เพิ่มวงเงินจากเดือนละ 1,000 บาทเป็น 1,500 บาทเนื่องจากมองว่าการใช้จ่ายเต็มลิมิตวันละ200บาทหรือว่า333บาทน้อยไปก็ทำให้เอกนิติต้องอธิบายครับว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลต้องการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลพวงการสู้รบในตะวันออกกลางที่ทำให้สินค้าปรับราคาสูงขึ้นซึ่งก็ได้เดินสอบถามร้านค้าหลายร้านเลยครับทั้งร้านขายข้าวสารร้านขายผักสดก็ได้บอกกับพ่อค้าแม่ค้านะครับว่าต้องไปจับ

0: จ่ายใช้สอยยังไงซึ่งแม่ค้าก็บอกว่าเดี๋ยวขายเสร็จก็ออกไปใช้จ่ายช่วยประหยัดเงินช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าลูกก็เปิดเทอมแล้วหลังการพูดคุยกับประชาชนครับในเอกนิติได้ไปซื้อมะพร้าวถอดเสื้อที่ขายราคา60บาทพร้อมเปิดแอปสแกนจ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ราคาลดลงมาเหลือ24บาทครับเพราะว่าภาครัฐออกให้60ประชาชนผู้ซื้อออกแค่ 40% เท่านั้นเองครับก็ทำให้เด็กเอกนิติถึงกับพูดออกมาว่าใช้ง่ายมากเลยนอกจากนั้นครับยังได้แนะนำร้านค้าให้ใช้แอปนกกระซิบวิเคราะห์ยอดขายเพื่อให้ได้รู้ถึงช่วงเวลาที่มีลูกค้าซื้อเยอะแล้วก็ช่วงเวลาใดที่ลูกค้าน้อยครับเพื่อพ่อค้าแม่ค้าจะได้มีเวลาพักนะครับขณะที่นายพยงกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ายอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกได้รับความนิยมมากโดยตั้งแต่6นาฬิกาถึง9นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับแค่3ชั่วโมงแรกมียอดซื้อสินค้าไปแล้ว 1.1 ล้านรายการและใช้จ่ายไปมากถึง170ล้านบาทจากผู้ใช้เกือบ 900,000 คนครับขณะที่เมื่อรวมสถิตินะครับจนถึง17นาฬิกาเมื่อวานนี้รายงานมาโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงกันคลังครับว่าตอน17นาฬิกาเมื่อวานนี้มียอดใช้จ่ายรวม 1,084.43 ล้านบาทประชาชนจ่าย 454.78 ล้านบาทรัฐร่วมจ่าย 629.65 ล้านบาทมีจำนวนผู้ใช้จ่าย5ล้านคนจำนวนรายการที่มีการใช้จ่ายกัน 6.93 ล้านครั้งและจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย 5.66 แสนร้านค้านะครับและเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน 60-40 นะครับอันนี้ก็เป็นคำเชิญชวนที่นายกรัฐมนตรีโพสต์เมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวมีทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเพราะว่าก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพสแกนจ่ายสะดวกเป็นภาพของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับรองสแกนจ่ายเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังค์ในการซื้อสินค้าขณะมาตรวจบรรยากาศการใช้สิทธิ์วันแรก1มิถุนายนที่ตลาดสดธนบุรีพุทธมณฑลสาย2เขตทวีวัฒนากทมโดยยืนยันว่าใช้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนรวมถึงร้านค้าที่ใช้แอปถุงเงินด้วยนะครับพาดหัวข่าวของไทยรัฐพาดไว้อย่างนี้ครับว่าไทยช่วยไทยวันแรก 1,084 ล้านประชาชนแห่จับจ่ายซื้อสินค้าคึกคักเอกนิติปลื้มผลตอบรับดีกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ที่ไปตรวจดูนะครับการจับจ่ายใช้สอยยืนยันว่าใช้ง่ายขายคล่องนะครับประชาชนแห่จับจ่ายซื้อสินค้าคึกคักเอกนิติปลื้มผลตอบรับดีกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกสุดคึกคักยอดใช้จ่ายทะลุกว่า 1,000 ล้านบาทจากยอดคนมาใช้สิทธิ์กว่า5ล้านคนเอกนิติย้ำช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในยุควิกฤตปากท้องของแพงครับ
1: เอ๊ะรองนายกได้สิทธิ์ด้วยเหรอ
0: ได้ครับทุกคนได้หมดตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไป30ล้านสิทธิ์ไงครับ
1: นะคะถ้าสมัครได้ก็แต่ก็ดีนะคะเพราะว่าท่านรองนายกก็จะได้รู้ปัญหาได้ใช้จริงได้เห็นปัญหาถ้ามันติดขัดตรงไหนนะคะซึ่งในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยากจะเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะเพราะว่าร้านค้าที่ลังเลและสับสนกังวลเรื่องการเข้าโครงการค่ะตรงนี้นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกค่ะก็พูดถึงกระแสวันแรกที่มีการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของร้านค้าที่ยังลังเลกังวลสับสนเรื่องของการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังรัฐบาลยืนยันว่าจะให้ความมั่นใจว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องกังวลนะคะขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลย้ำเลยล่ะค่ะว่าข้อมูลยอดขายจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแน่นอนนอกจากนี้นะคะยังพูดถึงยอดรวมร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วก็กดรับยอมรับเงื่อนไขพร้อมให้บริการตอนนี้ค่ะมีจำนวน 850,000

0: 3,400 ร้านค้าประกอบไปด้วยร้านค้าเดิม 781,567 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 71,437 ร้านค้ามีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการกดรับเงื่อนไขค่ะ 199,990 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอตรวจสอบ 3,620 ร้านค้ามีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จในระบบนะคะ 418,844 ร้านค้าค่ะขนส่งสาธารณะใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะใช้อย่างไรนางสาวลลิดานะคะก็บอกถึงโครงการนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์การเดินทางระบบขนส่งสาธารณะตั้งแต่เมื่อวานนี้1มิถุนายนถึง30กันยายน69ครอบคลุมรถเมล์รถโดยสารระหว่างจังหวัดนะคะแล้วก็มีรถโดยฟ้ารถไฟฟ้าเรือโดยสารซึ่งรถเมล์ขอสมกสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังชำระค่าโดยสารกับพนักงานเก็บค่าโดยสารได้ทันทีเลยรถโดยสารบขสใช้สิทธิ์เลือกตั๋วโดยสารระหว่างจังหวัดที่สถานีเดินรถบขส139แห่งทั่วประเทศและยังมี MRT 4สายและ BTS ทุกสายใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวผ่านแอปเป๋าตังส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาใช้สิทธิ์ได้เฉพาะจุดชำระที่กำหนดอย่างเช่นสาทรไอคอนสยามสะพานตากสินราชินีพระนครและปากเกร็ดเป็นต้นค่ะซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเดินทางรถเมล์ไฟฟ้าสมายบัสนะคะหรือว่า TSB ได้แล้วตั้งแต่28พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันใช้บริการแล้ว23เส้นทางแล้วก็จะมีการขยายครอบคลุม124เส้นทางภายใน15มิถุนายนนี้ค่ะในส่วนสสค.นะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เผยความคืบหน้าการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส6040ค่ะเมื่อวานวันแรกนะคะบรรยากาศคึกคักนะคะได้รับความสนใจจากประชาชนค่ะทีนี้ข้อมูลนะคะที่เข้าสู่ระบบนะเมื่อวานนี้นะขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อวานเวลา 5:00 นค่ะยอดการใช้จ่ายเนี่ยสะพัดรวมทั้งสิ้นนะคะประมาณ 1,084 ล้านบาทค่ะอย่างที่คุณรงค์บอกนะคะทุกฉบับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอย่างใน Daily News ค่ะก็มีภาพโอ้โหที่ร้านค้านะคะในหลายจังหวัดนำมาเสนอให้ได้เห็นความคึกคักกันค่ะมีที่อุทัยธานีฉะเชิงเทราคนก็เข้าแน่นร้านสะดวกซื้อเลยนะคะไปซื้อของกินของใช้ค่ะแล้วก็มีภาพหน้าจอโทรศัพท์การสแกนใช้จ่ายก็ใต้ภาพบรรยายใช้จ่ายง่ายคึกคักประชาชนชาวอุทัยธานีฉะเชิงเทราและอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศไปเข้าคิวใช้บริการโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนวันแรกตั้งแต่เช้าตรู่จับจ่ายซื้อสินค้าผ่านแอปเป๋าตังรู้ซื้อคึกคักขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยโพสต์เชิญชวนคนไทยให้ไปใช้สิทธิ์กันมากๆนะคะส่วนมติชนพาดหัวไทยช่วยไทยพลัสคึกคักสะพัด800ล้านตรงนี้เป็นข้อมูลที่อาจจะยังไม่ได้อัปเดตเพราะว่าตอนนี้เป็นพันล้านแล้วนะคะอนุทินเชียร์ใช้สิทธิ์วันแรก3ล้าน7แสนคนจับจ่ายเอกนิติปลื้มลดภาระประชาชนคลังเก็บรายได้7เดือนทะลุเป้าขนส่งแจงเปลี่ยนป้ายรถ EV อันนี้ก็มีประเด็นอื่นรวบมาด้วยค่ะ
1: เช่นเดียวกับข่าวสดพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้เลยนะครับบอกว่าใช้ไทยพลัสคึกบอนเพิ่มวงเงินเดือนละ 1,500 บาทนะครับรัฐบาลปื้นจับจ่ายใช้สอยทั่วประเทศสะพัดนะครับชาวบ้านแน่นตลาดนะครับแล้วก็ออกมาเรียกร้องรัฐบาลว่า 1,000 บาทแล้วใช้จ่ายวันละ200บาทไม่น่าจะเพียงพอนะครับอยากจะขอเพิ่มเป็นวันละ 1,500 บาทเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงต้องออกมาอธิบายครับว่าเหตุผลในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ตั้งเงื่อนไขแบบนี้เพราะอะไรครับ7:42 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวการเมืองเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9

0: MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของ9ทันข่าวนะครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับเพราะว่าพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยครับเดินทางไปลงพื้นที่บุรีรัมย์พร้อมกับนายภัทรพงษ์สุภพักษรหรือว่าทนายอันบุรีรัมย์พร้อมคณะกว่า10คนครับไปที่บริเวณปากทางเข้าบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตั้งอยู่ริมถนนสายประโคนชัยบุรีรัมย์แล้วก็อยู่ห่างจากสนามฟุตบอลช้างอารีนาประมาณ1กิโลเมตรครับซึ่งถูกระบุว่าเป็นบ้านพักของนายนิวิชิตชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยมีรปภ.ตั้งแผงกั้นห้ามมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกพื้นที่บริเวณดังกล่าวโดยทันทีที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เดินทางไปถึงครับก็ได้ลงจากรถแล้วเดินทางเข้าไปสอบถามรปภ.ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านว่าเจ้าของบ้านอยู่หรือไม่ซึ่งรปภ.บอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่จากนั้นเดินดูบริเวณปากทางเข้าบ้านครู่หนึ่งครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าการเดินทางมาพบนายเดวินครั้งนี้ครับตั้งใจจะมาจับเข่าคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าจะยอมคืนที่ดินที่เป็นของหลวงให้การรถไฟหรือไม่แต่เมื่อไม่พบตัวก็ไม่เป็นไรถือว่าตนได้แสดงสัญลักษณ์ที่ได้โพสต์นัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์บอกว่าที่ดินผืนดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ซึ่งศาลได้มีคำตัดสินเด็ดขาดแล้วว่าเป็นของการรถไฟตั้งแต่ช่วงปี 61 ถึง 63 แต่ที่ผ่านมากลับไม่มีผู้ใดปฏิบัติตามคำสั่งศาลมีการเพิกเฉยและก็เตะถ่วงคดีมาโดยตลอดครับตนในฐานะประชาชนคนหนึ่งจึงต้องเดินทางมานะฮะเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดโดยได้เริ่มต้นโครงการปราบอิทธิพลเพื่อเข้ามาจัดการกับปัญหานี้ทางนี้ตนจะแจ้งความเอาผิดกับนายเนวินชิดชอบรวมถึงญาติและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีชื่อถือครองที่ดินของการรถไฟนอกเหนือจากนี้ครับจะรวบรวมถึงนายอนุทินนะครับนายกรัฐมนตรีที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยจะอ้างว่าไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่ได้ครับเนื่องจากควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่มาตรวจบริเวณบ้านแล้วเนี่ยนะครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์และคณะก็เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรบุรีรัมย์นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชิญเข้าไปพูดคุยหารือนะครับแล้วก็เข้าไปดำเนินการแจ้งความสำหรับกรณีดังกล่าวนี้นะครับพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับจิบยกมาจากไทยโพสต์ครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับว่าเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินแจ้งตำรวจรุกที่เขากระโดงมาตามนัดเสรีพิสุทธิ์ทนายอั๋นบุกบ้านเนวินแต่เจ้าของบ้านไม่อยู่ก่อนไปบกพจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่ากองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งความกล่าวหาเนวินกรุณาชิดชอบและบุคคลอื่นบุกรุกครอบครองที่ดินเขากระโดง 5,083 ไร่ชี้ศาลตัดสินแล้วว่าเป็นของรฟท.แต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลท้าเนวินถ้าได้ที่ดินมาโดยถูกกฎหมายให้ไปฟ้องรฟท.ทนายอันลั่นสัปดาห์หน้าจ่อร้อง DSI เอาผิดสนามแข่งรถถมดินทับที่สาธารณะและการรถไฟนะครับส่วนไทยรัฐก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นข่าวใหญ่พาดหัวเหมือนกันนะครับบอกว่าเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทวงเขากระโดนแจ้งตำรวจเอาผิดซัดถึงอนุทินปชน.หรือว่าพรรคประชาชนดันยัตติติดตามเงินกู้นะครับปิดยอด18คนชิงผู้ว่ากทม.ก็รวมความเคลื่อนไหวกทม.ไปด้วยเห็นว่าล่าสุดอัปเดตมี18คนแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานหาเสียงกันคึกคักเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะเมื่อวานหาเสียงคึกคักหลายคนลงพื้นที่นะคะแต่เมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครผู้ว่ากทม.มีผู้สมัครเพิ่มมา1คนค่ะ19คนแล้วนะคะซึ่งมาดูกันก่อนนะคะเรื่องของบรรยากาศเมื่อวานนี้เห็นหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดเอี่ยมสมบัติมาพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคคณะผู้บริหารมีนายกรจติกวณิชนายสกลทีพัทยกุลนางการดีเลียวไพโรจน์ด้วยนะคะบรรยากาศคึกคักค่ะก็ไปในสถานที่ที่เป็นตลาดก็มีคนมาจับจ่ายใช้สอยบรรดาพ่อค้าแม่ขายก็ต้อนรับอบอุ่นทักทายขอถ่ายรูป

0: อนุชาก็ขออ้อนขอคะแนนพี่น้องชาวเขตสวนหลวงค่ะให้ช่วยเลือกผู้ว่าเบอร์5แล้วก็สกของพรรคด้วยไม่หวั่นผลโพลล่าสุดที่คนกรุงหนุนผู้สมัครอิสระนะคะบอกผลโพกทมเปลี่ยนได้ทุกสัปดาห์อีกคนนึงค่ะเป็นหญิงหนึ่งเดียวนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครกทมหมายเลข14ก็เข้าสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพถวายสักการะพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชนะคะเจ้าตัวบอกมีเคล็ดลับไม่ว่าจะกิจการงานใดก็เริ่มต้นด้วยการสักการะศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่ประเทศชาติอันหมายถึงหลักแห่งความมั่นคงทุกด้านทั้งชีวิตอาชีพการงานและขวัญกำลังใจก็บอกนะคะว่านอกจากความเชื่อมั่นความเชื่อความศรัทธาความมั่นคงทางจิตใจที่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการดูแลความมั่นคงชีวิตทรัพย์สินอาชีพของประชาชนเป็นภารกิจผู้นำเมืองเป็นมหานครที่จะมาดูแลมหานครใหญ่แห่งนี้ในการลงสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็มีความตั้งใจนะคะแน่นอนล่ะค่ะอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะว่าการรับสมัครผู้ว่ากทม.ก็ปิดลงไปแล้วนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น19คนค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพทั้งคุณอนุชานะคะประกบมือไฮไฟฟ์กับเด็กหนูน้อยคนหนึ่งที่ตลาดแล้วก็มีภาพคุณชัดชาติโอ้โหแข่งขันมาในมาตรนักกีฬาเลยนะคะส่วนพาดหัวข่าวบอกว่าปิดรับสมัครศึกชิงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ว่าในมติชนเนี่ยพาดหัว18คนดิฉันไม่แน่ใจว่าอัปเดตข้อมูลหรือยังนะคะชิงผู้ว่ากทม18คนสก258รายป้ายหาเสียงชัดชาติพรึบอนุชาชูแก้ขยะติ่งสู้ท่วมติ่งนี่ก็คือคุณมาริกานะคะชัดชาติจัดกิมมิกวิ่ง9กิโลเมตรตามเบอร์ชิงผู้ว่าเปิดตัวป้ายหาเสียงกระจายพรึบค่ะแล้วก็มีภาพนะคะลุยหาเสียงในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9วิ่งระยะทาง9กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติพร้อมสร้างกิมมิกด้วยการวิ่งตามเส้นทางรูป9เลขไทยและ9อารบิกและยังมีภาพอย่างที่บอกกับภาพคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข5พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงตลาดเอี่ยมสมบัติเขต9เขตสวนหลวงนะคะทักทายไฮไฟท์เด็กน้อยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะย่อมย่อมค่ะในการเลือกผู้ว่ากทม.ที่ตอนนี้แต่ละคนก็โชว์ค่ะว่าตัวเองจะมีอะไรมาขายให้กับประชาชนชาวกทม.ค่ะ
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9เองเมื่อวานนี้ก็ลุยหาเสียงในหลายพื้นที่เลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือย่านลาดกระบังไปดูความคืบหน้าโครงการทางยกระดับลาดกระบังซึ่งเตรียมเปิดขาเข้าเพิ่มเติมในวันพุธนี้ฮะก็คือวันพรุ่งนี้ซึ่งเจ้าตัวคาดว่าจะช่วยบรรเทาการจราจรได้มากส่วนปัญหาน้ำท่วมหนักในพื้นที่เนื่องจากลาดกระบังพึ่งพาการระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำแล้วก็สภาพคลองที่คดเคี้ยวกว่าจะระบายไปคลองพระโขนงก็ทำให้การระบายใช้เวลานานแนวทางแก้ไขระยะต่อไปก็คือการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเชื่อมคลองประเวศบุรีรมย์ไปถึงบึงหนองบอนครับเพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาควบคู่สร้างเขื่อนและก็ขุดลอกคลองตลอดแนวเชื่อจะช่วยลดผลกระทบทั้งพื้นที่ลาดกระบังสวนหลวงพัฒนาการและพื้นที่ต่อเนื่องอื่นๆนายชัดชาติลงพื้นที่หาเสียงปรากฏว่านางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมน้องสาวผู้สมัครส.ค.เขตนี้ครับมารอให้การสนับสนุนนายชัดชาติพร้อมนำปัญหาต่างๆในพื้นที่มารายงานเพื่อรับการแก้ไขช่วงหนึ่งของการพูดคุยนายชัดชาติบอกว่าแต่ก่อนนางสาวธีรรัตน์เป็นผู้บังคับบัญชาสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและร่วมกันทำงานหนักก็เป็นประเด็นว่าก็มีผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็ลงสมัครสกในพื้นที่นี้นะครับจากพรรคเพื่อไทยนะครับและในส่วนของเต้007นะครับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ครับเมื่อวานนี้เดินทางลงพื้นที่พร้อมกับภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชผู้สมัครผู้ว่ากทม.และทีมงานกลุ่มกรุงเทพบินได้ลงพื้นที่ไปพบประชาชนและก็แฟนคลับบริเวณสยามสแควร์ก็มีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและนักเรียนจำนวนมากเข้าคิวรอถ่ายภาพและทำคอนเทนต์ร่วมกับทีมงานอย่างคึกคักตลอดช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นเลยแหละครับสำหรับพาดหัวข่าวสนามเลือกผู้ว่ากทม.นะครับข่าวสดพาดหัวข่าวบอกว่ากกต.สรุป18คนชิงผู้ว่ากทม.ชัดชาติโชว์วิ่งหาเสียงดร.โจชูลอกท่อ 100% ขณะที่อนุชาทำอุโมงยักษ์ส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับประชาธิปัตย์ทวงคืนแฟนคลับเจน Y และ C เทใจให้ชัดชาติ

0: ชัดชาติเดินเครื่องหาเสียงนำวิ่ง9กิโลเมตรประกาศพร้อมสานต่อพัฒนากทม.ขณะที่มาร์คควงอนุชาลงพื้นที่โหมแก้ปัญหาขยะทั้งระบบลั่นทวงคืนคนรักประชาธิปัตย์กลับมามาริกาพร้อมฟื้นคืนชีพสขปากเสียงให้ประชาชนลุยสตรีทฟู้ดพาราไดซ์24ชั่วโมงด้านเท้งบุกสายไหมบอกคนกรุงยี้ระบบสีน้ำเงินมั่นใจหากเลือกผู้ว่าและสกครบทีมเปลี่ยนแปลงกทมได้แน่รองผอ.สถาบันพระปกเกล้านะฟันเปลี่ยงส้มรากเลือดเจนซีเจนวายเทใจอดีตผู้ว่าครับ
1: ค่ะมีสาระดีๆเกี่ยวกับผู้เอาประกันทุกคนควรจะต้องรู้เรื่องของเงื่อนไขเวลานะคะสิ่งนี้จะต้องรู้ก่อนใช้สิทธิ์ได้ครบไม่งงเวลาเคลมค่ะสำหรับความคุ้มครองประกันจะสมบูรณ์แบบมี2ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้เอาประกันทุกคนควรรู้เพื่อรักษาสิทธิ์การขอคืนเงินหากเปลี่ยนใจและป้องกันความเข้าใจผิดเรื่องการเคลมในช่วงเริ่มต้นสัญญานะคะโดยในช่วงที่1คือช่วงเวลาอ่านให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจจริงเป็นช่วงเวลาที่เงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิผู้เอาประกันภัยอ่านกรมธรรม์ฉบับจริงอย่างละเอียดหากเงื่อนไขไม่ตรงกับที่เข้าใจหรือตรงตามที่เสนอขายหรือเปลี่ยนใจตรงนี้สามารถยกเลิกกรมธรรม์และขอรับเงินเบี้ยประกันภัยคืนได้นะคะประกันชีวิตหากค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์หรือค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงตรงนี้ถ้ามีช่วงที่2คือช่วงเวลาหลังกรมธรรม์มีผลบังคับแต่บริษัทยังไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยบางประเภทเพื่อป้องกันการทำประกันแบบรู้ล่วงหน้าว่าป่วยแล้วหวังเคลมประกันทันทีโดยยึดหลักสุจริตใจระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์โดยไม่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าผู้เอาประกันภัยทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นสถานการณ์รุนแรงภาคใต้ครับเมื่อวานนี้อาสาสมัครฐานพรามพีชีพไป1นายหลังปะทะกับโจรใต้สนันป่าขณะปิดล้อมจับโจรที่เกี่ยวข้องกับเหตุสังหารปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับอสทพถูกยิงดับล้อมจับโจรใต้ฝ่าวงล้อมหนีรอดฆ่าปลัดและแฟนกบดานในจะแนะทหารพลานปิดล้อมยิงปะทะเดือดแนวร่วมโจรใต้อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสคนร้ายกระโดดหนีออกจากบ้านเปิดฉากยิงฝ่าวงล้อมดวลดุเดือดอสอาสาสมัครทหารพลานพลีชีพ1นายครับ
1: ค่ะมีความเดือดร้อนของเกษตรกรเลี้ยงกุ้งตอนนี้เคว้งคว้างหนักค่ะเพราะหมดหนทางจะส่งกุ้งไปขายมาเลเซียหลังถูกระงับการนำเข้าก็เลยอยากจะให้รัฐบาลรีบเจรจาขอผ่อนปรนตรงนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีพาดหัวข่าววอนรัฐถกมาเลผ่อนปรนส่งกุ้งไทยขายเกษตรกรโวยไม่ไหวป่วนเศรษฐกิจศูนย์ 2,000 ล้านเกษตรกรเลี้ยงกุ้งจี้รัฐบาลรีบเจรจาขอผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้หวั่นกระทบราคากุ้งในประเทศหมดหนทางส่งกุ้งขายมาเลเซียค่ะ
0: เมื่อวานนี้ผอ.ปปช.ไปร่วมงานฌาปนกิจศพไรเดอร์นะครับที่ผอ.เมาสุราแล้วก็ขับรถไปชนเสียชีวิตนะครับตัวยอมรับว่าคิดจะบวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับไรเดอร์ด้วยแล้วก็ย้ำว่าไม่เคยพูดเรื่องของเงินเยียวยา 500,000 บาทนะครับมีอยู่ในข่าวสดครับผอ.เมาบวชให้เหยื่อร่วมพิธีศพไรเดอร์ญาตินัดคุยจ่ายเงินเยียวยาครับ
1: ค่ะปิดท้ายอิหร่านไม่สนแก้ MOU ฟื้นฟูขีปนาวุธ IRCG ถล่มพังยับฐานสหรัฐในคูเวตถล่มฐานทัพสหรัฐในคู

0: เวต IRGC ตอบโต้สหรัฐสอยโดนส่วนประธานสภาอิหร่านลั่นยังไม่รับข้อตกลงสหรัฐค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้บอกว่ามักกันและอิหร่านไร้แววสงบศึกการเจรจายุติศึกสหรัฐอิหร่านส่อแววยืดเยื้อไปอีกเมื่ออิหร่านลั่นจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆนะครับจนกว่าสหรัฐอเมริกาจะรับข้อเสนอของอิหร่านครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเรานะดิฉันเข้าไปดูใน Facebook หลายคนส่งข้อความมาทักทายเรา2คนนะคะขอบคุณอย่างสูงมากๆค่ะวันนี้พี่รงจันทองดิฉันเยมินแหวนเครือต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่นะคะกับ9ทันข่าวในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกทะลุ 1,000 ล้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังอัปเดตยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณเวลา 17:00 น.ยอดใช้จ่ายรวม 1,084,430,000 บาทประชาชนจ่าย 454,780,000 บาทรัฐร่วมจ่าย 629,650,000 บาทมีจำนวนผู้ใช้จ่าย 5 ล้านคนจำนวนรายการที่ใช้จ่าย 6,930,000 ครั้งและจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย66,000 ร้านค้าขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน 60-40 นะครับสุภชัยสัตย์เสรีพิสุทธิ์ปมเขากระโดงบิดเบือนก้าวล่วงศาลนายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแถลงชี้แจงต่อกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยออกมาติดตามทวงถามเรื่องข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในขณะนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันไม่ควรที่จะกระทำในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะเรื่องนี้สังคมโดยทั่วไปทราบแล้วว่าที่ดินเขากระโดงประชาชนมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินและนส.3ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งกรณีดังกล่าวมีเหตุผล2ประการคือไม่เข้าใจกฎหมายหรือมิฉะนั้นก็คือการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประสงค์ที่จะใส่ร้ายป้ายสีบุคคลซึ่งเป็นผู้สุจริตนายสุภชัยกล่าวอีกว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ไปจังหวัดบุรีรัมย์บริเวณหน้าบ้านของผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินไปท้าตีท้าต่อยท้าทายเจ้าหน้าที่

0: ตำรวจที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งพฤติการเช่นนี้เป็นพฤติการที่คนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่พึงกระทำอีกทั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติควรต้องสำนึกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดหน้าที่และก้าวล่วงไปยังอำนาจของศาลนอกจากนี้นายสุภชัยยังได้หยิบยกบทเรียนในอดีตของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ขึ้นมาเปรียบเทียบโดยระบุว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยถูกกล่าวหาในลักษณะเดียวกันทั้งกรณีรีสอร์ทหรูริมแม่น้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรีที่อ้างสิทธิ์ในที่งอกริมตลิ่งเพื่อทำสวนหย่อมโดยไม่มีโฉนดจนในที่สุดก็แพ้คดีและต้องรื้อถอนรวมถึงกรณีท่าเทียบเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านบางกระบือที่ถูกกรมป่าไม้กล่าวหาว่าบุกรุกท่านนี้ขอเรียกร้องกกต.เร่งพิจารณาคำร้องที่พรรคภูมิใจไทยเคยมีการไปร้องเรียนเรื่องที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในข้อหาใส่ร้ายป้ายสีพรรคภูมิใจไทยโดยระบุว่าหากมีผลถึงที่สุดแล้วและพบว่ามีการกระทำความผิดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเร่งปั้นข้าราชการรับยุค AI วาง7ทักษะดิจิทัลยกระดับบริการรัฐทันสมัยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและ AI โดยมุ่งสร้างภาครัฐให้กระชับทันสมัยและใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนลดภาระเอกสารและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลากรภาครัฐถือเป็นหัวใจสำคัญเพราะข้าราชการในอนาคตต้องไม่เพียงใช้เทคโนโลยีเป็นแต่ต้องเข้าใจข้อมูลกฎหมายดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เห็นชอบการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐพ.ศ. 2566ถึง 2570โดยกำหนดกรอบทักษะสำคัญ7ด้านได้แก่ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการพัฒนาตามและใช้กฎหมายด้านดิจิทัลภาวะผู้นำด้านดิจิทัลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการการใช้ประโยชน์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์รัฐบาลตั้งเป้าภายในปี2570ให้ข้าราชการสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการทำงานและการให้บริการประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการให้บริการผ่าน e-service การยื่นคำขอผ่าน e-form การชำระเงินผ่าน e-payment การรับเอกสารผ่าน e-document และการออกแบบบริการใหม่ที่ช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพบริการภาครัฐให้ตอบโจทย์ประชาชนในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5

0: รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
2: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณเอกพรครับ
8: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
7: ครับวันนี้เช้าวันอังคารนะครับ2มิถุนายนก็เปิดทำการวันแรกของสัปดาห์นี้เมื่อวานนี้หยุดชดเชยแล้วพรุ่งนี้ก็หยุดกันอีก1วันนะครับเป็นวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี
8: ครับวันนี้น่าจะเป็นวันหนึ่งที่คนทำงานน่าจะลาพักร้อนมากที่สุดวันหนึ่งนะครับเพราะเพื่อนผมเนี่ยก็เอาเป็นว่าเกินครึ่งกันแล้วกัน ที่มีลาพักร้อนวันเนี้ยเพราะว่าวันพรุ่งนี้หยุดก็ถ้าเกิดมันได้หยุดต่อเนื่องมันก็ห้าวันติดตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์
7: จะไปไหนมาไหนก็ทำได้มากขึ้นนะเพราะว่ามันมีวันหยุดได้ยาวนะครับ
8: วันนี้ก็เชื่อว่ารถก็น่าจะเบาบางนะครับน่าจะเบาบางแต่ว่าก็ยังมีการทำงานกันอยู่ครับ
7: ครับผมยังหลงเข้าใจว่าเป็นวันหยุดด้วยซ้ำไปท่านผู้ฟังต้องแจ้งมาว่าไม่ใช่นะฮะก็เมื่อวานนี้เป็นวันแรกของโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะฮะก็ประชาชนจ่าย40รัฐช่วยจ่าย60มีตัวเลขที่เป็นภาพรวมของทั้งวันล่าสุดออกมาหรือยังฮะเพราะว่าผมเข้าใจว่าตัวเลขที่รับทราบกันเนี่ยมันเป็นช่วงที่กระทรวงการคลังเขาสรุปตอน 17:00 นนะ
8: ครับ
7: อันนี้มันสามารถที่จะสามารถที่จะใช้จ่ายได้ถึงเท่าไหร่5ทุ่ม
8: ใช่ฮะ
7: ก็แสดงว่ายังไม่ออกมานะแต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะต้องมีตัวเลขออกมาช่วงประชุมครม.สื่อคงจะไปถามผู้เอกวิติคนอื่นวิติน่าจะมีอะไรตัวเลขอะไรมาบอกบ้างนะเพราะว่าเขาสรุปได้ 5:00 น.ก็แสดงว่า 5:00 น.ก็น่าจะสรุปได้เช่นกัน
8: คร
7: ับกระทรวงที่ธนาคารกรุงไทยนะที่เขา
8: ใช่ครับ
7: เขาดูแลเป๋าตังค์อยู่เขารวบเขาดูยอดรวมได้

0: ไม่ยากหรอก
1: ครา
0: วนี้5โมงเย็นนี่ก็ยอดใช้จ่ายรวมก็ทะลุพันล้านละ
1: ใช่ครับ 1,084.43 ล้านบาทก็แบ่งย่อยออกเป็นประชาชนจ่ายเนี่ย 454.78 ล้านรัฐอีก 60% เนี่ยก็คือ 629.65 ล้านจำนวนของคนที่ใช้จ่ายก็5ล้านคนจำนวนรายการที่ใช้ 6.93 ล้านครั้งจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย 5.66 แสนร้านค้าครับ
0: 5ล้านคนตัวเลข5ล้านแบบกลมๆเลยนะ
1: ใช่
0: ฮะ 5.00
1: ใช่ครับ
0: 5ล้านคนแต่ว่าจำนวนครั้งเนี่ยหรือว่า transaction เนี่ยนะ 6.93 ก็แสดงว่าใน5ล้านเนี่ยมีคนที่ซื้อของมากกว่า1ครั้งใช่ไหมใช้สิทธิ์มากกว่า1ครั้งมันจึง transaction มันจึงเกิดขึ้นแบบ 6.93 ล้านครั้งจาก5ล้านคนมีบางคนต้องซื้อ
1: เฉลี่ยก็ไม่ถึง2ครั้งหรอก
0: ก็ไม่ถึง2ครั้งคนละครั้งกว่าอืมนะครับก็แสดงว่าซื้อของไม่ยังแต่ละครั้งมูลค่าไม่น่าจะสูงมากนัก
1: ครับแต่ถ้าผมดูยอดเนี่ยนะยอดของการใช้จ่ายเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้กันเต็มนะเพราะว่าถ้าเกิดนับจากจำนวน5ล้านคนเนี่ยรัฐออกให้200ถูกไหมฮะต่อวันถ้าเกิดเอาเฉพาะจำนวนที่รัฐจ่ายเนี่ยมันต้องพันล้านแต่ที่ใช้ไป629ล้านก็แสดงว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้โหใช้กัน5ล้านคนเนี่ยใช้กันเต็มแม็กทุกคนก็ไม่ใช่เฉลี่ยใช้คนละใช้จากเงินรัฐเนี่ยประมาณสักร้อยกว่าบาท
0: ผู้ครับผู้ใช้ผู้สมัครเข้าไปมัน 26.5 ล้าน
1: ครับโดยประมาณเนี่ย
0: 26.5 ล้านใช้เพียง5ล้านก็ยังส่วนน้อยนะก็คือพูดง่ายๆว่าอีก20กว่าล้านอ่ะ20 21ล้านเนี่ยยังไม่ใช้จาก26ล้านคน
1: อย่างส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้ใช้นะ
0: ไอ้ผมไม่ใช
1: ้ถ้าจะได้ใช้จริงๆส่วนตัวผมน่าจะได้ใช้พวกแอปเดลิเวอรี
0: ่ผมก็คิดว่า
1: ใช่ครับอันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยได้ออกไปเดินซื้อของเท่าไหร่แล้ว
0: ครับ
1: นะจะต้องเป็น delivery ที่อาจจะทำให้ได้ใช้เงินเยอะ
0: หรือประกอบกับว่าเมื่อวานเป็นวันหยุดนะเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าจะคนจะเริ่มพรุ่งนี้วันนี้ก็คนอาจจะไปทำงานน้อยแต่ตัวเลขวันนี้น่าจะสูงกว่าเมื่อวานเพราะว่าคนไปทำงานเนี่ยอย่างน้อยอาหารกลางวันเนี่ยไปสแกนจ่าย
1: ใช่
0: อาหารเช้าม
1: ื้อเช้าซื้อเตรียมก่อนเข้าออฟฟิศหลังเที่ยงออกมากินข้าวก็สแกนซื้อข้าวกิน
0: เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำให้มียอดสูงเมื่อวานซึ่งเป็นวันหยุดแล้วก็ถ้าจะเยอะจริงๆเลยก็น่าจะวันที่4แหละผ่านวันหยุดวันพระราชสมภพพระราชินีไปแล้วนะวันที่4ที่5ปลายสัปดาห์นี้ก็น่าจะตัวเลขน่าจะเริ่มขึ้นมาแล้วไปพุ่งจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าหลังวันที่15ต้นไปนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ายอดซื้อผ่านทางในพวกฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เข้ากับวัดปฏิบัติของผู้คนยุคปัจจุบันมาก
1: ใช่คือบางทีเนี่ยคนในออฟฟิศก็มีเยอะนะที่สั่งแอปเดลิเวอรี่นั่นแหละเพราะว่าเพื่อความสะดวกบางทีทำงานค้างอยู่อย่างเง
0: ี้
1: ยอาจจะไม่สะดวกติดพันไม่ได้ลงไปซื้อของก็ไม่ได้ลงไปซื้อข้าวให้เขามาส่งถึงหน้าออฟฟิศเลยก็
0: ม
1: ี
0: เดี๋ยวนี้สถานที่ทำงานนี่ก็จะต้องมีการจัดพื้นที่อะไรแปลกๆนะพื้นที่สำหรับรับพัสดุ
1: พื้นที่ให้ไรเดอร
0: ์วางไรเดอร์มาวางพื้นที่สำหรับรับพวกอาหารที่มาส่งอะไรต่างๆแล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้เป็นวันอังคารก็ยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับคุณเอกนิติเมื่อวานลงพื้นที่ไปตรวจโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยแล้วก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าวันนี้จะมีการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้มีการ

0: การปรับเกณฑ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ใช่ครับก็คือจริงๆเขาก็บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนใหม่มีการปรับเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเห็นว่าจะคุยกับครม.ว่าเกณฑ์ที่ใช้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยจะประมาณไหนนะครับจะได้คัดกรองกันให้เสร็จเพราะว่าท่านต้องทำให้เสร็จอย่างช้าสุดเนี่ยภายในเดือนหน้าเพราะไอ้เกณฑ์ใหม่เนี่ยมันจะต้องเริ่มใช้สิงหาเพราะมันมีอีก2เดือนหลังเนี่ยที่ท่านยังไม่ได้จ่ายนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในมิถุนากรกฎาเนี่ยก็อนุมัติเงินจ่ายไปแล้วสำหรับเงินสมทบนะ
0: ครับ
1: ดังนั้นต้องรีบหาเกณฑ์เพื่อเอามาคัดกรองเดือนหน้าก็ต้องรีบคัดกรองให้เสร็จครับ
0: ก็เห็นคุณเอกนิติบอกไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่นะเขาจะเอาฐานจาก13ล้านคนกว่าเนี่ยเอามาตรวจสอบในเกณฑ์ใหม
1: ่อ๋อรีไวซ์ให้เลย
0: มารีไวซ์เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะประกาศออกมา
1: ครับ
0: ว่าตกลงแล้วมันเหลือกี่คนที่ยังถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได
1: ้แล้วถ้าคนที่ไม่เคยจนแล้วเพิ่งมาจนนะอันนี้ต้องลงไหม
0: เขาบอกว่าให้ไปติดต่อทางกระทรวงมหาดไทยไปแจ้งลงทะเบียนกระทรวงมหาดไทยคนที่เนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยพยายามจะลงทะเบียนสมาร์ทโฟนก็ไม่มีแล้วก็อยากจะได้อะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าอาจจะอยู่ในเกณฑ์เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะให้ไปติดต่อกระทรวงมหาดไทยก็คือพูดง่ายๆว่าอำเภอหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวเองเลยไปแจ้งข้อมูลอะไรต่างๆมาเลยแล้วเดี๋ยวทางกรมการปกครองทางอะไรนี้เขาจะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้แล้วส่งเข้ามาเดี๋ยววันนี้พอเสร็จจากประชุมครม.เสร็จเนี่ยคงจะมีการแถลงแต่คุณเอกนิติเนี่ยแย้มๆตำหนองว่าสำหรับผู้ที่ถือแล้ว13กว่าล้านคนเนี่ยไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม
1: ่ครับ
0: แต่ มติครม.วันนี้จะขอเกณฑ์ของการตรวจสอบใหม
1: ่ครับ
0: แล้วเมื่อตรวจสอบแล้วจะแจ้งให้ทราบก่อนที่จะเสร็จสิ้นการใช้จ่ายเดือนที่2เพื่อที่เดือนที่3ที่4เนี่ยจะเหลือเฉพาะกลุ่มที่จนจริงๆตามที่คัดกรองใหม
1: ่ครับ
0: ส่วนคนที่หลุดก็มาโยกมาใช้
1: ก่อน
0: ใช้ 60-40 ครับ
1: ครับก่อนหน้าเนี่ยผมเห็นท่านโฆษกกระทรวงการคลังนะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังด้วย
0: ครับ
1: คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยท่านบอกว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่คาดว่าจะดำเนินการทบทวนสิทธิ์ให้เสร็จภายใน2เดือนนะก็คือกรกฎาคมนะครับบอกว่ารอบนี้รัฐจะเน้นตรึงเกณฑ์รายได้ไว้เท่าเดิมแต่จะมุ่งเน้นไปที่ยกระดับฐานข้อมูลและเครื่องมือในการคัดกรองให้แม่นยำและเข้มข้นมากขึ้นบอกว่าจะเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ต่ำกว่า18หน่วยงานเพื่อท่านใช้คำว่าสร้างตะแกรงคัดกรองที่มีความรอบคอบมากขึ้นที่จะถูกนำมาใช้ร่อนผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงให้ออกจากระบบการตรวจสอบข้อมูลภาษีนอกจากตรวจสอบภาษีเงินได้ที่ไปยื่นตามปกติแล้วก็จะนำข้อมูลการหักภาษีหน้าที่จ่ายฮะ e-withholding tax มาร่วมตรวจสอบด้วยซึ่งจะช่วยให้รัฐสามารถตรวจพบคนที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายแม้ว่าบุคคลนั้นอาจจะไม่ได้ยื่นแบบภาษีคือตัวคนได้รับใบอ่ะไม่ได้ยื่นแต่ตัวต้นทางที่เคยจ่ายให้ท่านเนี่ยเขายื่นเนี่ยเขาก็จะต้องยื่น
0: ใช่เป็นพวกฟรีแลนซ์พวก
1: ใช่ครับ
0: ที่ไม่ได้มีรายได้ประจำอะไรเงี้ยนะรับจ้างทำของอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะมีอยู
1: ่ผมยังเคยเลยครับ
0: เขาก็ต้องหักหน้าที่จ่ายไป
1: ครับก็คือเราก็
0: ง
1: งนะมายื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตอยู่ๆมันมีไอ้รายได้ก้อนเนี่ยเด้งขึ้นมาก็มีทั้งสองแบบนะแบบแรกคือเออจริงด้วยลืมไปเลยเพราะใบมันตกหล่นกับแบบที่สองจริงๆทำผิดก็มีนะผมเนี่ยเคยได้แบบทำผิดต้องรีบแจ้งให้ต้นทางเนี่ยเขาไปแจ้งสรรพากรว่าเฮ้ยใบนี้ผิดนะเพราะผมไม่เคยมีรายได้ก้อนนี้จากคุณอะไรเงี้ยกลับมาเรื่องเดิมก่
0: อ
1: นก็บอกอันเนี่ยจะเน้นตรวจตรงนี้ด้วยนะครับแม้ว่าคุณเนี่ยไม่ได้ยื่นภาษีก็ตามการประกอบธุรกิจและการลงทุนหากฐานข้อมูลตรวจพบว่าผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสถานะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนแวตหรือจดทะเบียนพอร์ตเพื่อเล่นหุ้น

0: คนกลุ่มนี้จะถูกคัดกรองให้ออกจากระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีเนื่องจากสะท้อนให้เห็นว่ามีรายได้การถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตก็จะพิจารณาถึงการถือครองกรมธรรม์เพิ่มเติมหากพบว่าผู้ลงทะเบียนถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตมูลค่าสูงระดับหลักล้านก็จะโดนตัดออกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นการทำประกันเล็กๆน้อยๆก็จะไม่มีผลกระทบต่อการรับสิทธิ์การครอบครองสินทรัพย์ก็จะเข้มงวดนะอย่างการตรวจสอบการครอบครองรถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่ดินการเสียภาษีที่ดินเป็นต้นบอกว่าการปรับปรุงเครื่องมือด้วยฐานข้อมูลที่ใหญ่และแม่นยำขึ้นจะช่วยสกรีนผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงให้ออกไปซึ่งจะส่งผลให้จำนวนผู้ถือบัตรลดลงเหลือกลุ่มเปราะบางตัวจริงโดยรายละเอียดและเกณฑ์การคัดกรองทั้งหมดที่ได้ข้อสรุปแล้วจะต้องถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.เพื่อให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนใหม่คาดว่าจะทำให้จำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดลงนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่องบประมาณของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยจะตั้งงบประมาณสำหรับปี70ก็จะต้องลดลงตามไปด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟสใหม่ที่มีความพร้อมและมีสมาร์ทโฟนก็จะหารือกันในกลุ่มนี้สามารถเชื่อมระบบการใช้จ่ายกับร้านค้าที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสได้อีกด้วยเพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาได้เงินสดเลยนะได้เงินในระบบในบัตรเลย
1: อ
0: ันนี้ก็จะอาจจะไปใช้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตรงนี
1: ้ไอ้ที่60-40เนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: เขาก็มา
0: แต่อันนี้ไม่ได้60-40
1: เขาจ่ายเต็มอัน
0: นี้จ่ายเต็ม
1: เพราะว่าเขาได้300+700
0: โอ้แต่ไอรวมพวก e-tax ด้วยเนี่ยผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ e-tax ไม่เป็นเจ้าของมอไซนะไม่ได้มีกรมธรรม์อันนี้ผมว่าเป็นเกณฑ์ใหม่เกณฑ์ทางตรงที่เพิ่มมากขึ้น
1: เขาบอกจะตรวจเช็คเพิ่มอีก10เท่าไหร่นะ18หน่วยงานใช่ไหม
0: จะมีรวมเป็น18หน่วยงาน
1: รวมเป็นไม่ต่ำกว่า18หน่วยงานก็เข้าใจว่าตรวจที่กลต.ใช่ไหมดูว่ามีพอร์ตลงทุนไหมใช่ไหมตรวจที
0: ่
1: กรมการขนส่งทางบกว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ยานพาหนะอะไรยังไงหรือไม่นะแล้วก็ตรวจที
0: ่
1: กรมการคณะกรรมการประกาศอะไรคุ้มครอง
0: คอป
1: ภคอปภนะหลายอย่างเท่าที่ดูแล้วรวมๆแล้ว18หน่วยงานคุณเอกนิติบอกว่าคาดว่าจะคัดกรองจาก13ล้านคนกว่าๆเนี่ย 13.2 ล้านคนในขณะเนี้ยลงไปได้ 20-40%
0: โอ้ก็น่าจะเหลือประมาณแถวๆ10 12 10-12ถ้า 20% นี่เหลือประมาณ10เลยนะ
1: บอกว่ายอย่างต่ำๆเนี่ย20อาจจะได้ถึง 40%
0: โอ้โห
1: หายไปเกือบครึ่ง
0: ครับ
1: คือเท่าที่ผมทราบเนี่ยผมเคยคุยกับทางตั้งแต่สมัยรัฐบาลลุงตู่แล้วที่เขาเริ่มลงทะเบียนตอนนั้นเขาว่า14ล้าน10อะไรประมาณปานเกิน10ล้านเนี่ยประมาณ10ล้านเนี่ยอยู่ในภาคการเกษตรนะอยู่ในภาคการเกษตรคราวนี้ในภาคการเกษตรเนี่ยมันก็จะมี1ก็มีขึ้นทะเบียนเกษตรกรใช่มั้ยแต่ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว
0: ครับ
1: นี่บางทีก็
0: ครอบครัวละคน
1: ได้ครอบครัวละคนใช่มั้ยคราวนี้ก็มีคนอื่นๆที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยก็สามารถที่จะไปแสดงตัวเลขแล้วบางคนอย่างเป็นแม่บ้านเป็นเกษตรกรแล้วเป็นแม่บ้านแล้วก็ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนสามีเป็นคนขึ้นทะเบียนบัตรเกษตรกร
0: เกษตรกร
1: เวลารับความช่วยเหลือจากภาครัฐมามันจะผ่านเรื่องของกลุ่มที่ไปขึ้นทะเบียนเหล่านี้นะซึ่งไปขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรมันก็จะมีเรื่องของอะไรต่างๆที่รัฐจะเข้ามาสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งคราวนี้แยกไปเนี่ยถ้าเป็นภรรยาเกษตรกรยิ่งถ้าไม่มีที่ดินภรรยาไม่ได้เป็นคนถือครองอะไรเงี้ยก็เข้ามาถือบัตรสวัสดิการแต่การคัดกรองต่อมารู้สึกชั้นต่อมาเนี่ยเขาเอาว่าคุณต้องแจ้งข้อมูลครอบครัวด้วยก็หลุดไปถ้าสมมติว่าสามีก็มีรายได้มีอะไรเงี้ยนะหรือว่ามีลูกอะไรมีอะไร

ต่างๆที่มีรายได้และอยู่ในครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยก็ถือว่าอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์เพราะครอบครัวดูในฐานะครอบครัวแล้วก็ยังอุ้มชูกันได้มีฐานะอยู่ไม่ได้ว่าอยู่ในฐานะยากจนก็หลุดไป

0: เราไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโอ้บางคนในต่างจังหวัดเนี่ยเคยเห็นเลยนะคนสูงอายุที่แบบอยู่ตามลำพังเนี่ยเยอะนะ
1: ใช
0: ่ลูกหลานไม่ได้อาจจะลูกมีลูกหลานแต่ลูกหลานทำงานอยู่ไกลไม่ได้มาดูแลมาช่วยเหลืออะไร
1: ก็ต้องอาจจะต้องมีมหากรรมมาแบงก์กรุงไทยกันอีกรอบนึงอะช่วง
0: ก็เดี๋ยวต้องไป
1: เปลี่ยนบัตรสวัสดิการรัฐเพิ่ม
0: ไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านให้พาไปลงทะเบียนแจ้งลงทะเบียนแล้วก็นั่นกันชุดหนึ่งกว่าเก็บตกให้หมด
1: ใช่คือไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันเคยเก็บตกกลุ่มพวกนี้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนมาสองสามรอบนะตอนนี้นี่รีไวซ์สักสองสามรอบแล้วแต่ทุกครั้งนะมันจะมีคนแห่มาแบงก์กรุงไทยเยอะมากซึ่งบางทีท่านอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มคนนี้หรอกแต่บางทีมาเผื่อไว้มีเยอะนะคือท่านไม่ได้หรอกหรือไม่เคยคือโดนปัดตกไปแล้วด้วยซ้ำแต่ก็อ่ะมาก่อนก็มาให้เจ้าหน้าที่แบงค์เขาเช็คอีกรอบหนึ่งอะไร
0: ให้มาตกที่เจ้าหน้าที่แบงค์ไปเลย
1: ถูกต้องเอาให้ชัวร์ไงถ้าไปลงมือถือมันไม่รู
0: ้
1: ข้อมูลผิดหรือเปล่าเอามาเจอกันเป็นอีกสักรอบอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยเดี๋ยวจะมีเนี่ยมหากรรมมาแบงค์กรุงไทย
0: โอเคเอาละครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
0: นะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
1: ครับ
0: โอ้โหเมื่อคืนนี้บ้านเราเมื่อวานปิดทำการแต่เมื่อคืนนี้ตลาดสำคัญต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดสหรัฐหรือว่ายุโรปก็เปิดทำการวันแรกของเดือนด้วยนะของสัปดาห์และของเดือนวันจันทร์ที่1ปรากฏว่าราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นประมาณ 5% ทองร่วงทำท่าว่าจะหลุด 4,500 ดอลลาร์

0: แข็งค่านะ
1: ครับ
0: ปัจจัยนี่ก็อย่างราคาน้ำมันเนี่ยเป็นการเพิ่มขึ้นนะเด้งสูงขึ้นหลังจากมีรายงานข่าวว่าอิหร่านได้ประกาศระงับการเจรจาทางอ้อมกับสหรัฐก็คือไม่ได้เขาไม่ได้เจรจาตรงเขาผ่านคนกลางแต่ว่าเขาล่าสุดมีรายงานข่าวว่าทางการอิหร่านได้ประกาศระงับการเจรจาแล้วและกำลังวางแผนที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์รวมทั้งเขาจะร่วมมือกับเยเมนปิดไอ้ตรงช่องแคบตรงทะเลแดงด้วยนะทั้งนี้สัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นทันที 4.80 เหรียญนะหรือ 5.49% ของสหรัฐนะมาปิดที่ 92.16 เหรียญในขณะที่เบรนท์ตลาดลอนดอนเนี่ยก็บวกไป 3.86 เหรียญหรือ 4.24 ปิดที่ 94.98 ตอนนี้ผมไปดูล่าสุดนี่เบรนท์ก็ขึ้นไปทะลุ95แล้วส่วนของ WTI ก็เกือบจะแตะ93ยังอยู่92กว่าอยู
1: ่ครับคือก่อนหน้าเนี่ยผมเห็นมันมีเหมือนจะเป็นสัญญาณบวกมาโดยตลอดนะในช่วงประมาณสักสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยและจริงๆเมื่อคืนก็มีข่าวว่าทางเลบานอนเนี่ยเขาก็แถลงว่าฮิสบอลเลาะห์ก็ยอมรับข้อเสนอจากสหรัฐที่จะยุติการโจมตีอิสราเอลแลกกับที่อิสราเอลก็ยุติการโจมตีทางตอนใต้ของเบรุตนะครับก็ดูโอเคนะแต่กลายเป็นว่าในภาพรวมเนี่ยกับสถานการณ์กับดูตึงเครียดขึ้นกลายเป็นอย่างนั้นไป
0: แต่ว่าทรัมป์ก็มีท่าทีที่พยายามจะทำให้บรรยากาศมันดูแล้วไม่กระพือโหมไม่เรื่องของไฟสงครามมากนะเห็นโพสต์ล่าสุดก็บอกว่ายังมีความหวังอยู
1: ่
0: ยังมีความหวังอยู่ที่จะได้เจรจากับทางอิหร่านนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเวลาทำท่าจะดีแกก็แบบพูดซะให้มันเสียพอมันทำท่าจะเสียแกก็ดึงไม่อยากจะดึงว่าเอ้ยยังคุยกันอยู่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ คือจริงๆไหนๆพูดถึงเรื่องหุ้นเนี่ยผมมีอีกประเด็นหนึ่งน่าคุยนะแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสงครามเท่าไหร่หรอกแต่พอดีผมเพิ่งเห็นบทความเนี้ยเมื่อเช้าแล้วผมไม่ได้สนใจตลาดหุ้นเกาหลีเลยนะพูดกันตามตรงปรากฏว่ามีคนเขาก็เขียนข้อมูลตรงกันหลายเพจนะฮะว่าเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้เหมือนกับว่ากำลังจะเป็นประเทศที่รวยเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในปีนี้บอกว่าต้นปีเนี่ยดัชนี KOSPI
0: Kospi
1: ของเกาหลี
0: Kospi
1: เนี่ย อยู่ที่ 4,300 จุด
0: ครับ
1: แต่ปรากฏเมื่อวานนี้ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์พุ่งเข้าไปอยู่ที่ 8,700 จุดนะเท่ากับว่าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเมื่อวานหุ้นเกาหลีใต้บวกไป 100%คือตอนแรกผมเห็นผมตกใจมากนะเพราะผมไม่ได้ตามข่าวที่ตลาดหุ้นเกาหลีเลย
0: ครับ
1: คือคำถามคือเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามันมีหุ้นอยู่ไม่กี่ตัวฮะที่มันฉุดตลาดทั้งประเทศขึ้นมาเลย
0: หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI
1: อันนี้เขาบอกว่าเป็นหุ้นชิปความจำนะDRAM DRAM หวังน่าจะอ่านแบบนี้นะเขาบอกว่าบรรยากาศตอนเนี้ยทุกวงสนทนาของเกาหลีเนี่ยอันนี้ผมเห็นบทความจากลงทุนแมนนะเขาบอกว่าทุกวงกินข้าวการพูดคุยจะอยู่ที่ตลาดหุ้นที่น่าสนใจคือเงินที่เคยไหลเข้าคริปโตมันไหลออกมาเข้าหุ้นชิปแทนมีรายงานว่าปริมาณการเทรดคริปโตของคนเกาหลีเนี่ยล่วงไปกว่า 80% แล้วก็เงินมาอยู่ที่หุ้นเซมิคอนดักเตอร
0: ์
1: นะครับพอเดือนที่ดัชนีทำจุดสูงสุดตลอดการนะหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดเกาหลีกว่า 82% ปรับราคาลดลงในเดือนนั้นแปลว่าดัชนีที่พุ่งทะยานไม่ได้มาจากหุ้นทั้งตลาดแต่มาจากหุ้นแค่2ตัว2บริษัทที่ลากตลาดทั้งประเทศคือ Samsung Electronics แล้วก็ SK Hynix มั้งนะถ้าผมอ่าน
0: เขาเป็นกลุ่มเขามี

0: SK Telecom ก็มีอะไรก็อยู
1: ่ HYNIX Hynix นะฮะเขาบอกทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้ผลิตชิปความจำรายใหญ่ของโลกวันนี้น้ำหนักของหุ้น2ตัวนี้รวมเป็นคิดมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าตลาดหุ้นเกาหลีทั้งหมดหมายความว่าหุ้น2ตัวขึ้นตลาดทั้งประเทศก็ขึ้นแม้หุ้นที่เหลือทั้งตลาดจะร่วงก็ตามนะแต่2ตัวนี้มันจะฉุดทั้งตลาดได
0: ้
1: เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของอาณาจักรความจำเนี่ย DRAM เนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1983ตอนนั้นชิปความจำถูกครองโดยอเมริกาและญี่ปุ่นแทบไม่มีใครเชื่อว่าเกาหลีที่เพิ่งฟื้นจากสงครามเนี่ยจะทำชิปได้แต่ซัมซุงกระโดดเข้าสมรภูมินี้แล้วก็พัฒนาชิป DRAM ขนาด64กิโลบิตได้สำเร็จในปีเดียวทำให้เกาหลีกลายเป็นประเทศที่3ของโลกต่อจากสหรัฐและญี่ปุ่นที่ผลิตชิปความจำขั้นสูงได
0: ้
1: ส่วน SK Hynix ก็มีจุดเริ่มต้นใกล้เคียงกันในชื่อฮุนไดอิเล็กทรอนิกส์อ๋อน่าจะเป็นฮินนิกส์มั้งไม่ใช่เพราะว่ามาจากฮุนไดนะฮุนนิกส์SK ฮุนนิกส
0: ์
1: นะแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากฮุนไดอิเล็กทรอนิกส์เป็นฮุนนิกส์สุดท้ายกลุ่ม SK เข้ามาซื้อกิจการปี2012ก็เลยกลายเป็น SK ฮุนนิกส์เขาบอกว่าหลังจากราคาหุ้นพุ่งทะยานทั้ง2บริษัทได้เข้าคลับ1 trillion นะก็คือเป็นบริษัทที่มีมูลค่าเกิน1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐSamsung Electronics มีมูลค่า 1.2 ถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ SK Hynix 1.06 ล้านล้านดอลลาร์มูลค่า2บริษัทรวมกันกลายเป็น 2.3 ล้านล้านดอลลาร์หรือ75ล้านล้านบาททีนี้ลองเทียบขนาดเศรษฐกิจ GDP เกาหลีใต้ทั้งประเทศอยู่ที่ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ก็แปลว่าหุ้นมูลค่า2ตัวนี้เกิน GDP ประเทศไปแล้วขณะที่ GDP ไทยอยู่ที่ 5.6 แสนล้านดอลลาร์หรือว่า18ล้านล้านเท่านั้นแปลว่ามูลค่าหุ้น2บริษัทนี้รวมกันใหญ่กว่า GDP ทั้งเกาหลีใต้และใหญ่กว่าไทย GDP ไทย4เท่า
0: ใหญ่กว่า2ใหญ่ใหญ่กว่า GDP ทั้งประเทศด้วยนะ
1: ถูกต้องนะ
0: 2หุ้นเนี่ยนะมูลค่านะ
1: 2หุ้นใช่ครับบริษัท2แห่งมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าเศรษฐกิจของทั้งประเทศที่ตัวเองตั้งอยู
0: ่
1: ก็นี่คือภาพที่เกิดไม่บ่อยนักในประวัติศาสตร์ตลาดทุนเขาบอกยังมีเรื่องแปลกๆอีกเยอะเมื่อบริษัทกำไรมหาศาลพนักงานได้รับส่วนแบ่งมหาศาลด้วยเออผมเห็นข่าวนี้ผ่านตามา
0: ซัมซุงไอคนงานสไตร์อะไรนะ
1: ครับเขาบอกเอา SK Hynix ก่อนตกลงกับสหภาพแรงงานว่าจะแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน 10% ให้พนักงานแบบไม่มีเพดาน10ปีดูโบนัสที่จ่ายกุมภา2026ที่ผ่านมาต่อคนนะต่อคนเฉลี่ยได้3ล้านบาท
0: ครับ
1: ที่เป็นโบนัสเทียบเท่าเงินเดือนพื้นฐาน30เท่าแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าโบนัสของปี2026ทั้งปีเนี่ยอาจจะแต่ระดับต่อคนโอ้คิดดูฮะได้โบนัสคนละ15ล้านเฉลี่ยต่อคนเนี่ยนะนี่คือไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงเลยนะฝั่งซัมซุงก็ทำข้อตกลงกับพนักงานในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจะแบ่งกำไร 10.5% ในรูปหุ้นบวกเงินสดอีกเล็กน้อยโดยเฉพาะพนักงานสายชิปความจำคาดว่าจะได้โบนัสเฉลี่ย13ล้านบาทแต่พนักงานสายมือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้าอันเนี้ยได้โบนัสน้อยเพราะเขาไม่ได้สายชิปไงอันนี้ได้แค่แสนสามก็คือต่างกันร้อยเท่า
0: ครับ
1: เขาบอกช่องว่างเนี่ยโอ้โหบอกความต่างทำให้พนักงานวิศวกรของซัมซุง200คนย้ายไปอยู่กับ SK Hynix ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยก็เป็นภาพรวมก็แล้วกันจริงๆบทความนี้ก็ยังพูดอะไรอีกหลายมิติ
0: คือ
1: พอคุณไปสารพูดเรื่องหุ้นเรื่องเงินเนี่ยพอดีผมเห็นอันนี้ผ่านตาเมื่อเช้าพอดีก
0: ็
1: เห็นแล้วโอ้โหเฮ้ยหุ้นสองตัวแบกทั้งประเทศ
0: มันเป็นกระแสโลกในขณะนี้ในขณะที่มีวิกฤตพลังงานแบบนี้นะแล้วก็น้ำมันมันก็ขึ้นไปจริงๆแล้วมันต้องฉุดเศรษฐกิจตลาดหุ้นมันควรจะต้องมันควรจะต้องซบเซามันควรต้องแย่ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไอ้การพุ่งทะยานของกลุ่ม AI เนี่ยมันทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเนี่ยนะ

0: คนผลิตชิปคนผลิตไอสินค้า IT ทั้งหลายเนี่ยหุ้นขึ้นกันNASDAQ อย่างเงี้ยนะขึ้นทำสถิติใหม่เพราะว่า NASDAQ ส่วนใหญ่มันเป็นบริษัทเกี่ยวกับ IT ไปจดทะเบียนแล้วก็มีใน S&P 500แต่ว่าในดาวโจนส์เนี่ยมันมีแค่30ตัวหุ้น IT มันยังไม่ไปถ่วงน้ำหนักเยอะมากเพราะดาวโจนส์มันจะไม่มีปรากฏการณ์ที่แบบโอ้โหทำสถิติใหม่มากแต่ S&P 500กับ NASDAQ เนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีพวก IT เหล่านี้มากก็คือเนี่ยเกาหลีแต่จีนก็สปีเกาหลีก็จะโดดเด่นมากแล้วก็ไปที่จีนซึ่งก็มีตลาดนี้อยู่ซึ่งก็มีตลาดนี้แล้วก็ดึงไอ้โดยเฉพาะหุ้นของไอ้ตลาดเซินเจิ้นนะซึ่งพวกหุ้น IT พวกนี้อยู่เยอะมาก
1: แต่เคสเกาหลีมันไม่น่าเชื่อไงคุณไพศาลนี่ผ่านมายังไม่ถึงครึ่งปีเลยอะหุ้นเพิ่ม 100% นะ
0: แล้วก็แค่2ตัวเนี่ยเป็นคนฉุดตลาดก็ไม่ต่างจากบ้านเรานะ
1: สุดยอด
0: บ้านเราเนี่ยบอกได้เลยนะคนที่ดูตลาดบ้านเราเนี่ยที่เขามองเลยนะก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง IT คือเดลต้าถ้าวันไหนเดลต้าขึ้นโอเคสบายใจได้ยังไงวันนี้หุ้นไทยโอกาสยังไงเนี่ยติดลบไม่มี
1: เดลต้าเขาซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วประจำตลาดหุ้นไทย
0: ถ้าเขาขึ้นแรงๆเนี่ยก็โอเคเลยฉุดตลาดขึ้นแบบสง่างามเลยแต่ถ้าเขาล่วงมาไหลนะให้ทุกตัวบวกกันก็โอกาสที่จะขึ้นไปปิดบวกก็ยาก
1: คร
0: ับเดลต้าฮานาอะไรพวกเนี้ยนะก็คือติดอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วก็พูดง่ายๆว่าอยู่ในปลายแถวของเทคโนโลยีนะ
1: ใช่ไม่ได้เป็นผู้นำตลาด
0: เราไม่ใช่
1: ในตลาดโลกเท่าไหร่
0: ชิปอัจฉริยะอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าโอเคล่ะเกาะอยู่ในกลุ่มกระแสของพวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ IT ทั้งหลายเพราะเดลต้าฮานาแล้วก็กลิ่นเนี้ยก็จะได้รับอานิสงส์ด้วยจากความบูมของทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากไอ้เรื่องของ AI ที่มันกำลังบูม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ AI มันกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตประจำวัน
1: คือเราเห็นข่าวการบูมของตลาด AI มาสัก 2-3 ปีแล้วแหละนะครับแต่เราไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ฮะโอ้โหเรื่องมูลค่าบริษัทมากกว่า GDP ประเทศอะไรเงี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าที่ถ้าเกิดเล่ากันแบบไม่ได้มีหลักฐานอะไรมันดูเกินจริงมากเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วพอมาดูโอ้โหมันฉุดแล้วมันช่วยนะเรื่องของตลงตลาดให้มันคึกคักจริง
0: ๆคราวนี้ในฐานะประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยสิ่งที่ในขณะนี้เรากลายเป็นเป้าหมายของการลงทุนเนี่ยมันโอกาสที่จะไปดึงพวกไอ้โรงงานที่เป็นสุดยอดของพวกผลิตชิปอะไรพวกนี้นะคงยากเวียดนามอาจจะมีโอกาสเพราะเวียดนามเขามีฐานของซัมซุงอยู่แต่ผมคิดว่าเขาก็คงไม่เอาไอ้ตัวโรงงานแบบเด็ดๆของเขามาไว้นี่ในนั้นอ่ะเขาคงจะหาอะไรที่มันเป็นที่เขาคิดว่ามันมีหลักความปลอดภัยสูงสุดอ่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องทรัพยากรมนุษย์ที่อย่างคนเกาหลีเนี่ยอย่างที่เห็นไหมโอ้โหมันผลตอบแทนสูงๆในส่วนใหญ่พวกนี้เป็นพวกเก่งๆมากนั่นแหละนะแล้วเผื่ออาจจะมีคนไทยนั่งทำงานด้วย
1: มันคิดดูสิรู้แหละว่าถ้าท่านเงินเดือนเยอะมันก็โอเคแต่ท่านได้โบนัส10กว่าล้านนะโอ้โหอันนี้มันแบบโดยเฉลี่ยด้วยนะมันไม่ใช่แบบว่าอันนี้คือระดับผู้บริหารระดับสูงนะมันโอเวอร์มาก
0: แต่ของเราเนี่ยก็คือสิ่งที่มันจะบูมก็คือเรื่อง data center นะแถบเนี้ยก็จะดึงแย่งไอ้ที่จะดึง data center ของพวกกลุ่มธุรกิจ IT ใหญ่ๆมาลงกัน
1: แต่วันนี้ให้เขาเลือกเรามาเป็นหับของภูมิภาคอะไรอย่างเงี
0: ้ยแต่วันนี้รู้สึกว่ามันจะมีรายงานข่าวนะซึ่งสะท้อนมาจากกระทรวงพลังงานเขาบอกว่า data center ศึกแย่งไฟ direct PPA 2,000 เมกไม่พอ PDP ล่าช้า4รัฐบาลไม่จบก็คือเขาบอกแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP ฉบับใหม่มีความล่าช้าโดยถูกผลักดันผ่านมาแล้วถึง5รัฐบาลแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปทำให้การวางแผนรองรับความต้องการไฟฟ้าจาก data center เนี่ยไม่มีความชัดเจนนโยบายสัญญาซื้อขายไฟตรงหรือว่า Direct PPA ของไทยที่นำ

0: ห้องเพียง 2,000 เมกะวัตต์ถูกมองว่าไม่เพียงพอและเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและมาเลเซียซึ่งมีนโยบายที่ยืดหยุ่นกว่าและไม่มีโควต้าจำกัดขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของ Data Center อาจจะพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยในโอกาสสูงอาจมีความต้องการถึง 4,400 เมกะวัตต์ในปี2569 2569ก็ปีนี้เองนะ
1: นี่ครับ2
0: และเพิ่มเป็น 19,085 เมกะวัตต์ในปี2576สร้างแรงกดดันมหาศาลต่อระบบไฟฟ้าของประเทศจึงมีความกังวลว่าไทยยังไม่มีนโยบายเฉพาะสำหรับธุรกิจ Data Center ที่ใช้ไฟฟ้าสูงต่างจากประเทศที่เริ่มบังคับใช้ที่เริ่มบังคับให้สร้างไฟฟ้าเองเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าไฟที่สูงขึ้นแม้รัฐบาลจะพยายามปลดล็อก Direct PPA แต่หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการต่างๆยังอยู่ในระหว่างการกำหนดและยังไม่ได้ประกาศใช้ทำให้ภาคเอกชนยังไม่สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ตามที่ต้องการ
1: อ
0: ันนี้เป็นข้อสรุปนะอ้างแหล่งข่าวกระทรวงพลังงานนะแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานเขาบอกปัจจุบันรูปแบบการลงทุน Data Center ในไทยเนี่ยมี2โมเดลหลักซึ่งเกี่ยวพันโดยตรงกับระบบไฟฟ้าและกำลังกลายเป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งกำหนดทิศทางดังนี้1โมเดลนักลงทุนต่างชาติจะมาใช้บริการบริษัทไทยในฐานะ service provider โดยบริษัทไทยเป็นผู้ลงทุน data center สร้างอาคารระบบคลังข้อมูลหรือโครงสร้างพื้นฐานให้ผู้เช่าซึ่งในกรณีนี้มีบริษัทไทยจะเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเป็นหลักโดยไฟจากการไฟฟ้าจะเป็นแหล่งที่มาหลักแต่จะมีแหล่งที่มาเสริมเพื่อการันตีไฟไม่ดับเพราะ data center หยุดไม่ได้ทางนี้ Data Center จะใช้ระบบไฟฟ้าสำรองหรือเชื่อมต่อหลายแหล่งเพื่อให้มีไฟฟ้าป้อนตลอด24ชั่วโมงเพราะหากเกิดไฟดับเพียงช่วงสั้นอาจสร้างความเสียหายมหาศาลต่อระบบข้อมูลและลูกค้าระดับโลก2โมเดลนักลงทุนสร้าง Data Center เองหมดตั้งแต่การจัดหาไฟฟ้าการจัดหาระบบพลังงานสะอาดไปถึงการบริหารโครงสร้างพื้นฐานโดยเชื่อมระบบไฟฟ้าแบบ2สายเช่นเดียวกันเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานนอกจากนี้สิ่งที่น่ากังวลคือการเปิดช่องให้ผู้ลงทุนบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มทุนสีเทาหรือจีนเทาเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจซึ่งซื้อไฟจากเอกชนตรงเช่นโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แทนพึ่งพาระบบของรัฐซึ่งอาจกลายเป็นประเด็นการกำกับดูแลได้ในอนาคต
1: อ
0: ันนี้กระทรวงพลังงานเขาประเมินนะแหล่งข่าวกล่าวว่าปัจจุบันไทยยังไม่มีนโยบายเฉพาะสำหรับธุรกิจ Data Center ต่างจากหลายประเทศเนี่ยที่เริ่มกำหนดเงื่อนไขเข้มงวดขึ้นหลังพบว่า Data Center ใช้ไฟฟ้ามหาศาลจนกระทบต้นทุนพลังงานประชาชนต่างประเทศจึงเริ่มบังคับแล้วว่าถ้าจะทำ Data Center ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเองหรือหาไฟเองห้ามดึงไฟจากระบบหลักเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนแบกต้นทุนค่าไฟเพิ่มรวมทั้งในสหรัฐออสเตรเลียและหลายประเทศในยุโรปเริ่มมีกระแสต้าน Data Center หลังพบความต้องการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจ AI และ Cloud Computing เพิ่มขึ้นเร็วจนสร้างแรงกดดันต่อระบบไฟฟ้าและผลักดันภาระต้นทุนไปที่ประชาชนหลายพื้นที่ในสหรัฐเริ่มตั้งคำถามว่าเหตุใดประชาชนต้องรับภาระค่าไฟแพงขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจเทคโนโลยีขนาดใหญ่ขณะที่ยุโรปบางประเทศเริ่มชะลออนุญาตโครงการใหม่เพราะกังวลเรื่องเสถียรภาพพลังงานและเป้าหมายลดคาร์บอนแหล่งข่าวกระทรวงพลังงานยังกล่าวว่าไทยควรศึกษาโมเดลต่างประเทศอย่างจริงจังและควรแยกนโยบาย Data Center ออกจากการลงทุนอุตสาหกรรมทั่วไปเพราะเป็นกิจการที่ใช้ไฟฟ้าสูงผิดปกติซึ่งวันนี้ไทยยังไม่มีนโยบายแยก Data Center ออกมาเฉพาะทั้งที่เป็นธุรกิจที่ใช้ไฟมหาศาลจึงเห็นด้วยว่าควรทำแบบต่างประเทศนะกังวลต่อทิศทางนโยบายภาครัฐโดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ที่ถูกมองว่าเปิดกว้างมากเกินไปและถ้าออกกติกาต้องผลิตไฟเองแล้วนักลงทุนจะยอมหรือไม่ประเด็นดังกล่าวกำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของไทยในช่วงที่รัฐบาลพยายามผลักดันประเทศสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI Hub ของภูมิภาค

0: ผ่านการดึงดูดเม็ดเงินลงทุน Data Center ระดับโลกแม้การลงทุนดังกล่าวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินลงทุนมหาศาลและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแต่อีกด้านก็คือสร้างแรงกดดันต่อระบบพลังงานอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะประเทศไทยกำลังเผชิญโจทย์ค่าไฟแพงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดและความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรม EV และ AI พร้อมกันนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับแหล่งข่าวกระทรวงพลังงานยังบอกว่าเรื่องนี้หากไม่วางแผนล่วงหน้าไทยอาจเผชิญปัญหาเดียวกับหลายประเทศคือประชาชนต้องร่วมแบกรับต้นทุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าเพื่อรองรับธุรกิจเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เหล่านี้ขณะเดียวกันต้องจับตาการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า TDP ฉบับใหม่ซึ่งมีการเปิดรับฟังความเห็นไปแล้วหลายรอบหลังจากเริ่มมีการผลักดันร่าง TDP 2022มาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีการผลักดันต่อเนื่องถึงรัฐบาลนายเศรษฐารวมถึงรัฐบาลนางสาวแพทองธารและมาถึงรัฐบาลนายอนุทินรวมแล้วนับถึงรัฐบาลอนุทิน2เป็นรัฐบาลที่5ที่มีการผลักดันโดยมีโจทย์สำคัญเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 50% ส่วนหนึ่งเป็นการรองรับ Data Center และ EVการทบทวนแผน PDP ผ่านการดำเนินงานมาทั้งของนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค2รัฐบาลนายอัครพลเลิศพิบูลจนมาถึงนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานปัจจุบันมีต้องการประกาศ PDP 2026ภายในเดือนกรกฎาคม2569นะรวมทั้งที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายแผนและพลังงานหรือสนพ.เนี่ยก็กำหนดฉากทัศน์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ตั้งแต่ปี69ถึงปี2593รวม3กรณี3ฉากทัศน์ดังนี้นะกรณีต่ำสุดเฉพาะส่วนที่มีความชัดเจนแล้วซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรืออยู่ระหว่างขอรับการส่งเสริมจาก BOI โดยมีความพร้อมในการจ่ายไฟในปี69จะมีความต้องการ1065เมกะวัตต์และจะเพิ่มก้าวกระโดดในปี2576อยู่ที่6376เมกะวัตต์และสิ้นสุดแผนในปี5ในปี93จะมีความต้องการ 6,799 เมกะวัตต์กรณีกลางๆเป็นการมองบนสมมติฐานของกรณีต่ำบวกกับส่วนที่มีศักยภาพในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้ารองรับในปี69จะมีความต้องการ1,065เมกะวัตต์และจะเพิ่มก้าวกระโดดในปี76อยู่ที่ 8,002 เมกะวัตต์และสิ้นสุดแผนในปี93 2593เนี่ยจะมีความต้องการ 8,811 เมกะวัตต์ส่วนกรณีสูงเลยนะเป็นการประเมินทั้งหมดที่ยื่นหรือติดต่อขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และกฟผ.ในปี2569จะมีความต้องการ 4,400 เมกะวัตต์และเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดในปี2570นะและเริ่มนิ่งในปี2076ที่มีความต้องการ 19,085 เมกะวัตต์และสิ้นสุดแผนในปี2593จะมีความต้องการถึง 19,808 เมกะวัตต์
1: ครับ
0: เนี่ยอันนี้ก็เป็นรายงานที่มองเห็นถึงในปัญหาเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในเรื่อง Data Center กับปัญหาเรื่องพลังงานไฟฟ้านะ
1: ครับครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพักกันสักครู่นะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอใน

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับกุมผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวร่อง5สังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยาที่หลบหนีได้แล้วกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าตามที่นายเด่นรัตน์ชูคำหอมอายุ37ปี10เดือนซึ่งต้องโทษในคดีมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตกำหนดโทษจำคุก2ปี12เดือนเหลือโทษจำคุก1ปี6เดือน12วันได้ก่อเหตุหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวบ้านร่อง5ผู้ต้องขังกองนอกขณะฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรภายนอกซึ่งเป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใกล้พ้นโทษที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ออกมาฝึกวิชาชีพปรับสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่สังคมสถานที่ในการควบคุมจึงไม่ได้มีความมั่นคงเหมือนเรือนจำปิดซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เวลาประมาณ15นาฬิกากรมราชทัณฑ์โดยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องขังคนดังกล่าวได้แล้วโดยจับกลุ่มได้บริเวณหมู่บ้านปินเหนือตำบลบ้านปินอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาวันนี้เบื้องต้นสาเหตุการหลบหนีเกิดจากปัญหาทางครอบครัวกรมราชทัณฑ์ขอขอบคุณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้คณะชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายรวมถึงเครือข่ายฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนในท้องที่จังหวัดพะเยาและสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการติดตามตัวผู้ต้องขังหลบหนีดังกล่าวกลับมาได้สำเร็จซึ่งกรมราชทัณฑ์จะเพิ่มมาตรการและความเข้มงวดในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้มากยิ่งขึ้นต่อไปรัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 ใกล้ชิดย้ำยังไม่พบสายพันธุ์ที่รุนแรงขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าขณะนี้ประเทศไทยพบสายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดหลักคือสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งแตกออกมาจากสายพันธุ์ JN.1เกี่ยวไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานว่าสายพันธุ์ดังกล่าวก่อให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่รวดเร็วผิดปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่และส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงโดยระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างเพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยยังคงย้ำให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ได้แก่ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่มีความรุนแรงมากขึ้นประชาชนสามารถใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติเพียงขอให้ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรม

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเตือน6จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกร้อยละ80ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศวันนี้ว่าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองถึง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรัสเซียเร่งแก้ปัญหาไครเมียน้ำมันขาดแคลนโฆษกทำเนียบเคลมลินแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ทุกระดับของรัฐบาลรัสเซียกำลังเร่งจัดการแก้ไขปัญหาการจัดสรรและจำกัดปริมาณเชื้อเพลิงในคาบสมุทรไครเมียอย่างเร่งด่วนหลังจากเส้นทางการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันในพื้นที่ตกเป็นเป้าโจมตีจากยูเครนอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ทางการท้องถิ่นไครเมียออกคำสั่งบังคับใช้มาตรการปั่นส่วนน้ำมันอย่างเข้มงวดจำกัดการจำหน่ายน้ำมันเบนซินเกรดพรีเมียมให้ประชาชนทั่วไปซื้อได้ไม่เกินขวดละ20ลิตรต่อวันตั้งเพดานราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลชั่วคราวเพื่อป้องกันการเก็งกำไรขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะเริ่มเปลี่ยนไปใช้ระบบคูปองเชื้อเพลิงที่รัฐควบคุมเพื่อสำรองน้ำมันดีเซลที่เหลืออยู่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: อเมริกา 9 นาทีนะครับแล้วครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับ
1: สรุปการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่า

0: ทมแล้วก็สกนะเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ1มิถุนายนก็สรุปแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมมีทั้งหมด18คนก็เท่ากับหลังจากคุณติ่งมาริกาที่เป็นเบอร์สุดท้ายในวันแรกแล้วก็มีมาเพิ่มเติมอีก5คนนะ4คนใช่ไหม
1: 4คน
0: อีก4คนนะก็ไม่มากนะส่วนผู้รับส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งสกกทมเนี่ยรวมทั้งสิ้นก็258คนทั้ง50เขตนะโดยในจำนวน50เขตนี้เนี่ยเขตที่มีผู้สมัครแข่งกันมากที่สุดเนี่ยก็คือเขตคลองสามวาม
1: ี10คน
0: รองลงมา9คนนี่ก็มี3เขตคันนายาวภาษีเจริญยานาวาแล้วก็นอกนั้นก็8 7 6 5 4 3อะไรเงี้ยนั้นไล่ไปเรื่อยน้อยสุดเนี่ยก็คือ3คนน้อยสุด3คนนะแข่งกันแค่3คนก็ประกอบไปด้วยเขตคลองเตยบางกอกใหญ่ป้อมปราบศัตรูพ่ายแล้วก็สัมพันธวงศ
1: ์ครับคือ
0: ภาพรวม
1: ผมยอมรับเลยนะครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมรอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่ผมรู้สึกว่าโอกาสพลิกน้อยโอกาสพลิกน้อยแทบไม่ได้ลุ้นต้องขอไปผู้สมัครท่านอื่นด้วยนะ
0: ในส่วนของผู้ว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับถูกต้องก็คือยอมรับจริงๆว่าทำให้ความสนใจเนี่ยมันลดลงเยอะ
0: พ
1: อมันไม่ได้สูสีคู่ขี้เหมือนหรือว่าต้องลุ้นกันในเหมือนรอบที่ผ่านมานะทำให้ไอ้การเลือกตั้งรอบนี้ผมยอมรับเลยว่าผมไปจับตามองที่สนามพัทยามากกว่าสนามนายกพัทยา
0: ตกลงไม่ใช่3คนใช่ไหมมีเพิ่มด้วยไหม
1: ใช่ครับแต่ตัวเต็งมันก็คือ3ท่านนี้นั่นแหละซึ่งจริงๆมันคือ2ด้วยซ้ำอันนี้ก็เราก็ต้องพูดกันตามตรง
0: ครับ
1: 2ในที่นี้ก็คือตัวของตัวแทนพรรคประชาชน
0: เบอร์1
1: คุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือคุณปรเมศงามพิเชษนายกเบีย
0: ร์อ๋อก็เบอร์1เบอร์2
1: เบอร์1เบอร์2ซึ่งเบอร์2เนี่ยเค้าเป็นนายกคนเดิม
0: ครับ
1: ส่วนจริงๆอ่ะเบอร์3เนี่ยก็คือคุณศักดิ์ชัยแตงพ่อซึ่งเป็นอดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง
0: เป็นอดีตนายอำเภออยู่ที่เนี่ยบางละมุงเนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าเต็งๆจริงๆที่เขาจับตามองก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่แหละคือมันด้วยความที่เบอร์หนึ่งเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นบ้านใหญ่มาก่อนวัฒนศาสตร์สาธรพี่ชายอะไรก็เคยเป็นนายกพัทยา
0: เป็นนายกใช่ไหมใช่
1: ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าพรรคหลังเนี่ยมันก็ได้รับความนิยมลดลงผมก็เห็นบทวิเคราะห์จากหลายๆที่นะเขาก็มองตรงกันว่าทำให้รอบนี้เนี่ยตระกูลวัฒนศาสตร์สาธรเนี่ยเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่เลยครั้งใหญ่แรกเนี่ยก็คือเห็นว่าวัฒนศาสตร์สาธรนะครับเขามีพี่น้องกันอยู่3คนนะรอบนี้เนี่ยที่ส่งคุณอิทธิวัฒน์หรือเรียกกันว่าเจกวัฒน์เนี่ยก็เป็นน้องชายคนเล็กของสามพี่น้องบางคนใช้คำว่าเหมือนกับตัวเลือกไม่มีแล้วหลังชนฝาและอีกหนึ่งเดิมพันก็คือก็มาลงกับพรรคประชาชนเนี่ยแหละก็ด้วยสาเหตุเนี่ยนะก็บอกมันเคยมีโครงการเก่าในตำนานอันนี้ผมเห็นผู้จัดการเขารายงานนะมันมีโครงเก่าในตำนานที่พี่ชายสมัยเป็นนายกเนี่ยเคยทำเอาไว้คือถ้าฟังเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันก็โอเคแหละแต่ว่าถ้าเกิดไปดูในเนื้อในเนี่ยบางคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาอะไรไหมสมัยคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยมีโครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็อาคารปลากระเบนที่หาดตาแหวนเกาะล้านมัธยาก็คือจุดมุ่งหมายดีเลยอยากจะให้ประชาชนที่เกาะล้านตรงนั้นเนี่ยมีไฟฟ้าใช้แล้วก็เป็นไฟฟ้าสะอาด489หลังคาเรือนก็ลงทุนไปจริงๆก็ถือว่าไม่เยอะนะ95ล้าน
0: ครับ
1: แต่กลายเป็นว่าทำไปทำมาเนี่ยตั้งใจจะได้ไฟฟ้าใช้แล้วก็ให้เป็นจุดลักษณะแหล่งท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีกังหันลมอะไรออกมาพัดอยู่บนเขาอะไรเงี้ยให้มันสวยงามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว

0: แต่กลายเป็นว่านะไอ้เรื่องของสุดท้ายมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นไปอย่างเป้าหมายเห็นว่าไฟก็ไม่พอผลิตไฟได้ไม่พอแล้วก็ค่าเมนเทนแนนซ์ค่าดูแลเนี่ยสูงมากสุดท้ายไอ้กังหันพวกเนี้ยถูกทิ้งร้างก็เลยกลายเป็นสร้างอัปยศเราใช้คำนี้นะสมัยที่พี่ชายคนโตคุณนิรันดร์วัฒนศาสาธรเคยลงสมัครพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยสมัยที่ได้เป็นนายกเมืองพัทยาด้วยแรงหนุนจากบิ๊กแปะนะแต่หลังเกิดประเด็นกังหันลมเนี่ยก็เห็นว่าจะโดนพูดถึงเยอะมากก็เลยต้องเฟดออกไปแต่หลังจากนั้นค่อยมาเป็นคนที่สองพี่ชายคนที่สองก็พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งรอบที่แล้วรอบเนี้ยก็เลยส่งน้องคนเล็ก
1: เป็นวันเป็นรอบที่สามนะ
0: เป็นรอบที่สามก็เลยมองว่านี่ก็เป็นเดิมพันใหญ่นะของตระกูลวัฒนศาสาธรก็มาอยู่กับพรรคประชาชนก็หวังจะอาศัยกระแสพรรคด้วยแหละเราก็ต้องพูดกันตามตรงประเด็นที่เขาจะชูก็คือเนี่ยการเมืองใหม่อะไรต่างๆผมเนี่ยไปโฟกัสที่พัทยามากกว่ากทม.อันนี้ผมยอมรับเลยครับ
1: เพราะว่าชลบุรีก็ยังไงก็ยังเป็นศึกของบ้านใหญ่อยู
0: ่ใช่
1: ถ้าจะวัดกำลังกันนะก็นี้ก็ทั้งสองเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ก็มีฐานบ้านใหญ่ด้วยกันทั้งคู
0: ่
1: บ้านใหญ่ในท้องถิ่นกับบ้านใหญ่เมืองชนนะไม่ใช่บ้านใหญ่เมืองชนเครือข่ายบ้านใหญ่เมืองชนงามพิเชษงามพิเชษกับคุณปลื้มนี่เขาก็เกี่ยวทำงานทั้งท้องถิ่นทั้งการเมืองระดับชาติกันมาตั้งแต่สมัยคุณตอนนั้นคุณจรูญใช่ไหมคุณจรูญงามพิเชษน่าจะเป็นคุณพ่อของนาย
0: ก
1: ท
0: ่
1: าน
0: ใช่สายใกล้ชิดคุณปลื้มคร
1: ับครับมีเหตุการณ์ที่สื่อรายงานนะก็หลายคนก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะตำรวจกับฝ่ายปกครองของอำเภอบางใหญ่เปิดปฏิบัติการเมื่อวานนี้ปิดล้อมวัดสวนแก้วจับคนงานกว่าครึ่งพันตรวจสารเสพติด
0: ครับ
1: เห็นว่ารวมแล้ว500กว่าคนพบฉี่ม่วง5มีหลบหนีไป3ถ้าหลบหนีนี่ก็เข้าใจว่าบวกรวมไม่ได้เลย
0: ก็ไม่ต้องสืบ
1: ก็ต้องก็เท่ากับน่าจะมีประมาณ8พระพยอมก็ไล่พ้นวัดทันที
0: ตรวจไป561นะฮะเป็นผู้ชาย358หญิง203คนเจอฉี่ม่วง5ผู้ชาย3หญิง2แล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือหลบหนีไป3คนนะครับพระพยอมก็บอกว่ามีหน่วยงานรัฐติดต่อมาก็เพื่อความโปร่งใสก็ยินดีให้เข้ามาตรวจยาเสพติดในวัดหลวงพ่อก็บอกว่าปกติเนี่ยก็ให้ความสำคัญเรื่องการปราบปรามยาเสพติดอยู่แล้วเมื่อมีการร้องเรียนก็เป็นเรื่องดีก็ตรวจไปให้หมดท่านก็หลังจากนี้ก็ไล่พลวัดออกไปเลยนะก็ช่วงนี้ก็เป็นเทรนด์นะเพราะก่อนหน้านี้ก็ตรวจทั้งเจ้าหน้าที่อะไรล่ะทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีการตรวจกลุ่มก่อนหน้านี้ก็การรถไฟใช่ไหมตรงก็ไล่สแกนหน่วยงานเขาด้วยนี่ก็เหมือน
1: กับช่วง
0: น
1: ี้ก
0: ็ตื่นตัวกันเยอะ
1: ตอนที่ข่าวกำลังแรงๆก็เห็นว่าตื่นตัวมากแต่ไม่รู้สอดที่ยังไง ยังคึกคักกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าแจ้งล่วงหน้าอย่างเงี้ยในหน่วยงานว่าจะสุ่มตรวจพลขับสุ่มตรวจอะไรเงี้ยกว่าจะตรวจถึงก็คงหายไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: นะคงไม่มานั่งเสพเพื่อให้ตรวจเจอหรอกมันต้องทำเชิงลึกด้วยนะผมดูแล้วคือไอ้คนที่เสพเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่เพื่อนร่วมงานจะไม่รู้หรือคนแวดล้อมจะไม่รู้เพราะมันไอ้อย่างที่คนขับที่ขับมาแล้วก็เกิดเหตุชนรถไอ้ขสมก.ไอ้ช่างเครื่องที่เพิ่งทำงานมาก็รู้อยู
0: ่
1: ดูอาการเขาทำงานด้วยกันมา14วันเขาก็พอจะรู้อยู่ไอ้เนี้ยมันต้องสืบเชิงลึกด้วยถ้าจะต้องการแก้ปัญหานี้

0: อย่างจริงจังนะสำหรับการรถไฟนะ
1: ครับ
0: พระพยอมเนี่ยท่านก็บอกว่าโอเคก็มีผู้ไปร้องเรียนนะก็ไม่เป็นไรก็เพราะว่าเราก็กวดขันเรื่องนี้อยู่แต่น้ำเสียงมีเคืองๆบอกไม่รู้ใครเหมือนกันน่าจะแสดงตัวสักนิดนึงนะเพราะว่าก็ถ้าไม่มีเพราะสงสารเจ้าหน้าที่เพราะคนงานเราเยอะจากนี้ไปถ้ามีคนมีอายุเยอะๆอยู่ในศีลในธรรมเราก็จะไม่ตรวจส่วนคนที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเราจะเรียกมาสุ่มตรวจตลอดเพื่อที่จะแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นลมตั้งแต่ต้นทางนะก็พระพยอมก็บอกว่าโอเคก็เข้าใจอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคนร้องเรียนก็มีเจตนาอะไรเขาก็รู้ว่าอาตมาเข้มงวดเรื่องนี้มากอาตมาทำเรื่องนี้มานานแล้วขนาดเคยมีคนมาขายยาอาตมาวิ่งไล่จับมันด้วยตัวเองแต่มันก็วิ่งไม่หยุดตอนนั้นในมืออาตมาถือน็อตอยู่หนึ่งตัวเลยเกลี้ยงไปโดนศีรษะมันแตกเลือดไหลเต็มเลยโอ้โหบาดไปนะแต่ก็โอเคละนะเข้าใจได้อาตมาก็เคยทำมาแล้วแต่ตอนนี้อาตมาไม่อยากไปมีบทบาทแบบนั้นแล้วบทบู๊ควรจะให้เป็นเจ้าหน้าที่อาตมาก็ยินดีให้ตรวจสอบตอนนี้ก็รู้สึกสงสารก็เพียงพวกคนแก่คนงานที่เป็นคนแก่เขาไม่น่าจะเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องสงสัยเพราะบางคนก็อยู่ในศีลในธรรมอย่างดีแล้วก็อยู่มานานแล้วรายได้ก็น้อยผู้สูงอายุมีรายได้แค่วันละ100วันละ80บาทกินอยู่เสร็จนะแสดงว่าวัดก็เลี้ยงดูนะ500คน500กว่าคนเหล่านี้ทำงานวัดทำอะไรต่างๆนะแล้วก็มีค่าลงค่าแรงให้อย่างที่ว่าเนี่ย180บาท100บาทแต่มีอาหารพร้อมนะซึ่งเงินจำนวนนี้จะเจียดไปซื้อยาเสพติดอาตมาเชื่อมั่นว่ามันไม่มีแน่นอนนะแล้วก็บอกเวลาแต่เวลาเขาร้องเรียนเขาก็ร้องเรียนทั่วทั้งวัดก็ดีจะได้มาตรวจสอบกันใครจะไปร้องเรียนก็อยากให้มาดูตอนที่เจ้าหน้าที่เขามาตรวจบ้างไม่ใช่ร้องเรียนอย่างเดียวเวลาเขาทำงานไม่มาดูมีเจตนาอะไรขออภัยเวลาร้องเรียนช่วยใส่ชื่อหรือเบอร์ติดต่อมาด้วยก็ดีนะจะได้ค้นหาความจริงร่วมกันเนี่ยแสดงว่ามีเครื่องอยู
1: ่จะได้ถามรายละเอียดเหมือนหลวงพ่อคงมองว่าพอมาอย่างนี้มันโดนทั้งวัดไงมันก็อาจจะเสียทั้งวัดก็จิ้มคนมาเลยให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็มันต้องมีเหตุอ่ะผมว่ามันต้องมีเหตุอะไรอยู่อ่ะที่ทำให้คนเขาถึงไปร้องอะไรเงี้ยนะจะด้วยเจตนาเลยเราก็ไม่ทราบได้แต่ถึงขั้นเจ้าหน้าที่ยกกำลังพลมา70คนอย่างเงี้ยนะโอ้โห
1: ครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้า
0: สายสีม่วงไหม
1: ไม่ใช่ครับหมายถึงรถ EV ฮะ
0: รถ EV Volvo มั้ง
1: ครับเมื่อวานนี้เนี่ย Volvo เขาก็ประกาศนะสำหรับคนที่ใช้ EX 30ให้ท่านรีบไปลงทะเบียนแล้วก็รอเปลี่ยนแบตโมดูลแบตแต่มันน่าสนใจตรงที่ว่าเมื่อท่านลงทะเบียนแล้วเนี่ยทุกๆวันที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเขาจะมีเงินชดเชยให้วันละพันจะมีให้วันละพัน
0: ฟังดูดี
1: ครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นมาตรการของวอลโว่เขาคงต้องการจะสร้างความมั่นใจแหละว่าเดี๋ยวเขาจะรีบเปลี่ยนให้นะ
0: อ
1: าจจะรีบเปลี่ยนแล้วก็จะดำเนินการโดยเร็วเพราะเสื่อมความเชื่อมั่นเพราะคนอาจจะมองว่าแบบช่วงนี้บางคนอาจจะไม่กล้าใช้รถเลยอย่างเนี้ยก็เหมือนอารมณ์ว่างั้นก็เอาพันเนี้ย 1,000 บาทเนี้ยท่านไปนั่งแท็กซี่ซะหรือไปทำอะไรซะก็ต้องการจะชดเชยชดใช้ตรงนี้แหละก็เห็นมีคนรู้จักผมเนี่ยก็ขับรุ่นนี้อยู่ก็แต่อันนี้เขาโชคดีตรงที่ว่าเขาได้คิวเปลี่ยนแบตเร็ว
0: ครับ
1: อันนี้ก็จัดการไปแต่จริงๆเรื่อง EV เนี่ยมันมีอีกเรื่องนึงด้วยนะเรื่องทะเบียนที่จะมีการเปลี่ยนเป็นป้ายสีฟ้าเนี่ยคุณไพศาลพอเห็นข่าวนี้ม
0: ั้ยได้ยินอยู่ได้ยินอยู่กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่ใช่ไหม
1: ครับใช่แล้วตอนนี้เนี่ยมัน
0: ทะเบียนเป็นป้ายสะท้อนแสงสีฟ้าซึ่งจะต่างจากรถไอ้ที่ใช้น้ำมันที่เป็นป้ายสะท้อนแสงสีขาวครับ
1: ครับคือตอนนี้เนี่ยร่างกฎกระทรวงมันออกร่างกฎหมายเนี่ยมันออกมาแล้วนะครับจะรับฟังความเห็นว่าท่านคิดเห็นกันยังไงผมสรุปให้อย่างนี้รถใหม่เนี่ยสมมติผมเพิ่งจะไปออกสมมติกฎนี้ไม่มีการบังคับใช้นะออกใหม่

0: ป้ายทะเบียนสีฟ้าอย่างเดียวสีฟ้าสะท้อนแสง
1: เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อนั้น
0: ครับถ้ารถใหม่ก็ต้องทำป้ายใหม่ไปเลย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นรถเดิมก็คือป้ายอาจจะ
1: ก็จะเป็นป้ายขาวเหมือนเดิม
0: อาจจะเป็นป้ายเหลืองก็ได้นะที่เป็นรถขนส่งสาธารณะขับแท็กซี่
1: อาจจะเป็นป้ายแบบเดิมแบบป้ายแบบเดิม
0: ถ้าป้ายเดิมเนี่ยก็คือก็มันจะมีสติ๊กเกอร์ซึ่งไม่รู้สติ๊กเกอร์จะเป็นยังไงนะอาจจะเป็นสติ๊กเกอร์เขียนว่า EVหรืออาจจะเป็นรูปผมเห็นในออนไลน์เขาทำกันเนี่ยก็เป็นอาจเป็นรูปฟ้าผ่าเป็นรูปไฟฟ้าอย่างเงี้ย
1: อ
0: าจแค่แปะไปด้านท้ายของเลขเป็นเครื่องหมายพิเศษนะครับไม่ต้องเปลี่ยนป้ายใหม่ป้ายขาวป้ายประมูลอะไรต่างๆนะขอให้ติดสติ๊กเกอร์อันนี้ก็รับฟังความเห็นกันอยู่นะครับว่าคิดเห็นกันยังไงนี
1: ่ที่ประโยชน์คืออะไรเขาต้องการด้วยเหตุผล
0: ก็คือสมมติเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นสักอย่างนะ
1: ฮะ
0: จะได้รู้เลยว่าอันนี้
1: ภาพรวมรถชนกันระนาว10กว่าคันเนี้ยจะได้แยกแยะออกใช่ไหมอ๋อคันนี้ป้ายนี้อ๋อรถไฟฟ้า
0: คือเอาพูดง่ายๆถ้ามีรถไฟไหม้ขึ้นมาเขาก็จะบอกนะเขาก็จะมีวิธีจัดการที่ต่างกันไปรถไฟฟ้าดับแบบนึงรถน้ำมันดับอีกแบบอะไรก็ว่ากันไปนะกับ
1: อ
0: ีกอันนึงก็คือเป็นเชิงสังคมนะฮะตอนนี้เนี่ยใครที่อยู่ในกลุ่มรถไฟฟ้าในเพจต่างๆในกลุ่มต่างๆเนี่ยมันจะมีคนที่ขับรถน้ำมันแต่มาจอดที่ชาร์จรถไฟฟ้าแล้วบางทีเด็กปั๊มอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู
1: ้
0: เด็กปั๊มอะไรก็ไม่รู้
1: จอดแล้วก็หายไปไหนไม่รู้ใช่ไหมขยื่นรถไม่ได
0: ้เนี่ยเด็กปั๊มเขาไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นรถไฟฟ้าจริงหรือเปล่าก็ปล่อยให้จอดแต่ถ้าเกิดสมมติเขาบอกอย่างเงี้ยพนักงานก็จะช่วยได้สมมติมาเลยไม่ได้เป็นป้าย EV ไอ้พี่ไปที่อื่นเลยก็จะสามารถดูแลจัดการตรงนี้ได้ในระดับหนึ่ง
1: จริงๆด้วยถ้าเป็นปั๊มที่ให้บริการเนี่ยเขาจะมาจอดได้ต้องเป็นรถที่จองชาร์จเนี่ยนะ
0: แล้วแต่ปั๊มแล้วแต่ปั๊มใช่บางปั๊มคือมันแล้วแต่ย
1: ี่ห้อของการชาร์จได้มีวอล์กอินก็ได้ใช่ไหม
0: วอล์กอินก็มีครับ
1: ถ้าว่างก็วอล์กอินได้ใช่
0: แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ถ้าไม่ได้หน้าเทศกาลอะไรขนาดนั้นนะมันก็ไม่ได้เต็มขนาดนั้นหรอกก็มีจองคิวกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่จะเจอปัญหากันเยอะๆเนี่ยก็คือเนี่ยช่วงหยุดยาวช่วงขับออกต่างจังหวัดนะครับเพราะบางปั๊มเขาแล้วแต่ระบบที่เขาใช้บางปั๊มนี่ไม่มีจองคิวนะก็มาเป็นแบบรับบัตรคิวกันหน้างานแล้วระหว่างรอก็มีกาแฟมีนวดมีตัดผมอะไรให้รอกันบริการรวดเร็วอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ระบบที่จะใช้กัน
1: ตั้งแต่ราคาน้ำมันมันขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสแนวโน้มว่าโอกาสที่มันจะลงไปแบบที่เราเคยใช้กันไม่แพงมากเนี่ยมันดูจะเป็นไปได้น้อยมากนะมันคงจะอยู่ในระดับสูงอย่างนี้เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะถ้าสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายไอ้ช่องแคบพอมูสมันพอจะทำการเปิดการจราจรได้ปกติหรือใกล้เคียงปกติเนี่ยนะก็ราคาน้ำมันอาจจะถูกลงแต่ยังไงก็ยังน่าจะสูงกว่าที่เราเคยใช้กันเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนมาเป็นรถ EV เนี่ยมันจะเป็นกระแสที่คงจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าหลายคนในขณะนี้ก็รออยู่ว่าไอ้โครงการที่รัฐบาลก็ประกาศเนี่ยซึ่งไอ้เงิน 200,000 หลังเนี่ยอาจจะอยู่ในส่วนของโครงการนี้ด้วยหรือไม่นะก็คือไอ้รถเก่าแลกรถใหม่อะไรเนี่ยซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเอารถเก่าที่เป็นการรถที่ใช้พลังงานฟอสซิลมาเป็นรถ EV แต่ล่าสุดปรากฏว่าตกลงกระทรวงการคลังแถลงว่ายกเลิกไปแล้วไม่ทำแล้วเนี่ย
0: ครับจริงจริงก็ถูก
1: รถเก่าแยกรถใหม่ไม่ทำแล้วครับ
0: ถูกโจมตีเยอะว่าทำไปแล้วมันก็แค่นี้ตลาดรถก็แย่อยู่แล้วนะแล้วมันไป
1: ทำให้คนชะลอ
0: ตลาด
1: ชะลอการตัดสินใจใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คนจะซื้อรถก็รอไปก่อนว่าเอาไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่า
0: ครับไอคนที่มีจะซื้อก็รอตกลงจะมีไหมแล้วมันก็เป็นประเด็นเรื่องเต็นท์รถมือสองเนี่ยกูรถเก่าแลกรถใหม่เนี่ยบางคนเขารถเก่าแหละแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นรถเก่านะรถเก่าเปลี่ยนเป็นมือสองเนาะ

0: พอมันมีโครงการแบบนี้ออกมาจากรัฐเนี่ยรถเก่าแลกรถใหม่มันก
1: ็
0: ทำให้คนที่ก่อนหน้านี้อาจจะคิดว่าฉันมีงบซื้อมือสองอย่างเดียวเนี่ยเปลี่ยนไปซื้อรถใหม่เต็มมือสองก็ตาย

0: แก้ปัญหาได้แต่ว่าผลอื่นๆมากกว่าหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่เขายกมาเขาบอกเป็นปัญหาเรื่องการกำจัดซากรถก็เลยต้องยกไปก่อนแล้วก็ให้กรมศุลกากรเขาได้เสนอโครงการอื่นๆเข้ามาแทนรูปแบบอื่นครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับ
1: ครับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดตั้งไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ปองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legends Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
10: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update
11: ช่วง

0: Econ News Update
1: 9นาฬิกา34นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้พบกันวันอังคารที่2มิถุนายน2569อยู่กับแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะส่วนคุณนงวดีธนิมานก็เดี๋ยวอีกสักครู่ตามมานะคะก็วันนี้เป็นวันที่ตลาดหุ้นไทยเราก็เปิดทำการนะคะแต่ว่าก็จะเป็นช่วงนะเปิดสลับปิดเพราะว่าเมื่อวานหยุดไปวันนี้เปิดพรุ่งนี้ก็จะหยุดอีกนะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีบรรยากาศที่ไม่ได้คึกคักมากนักนะแต่ว่าถ้าเรามาดูโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับด้วยความที่สถานการณ์มันก็ยังมีความงงๆด้วยนะคะในเรื่องของความขัดแย้งหรือว่าสงครามในฝั่งตะวันออกกลางนะคะว่าตกลงแล้วเรื่องของการขยายเวลาหยุดยิงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะเพราะว่ามันก็ยังมีความสับสนกันอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นก็สะท้อนออกมาเหมือนกันนะอย่างเมื่อคืนนี้ฝั่งของยุโรปก็อย่างหนึ่งนะปิดไปแบบลบนะคะเพราะว่าทางอิหร่านเขาก็บอกว่าจะไม่คุยละนะเพราะว่ามันยังมีการโจมตีของอิสราเอลที่โจมตีเลบานอนอยู่นะมีผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากแล้วฝั่งอิหร่านก็บอกว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปยาวๆเลยนะคะก็ทางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปก็ปิดลบกันไปต่อมาช่วงกลางคืนนะดึกๆก็คุณทรัมป์ก็บอกว่าการเจรจายังอยู่ยังไปต่อแล้วฝั่งของอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยก็ตกลงกันแล้วนะฮิสบอลลาห์ก็ตกลงจะหยุดยิงอิสราเอลก็เช่นกันเคลียร์มาให้แล้วนะคะซึ่งพอข่าวออกมาเป็นในเชิงบวกตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐก็ไปในทางบวกประกอบกับว่าหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยก็หลายๆตัวที่ปรับตัวขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โดดเด่นอย่าง Nvidia นะคะเพราะว่าเขาจะมารุกตลาดนะคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่จะเป็นแบบ AI นะคะซึ่งก็ทำให้หุ้นของ Nvidia เนี่ยก็ขึ้นมา 6% ได้แล้วก็ดึงพวกหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ทั้งหลายด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นความร่วมมือกับ Microsoft ดังนั้นก็ทำให้หุ้น Microsoft ก็ขึ้นไปได้ด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวมาไล่เรียงดูกันนะคะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูในส่วนของความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยมาอัปเดตกันหน่อยสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เริ่มใช้จ่ายกันไปแล้วแล้วก็บรรยากาศก็คึกคักทีเดียวนะคะการใช้จ่ายนี่ก็ดูจะง่ายดายด้วยนะสำหรับรอบนี้นะคะซึ่งก็มีการสรุปตัวเลขออกมานะคะสำหรับการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย plus นะซึ่งสรุปยอดเมื่อเย็นวานนี้เนี่ยค่ะมียอดใช้จ่ายรวม 1,084 ล้านบาทนะคะก็เป็นฝั่งประชาชนจ่ายเนี่ยร้อยละ40นะก็อยู่ที่454ล้านบาทรัฐร่วมจ่าย 60% ก็629ล้านบาทนะคะจำนวนผู้ใช้จ่าย5ล้านคนจำนวนรายการที่ใช้จ่ายเกือบ7ล้านครั้งนะคะจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายก็ 500,000 กว่าร้านค้านะก็เป็นตัวเลขที่ดูคึกคักทีเดียวนะคะสำหรับบรรยากาศของการใช้จ่ายนะแล้วก็มีประเด็นที่จะต้องจับตากันในการประชุมครม.วันนี้ด้วยนะคะเรื่องของการพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้ตรงเป้าหมายมากขึ้นนะคะซึ่งก็มีรายงานนะคะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยคือเสนอหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะปรับปรุงฐานข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ให้ตรงเป้าหมายยิ่งขึ้นรวมทั้งอนุมัติให้ใช้บัตรสวัสดิการกับร้านค้าที่เข้าโครงการไทยช่วยไทย plus ได้ด้วยนะคะซึ่งก็เดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดกันต่อไปนะคะว่าเป็นอะไรอย่างไรกันบ้างนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูนะเรื่องของสถานการณ์ทั่วโลกนะคะซึ่งแน่นอนว่าพอสถานการณ์มันมีการกลับทิศกลับทางเนี่ยเรื่องของราคาน้ำมันก็มีผลกระทบตามมาด้วยนะคะคืออย่างก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทางฝั่งของอิหร่านเขาบอกว่าเขาจะไม่คุยละกับทางสหรัฐนะคะประท้วงการโจมตีที่อิสราเอลเนี่ยโจมตีเลบานอนเขาก็บอกว่าอิหร่านเนี่ยจะไม่เจรจาใดๆเลยจนกว่าข้อเรียกร้องของอิหร่านเกี่ยวกับการยุติปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลเนี่ยมันจะยุติโดยทันทีนะคะทั้งในฉนวนกาซาและเลบานอนนะทีนี้ต่อมาทรัมป์นะคะก็กล่าวว่า

ั้งอิสราเอลและฮิซบอลลาห์ตกลงที่จะยุติการสู้รบแล้วแล้วก็บอกว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังคืบหน้าอย่างรวดเร็วนะถึงแม้ว่าจะชะงักงันไปบ้างจากการที่มีการโจมตีเลบานอนโดยทางอิสราเอลนะคะแต่ว่าทรัมป์เขาบอกเขาพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลละแล้วก็ได้คุยกับตัวแทนที่ไม่เปิดเผยชื่อจากกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลาห์นะคะทางฝั่งเลบานอนก็บอกว่าสนทนากันไปได้อย่างดีมากเลยนะก็เลยมีการโพสต์ลงไปใน True Social นะคะบอกว่าเนทันยาฮูตกลงที่จะยกเลิกการบุกโจมตีทางทหารในเขตเบรุตส่วนฮิซบอลลาห์ก็ตกลงว่าการยิงทั้งหมดเนี่ยจะยุติลงนะคะก็ออกมาเป็นในรูปนี้นะถึงแม้ว่าทางฝั่งของเนทันยาฮูเนี่ยก็จะยังตั้งข้อสงสัยอยู่ต่อคำกล่าวอ้างของทรัมป์นะคะโดยเขาก็ยังยืนยันว่าประเทศเขาเนี่ยจะโจมตีเบรุตถ้าเกิดว่าฮิซบอลลาห์ไม่หยุดโจมตีอิสราเอลนะดังนั้นก็เป็นความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่นะคะเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยที่มันสะท้อนมาเนี่ยคือหลังจากที่ฝั่งอิหร่านเขาบอกว่าโอ้โหจะปิดฮอร์มุสจะไม่คุยต่อเนี่ยราคาน้ำมันมันก็บวกขึ้นไปนะคะได้ประมาณสัก 5% ได้นะแต่ว่าพอมาเช้านี้เนี่ยก็ปรับตัวลงมาไม่ว่าจะเป็น WTI หรือว่า Brent ก็ตามนะคะ WTI เนี่ยก็ลงมา90ต้นๆแล้วนะคะสำหรับราคาน้ำมันนะมาอัปเดตราคาน้ำมันกันก่อนเลยแล้วกันนะคะในส่วนของราคาน้ำมันเนี่ยถ้าเราดูนะความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันทั้งของเมื่อวานนี้แล้วก็ของเช้าวันนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานจากที่มันบวกไปแรงๆนะสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเนี่ยค่ะปิดบวกขึ้นมา 5.5% ได้นะอยู่ที่$92.16ต่อบาร์เรลนะคะส่วน Brent ก็บวกมา 4.24% นะคะมาอยู่ที่$94.98ต่อบาร์เรลส่วนอัปเดตเช้านี้เนี่ยในส่วนของสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมนะคะอยู่ที่$91.87ต่อบาร์เรลค่ะลบมา 0.31% นะคะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนสิงหาคมนะก็ล่าสุดค่ะอยู่ที่$94.68ต่อบาร์เรลนะคะลบไป 0.32% จะเห็นว่ามันเหวี่ยงค่อนข้างแรงเลยในตอนที่มันบวกขึ้นไปจากข่าวของทางฝั่งอิหร่านนะคะพอทรัมป์ออกมาพูดให้คลายความกังวลมันก็มาอีกแบบนึงนะก็คือตอนแรกๆก็ค่อยๆลดช่วงบวกลงมานะคะจนล่าสุดก็ลบลงไปอ่อนๆเหมือนกันนะคะส่วนตลาดหุ้นนะคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ในช่วงต้นรายการเนี่ยว่ามันก็สะท้อนออกมาแตกต่างกันไปนะคะคืออย่างทางฝั่งยุโรปที่ปิดตลาดไปก่อนเนี่ยดัคเยอรมนีนะคะปิดลบ 0.4% นะคะฟุตซี่ร้อยลบ 0.68% นะอันนี้ของอังกฤษส่วน CAC 40ฝรั่งเศสนะคะลบไป 0.45% นะคะแต่ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเมื่อคืนนี้ปิดบวกไปได้ทั้ง3กระดานเลยนะคะก็มาดูนะในส่วนของดาวโจนส์นะคะที่ปิดบวกมา 0.09% นะคะอยู่ที่ 51,078 จุดค่ะ S&P 500บวกมา 0.26% นะคะปิดที่7,600แล้วนะมัน 7,599.96 จุดนะคะ Nasdaq ก็บวกมา 0.42% ค่ะปิดที่ 27,086 จุดนะคะซึ่งต้องบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐนี่เอาเขาไม่ลงเนี่ยในช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับตะวันออกกลางก็ตามนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวได้อย่างแข็งแกร่งขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็หุ้นเทคนี่ก็มีข่าวดีข่าวที่น่าตื่นเต้นออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งส่งเสริมนะให้ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างจะร้อนแรงแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหแรงมากนะมันคือค่อยๆไต่ขึ้นไปซะมากกว่านะคะก็เป็นการเดินหน้าบวกติดต่อกันเป็นวันที่8แหละนะก็ถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดนะตั้งแต่พฤษภาคม2025นะคะก็ปัจจัยบวกเรื่องของหุ้น Nvidia นะอย่างที่เรียนไปนะคะว่า Nvidia เนี่ยเขาจะมารุกตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลด้วยนะมี PC ชิปตัวใหม่นะคะก็จะมาทลายเหมือนกับมาแข่งกับทาง Intel ทาง AMD อย่างนั้นนะคะก็จะปรับโฉมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมกับยุค AI นะแล้วการที่คุณเจนเซนห่วงของ Nvidia เนี่ยได้ออกมากล่าวเนี่ยก็ยังยืนยันแล้วก็ลดความกังวลของตลาดที่กลัวว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จะถูก

0: ทำลายโดยเครื่องมือ AI ที่มันล้ำหน้ากว่าเพราะเขาพูดออกมาในเชิงที่ว่าคลายความกังวลตรงนี้ไปเนี่ยก็ทำให้หุ้นในกลุ่มซอฟต์แวร์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะสำหรับ Microsoft ซึ่งก็ร่วมมือกับ Nvidia ในเรื่องของการทำชิปสำหรับคอมส่วนบุคคลเนี่ยนะคะก็ทำให้หุ้นของ Microsoft ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ร้อนแรงกันไปนะสำหรับตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐนะคะแล้วก็ยังมีข่าวของ Alphabet ด้วยบริษัทแม่ของ Google นะคะที่ล่าสุดก็ประกาศระดมทุน 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในด้าน AI นะก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจแล้วแถม Berkshire Hathaway ของเกรกอาเบลนะคะซึ่งสืบทอดตำแหน่งต่อจากวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยก็เก็บหุ้นอัลฟาเบตมาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตัวเลขก็โอ้ดูเป็นตัวเลขที่มหาศาลนะก็มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับ AI ไปต่อนะคะอ่ะตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐก็เป็นประมาณนี้นะคะส่วนเช้าวันนี้ในโซนของเอเชียนะคะนิเคอีค่ะลบ 1.6% นะคะก็มีการขายทำกำไรหลังจากที่บวกกันมาแรงๆคือเมื่อวานวันจันทร์นี้ที่บ้านเราปิดเนี่ยในโซนเอเชียนะก็บวกกันนะคะคือนิเคอีเขาบวกมาเกือบ 1% เกาหลีก็ 3% กว่าไต้หวันก็ 1% กว่าฝั่งจีนเนี่ยลบนิดหน่อยนะคะเซี่ยงไฮ้ลบ 0.27ส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงบวกมา 0.86 แต่ว่ามาเช้าวันนี้นะคะญี่ปุ่นเขาลบไปอย่างที่เรียนไปก็ 1.6% นะคะเซี่ยงไฮ้ลบ 0.02% หางเสงค่ะบวกมา 1.5% นะคะส่วนเกาหลีใต้ลบ 1.3% แล้วก็ล่าสุดสำหรับตลาดหุ้นไต้หวันบวกมา 0.26% นะคะดังนั้นอัปเดตตลาดหุ้นกันประมาณนี้ส่วนเรื่องของราคาทองคำนะคะก็มีการปรับตัวขึ้นมานะเพราะว่าพอราคาน้ำมันลดนะคะก็ทำให้ราคาทองเองก็มีการปรับตัวขึ้นมาด้วยนะคะโคเม็กซ์งวดสิงหาคมค่ะล่าสุดนี้อยู่ที่ 4,517 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะบวกมา 0.25% Gold Spot ค่ะอยู่ที่ 4,481 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะลบเล็กน้อย0.04% ส่วนทองในบ้านเรานะคะเมื่อวานเนี้ยปรับราคา21ครั้งลบ600บาทล่าสุดเช้าวันนี้ปรับราคาครั้งที่1ลบ300บาททองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 68,900 บาทขายออกที่บาทละ 69,100 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,479 ดอลลาร์นะคะแล้วก็โค้ดเงินบาทที่ 32.58 บาทสตางค์นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันต่อเลยกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะก็ตอนนี้ตัวเลขออกมาแล้วสะท้อนของจริงนะคะจากสิ่งที่เกิดขึ้นสงครามในบริเชียนั่นแหละก็คือช่องแคบอะไรต่างๆนี้ก็คือมันกำลังกระทบต่อประเทศในอาเซียน11ประเทศนี่ก็มีหลายๆแหล่งเนี่ยพยายามสะท้อนออกมาเช่นเขาบอกว่าไอ้ตัวเลข GDP ที่มันเติบโตอยู่เนี่ยนะมันบดบังของจริงเพราะในนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเฉพาะแค่ไอ้พวกชิปอะที่มันยังส่งออกได้ตัวเลขส่งออกก็ยังดีแต่ที่เหลือแล้วลดลงหมดเลยตัวเลข PMI ภาคการผลิต Purchasing Manager ก็คือผู้จัดการจัดซื้อเนี่ยนะคะอย่างสงครามมันเริ่มตั้งแต่1มีนาคม28กุมภาพันธ์นะโอมีนาคมก็ลงเมษาแล้วยิ่งพฤษภาเนี่ย borderline เลยอยู่ได้เรียบประมาณ50บางทีต่ำกว่า50ก็ตัวเลข50เป็นตัวที่บอกว่ามีการเติบโตทางภาคธุรกิจนั้นไหมนะซึ่งมาดูนะ PIMB ของมาเลเซียเขาก็บอกว่าผลสำรวจพัฒนาการกลางของมาเลเซียก็บอกว่าโรงงานต่างๆมีวัตถุดิบสำรองเฉลี่ยเหลืออยู่แค่ 3-4 เดือนเท่านั้นนะฮะซึ่งรับจากนี้ไปก็แสดงว่าจะมีการขาดแคลนภาวะขาดแคลนวัตถุดิบเพราะมันไม่ออกมาสักทีแล้วตอนนี้คุณทรัมป์อย่างที่ว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาก็บอกไม่แคร์แล้วจะยิงเยิงอะไรกันก็นะซึ่งมันก็ทำให้เลือนลางไปไอ้ที่เปราะบางอยู่แล้วข้อตกลงเนี่ยมันก็น่าจะหยุดไปเลยซึ่งตอนนี้คนที่ถือไพ่เหลือมือก็คืออิหร่านแล้วคุณทรัมป์จะบ้าพอที่จะถล่มอีกหรือเปล่าไม่น่าจะถล่มอีกแต่เขาไม่สามารถจะหยุดยั้งเนทันยาฮูได้นะฮะเพราะนั้นการขาดแคลนวัตถุดิบจะตึงตัวแล้วจนกระทั่งถึงสิ้นไตรมาสที่สองก็ตอนนี้แหละนะฮะก็เป็นต้นไปเนี่ยมันจะอาการหนักขึ้นเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เรือมันประมาณ 1,500 ลำหรือ 2,000 ลำมันยังติดอยู่ในนั้นเพราะนั้นไอ้การขนส่งโลจิสติกมันก็แย่แล้ววัตถุดิบที่จะออกมาก็แย่และเป็นตัวตลาดเองก็แย่นะอย่างเช่นทางด้านแอมแบงค์ของมาเลเซียคือมาเลเซียก็โดนหนักเลยนะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะPMI ภาคการผลิตของเขาอยู่ต่ำกว่า50แล้ว

0: และอินโดนีเซียก็อยู่50พอดีพอดีฟิลิปปินส์อยู่50พอดีพอดีของเราอยู่ที่52.6แต่มันก็น้อยลงนะในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนนะทางด้านแอมแบงค์ของมาเลเซียเขาก็เตือนบอกสถานการณ์ตอนนี้กลายเป็นวิกฤตที่ตัวเลข GDP เนี่ยมันไม่สามารถจะจับทิศทางได้มันไม่ใช่ของจริงแล้วนะมีการเตือนนะเวียดนามไปโดนหมดเลยเวียดนามที่ส่งชิปออกก็ยังโอเคนะแต่ไปดูที่อุตสาหกรรมของเขาเขาทยอยปิดตัวไปเพราะว่าตลาดใหญ่ของเขาก็GCC นั่นแหละในอ่าวหรือว่าจะส่งไปอเมริกานะฮะนี่ก็ปิดตัวไปแล้ว100กว่าเจ้าเลยนะจากสมาคมอุตสาหกรรมทางด้านกระเป๋ารองเท้าหนังอะไรทั้งหลายนี่นะฮะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่ามันเป็นทั่วเลยRaisinบ้างRaisinก็เป็นตัวสำคัญอันนี้ก็ผู้บริหารจากอะไรนะนี่อันนี้ของอุตสาหกรรมแต่ในประเทศไทยที่อยู่ที่จิตกับพอร์ตก็บอกว่าRaisinของเขาตอนนี้ต้องส่งมาทางเรือบินเพราะเรือมันไม่ได้มันไม่ส่งมาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวประกอบสำคัญที่จะไปผลิตพวกวัตถุไอ้โคโลพลาสติกอะไรทั้งหลายนะคะเพราะนั้นก็สรุปว่านาทีนี้เนี่ยอาการเขาบอกจะเลวร้ายขึ้นแล้วยิ่งคุณทรัมป์เจอแบบนี้เข้านะฮะก็อะไรเพราะว่ามันเป็นซ้ำสองค่ะตั้งแต่คุณทรัมป์ทำอะไรนะเขาเรียกว่าไอ้ reciprocal tariff นะมันก็โดนมาตลอดแล้วเอามาเจอสงครามอิหร่านอีกนะเพราะนั้นก็ถึงกับว่ามันจะต้องเฟกันไปเลยทั้งอาเซียนนี่แหละเพราะฉะนั้นก็จะโดนตั้งแต่ปลายไตรมาส2เป็นต้นไปนะคะก็บอกว่าเนี่ยหลายคน S&P Global Intelligence ก็ข่าวกรองของเขานะผอ.ก็บอกว่าอัตราการขยายตัวของ GDP และรวมทั้งอุตสาหกรรมบางตัวนี่จะช้าลงช้าลงแรงซื้อก็น้อยลงจนแทบหยุดนิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นคำสั่งซื้อใหม่ก็เริ่มหดตัวลงก็กระทบต่อยอดการผลิตไอ้ตัวนี้ไงล่ะเพราะนั้นภาคการผลิตก็จะหดตัวตามนะฮะเพราะนั้นสถานการณ์อันนี้ไม่ดีเลยค่ะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวนะยังดีเรายังมีอิเล็กทรอนิกส์นะแต่การผลิตอื่นๆเนี่ยนะ SME เนี่ยนะคะที่ฟิลิปปินส์ปลดไปแล้ว 217,000 คนใน2เดือนที่ผ่านมาแล้วก็จะมีทยอยปิดตัว SME จะโดนหนักที่สุดเลยค่ะนี่ก็เป็นวันนี้นะคะ
1: ครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ขาย
0: ินดีค่ะสวัสดี
1: สวัสดีค่ะนะเรื่องของงานเรื่องของการจ้างงานก็เป็นอีกความท้าทายด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะถึงประเด็นเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสนะหลังจากที่ได้เริ่มใช้จ่ายกันไปแล้วเนี่ยนะคะก็ดูมีความคึกคักนะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยมันก็มีความพิเศษแตกต่างจากเดิมนะเพราะว่าเดิมทีเราเป็นคนละครึ่งเนี่ยรัฐช่วยจ่ายครึ่งนึงเราจ่ายครึ่งนึงนะคะแต่ว่ารอบนี้นี่ก็กลายเป็นว่าภาครัฐจ่ายให้ 60% นะคะประชาชนเราก็จ่าย 40% ดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็มีภาครัฐที่มาช่วยสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยก็เลยยิ่งทำให้บรรยากาศเนี่ยมันคึกคักนะแล้วก็ทางฝั่งของกระทรวงการคลังเองก็บอกโอ้แฮปปี้นะคะที่ตัวเลขออกมาเป็นแบบนี้นะคะยิ่งโดยเฉพาะนะมันเป็นการใช้จ่ายระหว่างเกือบเรียกว่าเป็นวันหยุดยาวก็ว่าได้นะเพราะว่าอาจจะยาว3วันสำหรับส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนถ้าหยุดต่อเนื่องฟันหล่อไปอีกเนี่ยก็ยังเป็นช่วงของการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะเป็นวันหลายวันอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยบรรยากาศโดยรวมเป็นอย่างไรวิเคราะห์มองไปข้างหน้าอย่างไรสำหรับโครงการนี้ระยะเวลา4เดือนนะคะพูดคุยกันกับอาจารย์ธนวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
2: ครับสวัสดีครับเป็นแก้มนะท่านฟังคร
1: ับ ค่ะวันนี้ชวนคุยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันอีกสักวันหนึ่งหลังจากที่เห็นบรรยากาศการใช้จ่ายกันไปแล้วนะคะของวันแรกเมื่อวานนี้ก็ดูมีความคึกคักนะคะอาจารย์แล้วก็มันอาจจะเป็นช่วงของการท่องเที่ยวด้วยสำหรับหลายๆคนนะคะเบื้องต้นเนี่ยสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะอาจารย์พอจะเห็นบรรยากาศยังไงบ้างนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมา
2: คือถ้าถามว่าบรรยากาศเป็นไงผมคิดว่า1ก็คือกรุงเทพบ้างนะนะครับ
1: อัน
2: น
1: ี้ครับ
2: เบื้องต้นออกต่างจังหวัดและสองเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดใกล
1: ้
2: ๆผมก็เห็นบรรยากาศของรถลานะครับที่ขาคล่ำบนท้องถนนแล้วก็เห็นบรรยากาศของร้านค้าที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับเพราะถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าก็ตอนนี้คนก็พร้อมใช้จ่ายระดับหนึ่ง
1: ค
2: ือหนึ่งเนี่ยน้ำมันไม่แพงบรรยากาศของโลกเนี่ยมันไม่ได้มีสงครามตูมตามแม้ว่าเราจะเห็นการปะทะกันบ้างระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหรือว่าอิสราเอลฮิบรอนะครับแต่ว่าภาพโดยรวมเนี่ยมันยังไม่ได้มีอาการของความรุนแรงแต่ด้วยการพอมีมาตรการกระตุ้นเนี่ยบรรยากาศก็ดูดีนะครับผมเพิ่งบรรยายให้กับหอการค้าทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเนี่ยผมก็บอกว่าเราจะเริ่มเห็น

0: บรรยากาศของสีไทยเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเพราะว่า2ไตรมาสเนี่ยไตรมาสที่4ปีแล้วกับไตรมาสที่1ปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยโตเรียงลำดับนะครับ 2.5% และ 2.8% จากไตรมาสที่3ปีแล้วที่ 1.2% นั่นหมายความว่าการที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง2ไตรมาสเนี่ยมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยควรจะมีสัญญาณฟื้นและสุดท้ายก็คือมันมีภาพของสงครามที่คลายลงราคาน้ำมันที่ไม่น่าจะทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยไม่มีเหตุผลนะครับในระยะนี้แล้วก็ที่สำคัญคือมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐเนี่ยที่น่าจะมีเงินหมุนเวียนโดยรัฐลงไปเนี่ยอย่างน้อยก็170,000 ล้านบาทเอาเลขกลมๆนะฮะเพราะมันก็เป็นอะไรที่น่าเชื่อว่าสีไทยเนี่ยพร้อมใช้จ่ายพร้อมจะฟื้นเพียงแต่ว่าจะฟื้นเด่นแค่ไหนโตแค่ไหนก็ต้องมีจังหวะจากคนที่มีมาตรการอื่นๆต่อเนื่องครับ
1: ค่ะทีนี้มีจากทางคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลนะคะประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะที่พูดถึงว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือถ้าประเมินโมเมนตัมจากที่เห็นตอนนี้ค่ะคาดว่าจะช่วยผลักดัน GDP ได้ประมาณ 0.2-0.3% และอาจจะขยับไปถึง 0.5% ได้ถ้าดำเนินการยังมีประสิทธิภาพซึ่งสูงกว่าโครงการเดิมที่เคยกระตุ้นได้ 0.1-0.2% อันนี้อาจารย์มีมุมมองยังไงบ้างคะ
0: ก็ต้องบอกนะครับว่าเราก็มองประมาณนั้นแหละนะครับตอนที่ศูนย์ให้ก่อนเสร็จและธุรกิจมาแรงค่าไทยเราแถลงข่าวเนี่ยเราบอกว่าน่าจะกระตุ้นประมาณนี้แหละนะครับ 0.2-0.3 เบื้องต้นนะคิดว่าถ้าเราเอาเม็ดเงินที่ลงไปเนี่ยก็คือ170,000 ล้านและมันก็จะมีมาตรการของการที่เงินมันหมุนถูกไหมครับเพราะว่าประชาชนกับตัวของรัฐบาลที่เขาใช้จ่ายออกไปเนี่ยประมาณนี้ปั๊บเนี่ยแต่เวลาซื้อของปั๊บพ่อค้าแม่ขายก็จะเงินมันจะหมุนเร็วเพราะว่าส่วนใหญ่จะซื้อในตลาดสดนะครับอย่างเมื่อวานผมมีโอกาสได้เดินตลาดเนาะนะครับเดินครั้งโอ้ก็ถามว่าจะใช้เนี่ยไทยพลัสไหมเขาพูดแบบนี้เลยนะแล้วไม่มีแต่คนกดไทยพลัสนั่นแหละบรรยากาศมันดูกระชุ่มกระชวยเพราะสต็อกมันหมดเร็วมันก็ต้องซื้อใหม่นะครับเพราะนั้นเวลาซื้อใหม่ปั๊บเงินมันจะหมุนหลายรอบหน่อยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่คุณเกรียงไกรพูดแล้วครับผมคิดว่าจุด2ถึงจุด5เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พึงจะเห็นได้และรัฐก็ประเมินแล้วเหมือนกันว่าเขาใช้เงินโครงการพรกองเงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จุด 8%
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นผมว่าแนวทางมันก็ดีนะครับที่น่าจะเป็นไปตามแนวนั้นแหละแต่จุดสำคัญอย่างที่ผมบอกคือว่าไตรมาส3ไตรมาส4สิ่งที่เราต้องทำคือการดึง FDI เข้ามาสร้างให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามั่นใจในทิศทางเศรษฐกิจไทยตรงนี้เดอะมัสนะครับเพราะว่าแรงกระตุ้นแรงกระตุกเนี่ยมันกระตุกได้ประมาณ Q2 Q3 เท่านั้นแหละทีเดียวความยั่งยืนเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่ Q3 Q4 ต้องฟื้นท่องเที่ยวทำส่งออกให้เด่นแล้วก็ดึงการลงทุนต่างชาติเข้ามาครับ
1: คือเหมือนกับว่าระหว่างนี้เนี่ยมันก็ยังมีบรรยากาศของการใช้จ่ายคึกคักกันไปได้สัก4เดือนแต่ว่าก็อาจจะต้องเป็นจังหวะที่ต้องทำงานอื่นเพิ่มเติมเรื่องของการเตรียมสร้างงานสร้างรายได้อะไรสำหรับประชาชนให้มากขึ้นด้วยใช่ไหม
0: ครับก็ต้องมีองค์ประกอบนะครับคือสินเชื่อของ SME เนี่ย SME ควรจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพื่อจะลด NPL นะครับที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยถ้าจะโต 2-3% เนี่ยมันโดยอัตโนมัติมันโตประมาณนี้แหละแต่ภาระหน้าที่ที่ต้องทำคือทำไงให้สีไทยโตเกิน 3% คือ 3-4% หรือ 4-5% ไอ้ตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องมานั่งดูว่าเราจะใช้โครงการอะไรเช่นผลักดันโครงการของ EEC ดึงการลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น Reinventing Thailand ที่ทำอยู่หรือว่าจะเป็นการเติมในเรื่อง Land Bridge ถ้ามันเวิร์คมันใช่ก็ Land Bridge เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เคลื่อนนะครับแต่ถ้า Land Bridge ไม่ใช่นะครับศึกษาแล้วไม่ใช่ก็จะต้องเอา EEC เป็นตัวตั้งก่อนนะครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อาจารย์พูดถึงอย่างเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าท่ามกลางตอนนี้มันก็จะมีความกังวลเรื่องของอาจจะมีโรคนู้นโรคนี้นะอาจารย์มองยังไงคะ
0: ก็สำหรับอีโบลาผมว่าทางการแพทย์เขาก็กังวลนะครับเพราะว่ามันยังไม่มียารักษาวัคซีนเท่าที่ผมได้ยินนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าตัวกระทรวงสาธารณสุขเองเขาคงจะต้องพยายามดูแต่ผมคิดว่าเรายังไม่มีข่าวอีโบลาในไทยแต่สำหรับเรื่องของโควิดการกลายพันธุ์ต่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเคยมีวัคซีนมีประสบการณ์ที่ดูแลป้องกันตัวเองได้นะครับแล้วผมคิดว่าก็เพียงแต่ว่าหน้าด่านของเรานั่นแหละก็คือสนามบินเนี่ยก็ต้องมีการตรวจนะครับป้องกันเพราะว่าเราเองเนี่ยยังฟรีวีซ่าอยู่เนา
1: ะ
0: ใครเข้ามาก็สามารถเข้ามาได้อยู่ในช่วงนี้เพราะนั้นก็ต้องคัดกรองตั้งแต่ที่สนามบินผมคิดว่าก็ไม่ใช่น่าจะเป็นอุปสรรคใดๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในตอนนี้ครับ
1: ค่ะดังนั้นภาพรวมก็มองเป็นเชิงบวกนะคะสำหรับ เศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มฟื้นต่อเนื่อง
0: บวกดีกว่าเดิมครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ขา
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์หุ้นกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหารือหน่วยงานความมั่นคงเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลโดยมีภารกิจเรียกหลายฝ่ายเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะประชุมคณะรัฐมนตรีอาทินายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ2570นอกจากนี้ได้เรียกหน่วยงานความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้และสถานการณ์น้ำมันขณะที่เลขาสอบต.เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกเข้าพบเพื่อหารือถึงสถานการณ์ชายแดนใต้และรายงานสถานการณ์น้ำมันส่วนที่มีการมองว่าปัจจุบันเกิดเหตุค่อนข้างทีรองเลขาสอบต.กล่าวว่าการก่อเหตุในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้าจึงมองว่าระบบบัดดี้เป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้นายอนุทินยังได้เรียกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือพร้อมคณะเข้าหารือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สธนช.เตือน6จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนายธนโรธวรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้หลายฝ่ายของประเทศมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพฝนพบว่าภายในระยะเวลา12ชั่วโมงมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในบางพื้นที่นอกจากนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกสะสมล่วงหน้า 1-3 มิถุนายนพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงได้รับฝนสะสมมากกว่า200มิลลิเมตร7อำเภอได้แก่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากอำเภอเมืองตราดอำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่และอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดรวมถึงอำเภอขลุงและอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีคาดว่าช่วงวันที่ 3-5 มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคตะวันออกและภาคใต้อย่างเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ไซเมาอ้างตัวเป็นข้าราชการระดับสูงกรมชลประทานขับรถเฉี่ยวแคมรี่ไม่ยอมเจรจาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองลำปางได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันและมีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างคู่กรณีบริเวณถนนทิพวรรณใกล้สี่แยกสีชุมเขตเทศบาลนครลำปางที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งโตโยต้าแคมรี่จอดขวางหน้ารถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์โดยรถเก๋งได้รับความเสียหายมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนเป็นทางยาวบริเวณด้านซ้ายหน้ารถจนถึงท้ายรถขณะที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายกำลังมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงสอบถามเจ้าของรถเก๋งแคมรี่ทราบว่าขับมากับภรรยาตามปกติก่อนถึงจุดเกิดเหตุฟอร์จูเนอร์ได้ขับเบียดทางซ้ายจนครุ่นรถและไม่ยอมเจรจาต่อมาพบว่าชายที่ขับรถมีอาการคล้ายคนเมาและโวยวายก่อนขับรถหนีตนจึงขับรถขวางหน้าไว้และแจ้งตำรวจโดยชายคนดังกล่าวอ้างว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของกรมชลประทานและบอกว่ามีปืนตน

0: จึงให้ภรรยาถ่ายคลิปไว้ต่อมาตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์และเชิญคู่กรณีไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะมาริกาลุยตลาดเตาปูนชูแผนเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายดูแลกลุ่มเปราะบางนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่พบปะประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าตลาดเตาปูนโดยรับฟังความคิดเห็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนนางมาริกาบอกว่าตามแผนยุทธศาสตร์ของตนนั้นในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากภาวะค่าพลังงานแพงจึงมีแผนนอกเหนือจากการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วยังต้องมีมาตรการรองรับคือสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายของประชาชนชาวกรุงเทพแม้จะมีมาตรการจากรัฐบาลกลางไปบางส่วนแต่ด้วยอำนาจพิเศษของกรุงเทพสามารถจัดสรรบริหารจัดการงบประมาณด้วยตัวเองจึงมีมาตรการที่จะช่วยค่าครองชีพเช่นลดค่าแก๊สค่าพลังงานเพิ่มพื้นที่สินค้าธงฟ้าลดราคาในแต่ละตลาดและแต่ละโซนฟรีค่าโดยสารสาธารณะค่ารถไฟฟ้ารถเมล์ในภาวะวิกฤตโดยการใช้คูปองกทม.รองรับกลุ่มเปราะบางครัวเรือนยากจนในกทม.นอกจากนี้ยังกางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเพิ่มเติมในลักษณะเพิ่มเบี้ยอย่างชีพที่เรียกว่าสวัสดิการพิเศษเลบานอนประกาศข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลเลบานอนประกาศข้อตกลงหยุดยิงบางส่วนกับอิสราเอลโดยกำหนดให้อิสราเอลยุติการโจมตีทางอากาศในกรุงเบรุตและพื้นที่ชานเมืองส่วนกลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะหยุดการโจมตีเข้าไปในดินแดนอิสราเอลอย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้ยังไม่ใช่การยุติสงครามทั้งหมดเนื่องจากยังคงมีการสู้รบภาคพื้นดินและการยิงปะทะกันทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งเป็นผู้เปิดเผยข้อตกลงนี้เป็นคนแรกระบุว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะห์ได้ให้คำมั่นผ่านตัวกลางว่าจะไม่โจมตีอิสราเอลขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ตกลงที่จะถอนกำลังทหารส่วนที่เตรียมโจมตีกรุงเบรุตออกไปแล้วเช่นกันหลังจากนี้ทางการเลบานอนเตรียมที่จะผลักดันการเจรจาเพิ่มเติมเพื่อขยายผลข้อตกลงหยุดยิงให้ครอบคลุมและเป็นวงกว้างมากขึ้นในการหารือขั้นต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legend's Tale
6: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธตาล 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:10 นะคะสู่เบรกที่2ของ Econ News Update นะคะสวัสดีคุณนงวดีนะคะ
2: สวัสดีคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพของตลาดหุ้นไทยกันเลยนะคะวันนี้ก็เริ่มต้นเดือนใหม่กันนะเป็นทำการวันแรกแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ปิดอีกแล้วนะคะเช้าวันนี้เปิดมาเส้นอินเด็กซ์เราอยู่ในแดนบวกค่ะบวกมา3จุดนะคะล่าสุดอยู่ที่1571จุดค่ะส่วนทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะคุณเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณลงก้ามสวัสดีท่านฟังท่านชมผมดัชนีแง่ของตัวเส้นเด็กเนี่ยทางเอสแอลมองดัชนีนั้นมีจุดรับบริเวณที่ข้างล่างนี่1550นะครับจุดต้าน1582นะครับในขณะที่ตัวหุ้นทางเอสแอลให้จุดสวัสดิ์ฮะราคาปิดไป21.90 บาทนะฮะให้จุดรับอยู่ที่21.40 บาทจุดต้าน22.90 บาทให้ตัวมิ้นท์ฮะราคาปิดไปอยู่22.50 บาทให้จุดรับอยู่ที่22.00 บาทกับจุดต้าน23.30 บาทให้พระราม9ฮะราคาปิดไป16.50 บาทให้จุดรับไว้ที่16.00 บาทจุดต้านอยู่ที่17.20 บาทให้สีตังนะครับให้จุดรับไว้ที่สีตังนั้นปิดไปอยู่ที่19.20 บาทนะฮะให้จุดรับอยู่ที่19.00 บาทนะฮะจุดต้านอยู่ที่19.50 บาทนะฮะให้ตัวหุ้นกลางคือตัวปุ่นใหญ่นะราคาปิด227นะฮะให้จุดรับ224ให้จุดต้านอยู่ที่230นะครับในขณะที่งานรีเสิร์ชของเช้านี้เนี่ยทางงานรีเสิร์ชของ ASL ให้ปตท.มาทดสอบจุดรับอยู่ที่บริเวณ37.25 บาทนะครับให้ตัว K-Bank ต้านอยู่ที่204นะฮะจุดรับอยู่ที่200นะฮะให้ตัว CPO ฮะทดสอบแนวต้านที่เป็นแท่งเทียนให้จุดรับอยู่ที่ระดับนะครับ45.50 บาทจุดต้าน48.50 บาทฮะตัว10ล้อนะให้จุดรับอยู่ที่ระดับ17 บาทให้จุดต้าน18.50 บาทฮะ KCE ให้จุดรับอยู่ที่ระดับ35.75 บาทให้จุดต้านอยู่38.50 บาทครับ BDMS ให้จุดรับอยู่ที่ระดับ18 บาทนะครับแล้วก็จุดต้าน18.50 บาทให้ทูจุดรับอยู่ที่ระดับ13.50 บาทฮะจุดต้านอยู่ที่14.60 บาทให้บำรุงลาดนะฮะให้จุดรับอยู่ที่175 บาทครับจุดต้านนั้นอยู่ที่183พิเทศให้จุดรับอยู่ที่ระดับ140ฮะให้จุดต้านอยู่ที่149 PTTGC ฮะให้จุดรับอยู่ที่ระดับ32 บาทจุดต้านอยู่ที่34 บาทครับแล้วก็ PCPG นะฮะอันนี้เป็นของบางจากนะฮะให้จุดรับอยู่ที่6.50 บาทฮะจุดต้านอยู่7 บาทตัวสุดท้ายนะฮะเดลต้าฮะยังคงมองปัจจัยขาขึ้นอยู่นะครับให้จุดรับไว้อยู่ที่ระดับ340ฮะและจุดต้านอยู่ที่360ครับวันนี้หุ้น10 กว่าตัวนะฮะที่ทั้งงานรีเสิร์ชเช้ากับงานรีเสิร์ชที่ออกมาครับผมครับ
1: ค่ะค่ะแบบรัว
2: โอเคคุณสุเชษฐ์คุยได้อีกสักค
3: ุ
2: ยได้อีกสัก
3: โอเค
2: คุยได้ใช่ไหมคะคุณสุเชษฐ
3: ์30ฮะ
2: โอเคคุณสุเชษฐ์ค่ะงั้นดูรู้สึกว่าเสียงจะสะท้อนนิดนึงนะคะโอเค
3: ครับใช
2: ่ค่ะคุณเชษฐ์ขาดูประเด็นเรื่องไทยช่วยไทย plus หน่อยนะคะรู้สึกว่าวันแรกยอดใช้จ่ายก็คึกเลยนะคะล่าสุดตอนนี้ยอดใช้จ่ายทะลุ 2,000 ล้านบาทไปแล้วนะคะหุ้นที่เกี่ยวเนื่องทั้งหลายเนี่ยนะคะน่าจะรับต่อเนื่องไหมคะ
3: ก็น่าจะรับต่อเนื่องหูเมื่อวันก่อนเนี่ยผมยังอยู่ปากช่องอยู่เลยนะวันที่1มาเนี่ยมีคนมารอซื้อของใส่บาทเนี่ยเอาวันอะไรนะไทยช่วยไทยมาซื้อของใส่บาทเลยตามไปโอ้คนไทยนี่สุดยอดเลยนะโอเคฮะก็เป็นลักษณะของการเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มาก็คือตัวของตัวคอนเซ็ปชั่นนะฮะน่าจะเป็นการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้นะครับหมวดของในคอนเซ็ปชั่นในหมวดอาหารในหมวดของการใช้จ่ายเนี่ยจริงแล้ว CPO ไม่น่าลงนะ CPO น่าจะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได
2: ้
3: นะครับในขณะที่ตัว CPSP นะครับแต่ CPSP มันก็เป็นการซื้อรายใหญ่นะฮะถ้าเป็นราย

0: ย่อยหน่อยก็แยกลงมาในขณะเดียวกันเนี่ยหุ้นในหมวดอาหารนะน่าจะเป็นการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแต่ณเช้านี้ที่ดูเนี่ยนะครับมันอาจจะมีวอลลุ่มไม่ได้มากนักนะฮะในแง่ของหุ้นตัวพวกเหล่านั้นนะฮะเป
1: ็
0: นผมมองว่าโดยส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เนี่ยไปเล่นหุ้นในกลุ่มของตัวใหญ่ในเซ็ตที่5ก็โดนยัดนะฮะเดลต้ากราฟไทยพาณิชย
1: ์
0: ไทยพาณิชย์เขามีข่าวจะเป็นมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารนะฮะโครงสร้างในสิ้นเดือนสิ้นปีนะฮะพี่เทพ Advance 2นะครับกรุงไทย KCE K-Bank Bank กรุงเทพมันได้ Yo Bank ได้ขนาดนี้เนี่ยแบงก์กำลังถูกไล่ขึ้นนะฮะแบงก์แล้วก็ตัวของตัวแบงก์ตัวของชิ้นส่วนเล็กนิกตัว ICTตัวกัดนะมีข่าวอีกอันหนึ่งที่9นาฬิกา42นาทีเนี่ยมันมีข่าวของทางเลบานอนเอกอัครราชทูตเลบานอนนะฮะได้คุยกับทางสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยว่าจะยุติการคุยกันไม่ใช่ยุติการทำสงครามกันนะตัวกาววันที่2วันที่3เนี่ยจะเริ่มมีการประชุมกันมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยนะฮะสามารถยืนทรงตัวได้นะวันนี้ราคาน้ำมันเลยเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นไปที่สุดจริงๆฮะแรงลดแล่นอยู่นะฮะตัวนะเช้านี้เองที่เห็นเนี่ยนะฮะเป็นตัวของ KCE ที่ระดับ39บาท25ตังค์ในขณะที่ตัวฮานาเนี่ยอยู่ที่37บาท50สองตัวนี้น่าตีนะฮะ วันฮานาขึ้นมาดำตอนนี้พอฮานาโดนเรื่องต่างๆเสร็จก็โดนเรื่องเข้าไปนะฮะ KCE ขึ้นมาแทนต้องรอให้ KCE โดนอีกคนนะแล้วก็ถึงจะหยุดโอ้โหสุดยอดเลยที่สุดเทคนิคเด็ดนะก็โอเคฮะก็เป็นลักษณะการขยับในงานที่เพิ่มขึ้นแต่การคาดหวังในแง่ของตัวหุ้นในกลุ่มของพวกเกี่ยวกับการใช้จ่ายการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันคงต้องรอนะมันคงต้องรอครับผมครับแต่ก็คงดีขึ้นฮะดีขึ้นครับผม
1: แล้วอย่าง
0: เพราะมันตัวซีทำงานฮะอ๋อ
1: ค่ะคืออย่าง CPO เนี่ยที่ล่าสุดคือผู้ถือหุ้นเขาโหวตไม่เห็นชอบนะเรื่องของการที่โอน3บริษัทย่อยไปเข้ากลุ่มธุรกิจ Virtual Bank นะคะคือแล้วพอมันมีแรงขายแบบนี้แปลว่าอะไรคือ Sell on Fact เหรอคะหรือว่าคือตามคาดอยู่แล้วหรือว่ายังไงคะ
0: จริงๆแล้วก็มันไม่น่าที่จะเข้าไปคือประชุมยังไงผมก็คิดว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารในแง่ของการประชุมเนี่ยใครจะไปแย้งกับเขาฮะว่าย่อจ่ายไอ้นั่นมันก็ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแบงค์นะฮะเพราะว่ามันเป็นกฎของแบงค์ชาติไม่รู้ว่าไปทำแล้วจะร่วมกันหรือไม่ร่วมกันก็แล้วแต่ตอนนี้กฎของแบงค์ชาติเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่ามันคงก็อาจจะใช้คำคุณแก้ได้ฮะเซวอนแซกนะแต่จริงๆแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนะระยะสั้นๆมันเพียงแค่บทบาทเขาเองแต่ในแง่ของเพิ่มเนี่ยถ้าไปรวมแล้วเนี่ยเขาจะวุ่นวายมากเขาจะมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะฮะเพราะนั้นมองถึง CPO ที่ระดับตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่รวมเนี่ย45บาทเป็นจุดซื้อที่น่าสนใจฮะแล้วก็ระดับที่เป้าหมาย48บาทระยะสั้นเป้าหมาย50บาทระยะกลางผมว่าเป็นเป้าหมายที่น่าจะเดินหน้าต่อครับผม
2: ค่ะทีนี้ในมุมของภาพใหญ่อะค่ะอยากทราบความเห็นคุณอุเชษว่าเขาก็มี3พันธมิตรใช่ไหมคะที่มาทำ Virtual Bank เดี๋ยวเขาจะค่อยๆทยอยเปิดตัวมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถามว่าอะแต่ว่าบางแบงก์เขาก็ไม่ได้เข้าสู่ Virtual Bank เหมือนกันนะคะทีนี้ในภาพของอุตสาหกรรมแบงก์เนี่ยมันจะส่งผลกระทบหรือเปล่ากับการที่มี Virtual Bank เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
0: มันมีคู่แข่งนะมันมีคู่แข่งมา
2: ค่ะ
0: มีคู่แข่งเกิดขึ้นนะแล้วก็ดูอย่างตัวอย่างอันที่ชัดเจนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารที่ของ SCBX นะฮ
2: ะ
0: จะทำเหมือนโอ้ฟินเทคเลยนะจะทำทุกอย่างเลยเนี่ยในธุรกิจของการเงินเนี่ยมันจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นนะเพราะนั้นการแข่งขันที่มากขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะฮ
2: ะ
0: ต่อไปข้างหน้าก็โอเคก็มันจะเป็นรูปแบบนี้ผมมองเป็นการแข่งขันนะเป็นการพัฒนาขึ้นแต่แบงค์ยังไงเนี่ยนะยังไงเขาก็รวยฮะยังไงเขาต้องเก็บค่านู่นค่านี่เขามีช่องทางไปเพราะนั้นแบงค์ที่อันนั้นเป็นแบงค์ของเอกชนนะฮะในการแข่งขันแต่เพื่อนนักทุนฮะเพื่อนนักทุนถ้าจะจำผมฝากไว้แล้วกันอันนั้นเป็นเรื่องของโปรเจกต์เป็นเพอร์ซันแนลเป็นคนอาจจะโอ้โหหาลูกค้าเยอะแยะไปหมดเลย

0: แต่การแข่งขันมันก็จะเป็นในแง่ของถ้าแบงค์ใหญ่เคแบงค์เนี่ยเขาเล่นตั้งแต่ระดับกลางระดับกลางไปถึงบนและขณะนี้ลงเล่นล่างนะไทยพาณิชย์ฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเล่นล่างขึ้นมาถึงกลางจะขึ้นบนก็ลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเคแบงค์คุมได้เยอะมากกว่าเพราะฉะนั้นการให้ความสนใจสำหรับตัวสถาบันที่ลงทุนเนี่ยก็จะให้ความสนใจอย่างตัวเคแบงค์ค่อนข้างที่จะมากตอนนี้ตัวไทยพาณิชย์ออกข่าวตัวนี้มาเขาคงเข้ามาแข่งขันกันอีกนะ อย่างไรก็ตามเนี่ยผมฝากอันนึงก็คือตัว K-Bank ไอ้ KTB KTB เนี่ยในแง่ของการรับโปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์ของรัฐบาลทั้งหมดเพราะนั้นvalue ของตัว KTB เนี่ยมันจะพุ่งค่อนข้างสูงมากนะฮะค่อนข้างที่สูงมากราคาเป้าหมายนะระยะแรกเนี่ยผมว่า36บาทจนถึงทำ PE ขึ้นไปเล่นที่ระดับนิ่งประแจที่ระดับสัก40บาทเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เป้าหมายของตัวเคแบงค์นะฮะผมไม่ได้บอกว่าแบงค์อื่นไม่ไปนะแบงค์อื่นไปแต่แบงค์กสิกรที่ระดับราคา200เมื่อกี้ที่งานรีเสิร์ชออกฮะ204บาทถ้าจะเล่นจาก204บาทขึ้นไปเนี่ย205บาท210บาทเนี่ยเป็นเป้าหมายเขาอยู่ละแบงค์กรุงเทพนะครับในแง่ของตัวแบงค์กรุงเทพเองเนี่ยขณะนี้แบงค์เทพราคายืนอยู่ที่ประมาณ175บาทนะราคาเคยสูงสุดอยู่ที่180บาทเพราะนั้นราคาเป้าหมาย180บาทนี่คือการขึ้นตัวของแบงก์เกือบทุกแบงก์เลยนะฮะเกือบทุกแบงก์เลยนะที่มีลักษณะการขยับในขณะที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ไทยพาณิชย์เนี่ยราคาหุ้นยืนอยู่ที่135บาทแล้วสู้135บาทเนี่ยราคา140บาทเนี่ยก็เป็นเป้าหมายอีกนะฮะอีกตัวนึงคือ KKP ที่ปีนี้มีลักษณะการเติบโตเนี่ยตอนนี้90บาทเนี่ย89บาท75เนี่ยเป็นนิวไฮของตัว KKP ในหลายปีที่ผ่านมานะฮะสุดท้ายเลยเป็น T-cap นะ T-cap นะในแง่ของตัว T-cap เนี่ยระดับราคาหุ้นขนาดนี้พยายามทดสอบระดับราคา60บาทยืนให้ได้แล้วทะลุผ่านไปเนี่ยจะมีเป้าหมาย65บาท Tisco ครับเป็นหุ้นอีกตัวนึงที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงเขานะในแง่ของตัว Tisco เนี่ยก็ยังคงยืนอยู่ที่ยังจมอยู่ที่ระดับใช้คำว่าจมยังยืนอยู่ที่ระดับ113บาท114บาทยังยืนอยู่ตรงนี้ฮะเป็นระดับ4เดือนละนะยังไม่สามารถไปไหนได้เลยเพราะนั้นทิสโก้ก็จะช้ากว่าคนอื่นเขานอกนั้นตัวอื่นๆเนี่ยโอ้โหวิ่งแบบนะวิ่งแบบไอ้ขนาดที่ TTB เนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัวเล็กเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่มีใครจะมาโครงสร้างหุ้นเดินชั้นนะนะระดับราคาหุ้นก็มาทดสอบที่ระดับราคาประมาณ230บาท240บาทคนถือแบงค์ได้เปรียบคนถือหุ้นแบงค์ได้เปรียบแต่คนซื้อหุ้นแบงค์ตอนนี้จะติดดอยมันเหลือแก๊ปน้อยลงฮะมันเหลือแก๊ปน้อยลงแล้วถามว่าแก๊ปที่จะไปอย่างเงี้ยแล้วไปแล้วมันจะไปไหนมันก็จะคือขนาดนี้การฟอร์แคสต์เนี่ยมันฟอร์แคสต์ไปเต็มของมูลค่าของเขาเรียบร้อยแล้วผมว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมลิสซิ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะต้องคอยดูแต่ขออีกไตรมาสนึงฮะถึงจะปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนึงคือลักษณะของการเก็บของนะลักษณะการเก็บของผมเห็นเช้านี้เองเนี่ยหุ้นโอ้โหแถวคอมนี่มันออกจากนี่มาแล้วนะเนี่ย
1: ขึ้
0: นมา
1: 6%
0: แล้วเนี่ยวิ่งมา 6% แล้ววิ่งมา 6% ตังค์แล้ว
1: ยังอยู่ใช่ไหมยังไม่ครบเวลาไม่ใช่เหรออ
0: ะไรฮะเอาผมนึกว่าออกมาแล้วเนี่ย
2: แต่ฮานายัง
0: น่าจัดเลย
2: ฮานายังนี่อยู่นะ
0: มาพูดถึง AOT กันดีกว่
1: า
0: AOT เนี่ยผมว่ามีคนถามว่าทำไมไม่ไปไหนผมว่าคือทำเมื่อคืนนี้นั่งทำกันบ้านทำพอร์ตลูกค้าแล้วส่งกลับไปเนี่ยผมมอง AOT เนี่ยระดับราคาเป้าหมายเขาจากEarningประจายครึ่งปีแล้วคูณเข้าไปเนี่ยนะเพราะครึ่งปีเนี่ยเขาได้73ตังค์บาททั้งปีได้บาท50บาท50เนี่ยคูณ PE เข้าไปเนี่ยว่าคูณ PE 50เท่า50เท่าเนี่ยผมให้ PE มันแพงนะ50เท่าเนี่ยบาท50กับ50เท่าเนี่ยมันก็75บาทนะเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าจะไปถึง75บาทแต่ราคา60บาทเนี่ยมันน่าจะถึงได้ฮะแต่มันคงไม่ใช่ตอนนี้นะฮะมันคงจะต้องเป็นลักษณะการเก็บของเพราะฉะนั้นแต่กลยุทธ์ของมันตัวนึงคือใน AOT ผมฝากให้เพื่อนนักลงทุนแล้วกันต่ำมาผมเห็นระดับราคาต่ำกว่า50ใกล้50บาทเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหไม่มีคนเก็บเยอะมากเลยนะ50บาทนะฮะไม่ใช่55นี่นะแต่พอขึ้น55แล้วเนี่ยจะตันหน่อยแต่แนวโน้มนะปลายปีขึ้นปีหลังเนี่ยผมว่า55เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นลักษณะกลยุทธ์คืออะไรเก็บของฮะค่อยๆเก็บของแต่55 50 55 50 45นะแต่3ราคาเนี้ยน่าเก็บมากนะค่อยๆเก็บนะอย่าไปเก็บไม้เดียวมีนักทุนเหมือนกันบอกเฮ้ยฉันเงินเยอะ นะฉันเก็บไม้

0: เดียวพอฉันถือไม่มีเวลาอย่างนั้นผมขอเป็น3งวดแล้วกันนะตั้งราคาไปแล้วกันนะก็โอเคฮานากลับขึ้นมาอีกแล้วกลุ่มคิดหนุนหนิงเนี่ยเพื่อนท่านคุณครับเมื่อวันก่อนนี้ผมฝากคุณอะไรไว้ก็ไม่รู้นะแต่ตอนเนี้ยคิดหนุนหนิงระมัดระวังหน่อยนะเจอกันทั้งกลุ่
1: ม
0: นะทีนี้มีการกุมตัวหนึ่งนะราคาหุ้นการกุมเนี่ยขึ้นมา3.98 บาทเนี่ยเป้าหมายเขาอยู่4 บาทน
1: ะ
0: ถ้าจะสวิงขึ้นไปหน่อยหนึ่งคือ5 บาทเนี่ยก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรแต่4 บาทนี่เต็มหุ้นของคุณแก้มฮะที่คุณแก้มมีเยอะแยะนะเตะคอน
1: ไม่ที่เสียดายแ
0: หมเนี่ยสิบหกบาทสิบตังค์นะนะคุณเราคุยกันที่14 บาท15 บาทนี่มา16 บาท20ไปนะคุณท่านนายกเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยฮะเน
2: ี่
0: ยมาเรื่อยๆนะมาเรื่อย
1: ๆไปถามถึงอันนี้นิดนึงค่ะ MSCI Rebalance นะคะที่เขาปรับพอร์ตเมื่อวันศุกร์เนี่ยแต่ว่าก็ดูเหมือนกับมีคนมารับอยู่เยอะอยู่นะคะทีนี
0: ้ไม่มีอะไรอยู่แล้วบอกแล้วยิ่งมายิ่งอะไรแย่นะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยโอ้โหมีแต่คนบอกว่าประเทศไทยหอมหวนนะโอ้โหมีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาเยอะแล้วก็จะทำมาคาวจะทำธุรกิจต่างๆมันเป็นไข่ดาวตรงกลางแล้วสภาวะของรัฐบาลเปลี่ยนสภาวะของมันเหมือนตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเดี๋ยวพูดไปก็จะไปว่าเขามากไปมันเหมือนมีความแข็งแรงค่อนข้างมากนะในรัฐบาลนะขณะนี้เขามองรัฐบาลไปโอ้โหกี่ปีกี่ปีไป
1: เพรา
0: ะน
1: ั้
0: นเขามองความแข็งแรงนะคือขึ้นมาใหม่ๆก็มองกันอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวรอไปอยู่ปีก่อนสิ
1: ไม่รีบ
0: เงินก็อย่างเงี้ย
1: เงินรีบเข้ารีบออกหรือเปล่าคุณสุเชษฐ
0: ์แต่ก็ปีหนึ่งนะคุณน้องปีหนึ่งในขณะที่ตัวนี้เนี่ยมันขยับในทิศทางที่แข็งแรงน
1: ะ
0: มันแข็งแรงในทุกภาคเพราะฉะนั้นพอแข็งแรงในทุกภาคเนี่ยสักประมาณต้นปีหน้ากลางปีหน้าเนี่ยมันถึงจะมีการปรับโครงสร้างอะไรต่างๆน
1: ะ
0: อย่างน้อยงบประมาณในเดือนตุลาที่จะถึงเนี่ยอีก3-4 เดือนเองนะโอ้โหโอ้โหงบประมาณทั้งเนี้ยร้องโอ้โหได้เลยฮะในธุรกิจต่างๆเนี่ยมันเยอะมากนะฮ
1: ะ
0: ในแง่ของการแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นในส่วนมันสิ่งที่มันพลาดไปอย่างนี้คือ1กลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มอะไรฮะไอ้กลุ่ม leasing ไอ้สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยมันจะมี NPL เยอะเพราะว่ารายได้รับรู้รายได้เนี่ยคนตกงานเยอะมากขึ้นนะเพราะนั้นการรับรู้รายได้มันจะน้อยลงมันจะทำให้กลุ่ม leasing แย่ลงนะ27แล้วผมลาแล้ว
1: โอเคได้เลยค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณนะคะคุณสุเชษฐ์สวัสดีค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะพบกับคุณสุเชษฐ์อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะได้ถามเพิ่มเติมกันถึงทิศทางของหุ้นไทยเดือนมิถุนายนอีกด้วยนะคะเอาภาพใหญ่ก่อนนะคะเซ็นดิ้งเด็กซ์คุณสุเชษฐ์มองแนวรับ 1,550 จุดนะคะต้านก็ 1,582 จุดแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หุ้นไทยปิดอีกวันหนึ่งนะคะก็หยุดกลับมาอีกเหลืออีกแค่2วันก็หยุดอีกแล้วนะคะแต่ระหว่างที่คุณสุเชษฐ์วิเคราะห์ให้เราฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะเซตก็ไปต่อเรื่อยๆเลยนะตอนนี้บวกมา 0.7% แล้วนะคะเกือบ12 จุดค่ะมาอยู่ที่ 1,579.89 จุดก็เกือบ 1,580 จุดแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็มีแรงซื้อในหุ้นแทบจะทุกตัวเลยนะคะที่เขียวๆกันมารู้สึกว่ามีตัวหนึ่งแดงอยู่ในดงเขียวนะก็คือตัว CPL นะคะซึ่งจริงๆก็มองว่ามันน่าจะอยู่ในกลุ่มอีกค้าปลีกใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ CPL ปรับลงอยู่ตัวเดียวเลยนะคะใน10หลักทรัพย์นะโดยปรับลงมา 1% หรือว่า50สตางค์มาอยู่ที่46.75 บาทค่ะส่วนตัวอื่นๆนะคะหลักๆทุกตัวเลยมีแรงซื้อเขียวดีนะคะไม่ว่าจะเป็น Gulf Delta SCB พี่เทพ Advance True ปตท. KCE KCE บวก 4% นะคะ KTB ด้วยแล้วก็เดี๋ยวดู Qualcomm คุณสุเชษฐ์ Qualcomm วันนี้บวกนะเกือบ 7% นะคะ 7% ของ Qualcomm คือ60สตางค์ล่าสุดราคาอยู่ที่หุ้นละ9.40 บาทค่ะ
2: ค่ะนะก็ถือว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยเรานี่ก็สดใสนะถ้าเราไปเทียบกับประเทศอื่นๆขอไปดูโซนเอเชียนี่ญี่ปุ่นก็ยังลบอยู่เลยนะคะแต่ว่าโซนจีนนี่เขาบวกแล้วนะ
1: ใช่
2: เกาหลีก็ยังลบอยู่นะคะวันนี
1: ้ค่ะเราไปต่อกันนะคะกับการวิเคราะห์ราคาทองคำพูดคุยกับคุณหมอกฤษรัตน์หิรัญญสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุขนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านฟังครับ
1: คุณหมอคะก็ท้ายที่สุดเราก็โดนหลอกอีกรอบนึงใช่ไหมนักลงทุนทองคำแต่คุณหมอเตือนไว้แล้วว่ายังมีความไม่แน่นอนค้างคาอยู่นะคะกับเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงจริงๆคือชะงักไปนะแล้วก็กลับมาโจม

0: ตีกันอีกรอบนึงนะคะคุณหมอประเมินทองอย่างไรเช้านี้ก็รู้สึกว่าปรับลงมาหลุด 4,500 เหรียญลงมาแล้วอะค่ะ
1: ก็เรียกว่าโดยตลาดการลงทุนในทองคำเนี่ยต้องเหมือนกับตลาดเนี่ยรับรู้กับเรื่องพวกนี้ไปพอสมควรราคาเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอตอบว่าไม่เซ็นแล้วก็ไม่ตกลงอะไรกันเลยเนี่ยราคาก็ร่วงลงมา

0: ธรรมดามันต้องตกลึกแต่งวดนี้ตกไม่ลึกตกแค่80-90เหรียญ80-90เหรียญแล้วตอนนี้เด้งกลับมาประมาณ60เหรียญพูดง่ายๆว่าก็การเหวี่ยงเนี่ยก็เป็นลักษณะของการเหวี่ยงในกรอบไซด์เวย
1: ์
0: อาจจะค่อนไปทางไซด์เวย์ดาวเล็กๆไม่มากไซด์เวย์ในกรอบระหว่าง 4,400 ถึง 4,520 เมื่อวานเนี่ยลงมาลึกสุดคือ 4,450 เราก็ดีดกลับตอนนี้ก็เข้ามาใกล้ๆ 4,500 อีกแล้วนะครับท้องไทยเนี่ยก็เรียกว่าตอนนี้เหมือนกับพยายามสร้างฐานที่ 69,000 บวกลบตรงนี้ขึ้นลงประมาณ500ถึง700บาทสิ่งที่น่าสนใจคือเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าทองไทยเนี่ยเหวี่ยงวันละประมาณ300ถึง 1,000 บาทมันไม่ได้เหวี่ยงนิดๆหน่อยๆสมัยก่อนเนี่ยมันเหวี่ยงแค่50บาท100บาทเดี๋ยวนี้มันเหวี่ยงทิ้ง300ถึง 1,000 นะฮะถ้ามีบางวันที่คึกคึกหรือหักโหมหน่อยก็อาจจะ 1,000-2,000 แต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะฮะเดี๋ยวนี้เหวี่ยงจะเห็น 5-600 ต่อวันเนี่ยเป็นเรื่องปกติซึ่งดียังไงดีที่ประชาชนทั่วไปอาจจะทำกำไรแบบกรอบแคบได
1: ้
0: เพราะมันสามารถเหวี่ยงแบบนี้เกือบทุกวันนะฮะวันละ500เนี่ยเห็นเกือบทุกวันเลยนะฮะดังนั้นก็เหมาะสำหรับประชาชนรายย่อยที่อาจจะซื้อขายเก็งกำไรนิดๆหน่อยๆพอเป็นค่าขนมค่าข้าวมีอย่างนี้ก็
1: ม
0: ีซึ่งก็เหมาะมากครับณขณะนี้เพราะว่ามันเหวี่ยงวันละ500ไม่ว่าจะข่าวดีข่าวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหวี่ยงแต่ว่าให้แนะนำว่าให้ทยอยช้อนซื้อเมื่อราคาเหวี่ยงลงแล้วพอมันเหวี่ยงขึ้นก็อาจจะขายทำกำไรไปบ้างนะฮะไม่ต้องรอยาวเดี๋ยวนี้มันเหวี่ยงกันเกือบจะวันเว้นวันเลยจะทุกวันซึ่งท่านทำกำไรได้ง่ายครับ
1: คุณหมอถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวล่ะคะอยากเก็บสะสมไว้แบบเก็บไว้ลูกแต่งงานอะไรเงี้ยอันนี้เข้าได
0: ้ถ้าระยะยาวเนี่ยนะครับแล้วเงินเย็นเนี่ยตอนนี้เข้าได้แต่แนะนำให้ทยอยเข้าซื
1: ้
0: อหมายความว่าท่านแบ่งพอร์ตเป็น10ส่วนทยอยเข้าซื้อแต่ละส่วนค่อยๆทยอยเข้าไปก็ไม่ต้องรีบถ้ายิ่งเป็นนักลงทุนระยะยาวท่านก็อาจจะซื้อแต่ละไม้ให้ห่างกันประมาณ500บาทต่อบาททองคำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปลอดภัยแล้วก็ซื้อในจังหวะที่ย่อ
1: ค่ะอืมค่ะทีนี้ความเคลื่อนไหวของกองทุนบ้างล่ะคะคุณหมอเขาก็ขายเหมือนกันไหมคะ
0: เราจะเห็นได้ว่ากองทุน SPDR เนี่ยที่มันมีรีพอร์ตเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเป็น net sale สำหรับเดือนพฤษภาคม net sale ประมาณ5ตัน6ตันในเดือนปีนี้ที่ผ่านมา5เดือนเนี่ยเขาเป็น net sale ประมาณ33ตันบวกลบนะฮ
1: ะ
0: ก็โดยองค์รวมก็ยังเป็นลักษณะซื้อเร็วขายเร็วเหมือนกันระยะหลังเนี่ยแหละครับไม่ได้ถือยาวมากนะฮะแต่ว่าเข้าเร็วออกเร็วแล้วก็ยังเป็นลักษณะของการซื้อให้ขายตามเลือกข่าวที่เข้ามาครับ
1: อืมค่ะนะทีนี้ถ้าเกิดว่ากลยุทธ์ในรอบนี้ก็คือว่าให้รอรับตรงไหนได้บ้างคะคุณหมอแล้วก็ระวังป้ามไว้ตรงไหนได้บ้างนะคะคุณหมอค่ะ
0: จังหวะรับที่ดีของทองไทยเนี่ยนะครับบริเวณ 68,800 อันนี้หมายความว่าระยะสั้นนะฮะระยะสั้นๆคือใน 2-3 วัน 68,800800 68,000 ท่วนๆและ 67,000 ท่วนๆเนี่ยเป็นแนวรับที่ดีในระยะกลาง
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งอาจจะเหวี่ยงลงมาบ้างก็เหวี่ยงลงมาก็เดี๋ยวๆแล้วก็เด้งกลับ
1: อ
0: ะไรทํานองเนี้ยซึ่งเห็นบ่อยเหมือนกันระยะหลัง
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ครับยินดีครับ
2: สวัสดี
1: ค่ะถึงแม้ว่าทองจะลงแต่ทองจะเหนียวคือลงไม่ลึกใช่ไหมกับข่าวเรื่องของไม่ได้หยุดยิงกันจริงนะคะแล้วก็กลับมาโจมตีกันอีกแล้วยังร้อนแรงอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุสนะคะแต่ก็ทองก็ลงไปลึกสุดรอบนี้แค่ 4,450 เหรียญแล้วตอนนี้เช้านี้เนี่ยก็เด้งกลับขึ้นมาดูโกลด์สปอตตอนนี้อยู่ 4,495 เหรียญ นะคะก็พยายามไต่ระดับกลับขึ้นมาได้ก็คือลดช่วงลบลงมานะคะส่วนถ้าเป็นทองไทยนะวันนี้ก็ประกาศราคาทั้งหมด4รอบนะเดี๋ยวลองกดดูอีกรอบนึงนะว่าอาจจะเพิ่ม4รอบยัง4รอบอยู่นะคะวันนี้ลงมา150บาทต่อบาททองคำค่ะทองแท่งขายออก 69,000

0: 1,250 บาทนะคะอ้างอิงโกลสปอต 4,490 เหรียญนะคะเงินบาท 32.59 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็ลงต่อจากเมื่อวานนี้ทองไทยปิดลงไป600บาทต่อบาททองคำค่ะ
1: ค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ค่าเงินกันนะคะกับดร.กัญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหญิงค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เป็นอย่างไรนะตลาดเงินนะรับข่าวเรื่องสงครามนะที่ยังคงอยู่ยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ค่ะ
2: ก็รับกันไปแบบงงๆค่ะเหมือนจะรู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็อาจจะเหมือนกับขายทำกำไรในส่วนที่มันมีความหวังไปในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะ
0: ค
2: ือปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้ามองกันจริงๆคือบาทแข็งวันศุกร
0: ์
2: มันเป็นวันที่เหมือนกับตลาดรู้สึกว่าทุกอย่างมันใกล้จะจบกันแล้วจริงๆค่
0: ะ
2: แต่พอมันช่วงวีคเอนด์ผ่านไปก็มีรายงานข่าวออกมาบอกว่ามันก็อาจจะไม่คุยกันต
0: ่
2: อ
0: ค่ะ
2: ซึ่งไม่คุยกันต่อว่าเป็นไปตามที่คาดนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าการมีข่าวออกมาว่าไม่คุยกันต่อเนี่ยมันเลยเกิดอาการเทคโปรฟิตขึ้นมันมาจากที่แข็งค่าไปสัปดาห์ก่อนก็ทยอยอ่อนค่าไปน่าจะเทสแนวแถวๆ 32.60 บาทต่อดอลลาร์เมื่อเช้าอะค่
0: ะ
2: ซึ่งมันพอมันเป็นเรื่องที่คาดการไว้แล้วอะค่ะมันเลยไม่มีโมเมนตัมไปต
0: ่อ
2: ตอนนี้ก็เลยกลับมาเคลื่อนไหวในกรอบแคบตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ 32.57 บาทต่อดอลลาร์ปิดสัปดาห์ที่แล้วบ้านเราเนี่ยปิดในประเทศอยู่ที่ 32.55 บาทต่อดอลลาร์คือถ้ามองแบบปิดแล้วปิดวันศุกร์กับระดับตอนนี้มันเหมือนมันไม่ต่างแต่ว่าในระหว่างทางมันมีการสวิงลงแล้วสวิงขึ้นนะคะก็ถือว่ายังเทรดกันเฮดไลน์ข่าวจากฝั่งตะวันออกกลางอยู่ค่ะประเด็นก็คือว่าในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยตัวหลายๆสกุลเงินในเอเชียก็เหมือนจะเพิ่มช่วงบวกต่อไม่ค่อยไหวเหมือนกัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็เหมือนมีเซนติเมนต์ที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะในตลาดหุ้นเอเชียยกเว้นบ้านเรานะคะเสร็จบวกแต่ว่าตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยน่าจะอยู่ในแดนลบกันอยู่ค่ะมีความไม่แน่นอนของตะวันออกกลางเป็นปัจจัยกดดันตรงนั้นส่วนบ้านเราเนี่ยถ้าดูโฟลว์เนี่ยเป็นโฟลว์ฝั่งเอาโฟลว์นะคะคือฝั่งตัวตลาดบอลเนี่ยนักลงทุนต่างชาติอยู่ในน่าจะมีโพซิชันขายสุทธิอะค่ะถ้าจบวันคือตอนนี้ตั้งแต่เช้ามานี่เขาอยู่ในฝั่งขายสุทธิอยู
0: ่
2: ซึ่งน่าจะเป็นภาพนี้ค่ะยิงต่อในช่วงแบบเทรดชั่วโมงเทรดตอนบ่ายของบ้านเราแล้วก็น่าจะปิดเป็นฝั่งขายสุทธิซึ่งนั่นก็แปลว่าเราอาจจะคือถึงแม้ว่าเขาจะกลับมารอประเมินสถานการณ์เนี่ยแต่ว่ามันมีแต่ปัจจัยที่รอจะกดดันให้สกุลเงินเอเชียในภาพรวมอ่อนค่ารวมถึงเงินบาทด้วยค่ะดังนั้นกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้เนี่ยมองด้านบนอาจจะมีอัพไซด์แถวๆ 32.70 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านล่างให้ไว้แถวๆเนี่ยค่ะใกล้ๆ 32.50 บาทต่อดอลลาร
0: ์ค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณหนิง
1: ขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legend's Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT

0: พอดนิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: 10:42 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะเดี๋ยวนงเพิ่มเติมเรื่องของราคาน้ำมันกันนะคะก็มีคุณผู้ฟังก็รอติดตามกันอยู่นะคะก็รายงานตัวเลขนะคะแต่ว่าภาพใหญ่ก็คือว่าก่อนหน้านี้ที่ราคาน้ำมันโลกที่ปรับลงมาเนี่ยในรอบที่มีความหวังเรื่องของการหยุดยิงกันนะคะข้อตกลงหยุดยิงที่บอกว่าอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วแต่ท้ายที่สุดก็ยังไม่ได้เซ็นนะคะแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยราคาน้ำมันโลกค่อนข้างจะลงพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็รอบรายเดือนเนี่ยลงแบบทั้ง WTI แล้วก็ทั้ง Brent เนี่ยลงมาประมาณสัก 5% 7% ได้เลยทีเดียวทั้งเดือนนะคะแต่ปรากฏว่าราคาหน้าปั๊มบ้านเราเองก็ไม่ได้ขยับขยื่นนะคะคุณผู้ฟังก็คงจะพอนึกออกว่าเป็นเพราะเหตุผลนั้นใดๆนะคะก็คือมีหนี้กองทุนนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าค่าการตลาดก็ค้างไว้อยู่ที่ระดับสูงไม่ยอมลงนะคะมาเช็คการค่าการตลาดวันนี้นะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็สำหรับโหมดเบนซินโซฮอลก็ยัง3บาทกว่าๆทุกตัวนะคะเบนซิน95 3บาท60สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล91 3บาท40สตางค์ E20ค่าการตลาด3บาท60นะคะ E85 3บาท59ค่ะส่วนตัวดีเซลนะคะค่าการตลาด2บาทกับอีก1สตางค์นะคะแล้วก็ดีเซล B20 ค่าการตลาด2บาท3สตางค์ทีนี้มาดูกองทุนบ้างนะคะในส่วนของเบนซินโซฮอลก็ยังเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำมันที่ต้องมีการหยอดกระปุกนะคะคืนเงินกองทุนทั้งๆที่การอุ้มเนี่ยไปอุ้มอยู่ในส่วนของดีเซลนะคะก็อย่างตัวแก๊สโซฮอล91เนี่ยคืนกองทุนไปถึงลิตรละ5บาท20นะคะ E85 นี่4บาท30เบนซิน95นะคะคุณใส่เงินเข้ากองทุนไปถึงลิตรละ12บาท76สตางค์ค่ะในขณะที่คนที่ดึงกองทุนเอาเงินกองทุนไปอุ้มนะคะก็คือดีเซลตัวดีเซล B7 นะคะใช้เงินกองทุนอุ้มอยู่ลิตรละ1บาทนะคะซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากอะไรนะคืออุ้ม1บาทแบบนี้พอได้แต่ว่าตัว B20 อันนี้ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะคะตัว B20 ใช้เงินกองทุนอยู่ลิตรละ6บาท49สตางค์นะคะแล้วก็ในปลายทางเนี่ยตัว B7 กับ B20 ห่างกันประมาณ5บาท5บาทนะคะแต่ต้องใช้เงินกองทุนอุดหนุนถึง6บาท49สตางค์คือถ้าเป็นเช่นนี้นะคะถ้าไปเปิดดูสถานะกองทุนเดี๋ยวน้องค่อยเช็คอีกทีนึงนะมันก็จะ6ติดลบ 60,000 ล้าน 60,000 ล้านเนี่ยคือมันจะไม่มีวันที่ปลายทางจะมาถึงประชาชนผู้ใช้น้ำมันได้เลยนะคะถ้ายังเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนะคะก็นี่แหละ ก็เป็นสภาพนะคะที่ยังคงแก้ไม่ตกอยู่ดีนะคะแล้วก็

0: การปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะเพราะว่าก็ไม่ค่อยจะเห็นทางท่านรัฐมนตรีเอกนัทเท่าไหร่เลยระยะหลังๆนี้นะคะส่วนที่บอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีการบอกว่ากดราคาหน้าโรงกลั่นลงมาจำได้ใช่ไหมที่บอกว่า2เฟสอะท้ายที่สุดก็คือจบไปเรียบร้อยแล้วคือไม่มีแล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็เหมือนเดิ
1: ม
0: เหมือนเดิมโอโจ้ด้วยทันหรือเปล่าใครทันยุคนี้นะคะก็นี่แหละก็เป็นสภาพนะของราคาพลังงานในบ้านเรานะคะก็อันนี้ก็รายงานนะเผื่อคุณผู้ฟังรอติดตามเรื่องของค่าการตลาดกันอยู่นะคะ
1: ค่ะส่วนเรื่องของการเดินทางอีกช่องทางหนึ่งรถไฟฟ้าใช่ไหมคะวันนี้ก็จับตานะคะครม.เพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการที่กระทรวงคมนาคมเสนอครม.รับทราบหลักการโอนสิทธิ์บริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะเพื่อรองรับนโยบายรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันนะที่เขาตั้งเป้าหมายว่าจะเริ่มใช้ในวันที่1มกราคมปี70เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางรายงานนะคะที่บอกว่าวาระที่อาจจะเข้าครม.วันนี้เนี่ยก็คือว่าจะมีเรื่องของการปฏิรูประบบรถไฟฟ้าสู่การบริหารรายเดียวหรือว่า single ownership นะคะซึ่งจะให้รฟม.มากำกับดูแลรถไฟฟ้าทุกสายแล้วก็ให้กรุงเทพมหานครเนี่ยโอนสิทธิ์การบริหารรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาให้รฟม.เพื่อความเป็นเอกภาพนะคะพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาสัมปทานของเอกชนจากระบบ PPP net cost เป็นระบบ PPP gross cost หรือว่ารัฐจ้างเอกชนเดินรถในโครงการรถไฟฟ้า4สายนะคะได้แก่สายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายสีชมพูและสายสีเหลืองโดยแนวทางนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อผลักดันระบบตั๋วร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่40บาทตลอดวันนะคะก็อย่างที่ว่าก็คือจะให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าเคาะออกมาเป็นอย่างไรนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่ก็จะเข้าครม.เนี่ยก็คือเรื่องของการปรับเกณฑ
0: ์
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะซึ่งทางคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็เปิดเผยนะคะเรื่องของเกณฑ์ลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็จะให้มีความชัดเจนหลังเข้าที่ประชุมครม.ในวันนี้นะคะโดยก่อนหน้านี้คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยก็บอกว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะดำเนินการทบทวนสิทธิ์และคัดกรองให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อให้เหลือเพียงกลุ่มผู้ที่มีฐานะยากจนและต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงนะคะซึ่งการลงทะเบียนในรอบใหม่นี้รัฐบาลจะยังคงตรึงเกณฑ์รายได้เอาไว้เท่าเดิมแต่จะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับฐานข้อมูลและเครื่องมือในการคัดกรองให้มีความแม่นยำและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ต่ำกว่า18หน่วยงานจะได้เหมือนกับเป็นการสร้างตะแกรงคัดกรองที่รอบคอบมากขึ้นนะคะก็คือจะคัดคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะใครที่อาจจะยังแบบดูแลตัวเองได้อยู่ก็อาจจะออกจากระบบตรงนี้ไปนะคะสำหรับเกณฑ์การคัดกรอง ใหม่นะคะ อย่างเช่นการตรวจสอบข้อมูลภาษีนอกจากการตรวจสอบภาษีเงินได้ที่ไปยื่นตามปกติแล้วจะมีการนำข้อมูลการหักภาษีณที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์มาตรวจสอบร่วมด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยให้รัฐสามารถตรวจพบผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ถูกหักภาษีณที่จ่ายแม้ว่าคนนั้นอาจจะยังไม่เคยไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเลยก็ตามนะคะสำหรับการประกอบธุรกิจและการลงทุนหากฐานข้อมูลตรวจพบว่าผู้ลงทุนมีสถานะเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีการจดทะเบียนพอร์ตเพื่อเล่นหุ้นบุคคลกลุ่มนี้ก็ต้องถูกคัดกรองออกจากระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีเพราะชัดเจนเลยว่ามีรายได้นี่นานะคะหรือการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตก็จะพิจารณาถึงการถือครองกรมธรรม์เพิ่มเติมถ้าพบว่าผู้ลงทะเบียนมีการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีมูลค่าสูงในระดับหลักล้านบาทอันนี้ถูกตัดสิทธิ์ทันทีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นการทำประกันเล็กๆน้อยๆทั่วไปอันนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการรับสิทธิ์นะคะเรื่องของการครอบครองสินทรัพย์เกณฑ์การตรวจสอบสินทรัพย์เดิมก็ยังคงนำมาใช้อย่างเข้มงวดนะคะทั้งเรื่องการตรวจสอบการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงการถือครองที่ดินและเสียภาษีที่ดินนะคะสำหรับการปรับปรุงเครื่องมือด้วยฐานข้อมูลที่ใหญ่และแม่นยำขึ้นเนี่ยก็จะช่วยสกรีนผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงออกไปได้ซึ่งก็จะทำให้จำนวนผู้ถือบัตรลดลงเหลือเพียงกลุ่มเปราะบางตัวจริงนะคะโดยรายละเอียดและเกณฑ์คัดกรองทั้งหมด

0: ที่ได้ข้อสรุปแล้วจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้พิจารณาเห็นชอบก่อนจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปซึ่งการลงทะเบียนใหม่คาดว่าจะทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดลงเหลือเพียงกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริงก็จะดีต่อการบริหารจัดการงบประมาณของทางภาครัฐนะคะซึ่งงบที่ตั้งเอาไว้เดิมก็อาจจะลดลงไปด้วยนะคะ
1: อืมใช่ค่ะนะก็เคลียร์กันสักรอบนึงนะคะว่าเอาคนจนตัวจริงนะว่างั้นนะเนาะก็อาจจะทำให้แต่ว่าสิทธิ์ที่จะใช้ไทยช่วยไทยเนี่ยในกลุ่มของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเขาเคลียร์คุณสมบัติแล้วคุณไม่เข้าเกณฑ์คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาก็จะโยกคุณมาเข้าสู่กลุ่มที่ถือกลุ่มที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยแหละเหมือนเราท่านๆเนี่ยก็คือว่าใช้ไทยช่วยไทย plus 60-40ได้นะคะเพราะว่าสิทธิ์ที่เตรียมไว้30ล้านสิทธิ์นั้นมันยังคงเหลืออยู่อีกประมาณ 3-4 ล้านสิทธิ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะก็เรียกได้ว่ารูดกันสแกนกันแบบว่าฉ่ำเหมือนกันนะคะก็เห็นยอดที่รายงานกันมาเนี่ยก็ตอนนี้มีการใช้ไปละทะลุ 2,000 ล้านละ 2,000 ล้านบาทแล้วนะคะก็มีผู้ใช้เนี่ยในช่วง2วันแรกเนี่ย 8.7 ล้านคนคุณผู้ฟังเป็น1ใน 8.7 ล้านคนหรือเปล่านะคะคุณแก้มไปลองยัง
0: ยังเลยค่ะยังไม่นะแต่ก็ยังมีเวลาไงทั้งเดือนใช่ไหมคะ
1: แต่รอบนี้เราจะรู้สึกฟินขึ้นจากรอบก่อนนิดนึง อันนี้แบบพูดแบบนี่นะเพราะว่ามันจ่ายแค่ 40%
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมอย่างเช่นสมมติว่า60บาทอ่ะเราก็สแกนดึงในกระเป๋าตังค์ของตัวเองก็ประมาณ20บาทอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกอู้ได้นะอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่ต้องรีบแบบบอกวันนึงให้มา200เราเติมอีก133บาทก็ไม่ต้องรีบแบบใช้ทุกวันติดต่อกัน5วันมันก็หมดแล้วนะ
0: กระจายกระจาย
1: ใช้เหมือนกับปกติอ่ะเราใช้เหมือนกับปกตินะจะได้กระจายกันไปใช้นะให้ครบเดือนนะเพราะว่านี่ต้องใช้อีกหนึ่งเดือนนะกว่าจะได้อีกพันหนึ่งนี่คือเดือนหน้านั่นเองนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะทีนี้เนี่ยก็มาเรื่องของvirtual bank ต่อนิดหนึ่งนะคะซึ่ง อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเมื่อวานเนี้ยเขามีประชุมผู้ถือหุ้นกันใช่ไหมคะของทาง CPO เนาะก็ปรากฏว่าที่ประชุมนั้นมีมติไม่อนุมัติในหลักการที่จะแยก3ธุรกิจก็คือ Counter Service ไทย Smart Card แล้วก็ CP Extra เข้าไปอยู่ในรวมกับ Virtual Bank ของกลุ่ม CP ที่เขาตั้งเป็นอีกหนึ่งบริษัทขึ้นมาคือชื่อว่าบริษัท ACM Holding จำกัดมหาชนนะคะแต่ว่าบริษัทนี้ก็อยู่ในเครือ CP Group นั่นแหละปรากฏว่าเสียงลงมติคือท่วมท้นเลยนะที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้เข้าไปรวมกับ Virtual Bank อ่
0: ะ
1: ตั้ง 96% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่า3ธุรกิจดังกล่าวก็จะไม่ได้อยู่ในส่วนของ Virtual Bank นะทีเนี้ยก็ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่มองกันก็คือเป็นเพราะว่าถ้าไปอยู่ใน Virtual Bank นั่นหมายความว่าก็ต้องไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลเนาะเพราะว่าการทำธุรกิจ Virtual Bank นั้นทำก็เนื่องมาจากได้รับใบอนุญาตนะในการทำธุรกิจ Virtual Bank จากธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เข้าไปรวมก็ยังเหมือนเดิมเนาะก็คือไม่ต้องรายงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเกณฑ์ที่จะเข้มนิดนึงถ้าเกิดว่าอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารประเทศไทยนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะทางผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกของแบงก์ชาติค่ะคุณชยาวดีชัยอนันต์นะคะก็บอกว่ากระบวนการพิจารณาอนุญาตการตั้ง Virtual Bank หรือว่าธนาคารพาณิชย์ไร้สาขานั้นยึดเกณฑ์เนี่ยตามประกาศของกระทรวงการคลังนะคะซึ่งสาระสำคัญของหลักเกณฑ์นี้กำหนดให้ผู้ที่ยื่นขอใบอนุญาตนั้นขีดเส้นใต้ต้องจัดโครงสร้างธุรกิจทางการเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันและแยกออกจากธุรกิจนอกภาคการเงินอย่างชัดเจนค่ะเพื่อที่จะให้หน่วยงานกำกับดูแลสามารถติดตามและบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้นะคะก็ย้ำมาว่าคือต้องแยกกันอย่างชัดเจนก็ไม่แน่ใจนะว่าในส่วนนี้จะ มีประเด็นอะไรตามมาด้วยหรือเปล่านะคะโดยย้ำบอกว่า

0: ผู้ยื่นขอลายเส้นต้องทำตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะเพราะว่าทางแบงก์ชาติเองก็ต้องอยากให้เกิด virtual bank นะคะแล้วก็โปร่งใสแล้วก็กำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะส่วนวันนี้ในส่วนเจ้าแรกเลยที่เขาเปิดตัวไปแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเริ่มธุรกิจเนี่ยคือ19มิถุนายนก็คือคลิกนะอันนี้ของทาง K-Bank K-Bank Advance แล้วก็ OR K-Bank Advance OR เขาจะเปิด19มิถุนายนแต่ว่าวันนี้เขาให้ลูกค้าไปเปิดบัญชีได้เองแล้วนะแล้วเราพูดว่าไปก็ไม่ได้เพราะเขาไม่มีสาขา คือคุณโหลดแอปคลิกนั่นแหละนะคะแล้วที่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังก็คือว่าเราเลือกเบอร์บัญชีเองได้เลยใครจะมูใครจะอะไรนะเบอร์ไหนเปิดซับเปิดกระเป๋าปิดกระเป๋าอะไรก็คือเลือกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขมงคลเสริมเงินเสริมงานเสริมความรักเลขตองเบอร์สวยเบอร์สลับอะไรก็ได้เลยนะคะรวมไปถึงการเลือกเลขบัญชีบางคนก็บอกว่าอยากให้ตรงกันน่ะเบอร์มือถือกับเบอร์บัญชีอยากให้ตรงกันแบบจำไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะก็แจ้งให้ฟังนะใครสนใจก็เข้าไปที่จองได้นะเบอร์บัญชีเนี่ยเข้าไปที่แอปของ MyAIS นะคะก่อนที่คลิก Virtual Bank รายแรกนั้นจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
1: อย่างนี้ก็แปลว่าต้องรีบสำหรับคนที่แบบอยากเล่งจองอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: อย่างสมมติคุณแก้มอยากได้อันนี้ได้หนูเดี๋ยวลองดูกันนะสมมติว่าคุณแก้มอยากได้999
1: เลขสวยมากๆอย่างเงี้ยต้องรีบก่อนคนอื่น
0: ใช่
1: ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเลยเปล่าเออนะคะส่วนขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงเรื่องของครม.นะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการอนุมัติรวมสัมปทานรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะก็มีทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมเนี่ยออกมาเปิดเผยนะข่าวเข้ามาล่าสุดนี้นะคะบอกว่าวันนี้ที่ประชุมครม.จะยังไม่ได้พิจารณาวาระเรื่องหลักการโอนสิทธิ์บริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้รฟม.เพราะว่ายังอยู่ระหว่างการรอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คาดว่าจะรวบรวมได้ครบถ้วนและนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้ภายในสัปดาห์หน้านะคะโดยเรื่องนี้การดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบจากครม.จะดำเนินการโดยขอยกเลิกมติเดิมเพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่แบบตลอดสายในลักษณะตั๋วร่วมโดยมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นในระยะแรกที่17บาทและสูงสุดไม่เกิน45บาทเมื่อเดินทางเชื่อมต่อข้ามทุกแพลตฟอร์มรวมกันพร้อมกับกำหนดเงื่อนไขห้ามจัดเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนนะคะให้จัดเก็บครั้งเดียวตลอดการเดินทางค่ะสำหรับการบริหารจัดการรายได้ Clearing House เนี่ยนะคะคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าจะมีการเปลี่ยนจากเดิมที่เคยมอบหมายให้สำนักงานรัฐบาลดิจิทัลดำเนินการมาเป็นมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการคลังโดยใช้ระบบของธนาคารกรุงไทยมาบริหารจัดการแทนนะคะนอกจากนี้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการแบบเจ้าของรายเดียวจะมีการโอนสิทธิ์รายได้และหนี้สินของรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทองรวมถึงการนำรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ามาอยู่ใต้การกำกับของรฟม.เพื่อให้สามารถออกนโยบายต่างๆไปในทิศทางเดียวกันได้นะคะก็ยืนยันว่าโครงการนี้จะดำเนินการได้ทันภายในปี2570นี่แหละเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนสำหรับปี70อย่างแน่นอนเพราะว่าปัจจุบันก็ดำเนินการมาไกลพอสมควรแล้วนะคะ
0: ค่ะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับ Econ News Update นะคะคุณแก้มแม่นงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิริพงษ์สั่งสังคยนาบริการเรียกรถผ่านแอปหลังเกิดเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชันแต่กรณีแอปพลิเคชันที่เกิดเหตุมีเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดส่วนคมนาคมได้มีการรายงานผลการดำเนินการและการเยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนผู้เสียหายมีความพึงพอใจหรือไม่ขณะเดียวกันได้มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันผู้ให้บริการทุกรายว่าต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่วเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีผู้ขับขี่เข้ามาสมัครง่ายเกินไปซึ่งไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมโดยคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้สำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรมกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนหน้านี้ใช้เวลาดำเนินการทำใบขับขี่อยู่ที่45วันแต่ตอนนี้ใช้เวลาเพียง1วันที่จะสามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยการแจ้งก่อนว่าจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยสตช.จะส่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้ามายังคลังข้อมูลให้กับผู้ขอซึ่งจะขอจะนำประวัติดังกล่าวไปขอยื่นใบขับขี่ได้ทันทีวันนอเผยคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลจ่อถกยุทธศาสตร์ดับไฟใต้ในวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุรายวันโดยยอมรับว่าสถานการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุใหญ่มาจากเรื่องใดซึ่งรัฐบาลกำลังติดตามอยู่โดยจะมีคณะกรรมการในการดูแลติดตามสถานการณ์ในพื้นที่หวังว่าภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาแล้วเชื่อว่าน่าจะคลี่คลายลงพร้อมทั้งมองว่าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีประโยชน์อยู่ส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาหากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยากซึ่งจะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าอยากให้รอชุดกรรมการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายได้ประชุมและวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนพิธีรดน้ำศพอสทพ.วุฒิพงศ์พลีชีพเหตุปะทะจะแนะที่ศาลาอเนกประสงค์วัดบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลตรีกรกฎผู้โชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพอสทพ.วุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดร้อยทพ.กองหนุนชกทพ.46ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของวีรบุรุษผู้กล้าอย่างพร้อมเพรียงและเต็มไปด้วยความอาลัยเพราะมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยารวมเป็นเงินกว่า 535,000 บาทก่อนส่งร่างกลับสู่มาตุภูมิที่จังหวัดตรังขณะที่ความคืบหน้าทางคดีซึ่งเบาะแสสำคัญจากการสอบสวนบุคคลในบ้านระบุว่าคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่และเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่คือนายยามาลุตินฮาแวร์บือซาแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการซึ่งมีหมายจับติดตัวถึง4หมายซึ่งอาศัยจังหวะชุลมุนยิงเปิดทางและหลบหนีไปได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยจำนวน2รายคือนายซายูกิอาแวร์เจ้าของบ้านและนายซูเปียนซูหลงบุตรเขยคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรงนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลหาเบาะแสติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพบวัตถุระเบิดหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาบางขุนนนท์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางขุนนนท์ได้รับแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายวัตถุระเบิดบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ EOD เพื่อเข้าเก็บกู้วัตถุดังกล่าวในที่เกิดเหตุพบระเบิดชนิด MK2 วางปะปนกับขยะซึ่งอยู่บริเวณริมถนนจากการสอบถามทำให้ทราบว่าในช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะและพบวัตถุดังกล่าวปะปนอยู่กับขยะจึงทำการแกะดูพบเป็นวัตถุระเบิดขนาด MK2 จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการปิดกั้นบริเวณก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่ EOD เข้ามาเก็บกู้วัตถุดังกล่าวออกไปจากการสอบถามเจ้าหน้าที่รปภ.ของธนาคารทำให้ทราบว่าจุดดังกล่าวเป็นที่ทิ้งขยะรวมกันไว้ก่อนที่ในช่วงเช้าจะมีการมาดำเนินการคัดแยกและเก็บไปทางนี้ฝ่ายสืบสวนสน.บางขุนนนท์จะทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาตัวคนที่นำวัตถุระเบิดดังกล่าวมาทิ้งไว้คาดว่าจะนำมาทิ้งเป็นการเกรงกลัวความผิดอนุชาอภิสิทธิ์หาเสียงตลาดเช้าดินแดงแม่ยกให้กำลังใจเพียบที่ตลาดเช้าดินแดงเขตดินแดงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนางสาวจันทิมาสุทธิสุราชผู้สมัครสกเขตดินแดงเบอร์4ลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีประชาชนพ่อค้าแม่ค้าขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองโดยมีนายองอาจเป็นช่างภาพกิตติมศักดิ์นายอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ว่าการลงพื้นที่ของนายอนุชาไม่ได้เพียงมาหาเสียงและจากไปเพราะมีปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องกัญชาผิดวัตถุประสงค์เรื่องการแยกขยะการเพิ่มคนในการจัดเก็บการจัดการขยะตลอดจนเรื่องน้ำท่วมซึ่งนายอนุชาได้คุยกับสำนักระบายน้ำเรื่องการใช้โครงสร้างอุโมงค์ยักษ์ส่วนการบริหารจัดการเรื่องน้ำมันหรือพลังงานปัจจุบันยังไม่มีการเอาจริงเอาจังกับเรื่องค่าการกลั่นและยังไม่ได้รับการชี้แจงจากกระทรวงพลังงานเมื่อถามว่าเขตดินแดงแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างนายอนุชากล่าวว่าทำให้มีชีวิตที่สบายเดินทางได้สะดวกความสะอาดและเรื่องของรายได้จึงขอความอนุเคราะห์จากประชาชนคนกทม.ทุกคนเลือกสก.ทั้ง50เขตและผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์จากนั้นนายอนุชาได้ขึ้นรถแห่หาเสียงพร้อมผู้สมัครสก.ขอคะแนนบนถนนประชาสงเคราะห์ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดีตลอดสองข้างทางทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ
2: และหนุ่ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
1: วันนี้อังคารที่2มิถุนายนนะคะ

0: หลายๆคนก็หยุดยาวนะ
1: ใช่วันนี้ลดโล่งๆหน่อยถ้าเทียบกับวันทำงานปกติ
0: ใช่ออกจากบ้านมาน่ะออกจากบ้านมาเฮ้ยทำไมถนนโล่งจังเลยล่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้รถไม่ติดเลย
1: มีเราเท่านั้นหรอที่ทำงาน
0: ก็เลยแปลกใจว่าโอ้ลุงนี้ออกสายกว่านี้อีกนิดนึงก็ได้นะ
1: จริงค่ะนุ้ยก็รู้สึกเหมือนกันเราก็คิดว่ามันจะเหมือนปกติใช่ไหมเราก็ออกแต่เช้าตรู่เลยถึงเร็วมากเลยพี่กุ้ง
0: ใช่วันนี้เวลาเหลือเลยอะ
1: ใช่
0: ชิวๆมากเลยเพราะว่าเราลืมไปว่ามันเป็นวันหยุดยาว
1: ค่ะ
0: คือหลายๆคนก็เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเนาะแล้วก็อ่ะแต่ว่า Marketing News Update นะคะก็มาเจอกับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะอยู่กับสร้อยฟ้าและสุดตาค่ะเรื่องราวด้านการตลาดจะนำมาฝากกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปที่ช้อปปี้ก่อนหลายๆคนเนี่ยแหมก็ช้อปปี้นะเป็นเรื่องเป็นมันเหมือนเป็นไลฟ์สไตล์แล้วอะ
1: ก่อนนอนขอไถสักหน่อยใส่ตะกร้าสักนิด
0: เออแล้วก็ตื่นนอนก็ไถนิดนึงนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รอของมาส่ง
1: โอ้โหแป๊บนึงก็จะเริ่ม
0: คือไลฟ์สไตล์เราจะเป็นอย่างนี้แล้ว
1: จริง
0: ไม่ได้ไปเดินห้างไปเสียเวลาเดินมากมาย
1: ค่ะ
0: อยู่กับปลายนิ้วนี่เองเน
1: า
0: ะ
1: ช็อปตลอดเวลาน่ากลัวเหมือนกันเนาะ
0: รู้สึกว่าเงินฉันไหลออกเยอะจัง
1: จริงค่ะ
0: เนาะ
1: เดย์ทุกวันเลย
0: แต่ว่ามันถ้ามันเป็นความสุขอะก่อนคุณจะช็อปคุณก็คิดนิดนึง มันจำเป็นไหม
1: ไม่กล้าตอบแล้ว
0: ซื้อสินค้าด้วยอารมณ์หรือว่าสินค้าด้วยสมอง
1: อารมณ
0: ์อารมณ์
1: ชัดเจนเลยค่ะ
0: ผู้หญิงจะซื้อสินค้าด้วยอารมณ์แต่ผู้ชายนะมีสติมากกว่าในการซื้อของ
1: อ
0: ันนี้ต้องยกให้คุณพ่อบ้านเขาจะมีสติมากกว่าคุณผู้หญิงนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะเรามาพูดถึงช้อปปี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยธุรกิจขายดิบขายดีมากมายใครอยู่ในนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าในที่ไปขายของในช้อปปี้เนี่ยเขาก็เริ่มโอดครวญกันแล้วนะ
1: ว่าไม่ไหวเพราะว่าถูกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะคะพี่กุ้งจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ 5% กว่าถึง 15% กว่าเขาขยับอีกประมาณ 2% เลยอะเป็น 7% กว่าถึง 17% กว่า
0: คือมันขยับขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยนะ
1: เท่าตัวค่ะหมายถึงว่าขยับในสัดส่วนที่เยอะอ่ะ5เป็น7อย่างเงี้ยมันเยอะนะ
0: ใช่ๆก็คือ 50% ขึ้นไปเป็นรายจ่ายที่พ่อค้าแม่ค้าต้องจ่ายให้กับตัวแพลตฟอร์ม
1: 5%
0: คือหมายถึง 50% ของเดิมของเดิมเคยจ่ายแค่ 5% แล้วต้องจ่ายเป็น 7% 8% เนี่ยก็คือสมมุติเคยจ่ายอยู่10บาทต้องจ่ายเป็น15บาทก็คือรายจ่ายของพ่อค้าแม่ค้าเขาสูงขึ้นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้แพลตฟอร์มนั้นๆมากขึ้น
1: ถ้าคิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นใช่แล้วค่ะก็กำไรเขาก็ถูกแบบลดทอนไปเนาะตรงนี้เนาะเพราะโดนค่าธรรมเนียมค่ะทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นสินค้าอุปโภคบริโภคของกินนะคะทุกอย่างที่เราสั่งแหละนะคะกาแฟแชมพูโดน 17% กว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็หนักเหมือนกันนะคะจาก 10% เป็น 11.7% แต่ก่อนเราไม่เคยคิดเลยพี่กุ้งว่าเราจะสั่งซื้อเครื่องซักผ้าทีวีผ่านแพลตฟอร์มอย่างเงี้ย
0: แต่พี่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะ
1: หร
0: อเครื่องซักผ้าของใหญ่ๆอ่ะจะไม่ได้สั่งผ่านแพลตฟอร์มเราจะสั่งพวกผู้หญิงก็จะเป็นแบบเครื่องประดับจุกๆจิกๆเสื้อผ้า
1: ค่ะ
0: อารมณ์ของผู้หญิงจะเป็นตลาดแนวนี้มากกว่าเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าซื้อมาแล้วซื้อไม่อีกอ้าวทำไมซื้อไม่อีกวะ
1: ซ้ำเอ๊ะมันคุ้นๆนะยังไม่ได้ซักยังไม่ได้ใส่เลยเอา F มาอีกแล้วอย่างเงี้ยนะคะ
0: เนี่ยเขาใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลไง
1: จนลืมจำไม่ได
0: ้แต่ว่าในแง่ของพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บอกว่าต้นทุนเขาสูงขึ้นต้นทุนร้านค้าที่เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ย
1: ค่
0: าธรรมเนียมที่แพลตฟอร์มเรียกเก็บมันสูงขึ้นนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ได้มันจะส่งผลมาที่ราคาไหมแต่ราคาก็ต้องแข่งกันอยู่ดีแข่งกับแพลตฟอร์มสีน้ำเงิน
1: คือปกติอ่ะถ้าถามถ้าเราเป็นใจพ่อค้าแม่ค้าเราก็ต้องผลักใช่ไหมเราไม่อยากรับตรงนี้ก็ต้องให้ลูกค้าด้วยกันขึ้นราคาสินค้าแต่อย่าลืมว่าในนั้นนะโอ้คู่แข่งแบบคุณขึ้นราคาใช่ไหมอย่างเราอะเทียบกันของเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันอะร้านนี้ถูกกว่า 10-20 บาทยังมีผลกับเราเลยอะพี่กุ้งนอกจากโอเคว่าอาจจะมีเรื่องอื่นว่าความเชื่อถืออะไรก็ตามหรือว่ารีวิวดีไม่ดีอันนี้อาจจะทำให้เราตัดสินใจเลือกร้านที่แพงกว่าสัก 10-20 บาทเพื่อความมั่นใจได้เห็นมั้ยในมุมของคนซื้อมันเซนซิทีฟกับเรื่องราคา
0: ใช่นะแต่ว่าการปรับค่าธรรมเนียมของ Shopee ในครั้งนี้นะท่านผู้ฟังคะก็ยังนิดนึงที่บอกว่ายังไม่ได้ครอบคลุมทุกประเภทสินค้า
1: ค่ะ
0: ถ้าสินค้าที่ร้านค้าขนาดเล็กๆยอดขายรวมไม่

0: ม่เกิน 10,000 บาทในรอบ30วันเนี่ยก่อนตัดรอบเดือนเนี่ยรวมถึงร้านค้าที่เข้าโปรแกรม Prime Seller เนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการขายเพิ่มเติม 0.5 ถึง 1.5%
1: อ๋อร้านเล็กนะถือว่าคุณยังขายได้แค่ในรอบเดือนหนึ่งอะไม่ถึง10,000บาทเขาก็ช่วยหน่อย
0: ถ้าน้อยขนาดนั้นก
1: ็คุ้มหรือเปล่าใช่ไหม
0: คุ้มไห
1: ม
0: แต่อาจจะเป็นแค่ทางเลือกเสริมจะขายหลายๆแพลตฟอร์มขายหน้าร้านด้วยแล้วก็ขายผ่านช้อปปี้ด้วยน
1: ะ
0: แต่ถ้ายอดขายน้อยนะเขาก็ยังให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะ
1: อ
0: ันนี้ก็ยังดีนิดนึง
1: แต่มันมีหลายส่วนอันนี้มันเป็นค่าธรรมเนียมใช่ไหมคะส่วนหนึ่งค่าธรรมเนียมการขายอย่างเงี้ยแต่มันจริงๆมันในความเป็นผู้ขายอยู่กับแพลตฟอร์มก็จะมีค่าธรรมเนียมการให้บริการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวอีกใช่ค
0: ่
1: ะมันคงมีส่วนอื่นที่มันก็เนาะท็อปเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าช้อปปี้บอกอันเนี้ยยังไม่ไปรวมถึงส่วนอื่นนะยังใช้อัตราเดิมทั้งหมดค่ะนี่แค่
0: ก็เพิ่งรู้นะ
1: ค่าธรรมเนียม
0: ว่ามีทั้งเมื่อกี้บอกค่าธรรมเนียมการขายใช่ไห
1: ม
0: มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยก็จ่ายอยู่แล้วคงที่ 3% ไม่รวมแวต
1: ค่ะ
0: ค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม
1: ค่ะ
0: ก็คุณใช้พื้นฐานแพลตฟอร์มเขาก็จ่ายค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์มคงที
1: ่
0: 1บาทต่อคำสั่งซื้อสำเร็จไม่รวมแวต
1: ก็คือคุณไปใช้หน้าร้านเขาแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการปรับขึ้นเฉพาะมอลเซลเลอร์ร้านค้าทางการในเมื่อคุณอยู่ในจุดที่คนเขามั่นใจไงถ้าช็อปกับเขาช้อปปี้มอลอันนี้มันมั่นใจถูกป่ะ
0: ถ้าขายดีขายดีก็ต้องจ่ายเพิ่ม
1: ใช่แต่ว่าถ้าเป็น Lazada เขาเป็น Lazada Last Mall
0: อ
1: ันที่เหมือนแบบทางการจริงๆมั่นใจได้ว่าของจริงอ่ะไม่ถูกล็อกอ่ะ
0: ต่อมีอีกค่าธรรมเนียมไม่จบม
1: ี
0: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระคงที่ 5-7% ตามระยะเวลาการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน Special S-Pay Later อีก 3-7% ตามระยะเวลาการผ่อนชำระอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าสินค้าตัวนั้นขายและมีลูกค้าเข้าระบบผ่อนก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเจ้าของสินค้าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคงที่ 3-7%
1: ตามระยะเวลาผ่อน
0: ตามระยะเวลาผ่อนนานก็คงต้องเสียค่าธรรมเนียมเยอะนะแล้วก็รวมไปถึงค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีคงที่20บาทต่อเดือนเฉพาะร้านที่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน
1: คล้ายๆกับบัญชีธนาคารเลยเนาะไม่หมุนเวียนใน1ปีจนจะถูกล็อกนะแบบเนี้ย
0: ก็คือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เราบอกไปตรงเนี้ย Shopee ก็บอกว่ายังเป็นอัตราเดิมนะ
1: ค่ะ
0: โอ้แต่ว่าคนที่จะขายบนแพลตฟอร์มของเขาอ่ะก็จะมีค่าธรรมเนียมหลากหลายประเภทเนาะไม่ใช่ตีกลมกลมมาตัวเดียว
1: ใช่นะเราเองเนี่ยยังอยู่ในเฉพาะขาผู้ซื้ออยู
0: ่
1: เรายังเลือกได้ว่าโอ๊ยถ้ามันขยับราคาฉันขอยังไม่ซื้อหรือว่าไปเทียบกันกับหลายๆแพลตฟอร์มนะคะแต่ตอนเนี้ย
0: แล้วทำไม Shopee จู่ๆมาขึ้นค่าธรรมเนียมในจังหวะที่เศรษฐกิจแบบนี
1: ้
0: พ่อค้าเองเขาก็ใช่ว่าจะแบบสภาพคล่องเป็นเลิศเมื่อไหร
1: ่
0: ทำไมล่ะ
1: นั่นน่ะสิคะเขาบอกว่าเหตุผลเนี่ยเพื่อนำรายได้ไปต่อยอดและพัฒนาความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องก็เหมือนกับ
0: มีเหตุและมีผล
1: ฉันก็ต้อง maintenance แพลตฟอร์มฉันนะก็ต้องขอเงินจากพ่อค้าแม่ค้าที่มาอยู่ใช้พื้นที่หน้าร้านฉันเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นการสร้างคุณค่าและโอกาสเติบโตในระยะยาวให้กับผู้ขายไว้ง่ายว่าถ้าฉันไปทำระบบหลังบ้านดีแพลตฟอร์มดีอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะได้แบบขายได
0: ้
1: มากขึ้นนะมันอาจจะระบบอะไรรวดเร็วดูง่ายใช้ง่ายพัฒนาอะไรหลังบ้านก็ตามมีผลเหมือนกันไหมพี่กุ้งถ้าเราในแง่ของการที่ซื้อของกับแพลตฟอร์มไหนอะความสะดวกนะคะแบบเข้าไปแล้วดูง่ายหาสินค้าง่ายความชินอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่กับแพลตฟอร์มนั้น
0: ใช่แล้วเวลามีแพลตฟอร์มเวลาที่เขามีติ้งมามีแบบมีส่วนลดเนี่ยบาท2บาทอ
1: ะ
0: เราก็เก็บ
1: มันมีผลนะ
0: มันมีผลต่อใจ
1: ค่ะ
0: คือจริงๆบางครั้งซื้อสินค้า200แล้วมันมีแบบคูปองให้เราเก็บสัก3บาท5บาทมันก็
1: ได้ลดอะแต่มันก็ได้ลด
0: แต่ว่าเวลาเราเก็บคูปองมาได้เนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเหมือนชั้นชนะ
1: ใช่
0: ชั้นชนะ
1: คูปองมีจำกัดหรือเปล่าเติมเรื่อยๆอะไรเงี้ยหรือเปล่า
0: พูดถึงอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าคนเนี่ยเข้ามาใช้เรียกว่ามาซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มก
1: ัน
0: มากขึ้นนั่นเอง
1: เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยคือไม่ได้แค่เก็บในส่วนของคนขายเท่านั้นนะสิ่งต่างๆเนี่ยพอเขาสมมติว่าขึ้นค่าธรรมเนียมแล้วเนี่ยเขาจะไปทำโปรโมชั่นนะเรื่องโค้ดส่วนลดของแพลตฟอร์ม Shopee Coin ที่เราชอบเก็บเหรียญกันนะคะแล้วก็พวกว่าเดี๋ยวพอเก็บเหรียญไป

0: ก็เอาไปส่งรถได้แล้วก็ฟรีค่าส่งมีคูปองต่างๆให้เก็บเนี่ย Express Delivery ส่งเร็วส่งด่วนอุ้ยไม่เคยเจอพี่กุ้งสั่งตอนเที่ยงบ่าย3ของมาส่งทั้งที่เราไม่รู้เรากดส่งปกติเราใช่เหรอคะ
1: ใช่
0: กดเมื่อตะกี้อะไรเงี้ย
1: คือเดี๋ยวนี้ TikTok เองก็ดีหรือว่าจะเป็นShopee ก็ดีเนี่ย
0: ค่ะ
1: เวลาเขาบอกสั่งก่อนเที่ยงถ้าสั่งก่อนเที่ยงเนี่ยมาส่งภายในวันนี
0: ้
1: ก็เคยคิดนะว่าจะจริงไห
0: ม
1: ปรากฏว่าจริงว่ะ
0: จริง
1: อีก2ชั่วโมงมาถึงแล้ว
0: หนูยังไม่ได้อ่านด้วยพี่กุ้งว่ามันส่งด่วนพอเราถึงบ้านสมมติเรากดสั่งก่อนออกจากออฟฟิศถึงบ้านปุ๊บแป๊บเดียวมอเตอร์ไซค์ส่งตามเราบอกว่าเอ๊ะใช่เหรอคะส่งผิดหรือเปล่ายังเพิ่งสั่งของเมื่อกี้นะ
1: ใช่ซึ่งเมืองจีนก็เป็นอย่างนี้นะหนู
0: จริงค่ะ
1: เมืองจีนเนี่ยก็สั่งปุ๊บแป๊บเขาส่งเลย
0: แล้วมันไม่ได้แพงด้วยหรอหมายถึงว่าไม่ได้คิดค่าส่งพิเศษอะไรด้วย
1: ใช่ก็คือคนขายก็อยากขายสินค้าไงก็เลยทำให้เกิดการเนี่ยคือการแข่งขันการให้บริการนะก็ถ้าเกิดผู้ประกอบการบางคนก็นึกถึงพอเวลาเห็นแพลตฟอร์มขึ้นค่าธรรมเนียมแล้วเนี่ยนึกถึงเอ๊ประเทศไทยเนี่ยควรจะมีแพลตฟอร์มสัญชาติไทยบ้างไหม
0: อยากให้มี
1: อยากให้มีอยากให้เกิดก็มีความพยายามของคนไทยพยายามจะปั้นแพลตฟอร์มขึ้นมานี่แหละ
0: ค่ะ
1: นะและจริงๆอยากให้ภาครัฐเนี่ยสนับสนุนนะ
0: แน่นอนไม่ว่าถ้าเป็นแพลตฟอร์มคนไทยเราเป็นพ่อค้าแม่ขายคนไทยเราก็อยากอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นของเราอ่ะเงินทองทุกอย่างมันก็คือหมุนเวียน อยู่ในเราแท้
1: อันนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาคุยเรื่องของแพลตฟอร์มไทยว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมนะแต่ตอนนี้พาไปกินขนมปังกันก่อนท่านผู้ฟังคะ
0: โอ้ใกล้เที่ยงพอดีเลยหิวยัง
1: ขนมปังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็กินอยู่เป็นกินแต่ไม่ถึงขั้นเป็นแบบฝรั่งเนาะก็
0: ค
1: ือชอบกินอยู่บ้างในบางเวลา
0: เรากินเป็นเบเกอรี่นะเราไม่กินเป็นอาหารหลักเรากินเป็นขนมของว่างคุณชอบไหม
1: ชอบสิชอบสิไซส์ที่อยากได้ขยับได้ตลอดเวลาเพราะขนมปังนี่แหละเน
0: าะ
1: แต่พอเวลาเราเห็นเบเกอรี่ร้านขนมปังหรือขนมเค้กสวยๆเนี่ยเราก็อยากจะกินแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าตลาดขนมปังเนี่ยมูลค่ามันหลายพันล้านอะ
0: ค่ะแล้วรู้สึกว่ามันแข่งกันเยอะมากเลยมันหลายยี่ห้อมากกินไม่ทัน
1: ใช่ถ้าเดินไปห้างนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเดินไปห้างปกติพี่จะใช้บริการเซ็นทรัล
0: ค่ะ
1: ฟิวเจอร์เงี้ยฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตเนี่ย
0: ค่ะ
1: แค่คุณเดินไปชั้นใต้ดิน
0: เนี่ยโอ้โห
1: ขนมปังนี่เลือกไม่ถูกขอโทษถ้าคุณลดน้ำหนักนะถ้าคุณลดน้ำหนักคุณอย่าเดิน
0: คือกลิ่นเขาลอยมานี่เราก็ใจเหลวแล้วอะ
1: คือช่วงลดน้ำหนักอันนี้พี่เคยทำยังไงไปทั้งฝั
0: ่
1: งตอนลดน้ำหนักแบบมากมากเนี่ยใช้วิธีเดินดม
0: อ๋อเอาให้สูดให้สูด
1: เดินแล้วก็สูดแล้วมันมีความสุขในการสูดดมอะ
0: พี่กุ้งใจแกร่งมากเลยอะ
1: เอามันก็ต้องแบบถ้าช่วงหนึ่งที่มันตั้งใจแล้วอ
0: ะ
1: น้ำหนักมันต้องลงอะก็ใช้วิธีดมเอาค่ะ
0: ค่ะ
1: แค่ดมก็จะอ้วนแล้วนะ
0: เ
1: พราะฉะนั้นจะบอกว่าเราจะบอกว่าที่พูดถึงฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยเพราะว่าพี่ซื้อยามาสกิที่ฟิวเจอร์พ
0: า
1: ร์คร
0: ัง
1: สิตแล้วปรากฏว่าเนี่ยมาเจอข่าวฟิวเจอร์มาเจอข่าวยามาสกิ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่น่าเชื่อนะว่าขนมปังญี่ปุ่นสไตล์โฮมมี่แบบนี้เนี่ยรายได้เขาท่านผู้ฟังปีที่แล้วเนี่ยปี68ล่าสุดเนี่ย 2,000 ล้าน
0: ขายขนมปังแล้วราคาขนมปังเขาเนี่ยมันจับต้องได้เลยนะนุ้ยอะคุ้นเคยกับเขาตอนถ้านุ้ยจำไม่ผิดนะถ้าเขายังอยู่ตรงนั้นนะรถไฟฟ้า BTS เราเป็นนักเรียนอะ
1: เ
0: ราใช่แต่มหาลัยค่ะแล้วเราก็เนี่ยพอลงปุ๊บปลายทางเราก็ซื้อเราก็อาจจะกินบนรถเมย์ต
1: ่อ
0: หรือไม่ก็เอากลับบ้านก็คือต้องแวะยามาซากิ
1: เนี่ยปรากฏว่าตัวเลขก็บอกว่าแต่ว่ามาร์จิ้นเน็ตมาร์จิ้นไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าราคามันต้องแข่งขันไงเน็ตมาร์จิ้นอยู่ที่ประมาณไม่ถึง 10%
0: ค่ะ
1: ไม่ถึงประมาณ 8% เท่านั้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะประมาณ 8%
1: เพราะว่าแข่งขันกันสูงนั่นเองนะคะปี65รายได้พันล้านปี66 1,300 ล้าน67 1,700 ล้าน68 2,020 ล้านกำไรสุทธิ164ล้านบาทกำไรก็คืออยู่แค่ประมาณ 8% เท่านั้น
0: แต่ถือว่าเขาก็รักษา performance ได้ดีนะคะคื
1: อ
0: ยังไงซะ กำไรก็อยู่ที่เท่านี้รายได้โตกำไรก็ค่อยๆโตกระดึบตามมา
1: เป็นเพราะว่าราคาเขาย่อมเยาไง
0: ค่ะ
1: ราคาเขาย่อมเยาเข้าถึงง่ายแล้วก็เดินดูไปเรื่อยๆหยิบไปเรื่อยๆหยิบเพลิน
0: อ่ะ
1: หยิบไปหยิบมามันก็ เต็มถาดแล้ว
0: เริ่มต้นไม่ถึง20บาทก็จริงๆก็เหมือนขนมปังตามร้านสะดวกซื้อเนาะคือมันยังชิ้นเดียวก็ได้คือเขาก็ขายหมดใช่ไหมคะจะชิ้นเดียวก็ขาย
1: คือราคามันถูก

0: กว่าร้านเบเกอรี่
1: อ่ะใช่ก็ใช้ปริมาณเอาวอลลุ่มนะวอลลุ่มสู้
0: อย่างถ้าเราอยากจะกินเบเกอรี่สวยๆเค้กสวยๆชิ้นหนึ่งมันก็จะต้องประมาณแบบเฉียดๆร้อยประมาณนั้น
1: สวยค่ะ
0: แต่ถ้าคุณเข้าไปที่ยามาสกิเนี่ยการตลาดของเขาก็คือราคาเนี่ยต่ำราคาหลัก10
1: ค่ะ
0: ต่ำสุดนี่คือ18บาท
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็มีอะไรที่แบบหน้าตาดีๆให้เราแบบให้เราอยากกินน่ะช่วงลดน้ำหนักก็ไม่อยากจะไป
1: ค่ะแล้วจะบอกว่าขนมปังเขาเนี่ยคือเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเนาะคือด้วยชื่อด้วยแล้วแล้วก็เมนูนะคะขนมปังภายในร้านเนี่ยที่เป็นตัวอย่างว่าเริ่มต้นนี่กินมานานมากตัวเนี้ยซีบราครัวซอง
0: มันจะเป็นลาย
1: มันจะเป็นขาวๆน้ำตาลน้ำตาคือม้าลายอ่ะ
0: ประมาณม้าลาย
1: มีช็อกโกแลตด้วยอย่างนั้นน่ะมาโดนัทน้ำตาลก็20กว่าบาทมันก็คือของที่กินได้ทุกวัยเนี่ยเด็กใช่ไหมคะบัตเตอร์ชิโอปังอันนี้อาจจะช่วงนี้เป็นกระแสไงพี่กุ้งเขาก็ต้องมีพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระแสตอนนั้นพวกชิโอปังบางช่วงครัวซองดังๆ
0: ที่แบบไอชิโอปังเนี่ยมันอร่อยเหรอนุ้ย
1: มันต้องกินตอนแบบออกมาร้อนๆพี่กุ้งของแท้จะต้องกรอบนอกนุ่มใน
0: คือมันแข็งๆ
1: ใช่ข้างนอกมันจะแบบกรอบ
0: ถ้าคุณกินตอนมันเย็นแล้วเนี่ยมันจะไม่
1: ได้
0: ไม่อร่อยอ่ะแล้วพอเอามาที่บ้านเนี่ยมันต้องมาเข้าตู้อบนะ
1: ใช่
0: มันเข้าไมโครเวฟ
1: เตาติ้งเข้าเตาติ้ง
0: เตาติ้งเข้าไปมันติ้งไอ้
1: หรือว่าอบลมร้อนใช่
0: ถ้ามันมาเข้าไมโครเวฟมันจะไม่
1: ได้ไม่ได้
0: ไม
1: ่คือไม่คือไม่ใช่ไม่ใช่สัญชาติเขา
0: สายกินเหมือนกันเลย
1: เขาต้องกรอบข้างนอกแล้วแบบเนยๆฉ่ำๆตรงตูดแล้วก็ข้างในหนึบๆโอ้นั่นใช่เลย
0: พี่เคยไปเจอตอนมันเย็นแล้วไงก็เลยไม่ค่อยรู้สึกประทับใจ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเวลา
1: ลองใหม
0: ่มีคนบอกว่าต้องลองตอนที่มันแบบว่าออกมาร้อนๆมันจะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ใส่เนยเข้าไปนะความอ้วนมาเย็นเลย
1: ไม่เป็นไรออกกำลังทีหลังเราต้องได้กิน
0: เผาแคลใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราต้องได้กินก่อนใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาแบบฟลุกๆนะท่านผู้ฟังก็คือการตลาดของเขาเนี่ยราคาที่จับต้องได้เนี่ยเป็นอันดับแรกแต่เมื่อราคามันจับต้องได้มันต้องเน้นปริมาณสิ
1: ต้องขายได้แบบเยอะๆ
0: ต้องเน้นปริมาณเยอะ
1: ๆไร
0: ถ้าจะเน้นปริมาณเยอะๆมันต้องทำเลเรื่องของเพรสสถานที่มาและสำคัญ
1: คะ
0: นะ
1: คะ
0: จุดที่คนเดินผ่านเยอะๆจุดที่คนคึกคักเดินผ่านไปผ่านมาเพื่อได้ช็อปเพื่อได้ช้อปปิ้งได้อย่างง่าย
1: ๆ
0: อย่างที่พี่บอกไงว่าแถวในห้างแถวที่แบบชั้นใต้ดินที่ฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยเป็นร้านอาหารไง
1: อ๋อมันเป็นแหล่งอะเนาะคือพอนึกถึงของกินนั่งกินในร้านเสร็จออกมาซื้อขนมปังกลับบ้าน
0: ใช่อารมณ์ประมาณนั้นและอย่างที่นุ้ยบอกไงตาม BTS ที่หนูซื้อมาตั้งแต่เรียนหนังสือเนาะ
1: ซื้อลงไปทุกคนแบบด้วยวิถีรีบๆด้วยอ่ะขนมปังสะดวกมาก
0: ก็คือโลเคชันการเลือกเปิดสาขาของยามาสกิเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นจุดที่เป็นฟุตทราฟิกก็คือคนเดิน
1: แบบเคลื่อนไหวไวๆเดินผ่านเยอะๆเห็นเยอะๆ
0: เดินผ่านแล้วแวะซื้อหน่อยมาไวๆเค็มไวอะไรประมาณนั้น BTS ที่เห็นเยอะ
1: จริง
0: เป็นร้านเล็กๆไม่ใหญ่มาก
1: แล้วจะแบบตรงบันไดจะลงแล้วนะจะขึ้นจะลงขึ้นมาปุ๊บซื้อแล้วก็เข้า BTS ไปหรือว่าโผล่จากประตูทางออกมาซื้อแล้วก็ลงบันไดกลับอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ที่พี่กุ้งบอกว่าตามห้างนอกจากจะอยู่ชั้นล่างที่เป็นโซนร้านอาหารเยอะๆแล้วส่วนใหญ่สังเกตนะเขาจะไปอยู่หน้าทางเข้าซูเปอร
0: ์
1: เข้าไปซื้อของกินอะไรเสร็จของใช้อะไรก็ตามในซูเปอร์แล้วก็ต้องออกมาแวะขนมปัง
0: เป็นอย่างนั้นเลย
1: โอ้
0: เรื่องกลิ่น
1: เนี่ยท่านผู้ชม
0: ไปคือถ้ากลิ่นหอมไว้ก่อนเนี่ยถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะ
1: ค่ะ
0: มัน
1: ทำแบบความรู้สึกอยากกินนะตอนแรกอาจจะยังเฉยๆพอได้กลิ่นปุ๊บสักหน่อย
0: แต่คนคิดเมนูนี่เก่งมากนะเคยคิดว่าแบบว่าตอนพี่ไปเดินยามาสกิพี่ก็เคยคิดนะว่าตั้งชื่อเนี่ยจะจำได้หมดมั้ยเนี่ย
1: จริงเมนูเยอะมาก
0: คือแต่ละเมนูเนี่ยก็มีหน้าตาที่แตกต่างมีชื่อที่หลั่งสรรออกมามากมาย
1: ใช่
0: แต่เราจะจำได้เฉพาะชื่อที่เราซื้อจริงๆเราชอบจริงๆ
1: พี่กุ้งเป็นแบบนี้มาสังเกตว่าร้านขนมปังอ่ะเขาจะมีท็อป5ท็อป10 best seller เพราะคือเข้าไปมันเยอะไงเราเลือกไม่ถูกเราก็มองตามป้ายอันไหนที่มีแบบยกนิ้วโป้ง recommend หรือว่าอันนี้คือ best seller 5อันของร้านอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ
0: นะ
1: ทำ
0: ไม่ก
1: ิน
0: ไม่กินไม่งั้นเดี๋ยวคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องว่าคุณกินอันนี้หรือยัง
1: ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าเนยสดร้านนี้อร่อยมากครับนะคะขนมปังเนยสดใช่ไหมคะหลายท่านก็คุณเคยเพราะว่าอยู่กันมานานเมื่อกี้พี่กุ้งบอกว่าจุดเด่นคือมีเมนูให้เลือกหลากหลายด้วยนี่เป็นกลยุทธ์หนึ่งของเขาใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่โอ้โหแล้วก็รสชาติด้วยนะเขาก็ปรับให้เข้ากับลิ้นคนไทยแต่ละที่ก็ต้องมีสไตล์ใช่ไหมคะว่าขายประเทศไหนคนประเทศนั้นๆจะชอบอะไรส่วนประกอบส่วน

0: ผสมเป็นอะไรอย่างของญี่ปุ่นเขาอาจจะเน้นพวกมันมาบ้านเราก็ต้องปรับนิดนึงแล้วก็ต้องเป็นมันสายพันธุ์บ้านเราอ่ะอาจจะไม่ใช่มันญี่ปุ่นอย่างเดียว
1: แต่เวลาที่ขนมปังแล้วเอามันม่วงมา

0: แต่พอกินมันไม่ใช่กับเราม
1: ัน
0: ครั้งเดียว
1: มันฮิตรู้สึกว่ามันมีคำที่มันแบบมันเลิศเลยแหละอะไรเงี้ยมันฮิตรู้สึกว่ารู้สึกนานเนาะ
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ไม่เหตุผลว่าทำไมยามาสกิถึงเป็นร้านขนมปังที่ไม่ต้องโฆษณาทางทีวีเลยนะไม่โฆษณาทีวีไม่โฆษณาออนไลน์นะ
1: จริง
0: แต่รายได้เนี่ยทะลุ 2,000 ล้านบาทในปีเดียวอ่ะ
1: โอ้เขามีแบรนด์ในเครือด้วยพี่กุ้ง
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะมีอะไรบ้างนะคะนอกจากยามาสกิก็จะมียามาสกิเอ็กซ์เพรสอันนี้เป็นย่อยๆลงมา
0: อ
1: ีกอันเนี้ยอ่านชื่ออาจจะยากหน่อยนะแซงสักอย่างอาจจะเรียกไม่ค่อยถูกสักทีอ่ะแต่ว่าเห็นแล้ว
0: คือเมื่อกี้พี่ผ่าน
1: จะรู
0: ้พี่ผ่านที่ไม่พูดถึงเพราะชื่อเขาอ่านยาก
1: เดี๋ยวนุ้ยต้องหาคำตอบคือจริงๆเคยหาคำตอบอ่านแบรนด์เนี้ยหลายครั้งแต่ด้วยความที
0: ่มัน
1: ไม่เข้าปากเป็นภาษาฝรั่งเศส
0: ไม่ใช่ภาษาอังกฤษไง
1: แซงเอตัว
0: แซงเอตัว
1: แล้วเชื่อมาทุกคนพอเวลานุ้ยไปกับเพื่อนแหละแล้วเพื่อนบอกพี่สาวหรือว่าน้องบอกพี่สาวเดี๋ยวขอแวะซื้อขนมปังร้านนี้หน่อยร้านที่มันแซงคือจะจำตัวนะบอกโอเคพี่เข้าใจแต่ว่าขออภัยที่พี่ก็แบบมันออกเสียงยากจริงๆเราไม่คุ้น
0: อีกทีนึง
1: ซ
0: ื้อ
1: แซงเอตัว
0: โอเคอ่ะเป็นฝรั่งเศสนะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นขนมปังสไตล์ฝรั่งเศสในโมเดลที่คล้ายกับยามาสกิแหละแต่ว่าใช้แบรนด์นี้
1: แล้วก็มีอีก 2-3 แบรนด์นะคะในเครือเขาเนี่ยก็ซันมูลินนะคะ Flavor Field JS Bakery ก็แยกย่อยไป
0: ทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมาเนี่ยเพื่อจะบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าเราทำการตลาดสินค้าที่ราคาไม่สูงของกินที่ราคาไม่สูงมาจิ้นต่ำเนี่ยเราต้องจัดวางตัวเองอ่ะ
1: อ
0: ยู่ในพื้นที่ที่คนผ่านเยอะ
1: ค่ะ
0: คนซื้อง่ายผ่านเยอะตัดสินใจง่ายกลิ่นหอมเตะจมูกเดินผ่านต้องได้ซื้อละนะอันนั้นก็จะทำการตลาดได้เรียกว่ามาร์จิ้นน้อยแต่เน้นปริมาณนั่นเองเหมือนกับที่ยามาสกิเขาประสบความสำเร็จในครั้งนี้นะเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงพ
1: ัก
0: เหนื่อยพักเหนื่อยก่อน
1: ค่ะพักก่อน อยากกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเซิร์ชหานะกินอะไรดีเที่ยงนี้หิวเลยคุยเรื่องของกิน
0: เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News

0: Update ช่วง Marketing News Update
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing News Update ค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้านะคะและคุณนุ้ยสุดตาค่ะ
2: ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะเวลาที่จะซื้อของจะหาข้อมูลท่านผู้ฟังเสิร์ชหาจากที่ไหน
2: ถ้าเป็นนุ้ยตอนนี้นะอาจจะเสิร์ชทั้ง2 อย่างถ้าถามความเห็นก็จะเสิร์ช Google ซึ่งก็จะไปดึง Gemini มาใช้แต่ถ้าอยากดูรีวิวแบบเร็วๆเข้า TikTok พิมพ์เข้าไปเลย
1: อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่หลายๆคนทำแบบนี
2: ้ะ
1: นะก็คือ Google เนี่ยยังเป็นหรือว่าเป็นคนเจนเราที่เข้า Google
2: คือถ้า Google มันต้องพิมพ์ว่าถ้าจะซื้อสมมติว่าถ้าจะซื้อกระติกน้ำต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอันนี้คือเราจะเอาข้อมูลแต่ถ้าเกิดว่าเข้า TikTok นั่นหมายความว่าเราระบุไปแล้วเช่นว่ากระติกน้ำยี่ห้อไก่ต้ง
1: เป็นยังไง
2: เพราะว่ามันจะเห็นว่าคนที่เขาใช้
1: เจาะลึกเข้าไปอีก
2: ใช่คนใช้จริงจะมาพูดเลยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตรงนี้ดีไม่ดีเปิดฟ้ายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอางั้นนุ้ยก็กลายเป็นคนเจนซีแล้วสิ
2: อาจจะเป็นลูกครึ่งเนาะเจนอะไรนะ Y and C เจน V อะไร
1: เพราะว่าจริงๆแล้วท่านผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเด็กเจน C เนี่ยเขานิยมที่จะไปเซิร์ชหาใน TikTok พฤติกรรมค้นหาของเด็กเจน C เนี่ยจะดูคลิปเร็วดูเร็วไปก่อนดูเร็วๆแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าอะไรคือไม่ได้เริ่มจากการเข้า Google แล้วแต่จริงๆตัวพี่ยังใช้ Google อยู่นะ
2: ค่ะ
1: ยังรู้สึกมีเท่าไหร่ล่ะแบรนด์ Dorothy กับ Google อยู่
2: Google คือเราได้อ่านเนาะพี่กุ้งเนาะคืออ่านมันก็จะมีข้อมูลปึ๊บๆลงมาอะไรเงี้ยคนละแบบอันนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวจริงๆไปเลยให้เห็นชัดๆเปรียบเทียบไปเลยเจนซีเขาว่องไว
1: AI ก็เข้ามามีบทบาทในการสรุปข้อมูลเปรียบเทียบตัวเลือกแล้วก็ช่วยตัดสินใจให้เร็วขึ้น
2: นี่เป็นการเขาเรียกว่าไปวิจัยนะสำรวจพฤติกรรมโดยคณะวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนที่ธรรมศาสตร์นะคะร่วมกับ YouGov Thailand แล้วก็ ABM Connect3หน่วยเนี่ยเขาร่วมกันเพื่อไปดูไงคะว่าพฤติกรรมของ Gen Z เนี่ยในการใช้ AI เป็นยังไงก็เลยเจอเนี่ยแหละว่าโอ้คน Gen Z นะสมมติจะซื้อของสักอย่างเนี่ยเข้า TikTok ไปหาแล้วไปถามเขาเรียกว่าเป็น Social FirstAI assist decision making ให้ AI มาช่วยตัดสินใจ
1: มันต้องขนาดนั้น
2: ต้องขนาดนั้นแต่เราก็เป็น
1: เน
2: า
1: ะ
2: เขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยสมมุติว่าเราจะซื้อของสักอย่างเนี่ย Gen Z นะ 66% เลยพี่กุ้งเลือกดูรีวิววิดีโอเป็นวิดีโอบน TikTokแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆก่อนจะตัดสินใจในขณะที่แบบที่เราเคยใช้ Google Search เนี่ย 21% อันเนี้ย 21% เขาก็จะดูพวกเนื้อหาหลักๆเป็นอย่างที่นุ้ยบอกขอเข้าไปอ่านหน่อยว่ามันให้ข้อมูลซัพพอร์ตยังไงสินค้าประเภทนี้เป็นยังไงแบบนี้ค่ะนะคะก็นี่คือเป็นสิ่งที่เด็ก Gen Z เนี่ยเขาให้ความสำคัญค้นหาสินค้าบริการผ่านวิดีโอรีวิวเอาแบบประสบการณ์จริงมากกว่าที่จะอ่านข้อมูลเองแบบนั้นนะคะแล้วก็ต้องใช้ AI มาเปรียบเทียบและสรุปด้วยอันนั้นคือหาข้อมูลก่อนนะแต่สุดท้ายจะสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงเทียบให้ดูหน่อยสินะคะ Gen Z เนี่ย 43% ใช้ AI หาไอเดีย 41% ใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลสมมติว่ายี่ห้อนี้นี้2 3อันและสุดท้ายสรุปให้ฉันหน่อยอีกเกือบ 40% สรุปเนื้อหาสิเป็นยังไงควรเอาอันไหนดีอย่างเงี้ยโ
1: อ้อะไรก็ถาม AI หมดแล้วว่า
2: เยอะมากจริงค่ะทั้ง ChatGPT Gemini Google AI Search Microsoft Copilot และอีกเยอะแยะมากมายหลายชื่อที่นุ้ยเห็นคนใช้กันเยอะ
1: ถาม AI แล้วเนี่ยแต่ว่ายังต้องให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์อยู่บ้างนะ
2: จริง
1: ก็ไปดูจากประสบการณ์ตรง
2: ค่ะ
1: อินฟลูเอนเซอร์นะคะก็มีผลในการตัดสินใจมากด้วยนะ
2: ค่ะ
1: คือใช้ข้อมูล2 อย่างประกอบกันนะทั้งข้อมูลจาก AI แล้วก็มาฟังจากอินฟูว่าเขาทดลองใช้แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
2: อย่างตัวเลขในมุมของ Gen Z เกือบครึ่งเลยนะสัก 42% เขาบอกเขาเชื่อข้อมูลจาก AI เพราะว่ามันสรุปมาแล้วมันเข้าใจง่ายแต่พอถามต่อว่าคุณว่าเข้าใจง่ายสรุปข้อมูลมาแล้วแล้วคุณตัดสินใจซื้อตามที่ AI บอกแค่ไหน
1: อ
2: ันเนี้ย 12% นะก็ถือว่าน้อยมันคือน้อยอย่างที่บอกว่าโอ้ตั้งเกือบครึ่งเชื่อแต่อีกครึ่งเนี่ยลดทอนลงมาอีกถึงจะตัดสินใจซื้อตามมันคงมีปัจจัยอื่นให้เขาตัดสินใจมากกว่านอกจากจะเชื่อตามรีวิวอย่างเดียว
1: ค่ะในแง่ของคุณเสรี

0: นะคะคุณเสรีศิรินทร์นพวงศ์สหกรณ์นะ
1: คะ
0: Executive Director ของบริษัท ABM Connect จำกัดนะบอกว่าสถิติการใช้ TikTok เพื่อค้นหาข้อมูลเมื่อเทียบกับ Google เนี่ยทำให้เชื่อได้ว่า Gen Z ต้องการสัมผัสประสบการณ์จริงผ่านการเล่าเรื่องผ่านวิดีโอสามารถสร้าง impact ได้สูงการที่ Gen Z ใช้ TikTok ในชีวิตประจำวันเนี่ยจึงเป็นโอกาสสำคัญในการวาง content strategy เพื่อสร้างความคุ้นเคยและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
1: ก็ในเมื่อใช้ช่องทางนี้แพลตฟอร์มนี้เยอะๆใช่ไหมเขาก็ต้องเหมือนป้อนรีวิวข้อมูลอะไรเข้าไปเยอะๆนะเห็นบ่อยๆบางทีมันก็หวั่นไหวนะพี่กุ้งเนาะมีคนพูดถึงอันนี้บ่อยๆรีวิวบ่อยๆแล้วถ้าจะใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็ต้องเลือกอินฟลูที่มันสร้างความไว้วางใจกับคนดูได้ด้วยไม่ใช่ว่ามันจะมีอาจจะแบบอีกแนวหนึ่งที่ว่าร ี
0: ว
1: ิ
0: วท
1: ุ
0: กอย
1: ่
0: าง
1: ทั่วราชอาณาจักร
0: มันต้นใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นไง
1: เป็นอย่างนั้นถึงต้องดูเปรียบเทียบกันเยอะๆถึงไม่แปลกที่ผลออกมาแล้วคนจะบอกว่าสุดท้ายแล้ว Gen Z ก็ไม่ได้ตัดสินใจซื้อตามทั้งหมดมันก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันต้องรู้จักไทป์ของแต่ละอินฟลูด้วยว่าคนนี้เขารีวิวทุกสิ่งบวกหมดหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้รีวิวตามจริงหรือเปล่าก็คอมเมนต์ตามการใช้งานจริงหรือเปล่าแบบนี้ค่ะ
0: คือตัวแบรนด์เองเนี่ยก็ต้องมีกลยุทธ์content strategy เพื่อที่แข็งแรงน
1: ะ
0: เพื่อจะจัดระเบียบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพชัดเจนแล้วก็สร้างสมดุลระหว่างความรวดเร็วของข้อมูลจาก AI และความถูกต้องของข้อมูลจากแบรนด์โดยตรง
1: ค่ะ
0: คือยังไงก็ข้อมูลจากแบรนด์เนี่ยก็ยังต้องเป็นที่น่าเชื่อถืออ
1: ่ะ
0: นะก็โดยผสมผสานคอนเทนต์รีวิวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจควบคู่กับการมีฐานข้อมูลที่เป็นระบบเพื่อให้ AI นั้นน่ะสามารถค้นหาข้อมูลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ได้อย่างถูกต้องผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลซึ่งกำลังกลายเป็นทัชพอยท์ที่สำคัญใหม่ของผู้บริโภค Gen Z ในยุคปัจจุบันคือหมายถึงว่าตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยควรต้องมีฐานข้อมูลที่เป็นระบบเ
1: ม
0: ื่อเวลา AI เข้ามาเก็บข้อมูลเซิร์ชเข้ามาตึ๊ดเนี่ยเขาก็ต้องมาหาข้อมูลในระบบถ้าผู้ประกอบการไม่มีฐานข้อมูลไม่ได้มีข้อมูลเรื่องราวต่อเหล่านี้เป็นฐานข้อมูลในโลกโซเชียลไว้เนี่ย
1: ค่ะ
0: AI ก็หาคุณไม่เจออ
1: ืมจริงนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่แบรนด์ก็ต้องรู้ด้วยนะคะอ่ะเป็นกันบ้างไหมคะคุณผู้ฟัง Gen Z ของเรา ใช้AI เหล่านี้ในการตัดสินใจช่วยตัดสินใจการเลือกซื้ออะไรบ้างไหม
0: ก็เด็กยุคนี้เขาเกิดมากับโลกโซเชียลไง
1: ขนาดเรายังเป็นน่ะเนาะ
0: เรายังเป็นแล้วยิ่งลูกไงนะถ้าถามอะไรแป๊บเดียว
1: ตอบได้หมดจะได้คำตอบ
0: ตอนเด็กตอนเด็กนี่เคยเจออับดุลถามได้ตอบได
1: ้เฮ
0: ้เฮ้คือเวลาถาม AI อ่ะเราจะนึกถึงอับดุลตลอดเลย
1: ใช่ทำได้ตอบได
0: ้หนังขายาเอ้ยก็เลยมันหนังเขาเรียกอะไรหนังกลางแปลงสมัยก่อนหรือว่าพวกมาขายา
1: ค่ะ
0: เขาจะมีอับดุลถามได้ตอบได้เฮ้นี่ยุคประมาณ40ปีย้อนหลัง
1: ก็ทันอยู่นะ
0: ตอนเด็กก็แบบต้องไปล้อมวงดูอ่ะเนี่ยก็จะมีอารมณ์ประมาณแบบตอนนี้อับดุลก็คือ AI
1: ใช่
0: ถามได้ตอบได
1: ้ไวด้วยนะไม่ต้องพูดออกมาด้วยนะเห็นไหมคะ
0: แล้วพ่อแม่ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป๊ะเก่งค่ะ
1: ค่ะ
0: ตลาดเจนอัลฟาในเอเชียมาดูอีกเจนหนึ่งเจนอัลฟาในเอเชียเนี่ยโตมากเลยนะคะเขาคาดว่าจะมีมูลค่าการใช้จ่ายถึง327ล้านล้านไม่ใช่ล้านบาทน
1: ะ
0: 327ล้านล้านบาทในอีก4ปีข้างหน้า
1: ค่ะ
0: ข้อมูลนี้เนี่ยมาจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้เปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายครอบครัวที่มีเจนอัลฟาเนี่ยก็คือเด็กเบบีเนี่ยเบบีไปจนถึง15ขวบ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยก็คือเด็กอายุ15ลงมาเนี่ยคือเจนอัลฟาเจน4เมื่อกี้ที่เราพูดก็คือ15ขึ้นไป
1: ค่ะ
0: นะไปถึงไปแตะตูดของเจน Y
1: 20นิดๆ20กว่า25 6อย่างงี้ได้
0: นะคะเจน4นะ
1: เร
0: ามา 10. ดูที่เจนอัลฟากัน
1: เ
0: จนอัลฟาในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลทางการตลาดมากขึ้นมีแนวโน้มที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะใช้จ่ายในเจนนี้มากกว่าเมื่อก่อนคือที่มองว่าเจนอัลฟาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลทางการตลาดเพราะว่าเจนอัลฟาจะค่อยๆโตขึ้นไงในวัยที่เขายังเด็กๆอยู่เนี่ยโอ้ยคุณซื้อเสื้อผ้าเด็กเนี่ยหนูไม่เคยมีลูกหนูไม่รู
1: ้อุ๊ยแต่หนูเคยไปเดินเลือกซื้อ
0: หรือว่ารู้อยู่แล้วว่ามันสูง
1: เอาสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนมันไม่มีช็อปออนไลน์เนาะพี่กุ้งไปห้างเนี่ย นุ้ยเดิน

0: ามน้านะเลี้ยงน้องห่างจากเราเป็น10ปีไปพลิกดูเสื้อผ้าเด็กอะ
1: แพงกว่าเสื้อผ้าเราอีก
0: พลิกดูแล้วก็พลิกกลับแพงมากหลายร้อยอย่างน้อยหลายร้อยแล้วนั่นคือตั้ง20กว่าปีมาแล้วอะทุกวันนี้เองเสื้อผ้าเด็กก็แพงมากจริง
1: ใช่นะคืออะไรที่เป็นของเกี่ยวกับเด็กของที่มันต้องละมุนละมุนนะ
0: เราว่าแหมใช้ผ้านิดเดียวแต่ว่า
1: เราชอบคิดอย่างนั้นนะ
0: ทำไมแพงจัง
1: นิดเดียวทำไมแพงจังนี่แหละคือเป็นเหตุผลที่บอกว่าเจนอัลฟาเนี่ยจะเป็นเจนที่มีอิทธิพลทางการตลาดมากขึ้นเพราะว่าเขาใช้จ่ายด้วยตัวเลขที่สูงแล้วพอโตขึ้นพฤติกรรมนั้นนะมันก็ติดตัวจากเจนอัลฟาพอโตไปเป็นเจนซีก็ยังมีการพฤติกรรมการใช้จ่ายพ่อแม่ตามใจอ่ะ
0: คืออย่างเจนอัลฟาเนี่ยอายุสักไม่เกิน15ถูกไหมพี่กุ้งนึกมองว่าเนี่ยเขาเป็นรุ่นลูกของเราอ่ะอยู่ในวัยกลางคนแล้วมีลูกอายุประมาณเนี้ยเราอ่ะพร้อมจ่ายให้ลูกเต็มที่จะค่าเรียนพิเศษค
1: ่
0: าของเสริมทักษะทุกอย่าง
1: ทุกบ้านเป็นแบบนี
0: ้นี่แหละมันก็เลยแบบเป็นตัวเม็ดเงินที่เปย์ให้กับเด็กกลุ่มเจนอัลฟาบ้านไหนมีเจนอัลฟาอยู่ในบ้านเนี่ยบ้านนั้นค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่อนข้างสูง
1: ใช่นะ
0: จริงพี่กุ้งก็ใช่นะมีเจนอัลฟาอยู่ที่บ้าน
1: ของพี่เป็นเจนซี
0: เออใช่ใช่ขยับแล้วเนี่ย
1: น้องฟ้าขยับเป็นเจนซีแล้ว
0: นิดนึง
1: แต่ก็ใช้เงินหนักๆมาตั้งแต่เจนอัลฟาเพราะว่าแบบแม่ลูกนะเราก็ต้องเปย์เต็มที่น
0: ะ
1: ทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์คุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลแล้วก็บอกว่าครอบครัวที่มีลูกหลานเจนอัลฟาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
0: ค
1: ืออันนี้เขารวมตัวเลขในเอเชียแปซิฟิกเลยน
0: ะ
1: บอกว่ามีมูลค่าใช้จ่ายรวมในปี68เนี่ยปี68ก็คือปีที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอยู่ที่9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินบาทก็คือ294ล้านล้านบาท
0: โห
1: แล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่า10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าจะเป็นตัวเลขที่327ล้านล้านบาทในปี2573
0: ค่ะ
1: นะคะก็คืออีก 4-5 ปีข้างหน้าตัวเลขก็จะเติบโตต่อเนื่องนั่นเองนะเพราะว่าพ่อแม่ยุคใหม่ก็ใส่ใจที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกหลานนั่นเอง
0: คอนเซปต์นี้ใช่เลยโดนใจเนาะพี่กุ้งคิดดูทุกวันนี้คนมีลูกคนเดียวเยอะนะคะพอมีลูกคนเดียวโอ้เต็มที
1: ่
0: ล
1: ู
0: กต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราหาได้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็คือเจน Y ใช่ไหมเจน Y เนี่ยอายุ40อย่างเงี้ย
1: 30กำลังซื้อแล้วเจน Y นี่มีกำลังซื้อแล
0: ้
1: วก็ด้วย mindset ที่บอกว่าอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดมีค่ามากที่สุดนะคะจึงกลายเป็นตัวเลขใช้จ่ายแบบมหาศาลนะคะแม้ว่ากลุ่มดังกล่าวนั้นเนี่ยก็คือกลุ่มเอาเจนอัลฟาเนี่ยจะไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง
0: ค่ะ
1: แต่พ่อแม่เนี่ยแหละที่เป็นเจน Y เจน X เนี่ยแหละมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของครัวเรือนในเอเชียแปซิฟิกเพราะว่าพ่อแม่มีตังค์ไง
0: ใช่ให้เต็มที่นะดูแลทั้งเรื่องสุขภาพอาหารการกินวิตามินอาหารเสริมนี่เด็กๆก็มีหมดนะคะในเอเชียเนี่ยทุ่มสุดๆไปเลยเนี่ยเขาบอกว่าโตเฉลี่ย 5.4% ต่อปีเลยนะค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพวิตามินอาหารเสริมไม่พอเรื่องเทคโนโลยีนี่ก็เยอะนะคะยอดขายอีคอมเมิร์ซโต 45% ผู้ปกครองซื้อสินค้าผ่อนนะคะช่องทางไลฟ์สตรีมมิ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 35% น่ากลัวเหมือนกันนะมันเป็นการผ่อนเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่าแล้วก็ซื
1: ้อแต่ว่าเด็ก
0: ผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งด้วย
1: พวกแกดเจ็ตทั้งหลายเนี่ย
0: ผ่อนด้วยสดด้วย
1: พวกสินค้าไอทีทั้งหลายเนี่ยเด็กยุคใหม่อ่ะเด็กเจนซีเจนอัลฟาเนี่ยเขาโตมากับออนไลน
0: ์
1: เพราะฉะนั้นไปไหนเนี่ยเขาจะมีแล็ปท็อป
0: มีติดมือไปเลยติดตัว
1: บางครั้งเรารู้สึกว่าตัวเราอ่ะไม่อยากถือมันหนักแต่รุ่นลูกเนี่ยไปไหนเขามีแบกเป้ในเป้มีแล็ปท็อปมี iPad
0: อันนี้คือเจนอัลฟาถูกไหมเจนซีเจนอัลฟาแล้วพอทุกวันนี้พี่กุ้งเวลาเราไปทานอาหารตามร้านแล้วเราเจอบ้านที่มีเด็กเจนเบต้า
1: เจนเบต้านี่รุ่นไหน
0: เบต้าคือหลัง2024และ2ขวบทุกวันนี้เด็กไม่เกิน2ขวบเนี่ย เคยเห็นไหมเวลาเขาไปนั่งกินข้าวตัวเดียวพ่อแม่แล้วก็มีเก้าอี้เด็กอ่ะพอลูกนั่งปุ๊บสิ่งที่พ่อแม่ทำก็คือเอามือถือมาตั้งเพื่อให้ลูกนิ่งอยู่ตรงเก้าอี้
1: นั่นคือพ่อแม่ขี้เกียจ
0: โอ้แล้วเราหันไปเราก็แบบ
1: สายตา
0: น้อย2ขวบ
1: เออคือพ่อแม่บางบ้านเนี่ยเลี้ยงลูกด้วย iPad ไงซึ่งไม่ได้เป็นข้อดีไม่ได้เป็นข้อดีแต่ว่าไอแบบข้อดีชั่วคราวของพ่อแม่ก็คือว่าเออจะได้ไม่สน
0: เออพ่อแม่ก็กินข้าวได้สงบนิ่ง
1: มันอยู่สงบเวลามันอยู่กับ iPad ซึ่งจริงๆแล้วก็ที่บ้านไม่ใช้แบบนั้นนะที่บ้านไม่ใช้แบบนั้นเพราะว่าเกรงว่าแบบมันจะมีผลเสียกับสายตา
0: เนาะเพราะเขาต้องได้ใช้อีกเยอะ

0: ราะว่าขนาดเราไม่ให้ใช้แบบนั้นนะเขายังใช้ได้
1: เออ
0: นี่แหละก็เป็นอันว่าเออถ้าดูข้อมูลอินไซด์เนี่ยพบว่ายอดขายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กในเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านของใช้ส่วนบุคคลเครื่องแต่งกายรองเท้าอาหารเด็กคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง145,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2572หร
1: ือ
0: ว่ามากถึง1ใน3ของยอดขายทั่วโลกนะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ปกครองก็ตามใจลูกไงมันก็ต้องสิ่งที่ดีที่สุดเลยให้เขาอะ
1: ค่ะนะแต่พอเล่าข้อมูลแบบนี้ก็อยากให้คิดต่อถ้าในมุมเราเป็นคนทำสินค้าบริการแปลว่าตลาดตรงเนี้ยเปิดกว้างพร้อมจ่ายถ้าคุณมีสินค้าบริการตอบโจทย
0: ์
1: อย่างที่วันนี้คุยก็จะมีสินค้าด้านสุขภาพใช่ไหมคะของใช้ส่วนบุคคลที่บอกว่ามีวิตามินอาหารเสริมอะไรก็ตามที่ว่าอย่างนี้มองถ้าวันนี้นุ้ยเป็นพ่อแม่นะถ้านะสมมติมีลูกอ่ะเออลูกเราก็อาจจะต้องเสริมแม้อันนี้ถ้ากินแล้วลูกเราสูงยกตัวอย่างสูงแบบสูงดีตามเกณฑ์กระดูกแข็งแรงสมองดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพร้อมจ่ายมันจะบูสต์ได้แค่ไหนไม่รู้อะแต่ว่าเอ้ยมันก็เราจ่ายได้อย่างเงี้ย
0: คือต้องบอกงี้นุ้ยว่าอย่างที่พี่ผ่านช่วงเวลาที่ลูกเป็นเล็กๆมาแล้วเนี่ยสิ่งที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่อยากให้ลูกได้เนี่ยอย่างเช่นการใช้แป้งการใช้เครื่องสำอางของใบแบบเด็กๆที่เริ่มโตอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็ต้องมีการทาแป้งบ้างทาครีมบ้างผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กับเด็กแล้วเด็กไม่แพ
1: ้
0: ตรงนี้ตลาดนี่กว้างมากนะคืออย่างบ้านอื่นไม่รู้นะแต่บ้านพี่เนี่ยพอลูกสาวใช้ครีมอย่างเงี้ยโอ้ใช้ครีมยี่ห้อนั้นก็ไม่ได้มันของผู้ใหญ่มันแพ้เพราะฉะนั้นแล้วเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กที่แบบใช้แล้วเด็กไม่แพ
1: ้
0: ไม่เป็นผื่นอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะมาพี่ว่าตลาดมันยังได
1: ้
0: แต่บางครั้งเนี่ยในยุคนู้นยุคสัก10ปีที่แล้วอะเด็กลูกสาวสัก10กว่าขวบอะการทาครีมบำรุงอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้แต่ว่าหาไม่ได้อะ
1: มันมีแต่ครีมผู้ใหญ่ไปเลยซึ่งมีน้ำหอมมีแต่งนู่นแต่งนี่เยอะ
0: ในยุค10กว่าปีที่แล้วเนี่ยตลาดนี้ยังแบบไม่มาน่ะหมายถึงว่าตลาดที่แบบจะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่แบบว่าไม่ใส่น้ำหอมไม่ใส่แอลกอฮอล์ไม่แพ้อย่างเงี้ยยังไม่มีหรือยังมีน้อยอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นแล้วตลาดตรงนี้มันมีโอกาสโตได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็อยากให้ลูกไม่แพ้อะไรอ่ะโอ้บอกแพ้เป็นผื่นทีนี่มันเรื่องใหญ่นะ
1: เพิ่งวัยแบบวัยกำลังโตนะเราเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเห็นยาทาเล็บสำหรับเด็กบางทีเด็กไปต้องมีการแสดงเขาก็ต้องมีทาเล็บมีสวยงามเครื่องสำอางสำหรับเด็ก
0: ไม่ต้องแสดงหรอกเด็กผู้หญิงเนี่ยมันต้องผ่านเด็กผู้หญิงเนี่ยต้องฟังเขาก็ต้องผ่านวัยที่แบบอยากทาเล็บอยาก
1: ส้นสูงคุณแม่มาใส
0: ่เรื่องส้นสูงเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นอันที่อยากจะตีลูกอ่ะคือแบบจะตีเท้าลูกว่าอย่าใส่เดี๋ยวข้อเท้าแพ
1: ร่เราห่วงเขาไม่ใช่อะไร
0: ข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพร
1: ่
0: คือพี่เนี่ยประสบความสำเร็จมากในการแอนตี้การใส่รองเท้าป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กของเด็กหญิง
1: ค่ะ
0: คือตัวเองเป็นคนใส่ส้นสูงไง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลูกก็ใส่ตาม
1: ใช่เพราะเขาเห็นแม่ใช่ไหม
0: ใช่สุดท้ายเนี่ยแม่ต้องตัดสินใจใส่ผ้าใบแล้วก็บอกว่ามันไม่ดีลูกมันไม่ดี
1: เพราะถ้าเกิดว่าเราบอกว่าลูกอย่าใส่มันไม่ดีแต่ว่าแม่อยู่บนส้นสูงเหมือน
0: แม่ใส่5นิ้วอ่ะไม่ลูกจะใส่ไม่ได้อ่ะสุดท้ายที่บ้านเลยตัดสินใจว่าแบบอ่ะฉันยอมลงจากตึกนะฉันยอมมาใส่รองเท้าผ้าใบ
1: และแม่วัยรุ่นเลยค่ะคุณผู้ฟัง
0: แล้วแม่เลยกลายเป็นเด็กวัยรุ่นเลยค่ะแล้วก็ลูกสาวก็ทำให้ลูกสาวเนี่ยยอมเชื
1: ่อ
0: คือบางครั้งแบบเด็กผู้หญิงอ่ะเขาเห็นผู้ปกครองนะเห็นแม่เห็นน้าใส่ส้นสูงเขาก็แต่จะใส่เดินเล่นบ้าง
1: แล้วมันไม่ได้ไซส์เขาไง
0: ใช่มันก็มันมีความเสี่ยงกับการพลิกข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงได้ตอนนี้อันนี้ก็คือแม่เป็นความพยายามก็เลยทำให้แบบหันมาใส่ผ้าใบกันนะลูก
1: แม่ทำได้ทุกอย่าง
0: ใช่ใช่คือสรรหาสิ่งดีๆมาให้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาบอกว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามแบบที่มันเข้ามาจับตลาดเด็กอ่ะแล้วมันทำให้เด็กเนี่ยมีความสุขเด็กไม่แพ้เด็กแฮปปี้กับผิว
1: มันเหมาะกับวัยเขาม
0: ันเหมาะกับวัยเขาอย่างเงี้ยตลาดยังโตได้อีกอ่ะบางคนอาจจะทำเครื่องสำอางสำหรับผู้ใหญ
1: ่
0: แต่เครื่องสำอางหรือว่าเครื่องประทินผิวสำหรับเด็กที่เริ่มเป็นสาวเด็กที่แบบไม่ต้องเริ่มกันแต่สักประมาณ10ขวบ11 12เนี่ยเขาก็ต้องเริ่มใช้พวกครีมแล้วอ่ะ
1: มันมีความต่างนะไอ้อย่างบอกถ้าบอกเครื่องสำอางมันไม่ใช่แค่ว่าไม่แพ้ไม่ใส่นู่นใส่นี่ที่เป็นสารคายเคืองโทนสีอะไรทุกอย่างมันมีความช่วงวัยของเขาอ่ะคุณก็ต้องคิดต่อว่าทำยังไงไปเติมช่องว่างตรงเนี้ยแล้วทำเป็นสินค้าบริการออกมาให้ได้

0: แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ลูกอยากทาเล็บมากลูกสาวแล้วก็อ่ะมันเป็นช่วงหนึ่งก็ต้องปล่อยเข้าไปอ่ะไม่อยากขัดใจ
1: คุณแม่มีเทคนิคยังไงไหมคะแชร์หน่อย
0: เรื่องอยากทาเล็บที่มันเป็นช่วงที่แบบช่วงอ่ะปล่อยเข้าไปอยากทาก็ทาไปก
1: ็
0: จะเป็นสักพักหนึ่งแต่อะไรตรงนี้ถ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารละลายเกลือไม่แพ้มันก็จะจับตลาดกลุ่มเจนอัลฟากับเจนซีได้อย่างดีเลย
1: ใช่เขามีกำลังซื้อขอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์
0: คือจริงๆเด็กไม่มีกำลังซื้อหรอกแม่มีกำลังซื้อ
1: เจนวายนั่นแหละมีกำลังซื้อ
0: ต้องจ่ายนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นข่าวมาบอกกันเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ในธุรกิจที่มันสอดรับกับเรื่องของเจนอัลฟาเจนซีแล้วก็ปรับตัวได้ที่จะรองรับกับรุ่นนี้กลุ่มนี้นะผ
1: ู้
0: ปกครองก็พร้อมเปเพื่อแลกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเป็นการลงทุนให้กับลูกแล้วก็สร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆ ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อธิษฐานสาระนิดนึงสาระที่หนักขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือโครงการรถเก่าแลกใหม
1: ่อ๋อรอฟังกันอยู่ก่อนหน้านี้บอกเฮ้ยจะคลอดออกมาไหมเดี๋ยวคนจะซื้อรถไฟฟ้ากันเยอะขึ้นอีกไหมถ้าแลกได
0: ้ยังค่ะสรุปง่ายๆก็คือตอนนี้กระทรวงการคลังเขาพับแผนไปก่อนโครงการรถเก่าแลกรถใหม่กรมสรรพสามิตก็จะต้องไปศึกษาแล้วก็คลอดโครงการใหม
1: ่
0: ที่ทำง่ายเห็นผลจริงงั้นก็ค่อยรอฟังก็แล้วกันเพราะว่าเขายกเลิกโครงการรถเก่าแลกใหม่ไปแล้วรูปแบบเดิมเจออุปสรรคเรื่องของการประเมินราคาการบริหารจัดการกับซากรถ
1: จริง
0: เพราะเอารถเก่ามาเนี่ยรถสันดาปรถน้ำมันเนี่ยเอามาแลกรถใหม่ก็คือรถที่จะแลกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า มันก็ต้องไปจัดการกับซากรถซ
1: ึ่
0: งการตีราคาก็ยังไม่ชัดเจนยังเป็นอุปสรรคอยู่ก็เลยกระทรวงการคลังก็ล้มเลิกยกเลิกโครงการนี้แล้วมอบหมายให้กรมสรรพสามิตไปออกแบบมาตรการใหม่ที่ทำได้ง่ายเหมาะสมกว่ามาแทนที่คาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้แล้วจะกลับมาเล่ากันละกันเนาะ
1: ใช่ค่ะมันเป็น
0: ไม่มีทิ้งอะไรทิ้งท้าย
1: สิ่งสำคัญนะเดี๋ยวรออัปเดตกันค่ะ
0: ทิ้งท้ายค่ะที่บอกทั้งหมดตรงนี้นะฮะเปิดเผยจากปลัดกระทรวงการคลัง
1: คุ
0: ณลวบนแสงสนิทค่ะ
1: ค่ะอัปเดตกันนะคะให้รู้เพราะใครตามกันอยู่ช่วงนี้ก็เรื่องของรถไฟฟ้าอะไรต่างๆมาใช่ไหมคะคุณผู้ฟังช่วงท้ายนี้ค่ะสำหรับใครที่ดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะแต่ก็มองหาสิ่งที่ดูแลนอกจากสุขภาพแล้วเนี่ยก็ต้องสะดวกด้วยในการใช้งานวันนี้ขอแนะนำค่ะกับคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่นี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยค่ะเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กนะคะข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือว่าทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรและรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่ม2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยที่021143390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็รวมถึงที่ส่งคอมเมนต์เข้ามานะคะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะวันนี้น้องนุ้ยสุดตัดยันสร้อยฟ้าลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

Fortuner ขับเฉี่ยว Camry และโชว์กลางอ้างมีปืนเป็นข้าราชการกรมชลประทานคู่กรณีฉุนขาดขับรถขวางสุดท้ายตำรวจจับเป่าแอลกอฮอล์พุ่งไป225มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นายกเรียกหารือหลายเรื่องก่อนถกครม.จับตาสถานการณ์ชายแดนใต้หลังเลขาสอบต.เข้ารายงานความคืบหน้าผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลุยหาเสียงมาริกาไปตลาดเตาปูนแฟนคลับแน่นชูแผนเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายด้านอนุชาอภิสิทธิ์หาเสียงตลาดเช้าดินแดงแม่ยกให้กำลังใจเพียบพายุโซนร้อนกำลังแรงชังมีกำลังพัดถล่มพื้นที่ตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผล

0: ิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงขณะที่ทางการจีนประกาศเริ่มต้นฤดูน้ำหลากประจำปีอย่างเป็นทางการทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวพักเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็อยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นเช่นเคยนะคะแต่ว่าไปดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันค่ะเมื่อวานวันแรกนะคะที่มีการใช้จ่ายเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็บรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะแล้วก็มีการสรุปยอดการใช้จ่ายวันแรกของโครงการค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเขาเปิดเผยข้อมูลยอดใช้จ่ายรวมวันแรกนะคะสิ้นสุด5ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะยอดใช้จ่ายรวมสูง 2,039,740,000 บาทนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 40% 855ล้านบาทโดยประมาณวันแรกก็มีประชาชนออกไปใช้จ่ายเสร็จสมบูรณ์แล้วคือ 8,724,402 คนค่ะผ่านร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 659,686 ร้านค้าบรรยากาศนะคะตามจุดต่างๆผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็มีอย่างเช่นที่ตลาดสดหนองไผ่ศิลาตลาดขนาดใหญ่ในตัวเมืองขอนแก่นช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็ไปดูบรรยากาศก็พบว่าประชาชนมาจับจ่ายหน้าตากวาดทุกวันค่ะบรรยากาศคึกคักนะคะเข้ามาซื้อของในตลาดทั้งผักสดผลไม้ข้าวแกงอาหารสดเนื้อหมูเนื้อไก่คึกคักทีเดียวค่ะก็พบว่านะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าที่ตลาดแห่งนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าเกือบ 100% ทีเดียวที่ลงทะเบียนรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
3: ส่วนที่เชียงใหม่ก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะโดยเฉพาะที่ร้านหมูกระทะ On The Way Good Buffet เชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนวันแรกนะคะก็มีคนมารอใช้ไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เปิดร้านในช่วง 5:00 น.จนดึกร้านแทบแตกนะคะหลายคนมาช้าก็ต้องยืนเข้าคิวยาวเหยียดจริงๆโต๊ะในร้านเนี่ยมากถึง150โต๊ะนะคะรับได้500-600คนก็ยังไม่พอรองรับค่ะทางร้านคิดค่าบริการหัวละ168บาทถ้ารวมค่าน้ำก็เพิ่มอีก38บาทรวมหัวละ206บาทแต่ถ้าจ่ายผ่านโครงการก็จ่ายแค่84บาทเท่านั้นเองค่ะนายปองพลอนุพันธ์เจ้าของร้านบอกว่าปกติคนจะไม่เยอะขนาดนี้นะคะซึ่งร้อยละ90ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นโครงการที่ดีกับร้านค้าแล้วก็ยังช่วยทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระค่าครองชีพด้วยค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครนะคะผู้สื่อข่าวไปที่ตลาดกระทรวงการคลังค่ะพบว่าหลายคนเพิ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์เป็นวันแรกเพราะว่าเมื่อวานนี้1มิถุนายนเป็นวันเปิดโครงการก็ไปตรงกับวันหยุดนะคะทำให้ประชาชนจำนวนมากเริ่มมาใช้สิทธิ์หลังจากกลับเข้าสู่วันทำงานตามปกติค่ะส่วนใหญ่เลือกใช้สิทธิ์ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงของใช้ในครัวเรือนทุกคนมองว่ามาตรการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้จริงนะคะทำให้สามารถซื้ออาหารสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงของใช้จำเป็นได้มากขึ้นแม้ว่าบางส่วนจะมีความสับสนเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้สิทธิ์จากข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ค่ะด้านผู้ประกอบการบอกว่าวันแรกของโครงการยังไม่ได้เปิดขายเนื่องจากเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าหลังจากกลับมาเปิดร้านวันนี้ก็พบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเริ่มโครงการค่ะโดยมองว่ามาตรการนี้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าและก็ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้พร้อมๆกันค่ะ
2: ค่ะก็มาอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการเมาแล้วขับแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวกันนะคะเสร็จจากกรณีหนึ่งไปที่มีข้าราชการไปขับรถชนไรเดอร์จนเสียชีวิตก็มามีอีกกรณีหนึ่งค่ะเมื่อคืนนี้ตอน 3:30 นะคะที่ถนนทิพวรรณใกล้สี่แยกสีชุมเขตเทศบาลนครลำปางค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถแคมรี่สีบรอนเงินขับมาตามปกติแต่ว่าโดนฟอร์จูเนอร์สีดำเบียดด้านซ้ายนะก็ครูดเป็นแนวยาวตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงท้ายรถคนขับแคมรี่ก็

0: บอกให้จอดนะคะแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะก็เลยต้องขับไปปาดหน้าแล้วจอดขวางเอาไว้ภรรยาคนขับรถแคมรี่ก็ลงมาถ่ายคลิปนะคะเหตุการณ์ตึงเครียดค่ะเพราะว่าชายคนขับฟอร์จูเนอร์บอกว่าตัวเองนั้นเป็นข้าราชการแล้วก็บอกว่ามีปืนด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตอนหลังก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาควบคุมสถานการณ์ค่ะเชิญคู่กรณีไปดำเนินการตามขั้นตอนรวมถึงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถฟอร์จูเนอร์พบว่าปริมาณสูงมากคือ225มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะตรวจในรถยังพบขวดสุรานะคะ2ขวดนะคะ1ขวดนั้นหมดแล้วค่ะอีกขวดนึงก็เหลือครึ่งขวดค่ะตำรวจเผยว่าจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุปัจจุบันเป็นอดีตข้าราชการแล้วนะคะเพราะว่าลาออกมาได้ 2-3 ปีแล้วค่ะตำรวจตั้งข้อหาขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและเมาแล้วขับให้ประกันตัวไปด้วยวงเงิน 20,000 บาทและส่งฟ้องศาลวันนี้ส่วนความเสียหายนะคะบริษัทประกันก็รับไปเป็นค่าซ่อม 35,000 บาทค่าเสียเวลา 15,000 บาทรวมเป็น 50,000 บาทนะคะซึ่งภรรยาของคนขับรถแคมรี่นะคะแล้วก็นายชาคริตคนขับรถแคมรี่ก็บอกว่าไม่ได้ต้องการจะเรียกเงินนะคะแต่ว่าผู้ก่อเหตุโชว์กลางว่าเป็นข้าราชการค่ะมีปืนแล้วก็จะไม่ขอเป่าแอลกอฮอล์และขอไปนอนก่อนนะคะตนก็เลยโมโหทีเดียวค่ะต้องการรักษาสิทธิ์และต้องการความเป็นธรรมค่ะ
1: สิริพงษ์เตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งสังคายนาคนขับต้องมีใบขับขี่สาธารณะตรวจประวัติอาชญากรรมหลังเกิดเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะได้บอกว่าประเด็นนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชันค่ะแต่กรณีแอปพลิเคชันที่เป็นเหตุมีเหตุมากที่สุดนะคะส่วนคมนาคมก็ได้ให้มีการรายงานผลการดำเนินการแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนว่าผู้เสียหายมีความพึงพอใจหรือไม่ค่ะขณะเดียวกันก็ได้มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันผู้ให้บริการทุกรายนะคะว่าต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่วเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้มีผู้ขับขี่เข้ามาสมัครง่ายเกินไปซึ่งไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมโดยคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นจะไปดำเนินการในส่วนของระบบซึ่งกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศได้เพิ่มวันการให้บริการในการทำใบขับขี่สาธารณะและเพิ่มช่องทางออนดีมานในกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกันการให้โดยเปิดเป็นกรณีพิเศษในทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะสำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรมกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนหน้านี้ใช้เวลาดำเนินการทำใบขับขี่อยู่ที่45วันค่ะแต่ว่าตอนนี้ใช้เวลาเพียง1วันก็สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยการแจ้งก่อนว่าจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยสตช.ก็จะส่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้ามายังคลังข้อมูลให้กับผู้ขอซึ่งผู้ขอจะนำประวัติดังกล่าวไปยื่นขอใบขับขี่ได้ทันทีค่ะส่วนการเยียวยานักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั้นนะคะนายสิริพงษ์บอกว่าเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันที่ต้องดำเนินการในการดูแลเยียวยาซึ่งเป็นเรื่องที่แอปพลิเคชันต้องรายงานกระทรวงคมนาคมทั้งหมดเพราะมีหลายกรณีที่ต้องส่งให้กระทรวงคมนาคมพร้อมหลักฐานประกอบค่ะ
0: เพิ่มเติมนะคะผู้ที่กรณีของคนขับรถแอปพลิเคชันที่ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะก็ล่าสุดนะคะทางตำรวจบอกว่าตอนนี้สามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะกำลังตรวจสอบพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายเรียกให้เข้ามารับข้อกล่าวหาค่ะก็คือเบื้องต้นนะคะจะแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะแต่ว่าถ้าตรวจแล้วเนี่ยผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็เป็นกรณีที่ชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นนักธุรกิจค่ะเขาทำร้านอาหารอยู่ที่ย่านสุขุมวิทนะคะเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันค่ะแต่ว่าขับไปจนถึงจุดหนึ่งนะคะคนขับรถก็บอกว่าไม่ไปแล้วนะคะไปได้แค่นี้ค่ะบอกว่าค่าโดยสารนั้นไม่คุ้มกับสภาพการจราจรที่ติดขัดและเกิดการโต้เถียงกันขึ้นและสุดท้ายคนขับไล่นะคะผู้โดยสารลงแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้หมัดและศอกจนศีรษะแตกค่ะก็พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
3: มาคุยกันถึงข่าวคราวอื่นๆต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกหารือหลายเรื่องเลยค่ะซึ่งก็มีการจับตาสถานการณ์ชายแดนภาคใต้เพราะว่าเลขาธิการสอบต.เข้ารายงานความคืบหน้าด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาถึงทำเนียบรัฐบาลนะคะมีภารกิจเรียกหลายฝ่ายเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนการประชุมครม.ค่ะมีนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเป็นการหารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณปี2570เรียกหน่วยงานความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการสอบต.รายงานสถานการณ์ชายแดนใต้นะคะซึ่งทางเลขาสอบต.เปิดเผยสั้นๆค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีเรียกเข้าพบหารือสถานการณ์ชายแดนใต้และก็สถานการณ์น้ำมันด้วยส่วนที่มีการมองว่าปัจจุบันเกิดเหตุในพื้นที่ชายแดนใต้ค่อนข้างถี่เลขาสอบต.บอกว่าการก่อเหตุในพื้นใต้ในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้าค่ะจึงมองว่าระบบบัดดี้นั้นเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
4: ด้านในวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็พูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้เส้นเดียวกันนะคะหลังจากมีเหตุเกิดขึ้นรายวันก็ยอมรับว่าสถานการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยค่ะต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุใหญ่มาจากเรื่องอะไรซึ่งรัฐบาลก็กำลังติดตามอยู่นะคะโดยจะมีคณะกรรมการในการดูแลติดตามพัฒนาสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นประธานหวังว่าภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเชื่อว่าน่าจะคลี่คลายลงค่ะพร้อมทั้งมองนะคะว่าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีประโยชน์อยู่ค่ะส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของประชาชนจากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยากซึ่งจะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีคณะเล็กไปเตรียมการเพื่อรอพูดคุยล่วงหน้าแล้วเพื่อจะวางกรอบของการพูดคุยนะคะสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าอยากจะให้รอชุดกรรมการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยมอบหมายได้ประชุมและวิเคราะห์สถานการณ์กันก่อนแบ่งงานกันก่อนว่าฝ่ายใดต้องไปเร่งงานด้านไหนเนื่องจากสถานการณ์เริ่มถี่ขึ้นในช่วงนี้แต่ติดว่าหลังจากคณะกรรมการเริ่มมีการเจรจาในระดับต่างๆสถานการณ์น่าจะคลี่คลายค่ะ
3: ค่ะก็ยังมีความคิดเห็นมาจากนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะหรือสมช.ค่ะพูดถึงการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ค่ะโดยบอกว่ารายละเอียดนั้นอยากให้ไปพูดไปคุยหรือสัมภาษณ์นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้พูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเดินหน้าการพูดคุยไปบางส่วนแล้วนะคะส่วนการก่อเหตุที่เกิดขึ้นจะทำให้การพูดคุยสะดุดหรือไม่นายชัดชัยบอกว่าในนโยบายก็ยังคงมุ่งมั่นในการพูดคุยสันติสุขให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องส่วนเหตุการณ์นั้นจะเป็นหนึ่งในเงื่อน

0: ไหมที่ผู้ก่อเหตุใช้ในการต่อรองหรือไม่นายชัดชัยบอกว่าอยู่ที่เราจะพิจารณาว่าเขามีข้อเสนออะไรส่วนจะต่อรองอะไรหรือไม่ต้องไปพิจารณาอีกครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถี่นะคะเป็นเพราะหน่วยงานด้านความมั่นคงปิดล้อมตรวจค้นเข้มข้นใช่หรือไม่เลขาธิการสมช.นะคะก็บอกว่าอยากให้หัวหน้าคณะพูดคุยเป็นผู้ชี้แจงค่ะแต่เห็นว่ากลุ่มผู้เห็นต่างก็มีหลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่ต้องการพูดคุยและกลุ่มที่ต้องการใช้ความรุนแรงซึ่งก็ต้องโน้มน้าวให้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยภายในกลุ่มก็มีหลากหลายความคิดนะคะแต่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ยังคงจะต้องดำเนินการต่อไปค่ะวันนี้สมช.ก็ขอประเมินสถานการณ์นะคะก่อนที่จะเรียกประชุมใหญ่เนื่องจากมีการประชุมตามวงรอบเพื่อสรุปสถานการณ์อยู่แล้วและก็เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจและฝ่ายปกครองยังคงรับมือได้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เมื่อวานนี้นะคะมีพิธีรดน้ำศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อทหารผู้ปลีชีพจากการถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพลตรีกรกฎผู่โชติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพที่ศาลาอเนกประสงค์วัดบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารตำรวจฝ่ายปกครองมาร่วมไว้อาลัยอย่างพร้อมเพรียงนะคะโดยผู้ว่านราธิวาสได้เป็นผู้แทนวางรีดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมขณะที่พลตรีกรกฎผู่โชติเป็นผู้แทนวางพวงรีดของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะนอกจากนี้ประธานในพิธียังได้มอบเหรียญบางระจันใบประกาศเชิดชูเกียรติตลอดจนเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นและการเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆเป็นเงินกว่า 535,000 บาทนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของผู้ปลีชีพค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้ยังมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอีกหนึ่งนายด้วยนะคะคือจ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระถูกกระสุนที่เสื้อเกราะบริเวณหน้าอกซ้ายมีอาการแน่นหน้าอกค่ะปัจจุบันปลอดภัยแล้วแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะไปพบเบาะแสสำคัญจากการสอบสวนบุคคลในบ้านค่ะว่าคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่แล้วก็เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่คือนายยามาลุดดินฮาแวร์บือซาแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการมีหมายจับติดตัวถึง4หมายก็อาศัยจังหวะชุลมุนยิงเปิดฐานแล้วก็หลบหนีไปได้นะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็สนที่กำลังปิดล้อมปูพรมเคลียร์พื้นที่ป่าสนยางและป่ารกทึบเพื่อได้ล่าตัวนายยามาลุดดินแต่ว่ายังไม่พบตัวค่ะพร้อมกับใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกส่วนตัวบุคคลต้องสงสัย2รายก็คือเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ลูกเขยคาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบมจ.สมท.จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก9รูปบริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารอำนวยการ1โดยมีดร.ยาดากาศยปนันท์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริ

0: ารและพนักงานอสมทถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะจากนั้นมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรที่อาคารอำนวยการ1เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีดร.ยาดากาศยปนันรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานผู้ประกอบข่าวเข้าร่วมพิธีก็มีการกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรค่ะมาเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บ้างค่ะช่วงนี้ก็หาเสียงกันเข้มข้นนะคะ
1: ค่ะเมื่อเช้านี้ก็คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ไปพบพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเตาปูนค่ะรับฟังความคิดเห็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนก็ยอมรับนะคะว่าการใช้จ่ายมีความคึกคักน้อยลงแม้ว่าจะมีโครงการไทยช่วยไทย plus มากระตุ้นแต่ว่าก็ยังอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะนางมาริกาบอกว่าตามแผนยุทธศาสตร์ของตนนั้นในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะหลังจากนี้จะเกิดขึ้นจากภาวะค่าพลังงานแพงเราจึงต้องมีแผนนะคะนอกเหนือจากการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วต้องมีมาตรการรองรับก็คือสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนชาวกรุงเทพแม้ว่าจะมีมาตรการจากรัฐบาลกลางไปบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าด้วยอำนาจพิเศษของกทม.สามารถที่จะจัดสรรบริหารจัดการงบประมาณด้วยตนเองจึงมีมาตรการที่จะช่วยค่าครองชีพอย่างเช่นการลดค่าแก๊สค่าพลังงานเพิ่มพื้นที่สินค้าธงฟ้าลดราคาในแต่ละตลาดแต่ละโซนฟรีค่าโดยสารสาธารณะค่ารถไฟฟ้าและรถเมล์ในภาวะวิกฤตค่ะโดยการใช้คูปองกทม.รองรับกลุ่มเปราะบางครัวเรือนยากจนในกทม.นอกจากนั้นยังกางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเพิ่มเติมในลักษณะเพิ่มเบี้ยยังชีพที่เรียกว่าสวัสดิการพิเศษนอกเหนือจากที่รับสิทธิ์จากรัฐบาลกลางแล้วนะคะโดยใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพเป็นกรณีพิเศษในภาวะวิกฤตท่านี้จะมีทีมเศรษฐกิจวางแผนเรื่องการจัดเก็บงบประมาณจัดสรรงบประมาณที่ซ้ำซ้อนและจัดงบประมาณก็จะเป็นแผนงานในอำนาจของผู้ว่ากทม.ที่จะเป็นสิ่งใหม่และเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยความสามารถค่ะ
0: มาอีกคณะหนึ่งนะคะที่ก็ไปลุยหาเสียงเช่นเดียวกันก็คือทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ไปตลาดเช้าดินแดงเขตดินแดงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีคณะผู้บริหารของพรรคไม่ว่าจะเป็นนายสกลทีภัทยกุลดร.การดีเลียวไพโรจน์นายองอาจคล้ามไพบูลย์นางสาวจันทิมาสิทธิสุราชคนนี้เป็นผู้สมัครสก.เขตดินแดงเบอร์4นะคะก็ไปพบปะหาเสียงกับประชาชนค่ะก็มีพี่น้องประชาชนมาที่มาตลาดพ่อค้าแม่ค้าทักทายให้การต้อนรับนะคะขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองค่ะขณะที่นายอนุชาก็เดินทักทายอ่อนขอคะแนนจากประชาชนสอบถามความเป็นอยู่ฝากเนื้อฝากตัวนะคะขอให้ผู้สมัครของพรรคได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ประชาชนค่ะก็อธิบายเรื่องบัตรเลือกตั้งด้วยนะคะสีเขียวนะคะก็คือบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะก็บอกให้เลือกเบอร์5ส่วนสีชมพูเลือกสก.นะคะก็ให้เลือกเบอร์4อันนี้ของเขตดินแดงเขานะคะนายอภิสิทธิ์บอกว่าการหาเสียงเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญในการลงพื้นที่ของนายอนุชานะคะก็ไม่ได้แค่ไปหาเสียงละค่ะแต่ว่าก็ไปรับฟังปัญหาต่างๆแล้วก็เห็นว่ามีปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องกัญชาผิดวัตถุประสงค์ซึ่งสร้างปัญหากับกรุงเทพในหลายมิติเรื่องขยะนะคะยังคงเป็นปัญหาอยู่การแยกขยะก็ต้องปรับให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ทางด้านพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็มีข้อเสนอชัดเจนค่ะก็ต้องมีระบบปิดทั้งหมดนะคะเพราะว่าผู้ว่าเก่าของพรรคประชาธิปัตย์ได้เริ่มต้นเรื่องของระบบกำจัดขยะแบบระบบปิดไว้แล้วรอการสานต่อนะคะเรื่องของน้ำท่วมนายอนุชาก็ไปคุยกับสำนักระบายน้ำเรื่องการใช้โครงสร้างอุโมงค์ยักษ์หรือเพิ่มเติมให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นประเด็นเหล่านี้จะค่อยๆนำเสนอค่ะถ้าพี่น้องกรุงเทพเห็นว่าสิ่งเหล่านี้รอการแก้ไขอยู่ทางพรรคก็มีความชัดเจนในเรื่องนี้ที่สุดนะคะมีประเด็นหนึ่งที่นายอภิสิทธิ์นะคะพูดถึงด้วยนะคะก็คือในส่วนของปัญหาด้านพลังงานนะคะโดยมองว่ารัฐบาลไม่ได้จัดการที่

0: ้นเหตุค่ะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะก็บอกว่าถ้าของแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆและ4เดือนผ่านไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเงินก็กู้มาถึง 100,000 ล้านบาทและปัจจุบันก็ยังไม่มีการเอาจริงเอาจังกับเรื่องค่ากัดกลั่นและก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงจากกระทรวงพลังงานรวมถึงภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่จะลดต้นทุนพลังงานได้นะคะซึ่งในสภาก็จะมีการอภิปรายเรื่องพ.ร.ก.ติดตามตรวจสอบแล้วก็จะหยิบยกประเด็นนี้มาคุยกันในวันพฤหัสนี้ด้วยค่ะส่วนนายอนุชาบุรพชัยศรีบอกว่าได้มีโอกาสพบปะพี่น้องประชาชนค่ะก็คิดว่าประชาชนนั้นจำพรรคประชาธิปัตย์ได้นะคะแล้วก็จำถึงนโยบายได้ค่ะเพราะว่า5เรื่องเป็นสิ่งที่ตรงใจเดินทางสะดวกบ้านเมืองสะอาดใช้ชีวิตสบายรายได้ดีขึ้นตรวจสอบได้ในทุกเรื่องค่ะเป็นเรื่องของสิ่งที่จะดำเนินการนะคะแล้วก็เมื่อถามว่าเขตดินแดงนั้นมีอะไรให้แก้ไขบ้างนายอนุชาบอกว่าก็จะทำให้ชีวิตสะดวกสบายการเดินทางสะดวกและความสะอาดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของรายได้ด้วยค่ะจากนั้นก็ขึ้นรถแห่หาเสียงพร้อมผู้สมัครสก.ไปตามถนนประชาสงเคราะห์ค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะจากการสู้รบอย่างหนักหน่วงระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนที่เสี่ยงจะกระทบกับการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านล่าสุดฮิซบอลเลาะห์ตอบรับข้อตกลงหยุดยิงบางส่วนกับอิสราเอลแล้วค่ะเลบานอนประกาศว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ตอบรับข้อเสนอหยุดยิงบางส่วนกับอิสราเอลแล้วซึ่งถือเป็นการลดระดับความรุนแรงของสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากโดยข้อตกลงนี้กำหนดให้อิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็จะหยุดการโจมตีเข้าไปในดินแดนอิสราเอลค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้เป็นคนแรกนะคะบอกว่าเขาได้พูดคุยกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กลุ่มติดอาวุธในเลบานอนที่มีอิหร่านหนุนหลังผ่านทางคนกลางและได้รับคำมั่นว่าจะไม่โจมตีอิสราเอลและในทรัมป์ยังระบุได้ว่าเขาได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแล้วเช่นกันซึ่งทางอิสราเอลได้ตกลงที่จะถอนกำลังทหารส่วนที่กำลังเตรียมพร้อมเปิดฉากโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนออกไปแล้วค่ะสหรัฐยังคงขึ้นบัญชีดำกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์เป็นองค์กรก่อการร้ายและที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ก็ยังไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนเปิดการเจรจาหรือว่าพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวเลยไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านคนกลางอย่างไรก็ตามนะคะสถานเอกอัครราชทูตเลบานอนประจำกรุงวอชิงตันดีซีบอกว่าแผนการนี้ยังไม่ใช่การยุติความขัดแย้งทั้งหมดค่ะเพราะว่ายังเกิดการสู้รบและการยิงปะทะกันทางตอนใต้ของเลบานอนอยู่แต่ว่าเลบานอนก็เตรียมที่จะผลักดันการเจรจาเพื่อขยายผลข้อตกลงหยุดยิงเพิ่มเติมในการหารือร่วมกันที่กรุงวอชิงตันดีซีต่อไปนะคะขณะเดียวกันสื่อของรัฐบาลอิหร่านก็รายงานว่าเมื่อเกิดการสู้รบในเลบานอนที่อิสราเอลโจมตีฮิซบอลเลาะห์ที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านทำให้ฝ่ายอิหร่านกำลังพิจารณาระงับการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐและอาจยุติข้อตกลงหยุดยิงที่บังคับใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันรายงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการจากฝ่ายรัฐบาลอิหร่านขณะที่นายทรัมป์บอกว่าเขาเองยังไม่ได้รับรายงานใดๆจากทางอิหร่านพร้อมทั้งระบุว่าการเจรจาสันติภาพนั้นเริ่มน่าเบื่อและไม่ได้สนใจแล้วว่าการเจรจานั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะพายุโซนร้อนกำลังแรงที่ชื่อว่าชางมีนะคะหรือญี่ปุ่นเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นหมายเลข6ฟิลิปปินส์เรียกว่าพายุไต้ฝุ่นดอมเมงนะคะก็เคลื่อนเข้าไปสู่ญี่ปุ่นค่ะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงนะคะพายุเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็ทำความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าดับผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนนะคะในแถบโอกินาวาและหมู่เกาะอามามิค่ะส่วนใหญ่เกิดจากลมพัดล้มหรือถูกเศษวัสดุปลิวใส่บ้านเรือนกว่า 30,000 หลังในคาโกชิมะและอีก 17,000 หลังในโอกินาวาไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็เที่ยวบินมากกว่า400เที่ยวบินถูกยกเลิกเมื่อวันจันทร์นะคะและอีกกว่า300เที่ยวบินก็งดบินในวันนี้นะคะส่วนทางจีนนั้นก็มีการประกาศนะคะว่าเริ่มต้นสู่ฤดูน้ำหลากประจำปีเป็นทางการแล้วแล้วก็บอกว่าปริมาณฝนในเดือนมิถุนายนนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วในแต่ละภูมิภาคค่ะก็คาดว่าอาจจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกตินะคะถึง 10-20% ค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสสิธรกูวังคดิโลกที่ฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ

0: 21เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ The Legend

0: ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันอังคารที่2มิถุนายน2569ครับ
4: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง ขอไปแล้วเราจะเรียกว่านำบทเรียนนั้นมาวิเคราะห์มาสร้างสรรค์กันได้อย่างไรนะคะมาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาขออภัยเสียงก็แก๊กก็แก๊กนะคะเมื่อครู่อมลูกอมไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วยลูกอมไหลลงคอลูก
5: อมนี่ไปซื้อมาจากโครงการไทยช่วยไทยพลาสมา60-40ตัวฮะ
4: เปล่าของแจกบนรถไฟฟ้า
5: โอ้ดียิ่งดีกว่า60-40ไม่ต้องใช้เสียตะตัง
4: ของฟรีขออภัยเมื่อเกิดเวลาเข้ารายการพอดีนะคะ
5: ครับครับ
4: จะใครนี่ก็เสียดายอันนี้สัญญาณคุณรณรงค์เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะ
5: ครับก็พอพูดถึงโครงการนี้ก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนเมื่อวานนี้เป็นวันแรกใช่ไหมฮะของการ
4: ใช่ใช่
5: ใช้สิทธิ์กันนะครับก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยก็ตัวเลขก็ได้รับความสนใจค่อนข้างสูงทีเดียวคึกคักมากแต่เช้าเลยครับบอกว่าตลาดต่างๆนี่บรรดาผู้ใช้สิทธิ์ก็ไปใช้สิทธิ์กันกับพ่อค้าแม่ค้ากันอย่างมากนะครับขนาดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรองนายกนะคุณเอกนิตินิติธานประภาเนี่ยท่านต้องเดินทางไปตรวจพื้นที่ด้วยตัวเอง
4: โชว์
5: ตลาดสดเลยตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้นะครับท่านไปที่ตลาดสดธนบุรีก็บอกว่าเพื่อไปติดตาม การใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลาสนะครับซึ่งเป็นวันแรกเมื่อวานนี้ท่านก็บอกโอ้เห็นพี่น้องประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากคึกคักเลยกันตั้งแต่เช้านะครับก็เลยวันได้รับความสนใจเรียกว่าทำให้เงินก็สะพัดอย่างมากทีเดียวนะครับสำหรับที่ไปซื้อเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก
4: ็
5: ได้รับความสนใจอย่างมาก
4: ค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านดีใจหรือเสียใจนะคนใช้ไม่หมดเนี่ยคนสมัครเนี่ยไม่หมดเนี่ยแต่ว่าคือทำให้เหลือตังค์นะทำให้เห็นว่าคือมีคนจำนวนหนึ่งที่เรียกว่าไม่ได้ลงอาจจะเนื่องจากช่วยหลวงประหยัดตังค์เพราะว่า อยู่ในสถานะที่ดูแลตัวเองได้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะ
5: คุณรณรงค์ใช่ไหมคุณรณรงค์
4: ไม่ลงอันนั้นละเลย

0: ตัวเองได้
1: ได
0: ้เลย
1: กดเลยสองหน
0: นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะคุณเอกนิติท่านก็เปิดเผยนะครับส่วนกลุ่มที่ตกหล่นหรือว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ที
1: ่
0: จะเข้าร่วมโครงการนี้ท่านก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมที่จะดูแลเรื่องนี้เห็นว่าวันนี้จะนำเข้าไปหารือต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับเพื่อที่จะพิจารณาทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คือสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือบัตรคนจนเนี่ยนะก็บอกว่าก็อาจจะมีการพิจารณาเปิดให้มีการไปแจ
1: ้
0: ง
1: สิทธิ
0: ์รอบใหม่กันเองครับก็จะบอกว่าจะเน้นผู้ที่มีรายได้น้อย
1: หรือ
0: ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้ท่านก็บอกว่าว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จะนำให้ที่ประชุมครม.พิจารณานะครับส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็สามารถที่จะเดี๋ยวหารือกันวันนี้ครับก็จะนำมาแจ้งว่าผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีว่าอย่างไรเกี่ยวกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะให้มีการตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่นะครับท่านบอกว่าหารือกันวันนี้ถ้าที่ประชุมครม.เห็นชอบก็อาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่างนะครับก็คาดว่าอาจจะเปิดให้ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่ได้ภายใน2เดือนนะครับก็คาดว่าน่าจะเปิดลงทะเบียนประมาณวันที่1กรกฎาคมปีนี้ครับในสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แต่บางคนที่รอบเก่าอาจจะ
1: มีคนจนรอบใหม่ด้วย
0: เข้าใจเพิ่มเข้ามาก็เนี่ยก็จะเปิดตรงนี้ให้อีกรอบหนึ่งครับก็เป็นเรื่องที่ดีทีเดียวสำหรับผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์ตรงนี้ครับ
1: ค่ะก็น่าจะเรียกว่าเข้าระบบได้อย่างน้อยดิฉันเชื่อนะว่ารัฐเนี่ยอยากให้เข้าสัก 80% น่ะอย่างน้อยเพื่อที่จะได้รู้ตัวเลขที่แท้จริงเวลาที่ดำเนินโครงการอะไรต่างๆก็จะวางแผนได้ดีกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะเรียกว่ารู้เป้าหมายที่แท้จริงว่าจะต้องช่วยเหลือเท่าไหร่อย่างไรใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันเขาบอกมีตัวเลขอยู่ประมาณ13,100,000กว่าคนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเนี่ยว่าถ้ารอบใหม่เปิดให้ลงทะเบียนใหม่อาจจะมีมากขึ้นนะครับก็เป็นไปได้เพราะว่าคนก็อาจจะว่างงานมากขึ้นหรือว่าผู้สูงอายุที่เขาไม่มีงานมีการทำไม่มีรายได้อะไรนี่ก็อาจจะมาแจ้งความจำนงก็ดูข้อกฎเกณฑ์เงื่อนไขกันอีกทีว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะครับที่คุณตัววันว่ารัฐบาลจะได้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยากันยังได้อย่างจำนวนมากขึ้นนะครับส
1: ่
0: วนวงเงินกู้นะครับที่กู้มา400,000,000 บาทและคุณสุภาบอกโอ้มาคนมาใช้โครงการไม่ครบนี
1: ่
0: สารตั้งเป้าไว้30,000,000 คนก็บอกไม่เป็นไรที่เหลือไม่เป็นไรนะครับเหลือท่านรัฐบาลก็บอกจะนำงบประมาณส่วนที่เหลือเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านอื่นๆแทนต่อไปสำหรับโครงการนี้ก็คงจะจบแค่วันน
1: ี้ไม่มีขยายใช่ไหมคะ
0: ขยายไม่มีขยายครับ
1: ไม่มีขยายนะ
0: แต่ว่าเงินเหลือไม่ต้องกลัวเพราะว่าเงินเหลือที่บอกว่าตั้งไว้ว่าจะใช้ถึง200,000,000ใช่ไหมสำหรับผู้มีสิทธิ์ประชาชนทั่วไปนี่30,000,000แล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13,000,000กว่าแล้วเงินยังเหลือบอกว่ารัฐบาลก็จะนำงบประมาณส่วนที่เหลือเนี่ยไปใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด
1: ้
0: านอื่นแทนครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นโครงการแรกๆนะที่แจกตังค์แล้วก็ลงทะเบียนกันไม่ครบนะคะแต่ดิฉันคิดก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีคนที่ตกหล่นอีกช่วง
0: อีก
1: กลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่ลงเลยเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งค่อยๆกรองออกมาจะเห็นภาพชัดเจนนะคะว่ามันจะมีกลุ่มไหนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยดิฉันสนใจมากเพราะว่ามีบางคนก็มั่วๆมากลัวไม่ได้อันโน
0: ้
1: นเราจะมาลองลงอันนี้อะไรแบบนี้ลึกกะว่าได้ทั้งโน้นด้วยนี่ด้วยนะคะแต
0: ่
1: เขาต
0: ั
1: ดสิทธิ์ออกไปนะคะก็คือเขาก็เช็คนะคะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบการประมวลผลไม่ค่อยมีพลาดหรอกนะคะดังนั้นอย่ากลัวว่าหลวงจะพลาดช่วยหลวงตรวจสอบให้หลวงแบบรู้ว่ามีตรงนั้นอย่างนี้นะแล้วก
0: ็
1: พอมีการจัดระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนี่ยดิฉันเห็นว่ามันน่าจะชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าจริงๆมันซ้อนกับหลายสวัสดิการนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตอนนั้นที่มีโครงการในช่วงโควิดใช่ไหมช่วงโควิด19เนี่ยนะคะหลายๆคนก็บอกว่าจริงๆตอนนั้นเนี่ยมีทั้งคนตกงาน

0: ีทั้งคนรายได้น้อยซึ่งมันก็น้อยลงไปอีกจากช่วงที่ทำมาหากินลำบากนะคะแต่ว่าพอเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติเริ่มทำงานอะไรต่างๆหรือว่าเริ่มทำมาหากินได้ปกติแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับไหนไหมนอกเหนือจากการคัดกรองใหม่สำหรับคนที่เคยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าตอนนี้มีฐานะดีแล้วนะคะหรือว่ามีรายได้มากพอแล้วก็อาจจะออกจากระบบไปได้เขาก็จะตรวจสอบว่าฐานรายได้นั้นเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีการเพิ่มไหมนะคะลุงจะได้เอาสตางค์ที่มีอยู่เนี่ยไปใช้ในด้านอื่นๆแล้วก็จะได้ไม่ซ้ำซ้อนเพราะจริงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันซ้ำซ้อนหลายอย่างนะบางคนก็มีสูงอายุบางคนก็เป็นผู้ที่ไม่สูงอายุใช่ไหมมีอาชีพ
1: แล้วบางคนก็ไม่ได้จนจริง
0: ไม่ได้จน
1: จะมีแต่ว่าไม่มีไม่ได้เปิดบัญชีไว้มีรายได้อยู่แล้วอาจจะมากกว่าผู้อื่นนะครับต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์กันใหม
0: ่
1: รัฐบาลก็คงจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์การตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อจะให้เข้าถึงบุคคลที่มีฐานะเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆนะครับได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอย่างเต็มที่และถูกครบถ้วนนะครับ
0: แล้วก็บางกลุ่ม
1: แต่อีกเรื่องนึงที่ทางรัฐบาลก็เป็นห่วงคือเรื่องร้านค้าบอกว่าร้านค้าบางแห่งก็บอกว่าตอนนี้มีคนมาลงทะเบียนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ไม่มากเพียง1ล้านกว่าแห่งเท่านั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทร้านอาหารร้านที่ขายเครื่องดื่มแล้วก็ร้านค้าทั่วๆไปนะครับที่เข้าร่วมกับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ในการที่จะให้พี่น้องประชาชนไปซื้อของเพราะว่าบางคนร้านค้าบางคนบอกเอ้ยถ้าไปแสดงตนเข้าโครงการเดี๋ยวจะกลัวจะเสียภาษีย้อนหลังหรือเปล่าจะมีการเก็บภาษีย้อนหลังไหมปกติฉันอยู่ของฉันก็ร้านเล็กๆน้อยๆขายของเล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องเสียภาษีแล้วแต่ถ้าไปแสดงตนนี่อาจจะถูกเรียกเก็บภาษีอย่างที่ข่าวก่อนใช่ไหมโครงการข่าวก่อนที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันทางรัฐบาลก็เลยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์นะครับก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับว่าร้านค้าที่ยังลังเลหรือว่าสับสนที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเกรงจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังก็บอกว่าร้านค้าเหล่านี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าน่าจะไม่เข้าเกณฑ์เรื่องของการเสียภาษีย้อนหลังเพราะว่าร้านค้าเล็กๆส่วนนี้เหล่านี้นะครับไม่มีการต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการแสดงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเสียภาษีเขาจะดูที่รายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนนี้ที่มาจากแอปถุงเงินเนี่ยจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแน่นอนขอให้สบายใจได้สำหรับร้านค้าใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับ
0: คุณรณรงค์
1: มีการเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณเสียพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับอ้าวจะไม่เก็บภาษีเหรอ
1: ไม่ร้านค้าเล็กๆที่ไม่เข้าร่วมโครงการเขาบอกว่าอาจจะต้องไม่ต้องกังวล
0: ว่าจะต้องเข้าระบบภาษีไง
1: พอเข้าไปอยู่โครงการ
0: ไ
1: ม่ช่วยไทยพัฒน์เนี่ยขายหมูปิ้งขายข้าวเหนียวขายลูกชิ้นโอ้โหต้องโดนภาษีย้อนหลังนี
0: ่
1: รัฐบาลบอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเพราะว่ารัฐบาลจะไม่เก็บภาษีย้อนหลังในส่วนนี้แน่นอนว่าเป็นร้านค้าเล็กๆเป็นร้านค้าที่ไม่มีระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้ก็ไม่เสียอยู่แล้วและการเสียภาษีเนี่ยเขาบอกว่าจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักเพราะฉะนั้นที่มาเข้าร่วมโครงการแค่4เดือนเนี่ยรายได้มันอาจจะไม่แบบพุ่งทะลุไปขนาดนั้นอะไรทำนองนี้ครับผ
0: ม
1: ไม่ต้องกังวลรัฐบาลจะไม่ส่งข้อมูลตรงนี้ไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีอย่างแน่นอนครับ
0: คือเขาอาจจะกังวล
2: เดี๋ยวก่อนรัฐบาลอาศัยอำนาจตามกฎหมายใดที่จะไม่ส่งไปคิดจำนวนภาษีอย่างแน่นอน
0: เขาบอกว่ารายได้เขาเชื่อว่
1: าก
0: ลุ่มเขาเรียกว่ามินิ SMEs นะรายได้บางส่วนเนี่ยน่าจะยังไม่เข้าเกณฑ์ไม่ต้องกังวลเพราะว่าที่เขาต้องการช่วยแล้วก็อยากให้ร้านค้าเข้ามาเนี่ยก็คือได้ย่อยย่อยน้อยๆ อะไรแบบเนี้ย
1: เช่นขายลูกชิ้นปิ้งขายข้าวเหนียวหมูย่างอะไรเงี้ยอันนี้ร้านพวกนี้เขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการเพราะเขากลัวว่าจะมีการเก็บภาษีย้อนหลังเขาเนี่ยทางรัฐบาลก็บอกไม่ต้องกังวลเพราะว่าข้อมูลที่คุณเข้าไปในแอปถุงเงินเนี่ยมันจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรตรวจสอบแน่นอนนอกจากคุณจะยื่นความจำนงที่มีรายได้เยอะอยากจะเสียภาษีเพื่อช่วยเหลือประเทศชาตินั่นก็อีกส่วนหนึ่งนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
2: ผมว่าทางภาครัฐน่าจะต้องชี้แจง
0: ชี้แจง
2: ไ

0: งใหม่ว่าร้านไหนขายไม่ดีเราไม่เก็บภาษีร้านไหนขายดียังต้องจ่ายนะคะ
1: หรือว่าเกณฑ์เท่าไหร่เอาอย่างงี้ดีกว่านะรายได้ตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปทีนี้ส่วนที่ยังไม่ยอมไม่อยากเข้าระบบนั่นก็ส่วนหนึ่งนะคุณรณรงค์กำลังเข้ากรุงเทพหรือเปล่าคะเนี่ย
0: ผมกำลังเข้าเดินทางไปสถานีทีวีช่องหนึ่งครับเมื่อกี้เพิ่งแถลงข่าวที่มูลนิธิเรื่องของความหาย
1: เนี่ยกำลังจะถามอยู่เหมือนกันได้ยินแว่วๆแต่เดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งได้ไหมมันมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอันหนึ่งที่ปรากฏว่าเขาคงจะเข้ากลุ่มกันอย่างชำนาญนะในครั้งนี้มันเริ่มมีข้อมูลในโลกออนไลน์เร็วมากเลยก็คือขอซื้อขายในส่วนของสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเพื่อที่จะแลกเป็นเงินสดแล้วคือจ่ายเป็นเงินสดไงแล้วก
2: ็
1: ซื้อเขาทีนี
2: ้แกงไม่จ่ายอยู่แล้วอะไรอะไร
1: เขาเรียกมิจฉาชีพป่ะขี้โกงขี้โกงอ่ะโอเคแต่ไม่รู้เรียกมิจฉาชีพป่ะนะคะคือก็แบบอยู่บนหน้าออนไลน์เนี่ยเยอะนะเขาก๊อปกันมาเช่นบอกว่าเหมือนเดิมนะครับรับเหมือนเดิมรับแรกไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วก็มีรายละเอียดตามรูปด้านล่างนะกดแอดมาก่อนเลยนะมีเลทมีรายละเอียดมาแล้วก็จะมีช่องว่างให้ส่งนะเขาอำนวยความสะดวกดีมากนะแล้วก็บางทีเขาบอกว่าร้านเขาจะขึ้นเป็นชื่ออย่างเนี้ยร้านรับแรกไทยช่วยไทยพลัสทูบเติมให้ยอดเต็ม333หัก85รับคืน115นี่โอ้เขาคิดพวกนี้เขาคิดเงินเก่ง
2: ๆ
1: หัวเขาไวมากแล้วมีสเต็ปการคำนวณให้ด้วยนะว่าคนที่ไปร่วมกับเขาจะได้คืนเท่าไหร่อะไรแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ผิดกฎหมายป่ะเขาบอกเขาจะแจ้งความตำรวจบอกผิด
0: ขอแรงจูงใจหน่อยที่เขาไปโฆษณาว่าจะคืนเท่าไหร่มันได้เท่าไหร่เนี่ยจากที่รัฐบาลจ่ายเดี๋ยวจะได้คำนวณให้ว่าคุ้มไม่คุ้มมาคำนวณให้คุณเดี๋ยวพอขอรายละเอียดหน่อย
1: เขาบอกว่า ขออภัยต้องมีโทรศัพท์2เครื่องหรือมี iPad หรือคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กบันทึก QR โค้ดแล้วก็ลุ้นยอดเติม 3-4 ครั้งแลกจนครบยอด333รูปถ่ายแบบประชาชนนะคะบันทึก QR โค้ดเดี๋ยวๆๆส่งเติมให้ตอนไหนก็ได้ไม่เท่านั้นเขาบอกป่ะเนี่ยทำผ่าน LINE มีกลุ่ม LINE รับแรกในประเทศไทยเท่านั้นชื่อไม่ตรงพักเพิ่ม15บาทได้เงินจริง 100% สแกนเสร็จรอเงินเข้าบัญชีไม่เกิน2นาทีนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่ลูกค้าส่งมาเป็นความลับแน่นอน 100% ก็ไม่ได้บอกชัดนะเขาบอกว่างี้เติมให้ยอดเต็ม333หัก85รับคืน115คือหัก85
2: โอ้โ
1: หหลายเหมือนกันนะพวกนี้นี่ก็ต้องคิดหวยบ่อยรับแรกไทยช่วยไทยพลัส
2: ว่าผิดกฎหมายข้อหาช่อโกงรัฐบาลหรือเปล่า
1: บางร้านก็หัก65บางร้านก็หัก85
0: คืออันนี้ผมเข้าใจถูกไหมว่าอย่างเช่นสมมุติคุณจักรพันธ์ไปดูโฆษณาที่หลอกลวงในโซเชียลนั้นในแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กน่าจะตัวดีเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ไปเชื่อเสร็จปุ๊บโอ้ไปลงทะเบียนผ่านแล้วแล้วก็อยากจะใช้สิทธิ์ที่มิจฉาชีพแนะนำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ลุงจักไม่ต้องเดี๋ยวผมเซอร์วิส
1: ให้ใหม่จะได้เห็นชัดๆ
2: อยากได้เงินสดบางทีพวกนี้อยากจะได้เงินเป็นเงินสด
1: อยากได้เป็นเงินสดไงจะไปใช้ยืม
2: ไปใช้ยืมไปซื้อบุหรี่ซื้อเหล้าแทนอะไรเงี้ยที่โครงการเขาห้ามอยู่ใช่ไหม
1: สามสามสามหกหักหกสิบห้าบางเจ้าก็หัก85
0: มันเหลือเท่าไหร่เนี่ย
1: ก็จะเหลือ200เขาคิดง่ายไงฮะเหลือ268บาทถ้าหัก65นะคะจะเหลือ268เศษสตางค์เนี่ยเขาปัดให้ตามยอดส่วนถ้า85จะเหลือ115คือถ้าแบบโหดๆหน่อยก็หัก85บาทมันหักหัวคิวอ่ะดิฉันส่งรูปไปให้เห็นไหมขยายละไอ้ตรงกลางๆอ่ะตรงกลางๆอ่ะที่เป็นไฮไลท์อ่ะว่ายอดเต็ม333หัก65รับคืน268ก็คือแทนที่เราจะได้333ใช่ไหมก็รับคืน268อันนี้คือหัก65นี่เรียกว่าเป็นมิดมากหักน้อยแต่ถ้าบางเจ้าหัก85เลยเราจะเหลือ115บาทใช่ไหมอ๋อ
0: เอาเงินรัฐบาลไปหักหัวคิวค่าดำเนินการ
1: แม่น
0: อันนี้มันผิดเงื่อนไขการใช้ที่มีการทำข้อตกลงกันไว้ตอนที่คุณจักรพันธ์สมัครเนี่ยจะเขียนเอาไว้ชัดเลยนะว่าห้ามเอาไปใช้มีเงื่อนไขการ

0: ใจ1 2 3 4เป็นประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรบ้าง
1: แล้วตำรวจบอกขอไปในโลกออนไลน์เขาแซวตำรวจบอกช่อโกงนะจ๊ะเดี๋ยวดิฉันส่งให้ดู
0: คำถามว่าทำไมที่พี่ตำรวจถึงออกมาเตือนทุกครั้งที่ภาครัฐจะมีโครงการคนละครึ่งไปเที่ยวไทยหรือโครงการอะไรที่รัฐมีการอุดหนุนและต้องให้เอกชนร่วมจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมากองบัญชาการสอบสวนกลางถ้าพูดให้ชัดเลยก็คือตำรวจไซเบอร
1: ์
0: ตำรวจไซเบอร์จะมาไล่จับหลังจากโครงการปิดแล้วครับ
1: อ๋อเหรอฮะไม่จับไม่จับทันทีใช่ไหม
0: ความผิดยังไม
1: ่ยังไม่สำเร็จเหร
0: อความผิดมันก็สำเร็จแล้วแต่ยังไม่มีใครเอาเบาะแสไปแจ้งแบบเป็นทางการให้ดำเนินการตามกฎหมาย
1: อ
0: ๋
1: อ
2: คร
0: ับ ทีนี้พอเกิดปัญหาขึ้นก็จะต้องรออย่างเช่นคุณศิวพรหยิบข่าวชิ้นนี้ขึ้นมาอ่านเอาบอกเขาจะทำอย่างนี้อย่างนี้นะทางรัฐบาลมีมาตรการล้อมคอกอย่างไรมีมาตรการออกมาเตือนพี่น้องประชาชนอย่างไรสิ่งที่ผมจะเตือนดังต่อไปนี้นะครับผมก็จะถอดบทเรียนว่าที่ผ่านมาเมื่อมีประชาชนหลงเชื่อมิจฉาชีพคิดว่าทำได้ผมเชื่อว่าทุกคนไม่รู้หรอกนะว่าเขาห้ามทำแต่ด้วยความที่ว่าหลงเชื่อมิจฉาชีพก็คิดว่าทำได้แล้วเราก็ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายร่วมกับมิจฉาชีพในเรื่องของการร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยเอาเงินของหลวงเนี่ยไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
1: ก็เอามาเป็นเงินน่ะก็บอกว่าให้เขาแล้วนี่ก็เป็นของเขาสิ
0: เป็นการใช้จ่ายแบบมีเงื่อนไข 60-40 มันมีเงื่อนไขการใช้จ่ายไม่ใช่ว่าเป็นเงินกินเปล่าเป็นมีเงื่อนไขการใช้
1: ไม่ใช่ให้เปล่าม
0: ันมีเงื่อนมันมีเงื่อนไขการรับเงินทีนี้ปัญหาของเคสที่เราหยิบมาคุยในทันข่าวทันกฎหมายคือเงื่อนไขการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ที่ภาครัฐกำหนดมาเมื่อเงื่อนไขการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์โดยเป็นลักษณะที่ทำกันเป็นขบวนการจะเป็นอ้างยี่ซ่องโจรไหมเดี๋ยวไปรอดูเขาตั้งข้อหาตอนท้าย
1: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยหนักนะ
0: และเงินที่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผ่านบัญชีมาที่คุณว่าคุณได้เงินฟรีๆกันเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีหากเข้าไปตรวจสอบตอนหลังว่าคุณเป็นบัญชีมาที่รับโอนกันมาล่ะก็คุณ ที่รับที่คุณได้เงินเท่าไหร่แล้วโดนหักเท่าไหร่เนี่ย ถ้าคุณต้องเดินทางไปให้กระทำ
1: ไม่คุ้ม
2: ครับ
1: อาจจะโดนปรับด้วยความทราบ
0: พอคุณต้องเดินทางไปให้ปากคำเอายังไม่นับว่าคุณผิดหรือไม่นะเอาแค่คุณต้องเดินทางไปให้ปากคำเพื่อไม่ให้ตำรวจในโรงพักหรือทางกองปราบปรามภาคเขาจะดำเนินคดีเพื่อออกหมายจับเนี่ยหรือเขาอาจจะออกหมายจับเลยก็ได
1: ้ค่ะ
0: คุณต้องมีเงินประกันตัว
1: โ
0: อ้อย่างน้อยๆก็ต้องมีหลักแสนนะคุณจักรพันธ์คุณจิรพร
1: ค่ะ
2: ครับ
0: คุณได้มาเท่าไหร่นะเมื่อกี
2: ้ไม่คุ้มเลย
1: สองหกห้
2: า
1: 265เนี่ยถ้าแบบเขาแบบใจดีมากๆนะหักแค่65บาทเราจะได้คือเนี่ย265 268 268
0: 268เขาเก็บทอนมาให้เอาไว้คุณไปจ่ายค่าประกันตัวกับค่าเดินทางไปสู้คดี
1: ไม่พอ
2: ไม่พอ
1: ไม่พอก็เอาตาม
2: แต่ละวันด้วยนะ
1: ก็เอาตาม
2: ทางมาต้องแลก
1: ค่าเสียหายไปเนี่ย
2: อย่างนี้จะโดนความผิดทั้งคู่ไหมฮะทั้งคนรับแล้วก็คนที่ขายสิทธิ์เนี้ย
0: โอ้เท่ากัน
1: ที่เออนี่ก็เรียกขายสิทธิ์ใช่ไหมเออเออ
0: กองปราบตอนที่เขารวบนะผมก็คิดว่าเขาจะไม่รวบชาวบ้านที่เป็นรวบกระทำความผิดด้วย
1: เฮ้ยเขาจับนะเขาจับด้วยไอ้ครั้งเนี้ย
0: ก็เขาจับไงก็เขาจับไปที่บอกไงว่า
1: เขาจับไปประกันต
0: ั
1: ว
0: คุณไปลงคุณไปลงโปรแกรมที่ว่าคุณไปเที่ยวแล้วคุณก็จ่ายร่วมกับรัฐใช่ไหมที่จ่ายกัน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ทีนี้คุณไม่ได้ไปจริงแล้วคุณก็ไปหัวกับทางรีสอร์ททำการช่อโกงเงินของหลวงเหตุการณ์แบบนี้มันคือแบบเดียวกับที่คุณกำลังคิดจะทำเลย
1: โอ้คล้ายๆกับที่พักที่ตอนคุณรณรงค์ไปเที่ยวแล้วไปแลกเงินเหรอเขาปะ
0: หลวงเขาให้เลี้ยงข้าวเราวันละ600ผมถึงบอกว่าโอ้โหมันเลี้ยงผม200ผมไม่ไปหรอก
1: น้อยเกิน คิดว่าเลี้ยงหมูสเต๊ะสักมื้อแล้วกันนะแหม
0: ผมไปอย่างนั้นผมยังกิน
1: ไม
0: ่กล้ากินชาบูอะไรได้บ้าง
1: เขา199ไงคุณก็จ่ายหน่อยเนิงไง
0: 199ไม่ได้น้ำดื่ม
2: ได้กินบุฟเฟ่ด้วยนะเนี่ย
1: แล้วฟังแล้วเนี่ยมันมีโทษอาญานะมันเป็นคดีอาญาใช่ไหม
0: ผมบอกเลยครับว่าพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมาก่อนผมหมายถึงว่าคนที่โพสต์มาก่อนเลย
1: โอเค
0: คนที่โพสต์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ชุด

0: นี้นะผมว่าโดนพรบคอมพิวเตอร์เรื่องการนำเข้าข้อมูลเท็จก่อนเลยเพราะนี่คือการหลอกลวงพี่น้องประชาชนและนอกจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการแชร์ส่งต่อข้อมูลก็รับโทษเท่ากับคนที่นำเข้าข้อมูลเป็นเท็จตามมาตรา14พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โทษ5ปีปรับ100,000
1: อุ้ยเยอะเยอะนะคะ
0: เวลาประกันตัวเขาก็ดูจากอัตราโทษจำคุก5ปีอ่ะ5ปีคุณอาจจะประกันบางพื้นที่อาจจะประกัน100,000หรือ70,000อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีตังค์ประกันไม่ต้องห่วงครับแบบนี้กระทรวงยุติธรรมเขาให้ติดกำไร EM ได้
1: ฟังแล้วโหดร้ายจังใจร้ายจัง
2: ไม่ใช่ไม่ควรจะทำอย่างมากทีเดียวไม่คุ้มใช่ไหม
1: เออไม่คุ้ม
2: ได้แค่65,000
1: นะ
2: จาก300เออนิดเดียวเอง
0: มันก็ฟุ้มแหละคุณจักรพันธ์ตอนได้เงิน200เท่าไหร่นะ
1: คืออ่ะเราคิดซะว่า
2: 268
1: 333เนี่ยก็ได้268แต่ถ้าคิด 4,000 อาจจะได้สักอ่ะ 3,000 พูดง่ายๆได้คืน 3,000 ก็อยากได้เงินสดเอาไปทำอย่างอื่นไง
0: 3,000
1: 3,000 นิดหน่อย
0: แล้วคุณจะต้องเหาะไปสู้คดีที่กองปราบตลอดทั้งปีด้วยนะจนกว่าเขาจะสรุปสำนวน
1: โอ้นั่งรถเมล์ฟรีได้ไหม
0: ผมขอเตือนนะครับอย่าหาทำเงินประกันตัวสูงมากเดี๋ยวมันจะเป็นภาระของพวกเราอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วบัญชีเนี่ยบัญชีม้านะผมกลัวระวังด้วย
2: แล้วบทลงโทษรุนแรงไหมนอกจากเรื่องนี้แล้วว่าเงินได้แค่นี้จะโทษเท่าไหร่จำคุกหรือว่ายังไงฮะ
0: พื้นฐานเลย5ปีพรบคอมช่อกงประชาชนก็5ปียังไม่นับตัวอื่นที่อาจจะมีเพิ่มมาเช่นกฎหมายฟอกเงินหรือบัญชีม้านะ
1: ค่ะ
0: จึงต้องระมัดระวังเราจะไปเอาเงินแค่ไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยเราจะอ้างว่าเราไม่รู้กฎหมายเนี่ยศาลท่านจะไม่รับฟัง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวผมก็จะทำข่าวให้ไม่เป็นไรถ้าคุณโดนจับมาหานะ
1: เดี๋ยวมาหาคุณรณรงค์ว่าตายละเวลามีคนมาขอความช่วยเหลือคุณต้องดูไหมว่าเขาทำผิดหรือทำถูก
0: ก็เดี๋ยวผมช่วยซ้ำให้ไม่ต้องกลัว
2: ช่วยซ้ำ
1: โอ้แต่กินมีคดีอะไรบ้างนะอย่าหาทำนะอย่าหาทำ
0: ครับ
1: นะคะคุณทูบนะคุณทูบอาจจะโดนพรบคอมก่อนนะคุณทูบเนี่ยก็ขออนุญาตฟังข่าวต้นชั่วโมงสักไม่กี่นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาคุณรณรงค์นี่ไปช่วยไว้หลายคดีมากๆแล้วก็แต่ละคดีนี้ฟังแล้วปวดหัวมากเลยอ่ะดิฉันฟังแล้วก็งงสักครู่ค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสิริพงษ์ยืนยันปี2570ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสายได้แน่หลังคมนาคมชงครม.โอนรวมรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายให้รฟม.ดูแลเจ้าเดียวนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงวาระที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการโอนสิทธิบริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าวันนี้วาระดังกล่าวอาจเข้าสู่การพิจารณาไม่ทันเนื่องจากการรับฟังความเห็นยังตอบกลับมาไม่ครบซึ่งยังไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างคาดว่าจะสามารถพิจารณาวาระดังกล่าวได้ในสัปดาห์หน้าส่วนเนื้อหาหลักของเรื่องนี้นายสิริพงษ์กล่าวว่าเป็นการยกเลิกมติของคณะรัฐมนตรีเก่าในการทำอัตราค่าโดยสารใหม่ตลอดสายเริ่มต้นจาก17บาทไม่เกิน45บาททุกแพลตฟอร์มรวมกันซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเดิมให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่ทำระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์เบื้องหลังซึ่งคิดว่าระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ที่กระทรวงการคลังดำเนินการอยู่แล้วโดยใช้ธนาคารกรุงไทยน่าจะมีความพร้อมอยู่และยังมีเรื่องของการโอนสิทธิ์โอนรายได้โอนหนี้สินของสายสีเขียวและสายสีทองให้แก่รฟม.เพื่อให้สามารถดำเนินการถือ

0: หรือกรรมสิทธิ์เดียวเมื่อถามว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันเป็นของขวัญให้ประชาชนในปี2570หรือไม่นายสิริพงษ์กล่าวว่าทันแน่นอนเพราะตอนนี้เริ่มดำเนินการมาไกลพอสมควรแล้วนรเศรษฐ์เผย19มิถุนายนนี้กรรมธิการพัฒนาการเมืองสว.จะพบประธานศาลรัฐธรรมนูญถามขอบเขตคำวินิจฉัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาแถลงข่าวเรื่องการเข้าปรึกษาหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นคำวินิจฉัยขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกสสร.และการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ในนามสว.อิสระว่าจากกรณีที่กรรมธิการพัฒนาการเมืองได้นัดเข้าปรึกษาหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อหาความชัดเจนถึงขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนตามคำวินิจฉัยเพิ่มเติมของศาลว่ารัฐสภาไม่สามารถให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเบื้องต้นได้รับการประสานกลับมาว่าจะอนุญาตให้เข้าหารือกับนายนครินทร์เมตไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญในวันที่19มิถุนายนนี้เวลา 10:00 นตนจะทำหนังสือเชิญไปยังทุกพรรคการเมืองที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อส่งตัวแทนเข้าไปร่วมหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนเรื่องขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนเชื่อว่าจะได้รับความชัดเจนถึงขอบเขตดังกล่าวเพื่อนำไปพูดคุยในกรรมธิการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแคนาดาจับเสื้อฟุตบอลปลอมตำรวจนครโทรอนโตของแคนาดาแถลงตรวจยึดเสื้อฟุตบอลและธงปลอมล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า 16,000 ชิ้นรวมไปถึงถ้วยรางวัลจำลองฟีฟ่าเวิลด์คัพมูลค่ารวมกว่า87ล้านบาทจากคลังสินค้าแห่งหนึ่งพร้อมจับกลุ่มชาย2คนที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายและส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตราฟีฟ่าสัญลักษณ์ยี่ห้อ Nike Adidas และ Puma ให้แก่ร้านค้าปลีกต่างๆก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลโลกจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้าการกวาดล้างครั้งนี้มีขึ้นในช่วงที่นครโทรอนโตกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งหมด6นัดซึ่งรวมไปถึงนัดเปิดสนามของทีมชาติแคนาดาในวันที่12มิถุนายนนี้โดยทางการคาดว่าจะมีแฟนบอลและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในเมืองมากกว่า 300,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะปลาหมอคางดำทะลักถึงประตูน้ำตำรุสมุทรปราการชาวประมงยันหลุดสู่ทะเลนานแล้วหลังพบระบาดหนักตลอดคลองบางปูผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณสถานีสูบน้ำตำรุถนนสุขุมวิทตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคลองบางปูกับทะเลภายหลังมีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำในคลองและเตรียมรองรับสถานการณ์ฝนตกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดสัปดาห์นี้จากการสำรวจพบว่าระดับน้ำภายในคลองลดลงอย่างชัดเจนบริเวณหน้าประตูระบายน้ำยังคงพบปลาจำนวนมากว่ายรวมตัวอยู่ตามผิวน้ำโดยเฉพาะปลาหมอคางดำที่สามารถมองเห็นลอยตัวขึ้นมาเป็นระยะในขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านยังคงลงหวานแหจับปลาบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในขณะที่บริเวณริมตลิ่งยังพบปลาหมอคางดำที่ติดแท้ถูกนำขึ้นมาวางรวมกันสะท้อนให้เห็นว่าปลาชนิดนี้ได้กลายเป็นสัตว์น้ำหลักในคลองบางปูไปแล้วนายทนอายุ65ปีชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าปัจจุบันปลาที่จับได้ส่วนใหญ่เป็นปลาหมอคางดำโดยแต่ละครั้งสามารถจับได้ประมาณ 2-3 กิโลกรัมและพบได้แทบทุกวันหากจับได้มากก็จะนำไปแปรรูปเป็นปลาเค็มส่วนรสชาติกินได้แต่เนื้อจะค่อนข้างแข็งกว่าและไม่อร่อยเท่าปลานิลทางนี้ข้อมูลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการพบว่าวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจปลาหมอคางดำได้ลงพื้นที่ติดตามความชุกชุมและการแพร่กระจายในแหล่งน้ำธรรมชาติ5แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีและอำเภอบางบ่อ ผลการสำรวจพบละมอคางดำในทุกจุดที่เข้าไปตรวจสอบได้แก่คลองบางกระบือคลองตำรุคลองด่าน

0: ป่าเชลีนบางปูและบริเวณสว่างคณิวัฒน์สภากาชาติไทยโดยเฉพาะในคลองตำรุพบปลาหมอคางดำอาศัยอยู่ในน้ำที่มีความเค็ม18ส่วนในพันส่วนกระทรวงการคลังเห็นชอบตั้งเพชรชินบุตรเป็นเลขาธิการกอช.คนใหม่คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.มีมติแต่งตั้งในเพชรชินบุตรให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติคนใหม่โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเริ่มทำงานเดือนมิถุนายนนี้มุ่งหวังให้นำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กรยกระดับการดำเนินงานของกอช.ให้มีความเข้มแข็งทันสมัยตอบโจทย์การสร้างรากฐานความมั่นคงหลังเกษียณทั้งนี้เลขาธิการกอช.จะรับผิดชอบการบริหารงานภายใต้ทิศทางยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการมีภารกิจหลักที่สำคัญในการขยายฐานสมาชิกเชิงรุกมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนสมาชิกการออมตั้งแต่เยาวชนอายุ15ปีขึ้นไปเพื่อสร้างหลักประกันในชีวิตกลุ่มแรงงานนอกระบบอาทิเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าและฟรีแลนซ์ผู้ประกอบการอิสระรุ่นใหม่ที่มีอยู่จำนวนมากให้เข้าสู่ระบบการออมเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันหลังเกษียณอายุยกระดับเทคโนโลยีและการบริการพัฒนาแพลตฟอร์มการออมและแอปพลิเคชันกอช.ให้มีความทันสมัยและปลอดภัยและขับเคลื่อนนโยบายสลากกอช.นำแรงจูงใจจากการเสี่ยงโชคมาเป็นเงินออมเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการออมอย่างยั่งยืนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcord News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะคุณรณรงค์รอแป๊บหนึ่งนะคะคุณจักรพันธ์คุยกันก่อนนะ
2: ครับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของทานข่าวทานกฎหมายครับ
1: คุณจักรพันธ์เมื่อวานเนี่ยได้ใช้คนละครึ่งพลัสไปยังคะ
2: ยังครับ
1: ก็ถ่ายเข้าไปก็ยังได้200แล้วว่าทบวันนี้ก็เป็น400อยู่ใช่ไหมคะ
2: ก็ใช้ได้วันละ200ฉะนั้นใน
1: เ
2: ดือนแต่ละวัน
1: นึกว่ามันจะทบมา
2: ไม่ทบแต่ละวันก็ใช้200ไม่เกินเนี่ยนะครับก
1: ็
2: เรียกว่าซื้อของไงอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานนี้ว่าซื้อของแต่ละวันก็ไม่เกิน333บาท
1: คั
2: ดออกให้200แล้วออก133บาทนะครับก็ใช้ได้แต่ละวันก็หมดไปไม่มีการไปทบ
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: ทบ
2: ต่อไป
1: วันต่อไปก็ไม่มีเดือนต่อไปก็ไม่ได้
2: แต่ว่าก็ไม่ได้แล้วยิ่งเดือนต่อไปนี่ตัดสิทธิ์เลยนะต่อไปยังเก็บเอาไว้ได้นะสมมติใช่ถ้าเดือนต่อไปนี่ตัดสิทธิ์เลยหรือเท่าไหร่ไม่ได้เอามาสมทบเดือนต่อไปครับต
1: ั
2: ดสิทธิ์ทิ้งไปเลยครับ
1: เมื่อวานดิฉันใช้ตอนเย็นๆไปร้านขายผลไม้ร้านที่เขาเคยสอนดิฉันน่ะตอนคนละครึ่งพลัสน่ะเป็นร้านที่เป็นคุณป้าท่านหนึ่งมาสอนดิฉันให้กดครั้งนี้ดิฉันก็เจอหน้า

0: าม60 40หรือเปล่าคะเธอก็ยิ้มบอกชัว
1: ชัว
0: ชัวแล้วเมื่อวานเจอหน้ากันก็เลยหัวเราะกันกิ๊กกิ๊กแล้วเธอก็ต้องมาสอนดิฉันพอดีฉันลืม
1: นะเราใช้ไปเท่าไหร่ฮะเมื่อวานนี้ใช้ไปเท่าไหร่
0: ใช้ไปร้อยกว่าบาท
1: เมื่อวาน
0: ไหมใช้ไปร้อยกว่าบาท
1: กลับไปเป็นไรใช้น้อย
0: คือยอดเนี่ย200กว่าบาทแต่ว่าโดนหักไป100กว่าส่วนตัวนี้โดนหักไป58บาทมั้งรู้สึกเพราะตอนซื้อเรากะไม่ถูกนะคะว่าเงินรวมเนี่ยเท่าไหร
1: ่ใช่ๆๆๆ
0: นะฮะ
1: ก็ตั้งคิดในใจว่าซื้อของทั้งร้านเนี่ยอย่าเกิน300บาทแล้วกันแต่ละวัน333บาทจะใช้ได้เป๊ะเงินหลวงด้วยเงินเราด้วยจะได้ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: คิดซะว่าหลวงเลี้ยงข้าวเลี้ยงผลไม้เนาะเมื่อวานเนี่ยดิฉันเห็นนะรู้สึกจะบางร้านขายทุเรียนอ่ะบางร้านเออเขาได้อ่ะเขาได้น่ารักมากเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: แบบใช่คนได้มีโอกาสได้สมมติ
0: ได้กินดีๆ
1: อาจจะมีโอกาสน้อยไม่ได้กินทุเรียนเพราะว่ามันแพง
0: มันแพง
1: ราคาอาจจะจับต้อง
0: ไม่กล้าซื้อไง
1: ความดีโครงการนี้เข้ามาก็โอ้โห
0: รับช่วย
1: มาตั้ง200แล้ว
0: กินได้ทุกวัน
1: ได้สบายสบาย
0: กินได้ทุกวันค่ะแต่ดิฉันเองเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่ก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนนะดิฉันไปห้างหรือว่าไปร้านต่างๆเนี่ยก็จะสังเกตแล้วก็เออมีบางที่นะฮะอย่างที่ฉันไปบ่อยนะอย่างไปโลตัสไปท็อปไปห้างมอลล์อะไรอย่างเงี้ยนะบางมุมเนี่ยเขาก็ทำเป็นซุปเปอร์จิ๋วอะค่ะทุเรียนซุปเปอร์จิ๋วแล้วแกะใส่ถาด
1: ไ
0: ปเฮ้ยมันอันน้อยๆ มันน่ารักเฮ้ยเดี๋ยวมันเหมาะกับคนอย่างเรามากเลยนะคือ
1: ใช่มันรับประทานน้อยๆจะลูกเล็กๆหน่อยไม่ต้องลูกใหญ่ไปเหลือ
0: ปริมาณไม่มาก
1: ทุเรียนอะไรเงี้ย
0: ใช่คือถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะมองหรือว่าเวลาที่เขาขายเขาก็จะเอาแต่ลูกใหญ่ใช่ไหม
1: คร
0: ับคนขายเขาก็เอาลูกโตๆไอ้พวกซุปเปอร์จิ๋วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่ในตลาดเล็กๆอะไรแบบเนี้ยแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้มันขึ้นห้างอะค่ะแล้วเขาก็ทำเป็นถาดใช่ไหมถาดมีทั้งถาดเล็กถาดกลางถาดใหญ่มีให้เลือกทุกขนาดแล้วมีลูกมันให้ดูด้วยนะ
1: ให้ดูมีเลือกสดๆก็ได้ถ้าในถาดเราอาจจะไม่พอใจดู
0: ม
1: ันฉ่ำไปมันสุกงอมเกินไปไปชี้เจละลูกเลยเขาก็พนักงานเขาก็ยินดีที่จะปอกให้เขาเคาะดูเขาจะบอกว่าลูกนี้ดิบหน่อยนะคะลูกนี้หามหน่อยนะลูกนี้สุกแล้ว
0: หรือไก่ฉีกไหมหรืองอมอะไรแบบนี้
1: ใช่ใช่
0: แล้วไก่ฉีก
1: นี่ก็ช่างกันเห็นเลย
0: เนาะก็ปรากฏว่าดิฉันได้ทานวันเว้นวันนะคุณ
1: โอ้โหน่าอิจฉา
0: เพราะว่ามันน้อยๆไงตัวมันน้อยตัวมันเล็กเราก็ได้พูดกระจ้อยร่อย
1: ปีนี้หมอควบคุมเรื่องสุขภาพบอกว่าพยายามเลี่ยงไปก่อนปีนี้อย่าทานนะ
0: คุณใช่ไหม
1: เดี๋ยวทุกคนใช่ฉบับผมในปีนี
0: ้ของดิฉันยังได้อยู่เธอที่ฉันยังพอได้ถึงแม้จะดูกำมั่มแต่ว่ายังได้อยู่ผู้หญิงมันจะไม่เหมือนผู้ชายนะมันจะต่างกัน
1: ดีใจด้วยครับได้ใช้สิทธิ์แล้วแหมผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะดูลู่ทางว่าจะใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้ออกไปทานปรากฏว่าร้านที่เขาที่ผมไปรับประทานเขาไม่รับองค์การนี้บอกว่าอ้าวแหมทำไมไม่เปิดรับเขาบอกว่าอย่างนี้อะไรกว่าครับ
0: คุณชาย
1: วันนี้จะไปเดินดูตลาด
0: จะไปเดินตลาดใช่ไหมคุณชายบอกว่าเนี่ยระดับคุณเสือพรน่าจะสละสิทธิ์คือเดิมนะขอโทษดิฉันก็ละอายแก่ใจไม่กล้าไปสมัครอะไรกับเขาหรอกเพราะว่าเรามีเงินเดือนมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็พอช่วยตัวเองได้ก็ช่วยหลวงประหยัดสมัยก่อนนะตอนที่โควิดปรากฏว่าเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยคุณด้วยมาว่ากันเน
1: ี่
0: ย
1: มันเป็นสิทธิ์ของเรา
0: แล้วเป็นนักข่าว
1: แล้วก็ต้องใช้สิทธิ์ตรงนี
0: ้
1: แม้มันจะดูไม่มากก็ตามแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับก็ควรจะใช้
0: ก็คือทำให้เรารู้เข้าใจปัญหาของคนที่เขาสมัครแล้วเขามีปัญหาแต่บังเอิญตอนที่เราสมัครเราไม่มีปัญหาสมัครในห้องหลงเนี่ยจำได้นางเหงาบอกอะไรกันเป็นนักข่าวสมัครเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณจักรพันธ์อยู่ตรงนี้พอดีส่วนใหญ่นางเหงาจะมาเร็วใช่ไหมเมียมาทิ้งไว้แถวห้องส่งเนี่ยก็เลยบางทีได้คุยไงก็สมัครตรงเนี้ยไฟมันส่องสว่างกดแชะทีเดียวหน้าได้เลยก็เลยสมัครได้เพราะถ้าเกิดว่ายุ่งยากบางทีเราก็ไม่ได้ไปทำตู้เออ
1: ยุ่งยาก
0: มันผ่าน
1: สุดของขาง่ายก็ได้อะไร
0: แบบทำยิงอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณรณรงค์เนี่ยจริงจริงคุณรณรงค์น่าจะลืมหรือรู้สึกว่ารอบนี้อาจจะน้อยแล้วก็เวลาไปใช้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเจอร้านค้าที่อยู่ในกลุ่มประมาณนี้ก็เลยไม่ได้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการของหลวงแต่ถ้าเที่ยวเนี่ยดร.กิฟต์กับคุณรณรงค์น่าจะเป็นรายแรก

0: แรกเขาคล่อง
1: ใช่
0: เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมันจะมีข่าวที่คุณรณรงค์เนี่ยไปช่วยมาก็มีหลายเรื่องจำเรื่องของชาปนกิจได้ไหม
1: ได้ครับมีหลายจังหวัดให้คุณรณรงค์พาไปร้องเรียนไปพบผู้วงผู้ว่าหลายจังหวัดด้วยกันเลยครับเป็นไงมีความคืบหน้ายังไงครับ
0: ค่ะก็มีความคืบหน้าคุณรณรงค์ส่งข้อมูลมาให้ดูนะเขาบอกงี้คือดูเหมือนว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสนใจนะไม่ใช่ว่าละเลยแต่ว่าจะเขาเรียกว่าแจกไปให้ทางจ่ายงานเนี้ยไปให้ทางพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์อาจจะเนื่องจากว่าทางพรรคเพื่อไทยจะทำงานในด้านของสังคมเนี่ยหลายกระทรวงอยู่นะ
1: คะ
0: ก็จะให้เป็นคาดว่าจะให้เป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์โดยให้กระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมเป็นเจ้าภาพเพราะว่ามันจะรู้ข้อมูลอย่างพัฒนาสังคมนี่จะตรงใช่ไหม
1: ใช่ใช่อันนี้ตรงเลยทำไมกระทรวงเกษตรฮะเกี่ยวข้องอะไร
0: ก็บอกว่า
1: เกี่ยวข้องกับเกษตรกรนั่นไง
0: ใช่
1: อกส
0: ใช่เพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยค่ะกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่มากที่เพราะว่าเขาอยู่นอกระบบไงเขาก็เลยจะมาหวังในส่วนของชาปนกิจเนี่ยเอาไว้เป็นเรียกว่าเป็นหลักประกันของชีวิตในยามเสียชีวิตให้กับลูกหลานเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นเกษตรกรเนี่ยเขาบอกว่ามีจำนวนมากมายเลยนะคะแล้วก็ คือกรณีนี้เนี่ยเขาเขียนเป็นเขาส่งเป็นหนังสือมาเลยนะของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวเราให้ดูนิดหนึ่งแล้วก็อ่านให้ฟัง
1: คุณรณรงค์เลยใช่ไหม
0: คุณรณรงค์ขับยังอยู่บนรถคือถึงนายรณรงค์แก้วเพชรตามที่ท่านได้เดินทางไปยื่นหนังสือกลับเรียนนายกรัฐมนตรีณจุดบริการประชาชน1111นะคะศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาแก้ปัญหาจากการถูกช่อโกงเงินชาปนกิจสงเคราะห์ในพื้นที่8จังหวัดนะคะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานส่งเรื่องให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยอันนี้ตรงเห็นไหมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแม่นไม่แล้วก็เกี่ยวกับมหาไทยกับเกษตร
1: ครับ
0: ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกรณีที่ท่านมีหนังสือคำร้องดังกล่าวเพื่อพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วหนึ่งรัฐบาลได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นเรื่องร้องทุกข์โดยมอบหมายให้หน่วยงานทั้งในพื้นที่และส่วนกลางให้บริการกรณีดังกล่าวซึ่งไม่เสียค่าบริการโดยหากท่านประสงค์จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ในพื้นที่สามารถยื่นต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือหากประสงค์จะยื่นต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็สามารถใช้ช่องทางการร้องทุกข์ภายใต้หมายเลข1111ดังนั้นสายด่วนของรัฐบาล1111นั้นบริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่เสียค่าโทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ www.1111.go.th แล้วก็ mobile application psc 1111 line สร้างสุข @psc 1111อ๋อตู้ปนอน1111เหมือนกันก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้14ตัวนี้แหละนะคะสแตมป์ก็ไม่ต้องติดด้วยหรือว่าจะเดินทางเองก็ได้
1: หน่วยงานเหล่านี้ได้เลยโดยตรง
0: ใช่ใช่
1: ไม่ต้องมาร้องที่สำนักนายกอย่างเดียวใช่ไหมฮะ
0: ถูกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเก็บความเสียหายชาปนกิจได้ครบทั้ง8หรือ9จังหวัดเพราะว่ามีจังหวัดหนึ่งเพิ่มเติมเข้ามาในภายหลังเป็น9แล้วนะคะก็ดีนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถช่วยพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีชาปนกิจสงเคราะห์รวมทั้งชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยแล้วก็แก้ไขปัญหาในระยะยาวได้เชื่อว่าจะต้องแก้ไขกฎหมายนะคะจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายในกรณีนี้ด้วยเพื่อที่จะป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่ามูลค่าความเสียหายนี่โหมากมายแต่ที่สำคัญเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายย่อยอะค่ะเป็นกลุ่มคนที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตแล้วก็หวังว่าจะได้

0: ได้รับการดูแลปรากฏว่าโดนโกงพูดง่ายๆโดนโกง
1: คร
0: ับแล้วก็มีจำนวนมากมายนะซึ่งอันนี้เนี่ย
1: จำนวนเงินก็ไม่ใช่น้อยนะแต่ละแห่งเนี่ยเขาสาส่งเงินมาก็อ้างว่าเป็นเรื่องของการทำบุญจะเรียกร้องคืนก็ไม่ได
0: ้
1: กิจการแล้วก็อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่กฎระเบียบเนี่ยมันควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยได้รับประโยชน์มากกว่านี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่แล้วมีกรณีหนึ่งแม้ที่ฉันก็รู้สึกเหมือนเป็นเลขามูลนิธิไปแล้วนะเนี่ยแต่มันก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาคุยให้ฟังเพราะว่ามีกรณีหนึ่งที่มีคนทำงานนะคะปรากฏว่าตกจากนั่งร้านแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วเขาไม่มีตังค์เขาต้องจำนำมือถืออะหาค่ารถไปร้องทนายรณรงค์อะเพราะว่า
1: ภรรยาเขามาร้องเรียน
0: ใช่
1: ไหมเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: เข้ามาร้องเรียนมูลนิธิคุณรณรงค์ให้ช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเธอก็บอกว่าหลังจากที่สามีเธอเนี่ยได้รับอุบัติเหตุตกจากนั่งร้านไซต์งานก่อสร้างของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่โอ้เลยผ่านมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะวันนี้หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เหมือนกลายเป็นคนพิการไปเลยเพราะว่าตอนที่ตกลงมาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกนะบาดชะกันกระดูกซี่โครงหักเอ็นหัวไหล่ฉีกกระดูกนิ้วชี้และก็นิ้วกลางหักรวมถึงกระดูกหน้าผากและก็ขากรรไกรร้าวด้วยบอกน้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันแต่หลังจากออกโรงพยาบาลมาแล้วนะครับก็ได้ทราบว่ามีสภาพไม่ต่างจากคนพิการไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ภรรยาเนี่ยต้องคอยดูแลเช็ดตัวแล้วก็ช่วยล้างในการขับถ่ายให้ทุกวันจนสามีเนี่ยเกิดอาการเครียดบ่นอยากจะตายตลอดเวลาจนต้องคอยพูดและก็ให้กำลังใจแต่ก็เลยนำเรื่องนี้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอได้ไปร้องหน่วยงานต่างๆหลายงานหลายหน่วยงานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาราว่าการของจังหวัดพม.จังหวัดประกันสังคมรวมถึงแจ้งความกับตำรวจไปแล้วด้วยแต่เขาบอกว่าทุกหน่วยงานนั้นกลับนิ่งเงียบไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเหลือฟ้องร้องนะครับและซอกจากนี้นะครับเธอก็บอกว่านายจ้างก็ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือให้การช่วยเหลือสามีของเธอที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจขายโทรศัพท์มือถือเพื่อจะเป็นค่ารถเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่มาที่มูลนิธิของคุณณรงค์ในกรุงเทพครั้งนี้ครับ
0: ค่ะเรียกว่าแบบโหรันทดเลยอ่ะนะส่วนกรณีนี้เนี่ยนะคะทางด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมหรือว่าสปสแหมพูดถึงประกันสังคมนี้เขาจะเลือกบอร์ดใช่ไหมช่วงที่เลือกบอร์ดพอดีนะก็มีการชี้แจงกรณีนี้เลขาธิการในขณะนี้คือนางสาวกาญจนาภูลแก้วนะคะเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏว่ากรณีของมูลนิธิทนายรณรงค์ร้องเรียนเหตุลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการกล่าวอ้างว่านายจ้างไม่ได้ให้การช่วยเหลือนะคะ
1: ครับ
0: หน่วยงานภาครัฐไม่ได้เข้าดูแลสำนักงานประกันสังคมขอชี้แจงว่าได้ดำเนินการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตามสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยกล่าวว่าผู้ประกันตนชื่อนายสลิงคารและญาติได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อบันทึกถ้อยคำและรับทราบสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วโดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เบื้องต้น 14,000 บาทผ่านระบบพร้อมเพย์ภายในวันที่10มิถุนายน2569และจะได้รับเงินทดแทนอย่างต่อเนื่องทุกสิ้นเดือนจนกว่าจะครบสิทธิ์คือในวันที่31กรกฎาคม2569นะคะกรณีนี้เนี่ยนะคะสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยนะคะมีการติดตามให้การช่วยเหลือแล้วก็วันที่1นะวันที่1นี่แหละได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและสอบข้อเท็จจริงกับนายจ้างลูกจ้างและผู้รับเหมาที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาสิทธิประโยชน์และการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่บ้านพักเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ประกันตนและครอบครัวรวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ อย่างครบถ้วน

0: และนอกจากนี้นะคะประกันสังคมยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตนทุกคนโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนที่คุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานพร้อมติดตามดูแลและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกันตนและครอบครัวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมรวดเร็วและเป็นธรรมแล้วยังไงกันก่อนหน้านี้เขาก็ไปแจ้งหรือเปล่าหรือไม่ได้แจ้งหรือยังไง
1: เขาก็บอกเขาติดต่อหมดแล้วเรียไปทั้งพม.ไปทั้งสารวัตรไปสำนักงานประกันสังคมก็เงียบ
0: เงียบ
1: ไม่ติดต่อมาพอมาเป็นข่าวเมื่อวานนี้โอ้ติดต่อเลยแหละว่าจะดำเนินการแต่ก็ยังล่าช้านะเพราะว่ากว่าจะได้เงิน
0: เมษาใช่ไหม
1: ติดกันยายน
0: เพราะว่าเกิดเมษา
1: เกิดตั้งแต่เมษานะครับก็ถือว่าช้าไปนิด
0: เมษาพฤษภามิถุนาสองเดือน
1: แล้วก็ใช่แล้วก็เงิน 14,000 บาทมันจะเพียงพอที่ในการรักษาตัวแต่ละเดือนมากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่ทราบนะเพราะว่าเขาจ่ายกันแค่4เดือนนะครับแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นจะยังไงก็เป็นเรื่องที่นายจ้างคือประกันสังคมอาจจะต้องไปไล่บี้กับนายจ้างบริษัทที
0: ่
1: เป็นนายจ้างของผู้ที่ประสบปัญหานี่นะครับว่าจะช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรกับลูกจ้างบ้างนะครับ
0: ค่ะนะคะก็อันนี้เป็นรายเดียวนะคะน่าจะดำเนินการได้ไม่ช้าก็ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าออกมาให้ข่าวแล้วแถลงแล้วว่าน่าจะเป็นไปได้อย่างด
1: ีบรรเทาลงไปได้ระดับหนึ่ง
0: ถูก
1: นะครับ
0: ค่ะคุณซิสเตอร์ครูบอกว่าหนูว่าเพิ่งไปใช้เงินในโครงการ60/40มีใช้งานไม่ได้บางจังหวะนะคะหนูชอบซื้อแบบพี่เสือพรค่ะทันน้อยๆพอให้หลายอย่างทุเรียนละสิพวกเราอยู่ในประเภทเดียวกัน
1: ไม่ต้องรีบใช้ไม่ต้องรีบใช
0: ้
1: น
0: ้
1: อยใช
0: ้
1: เฉยๆวันละ200บาทก็ค่อยใช้ไปย
0: ัง
1: มีเวลาตั้งเนี่ย28วันนี่เพิ่งผ่านไป2วันเองค่อยใช้ไปเดี๋ยวจะไม่ครบเดือน 1,000 บาทค่อยๆแหละ
0: ค่ะเขาก็ไม่จ่ายให้มากกว่านี้มากกว่านี้เราก็ต้องจ่ายเอง
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: กินยังไงให้พอดีพอดีแล้วก็คุ้มค่าสุดคือถ้ากินเป็นพันเราก็จะเข้าเนื้อเยอะต้องพอดีพอดีนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยนะนอกเหนือจากโครงการไทยช่วยไทย plus จริงๆมีหลายโครงการที่เป็นเรื่องของการให้ความเขาเรียกว่าสวัสดิการอะหลายๆอย่างในกรณีของโครงการที่จะรวมรถไฟฟ้าให้เป็นการบริหารรายเดียวแล้วก็เคาะราคาค่าใช้จ่ายในระดับที่ประชาชนเขาเรียกว่าพอใจได้หรือว่าเป็นธรรมรู้สึกเขาจะตั้งไว้ที่17บาทถึง45บาทนะวันนี้ที่2หรือเปล่า
1: ใช่ๆวันนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับจะมีการนำเรื่องนี้เรื่องที่ว่าจะเป็นการโอนสิทธิ์การบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าทุกสายทุกสีมาอยู่ภายใต้การบริหารของรฟม.รายเดียวเพื่อรองรับนโยบายตัวร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะแปลหลักการหลายๆอย่างเราจะดูกันว่าวันนี้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทำหรือเปล่าและจะสามารถออกมาเป็นมติอย่างไรบ้างครม.จะรับทราบเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอไปหรือไม่อย่างไรด้วยครับ
0: เพราะว่าหลักการก็คือต้องการให้เป็นนโยบายที่เรียกว่า single ownership คือผู้บริหารรายเดียวเจ้าของรายเดียวนั่นเองนะคะเขาบอกว่าวันนี้ค่ะก็คงจะได้เคาะออกมาว่าจะว่ายังไงเรื่องของคมนาคมที่จะเดินหน้าหลักการโอนรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายให้อยู่ภายใต้การดูแลของรถไฟฟ้ามหานครหรือว่ารฟม.คือบริหารกรรมสิทธิ์เดียวแก้สัญญาสัมปทานเอกชนจากรูปแบบ PPP Net Cost เป็น PPP Gross Cost นะคือว่าจ้างเอกชนเดินรถแล้วก็ผลักดันนโยบายบริหารกรรมสิทธิ์เดียวจัดทำตั๋วร่วมแล้วก็จ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้าเริ่มต้นที่40บาทตลอดสายนะคะเขาก็ชงไว้ว่าคือเป้าเนี่ยคือให้ได้ในวันที่1มกราคม2570เฮ้ยเราก็ต้องหายใจเข้าไว
1: ้จะได้ใช้ตั๋วร่วม
0: จะได้
1: ใช้ค่าโดยสารราคาถูก40บาทตลอดทั้งวัน
0: อุ้ยแต่40บาทสำหรับดิฉันมันสูงไงดิฉันนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินกับรถไฟฟ้า BTS เนี่ย

0: ถ้าเป็นเที่ยวเดียวเนี่ยจะไม่ถึงนะแต่ก็เดี๋ยวก็ต้องดูกรณีนี้เนี่ยนะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าใจว่าคุณสิริพงษ์เนี่ยจะดูแล
1: คุณสิริพงษ์
0: ใช่ไหมอังคสกุลเกียรติ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าววันก่อนนะคะว่ากำลังติดตามความคืบหน้าการผลักดันนโยบายตั๋วร่วมซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะกระทรวงเขาเตรียมเสนอวา

0: ฟ้ารายเดียวนะนำไปสู่การบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าร่วมกันแล้วก็อันนี้มันจะรองรับนโยบายตั๋วร่วมนั่นเองมันจะใช้นโยบายตั๋วร่วมได้ก็คือเจ้าของมันต้องเป็นรายเดียว
1: เจ้าของเดียวครับมันจะบริหารจัดการได
0: ้ไม่ถึงออกใช่ใช่ไม่งั้นก็จะแต่ละระบบเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาแรกเข้าทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปแล้วมันก็เลยไม่ยุติสักทีนะครับเขาบอกว่ากระทรวงอยู่ระหว่างเขาเรียกว่าเสนอวาระเพื่อทราบนี่แสดงว่าเขาเคาะแล้วนะเขาบอกกระทรวงอยู่ระหว่างหารือแนวทางการบริหารจัดการสิทธิ์แล้วก็อำนาจในการดำเนินงานบางส่วนของโครงการรถไฟฟ้าโดยจะให้กทม.โอนสิทธิ์ในการบริหารบางด้านให้แก่รฟม.เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโครงการในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทำราคาค่าโดยสารร่วมได้ดังนั้นแนวคิดนี้ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการก่อนแล้วก็จะมีการกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะพอมันโอนเข้าอยู่ในความดูแลของรฟม.หรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะมันก็จะเป็นของรัฐเป็นหลักแล้วล่ะนะคะแล้วก็ต้องดำเนินการไปตามนโยบายของรัฐที่พอมันมีระบบตัวร่วมใช่ไหมคะการดำเนินการหรือว่าการจัดการเรื่องของค่าแรกเข้าต่างๆก็จะทำได้ง่าย
1: ใช่ใช่ครับจะเรียกว่าให้รัฐเป็นเจ้าของรายเดียวแม้กระทั่งของที่กรุงเทพมหานครดูแลซึ่งเป็นคู่สัญญากับเอกชนก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นของรฟม.ได้ถือสิทธิ์เป็นคู่สัญญาแทนนะครับ
0: มัน
1: จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือว่าไปเจรจาอะไรกันเพราะว่ามีสัญญาสัมปทานหลายโครงการนะครับที่เอกชนก็เป็นคนลงมือก่อสร้าง
0: ค
1: นรับจ้างเดินรถนะครับก็ต้องไปแก้ไขกฎระเบียบสัญญาเหล่านี้ว่าจะแต่งทำอย่างไรต่อไปนะครับหรือเราจะต้องไปจ่ายค่าชดเชยให้กับทางเอกชนมากน้อยเพียงใดด้วยใช่ไหมฮะ
0: แต่เขาบอกว่าก็จะไม่ใช้ เงินที่เป็นงบประมาณไม่กระทบหนี้สาธารณะแต่เข้าใจว่าหลักการของมันเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้เงินไปอุดไปโปะเนี่ยมันต้องเป็นการแปลงเขาเรียกว่าแปลงสัมปทานนะคะที่เป็นสัญญาคือเดิมที่ทำกับเจ้านู้นเจ้านี้เจ้านั้นเจ้าโน้นก็จะต้องมารวมกันแล้วก็แปลงสัญญาสัมปทานให้เป็นรูปแบบเดียวกันเพราะว่าเดิมเนี่ยว่าอันนี้เนี่ยพอรฟม.ก็อยู่ภายใต้การรถไฟใช่ไหมก็อยู่กับกระทรวงคมนาคมถูกไหม
1: แล้วครับ
0: เพราะเดิมเนี่ยเป็น
1: ส
0: ัญญา
1: บาง
0: อ
1: ันที่ไปทำกับเอกชนอย่างเนี้ยอย่างสายสีชมพูสายสีเหลืองเนี่ยที่บริษัทเอกชนก็เป็นคนทำสัญญาลงทุนก่อสร้างจัดหาขบวนรถแล้วก็เดินรถเนี่ยอันนี้ต้องไปดูแลว่าจะยังไงจะตกลงกันยังไงจะเจรจากันอย่างไรนะครับเพราะว่าสัญญาสัมปทานเขาบอกโอ้30ปีน
0: ะ
1: สายสีชมพูกับสายสีเหลืองเนี่ย
0: โอ้ย30ปีเนี่ยไม่เยอะนะไม่เยอะ
1: 2นู่น 2,596 ต้องอยู่ให้ถึงจะได้ใช้
0: เพราะว่าแป๊บๆนี่ครึ่งชีวิตแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนี้หายใจเข้าไปคุณจะรอลมสายสีอะไรนะชมพูอ่ะ
1: ชมพู
0: อ๋อ
1: กับสีเหลือง
0: สีเหลืองผ่านบ้านหรือเปล่า
1: บ้านนี้เป็นของเอกชนอยู
0: ่
1: ไม่ผ่านของผมผ่านถ้าผ่านก็ต้องสีแดง
0: ที่ผ่านหน้าบ้านดิฉันเลยเนี่ย
1: สีแดงนี่รถของการรถไฟอยู่แล้วอันนี้ใช้บริการโดยใช้ผู้สูงอายุรถราคา
0: อ๋อของดิฉันที่บ้านที่ราชเทวีเนี่ยก็ใกล้เสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ที่อ่อนนุชเนี่ยก็จะเป็นสีเขียว
1: จะมาสีเขียวอันนี้สีเขียวเนี่ยที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาว่ามีทั้งของกทม.มีของเอกชนมีของรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องมาคุยกันว่าเป็นเส้นยาวตลอดสายในสายสุขุมวิทวิ่งจากหมอชิตไปอ่อนนุชจากอะไรนะจากไปสีลมจากหมอชิตไปคูโคตอะไรเงี้ยจะยังไงจะแก้ปัญหายังไงเพราะมันมีสัญญาเอกสารกันถึง3สัญญาด้วยกัน
0: ตอนนี้ก็จะเป็นคูโคตสมุทรปราการ
1: อ
0: ่ะ
1: ครับ
0: เคหะคือหลักการเนี่ยก็คืออันนี้คือหลักการที่เรารับฟังมาเพราะว่าถ้ามีการโอนสิทธิ์บริหารมาเป็นของรฟม.มันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำราคาค่าโดยสารแบบตัวร่วมได้แล้วก็จะสามารถประกาศใช้ราคาที่เคาะเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าจำนวนมากคือฐานเนี่ยให้สามารถที่จะใช้บริการได้มากขึ้นเพราะว่าเดิมอาจจะยังไม่ได้นะก็จะเริ่มต้น40บาทตลอดวันอันนี้เหมาเป็นวันนะเหมาเป็นวัน
1: เหมาเป็นค่าแรกเข้าเนี่ยมันซ้ำซ้อน
0: ขาดทุน

0: ติทุกวันนี้แม้เราต้องมีเสียค่าแรกเข้าเด
1: ิ
0: มเริ่มตั้งแต่17บาทอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วกว่าจะวิ่งไปยาวแล้วแต่สมมติลงสายนี้ไปต่อสายนั้นก็เพิ่มอีกเริ่มอีก
1: มันจะเสียแพงก็คือตอน
0: ใช่
1: ค่าเข้าสถานีแรกเออ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะมันจะแพงคือถ้าเป็นรวมเนี่ยสามารถที่จะเวียนได้ตลอดทั้งวันนะคะเขาบอกว่าสัญญาโครงการรถไฟฟ้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานจาก PPP Net Cost เป็น PPP Gross Cost เนี่ยจะมี4โครงการปัจจุบันมี4โครงการก็คือ1รถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสุขุมวิทเขียวอ่อนหมอชิตอ่อนนุชที่เราคุ้นเคยแล้วก็อันนี้เขียวอ่อนส่วนเขียวเข้มด้วยนะก็จะเป็นสายสีลมสนามกีฬาแห่งชาติสะพานตักสินโดยกทมทำสัญญาสัมปทานกับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดหรือว่า BTSC ครอบคลุมสัมปทานหลักช่วงหมอชิตอ่อนนุชแล้วก็ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติสะพานตักสินซึ่งมันจะสิ้นสุดในช่วงปี2572นะคะนอกจากนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวยังมีสัญญาจ้างเดินรถแล้วก็ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในปี85นะคะจะครอบคลุมส่วนหลักก็คือหมอชิตอ่อนนุชสนามกีฬาสะพานตักสินแล้วก็ส่วนต่อขยายที่1ส่วนต่อขยายที่1ก็คือสะพานตักสินบางว่าแล้วก็อ่อนนุชแบริ่งแล้วก็ส่วนต่อขยายที่2คือหมอชิตคูคตแล้วก็แบริ่งสมุทรปราการแล้วก็จะมีอันที่2
0: สายสีน้ำเงิน
1: ใช่
0: แล้วสายสีน้ำเงินก็หัวลำโพงบางซื่อ
1: ใช่
0: แล้วก็ส่วนต่อขยายหัวลำโพงหลัก2นะครับที่รฟม.ได้ทำสัญญากับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ BEM ไว้นะครับซ
1: ึ่
0: งเขาบอกว่าครอบคลุมสัมปทานการเดินรถการจัดเก็บค่าโดยสารและก็การพัฒนาเชิงพาณิชย์ซึ่งจะสิ้นสุดในปี2593ครับจะหมดสัญญานะครับ
1: นี่อยู่ถึงบ่ไม่ทราบ
0: ก็พยายามหายใจกันไว้
1: แล้วก็มีสีชมพูของคุณ
0: ของการที่สามก็คือสายสีชมพูก็แครายมีนบุรีนะครับที่รฟม.ทำสัญญากับบริษัทนอร์ทเทิร์นบางกอกโมโนเรลอยู่แล้วนะครับเป็นสัญญาที่เอกชนลงทุนสร้างจัดหาขบวนรถแล้วก็เดินรถแล้วก็บำรุงรักษา30ปีก็บอกว่าจะหมดสัญญาสัมปทานในปี2596นะครับส
1: ่
0: วนอีกสายนึงคือสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงก็นี่ทำกับบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลนะครับก็สัญญา30ปีเหมือนกันก็จะหมดสัญญาปี2596เช่นกันครับ
1: ค่ะก็หวังว่าจะได้ดูในวันที่1มกราว่าจะเป็นยังไงนะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-2016-770

0: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
3: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
2: มันมี2ข่าวอ่ะดิฉันไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าเมื่อกี้40ใช่ไหมคือตลอดทั้งวันใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยมันมีอีกข่าวหนึ่งที่บอกว่าบอร์ดตั๋วร่วมเนี่ยเคาะมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนแล้วก็เรื่องของการวางกรอบค่ารถไฟฟ้าทุกสายทุกสีนั่งข้ามสายแต่มันจะเป็นลักษณะของระยะคือคิดค่าแรกเข้าครั้งเดียวคือเริ่มที่17บาทถึง45บาทเพราะนั้นเดี๋ยวคงต้องไปดูว่าเขาสรุปเป็นแบบเมารวมมันเดียว40ใช่ไหมหรือว่าเป็นตั้งแต่17บาทถึง45บาทเพราะว่า
3: อาจจะตั๋วร่วมได้ของจากสายนี้ไปต่อสายนั้นก็ไม่ต้องมีค่าแรกเข้ามันก็อาจจะประหยัดตรงนี้ไปใช่ไหมฮะ
2: ใช่ใช่
3: ก็อาจจะเป็นส่วนเลยก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีมติรับทราบหรือเห็นชอบอย่างไรกับเรื่องนี้แล้วก็ทางกระทรวงคมนาคมเขาก็คงจะไปดำเนินการต่อในรายละเอียดโดยสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนะครับ
2: ค่ะ
3: จัดตามต่อไปครับ
2: ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะมีคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของมาตรการลดภาระค่าครองชีพผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามที่สนคหรือว่าสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเสนอมาแต่เมื่อครู่ของผู้ช่วยใช่ไหมที่บอก
3: ผู้ช่วย
2: คุณสิริพงษ์
3: ครับ
2: แต่อันนี้เนี่ยจะเป็นของสนคก็เลยต้องมาดูว่าตรงเขาครม.เขาจะเคาะยังไงเพราะว่าคืออย่างฉบับเนี้ยที่เป็นของสนคเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี68เรื่องอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดที่20บาทตลอดระยะที่2อันนั้นเป็นของเก่าแล้วก็ให้สนคเสนออัตราค่าโดยสารร่วมให้มีอัตราแรกเข้าตามสัญญาเดิมไม่เกิน17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนนะคะ3ก็คือให้ดูเรื่องของสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้แต่ละสัญญาดำเนินการเจรจาค่าแรกเข้าแล้วก็เรื่องของส่วนแบ่งรายได้อันนี้จะเป็นรายละเอียดนะคะเนื่องจากปริมาณผู้โดยสารส่วนเกินที่เกิดใหม่มันจะมีเพิ่มขึ้นทำให้ได้ข้อสรุปในการแบ่งรายได้จากผู้ประกอบการเพื่อคืนให้กับประชาชนนะครับแล้วก็มีการพิจารณาการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางเรียกว่า CCH นะครับก็คงจะคือของแต่ละหน่วยเนี่ยเขาก็คงเอาไปชงเข้าในครม.ว่าพิจารณาแล้วคงต้องหารืออย่างมันต้องมีของกระทรวงการคลังใช่ไหม
3: ใช่
2: เพื่อที่จะ
3: ร่วมกัน
2: เคาะก็ต้องดูเพราะว่ามันจะมีการโอนการบริหารแล้วก็ภาระหนี้ของสายสีเขียวกับสายสีทองจากกทม.มาอยู่ในรฟม.ด้วยนะคะ
3: ครับพูดถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ต้องมันพูดถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันดีกว่าซึ่งหลังจากเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของการรับสมัครคือวันที่1มิถุนายนก
2: ็
3: ปรากฏว่ามีผู้อาสาจะลงสมัครทั้งหมด18คนด้วยกันนะครับที่วันนี้นะครับก็เรียกว่ามากันตามหมายเลข2ท่านสุดท้ายก็คือหมายเลข17นะครับนางสาวรัตนามงคลหัสดินนะครับก็มาในนามอิสระนะครับและท่านสุดท้ายที่มาสมัครเมื่อวานนี้ก็คือนายสมชัยเจริญบรเกียรตินะครับก็สมัครในนามอิสระเช่นเดียวกันได้หมายเลข18นะครับทำให้คนกรุงเทพมหานครเที่ยวนี้มีโอกาสที่จะเลือกผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครทั้งหมด18ท่านด้วยกันท่านก็เลือก1ท่านใน18ท่านนี้นะครับส่วนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับทั้งหมด50เขตก็มีสมัครกันเมื่อวานนี้วันสุดท้ายจำนวนทั้งสิ้น258คนด้วยกันครับก็แบ่งกันไปตามเขตต่างๆเขาบอกว่าเขตที่มีผู้อาสาส

0: สมัครมาลงสมัครมากที่สุดนี่ถึง10คนคือเขตคลองสามวาครับอันดับหนึ่งสิบคนนะครับชนะเลือดคนเดียวนะ10คนในเลือดได้1คนนะครับเขตที่2นะครับที่มีผู้สมัครเรียงตามลำดับคือมาสมัคร9คนด้วยกันก็มีเขตอันนายาวเขตภาษีเจริญเขตยานนาวานะครับส่วนเขตที่5ที่มีผู้สมัครจำนวนมากถึง7คนก็คือเขตพญาไทครับทั้งหมดนี้ก็มาสมัครกันรวมทั้งสิ้น50เขตนี่258คนด้วยกันนะครับก็อย่าลืมนะครับคนกรุงเทพมหานครไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับก็สามารถที่จะเลือกผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำไปเลยครับเลือกตั้งคราวนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเขา
1: เขาว่าไง
0: ชี้แจงใบสมัครและใบที่จะเลือกตั้งนะครับแบ่งเป็น2สี
1: 2สี
0: เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ใช้บัตรสีเขียวครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนถ้าหากต้องเลือก
1: สก
0: ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพหรือสกนี่จะเป็นบัตรสีชมพูครับคราวนี้ท่านจะรับ2สีสีเขียวกับสีชมพูก็ไปใช้สิทธิ์กันที่กรุงหานะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่กี่วันนะ
1: ไม่กี่วันแล้ว
0: ที่2เหลือ26วันก็จะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันแล้วนะครับ
1: มันจะมีพร้อมๆกับของพัทยาใช่มั้ยคะ
0: ใช่ๆพร้อมกันนายกเมืองพัทยากับสมาชิกสภาเมืองพัทยาครับอันนี้ก็ใช้บัตร2สีเหมือนกันเลือกนายกเมืองพัทยาก็ใช้บัตรสีเขียวครับเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาก็ใช้บัตรสีชมพู
1: อ๋อเหมือนกัน
0: ก็เหมือนกันใช้สี2สีเท่านั้นแล้วก็จะไม่มี QR code ไม่มีบาร์โค้ดไม่เป็นปัญหาเหมือนเลือกตั้งส.ส.ที่แล้วนะครับอันนี้กกต.ก็ยืนยันนะไม่ให้มีปัญหาเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายเพราะฉะนั้นก็แบ่งแค่2สีให้มีความแตกต่างก็ไม่ต้องมี QR code บาร์โค้ดให้มันวุ่นวายต้องไปตรวจสอบกันดี
1: ไม่ได้โดนฟ้องอันนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เขาพยายามแก้ปัญหานะไม่ให้มันมีข้อสงสัยนั่นแหละนะคะ
0: เรียกว่าคึกคักคึกคัก
1: ถือว่าโอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู
0: ่
1: ในความเห็นดิฉันนะก็พอได้อยู่พอได้อยู่ทีนี้คุยถึงเรื่องของการเลือกตั้งนี
0: ่
1: บางทีดิฉันก็อยากจะดูเข้าไปอีกนะว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมพิเศษเข้ามาหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆไหมในกทมนะคะคือ
0: ตอนนี้ก็เดินหาเสียงกัน
1: เดินหาเสียงกัน
0: ต่างคนก็ชี้แจงแถลงนโยบายแนวทางว่าจะทำกรุงเทพให้น่าอยู่กรุงเทพสดใสอะไรยังไงกันบ้างก็แต่ละท่านก็ตอนนี้หาเสียงกันจ้าละวันเลยบางทีเดินหาเสียงกันไปผู้สมัครพรรคนี้กับหมายเลขนี้ไปเจอกันที่เดียวกันก็มีเป็นจุดสนใจไปเดี๋ยวก็ทักทายกันในตามปกตินะครับ
1: ค่ะทีนี้เมื่อครู่ที่คุยเรื่องของรถไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเห็นเขาจะเปลี่ยนป้ายรถที่ใช้ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่ารถอีวีใช่ไหม
0: รถเก๋งใช่ไหม
1: ใช่
0: ยังไงครับยังไงคุณสมพรอยู่ในแวดวงการจราจรแวดวงตรงนี้ไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
1: คืองี้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยค่ะให้ข่าวเกี่ยวกับประเด็นที่มีข้อสงสัยนะคุณรณรงค์สวัสดีครั้งค่ะ
2: สวัสดีครับขอแป๊บนึงนะ
1: ได
0: ้ครับ
1: ก็เขาบอกงี้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาชี้แจงด่วนรถ EV รุ่นเก่าเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่เพราะว่าคือเขาติดเครื่องหมายพิเศษเพิ่มภายใน1ปีส่วนป้ายสีฟ้าจะใช้เฉพาะรถ EV ที่จดทะเบียนใหม่หลังกฎหมายบังคับใช้คืองี้รถน้ำมันกับรถ EV เนี่ยเขาจะใช้ป้ายคนละสีกันเพื่อที่ว่าเวลาเกิดเหตุหรือว่าเกิดความ อะไรฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยคนที่เห็นปั๊บจะรู้ประเภทรถได้ทันที
0: ใช่เพราะการเข้าไปดับเพลิงหรือการ
1: ไม่เหมือนกัน
0: จะได้รู้ว่าเป็นรถประเภทไหนจะต้องใช้อะไรไหมการดับเพลิงใช่ไหม
1: ใช่แล้วคนก็ตกใจกันอู้รถเก่าที่ซื้อมาแล้วเนี่ยมันยังไงกันหน้าต้องไปเป็นทุกคันไม่ยุ่งวุ่นวายไม่อะไรต่างๆก็เขาบอกไม่ต้องเพียงแค่ติดป้ายเครื่องหมายพิเศษเพิ่มภายในปีนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวก็รอกฎหมายก่อน
2: มันจะเป็นเครื่องหมายยังไงคุณศิวพร
1: ของคุณเป็นรถไฟฟ้าป่ะของคุณเป็นไฮบริด
2: ไม่ใช่อะน้ำมัน
1: เฮ้ยน้ำอุ้ยรวยอะรวยไม่ไหวเลยเพื่อจะใช้เป็นสีฟ้าเป็นป้ายทะเบียนใหม่หลังกฎหมายบังคับใช้ก็จะเป็นพวกรถ EV ก็จะ

0: นั่นเป็นสีฟ้าพอเห็นปุ๊บรู้เลยอ๋อรถประเภทนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่จะให้การช่วยเหลืออะไรต่างๆนี่คนเห็นทั่วๆไปก็จะเข้าใจได้ทันทีแยกประเภทได้
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้มองในแง่ดีนะมองในแง่ร้ายพบว่าสถานที่บางแห่งอย่างคอนโดก็ถ้าเปิดรถป้ายสีฟ้ามาให้จอดอีกโซนหนึ่งเพราะเดี๋ยวเวลาเกิดเหตุจะเดือดร้อนรถข้างๆก็ด้วยมันเลยยิ่งชัดเจนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะสมมติเราขับไปบางทีก็ไม่รู้ว่ารถคันไหนรถไฟฟ้าคันไหนรถน้ำมันแต่พอติดป้ายปั๊บเปลี่ยนป้ายนี่แหมล่ะเขาเลยจัดระเบียบง่ายเลยว่าถ้ารถไฟฟ้ากรุณาจอดโซนนู้นนะครับเพื่อไม่ให้เดือดร้อนชาวบ้านและเวลาเกิดเพลิงไหม้หรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบนึงนะ
2: ผมว่ามีสิ่งนึงที่ภาครัฐจะต้องหารือกันก่อนว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ติดแล้วเขาจะมีโทษปรับเท่าไหร่
0: อ๋ออ่ะทำไมอ่ะแล้วก็เวลาเราไปซื้อรถใหม่เขาติดมาสิ
2: คือกฎหมายกำหนดให้คุณต้องติดถ้าคุณไม่ทำแล้วมีถ้าไม่ถ้าฝ่าฝืนไม่ติดมีโทษไหมหรือเป็นแค่การขอความร่วมมือ
0: ในเมื่อเขาออกมาเป็นกฎหมายมันก็ต้องมีสภาพบังคับสี่หรือไม่หรือไง
2: แสดงว่าออกมาตามพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับเรื่องแผ่นป้ายทะเบียน
0: มันควรเป็นเช่นนั้น
2: แล้วเมื่อมาออกตามกระทรวงคมนาคมออกประกาศมาของกรมการขนส่งทางบกก็ต้องปฏิบัติตาม
0: ฝ่าฝื
2: นย
0: ัง
2: ไงก็ม
0: ีย ัง
2: ไงก็ต้องม
0: ี
2: โทษปร
0: ับ เพราะว่าเราถ้าขอโทษนะเราถอยรถใหม่มามันก็ให้สีนี้มาแหละเพราะมันเป็นรถประเภทนี
1: ้ก็เปลี่ยนอ่ะพอไปเปลี่ยนรถไปจดทะเบียนกับกรมขนส่งก็บอกอ่ะรถประเภทไฟฟ้าใช่มั้ยป้ายสีฟ้าไปใช้ป้ายขาวดำเป็นเรา
0: คุณ
2: ปัญหาน่าจะเป็นคันที่ขายไปแล้วนะคุณจักรพ
0: ัน ธ์อ๋อเป็นรถเก่าไงรถเก่าก็ของเดิม
1: รถเก่า
0: ก็มีที่ติด
1: สติ๊กเกอร์เพิ่มเติมอาจจะไม่ต้องไปเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเผื่อเจ้าของรถอาจจะแบบอยากจะเปลี่ยนให้มันเหมือนกันจากชาวบ้านก็สามารถไปจดทะเบียนขอเปลี่ยนกับทางกรมการขนส่งทางบกได้มั้งฮะ
0: ไม่รู้ยังไม่ออกแต่ว่ารถหรูของคุณรณรงค์ไม่ต้องห่วงและมีคำถามนะเมื่อครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของชาปนกิจสงเคราะห์แล้วก็เรื่องของคนที่ตกนั่งร้านอะ
2: พี่จะบอกว่าด้วยความที่เวลากับชั้นชิด อยากรู้ทำไมเรื่องวันนักเล่าเรื่องผีอะไรยังไงซึ่งวางสายจากนักเล่าเรื่องผีคนนั้นเลย
0: อ๋อเหรออ
1: ๋อครับ
0: รู้จักจริงหรือเปล่าร
2: ู้จักที่จริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้หญิงกับผู้ชายที่เขามีรสนิยมแปลก
0: แปลกแปลก
1: ใช่ใช่เขาว่าอย่างนั้นนะ
0: มีความสัมพันธ์คืออย่าง
1: ชอบนั่งดู
0: หลอกผีหรือผีหลอกไม่รู
2: ้คืออันนี้คือรายการเขาพูดไปแล้วใช่ไหมว่าความสัมพันธ์คืออะไร
0: ใช
1: ่ครับ
2: ผมแค่จะขยายให้คุณผู้ฟังของท่านข่าวทางกฎหมายฟังก่อนจะหมดเบรกนี้ก็คือที่เขาไปกันได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบดู
0: คน
2: ม
0: ี
2: อะไรกันถ้าให้ผมสรุปภาษาข่าวเลยก็คือกระชอบสวิง
0: ค่ะคือมีเพศสัมพันธ์หลายคนหรือว่าชอบดู
2: มีเพศสัมพันธ์พร้อมกันหลายคน
0: หมู
2: ่คำนั้นก็ได้แต่มันไม่ได้ผิดกฎหมายไงคุณจักรพันธ์คุณสิวพง
0: ศ์ไม่ผิดกฎหมายหรอ
1: ครับ
2: ถ้ามันจะไปผิดยังไงอ่ะทุกคนยินยอมสมัครใจ
0: แล้วก็แ
2: ต่ความยินยอมไม่ได้เสียตังค์ไม่ใช่ปาร์ตี้สวิงกิ้งที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วโดนตำรวจค้ามนุษย์ไปไล่จับไม่ใช่เลย
0: ถ้าไม่มีการเป็นธุระจัดหาถือว่าได้ถ้าไม่นับว่าเป็นผู้เยาว์
2: ถ้าไม่มีการเรียกเก็บเงิน
0: อ
2: ายุได้แล้วไม่มีการเรียกเก็บเงินไม่มีการโฆษณาชักชวนเป็นความสมัครใจของพวกท่านกฎหมายไม่ได้ว่าถ้าไม่ได้ไปทำสรุปก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของ
0: ผู้ใหญ่
2: เขาหึงหวงกันเขาหึงหวงกันแล้วเรามาทำข่าวแบบเราไม่รู้อะไรเลยจนเรามารู้วันนี้ว่าเขาหึงหวงกันไม่ได้มีการกูไม่ได้มีการแบ็กเมย์ที่ถามฝ่ายชายมาไม่มีกูเลยมีแค่ถ่ายภาพตอนนอนส่งไปให้แค่นั้นว่ารักนะ
0: ภาษาไม่รู้
1: เป็นข่าว
0: ไม่
1: ได้แหละคนไป
0: เรียกโซโซ
1: ไปที่นักจัดรายการชื่อดังคนก็เลยเอ๊ะใช่คนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคนสนิทของในวงการที่รู้จักกันดีๆก็บอกว่าไม่ใช่คนนี้เป็นอีกคนนึงแต่ว่าทำงานบริษัทนี้ใช่ไหมฮะ
0: โซโซ
2: สรุปฝ่ายชายเขาบอกว่าเขาอยากจบแล้วส่วนฝ่ายหญิงบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่ยอมจบผมจะเชื่อใครดี
0: ส่วนใหญ่ฝ่ายชาย
2: วางสายกันเลยบอกอยากจบตั้งแต่วันที่29แล้ว
0: เพราะว่าขอโทษนะเวลาคนมันอยากจะเลิกเนี่ยมันก็จะนู่นนี่นั่นซะส่วนมากแต่ขอโทษนะคะไม่เกี่ยวกับกรณีนี้นะแต่หมายถึงว่าทั่วๆไปส่วนใหญ่ก็คือคนที่อยากเลิกก็จะตัดสัมพันธ์เฉาะๆคนที่ยังไม่อยากตัดสัมพันธ์ก็ถึงจะยังมีเยื่อใยก็ถึงจะทำให้เป็นเรื่องขึ้นมาหรือว่าร้องเรียน สรุปแล้วไ

0: ผิดกฎหมายนะ
1: สรุปแล้วเขาฝ่ายหญิงเขาบอกว่าถูกแบ็กเมย์ถูกข่มขู่ผมก็เลยไปถามฝ่ายชายว่าคุณไปขู่อะไรเขาฝ่ายชายก็บอกไม่มีไม่ขู่ตอนนั้นความสัมพันธ์มันดีขู่เคออะไรไม่มีผมก็เลยถามว่าแล้วที่นักข่าวไปถามว่าขู่เนี่ยเห็นของที่ว่าเขาขู่ยังไม่มีใครเห็น
0: ปวดหัวว่ะ
1: ใครรู้เรื่องของนักเล่าเรื่องผีว่าใครแล้วอยู่ตรงไหนคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อ
0: โอเค
2: ดิฉัน
0: แบบคุยเรื่องทุบกำแพงบ้างได้ไหมไอ้เพื่อนบ้านเนี่ยมหาภัยทั้งหลายเนี่ยสรุปมันเป็นสาระหน่อย
1: ทุบกำแพงเนี่ยพรบควบคุมอาคารล้วน
0: ๆอ๋อเหรอฮะ
1: แล้วก็พรบถมที่ด้วยมั้งถ้ามันมีการติดต่อเอาดินลงมาม
0: ีอันนึงก
1: ็มาคือที่พูดมาคือเทศบาลรับผิดชอบนั่นแหละครับ
0: นะแล้วอีกบ้านหนึ่งที่กลิ่นส้วมอ่ะส้วมแตกแบบทราบ
1: ใครเป็นต้นเรื่องในการกระทำมลภาวะทางสาธารณสุขก็ต้องรับผิดชอบ
0: โอ้อันนี้เป็นของต่างชาตินะคือเหม็นน่ะ
2: ครับใช่
0: เขาเรียกว่าบ้านบ้านเล็กอ่ะบ้านที่เป็นแบบขับเคลื่อนได
1: ้อ๋อบ้านรถ
0: เขาเรียกอะไรนะ
1: บ้านรถ
0: บ้านรถรถบ้าน
1: อันนี้รถขออภัยไม่เคยซื้อรถบ้าน
0: ส้วมมันจะเป็นส้วมแบบเอาไปทิ้งไงเคลื่อนที่ได้ลืมไอ้ชื่อมันละแต่ก่อนไม่ได้ชอบ
1: ส้วมเนี่ยเป็นสิ่งปฏิกูลคุณจะเอาไปทิ้งลงสาธารณะเนี่ยคุณมีความผิดถ้าจำไม่ผิดนะมันปรับหลายหมื่นเลย
0: นะฮะโอ
1: ้ใช่ครับเพราะว่าเคยมีรถดูดส้วมเนี่ยมาทิ้งสิ่งปฏิกูล
0: ค่ะ
1: หลักการเดียวกันครับรถ
0: ไทนี่
1: สุขา
0: ไทนี่โฮมไทนี่เฮาส์แล้วก็อันนี้เป็นรถ
1: หลักการเดียวกัน
0: เนาะถ้าเป็นในไทยก็เจอแต่บ้านเรานี่ไม่ทราบ
1: คือบ้านเราเนี่ยขอแค่ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่สาธารณะเนี่ยไม่ผิดกฎหมายคุณไปทิ้งใส่ถังขยะก็ได
0: ้บ้านเรารถสูบส้วมยังเทเลยดิฉันเสียพรนี่เสียพรยันวิทยากุลค่ะ
2: เวลาไม่บอกไม่กล่าวผมจักรพันธ์กมุโยธินครับ
1: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

4นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายหลังเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านในเวรทวงคืนเขากระโดงนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยทวงคืนเขากระโดงและบุกไปถึงบ้านนายเดวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายหากออกมาทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ส่วนกระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าเรื่องของการทวงคืนทีละแปลงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องมีการรายงานกระทรวงคมนาคมส่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินก็ได้มีการรายงานมาตลอดไม่ได้ผูกพันคำพิพากษาที่บางคนพยายามพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือคำพิพากษาผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานั้นคือชาวบ้านฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดศาลบอกว่าไม่ต้องให้ออกแล้วไปบันทึกทักแล้วไปทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนทั้งหมดก็ไม่ใช่การรถไฟต้องมาฟ้องเป็นรายแปลงไปซึ่งดำเนินการอยู่และศาลได้มีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดประเสริฐเตรียมไปปน.ตาดิกาลุยสางปัญหาใต้เชื่อหลังส่งตัวแทน2โรงเรียนร่วมสอบต.ปัญหาจะคลี่คลายขึ้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพูดคุยกับโรงเรียนปน.และโรงเรียนตาดิกาถึงสถานการณ์ความไม่เข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ว่าหลังจากเดินทางมาพูดคุยที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการส่งตัวแทนจากทั้ง2โรงเรียนเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อเสริมความเข้าใจ

0: และจะมีการประชุมร่วมกันอีกหลายฝ่ายทั้งนี้ตนจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมและติดตามผลอย่างรอบด้านและดูประเด็นที่เป็นปัญหาคลี่คลายลงแล้วหรือยังรวมไปถึงดูเรื่องของหลักสูตรการศึกษาด้วยกองกำลังบูรพาไลฟ์สด24ชั่วโมงยืนยันว่าด่านชายแดนยังปิดตามมาตรการส่วนกระแสข่าวปลอมแอบเปิดด่านผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่กองกำลังบูรพาออกมายืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณด่านชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีกระแสข่าวอ้างว่ามีการเปิดด่านให้ชาวกัมพูชาข้ามเข้ามาเรียนในประเทศไทยทางนี้กองกำลังบูรพาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ถ่ายทอดสดไลฟ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดตามสถานการณ์จริงได้อย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าด่านชายแดนยังคงปิดและเป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานความมั่นคงกำหนดไว้ไม่มีการเปิดด่านตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการพร้อมร่วมกันช่วยเผยแพร่ข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและลดการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จในสังคมออนไลน
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสาธารณสุขจะยกระดับมาตรการผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยหลังพบเด็กอายุ15ปีติดยาซัมซ่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีเด็กอายุ15ปีกระทำชำราวมารดาที่จังหวัดชัยภูมิจะมีมาตรการในการตรวจสอบสารเสพติดวัยรุ่นในพื้นที่อย่างไรว่ากระทรวงสาธารณสุขดูแลในเชิงรุกกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสกรีนพื้นที่ตามขั้นตอนซึ่งเป็นมาตรการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่หากพื้นที่ใดต้องการให้เข้าไปตรวจเพิ่มสามารถแจ้งที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสาธารณสุขเพื่อร่วมเข้าดูแลส่วนระบบเฝ้าระวังได้ทำงานเชิงรุกอย่างเต็มที่แต่ต้องอาศัยชุมชนในการดูแลหากพบใครมีอาการตาลอยหรือผู้จาไม่รู้เรื่องขอให้แจ้งมาเพื่อจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสำหรับกรณีที่จังหวัดชัยภูมิกรมสุขภาพจิตดูแลสภาพจิตใจของมารดาอย่างไรนายพัฒนากล่าวว่าได้สั่งการให้สหวิชาชีพร่วมกับกรมสุขภาพจิตเข้าดูแลคนในชุมชนร่วมกับผู้เสียหายส่วนเด็กอายุ15ปีนั้นอยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องมาตรการต่างๆโดยเฉพาะเรื่องผู้เสพเป็นผู้ป่วยถือเป็นมาตรการที่จำเป็นหากผู้เสพเมื่อได้รับการบำบัดแล้วมีพฤติกรรมซ้ำอาจจะต้องหารือและต้องยกระดับมาตรการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นรัสเซียระดมโจมตียูเครนเสียหายหนักเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งควบคุมเพลิงไหม้ในกรุงเคฟอย่างเร่งด่วนในวันนี้หลังจากรัสเซียใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีเมืองต่างๆทั่วยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายวันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและได้รับบาดเจ็บอีกนับร้อยคนกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียระดมยิงขีปนาวุธถึง73ลูกและส่งโดรนโจมตีอีก656ลำซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธไว้ได้40ลูกและโดรนอีก602ลำท่ามกลางภาพความเสียหายของอาคารสูงที่ถูกไฟลุกท่วมและซากรถยนต์ที่ถูกเผาทำลายการโจมตีทางอากาศตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานและระบบจ่ายไฟฟ้าได้รับความเสียหายอย่างหนักการโจมตีในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ามาแล้วหลายวันว่ารัสเซียกำลังวางแผนถล่มยูเครนครั้งใหญ่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legend's Tale
6: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสม

0: คานาเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: แชร์ละข่าวเด็ดนะครับ 14:09 นะครับวันนี้อยู่กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับวันที่2มิถุนายน2569ครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการใช้โครงการไทยช่วยไทย plus นะฮะ
2: เท่าที่ดูคือตัวอุ้มเองเนี่ยยังไม่ได้ไปใช้บริการ
1: ครับ
2: แต่ว่ามีข่าวลือเยอะ
1: ข่าวลือ
2: เช่นบอกว่ามีคนเข้ามาถามนะคะว่าถ้าไม่ได้ลงทะเบียนขออภัยลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เงินภายใน3วันเดี๋ยวเขาจะตัดสิทธิ์ อันนี้คือมันเป็นข่าวลือนะคะทุกท่านเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีการตัดสิทธิ์คือคุณสามารถใช้ได้ไปจนถึงวันที่30กันยายนแต่สิ่งที่ควรจะทราบก็คือสิทธิ์ของคุณเนี่ยคุณต้องใช้1วันเนี่ยไม่เกิน200บาท
1: ครับ
2: ไม่ได้แปลว่าคุณจะใช้ตุ้มเดียวคือมันจะมีความแตกต่างกันอยู่1,000 บาทเนี่ยต่อเดือนใน1เดือนเนี่ยถ้าคุณใช้ไม่ถึง 1,000 บาทก็ถือว่าคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์ครบ
1: ใช่
2: ในเดือนต่อไปคุณก็จะไม่ได้รับโอนแต่ใน1เดือนอะสมมุติว่าวันนี้อุ้มใช้ไป140บาทแล้วมันเหลือ60บาทใช่ไหมวันนี้อุ้มจะหมดสิทธิ์หรือเปล่าไม่ก็ไป กระจายเฉลี่ยใน1เดือนนั้นอะ
1: ใช่
2: ให้มันได้ 1,000 บาท
1: ให้มันได้ไม่เกิน 1,000 บาท
2: แต่ว่าต่อวันเนี่ยคุณจะใช้ได้200บาทเท่านั้น
1: ใช่
2: แต่มันมีความแตกต่างกันตรงที่คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณสามารถใช้ตุ้มเดียวได้เลยไม่เหมือนกันนะ
1: ครับ
2: แล้วคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีความแตกต่างกับไทยช่วยไทย plus คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเติมเงิน
1: ใช่
2: แต่ไทยช่วยไทย plus เนี่ยคุณต้องเติมเงินซึ่งตอนนี้ปัญหาเท่าที่เจอเนี่ยนะคือเรื่องของการคำนวณงงเหมือนกันว่ารัฐอุตส่าห์จ่ายให้เยอะกว่าแล้วมีปัญหาแต่ก็เข้าใจว่าตัวเลขมันไม่ได้ครึ่งๆ
1: มัน
2: ก็เลยปวดหัวหน่อย
1: มันเข้าใจเป็นตัวเลขยากนิดนึงแต่ว่าเพื่อความที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเอาให้ง่ายเร็วอ่
2: ะ
1: คือด้วยแอปพลิเคชันน่ะมันไม่ได้ยากอะไรเราแค่สแกนจากเวลาที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาส่งให้เราสแกนปุ๊บตัวเลขมันก็ขึ้นแล้วว่าเราจ่ายเท่าไหร่เราก็แค่ดูว่าปกติราคามันเท่าไหร่แล้วมันก็กะประมาณเอาก
2: ะ
1: ประมาณเอาว่าเราจะจ่ายน้อยกว่าครึ่งนึงลงไปเล็กน้อยก็คือประมาณนั้นคือถ้าเกิดเรามานั่งโมคำนวณ 40% มันคือเท่าไหร่60ในตัวเลขที่มันไม่ได้เป็นหน่วยแบบร้อยเป๊ะๆอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจยาก
2: แชร์จนวุ่นวายกันนะคะตอนเนี้ย
1: แล้วก็จะมีตารางมีตารางอะไรมาซ
2: ึ่
1: งบางทีราคามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเป๊ะไง
2: แต่ว่าบางร้านก็หัวใสนะพี่บอล
1: ค
2: ือถ้ามันจะง่ายเฉพาะร้านที่สินค้าเขาฟิกซ์ราคา
1: ครับ
2: คืออย่างเช่น

0: มีอุ้มเห็นอะร้านขายแกงอะบางร้านอะเขาคำนวณมาให้เลยว่าราคาแกงปกติเนี่ยถุงละเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสคุณจะเหลือจ่ายเงินให้กับร้านเท่าไหร
1: ่ใช่ใช่อย่างสมมติว่าวันนี้พี่บอลใช้เมื่อตอนกินข้าวเช้ากินไปข้าว50บาท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นข้าวราดแกง
0: ราคาเต็ม50บาท
1: ราคาเต็มจานนึงอ่ะ50บาทก็ง่ายๆเราก็จ่ายแค่20บาทก็ทำให้รู้สึกว่าอุ้ยเหมือนกับกินข้าวสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเลยอ่ะใจราคา20บาทอะไรเงี้ย
0: คืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่า หลายๆร้านนะคะเขาออกมาแชร์เลยว่าเขาขายดี 90% จากก่อนหน้าที่จะมีไทยช่วยไทยพลัสแต่ตอนนี้สิ่งที่เรากำลังตื่นเต้นกันอยู่เนี่ยมันคือเม็ดเงินที่กำลังวิ่งใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันสักหน่อยกับอาจารย์อัดพิสารวานิชซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจ
1: ระหว่างประเทศ
0: ระหว่างประเทศและอาเซียนด้วยว่าในการทำไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้คำว่าพลัสแต่พี่บอลมันจะสามารถต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการแล้วทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีการหมุนเวียนได้จริงๆยังไง อย่าลืมว่านี่คือ period สั้น
1: ๆ
0: ระยะเวลาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นแล้วตอนนี้คนเขาก็กำลังสับสนกันอยู่ไม่ใช่กำลังสับสนหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงได้เท่านี้ทำไมคือวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มันเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบา
1: เหมือนกับว่าม
0: ันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนก่อนหน้านี
1: ้มันลดค่าครองชีพในช่วงระยะเวลาเนี้ยที่มันมีเรื่องของน้ำมันแพงค่าครองชีพอื่นๆราคาสูงขึ้น
0: ลบเจรจาไม่เจรจาก
1: ันงงไปหมดเนี่ยนะฮะที่เมื่อวานนี้ก็อะไรนะตลาดหุ้นก็งงราคาน้ำมันก็ดีขึ้นมาสรุปแล้วก็มีข่าวว่าทางอิหร่านกับสหรัฐจะไม่ยอมรับเรื่องของการเจรจากันแล้ว
0: ตกลงจะตีกันต่อพูดง่ายๆไว้อย่างนั้น
1: แต่เลบานอนอะไรนะฮิสโบลเลาะ
0: ฮิสโบลเลาะ
1: รับข้อเสนอเรื่องของการเจรจากับทางอิสราเอลอ้าวแล้วเมื่อกี้ข่าวก็เพิ่งจะออกเรื่องว่ามีข่าวออกมาอีกกระแสว่ายูรัสเซียกำลังมีแผนโจมตียูเครนอีกครั้งและรอกใหญ
0: ่ค่ะ
1: คือมันเต็มไปหมดด้วยกระแสข่าวที่เดี๋ยวเปลี่ยนไปเดี๋ยวเปลี่ยนมามันทำให้เรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความผันผวนมากและแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อพวกราคาสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคและพกพันต่างๆเนี่ยมันก็เลยโอเคเอาออกมาเป็นมาตรการแบบนี้ที่มันอาจจะช่วยลดค่าครองชีพไปได้บ้างนะครับแต่ก็มีอย่างที่น้องอุ้มบอกว่าหลายๆคนก็ตั้งคำถามหรือแม้กระทั่งท่านผู้สมัครผู้ว่ากทมจากฝั่งพรรคประชาชนดร.โจชัยวัฒน
0: ์
1: สถาวรวิจิตเนี่ยดร.โจเองก็ออกมาตั้งคำถามว่ามันเหมือนกับเป็นการกระตุ้นแบบวันช็อตคือกระตุ้นเสร็จแล้วก็หมดไปไม่ได้เหลือเอาอะไรไว้แล้วก็ไม่ได้สร้างโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะรองรับการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นการกระตุ้นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะแต่มันก็จบไป
0: เข้าใจดร.โจแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่มีคนแสดงความคิดเห็นแบบนี
1: ้
0: โดยเฉพาะทางฝักฝั่งของฝ่ายค้านนะคะแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลว่าชื่อของโครงการคือไทยช่วยไทยแล้วมันมีพลัสเข้ามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องทิ้งระยะเวลาสักนิดนึงอะอย่างน้อยเดือนนึงอะพี่บอลว่านกกระซิบอย่างที่คุณเอกนิติบอกอะมันสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการยังไงได้บ้างแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับคนที่เป็นผู้ใช้เป็นยูสเซอร
1: ์
0: ไม่ใช่คนที่เป็นผู้ประกอบการที่ไปใช้แอปถุงเงินนะคะคนที่ใช้แอปเป่าตังเนี่ยเมื่อวานอุ้มถามท่านรองโฆษกกระทรวงการคลังว่ามันมีหลายคนถามเยอะมากเลยว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่สิ่งที่มันทำให้หนักเนี่ยมันมีค่าน้ำมันมันมีค่าแก๊สมันมีค่าน้ำต่างๆนานาทำไมถึงไม่ช่วยตรงนี้ด้วยคือท่านบอกว่าต้องแยกก่อนว่าคือมันเป็นกลุ่มที่ท่านจะช่วยที่รัฐจะช่วยแล้วมันมีกลุ่มที่เขายังไหวสำหรับค่าแก๊สค่าน้ำค่าตรงนี้ก็จะช่วยกลุ่มนี้ไปก่อนแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเม็ดเงินตอนแรกตั้งเอาไว้30ล้านสิทธิ์ใช่ไหมคะแต่มันไม่ถึงไงเพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาช่วยในโครงการต่อๆไปซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีคำถามอีกหลายกลุ่มเลยค่ะอย่างเช่นกลุ่มของคนที่เข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนอ่ะพี่บอลแล้วเขาอยากจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้เขาจะทำยังไงหรือแม้กระทั่งเนี่ยค่ะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาค่ะพี่บอลว่าคนพิการมีสิทธิ์ได้รับไหมเขาจะได้รับสิทธิ์ของไทยช่วยไทยพลัสได้หรือเปล่ามันมีหลายกรณีต้องแยกแบบนี้นะคะคือคนพิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ไปรับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับ
0: คือไม่ต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: ใช่เพราะเขามีสิทธิ์ของอีกสวัสดิการหนึ่ง
0: ใช่ก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าคนพิการที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ็สามารถที่จะเข้าร่วมได้แต่มันผ่านระยะเวลาของการลงทะเบียนมาแล้วทีนี้หลายคนยังเข้าใจผิดว่าคนพิการเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขตัดสิทธิ์คือหมายถึงว่าตกหล่นอะคือจริงๆแล้วอะตอนนี้คุณต้องดูก่อนว่าคุณน่ะอยู่ในกลุ่มไหน
1: ครับครับ
0: อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ลงทะเบียนผ่านไปเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2คือกลุ่มที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอีกกลุ่มนึงที่ตกหล่นเลยคือ1ฉันก็ไม่ได้เข้าข่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ฉันก็รู้สึกว่าคนอื่นก็ไม่ได้จนอย่างฉันเลยยังได้บัตรนี
1: ้
0: 2ฉันเข้าไม่ถึงฉันไม่มีสมาร์ทโฟน
1: เพราะฉันสแกนฉันจะเป๋าตังค์ฉ
0: ัน
1: ใช้ไม่ได
0: ้3ฉันมีสมาร์ทโฟนอ่ะฉันมีโทรศัพท์มือถือนะแต่มันไม่ใช่เป็นสมาร์ทโฟนแล้วก็ระบบปฏิบัติการมันไม่ได้อัปเดตอ่ะฉันก็ตกหล่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ใจเย็นๆก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้เขามีการประชุมครม.
1: ใช่
0: ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผล
1: เรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
0: ใช่ใช่เพราะวันนี้มีหลายเรื่องนะ
1: ก็คือเอาอย่างนี้งั้นเราพูดต่อเนื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวเลขของค่าใช้จ่ายเงินที่มันใช้จ่ายไปโครงการไทยช่วยไทย plus แล้วมันกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราลองให้ทางอาจารย์อัดเนี่ยได้ลองขยายความดูว่าผลที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันเห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะตรงไหนได้บ้างแล้วมันยิงยาวไปแค่ไหนหรือมันต้องการมาช่วยเฉพาะหน้าแล้วมันดีหรือไม่ดีตรงไหนยังไงเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้ก็มีการชงเข้าไปที่ครม.เพื่อที่จะมีการเปิดลงทะเบียนเรื่องรอบใหม่เกี่ยวกับระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคาดว่าน่าจะเริ่มภายในเดือนหนึ่งได้หลังจากนี้เลยนะครับโดยทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็คือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ยบอกนะครับว่าที่ประชุมเห็นชอบนะฮะให้กระทรวงการคลังเดินหน้าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นการกำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในเบื้องต้นครับหลักเกณฑ์ยังคงยึดแนวทางใกล้เคียงกับการลงทะเบียนครั้งที่ผ่านมาอย่างเช่นรายได้ทั้งปีต้องไม่เกิน 100,000 บาทแต่ว่ารอบนี้นักเรียนนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนได
0: ้อ่
1: ามันก็เคยมีคำถามถูกไหมว่าบางกลุ่มเอาไม่ได้จนจริงใช้คำนี้ก็ได
0: ้
1: ตรงๆไปเลยว่าไม่ได้จนจริงแต่ว่าก็ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐวิสาหกิจทีนี้พอเกษียณไปก่อนหน้านี้รายได้มันจะไม่เข้าเกณฑ์ต่อปีแล้วเพราะว่าด้วยฐานเงินเดือนด้วยบำเหน็จที่ได้มาหลังจากนั้นปุ๊บแต่มันไปเข้าเกณฑ์ความยากจนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งๆที่ฐานะในครอบครัวอาจจะไม่ได้ยากจนแต่ตัวท่านไม่ได้เงินเท่ากับที่ผ่านมาแล้วมันดันเป็นเงินน้อยที่อยู่ในเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เลยถูกตั้งคำถามเพราะบางคนแบบบ้านใหญ่โตภรรยาหรือสามีอาจจะแบบรายได้เยอะลูกอาจจะรายได้เยอะแต่ตัวท่านเองอาจจะเข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เลยถูกตั้งคำถามก็เลยมีการปรับหลักเกณฑ์ของคนที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยต้องรอทั้งหมดเพราะว่าครม.เนี่ยเห็นชอบในหลักการตรงนี้ไปนะครับ
0: เดี๋ยวรายละเอียดค่อยตามมา
1: ใช่ใช่เอาเป็นกรอบกว้างๆแบบนี้ก่อนว่าเดี๋ยวรายละเอียดจะมาแล้วเดี๋ยวดึงเดือนนี้น่าจะเริ่มลงทะเบียนในหลักเกณฑ์ใหม
0: ่คือก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวออกมาว่า จะไม่ลงทะเบียนและจะมีการไปตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยเขาจะให้กรมการปกครองอ
1: ่
0: ะเป็นคนไปสำรวจหรือใครที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็ให้ไปลงทะเบียนนี้โอเคล้างใหม่ณวันนี้ 14:21 ครม.มีมติแล้วว่ารับเรื่องแล้วนะว
1: ่
0: าเดี๋ยวจะมีการลงทะเบียนแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากัน
1: รอกระทรวงการคลังประกาศอีกทีหนึ่งชี้แจงอีกทีหนึ่ง
0: ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเราคุยกันในช่วงหน้านะคะกับอาจารย์อัดพิสารวานิชแต่ว่าวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยมันมีอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนเมืองแบบเต็มๆเลยค่ะคือเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าคือถามว่าเกี่ยวอะไรกับเรารัฐบาลน่ะเขาให้สัญญาค่ะว่าไม่เกินปีหน้าปี70
1: ปี70
0: ปี70ได้ใช้รถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสายตอนแรกอ่ะมันมีการเถียงกันว่ามันเป็นราคาเดียวกันตลอดสายเลยได้ไหมแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่มันคือเรื่องของปัญหามันมีหลายเจ้าที่มาเป็นตัวอย่างอ่ะก่อนหน้านี้พูดตรงๆว่าตอนนี้มันไม่ใช่เจ้าเดียวเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวสีชมพูสีเหลืองสีอะไรนะสีน้ำเงิน
1: ครับ
0: เหล่านี้ค่ะคือมันมีเขาเรียกอะไรเป็นคนที่ควบคุมดูแล
1: มีสัมปทานกับทางเอกชนแต่ละเจ้า

0: ใช่ใช่แต่เดี๋ยวหลังจากเนี้ยกระทรวงคมนาคมอะค่ะเขาเสนอวาระเนี่ยวันนี้เขากำลังเสนอวาระอยู่เพื่อที่จะให้มีการโอนสิทธิ์การบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายให้มาอยู่ภายใต้การบริหารของรฟม.หรือการรถไฟการอะไรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1: ครับ
0: ซึ่งแนวคิดของการบริหารรถไฟฟ้ารายเดียวแบบนี้มันจะสามารถนำไปสู่การบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าร่วมกันเพื่อที่จะรองรับนโยบายตั๋วร่วมได้
1: ใช
0: ่แต่ในรายละเอียดอ่ะมันต้องประเมินกันพี่บอลเพราะว่าในท้ายที่สุดเดี๋ยวเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะอันนี้มันคือการเปลี่ยนเจ้าภาพจากหลายหน่วยงานมาอยู่ที่รฟม.ที่เดียวเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันแล้วเสร็จโดยที่ไม่มีอะไรที่จะมาคาใจสงสัยหรือเปล่าคืออย่าลืมนะว่าเรื่องนี้แก่นจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าใครที่จะมีอำนาจเป็นเจ้าของแต่แก่นจริงๆอ่ะพี่บอลมันคือใคร ที่จะมีอำนาจในการกำหนดค่าโดยสารกำหนดรายได้ของสัญญาแล้วก็กำหนดนโยบายทั้งระบบมันคือเม็ดเงินมหาศาลอยู่นะโอเคถ้ามองแบบหยาบๆเบื้องต้นเลยนะพี่บอลว่าถ้ามันเป็นไปตามที่รัฐบาลให้สัญญาเอาไว้เนี่ยประชาชนได้ประโยชน์คือค่าโดยสารก็จะถูกลงถูกไหม
1: ใช่
0: คือมันไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำเวลาที่เราเปลี่ยนสายอ่ะซึ่งตอนนี้มันมีปัญหานี่คือปัญหาใหญ่เลยค่ะ
1: ใช่
0: และสองคือถ้ารัฐบาลทำสำเร็จอุ้ยรัฐบาลได้เครดิตเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะมันเป็นปัญหาปากท้องที่เป็นปัญหาของคนเมืองอ่ะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยรฟม.ก็จะได้อำนาจถือว่าเป็นบทบาทที่ใหญ่ขึ้นเพราะแต่เดิมเนี่ยท่านดูแลแค่บางสายใช่ไหมคะ
1: แค่บางสายบางส่วน
0: ใช่แต่พอท่านเป็นศูนย์กลางแล้วเนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของค่าโดยสารในเรื่องของการเจรจาสัญญาในเรื่องของตัวร่วมก็จะมารวบตึงอยู่ที่รฟม.
1: ใช่นี่คือวัตถุประสงค์หนึ่งเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำราคาตั๋วร่วมค
0: ่
1: าโดยสารร่วมนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการโอนสิทธิ์การบริหารบางส่วนจากกทม.ไปให้กับทางรฟม.ก่อนเป็นบางเรื่องก่อนนะ
0: แต่ว่าแต่ละสายอ่ะสิทธิ์มันหลายเจ้าไง
1: มันหลายเจ้าอะไรเยอะๆเลยเยอะเลยอย่างเช่นอ่ะเรายังยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยส
0: ุ
1: ข
0: ุ
1: มวิทนะครับหมอชิตอ่อนนุชแล้วก็สายสีลมสีเขียวเข้มอีกอย่างเงี้ยสนามกีฬาแห่งชาติสะพานตากสินโดยกรุงเทพมหานครทำสัญญาสัมปทานกับทาง BTSC อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะครอบคลุมสัมปทานหลักช่วงหมอชิดอ่อนนุชแล้วก็ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติสะพานตากสินสิ้นสุดปี2572แบบนี้เป็นต้น
0: ใช่คืออันเนี้ยพูดถึงกทม.ที่พี่บอลบอกสายสีเขียวเนี่ยถ้าเป็นสายสีเขียวที่กทม.เป็นคู่สัญญากับเอกชนแบบนี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: เป็นบางช่วงเท่านั้นนะไม่ใช่ทั้งหมดด้วยนะแล้วถ้าเกิดมีการโอนสิทธิ์ให้รฟม.เนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้กทม.จะเสียอำนาจบริหารบางด้านหรือเปล่า
1: ก็ในระยะแรกก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเราถึงเดี๋ยววันนี้ไงก็ต้อง
0: เราพูดคุยกับกูรูซะหน่อย
1: ใช่
0: ก็ถือว่าเป็นกูรูจริงๆนะเพราะท่านก็จบการศึกษามาจากญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญโดยตรงแล้วก็รู้จักกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี
1: ใช่เพราะท่านเป็นรองผู้ว่ากทม.มาก่อนอดีตรองผู้ว่ากทม.
0: อดีตใช่แต่คำถามมันคืออย่างนี้พี่บอลต้องสงสัยว่าเดี๋ยวถ้ามีการลดค่าโดยสารประชาชนพึงพอใจแน่นอนว่าต้องจ่ายเงินน้อยลงใช่ไหมคะแต่ถ้าลดแล้วรายได้มันไม่พออ้าวแล้วใครจะเป็นคนจ่ายส่วนต่างแล้วปลายทางสุดท้ายมันม้วนกลับมาที่รัฐภาษีและเราอยู่ดีหรือเปล่า
1: น่าสนใจน่าสนใจตรงนี
0: ้นี่คือปัญหาที่จริงๆแล้วมีการพูดถึงมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะค่ะแต่พอรัฐบาลชุดนี้เขาจะเอาจริงเอาจังแล้วเขามีการประกาศออกมาแล้วโดยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าวันนี้กระทรวงคมนาคมจะเสนอครม.ให้รับทราบหลักการในการโอนสิทธิ์บริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรฟม.วันนี้วาระนี้จะเข้าสู่ภาระโอ้ไม่ทันนะ
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้ฮะ
0: เข้าสู่การพิจารณาไม่ทันวันนี
1: ้วันนี้ตกลงครับเข้าไม่ทันเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เอาเป็นว่าก็น่าจะในระยะเร็วๆนี้เอาเป็นขั้นตอนแบบนี้แล้วกันเมื่อครม.รับทราบในหลักการเรื่องนี้ก่อนนะหลังจากนี้เสร็จปั๊บครม.รับทราบหลักการแล้วค่อยเริ่มดำเนินการเรื่องต้นของการเจรจากับเอกชนคู่สัญญาเจรจากับทางกทม.อย่างที่ว่าเพื่อจะโอนสิทธิ์เนี่ยนะฮะมายังรฟม.ทั้งหมด
0: ก็เคลียร์แต่ละเจ้า
1: ใช่
0: ที่เป็นเจ้าของอยู่ตอนนี้
1: คุยกันแต่ละเจ้าไปอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าแต่ละสัมปทานก็จะมีเอกชนที่เป็นสัมปทานร่วมที่แตกต่างกันไปนะฮะมี BM มี BTSC ของแต่ละสายอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ตอนแรกอ่ะบอกว่าจะให้เสร็จ1 มกราคม2570 ได้ใช้
1: เป็นของ

0: เป็นของขวัญแต่ก็ต้องรอดูกันค่ะเพราะว่านอกจากที่จะรอรับของขวัญแล้วเนี่ยเราต้องรอรับความจริงด้วยว่าตกลงแล้วค่าส่วนต่างเนี่ยใครเป็นคนจ่ายกันแน่นะคะแต่สำหรับหนึ่งเรื่องที่รับรองว่าคุ้มแน่นอนถ้าได้ฟัง FM 100.5 รู้ฟังคะใครที่เป็นสายสุขภาพบ้างคะนี่คาชิว่ารุ่น RC 1804มันดีจริงๆค่ะเป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะยุคนี้ความคุ้มต้องมาสุขภาพต้องมีเพราะว่าคาชิว่ารุ่น RC 1804เดี๋ยวเขามีไอเทมลับคือเขาจะมีซึ้งสเตลเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานด้วยที่สำคัญนะคะคุณจะหุงคุณจะทำซุปคุณจะทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้กระทั่งทำเค้ก6ฟังก์ชันนี้จบได้ในหม้อเดียวเลยค่ะแล้วตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยนะคะคุณสมบัติครบครันขนาดนี้ราคาเต็ม 2,990 บาทแต่วันนี้ช็อปมาเนี่ยใจดีลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะคะ 1,000 มีทอนค่ะ990บาทเท่านั้นค่ะถ้าสั่งซื้อตอนนี้นะคะรับของแถมเพิ่มอีก2รายการคือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู
1: ่
0: ของแถมอย่างเดียวก็300บาทแล้วค่ะถ้าสนใจโทรได้เลยค่ะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ใช่แล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่เราภูมิใจนำเสนอมากๆสำหรับ FM 100.5 Mcot News ของเรานะเดินทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรจะพลาดเลยทริปพิเศษที่จะรวมสุดยอดตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียว The Regent's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะฮะมาร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนก็คือปักหมุดเลยนะครับ 3-5 กรกฎาคม2569ไฮไลท์โอ้โหรวมทัพ3กูรูมากมายนะครับอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินแล้วก็พี่สุวิทย์สุทธิประภานั่นเองนะครับคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดเส้นทางบอกเป็นวันให้เลยนะวันแรกเนี่ยไปที่เมืองสองแควไปสักการะพระพุทธนิราศก่อนเลยอันนี้ใครก็รู้เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยนะฮะชมตำนานพระนางพญาซึ่งเป็นในหนึ่งในเบญจภาคีอาหารค่ำพร้อมทอล์กโชว์พิเศษนะครับวันที่2เยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็ไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญในป้อมเพชรยามเย็นอันนี้คืออยุธยาแล้วนะฮะและวันที่3ความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนโอ้โหมื้อกลางวันพูดคุยใกล้ชิด กับกูรูระดับตำนานพี่ดำรงพุทธาน
0: oh.
1: แล้วก็คุณวิสมัยพิมวิสาสกุลนะครับเป็นเจ้าของรายการคู่สร้างคุ้มสมออนเดโอนั่นเอง
0: คุณดำรงพุทธานเจ้าบ้านด้วย
1: เจ้าบ้านที่อยุธยา
0: ะ
1: นะครับเดินทางเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมก็หรูอาหารก็เลิศรถทุกมือ้อทั้งหมดนี้ต่อท่าน 15,900 บาทนะครับสำรองที่นั่งกันเข้ามาด่วนเลยนะครับที่เบอร์094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444นะครับ
0: ค่ะมีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นกันเข้ามากับเรื่องที่เราแชร์กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตบอกว่าบางเรื่องทำให้มันยุ่งยากเข้าไว้นี่แต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงก่อนที่จะทิ้งท้ายไปเบรกกันช่วงนี้สั้นๆนะบางเรื่องเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะให้ยุ่งยากพี่ปอนเห็นคลิปที่เขาแชร์กันไหมที่มีการนิมนต์พระไปแล้วไปสวดในบ้านอะแล้วมันมีภาพคืออยู่ๆพระก็ลุกขึ้นกำลังสวดอยู่ดีๆเลยนะกำลังสวดก็ต้องลุกขึ้นเพราะอะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: ไปสวดผิดบ้าน คือเจ้าของก็ชื่อเหมือนกันหมู่บ้านก็หมู่บ้านเหมือนกันจัดงานก็จัดวันเดียวกัน
1: อ๋อจะเราจะถามเลยว่าอ้าวแล้วบ้านเขาแล้วเจ้าของตัวเองไม่งงหรอว่าพระมาทำไมอะไรเงี้ยแล้วจัดงานเหมือนกัน
0: ถามว่ารู้ได้ไงพอดีพระอีกคณะหนึ่งเพิ่งมาอ้าวแต่พระคณะแรกสวดอยู่ดิวกันไปดิวกันมาโทษทีค่ะหลวงพี
1: ่ผิดบ้าน
0: หลวงพี่บ้านนู้นบ้านอีกหลังก็อยู่ไม่ไกลค่ะก็นิมนต์พระมาเหมือนกันอีกบ้านนึงบอกก็ว่านั่งรอตั้งนานทำไมพระไม่มา มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันแล้วบางคนก็บอกขออนุญาตขำจะบาปไหมคะ บางคนบอกว่าฉันบ้านนั้นอิ่มแล้วมาบ้านนี้จะฉันไหว

0: ไม่ได้เอ้าให้ตลกกันไว้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะเริ่มพาเข้าสู่เรื่องที่อาจจะเครียดสักนิดหน่อยนะคะกับไทยช่วยไทยพลัสที่มีการเถียงกันอยู่แล้วว่ามันเป็นการกระตุ้นแค่ระยะสั้นเท่านั้นเอง
1: มันได้จริงหรือเปล่า
0: แต่ต้องดูตัวเลขนะว่าวันแรกเนี่ยมันสะพัดไปพันล้านเลยนะ
1: 2,000 เลยนะ
0: ใช่ 2,000
1: กว่าด้วย
0: หลัก 2,000 ล้านเลยนะคะจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงไหมเราจะต่อยอดเรื่องนี้กันยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับอาจารย์อัดกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ

0: ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
7: กลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันดีกว่าเพราะว่าวันแรกเนี่ยเงินสะพัดไปนะฮะถ้าดูตัวเลขจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังแล้วนับวันแรกสิ้นสุดตอน 5 ทุ่มรวมสูง 2,039 ล้านบาทเศษนะครับอันนั้นคือยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมดนะฮะแล้วก็ประชาชนที่ออกไปใช้จ่ายแล้วจำนวน8,724,000กว่าคนก็เฉียด9ล้านคนนะฮะมีร้านค้าที่ใช้จ่ายสำเร็จไป 659,000 กว่าร้านค้าก็เลยโอเคละวันแรกเงินสะพัดเยอะมากแต่ทีนี้คำถามก็คือในระยะยาวเนี่ยมันจะได้รีเทิร์นอะไรกลับมาอย่างไรบ้าง
8: ใช่ค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องนี้มีการคิดต่อยอดนะคะโดยนักวิชาการด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับสมาคมค้าปลีกไทยก็คือเป็นท่านประธานสมาคมค้าปลีกไทยอย่างคุณณัฐวงศ์พาณิชย์ก็บอกว่าโครงการนี้เอาจริงอ่ะมาถูกจังหวะนะมันช่วยกระตุ้นกำลังซื้อได้แต่มันคือระยะสั้นทีนี้มีการเสนอพี่บอลว่าถ้ามีการขยายโมเดิร์นเทรดเข้ามาร่วมก็อย่างเช่นบิ๊กซีโลตัสเซเว่นอีเลเว่นแมคโครอะไรอย่างนั้นเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยซื้อของสะดวกขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลทำให้สินค้าอย่างเช่นสินค้า SME อะไรเงี้ยสามารถที่จะเข้ามามีส่วนได้แต่มันก็มี2มุมให้คิดนะว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วอ่ะวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ตั้งใจจะช่วยร้านค้ารายเล็กๆอ่ะ
7: ใช่
8: มันโดนเบียดหรือเปล่า
7: อย่างเช่นร้านโชห่วยในชุมชน
8: ค่ะ
7: ที่บางทีเราก็จะเข้าไปซื้อของอุปโภคบางอย่างอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เขาก็จะได้อานิสงส์เขาก็จะเอาเงินที่เขาเรียกว่าอะไรใช้จ่ายน้อยลงไปเอาไปหมุนในการซื้อวัตถุดิบของเขามาอื่นๆต่างหาก
8: ค่ะ
7: อย่างนี้เป็นต้น
8: จริงๆอีกหนึ่งท่านที่ก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้เราลองมาฟังทัศนะของท่านดูนะ

0: คะว่าถ้าเกิดเอาร้านพวกโมเดิร์นเทรดเข้ามาเนี่ยมันมีดีมีเสียยังไงแล้วสามารถที่จะปรับยังไงให้ร้านค้ารายเล็กๆอยู่ได้วันนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์อัดค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์อัดครับ
2: สวัสดีครับคุณธีรวัฒน์ครับคุณอุ้มครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้มันก็ยังจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเนี่ยมันก็ยังคงเป็นประเด็นคล้ายๆเดิมเวลาที่รัฐเขาออกเงินให้ครึ่งหนึ่งว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแค่ระยะสั้นเท่านั้นแหละเงินที่รัฐใส่ลงไปเนี่ยมันปั๊มหัวใจชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ทีนี้ถ้าเกิดในมุมของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอะค่ะมันจะทำยังไงที่มันจะทำให้ลมหายใจมันต่อเนื่องยาวนานมีความพลัสจริง
2: ๆก็นี่เป็นคำถามที่คนประเทศไทยทางมันประเทศไทยก็คือทุกผู้ทุกคนที่ถกเถียงกันว่าหลังจาก4เดือนแล้วเนี่ยมันก็ฟุบเหมือนเดิมอ่ะ
0: ค่ะ
2: ตอบคุณธีรวัฒน์กับคุณอุ้มว่ารัฐบาลก็เดือนที่5เนี่ยรัฐบาลก็ไปคิดต่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไง
0: ค่ะ
2: คือตอนนี้โจทย์ใหญ่ของประเทศไทยก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจคำว่ากระตุ้นเศรษฐกิจนี่ก็คือกระตุ้นใครต้องบอกว่าในต่างจังหวัดพ่อค้าแม่ค้าSMB ตัวเล็กๆในต่างจังหวัดเนี่ยขายของยากลำบาก
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการมีไทยช่วยไทยพลัสมันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันระยะสั้น
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แสนกว่าล้านอ่ะ
1: ครับ
2: มันก็หมดก็เป็นโจทย์ที่ผมพูดว่าแล้วหลังจากนี้รัฐบาลจะทำยังไงต่อรัฐบาลจะใช้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อหรือเปล่าซึ่งบอกกับท่านทั้งสองท่านผู้ฟังผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยแหละก็คือเราเอาเงินพวกเรานี่แหละไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วมันก็หายไปผมก็เลยเสนอในสื่อหลายฉบับว่าตอนนี้เพื่อที่จะให้เราใส่เงินเข้าไปได้เงินกลับมาด้วยแล้วมันเชื่อมโยงไปในทุกภาคส่วนก็คือกลุ่มบริษัทที่มันมีก็มีรายได้ 1.8 ล้านบาทอะให้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะพวกนี้ก็จะมีห่วงโซ่การผลิตที่เชื่อมโยงกับคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ
0: อ
2: ันนี้เป็นอีกทางหนึ่งที่ในเฟสนี้ถ้าปรับได
1: ้ครับ
2: หรือทางที่สองก็คือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าผ่านการลงทุนอื่นๆนะ
0: ค่ะ
2: ผมคิดว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่ปัจจุบันนี้โอเคมาถูกทางประชาชนถูกใจใช้เงินลดลงพ่อค้าแม่ค้าถูกใจก็ไปกระตุ้นแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายไปอ่ะ
1: ครับ
2: เราก็ต้องคิดต
1: ่อ
2: ส่วนใหญ่รัฐบาลก็คือ 2% เนี่ยจะรักษาไว้ได้ยังไง 2% เนี่ยวันนี้เราบอกว่าไอ้ 2% เนี่ยโอ้ยส่งออกมันก็ไปได้ดีนะแต่ส่งออกไปได้ดีมันกระจุกไง
1: ครับ
2: มันกระจุกเป็นรายใหญ่ๆไง
0: คร
2: ับกลุ่มที่เป็นเล็กๆที่เป็น SMB SMB เนี่ยมันไม่เข้าไปมันได้อดีตส่งจากการส่งออกน้อยอ่
0: ะ
2: รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจก็มาทั้งระดับฐานรากด้วยทั้งที่เป็นกลุ่ม SMB ไอ้กลุ่มที่เรากระตุ้นเนี่ยพวกค้าแม่ค้าขนาดนี้เนี่ยครับรัฐบาลใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันหายไปเลยนะครับเพราะว่าไม่อยู่ในระบบภาษีเป็นเศรษฐกิจที่แบบเขาเรียกแบบไม่เป็นทางการอ่ะพวกค้าแม่ค้าก็ไม่ขึ้นระบบภาษีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็รายได้ไม่กลับมาไง
1: อย่างนั้นอาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติเรากระตุ้นลงไปในกลุ่มที่อยู่ในระบบภาษีหรือว่าที่เป็นรายใหญ่ขึ้นมาอย่างเนี้ยรายละเอียดเนี่ยมันจะไปหมุนเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นยังไงเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะไม่เข้าใจระบบนี้ฮะ
2: คือถ้าคนที่มีรายได้บริษัทที่มีรายได้ 1.8 ล้านบาทเนี่ยมันก็ขึ้นระบบภาษีรัฐบาลก็ไปเก็บภาษีกลับมาได้รัฐบาลเอาเงินกลับมาพัฒนาประเทศต่อเป็นรายได้ของประเทศต่อและ 1.8 ล้านบาทเนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรนะมันก็จะมีการจ้างงานที่มากกว่ากลุ่มที่เป็นรายย่อย
1: ๆ
2: ส่วนคุณธีรวัฒน์ผมเป็นพ่อค้าขายในตลาดทั่วไปผมจ้างเด็กเต็มที่หรือผมไม่จ้างเลยก็ได้พวกผมทำเองคือถ้าผมจ้าง1คนแต่ 1.8 แสนที่ผมคิดว่ามัน 1.8 ล้านเนี่ยนะครับ
1: คร
2: ับ ผมคิดว่ามันมีสักอย่างน้อยเด็กทั้ง2คนน่ะเพราะนั้นถ้าคุณธีรวัฒน์คุณรุ่มลองดูว่าเราใส่เงินไปเท่ากันเนี่ยอีกคนยังไม่ได้จ้างหรือจ้างน้อยแต่อีกคนจ้างมากกว่าเนี่ยเงินมันจะสะพัดไปมากกว่าม
1: ันจะ
2: เพิ่มทางเศรษฐกิจมันมากกว่า
0: ค่ะ
2: และขณะเดียวกันก็ภาษีก็กลับมาด้วย
0: ค่ะอาจารย์คะทีนี้มันมีแนวคิดที่บอกว่ามันถ้าเกิดขยายโมเดิร์นเทรดเข้ามาร่วมเพิ่มเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์อาจารย์ขยายความให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะ

0: ด้วยคนตรงนี้คนอาจจะกังวลว่าเอ้ยเดี๋ยวโมเดิร์นเทรดเนี่ยก็เป็นรายใหญ
1: ่
0: อย่างนี้โมเดิร์นเทรดก็ได้ประโยชน์วิธีการมันก็คือว่าเราไม่ได้ปล่อยให้ฐานรากพ่อค้าแม่ค้าหายไปเราอาจจะมีเป็นแบบสัดส่วนอาจจะครึ่งครึ่งหรือมากกว่าฐานรากมากกว่าหรือฐานรากครึ่งเดิมเนี่ยมันจะทำให้ผมกำลังมองในแรงกับเพื่อเศรษฐกิจผมไม่ได้มองว่าผมเกณฑ์ของผมก็คือไอ้กลุ่มที่เป็นลายเอสบีล้านแปด
2: ครับ
0: ล้านแปดมีขึ้นไปตรงนั้นน่ะด้วยผมไม่ต้องแบบบองรายใหญ่มาก
2: คือมันไม่ต้องถึงขนาดโมเดิร์นเทรดใหญ่ๆก็ได้เอาแค
0: ่
2: เกินเกณฑ์ล้านแปดเข้าระบบภาษีก็รวมแล้วใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นผมมองในแรงกับเพิ่มเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: กลุ่มที่จะตายตอนนี้ก็คือ SME จะตายและ SME มีส่วนที่เป็นแชร์ใหญ่ของประเทศด้วยแชร์ใหญ่ที่เป็นกลุ่มที่มีปริมาณเยอะปริมาณเยอะบริษัทเยอะแต่ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจน้อยไอ้กลุ่มนี้ถ้าเราไม่ไปกับเพื่อไม่เข้าเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพื่อเขาอยู่รอดได้ผมว่ามันก็จะเกิดการว่างงานเยอะ
1: เอ๊ะหรือแล้วถ้ามันจะมีการปรับให้มันมีการบาลานซ์กันล่ะคะอาจารย์คือเข้ามาร่วมด้วยได้เนี่ยแหละแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะผลมันไม่เหมือนกันอ่ะหมายถึงรายได้ที่จะซื้อต่างๆไม่เหมือนกัน
0: อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะปรับได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันโครงการมันดำเนินการไปแล้ว
1: นะอ๋อแต่ว่าถ้าเกิด
0: การไปแล้วแต่ถ้าปรับได้อาจจะเป็นสองเดือนหลังปรับคือผมกำลังมองในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดให้เกิดการจ้างงานด้วยมากกว่าให้เกิดอะไรนะให้เกิดเก็บภาษีได้ด้วย
1: ให้
0: เ
1: กิ
0: ดกล
1: ุ่
0: มที่เป็น SME อยู่รอดได้ด้วยผมมองอย่างนั้น
2: ครับ
0: นะครับ
2: แล้วแบบนี้เนี่ยจะยังมันจะมีคำถามย้อนกลับมาอีกไหมว่าเดี๋ยวรัฐก็เอื้อให้กับกลุ่มที่เหมือนกับเป็นกลุ่มทุนใหญ่ขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้จ้ะ
0: ผมเริ่มตั้งแต่ล้านแปดส่วนกลุ่มใหญ่จะเข้ามาด้วยก็เป็นอนิสงส์แต่ว่าที่ผมบอกเลยครับคุณธีรวัฒน์ว่าก็กำหนดเองครับสัดส่วนของการเข้ามาสัดส่วนของปริมาณของบริษัทที่เข้ามาเนี่ยเราก็ไปกำหนด
1: ได้
0: แต่ควรจะให้สิทธิ์ของกลุ่มเหล่านี้เข้ามาด้วย
2: ครับครับ
1: เพื่อจะได้มีการ
0: ภาษี
1: ค่ะใช่เพื่อจะได้มีภาษี
0: อย่าลืมว่ากลุ่มเหล่านี้มีการเชื่อมโยงที่
2: กว้างกว่าม
0: ันกว้างกว่า
2: ใช่ใช่
0: วันการผลิตกว้างยังไงก็คือซื้อวัตถุดิบมากกว่า
2: ครับครับ
0: เกี่ยวโยงกับต้นน้ำก็คือแหล่งผลิตนี่มากกว่า
2: ครับ
1: อันนั้นค
0: ือฝากรัฐบาลดู
1: ใช่
0: รัฐบาลดูว่าจะทำได้
1: เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดในอนาคตถ้าจะทำมันก็คงจะดีในแง่ของเงินที่หมุนกลับมาแต่คราวนี้ในส่วนที่อาจารย์ที่
0: มันอาจจะมีไทยช่วยไทยพลัสเฟสสองก็ได้เพราะว่าประชาชนแฮปปี้ม
1: ัน
0: อาจจะดีก็ได
1: ้ค่ะอาจารย์
0: แต่ด้านโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าไม่เห็นด้วยผมแค่ว่าคือเราแจกรอบนั้นเราก็พอแล้วล่ะเราก็ไปลองไปคิดโครงการอื่น
1: ๆ
0: แต่ก็ไม่แน่ใจนะถ้าเศรษฐกิจมันแย่จริงๆอ่
1: ะ
0: มันไม่เกิดการจับจ่ายใช้สอยจริง
2: คือคนไม่ซื้อเลยเนาะ
0: อาจจะมีความจำเป็นตอนนี้คือมันต่างกับก่อนที่จะมีไทยช่วยไทยพลัสนะตอนนี้ตลาดรถปิดมากเลยในแต่ละวันในตลาด
1: รถปิด
0: เพราะคนเข้าไปจับจ่ายใช้สอย
1: เขารู้สึกว่าคุ้มนะอาจารย์รู้สึกว่ามันคุ้ม
0: ใช่คุ้มเพราะว่ารัฐบาลมาช่วยเขาออก 60% นะ
1: ค่ะอาจารย์ทีเนี้ยอันเนี้ยถ้าพูดถึงอ่ะมันก็คือขยายคำว่า plus เหมือนกันเนอะอาจารย์แต่ทีเนี้ย plus ณตอนนี้ที่รัฐบาลมีอยู่คือเขาจะมีฟีเจอร์นกกระซิบอะค่ะอาจารย์มองว่าตัวเนี้ยมันช่วยได้มากน้อยขนาดไหนอาจารย
0: ์
1: อาจารย์หัวเราะ
0: ไอ้เนี้ยผมก็อยากขอบคุณมากเลยผมก็อยากจะพูดไอ้มันเป็น AI ใช่ไหม
1: ค่ะอาจารย์
0: เนี่ยต้องเคลียร์ก่อนมันเป็น AI ที่ให้ผู้ประกอบการเข้าไปใช้เพื่อคิดเริ่มต้นทุนและค่อยจ่ายอันนี้ตรงกันไห
1: ม
0: แต่ประมาณแบบนี้นะผม
1: ใช่ๆดูต้นทุนแล้วก็ช่วยคำนวณบัญชีต่างๆอาจารย
0: ์ตอนนี้จะบอกรัฐบาลว่าผมไม่เห็นด้วยไอ้แอปไอ้นกกระซิบชื่อนี่ก็งงเลยนะนกกระซิบ
1: นกกระซิบค่ะอาจารย
0: ์นกกระซิบ
2: เหมือนพลายกระซิบ
0: คือชื่อมันก็สับสนแล้วอันที่หนึ่งผมไม่ซีเรียสเรื่องชื่
2: อโอเคคร
0: ับ ผมคิดว่าเนื้อหาตรงมันเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรกับผู้ประกอบการไทยกับ SME กับพวกค้าแม่ค้าหลักๆของมันเนี่ยไอแอปนี้เนี่ยนะครับ AI นี่นะครับมันพูดถึงการคิดคำนวณต้นทุนเขาอยู่กันมาพวกค้าแม่ค้าอีสบี

0: จังหวัดเนี่ยเขาอยู่กันมาเนี่ยเขาคิดต้นทุนเป็นอยู่แล้วเราไปใช้เงินทำไอ้พวกนี้ทำไมเวลาคอมเมนต์ใครต้องบอกแนวทางด้วยนะไม่ใช่สักแต่คอมเมนต
1: ์
0: นะผมก็เลยจะบอกรัฐบาลว่าถ้ารัฐบาลอยากจะทำอย่างนี้จริงๆนะทำ AI แบบนี้อะไรเนี้ยพวกเนี้ยหรือแอปพวกเนี้ยรัฐบาลไปทำที่มันเป็นเรื่องของช่วยผู้ประกอบการด้านการตลาดไปบอกเขาว่าเฮ้ยตลาดมันอยู่ที่ไหนจังหวัดนี้จังหวัดในประเทศไทยเนี่ยต้องการสินค้าแบบไหนผู้บริโภคในประเทศไทยอำเภอจังหวัดกำลังต้องการสินค้าพวกเนี้ยเป็นแอปที่เข้าไปแล้วบอกผู้ประกอบการผมว่านี่มีประโยชน์
2: อ
0: ันนี้ตลาดภายในประเทศนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตลาดต่างประเทศนี่ผู้ไอ้ SSB ที่เขาผลิตมาแล้วในเกษตรกรที่ผลิตเนี่ยพวกนี้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยนะครับตายเรื่องการตลาดเพราะนั้นถ้าแอปพวกนี้ AI พวกนี้ไปบอกเขาได้ว่าเขาอยากจะไปขายที่ประเทศที่ดูไบหรือเขาอยากจะไปขายที่ประเทศจีนเนี่ยเหมือนคนไหนเนี่ยคนจีนชอบสินค้าอะไรที่เขาสามารถขายได้ผมก็ให้ AI ตัวนี้มันทำให้เนี่ยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องการนะผู้ประกอบการไทยไม่ต้องการมาคิดต้นทุนให้เขา ค
2: ุ
0: ณอยู่กันมากี่ชาติแล้วล่ะคุณยังคิดต้นทุนก็ไม่เป็นเลยเหรอมันไม่น่าจะใช่นะ
2: ถ้ามองในมุมของผู้ประกอบการรายเล็กล่ะคะอาจารย์ขาที่เขาไม่เคยคำนวณค่าต้นทุนไม่เคยมีบัญชีอยากจะไปกู้หนี้ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะได้มีสเตทเมนต
0: ์คุณอุ้มถ้าเราไปขายของเนี่ยเราคิดต้นทุนไม่เป็นเลยหรอที่เราไปซื้อมาเป็นต้นทุนเราบวกกับเราถ้าเราไม่บวกของเราเข้าไปเราก็ได้กำไรถ้าเราไปบวกตัวค่าแรงเข้าไปเราก็เป็นต้นทุนแล้วเราวันนี้เราขายได้เท่าไหร่มันเป็นง่ายๆมากเลยยอดขายรูปรายจ่ายนี่เขาไปทำไม่เป็นเลยเลยผมกำลังห่วงว่าเงินที่เราใส่เข้าไปในการทำไอ้กระซิบเนี่ยนะครับไอ้AI กระซิบเนี่ย
2: นกกระซิบค่ะ
0: นกกระซิบเนี่ยนะครับนกกระซิบบอกว่ามันเอาไปทำไปตรงอื่นที่มันตอบโจทย์และเป็นจุดอ่อนของประเทศสำหรับผู้ประกอบการไทยจะดีกว่าหรือไม
2: ่อืมค่ะอาจารย์ทีนี้ขออนุญาตเรียนปรึกษาอาจารย์
0: คิดว่าอย่างนี้นะ
2: ค่ะ
0: อย่างนี้นะผมไม่ได้นกกระซิบเนี่ยนะไม่มีใครเข้าไปใช้
2: ไม่
0: พูดว่าไม่มีใครเข้าไปใช้เนี่ยแบบปรามาสเกินไปไม่ใช่ผมคิดว่าจะมีความระมัดระวังในการเข้าไปใช้เพราะอะไรให้เขาคีย์ข้อมูลต้นทุนเนี่ยนะครับเขาไม่คีย์หรอกครับ
2: ค่ะ
0: ก็จะกลับว่าคุณเนี่ยมาล้วงไตเขาอ่ะมาล้วงตับเขาอ่ะ
1: อ๋อเขาจะรู้สึกแบบนั้นทันที
2: เนี่ยแหละตอนนี้หลายคนกังวลแบบนั้นค่ะอาจารย์บอกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้ฉันก็รอดมาได้ปกติแล้วอยู่ๆฉันจะไปเข้าระบบให้เขามารู้ฐานเงินของฉันจะเสียภาษี
0: แล้ว
2: ทำไม
0: คนจะไปเก็บภาษีก่อนแ
2: ล้วอาจารย์ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีคะอาจารย์เพื่อที่จะให้มันมีการคืนเงินเข้าสู่ระบบได้หนึ่งสองคือเพื่อให้เขาได้มีการพัฒนาจริงๆว่าต้นทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่แล้วก็มีสเตทเมนต์เพื่อในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาจะได้มีตัวเลขอะค่ะอาจารย์
0: ผมคิดว่าเรื่องของแนวคิดของต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเขาทำได้อยู่แล้วผมเคยคิดระบบที่บอกว่าในระหว่างจังหวัดเนี่ยในภาคหนึ่งระหว่างในภาคหนึ่งสมมติมีอยู่15จังหวัดเนี่ยนะครับเขาขายสินค้าอะไรและจังหวัดนี้มีสินค้าอะไรมันก็เกิดการซื้อขายซึ่งกันและกันผมไม่ได้คิดมันในสิ่งที่กูต้องพูดถึงนะเรื่องต้นทุนอะไรเนี่ยผมไม่ได้ไปคิดอันนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยขณะนี้ก็คือว่าขายของไม่ได้โจทย์ใหญ่ของประเทศไทยขายของไม่ได้คือใครที่ขายของไม่ได้พ่อค้าแม่ค้า SME โอทอปต่างจังหวัดขายของยากลำบากเขาต้องการคนที่อยากจะไปบอกว่าเอาของไปขายที่ไหน
1: อ
0: ันนี้ที่ขายของได้ก็มีไทยช่วยไทยพลัสไปช่วยเขาขายของก็มีเงินเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยโจทย์ใหญ่รัฐบาลเนี่ยมันอาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยนะครับเรื่องต้นทุนของผู้ประกอบการไทยผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเร่งด่วนเรื่องเร่งด่วนของประเทศไทยของผู้ประกอบการไทยของเกษตรกรไทยของสหกรณ์การเกษตรของเอสบีของโอทอปในจังหวัดเอาของไปขายที่ไหน
1: ครับ
0: เอาของไปขายในประเทศไทยอย่างที่ไหนและของไปขายต่างประเทศที่ไหนนี่คือโจทย์ใหญ่รัฐบาลส่วนจะไปพัฒนาศักยภาพของเขาในโปรดักต์ของเขาในสินค้าเกษตรของเขานั่นแหละเป็นอีกชุดใหญ่ของโปร่งนโยบายที่เขาไปเสริมให้เขาขายของได้

0: ค่ะ
1: สดๆร้อนๆเรื่องต้นทุนเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน
0: จริงอาจารย์สดๆร้อนๆก็เรื่องเงาะที่ภาคตะวันออกตอนนี้กำลังปวดหัวกันอยู่เลยค่ะอาจารย
1: ์5 บาท เงาะไปต่างจังหวัด5 บาทที่สวน5 บาทแต่ผมที่กรุงเทพยังซื้อแพงอยู
2: ่
0: ในห้างเป็นร้อยเลยค่ะอาจารย
1: ์ใช่นี่มันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้45 บาทเนี่ยมันใครได้ประโยชน์45 บาทเกษตรกรได้5 บาทผมจ่าย50 บาท45 บาทใครได
0: ้
1: คนกลางได้
2: อาจารย์แนะนำแนวทางแบบนี้ที่อยากจะช่วยอย่างโดยเฉพาะกับพี่น้องเกษตรกรว่าจะไปขายใครที่ไหนเนี่ยมันทำให้นึกถึงตัว JA Group ของญี่ปุ่นนะครับระบบสากลการเกษตรของญี่ปุ่นนะอาจารย
1: ์
2: โอ้มันเป็นลักษณะแบบประมาณอย่างนั้นไหมที่อาจารย์พูดถึง
1: คือใช่คือสากลญี่ปุ่นเนี่ยสินค้ามีคุณภาพและส่งตรงถึงผู้บริโภคตัดพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางเนี่ยผมไม่ได้รังเกียจพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางจำเป็นจะต้องมีแต่จะต้องเป็นพ่อค้าคนกลางที่ไม่เอาเปรียบต้นน้ำก็คือเกษตรกรและไม่เอาเปรียบผมปลายน้ำก็คือผู้บริโภคด้วยผมอยากช่วยเกษตรกรแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ถึงมือเกษตรกรอ่ะ45 บาทผมอ่ะมันไปอยู่ที่ตรงกลางเพราะนั้นรัฐบาลจะต้องมีพ่อค้าคนกลางที่มีจิตสาธารณะที่ไม่เอาเปรียบทั้งสองฝ่ายที่ต้นไม่เอาเปรียบเกษตรกรด้วยไม่เอาเปรียบผมด้วย
2: ครับ
1: เนี่ยจะต้องไปหานี่คือปัญหาลำไยเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยโคตรเททิ้งอ่ะแต่ผมต้องซื้อลำไยผมจำได้หลายปีแล้วผมยังต้องซื้อลำไย30 บาทต่อโลอยู่เลย
0: ค่ะ
1: แต่ที่บ้านเดี๋ยวโคตรเททิ้งบนถนนกัน
0: จริงอาจารย์เรา
1: เนี่ยมันเป็นกระจุกที่ใครล่ะเงินไปเป็นกระจุกที่ใครเห็นไหม
0: ค่ะอาจารย์คะทีนี้ถ้าอย่างนั้นหลังจากเนี้ยธงแรกที่เราควรที่จะปักเอาไว้4เดือนนี้ค่ะอาจารย์ว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเมื่อมันพลัสมาแล้วมันได้ช่วยแล้วเนี่ยอะไรกันแน่ที่มันจะต้องเป็นมาตรวัดว่าเราได้มากกว่าเสียอาจารย
1: ์อ๋อมันพูดว่ามันได้อยู่แล้วเพราะว่าเงินใส่เงินเข้าไปเนี่ยง่ายๆอ่ะ1+1=2อ่ะครับ
0: ค่ะ
1: ใส่เงินเข้าไปมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจอีกแล้ว
0: ค่ะแต่หมายถึงในระยะยาวค่ะอาจารย์
1: ก็ในระยะยาวผมคิดว่าก็หายไปอ่ะก็คือเหมือนเราโยนหินลงไปในน้ำอ่ะมันก็กระเพื่อมหลังจากหินมันจมไปก้นน้ำแล้วเนี่ยม
0: ี
1: พื้นมาแล้วมันก็น้ำก็นิ่งเหมือนเดิมก็บอกว่าในแง่ของไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จะเป็น0.5% 0.6%ก็แล้วแต่แรงกระเพื่อมมันอีกเพราะรอบที่แล้วเนี่ยในปีที่แล้วปลายปีที่แล้วที่รัฐบาลอนุทินมีก็ประมาณทั้ง0.2% แต่นั้นเงินมันน้อยไอ้รอบนี้อาจจะเป็น 0.4 0.5
0: ค่ะ
1: พอคูณ2แต่มันก็จะไม่เท่ากับเต็มแม็กแล้วนะเพราะว่ามันเต็มแม็กมัน 1.7 แสนล้านนะตอนนี้มันอยู่ 1.2 แสนเพราะคนลงทะเบียนมัน26ล้านคนเอง
2: คร
1: ับหมายคน30ล้านคนก็ย้ำกับคุณยุ่นกับคุณอุ้มกับคุณธีรวัฒน์ว่าฟังว่าก็เป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะต้องไปเฟส2กับเฟส2ที่ต่อที่เป็นไม้ส่งจากไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันจะเป็นอะไรล่ะ
2: ครับ
1: มันผมตอนนี้ผมยังไม่เห็นเพราะมันต้นทุนในการผลิตก็แพงน้ำมันแพงปุ๋ยแพงทุกอย่างมันแพงหมดของเอสบีมันขายไม่ได้อ่ะโจทย์เนี่ยนะผมว่าโจทย์ประเทศไทยไม่ได้ยากอยากให้ผู้บริหารประเทศเนี่ยไปต่างจังหวัดไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าไปคุยกับใครก็ได้ท่านจะได้โจทย์ใหม่เยอะเลย
0: ค่ะ
1: ถ้าจะได้โจทย์มาเยอะได้จะโจทย์มันตอบโจทย์อ่ะ
2: มัน
1: ทำไมต้องไปคิดอะไรใหม่ไม่ต้องไปคิดแจก AI 1,600 ล้านเนี่ยไม่ต้องไปคิด
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องไปทำนกกับชิปกับ
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องไปทำแรนด์บิดท่านไปเอาโจทย์ง่ายๆเนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจละ
0: กลับมาแก้ปัญหาที่เบสิกให้ได้ก่อน
1: ใช่
0: เรื่องเดิมที่ยังไม่ได้คำตอบ
1: ในการต่างจังหวัดในกรุงเทพฯกำลังจะตายในต่างจังหวัดก็บ่นกับผมเยอะมากเลยว่าหลังจาก4เดือนเนี้ยเขายังจะมีบริษัทเขายอดขายเขาจะยังไงให้อยู่ต่ออ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะตอนนี้มันอยู่ได้4เดือนเลยใครช่วยไทยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยธุรกิจรายเล็กๆที่ตั้งใจมันไม่ฟื้นขึ้นมาจริงๆกี่ที่กี
1: ่
2: หรือแบบไม่ได้ฟื้นมาแบบใจรอดระยะยาวอะไรแบบนั้นนะอาจารย
1: ์เสริมคุณอุ้มกับคุณศิรวัตรว่า
2: เร
1: ากำลังพูดถึง AI เนี่ยฝากรัฐบาลว่า AI ที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้การแจกให้คนไทยใช้ AI ได้เยอะๆนะไม่ใช่นั่นคือ

0: ่เป็น KPI ที่ประสบความสำเร็จ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ KPI ที่ประสบความสำเร็จก็คือว่าเราแจก AI เขาแล้วเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได
1: ้
0: เขาสามารถเพิ่มศักยภาพของคนเขาได
1: ้
0: เขาสามารถเพิ่มศักยภาพในธุรกิจของเขาได้นี่คือโจทย์ของประเทศไทย
1: ค่ะนั้นอาจารย์แปลว่าอาจารย์ตั้งหัวข้อใหม่ให้เดี๋ยวไว้มีโอกาสขอคิวอาจารย์ในการอธิบายเรื่องของ AI อีกครั้งนึงนะคะอาจารย์วิเคราะห์กันสักหน่อยนะคะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
1: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมพี่วัน
2: ใช่เดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงครับเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวว่ากันมีข่าวที่น่าสนใจอีกเยอะเลยฮะ
1: ค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

5นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีบอกไม่ต้องแก้เกมกัมพูชาหลังร้อง UN ไทยยกเลิก MOU 44ทำเจรจาทวิภาคีล่มนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กัมพูชายื่นหนังสือแจ้งเตือนประเทศไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสภายหลังจากรัฐบาลไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาอ้างถึงการคุยทวิภาคีเดินหน้าไม่ได้ว่ายังไม่ได้รับทราบและไม่ได้รับทราบว่าเกิดปัญหาอะไรซึ่งเรื่องของ MOU 44เราได้แจ้งแก่ผู้นำกัมพูชาตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยผู้นำกัมพูชาไม่ได้ยืนยันว่าได้รับทราบได้ยืนยันว่าได้รับทราบและได้แจ้งกลับว่ารู้สึกผิดหวังหลังจากนี้จะใช้อันคลอสดำเนินการต่อไปซึ่งไม่ได้กำหนดว่าจะดำเนินการเมื่อใดส่วนถูกมองว่าต่อหน้าและฉากหลังฉากไม่เหมือนกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีถามกลับว่าใครมองแต่ตนไม่ได้มองแบบนั้นนายอนุทินยังกล่าวว่าการที่เราไปเจรจากับนานาชาติเวียดนามก็มาเยือนเราและเราก็เพิ่งไปพบกับผู้นำฝรั่งเศสหรือผู้อำนวยการยูเนสโกก็ไม่ได้มีปัญหาประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมาปรับท่าทีเพราะไม่มีใครหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแม้แต่น้อยส่วนบุคคลที่สร้างเฟกนิวขึ้นมาต้องการอะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันคิดไม่ได้ตนไม่เสียเวลากับคนพวกนี้อยู่แล้วครม.ไฟเขียวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่1ถึง21มิถุนายนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติใหม่ของผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเปิดรับลงทะเบียน1ถึง21มิถุนายนและประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการเดิมคือปี2565จำนวนกว่า13ล้านคนต้องทำการยืนยันตัวตนใหม่ทุกรายเพื่อร่วมโครงการในปี2569และผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับคุณสมบัติพื้นฐานได้แก่ต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ปิดรับลงทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนนอกจากกลุ่มเดิมเช่นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังและข้าราชการแล้วปี2569ได้มีการเพิ่มกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่รายได้น้อยแท้ที่แท้จริงดังนี้นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือมหาชน

0: ผู้ถือครองหลักทรัพย์และตราสารหนี้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์หรือทะเบียนประวัติถือครองตราสารหนี้ผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสที่มีผู้ที่มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเกณฑ์รายได้และรายจ่ายที่ได้รับสิทธิ์รายได้บุคคลต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีรายจ่ายที่จ่ายให้บุคคลอื่นต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีทั้งนี้ในปี2569นี้ไม่มีการนำรายได้เฉลี่ยของครอบครัวมาคำนวณเหมือนโครงการปี2565แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีส่งศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์จุมเชื้อทหารกล้าผู้เสียสละอย่างสมเกียรติสูงสุดเมื่อเวลา 12:20 นณสนามบินบ้านทอนท่าอากาศยานนราธิวาสพลโทนรทิพย์ผ่อยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีส่งศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์จุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งเสียชีวิตอย่างกล้าหาญจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านหรือปอเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4นำข้าราชการทหารตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมตั้งแถวส่งศพทหารกล้าขึ้นเครื่องณวัดยอทองตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังโดยทางกองทัพภาคที่4และหน่วยต้นสังกัดได้ประสานการอำนวยความสะดวกในพิธีอย่างสมเกียรติสูงสุดพร้อมทั้งเร่งดำเนินการตามสิทธิกำลังพลและการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการเพื่อดูแลครอบครัวของผู้เสียสละอย่างดีที่สุดสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่2ถึง6มิถุนายนและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติสูงสุดในวันที่7มิถุนายนณวัดเมนณเมนวัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเผยยอดใช้งานไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดทะลุ 2,500 ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายและบทบาทของมาตรการภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศข้อมูลณวันที่2มิถุนายนเวลา 11:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้นกว่า 2,581 ล้านบาททั้งนี้แบ่งเป็นการใช้จ่ายของประชาชนกว่า 1,078 ล้านบาทและภาครัฐร่วมสนับสนุนใช้จ่ายกว่า 1,502 ล้านบาทสำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมใช้จ่ายผ่านโครงการมีแล้วกว่า10,900,000คนมีรายการใช้จ่ายรวม17ล้านครั้งในขณะที่มีร้านค้าเข้าร่วมและมีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 711,000 ร้านค้าทั่วประเทศรัฐบาลเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญสร้างสภาพคล่องแก่ภาคธุรกิจฐานรากและช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแก่ประชาชนชัยวัฒน์ชูนโยบายนักบริบาล 5,000 ตำแหน่งดูแลผู้ป่วยติดเตียงทั่วกรุงเทพนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพบประชาชนหมายเลข10ลงพื้นที่ชุมชนทุ่งครุพัฒนาเขตทุ่งครุร่วมกับมหัตถวัฒน์พรเพตราผู้สมัครสกเขตทุ่งครุพรรคประชาชนเบอร์1เพื่อเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนนายชวัฒน์กล่าวว่าตนเข้าใจภาระของครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงเป็นอย่างดีเนื่องจากพ่อของตนเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นเวลา2ปีก่อนเสียชีวิตทำให้ตนตระหนักว่าหลายครอบครัวต้องเผชิญความยากลำบากในการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลคนในครอบครัวกับการทำงานเพื่อหารายได้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยติดเตียงกว่า 15,000 คนแต่มีนักบริบาลเพียง 3,000 คนเท่านั้นอีกทั้งยังเป็นการจ้างงานในลักษณะพาร์ทไทม์ที่มีค่าตอบแทนเพียง 3,000 บาทต่อเดือนพวกตนจึงเสนอให้กรุงเทพมหานครสร้างงาน

0: นักบริบาลเพิ่ม 5,000 ตำแหน่งพร้อมเปิดอบรมคนในชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักบริบาลมืออาชีพโดยรับค่าตอบแทน120บาทต่อชั่วโมงหรือสูงสุด 15,000 บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่ทำงานเต็มเวลานอกจากนี้ยังเสนอให้ผู้ป่วยติดเตียงทั้ง 15,000 คนในกรุงเทพได้รับคูปองดูแลเพื่อนำไปเลือกใช้บริบาลนักบริบาลได้16ชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวและเปิดโอกาสให้ลูกหลานสามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ผลักดันให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ประชาชนสามารถดูแลคนที่รักได้โดยมีเมืองคอยอยู่เคียงข้างในวันที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ปริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcord News FM 100.5
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
4: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: มาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะที่เรากำลังจะคุยกันกับทางอดีตรองผู้ว่ากทม.นะครับเกี่ยวกับการโอนรถไฟฟ้าทุกสายของการสัมปทานเนี่ยเข
2: ้
1: าไปอยู่ที่รฟม.
2: ใช่ก็คือกระทรวงคมนาคมก็ได้เตรียมเสนอวาระนี้แล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราก็สงสัยเหมือนกันว่าตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่าน่าจะเป็นของขวัญปี2570คือปีหน้าคือเรื่องนี้พูดคุยกันมานานแล้วแต่ปีหน้ามันใช้ทันหรือเปล่าแล้ว
1: ครึ่งเดือนเอ้ยครึ่งปีเองเน
2: า
1: ะ
2: ครึ่งปีใช่ค่ะคือไม่แน่มันอาจจะมีการบวกเดือนไปพี่บอลเพราะว่าท่านก็ยังไม่ได้ระบุเดือนนะแต่ทีเนี้ยการโอนรถไฟฟ้าทุกสายให้รฟม.ดูแลกำกับทั้งหมดเนี่ยใครได้ใครเสียวันนี้เราต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ท่านมีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องวิศวกรรมขนส่งระบบรถไฟฟ้าแล้วตัวของท่านเองก็จบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมโยธาสาขาวางแผนโครงสร้างพื้นฐานจากประเทศที่ถือว่าเป็นผู้นำด้านระบบรางอย่างญี่ปุ่นมา
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็รู้จักกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดีด้วยนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็คือดร.สามารถ

0: ราชพลศิษย์อดีตรองผู้ว่ากทมนั่นเองนะครับ
1: อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนรเตอร์ครับ
2: สวัสดีครับคุณขจรกิจคุณธีรวัฒน์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะวันนี้อุ้มกับพี่บอลขออนุญาตเป็นชาวบ้านที่เป็นคนใช้รถไฟฟ้าและอยากจะทราบค่ะว่าถ้ามันมีการโอนรถไฟฟ้าทุกสายให้รฟม.เนี่ยถามแทนชาวบ้านทั่วไปแล้วว่าใครได้ใครเสียคะดร.สามารถคะ
2: คือถ้าโอนไปทําให้เกิดระบบตั๋วร่วมมีค่าโดยสารร่วมคือทําให้ค่าโดยสารถูกลงเนี่ยประชาชนได้แน่ครับประชาชนได้รับความสะดวกสบายเพราะไม่ต้องใช้บัตรหลายใบถ้ามีตั๋วร่วมก็จะใช้บัตรใบเดียวเช่นบัตรเครดิตเดบิตหรือแอปอันเดียวก็ได้แอปเดียวใช้ได้ตลอดครับไม่ว่าจะเป็นสายสีน้ำเงินสีเขียวก็สะดวกครับและค่าโดยสารนี้ก็ไม่คิดซ้ำซ้อนเช่นเวลานี้สายสีเขียวเข้าแรกเข้านะ17 บาทเพราะเราเปลี่ยนเป็นสายอื่นไม่ต้องจ่ายอีก17 บาทแล้วจ่ายครั้งแรกครั้งเดียวก็ทำให้ค่าโดยสารถูกลงและก็ต้องทำให้โครงสร้างค่าโดยสารเนี่ยเป็นอัตราเดียวกันเท่ากันต่อระยะทางครับนี่เป็นเจตนาที่ดีผมเห็นด้วยยิ่งเรื่องนี้ควรจะมีมานานแล้วพูดกันมานานแล้วจะมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ใช้เวลานานในการปรับแก้เวลานี้เห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ถ้าเชิญครับ
0: ครับ
1: เชิญค่ะคือถ้ามีปัญหาเชิงโครงสร้างแปลว่ามีคนเสียประโยชน
2: ์คืออย่างนี้ครับถ้าโอนไปที่รฟม.เนี่ยถามว่าดีอะไรการบริหารจัดการง่ายขึ้นมีหน่วยงานเดียวขึ้นจะทำตั๋วจะทำโปรโมชั่นก็สะดวกขึ้นครับวางแผนในการก่อสร้างเชื่อมโยงเส้นทางในอนาคตก็ง่ายขึ้นครับ
1: ค่ะ
2: เป็นเพียงหน่วยงานเดียวแต่ถ้าคิดจะซื้อคืนสัมปทานเนี่ยผมว่าต้องคิดให้รอบคอบนะครับ
1: คร
2: ับว่าใครได้ใครเสียเพราะเวลานี้เนี่ยถ้าเอกชนที่รับสัมปทานอยู่มีทั้งสายสีเขียวสีเงินสีเหลืองสีชมพูมีสีสายบางสายเนี่ยเขาขาดทุนอยู่ผู้โดยสารยังน้อยอยู
0: ่
2: ถ้าเราไปซื้อเขามาเนี่ยเหมือนเราไปอุ้มเขาไปช่วยเขาฮะไปเอื้อประโยชน์ให้เอกชนเอกชนเขายิ้มเลยทั้งคุณอุ้มคุณมอนก็เข้าใจดีนะฮะเขายิ้มเลยเขาไม่ต้องมีการรับความเสี่ยงหรือผู้โดยสารแต่เขายังได้ค่าจ้างจากรัฐจะจ้างเขาเดินรถซ่อมบำรุงรักษาตลอดไปอีกฮะหลายปีรายได้เขาแน่นอนได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีและเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยครับ
0: เพราะมันไม่มีอะไรมาการันตีว่าสมมุติว่าซื้อสัมปทานคืนมาเรียบร้อยไอ้ตัวเส้นที่ผู้โดยสารน้อยกว่าคาดสุดท้ายลดค่าโดยสารลงมารายได้ก็น้อยลงไปแล้วแต่ผู้โดยสารก็ไม่ได้กลับไปเพิ่มขึ้นอยู่ดีมันก็เท่ากับเงินตรงนั้นก็ต้องรัฐต้องเป็นผู้จ่ายเองเลย
2: ถูกต้องคุณบอลคุณบอลใช่ไหมครับ
0: ครับครับ
2: ถูกต้องครับเวลาลดลงมาทางด้านหลักเศรษฐศาสตร์ราคาลดลงมาปริมาณต้องเพิ่มขึ้นนะครับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นแน่แต่เราไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นมากพอหรือไม่ที่จะทำให้รับมีรายได้นำรายได้นั้นไปจ่ายเป็นค่าซื้อสัมปทานคืนมาเพราะนั้นบอกว่าจะจ่ายเป็นรายปีผ่อนส่งนะครับจะพอไหมแต่ในขณะเดียวกันรัฐต้องแบกรับภาระความเสี่ยงนะฮะความเสี่ยงคือถ้าคนน้อยรัฐก็ขาดทุนแล้วเอาที่ไหนไปจ่ายให้เขาล่ะครับไปจ้างเขาล่ะครับ
1: อ
2: ันนั้นกรณีที่เราซื้อคืนมาความเสี่ยงมันอยู่ที่เราทั้งหมดคุณอุ้มนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ซื้อคืนมาเนี่ยความเสี่ยงอยู่ที่เขาเราก็ต้องจ่ายเขาค่าส่วนต่างรายได้ที่เขาได้ลดน้อยลงถ้าเราลดค่าโดยสารเขาลงมาถูกไหมครับแต่ภาระความเสี่ยงเป็นเรื่องของเขาเรื่องการเดินรถเรื่องมันมุกษาเขาเป็นหน้าที่เขาหมดอย่างไหนมันดีกว่าล่ะครับแล้วถ้าคุณไปซื้อมาบอกว่าซื้อบอกว่า140,000 ล้านบาทเนี่ยมันแพงไปไหมมันเหมาะสมหรือไม่ถ้าแพงไปคุณก็เหมือนเอาเงินไปอุ้มเอกชนจะมาไปเอื้อเอกชนอันนี้140,000 ล้านบาทไม่140,000 ล้านบาทยังไม่การอธิบายชัดเจนว่าคิดมาได้อย่างไร
1: ค่ะ
2: บางเส้นทางก็มีเวลาอย่างสายสีเขียวช่วงไข่แดงหมอชิดนุชสนามกีฬาแห่งชาติไปที่สะพานตากสินระยะทาง 23.5 กิโลเมตรมีเวลาสิ้นสุดสัมปทานอีกถึงวันที่5ธันวาคม2572หรืออีก3ปีกว่าๆเลยครับ นะครับ
0: ครับ
2: บางเส้นทางก็ยังเหลืออีกหล

0: ายปีบางเส้นทางเหลือน้อยคุณคิดได้ไง 140,000 ล้านเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องชี้แจงให้ดีผมไม่ค้านเรื่องการทำให้ค่าโดยสารรถไฟถูกลงผมเห็นด้วยแต่ต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมนะครับเรื่องทำตั๋วร่วมค่าโดยสารร่วมโอเคเห็นด้วยครับแต่การซื้อคืนธรรมทานเนี่ยผมยังติดใจในประเด็นเมื่อสักครู่อะ
1: มันมีรายละเอียดด้วยค่ะดร.สามารถว่าจะไม่ใช้เงินงบประมาณแล้วก็ไม่กระทบหนี้สาธารณะด้วยซึ่งจริงแล้วมันมีทางออกได้กี่ทางอะคะถ้ามันไม่
0: มันเป็นไปได้หรือครับถ้าเราได้ค่าอะไรได้ค่าโดยสารน้อยไม่พอจ่ายเขาในการผ่อนใช้เขาผ่อนชำระเขาเป็นค่าซื้อคืนสัมปทาน 140,000 ล้านเนี่ยปีเท่าไหร่มีค่าดอกเบี้ยแล้วเงินที่ไหนไปจ่ายล่ะถ้ารายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าไม่พอมันก็ต้องรบกวนงบประมาณแผ่นดินอยู่ดีนี่เองมันจะเป็นไม่ได้ครับที่จะไม่ไปทำให้ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินไม่ทำให้หนี้สาธารณะกระทบกระเทือนอย่างนี้นะครับเรื่องนี้ผมว่ารัฐบาลต้องอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติ
1: ม
2: ครับ
1: ทีนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะคะดร.สามารถค่ะเขาใช้โมเดลการรวมศูนย์หรือว่าเขากระจายอำนาจในการบริหารระบบรถกันนะคะ
0: ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละที่ไม่เหมือนกันก็มีทั้งสองแบบส่วนใหญ่อย่างบางประเทศก็อยู่กับรัฐบางประเทศเอกชนในบางสายอะนะไม่เหมือนกันแต่เราคิดว่าถ้าเรารวมศูนย์เนี่ยจะดีกว่า
1: คร
0: ับซึ่งผมคิดว่าในเวลานี้จากการที่คำอธิบายของรัฐนะผมว่าไม่จำเป็นต้องดึงมาเป็นของรัฐทั้งหมดนะฮะรอเวลาหมดสัมปทานเราก็ดึงกลับมาไม่ดีกว่าเลยครับยังสายสีเขียวไข่แดงเนี่ยผู้โดยสารมากรายได้มากผู้โดยสาร 700,000-800,000 คนต่อวันนะเป็นโอกาสที่เจ้าของโครงการนี้กทม.จะทำกำไรได
1: ้
0: 3-4 ปีอ่ะนะฮะกทม.ก็น่าเสียดายถ้าโอนไปที่รพม.แทนที่จะเป็นรายได้ให้กลับมาที่กทม.อีก3ปีกว่าเฉพาะส่วนไข่แดงนะครับแล้วกทม.นำไปใช้ในงบประมาณต่างๆกทม.ใช้งบประมาณ1ปีแล้วไม่ต่ำกว่า 90,000 ล้านนะครับ
2: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะมีภาระหน้าที่มากงั้นถ้าตรงนี้เจจารัฐบาลทำได้ยังไงนะฮะเหมาะสมมั้ยแล้วกทม.จ่ายหนี้แล้วหนี้ทั้งค่าเดินรถระบบรถไฟฟ้าต่างๆค่าซ่อมบำรุงรักษาจ่ายไปแล้วที่เป็นหนี้มาตั้งแต่2559จนถึงปีแล้วจ่ายไปแล้ว 40,000 กว่าล้านประมาณ 44,000 ล้านรวมทั้งดอกเบี้ย 10,000 กว่าล้านครับเพราะดอกกทม.ไม่ได้จ่ายทันทีมีการฟ้องศาลปกครองอะไรนะฮะแล้วมาจ่ายครบทุกบาททุกสตางค์เมื่อปีที่แล้วครับ
2: ครับ
0: ก็ถือเป็นการทำได้ดีนะฮะที่จ่ายตอนนี้กทม.เป็นอิสระแล้วถ้ารถไฟสายสีกลับมาเป็นของกทม.ก็ต้องมีโอกาสเป็นแหล่งหารายได้ได้ครับ
2: แล้วอย่างนี้เราจะดูหลักเกณฑ์ยังไงถ้าสมมติว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเอาคืนมารวมศูนย์ทั้งหมดนะครับแล้วแบ่งเป็นแต่ละเจ้าไปอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำหรืออะไรหรือว่าเขามีบริหารวิธีการบริหารจัดการยังไงครับเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศ
0: เอกชนบริหารดีกว่ารัฐไหมครับ
2: โดยส่วนใหญ่
0: ถ้ายังเป็นของเขาเอกชนต้องโหนขวายให้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นครับเขาพยายามทำให้เขามีรายได้มากที่สุดเขาต้องการกำไรมากที่สุดแต่รัฐในไปสบายสบายดูตัวอย่างเช่น BTS ตอนเปิดใหม่ๆนะครับเมื่อ5ธันวาคม2542มีผู้โดยสารประมาณแสนคนแสนกว่าคนนะเวลา 7-8 แสนเพราะเขาขวนขวายพยายามเขาทำฟีดเดอร์หารถรับส่งมีชัตเทอร์บัสจาก SCB ที่รถโยธินขนผู้โดยสารมาที่หมอชิดครับเขาต่อสู้ทุกอย่างแต่เรามาดูในทางกลับกันสายสีม่วงของรพม.จากเตาปูนไปที่บางใหญ
1: ่
0: นะครับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นน้อยมากอันนี้เป็นของรัฐมีการขนผู้โดยสารไปที่สถานีไหมก็ไม่
2: ม
0: ีนะครับเพราะเป็นของรัฐที่ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเวลานี้เพิ่มขึ้นเป็น7-8 หมื่นคนต่อวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะเดิมมันมีการลดค่าโดยสารเหลือ20บาทตลอดสาย เวลานี้ก็รู้สึกเป็น40บาทตลอดวันมั้งครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
0: นะเพราะเหตุนี้นะครับเพราะฉะนั้นความพยายามความมุ่งมั่นระหว่างเอกชนกับรัฐเนี่ยมันต่างกันมากครับ
2: อ๋อเรื่องนี้แล้วมันกลับไปโจทย์เดิมคือรัฐก็

0: บริหารจัดการตรงนั้นให้มันมีประสิทธิภาพคือมันเหมือนจะเป็นคำถามที่ฟังดูแล้วมันแบบมันก็ง่ายเนาะแต่ว่ามันทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆเลยเหรอครับ
1: อย่างนี้ครับก็เปรียบเทียบดูโอเคผมเห็นด้วยที่มีตั๋วร่วมนะฮะ
0: ค่
1: าโดยสารร่วมเป็นการเป็นธรรมต่อผู้โดยสารดีมากนะฮะแต่รัฐต้องเปรียบเทียบดูถ้าซื้อคืนมันมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงถ้าไม่ซื้อคืนล่ะไม่ซื้อคืนและไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงนะฮะความเสี่ยงขาดทุนกำไรอยู่ที่ผู้รับสัมปทานรายเดิมครับนี่รัฐซื้อคืนมาแล้วยังให้ไปจ้างเขาเดินรถเหมือนเดิมอีก
2: คร
1: ับ เขาก็ชอบเลยครับเขาได้รายได้แน่นอนไม่เขาไม่ต้องห่วงว่าผู้โดยสารจะมาก
0: จะน้อย
1: เหมือนกับเวลานี้สายสีม่วงต่อปูนไปถึงบางใหญ่เป็นของรพม.ลงทุนใน 100% และจ้างบริษัทเอกชนคือ BM มาเดินรถ
0: ครับ
1: ผู้โดยสารน้อยหรือมากคนที่มีผลประโยชน์ก็คือรพม.ไม่ใช่ BM
0: เพราะเขาได้ค่าจ้างเดินรถอยู่แล้ว
1: ใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันเราพยายามทำอย่างนั้น
2: คร
1: ับทำไมต้องไปทำอย่างนั้นล่ะครับคือค่าโดยสารสูงลงไม่จำเป็นต้องซื้อคืนสัมปทานครับ
2: ค่ะแหมพอจะเห็นภาพชัดขึ้นทีนี้ถ้าเกิดในแง่ของการติดตามตรวจสอบจริงดร.สามารถก็ติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นระยะแล้วหลังจากนี้ในมุมของความโปร่งใสเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ประชาชนคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยตรวจสอบได้ชัดเจนหรือว่าโปร่งใสมากขึ้นในมุมไหนได้บ้างอะคะ
1: คือหนึ่งนะฮะรัฐต้องเปรียบเทียบเห็นชัดว่าจำเป็นต้องซื้อคืนสัมปทานหรือไม่
2: จำเป็น
1: ถ้าจำเป็นเพราะอะไรแล้วก็ในราคาเท่าไหร่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะแสนสี่มันมากเกินไปไหม
2: ค่ะ
1: มันเหมาะสมหรือไม่ตรงนี้ฮะสามารถตรวจสอบได
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: นะเพราะรัฐต้องชี้แจงตรงนี้ให้กระจ่างชัดครับ
2: นะหัวใจของมันเลยซึ่งจริงแล้วการที่เขาไม่รวมอยู่ในหน่วยเดียวเนี่ยมันในมุมหนึ่งบางคนบอกว่ามันตรวจสอบได้ยากขึ้นนะคะดร.สามารถค่ะเพราะว่ามันกระจุกตัวไงอำนาจมันก็จะกระจุกอยู่ตรงนั้นก็จะเข้าไปแงะยาก
1: มองในมุมนั้นก็ได้ครับมองในมุมบางคนก็เป็นห่วงว่าเออรพม.จะกลายเป็นรพท.หรือเปล่านี่ผมต้องขออภัยรพท.นะ
0: ครับ
1: นะฮะเป็นอย่างนั้นแหละนะเป็นคนมองเอ๊ะมันจะเป็นการผูกขาดไปหรือไม่การแข่งขันจะร้อยหรือไม่มองมุมนั้นได้ครับคุณขจรกิจนะนะครับ
0: โอ้ก็มีหลายมุมมองที่มันก็ต้องน่าคิดอ่ะจารย์
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นที่รัฐตั้งเป้าว่าต้นปีหน้าจะลดค่าโดยสารเหลือ40บาทตลอดวันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช
0: ้
1: ระบบรถไฟฟ้าเช่นถ้าไม่เกิน40นาทีจะเป็น40บาทตลอดทั้งวันถ้าเกินไปต้องเพิ่มอีกกี่บาทอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องนี้ต้องดูในรายละเอียดนะครับแต่ผมเห็นด้วยที่ใช้ตั๋วใบเดียว EMV ในเวลานี้มันก็ใช้อยู่ได้ทั้ง MRT สีน้ำเงินนะครับใช้ได้ทั้งสีเหลืองสีชมพู
2: แต่สีเขียวกับสีทอง
1: สีเขียวของ BTS เนี่ยก็ใช้ได้เฉพาะสีเขียวใช้ได้และสีเหลืองสีชมพูด้วย
2: ครับ
0: แต่คำถามง่ายๆของคนที่ใช้รถไฟฟ้าเลยสมมุติว่าไม่ได้เข้าใจระบบเรื่องของการบริหารจัดการใดๆหรือระบบสัมปทานเลยเขาแค่อยากรู้ว่าแล้วไอราคาที่รัฐได้บอกไว้อย่างเงี้ยเขาจะได้ใช้จริงๆแน่ๆได้ใช่ไหมฮะมันเป็นไปได้ถูกไหมฮะ
1: ผมว่าเป็นไปได้เพราะรัฐเนี่ยพยายามทำไม่ได้แต่คำถามต่อไปก็คือเขาจะได้ใช้นานแค่ไหนยั่งยืนหรือไม
2: ่
1: และทำให้ประเทศชาติประชาชนเดือดร้อนหรือไม่
0: ค่ะในระยะ
1: ต้องไปรบกวนงบประมาณแผ่นดินหรือไม่ครับ
0: โอ้โหวิคำถามตัวใหญ่กลับมาเลยฮะโอ้เอาละครับขอบคุณมากๆเลยครับพอจะมองเห็นโจทย์ที่เดี๋ยวรอฟังรายละเอียดอีกทีนึงด้วยว่ามันจะนำไปสู่ทางออกยังไงนะฮะว่าตอนนี้ก็สรุปไม่ได้เหมือนกันเพราะเมื่อดูภาพแล้วก็มีหลายอย่างที่แบบเอ๊แล้วใครจะเป็นคนจ่ายส่วนต่างตรงนั้นมันก็มีคำถามเยอะต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับท่านดร.สามารถครับครับ
1: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้เป็นการคุยที่ดร.สามารถก็โยนคำถามกลับมาที่เราเองก็อึ้งอยู่เหมือนกันว่าใช่คือเข้าใจว่ารัฐบาลต้องการอะไร
0: เข้าใจ
2: ในมุมนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเห็นด้วยทุกคนเห็นด้วยหมดแหละเนาะว่าถ้าเกิดมันสามารถที่จะไปตรงปลายทางตรงนั้นได้คืออย่าลืมนะพี่บอลว่าระหว่างทางอ่ะมันต้องมีค่า maintenance ด้วยนะ
0: ใช่ครับใช่ โอ้มันมีค่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าสูง

0: เหรอหลายๆอย่างอ่ะเกิดขึ้นมากมายใช่อ่ะสมมุติว่าเราพูดถึงประเด็นย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของซื้อคืนสัมปทานรัฐจะต้องจ่ายอะไรบ้างอ่ะ1จ่ายค่าซื้อคืนถูกป่ะ
1: ค่ะ
0: 1ก้อน2จ่ายค่าจ้างเดินรถจ่ายพูดง่ายคือรับความเสี่ยงทั้งหมดเลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ซื้อคืนมันก็จะต้องจ่ายเหมือนกันนะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างจากการลดราคาค่าโดยสารที่ลดลงมาเพื่อจะให้ตั๋วถูกลงเนี่ยโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างเดินรถค่าซ่อมค่าบำรุงแต่รัฐกลับมาแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดเพราะฉะนั้นจ่ายทั้งสองอย่างแบกรับความเสี่ยงคนละเรื่องก็ต้องเวทกันแล้วอันไหนคุ้ม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นคำถามเมื่อสักครู่ว่าทำให้เราก็นิ่งๆไปแล้วก็แบบอุ้ย
1: ก็จริง
0: ก็จริงเนาะมันก็ยังมีคำถามตัวต่อไป
1: คือดร.สามารถเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งหมดคือเรียกว่าให้เอกชนยังคงบริหารอยู่
0: ใช่อาจจะแยกสายไหม
1: ค่ะแต่ตอนนี้มันก็เป็นแบบนั้นอยู่นะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเจอตรงกลางที่มันสามารถมีราคาเดียวได้ไง
0: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดลดลงมาสมมุติว่าลดราคาได้เลยความเสี่ยงทุกอย่างโอเคดูเหมือนจะคุ้มละแต่ทีนี้พอไปต่อระยะยาวในราคาส่วนต่างตรงนั้นมันกลับกลายเป็นว่าในระยะยาวมันไม่คุ้ม
1: มันเหม
0: ือ
1: นเป็นสะสมหนี้มากกว่าแล้วสุดท้ายใครใช้หนี
0: ้แล้วที่บอกว่าเงินนี้สาธารณะไม่กระทบงบประมาณไม่กระทบอ้าวตอนนี้อาจจะไม่
1: ตอนนี้ไม่ แต่อนาคตเมื่อกระทบแล้วใครจ่าย
0: ไม่รู้
1: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเอกชนเขาเอาไปดูแลเนี่ยการ maintenance อย่างที่อุ้มบอกอ่ะจัดซื้ออะไรมันก็จะเร็วกว่ามันไม่ได้มีกระบวนการที่เยอะแยะวุ่นวาย การซ่อมบำรุงมันก็รวดเร็วกว่าการจ้างบุคลากรมันก็ยืดหยุ่นกว่าถูกไหม
0: ใช
1: ่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเอกชนอ่ะเขาก็ต้องพยายามทำอย่างที่ดร.สามารถบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าทำให้ระบบการใช้งานง่าย
0: ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาได้กำไร
1: ให้คนมาใช้บริการ
0: อ
1: ่ะทำยังไงก็ได้ให้รถมันมาตรงเวลาทำยังไงก็ได้ให้สถานีบริการนั้นสะอาดทำยังไงก็ได้ให้มีการบริการใหม่ๆหรือแอปพลิเคชันที่มันสามารถที่จะเข้าถึงได้
0: สะดวกสุดคนใช้ง่ายสุดเยอะสุดนำมาซึ่งผลกำไรทั้งหมดอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นรัฐปุ๊บเราก็จะตั้งคำถามว่าแล้วรัฐจะทำแบบนั้นไห
1: ม
0: ก็ถึงถามไงว่าคำถามง่ายมากเอาแล้วรัฐทำไมไม่ทำ แต่มันก็เป็นคำตอบที่ยากที่สุดเหมือนกันว่าแล้วทำไมไม่ทำ
1: ค่ะ
0: เหมือนกับก็ต้องขอโทษซ้ำอ่ะที่ได้เอ่ยพาดพิงไปอีกหน่วยงานหนึ่งเมื่อสักครู
1: ่
0: มันถึงได้กลายเป็นคำถามตลอดเวลาว่าแล้วทำไมระบบรางของบ้านเรามันถึงไม่พัฒนาไปไกลกว่านี้สักที
1: ก็จริงๆถ้าเกิดเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะก่อนที่เราจะไปเบรกต่อไปกันนะคะก่อนที่เราจะเบรกกันเนี้ยนะเขาบอกว่าระบบไฟฟ้าของฮ่องกงอ่ะพี่บอล MRT ของฮ่องกงอ่ะรัฐจะเป็นคนถือหุ้นใหญ่นะแต่ว่าเอกชนจะเป็นบริหารแบบธุรกิจเขาบอกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในโลกเลย
0: ว้าวใช้ระบบแบบรัฐถือหุ้นใหญ่
1: ใช่และเอกชนบริหารแบบธุรกิจอะค่ะ
0: ไปครับ
1: ส่วนสิงคโปร์ที่หลายๆคนยกย่องชื่นชมเวลาเราไปทุกครั้งเราก็รู้สึกว่าการเดินทางคล่องเหลือเกินดูแบบหอมกลิ่น ความเจริญเหลือเกินเนี่ยอันนี้รัฐอ่ะเขาจะเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานแล้วเอกชนอ่ะเป็นผู้เดินรถส่วนรัฐอ่ะค่ะจะควบคุมค่าโดยสารอย่างใกล้ชิดแน่นอนว่าต้องมีการบาลานซ
0: ์แล้วเขาไม่ได้แค่จบเรื่องของระบบรางแต่มันคือระบบรถเมย์ต่างๆที่เขาใช้เนี่ยมันครอบคลุมกันแล้วก็ลิงก์กันอำนวยความสะดวกหมด
1: ระบบสาธารณเขาเรียกอะไร
0: ระบบขนส่งสาธารณะ
1: ขนส่งสาธารณะมันคล่องไปหมดแล้วมันก็จะดูว่าทุกอย่างมันอำนวยอวยกันอะ
0: ใช่
1: คือมันไม่ใช่เหมือนบ้านเราที่แบบถึงเวลาปุ๊บก็จะเป็นฟันหักฟันหลอ
0: มันถึงเป็นแนวคิด
1: ทิ้งฉันไว้กลางทาง
0: แต่ว่ามันไม่ใช่แค่เอาเรื่องของตั๋วมันหมายถึงการจัดการระบบทั้งหมด
1: ใช
0: ่รถเรือราง
1: ก็ชวนคิดกันนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรถไฟฟ้ามันควรจะเป็นธุรกิจที่ต้องมีกำไรหรือควรจะเป็นสวัสดิการสาธารณะที่รัฐยอมขาดทุนเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้ในราคาถูกแต่ว่าถ้าเกิดขาดทุนเนี่ยก็ต้องบาลานซ์ว่าไม่ใช่ถึงขั้นย่อยยับ
0: ใช่
1: เพราะสุดท้ายมันก็กลับมาที่ประชาชน
0: ประชาชนน้องเป็นผู้จ่ายถึงแม้จะจ่ายตัวถูกก็ตาม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอว่าครม.
1: จะว่ายังไง
0: หลักการแล้วจะต้องยังไงต่
1: อ
0: หรือว่าจะต้องให้ไปปรับปรุงหลักการอะไรแล้วมาเสนอใหม่หรือเปล่าหรือยังไง
1: เพราะเดี๋ยวเขาต้องมีการเจรจาก
0: ับเอกชนแต่ละเจ้าใช
1: ่เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงตอนนี้ไปเบรกกันแป๊บเดียวค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์

ล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุมประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับผู้รู้ระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,000

0: 03076-094-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะล่าสุดก็เร่งคุยเรื่องภาษีกับอเมริกาละค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็สั่งให้ทีมรัฐบาลรีบไปเจรจาเรื่องภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาเพราะว่าถ้าเราคุยไม่ลงตัวเนี่ยแน่นอนว่าสินค้าไทยที่ส่งไปขายที่นู่นก็อาจจะโดนเก็บภาษีแพงขึ้นเนอะพี่บอล
5: ใช่
4: กระทบคนไทยทั่วหน้าเลยคือถ้าอเมริกาขึ้นภาษีสินค้าของไทยอะค่ะของเรามันก็จะแพงจนฝรั่งเขาก็ไม่ซื้อ
5: ครับ
4: ต่างชาติเขาไม่ซื้อโรงงานในไทยก็ขายของไม่ได้คนก็ตกงานเกษตรกรที่ส่งออกพืชผลก็เดือดร้อนตามๆกันไปหมดนะคะก็วิธีการดำเนินการตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ส่งคุณสุภจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ไปเป็นหัวหน้าทีมไปพูดคุยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ท่านก็ย้ำค่ะว่าต้องคุยอย่างรอบคอบจนถึงที่สุดห้ามไม่ให้ประชาชนประเทศไทยเสียประโยชน์เป็นอันขาดทีนี้ถามว่าต้องคุยมีกรอบเวลาไหมจริงๆมันต้องก่อนวันที่24กรกฎาคม69พี่บอลเพราะว่าสัญญาภาษีฉบับเก่ามันจะหมดอายุลงในช่วงนั้นในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ชีพจรลงเท้าจริงเพราะว่าเดี๋ยววันที่8วันที่9อะค่ะท่านนายกเนี่ยจะเดินทางไปที่เวียดนามถามว่าไปคุยเรื่องอะไรคือตอนนี้เหมือนถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือหาเงินเข้าประเทศอะพี่บอล
5: ใช่ใช่
4: เพราะว่าตอนนี้ไทยกับเวียดนามอะซื้อขายกันปีละเกือบ8 แสนล้านบาท9แสนล้านบาทอะนายกก็เลยต้องการที่จะไปคุยเพื่อจะขยายตลาดให้เราได้ขายของให้ได้เงินเยอะกว่าเดิมอ่ะพูดง่ายๆตั้งเป้าตอนนี้ก็อยากจะให้มันไปที่เฉียดๆที่ 900,000 ล้านบาทอะค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันไม่ได้ไปแค่ขายของนะพี่วันไปปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วย
5: ครับ
4: ยังคงมีอยู่นี่ยังได้รับ SMS พนันออนไลน์อยู่เลยค่ะงงมากเลยมาตลอดเวลาไม่แผ่วเลย
5: โอ้ยังมี
4: ฮะใช่ก็คือ นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะไปจับมือกับผู้นำเวียดนามเพื่อจะช่วยกันล้างบางแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็มิจฉาชีพในโลกออนไลน์ที่เขาชอบหลอกโอนเงิน

0: นะคะแล้วก็พวกอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆด้วยเพราะว่าต้องยอมรับพวกนี้ชอบมาตั้งฐานอยู่แถวตะเข็บชายแดนประเทศเราแล้วประเทศเพื่อนบ้านด้วยก็ต้องรอดูเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้จับมือกับจีนละอ่ะตอนนี้จับมือกับเวียดนามดูซิว่าจะสามารถกดดันและปราบปรามให้หนักขึ้นได้มากน้อยขนาดไหน
1: ต้องเอารอบบ้าน
0: ให้ได้เถอะ เพราะว่านอกจากรอบบ้านแล้วดูในบ้านด้วยใกล้ๆบ้านเรา
1: ใกล้ๆบ้านเรา
0: เต็มไปหมดเลยโอ้ยร้านอลังการมากแต่ทำไมไม่เห็นมีคน
1: ไม่มีเออเพราะอะไรอย่างไรเป็นมานานมากแล้วด้วยนะ
0: ใช่
1: เป็นลักษณะแบบนี้มานานมากแต่ตอนนี้นะฮะโอ้โหฟ้าแบบครึ้ม
0: เลยหรอ
1: มืดฟ้ามัวดินมากน้องอุ้มเมื่อสักครู่ขออนุญาตคุณผู้ฟังออกไปเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ไปคันคอมากเลยวันนี้ขออภัยแบบ
0: ไม่เป็นไร
1: บ่อยมากเลยครับ
0: ถ้าพี่บันเงียบไปก็ไม่เป็นไรเลยค่ะทุกคนเข้าใจค่ะ
1: จะมีเสียงไอแต่ไม่ได้มีเสียงพูด อุ้ยจะแบบฟ้าแบบครึ้มมากแล้วก็มองออกไปไกลๆจากบนตึกของกสมท.รอบๆนะฮะมีหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครดูเหมือนฝนจะตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าตรงกสมท.เนี่ยกำลังโปรยปลายแบบเบาๆถ้าเกิดใครที่อยู่ในพื้นที่กทม.หรือว่าต่างจังหวัดตรงไหนนะก็ลองคุยกันเข้ามาได้แต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะครับคือฟ้าน่ากลัวมากบอกตรง
0: เอาผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าฝนตกฟ้าร้องแบบนี้บางคนที่อยู่ในบ้านอ่ะจะมีความรู้สึกว่าปลอดภัยแต่ล่าสุดมันมีข่าวมีผู้ชายคนนึงเขาเสียบชาร์จโทรศัพท์แล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยปรากฏฟ้าผ่าเสียชีวิตคือคนเขาก็สงสัยกันแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าอ๋อเป็นเพราะว่าฝนตกแล้วโทรศัพท์มันคือนำเป็นสื่อของฟ้าผ่าแปลว่าเล่นโทรศัพท์ไม่ได้มันเป็นเพราะเขาชาร์จไฟพี่บอลแล้วมันเหมือนเป็นตัวที่มันนำกระแสเข้ามา ชาร์จแบตแล้วก็ถือโทรศัพท์เอาไว้แล้วเล่นไปด้วย ไม่ใช่ว่าถือโทรศัพท์แล้วไม่ได้ชาร์จแล้วก็ฟ้าผ่าไม่ใช่นะ
1: มันไม่ได้แบบวิ่งเข้ามาแบบน
0: ั้นมันมีฉนวนนำเข้ามาเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังแปลว่าอะไรข่าวนี้เราเรียนรู้ได้ว่าไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องหรืออากาศสดใสชาร์จแบตอย่าเพิ่งเล่นโทรศัพท์
1: โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็มีคำแนะนำจากผู้ผลิตอยู่แล้วนะว่าเวลาที่เราชาร์จโทรศัพท์อยู่เนี่ยเราไม่ควรใช้ไปด้วยเออเขามีคำแนะนำอยู่นะก็พยายามที่จะบริหารจัดการแบตเตอรี่ของตัวเองในระหว่างที่เราไม่ได้ใช้โทรศัพท์เพื่อที่เวลาจะใช้จะได้ถอดมันออกมาเพื่อปลอดภัยเอาไว้ก่อนแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะวันนี้เราเกริ่นไปแล้วในเบรกแรกๆเกี่ยวกับเรื่องของระบบสวัสดิการแห่งรัฐมันมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมมาเนอะพี่บอล
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าตอนนี้ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องมีการคัดกรองใหม่หลักเกณฑ์รายได้ทั้งปีต้องไม่เกิน 100,000 บาทและเดี๋ยวจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่วันไหนนะพี่บอล
1: 4มิถุนายนถึง21มิถุนายนใช่อันนี้เป็นตัวเลขที่ออกมาล่าสุดเลยเมื่อน่าจะเพิ่งจะข่าวออกมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองนะคร
0: ับ
1: ไม่เกินหน้านี้เลย
0: ใช่ก็เดี๋ยวต้องจริงๆอ่ะอุ้มว่าเขามีการตรวจสอบในเรื่องของ ของยอดเงินเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ตรวจสอบสิทธิ์เหรอ
0: ไม่หมายถึงรวยไม่รวยอ่ะมันต้องดูด้วย
1: อ๋
0: อเขาเรียกอะไรนอกจากยอดเงินคือนอมินีค่ะ
1: อ
0: สมมติว่าอุ้มไปรับจ้างเป็นนอมินีในการที่จะมาเป็นเจ้าของรีสอร์ทต่าง
1: ๆ
0: เคยทำผิดกฎหมายไงเป็นนอมินีให้ต่างชาติแปลว่าคุณไม่จนนะคะ
1: ครับ
0: คุณอย่ามาเรียกร้องนะอย่ามาแบบเนี่ยฉันก็ลำบากอยู่ฉันก็คุณไปเช็คประวัติคุณด้วยค่ะว่าคุณเป็นนอมินีมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะ
1: ก็วันที่ลงทะเบียนย้ำอีกทีนึงนะที่วันนี้มีการแถลงออกมาช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาตอนช่วงเราเข้ารายการ4ถึง21มิถุนายนแล้วเดี๋ยวจะประกาศผลของการลงทะเบียน17กรกฎาคมแล้วก็ให้ยืนยันตัวตนนะครับในช่วง17กรกฎาคมไปจนถึง12มกราคมปี70เลย
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับ1สิงหาคมนี้2569
0: ค่ะ
1: ใช่โดยมันจะมีกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมและก็กลุ่มที่ยังไม่มีบัตรซึ่งตรงนี้เรียกว่ากลุ่มตกหล่นเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางกทม.แล้วก็เมืองพัทยาจะเข้าไปสำรวจในการลงทะเบียนเพื่อที่จะยืนยันสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นไปนะครับอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่มีแถลงออกมาเป็นภาพรวมๆแบบนี
0: ้ค่ะก็ถือว่ามันเป็นการตกหล่นอีกหนึ่งกลุ่มที่ก่อนหน้านี้มีคำถามว่าก็เข้าไม่ถึงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอ่ะฉันก็ไม่สามารถที่จะใช้ใครช่วยใครพลัสได้อ่ะ
1: ตอนต้นใช่ไหม
0: ค่ะก็อาจจะอยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้นะคะก็ลองติดตามข่าวสารแล้วก็ไปลงทะเบียนดูทีเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บางคนไปซื้อสมาร์ทโฟนใหม
1: ่
0: เพื่อที่จะได้เข้าถึง

0: เพราะเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวรัฐอาจจะมีโครงการต่างๆพี่บอลในการที่จะทำให้เขาเนี่ยได้สิทธิประโยชน์หรือว่าทำกิจกรรมอะไรที่รัฐเขาอำนวยประโยชน์ให้ก็เลยลงทุนซื้อสมาร์ทโฟนใช่ไห
1: ม
0: แต่อีกกลุ่มนึงที่เราควรจะกำจัดการเข้าถึงไม่ใช่สิจำกัดการเข้าถึงการใช้สมาร์ทโฟนค
1: ือ
0: กลุ่มเยาวชน
1: อ๋ออุ้ยเราเคยจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องนะหลายมิติมากในเรื่องของการจำกัด
0: ใช
1: ่ในการเข้าถึงสมาร์ทโฟนของเด็กและก็เยาวชนที่เรานำเสนอกันไปบ่อย
0: ล่าสุดมาเลเซียออกกฎ
1: ออกมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่มาเลเซียนะคะบอกว่าเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเนี่ยห้ามเล่นโซเชียลมีเดียค่ะคือกฎหมายเนี้ยเขาไม่ให้เด็กอายุยังไม่ถึง16ปีไปเล่น Facebook TikTok Instagram YouTube เด็ดขาดแอปดังๆทั้งพวกนี้ที่อุ้มพูดไปเนี่ยค่ะต้องมีระบบมาตรการเช็คอายุคนสมัครถ้าเจอว่าคุณอายุยังไม่ถึง16ปีจะไม่ยอมให้เปิดบัญชีเด็ดขาดและคราวนี้ถ้าเกิดแอปไหนที่มีการปล่อยปละละเลยนะมาเลเซียเขาจะปรับหนักมากสูงสุดเท่าไหร่รู้ไหมพี่วัน
1: 10ล้านลิงกิต
0: 81ล้านบาท
1: เออน่าจะตีประมาณเป็นเงินไทย
0: เท่
1: าน
0: ั้น
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: โหลองดูสิ81ล้านอ่ะ
1: โอ้แพลตฟอร์มนะอันนี้ปรับแพลตฟอร์มนะฮะ
0: ทีนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าอ้าวแล้วพ่อแม่จะโดนด้วยไหมล่ะถ้าเกิดเด็กแอบไปสมัครจนได้อะไรอย่างเงี้ยคือตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าพ่อแม่จะไม่ถูกลงโทษนะคะแต่คนซวยคือใครรู้ไหมคะบริษัทแอปต่างๆเนี่ยแหละค่ะ
1: นั่นแหละตัวแพลตฟอร์ม
0: ระบบดูแลไม่ทั่วถึงไม่กรองดีพอเขาก็เลยปรับสูงไง81ล้านอ่ะ10ล้านลิงกิตใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้น10ล้านลิงกิตใช่เพราะฉะนั้นก็จะต้องปรับระบบหลังบ้านเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่ไปลงสมัครแอปเนี่ยอายุเท่าไหร่กันแน่ข้อมูลในการตรวจสอบถูกป่ะ
0: ก็ดีนะแบบนี้เอาให้ถึงรากเลยอ่ะ
1: ใช่อันนี้เพราะว่าเขาจะต้องตั้งระบบคัดกรองที่เรียกว่าต้องจริงอ่ะ
0: ระบบเอาที่โครงสร้างเลยอ่ะ
1: ถูก
0: คือรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยตอนนี้เขาให้เวลาเด็กๆที่อายุไม่ถึง16ปีเดือนนึงไปหนูเข้าไปเซฟรูปภาพลูกวิดีโอที่หนูเคยลงไว้ในแอปต่างๆเอามาเก็บไว้ในเครื่องตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะทยอยไล่บล็อกแล้วก็ปิดบัญชีถามว่าทำไมเขาถึงได้ออกกฎที่เข้มขนาดนี้คือรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะแกล้งเด็กไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีหรอกแต่เขาทำไปเพราะว่าเขาเป็นห่วงคือตอนนี้ค่ะเด็กอะโดนหลอกเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลัวว่าเด็กจะไปเจอเนื้อหาโป๊เปลือยความรุนแรงต่างๆแล้วป้องกันว่าเด็กอาจจะโดนด่าโดนล้อแล้วไปแกล้งกันบนโลกออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้มันเร็วมากแล
1: ้
0: วมันมีผลกับจิตใจบางคนถึงขั้นจบชีวิตตัวเองก็มี
1: บ้างแล้วก็รู้สึกไม่เหมือนคนอื่นบ้างอยากมีเหมือนคนอื่นบ้างอะไรแบบนี้นะฮะ
0: ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไปส่งผลกับสุขภาพจิตแล้วก็ส่งผลกับประสิทธิภาพของตัวเด็กเอง
1: ครับ
0: เพราะว่าเอาเวลาไปเล่นโซเชียลติดมือถือมากเกินเนี่ยมันเสียการเรียนเสียสุขภาพจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะมาเลเซียนะก่อนอันนี้ที่เราอ่านข่าวมันออสเตรเลียเนาะพี่บอล
1: ออสเตรเลียเราไล่ลองประเทศดูนะออสเตรเลียมาเลเซียเมื่อกี้เราว่าไปแล้วจีนแถบยุโรปก็
0: บราซิลก็มีค่ะอินโดนีเซียก็มี
1: แถบยุโรปสหราชอาณาจักรนะครับฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยมาหมดนะฮ
0: ะ
1: อินเดียเกาหลีใต้เห็นไหมเกาหลีใต้ด้วยนะฮะ
0: ใช่ใช่
1: ที่ไทยเราเองนี่ก็แบบบางทีคนไทยเราโลกสวยไงนึกว่าอุ๊ยจำกัดทำไมลองดูนะฮะประเทศเหล่านี้ซึ่งก็มีหลายประเทศที่เป็นประเทศที่เจริญเลย
0: ค่ะ
1: อ๋อเขาก็ยังใช้แล้วก็ใช้มาก่อนเราด้วยของเราไม่ได้ปล่อยปละเลยนะฮะโรงเรียนในกทม.ตอนนี้มีกฎบังคับแล้วในหลากหลายโรงเรียนเอกชนก็หลายโรงเรียนแล้วที่ไม่ให้นักเรียนไม่อนุญาตอ่ะให้เอาเข้าไปโรงเรียนเลยแต่อันนั้นมันยังจำกัดแค่ภายในโรงเรียนไงมันไม่ใช่ว่ากลับมาถึงบ้านลูกก็เปิดได้เด็กก็เปิดได
0: ้คือจริงๆตอนนี้โลกมันเข้าสู่ยุคที่ทางเลือกของการเสพข่าวเสพข้อมูลเสพเนื้อหาต่างๆเนี่ยมันมีหลายทางนะ
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้ควบคุมค่อนข้างยากเลยต้องกลับมาไม่เหมือนเมื่อก่อนนะพี่บอลทีวีมันมีไม่กี่ช่องทางของการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลมันก็มีน้อยมันก็เลยควบคุมง่าย
1: แล้วมันไม่ได้เป็นออนดีมานด์
0: ก็ไม่หลากหลายขนาดนี้ใช่มันไม่ได้ออนดีมานด์ขนาดนี้แต่ว่ามันก็มีเขาเรียกว่าเป็นดาบสองคมนะเป็นข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือมันเป็นความกว้างเลยอ่ะจะไปท่องโลกกว้างอยู่ในบ้านก็ท่องโลกกว้างได้แต่ปัญหาคือพอเราไปท่องแล้วเนี่ยไอ้โลกที่เราไปท่องเนี่ยมันดีหรือไม่ดี
1: คือมันต้องอาจจะต้องแยกเนาะแต่มันก็แยกกันไม่ขาดเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าจำกัดการเข้าใช้โซเชียลมีเดีย โซเชียลมีเดียมันก็อาจจะ

0: เป็นแค่หนึ่งในการใช้อินเทอร์เน็ตถูกป่ะแต่ว่าอินเทอร์เน็ตมันก็มีประโยชน์ในการที่จะเข้าไปหาความรู้แต่ในขณะเดียวกันต่อให้จะระงับโซเชียลแล้วเข้าอินเทอร์เน็ตได้อินเทอร์เน็ตก็ตัวดีเหมือนกันเพราะมันก็หลายคมเลยคราวนี
1: ้ก็ต้องสกรีนดี
0: ทั้งความรู้ทั้งสิ่งผิดกฎหมายใดๆเข้าถึงง่ายมาก
1: จริงๆแล้วในความหลากหลายเนี่ยไม่ได้มีแค่ช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเดียวแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับอีกเรื่องนึงที่เราอยากจะชวนคุยนั่นก็คือเรื่องของดิจิตอลทีวีเนาะเพราะเราเนี่ยนี่พูดได้เต็มปากเพราะเป็นประโยชน์ของความแก่ของเรา เราอยู่ตั้งแต่สมัยที่ทีวีเป็นอนาล็อก
0: ใช่ครับ
1: เนาะมันจะมีความเห็นคุณค่าไปหมดอ่ะพี่บอลเห็นคุณค่าไปยันโฆษณาเราสามารถร้องเพลงโฆษณาได้หมดแล้วพูดตามเป็นเสียงภาคได้แบบ
0: ใช่
1: หมดเพราะมันต้องรอคอยแล้วเราก็ชินกับการต้องรอคอย
0: ต้องรอคอยแล้วเราก็รู้ว่าม ันเป็นระบบของมันมันเป็นรูปแบบของมัน
1: ใช่หลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็นทีวีเขาเรียกอะไรนะท้องถิ่นอ่ะเอาเรียกอะไร
0: ดาวเทียม
1: เป็นดาวเทียมก่อน
0: เป็นเคเบิลทีวี
1: เคเบิลทีวีก็เริ่มมีความหลากหลายจำได้ช่วงนั้นก็จะมีนอนดูช่วงหลินหุยใช้ชีวิต
0: เป็นแบบไลฟ์หน่อยใช่ไหม
1: ไลฟ์ทีนี้ความเป็นส่วนตัวมันเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วความหลากหลายก็มาเพิ่มมากขึ้นในตอนที่มันเป็นดิจิตอลทีวีใช่ไหม
0: ใช่
1: ข้อดีคือความหลากหลาย
0: ใช่ครับ
1: แต่มันก็มาพร้อมกับข้อเสียเยอะแยะมากมาย
0: มันก็ถ้าเกิดพูดแบบรวมๆก็มันเริ่มเป็นวิกฤตด้านสื่อสารมวลชนของบ้านเราที่มันไม่ใช่แค่เรื่องของเนื้อหาแต่มันเริ่มเป็นเรื่องของเม็ดเงิน
1: ความนิยม
0: รายได้
1: ความนิยมที่ไม่ได้มาพร้อมกับความทำเขาเรียกอะไร
0: คุณภาพใช่ใช่โอ้มันหลายเรื่องมันเหมือนกับว่าผู้ที่สมมุติว่าเราพูดถึงระบบสปอนเซอร์อ่ะมันก็กลายเป็นว่าเม็ดเงินของสปอนเซอร์อาจจะมีประมาณเดิมหรืออาจจะน้อยลงแต่จะต้องกระจายแบ่งเยอะมากขึ้นแต่ในเมื่อมันเปิดระบบนั้นไปแล้วแน่นอนว่ามันจำเป็นจะต้องมีแผนระยะยาวในการทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปิดออกมาเดินหน้าต่อไปเพราะว่าในวงการสื่อเรามีกี่ช่องอะน้องอุ้มตอนนี้ถูกไห
1: ม
0: แล้วคนที่เป็นคนทำหน้าที่สื่อสารมวลชนมีเป็นกี่หมื่นชีวิต
1: ใช
0: ่แล้วถ้าสุดท้ายแผนที่จะทำให้สื่อสารมวลชนของเราทั้งหมดเดินหน้ากันไปได้แบบองคาพยพทั้งหมดเลยกลับช้าหรืออาจจะยังไม่มีแผนที่ดีพอแล้วที่พูดมาสักครู่ว่ากี่หมื่นชีวิตจะต้องทำยังไง
1: ค่ะก็จริงๆมันพ้องกับรายการเราว่าเป็นเรื่องของการแชร์เป็นเรื่องของการเล่าก็มีการแชร์กันเยอะมากโดยเฉพาะผู้ประกาศข่าวตอนนี้โดยเฉพาะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ประกาศข่าวดังๆเขาก็เริ่มออกมาแชร์แล้วก็เริ่มมีการเฟกเนาะไปทำในช่องทางอื่นๆแน่นอนว่าเรื่องนี้มันได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับการขยายของดิจิตอลทีวีนี้ที่จนถึงตอนนี้มันยังไม่ได้รับคำตอบที่แน่นอน 100% นะคะว่าเดี๋ยวอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะไปดำเนินไปในทิศทางไหน
0: ใช่บอกคุณผู้ฟังที่อาจจะมีบางท่านที่อาจจะไม่ได้ติดตามประเด็นนี้ก็คือว่าในช่วงปี72เนี่ย2572เนี่ยมันจะสิ้นสุดใบอนุญาตดิจิตอลทีวีอ่ะง่ายๆเอาแค่นี้นะเป็นภาษาบ้านๆ
1: ก็ภาษาบ้านๆต่อคือแล้วยัง
0: ไ
1: งต
0: ่
1: อ
0: แล้วยังไงต่อแล้วแผนเพราะว่าทางองค์กรสื่อเนี่ยออกมาเพื่อที่อยากจะให้ทางกสทช.นะครับได้ออกแผนแม่บทนะครับในการที่จะดำเนินงานต่อไปเขาจะได้รู้ในการปรับตัวในการวางแผนธุรกิจเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เม็ดเงินสูง
1: ใช่แล้วก็ตอนนี้มันก็มีคนออกมาแชร์ในเรื่องของการตกงานเยอะอันนี้ต้องยอมรับนะทุกวันนี้เยอะมากเลยนะคะสำหรับคนที่อุ้มรู้จักเนี่ยที่ถือว่าเป็นมือหนึ่งในอดีตผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าไปทำอาชีพอื่นอะเยอะมากต
0: ้
1: องออกไปจากอุตสาหกรรมนี้อย่างน่าเสียดายในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีการแชร์กันอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกาศข่าวเนี่ยคือต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้ผู้ประกาศข่าวที่พอจะมีชื่อเสียงหรือว่าสะสมบารมีมามากพอเนี่ยโอเคเขาก็จะมีทางเลือกสามารถขยับขยายไปที่อื่นได้แต่สำหรับใครที่อาจจะคาแรคเตอร์ยังไม่ชัดหรืออาจจะมีความอ่อนมากกว่าเขาเรียกอะไรพอนับแต้มแล้วอะแต้มน้อยกว่า
0: บินเดดาหลายๆอย่างแต้ม
1: ต
0: ่
1: างๆพอเป็นแต้มแล้วน้อยกว่าปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะหลุดออกจากระบบไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีการออกมาบอกกันว่าเหตุผลที่ออกไปคืออะไรแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยอุ้มเองนะเป็นคนหนึ่งนะพี่บอลที่รู้จักส่วนตัวหรือไม่รู้จักส่วนตัวน้องจะเข้าไปให้กำลังใจก่อน
0: อ
1: ย่างน้อยๆในวันนี้ที่เรายังได้มีโอกาสได้ฟังเขา

0: ได้ติดตามเขากว่าที่เขาจะมานั่งตรงนั้นได้อ่ะมันมาจากการต่อสู้มันมาจากการทำการบ้านมันมาจากความรักในอาชีพและศรัทธาในอาชีพและทำออกให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าอนาคตจะยังได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้อยู่หรือเปล่าก็ตามก็อย่างน้อยวันนี้ที่เรายังได้มีโอกาสได้ให้กำลังใจก็จะพยายามให้กำลังใจ
1: ครับครับว่ามันมีหลากหลายคำถามคุณผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ในวงการสื่อสารมวลชนนะฮะแต่พอน้องอุ้มพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอแตะไปถึงเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณและกันของการที่จะมาเป็นสื่อมวลชนสักคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาจริงๆย้อนหลังกลับไปนานมากคุณผู้ฟังครับอันนี้อยากจะแชร์ว่ามันเป็นสิ่งที่ความเข้าใจของพ่อแม่ผู้ปกครองบางทียังไม่ได้เข้าใจเลยเพราะว่าขอโทษนะฮะที่ตอนนั้นไปนั่งกินข้าวแล้วบังเอิญโต๊ะติดอยู่ข้างหลังนี่ไม่ได้ตั้งใจจะฟัง
0: เสียงมันดัง
1: แต่มันได้ยินจริงๆเขาก็คุยกันว่าเนี่ยลูกติดนิเทศศาสตร
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ผู้ใหญ่ก็คุยกันว่าเหมือนกับไม่คงไม่อยากให้ลูกเรียนเพราะว่าเขาถามขึ้นมาดังมากในโต๊ะที่คุยกันว่าเรียนไปทำไมนิเทศศาสตร
0: ์
1: ทั้งที่คนที่นั่งอยู่ข้างซึ่งก็ไม่ได้อยากจะฟังเสียงของใครแต่ว่าฉันเป็นอาจารย์นิเทศศาสตร
0: ์
1: ฉันเป็นสื่อสารมวลชนและอยากจะบอกว่าข้อคุณสมบัติไม่ใช่อะไรเขาเรียกอะไรนะฮะวิชาการเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์มันไม่ได้มีเท่าที่เราเห็นและสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็เกิดมาจากนิเทศศาสตร์
0: จะบอกว่ามันโทษฝั่งไหนไม่ได้เลยนะ
1: ครับ
0: 100% ไม่ได้เลยนะถามว่าเข้าใจในมุมของผู้ปกครองไหม
1: เข้าใจด้วย
0: เข้าใจว่าก็เขามองอนาคตลูกเขาแล้วว่าในเมื่อเนี่ยภาพฉายตอนเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยแล้วฉันจะให้ลูกหลานไปเรียน
1: จะมาอยู่ในวงการนี้จะยังไง
0: ไปทำอะไรกินไม่อย่างนั้น
1: ใช
0: ่แต่ในมุมของเราที่เราเติบโตมาเรามีรากว่าโอเคเราเป็นผู้ส่งสารน่ะมันต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอ่ะเราก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่ใช่มันจำเป็นต้องมีหน่วยนี้ในสังคม
1: ในสังคมมันคือถ้าสมมุติเราเอาชื่อคณะเนี่ยมันคือ communication arts ก็ได้หรือว่าจะ mass
0: communication
1: media อย่างเงี้ยได้คือสื่อสารมวลชนหรือว่าศิลปะของการสื่อสารได้เพราะฉะนั้นเอาจริงๆในแทบจะทุกธุรกิจณปัจจุบันต่อให้จะมี AIแต่เราก็ต้องมีทักษะในการสื่อสารเราจะพูดกับ AI ยังไงให้ได้คำสั่งอันนี้ก็เป็นภาษาที่เราควรจะต้องใช้ด้วยนะ
0: และคอนเทนต์ในการสื่อสารสำคัญมากทุกวันนี้เวลาที่เราดูคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ที่ง่ายๆคอนเทนต์ที่แบบคนนี้ไปเป็นเมียน้อยคนนี้ไปตบตีคนนั้นถามว่าสนุกไหมสนุกนะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคอนเทนต์ที่มันต้องใช้กำลังต้องใช้วิชาในการเข้าไปเจาะลึกสกู๊ปต่างๆกว่าที่มันจะได้มาเพื่อให้มันเกิดความคิดที่เขาเรียกว่า critical thinking อ
1: ่
0: ะให้มันมีการต่อยอดให้มีการวิเคราะห์แบบนี้ถามว่าทำยากแล้วพอถึงเวลาที่เอาออกมาคนเข้าไปดูเท่ากับอันแรกที่อุ้มยกตัวอย่างไหม
1: ใช่บางทีก็ไม่เท่าม
0: ันก็เลยทำให้มีผลกับคอนเทนต์ของการสื่อสารว่าเอาแล้วฉันจะเหนื่อยไปทำไมล่ะฉันก็ทำในสิ่งที่มันไม่ต้องลำบากมากแล้วคนก็มาดูเยอะ
1: ข้อดีเลยแต่คนดูน้อยๆอะไรเงี้ย
0: ใช่นั่นแหละค่ะมันก็เลยเกี่ยวโยงกันไปหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่พวกเราด้วยนะในการที่จะช่วยซัพพอร์ตช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุนในมุมรูปแบบไหนแล้วเราสองคนเองก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าอนาคตของกสทช.เนี่ยน่าจะเป็นไปในทิศทางไหน
1: ใช่นะครับพี่บอลปิดท้ายนิดนึงบรรยากาศช่วง วันที่1มิถุนายนมันเป็นวันหยุดต่อเนื่องเนาะที่หลายคนไปเที่ยวเขาใหญ่ปรากฏว่าน้องช้างฮะโอ้โหเดินบนถนนแล้วก็มีประชาชนที่เป็นนักท่องเที่ยวก็จอดรถอยู่ริมข้างทางแล้วก็ถ่ายรูปอยู่ใกล้ชิดกับช้างเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยออกมาเพราะว่าเริ่มมีเสียงวิจารณ์ตรงนี้ว่าทำไมปล่อยปละละเลยก็เลยมีแถลงการออกมาของทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ว่าเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดมากๆนะครับอันนี้พูดแบบภาพรวมแล้วกันแล้วก็ด้วยประสบการณ์ส่วนตัว2ครั้งที่เจอกับช้างแบบระยะประชันชิดแบบนี้นะฮะมันก็บางทีเราไม่สามารถที่จะไปสกัดกั้นเขาได้เลยนะฮะแล้วรถที่อยู่ในเขาใหญ่เนี่ยเวลาที่ขึ้นไปช่วงเทศกาลเนี่ยรถมันเยอะมากจริง
0: ๆ
1: การเคลื่อนตัวการเปลี่ยนเลนหรือว่าการที่จะหนีไปตรงไหนมันทำได้ยากมากเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมเรื่องของกระแสการจราจรแล้วก็จะมีวิทยุวอนะครับเขาก็จะบอกต่อๆกันนักท่องเที่ยวแล้วก็จะกันรถอันนี้ชัดเจนนะครับเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นยังคงเชื่อมั่นในการทำงานของพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในทุกๆที่นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ฝากทำความเข้าใจกับประชาชนทุกคนแล้วก็ยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วย
0: ใช่นอกจากระมัดระวังช้างถ้าเกิดเข้าไปในพื้นที่ที่น่าจะมีความเสี่ยงแล้วระมัดระวังฝนด้วยค่ะตอนนี้ฝนชุ่มฉ่ำมากในกรุงเทพ

0: นครนี่แทบจะทุกพื้นที่แล้วขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยกันนะคะ
1: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับอุ้มบอลไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีระบุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคลังดูแลตามเกณฑ์ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องจนไม่จริงว่ามีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างซึ่งกระทรวงการคลังและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดูแลเรื่องนี้อยู่มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วทำตามหลักเกณฑ์ซึ่งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนเรื่องของงบประมาณปี70ที่จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาได้ให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมาสรุปการดำเนินการเพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้รับทราบส่วนมีความกังวลประเด็นใดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามกรอบของวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้กำหนดงบมากกว่าปีที่แล้วถึง 7,000 ล้านบาทเพราะมีวงเงินจำกัดจึงต้องกำชับให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่และกระจายไปอย่างทั่วถึงประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยยื่นหนังสือร้องนายกช่วยเจรจาปลดล็อกมาเลเซียสกัดนำเข้ากุ้งจากไทยนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและนายอภิชิตบรกิจเลขาธิการพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้ายื่นหนังสือต่อนายอรุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกรณีที่มีประกาศมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่1มิถุนายนประกอบด้วยกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งแชบ๊วยกุ้งน้ำตาลและกุ้งฟ้านายเอกพจน์เปิดเผยว่ามีความกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการดังกล่าวเนื่องจากประเทศมาเลเซียถือเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกที่สำคัญของเกษตรไทยโดยมีการส่งออกเฉลี่ยปีละประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ตันหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5% ของการส่งออกของไทยรองรับผลผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงและจากการทำประมงจับจากธรรมชาติโดยเฉพาะผลผลิตกุ้งจากภาคใต้สมาคมกุ้งไทยและพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยจึงขอเรียกร้องให้แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยขอให้มีการเจรจาเพื่อให้มีการผ่อนปลนหรือขยายระยะเวลาการประคับใช้มาตรการดังกล่าวออกไปก่อนป้องกันไม่ให้ราคาหน้าฟาร์มตกจนกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยนายกรัฐมนตรีสั่งพาณิชย์และเกษตรเร่งเจรจามาเลเซียปมระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์บรรเทาผลกระทบเกษตรกรป้องกันราคาหน้าฟาร์มร่วงนางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับทางการมาเลเซียกรณีที่มีประกาศมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเห็นว่าเรื่องนี้ต้องเร่งดำเนินการทันทีเพราะกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

0: และชาวประมงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมากหากปล่อยให้ปัญหายืดเชื้อจะกระทบต่อราคากุ้งหน้าฟาร์มและรายได้ของเกษตรกรรายย่อยนายกรัฐมนตรีมอบไปให้นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรเร่งหารือกับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวโดยเร็วหาทางออกที่ไม่กระทบความสัมพันธ์ทางการค้าและไม่ทำให้เกษตรกรไทยต้องแบกรับภาระโดยลำพังนายกรัฐมนตรีสั่งให้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งการป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำการดูแลผลผลิตที่อาจจะเข้าสู่ตลาดในประเทศมากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองเพื่อระบายสินค้าไปยังตลาดอื่นทดแทน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับประธานรัฐสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตจีนในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นนายสมพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรองนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณอาคารรัฐสภาโดยทั้งสองฝ่ายย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนที่แน่นแฟ้นและยาวนานในทุกระดับทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์รัฐบาลรัฐสภาและประชาชนโดยท้ายความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับจีนในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวคมนาคมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยียืนยันสนับสนุนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อสามารถเชื่อมโยงเส้นทางไทยลาวจีนเพื่อยกระดับการขนส่งคนและสินค้ารวมถึงเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของภูมิภาคด้านเอกอัครราชทูตจีนได้แสดงความยินดีในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยยืนยันว่าจีนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับไทยในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวการส่งออกสินค้าเกษตรและการลงทุนพร้อมชื่นชมบทบาทของไทยในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติปลาตายเกลื่อนลำน้ำลางประมงแม่ฮ่องสอนชี้หลายปัจจัยทำปลาตายจากกรณีปลาเลลำน้ำลางอำเภอปางมะพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนตายปริศนาจำนวนมากเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเก็บตัวอย่างเหงือกอวัยวะภายในและชิ้นเนื้อของสัตว์น้ำส่งตรวจที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำกรมประมงรวมถึงห้องปฏิบัติการกลางสาขาเชียงใหม่เพื่อหาสาเหตุการตายและตรวจสารเคมีกลุ่มยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลงนั้นล่าสุดนายธนดลนวลจันทร์ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่สำรวจบริเวณลำน้ำลางและพื้นที่โดยรอบพบปัญหาเกิดจากหลายปัจจัยโดยทางประมงจังหวัดยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งและกำลังเร่งหาความเชื่อมโยงที่แน่ชัดทั้งเรื่องของคุณภาพน้ำภาคการเกษตรและสารพิษต่างๆซึ่งมูลโคและกระบือรวมถึงน้ำทิ้งจากครัวเรือนและการขับถ่ายของสัตว์เลือดอุ่นเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นอินทรีย์สารที่เมื่อแบคทีเรียเข้าไปย่อยสลายแล้วจะทำให้เกิดก๊าซแอมโมเนียในน้ำสูงขึ้นแอมโมเนียนี้เป็นพิษต่อปลาประกอบกับช่วงที่เกิดเหตุเป็นฤดูแล้งอัตราการไหลของน้ำลดลงอย่างมากทำให้ปลาต้องอพยพไปรวมตัวกันอยู่บริเวณวังน้ำลึกซึ่งกลายเป็นจุดสะสมของสารแอมโมเนียจนเกิดการระคายเคืองและสลายตัวของออกซิเจนทำให้ปลาขาดออกซิเจนและตายลงในที่สุดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legend's Tale
6: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงาม

0: ุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองMCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันในวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะคะพบกันค่ะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะแล้ววันนี้เราจะเริ่มกันที่ประเด็นของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะคะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกันก่อนนะคะที่บุกไปที่บ้านของคุณเนวินเพื่อทวงคืนที่ดินเขากระโดงนะคะก็ประเด็นนี้ค่ะโอ้โหวันนี้มีความเห็นนะคะตามติดกันมาทั้งนายกรัฐมนตรีนะคะทั้งตัวของคุณชัยชนกชิดชอบด้วยนะคะลูกชายของคุณเนวินเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นรีว่าการกระทรวงดีอีอยู่โดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาประกาศเลยว่าประเด็นนี้ยังไงเนี่ยนะคะก็ไม่มีใครหรอกที่จะอยู่เหนือกฎหมายค่ะโดยเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกคนก็มีสิทธิ์นะคะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องของหัวสวก็ดีก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายนะคะถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากระทรวงคมนาคมนะคะได้มีการรายงานความคืบหน้าเรื่องของการทวงคืนทีละแปลงหรือไม่นายกก็บอกนะคะว่าเป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะที่ต้องมีการรายงานกระทรวงคมนาคมส่วนเรื่องของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินเนี่ยก็ได้มีการรายงานมาโดยตลอดไม่ได้ผูกพันคำพิพากษานะคะที่คนบางคนเนี่ยพยายามจะพูดแล้วก็ไปชี้นำให้สาธารณะนั้นได้เชื่อถือซึ่งคำพิพากษานั้นผูกพันเป็นรายแปลงค่ะโดยคำพิพากษาที่ออกมาก็คือชาวบ้านฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดแล้วศาลก็บอกว่าไม่ให้ออกโฉนดแล้วก็ไปทึกทักว่าแปลงอื่นเนี่ยเถื่อนไปหมดมันก็ไม่ใช่การรถไฟเนี่ยต้องมาฟ้องเป็นรายแปลงไปซึ่งดำเนินการอยู่และศาลก็ได้มีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดค่ะและทีนี้เนี่ยนะคะทางด้านของตัวคุณชัยชนกเองค่ะคุณผู้ฟังคะคุณชัยชนกเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะที่ทางคุณเนวินเนี่ยบุกไปที่บ้านนะคะก็มีการรักษาความปลอดภัยที่บ้านอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ที่บ้านเองก็ไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษพอถามว่ามองการเดินทางของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยว่าอย่างไรคุณชัยชนกก็บอกว่าในส่วนของเขากระโดงเราก็มองว่าจุดยืนเนี่ยยังคงเหมือนเดิมก็คือมั่นใจในเอกสารสิทธิ์ที่มีค่ะไม่ใช่แค่เอกสารสิทธิ์ของครอบครัวตนด้วยแต่ว่ายังรวมไปถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกคนที่ถูกกล่าวหาจุดยืนของเรานั้นยังเหมือนเดิมส่วนเรื่องอื่นไม่มีผลค่ะเพราะถามว่ามองว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่คุณชัยชนกก็บอกว่าตนมองได้2มุมในมุมนึงก็คือท่านอาจจะเข้าใจและคิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดจริงและอยากจะทำในสิ่งที่มันถูกต้องแต่ในเรื่องที่มันเป็นเกมการเมืองตนก็ไม่อาจทราบได้ก็ขอย้ำเลยว่าจุดยืนของเรานั้น

ยังคงเหมือนเดิมนะคะซึ่งจุดยืนที่ว่าก็คือยังคงมั่นใจในเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระดงนั่นเองส่วนจะมีการดำเนินคดีในเรื่องของการบุกรุกหรือไม่คุณชัยชนกก็บอกว่าส่วนตัวนั้นไม่ได้ติดใจในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับท่านอื่นที่ถูกบุกรุกว่าจะมองเรื่องนี้อย่างไรแต่ตนไม่ได้พูดถึงการดำเนินการใดๆและพอถามว่าได้มีการพูดคุยนะคะกับคุณเนวินหรือไม่คุณชัยชนกก็บอกว่ามีการพูดถึงกันเล็กน้อยนะคะแค่เรื่องที่มีคนเนี่ยไปโผล่ที่หน้าบ้านแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรสลักสำคัญค่ะมากันที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีนะคะคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็พูดถึงกรณีเดียวกันนี้แหละนะคะเรื่องของพลตำรวจเอกสวีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะก็บอกว่าเรื่องที่ดินเนี่ยนะคะมันอยู่ในกระบวนการทางศาลค่ะก็ต้องรอศาลเนี่ยพิจารณาในเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์ต่างๆระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ภาคประชาชนผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามองจุดประสงค์นะคะในการเดินหน้าเรื่องนี้ของพลตำรวจเอกสุริพิสุทธิ์เนี่ยว่าคืออะไรคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่ามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่สนใจเรื่องแบบนี้แต่ประเด็นก็คือจะทำยังไงให้มันเกิดความชัดเจนเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยมีกระบวนการพิจารณามาโดยตลอดจนไปถึงศาลเพราะฉะนั้นก็ขอให้รอศาลดีกว่าส่วนที่พลตำรวจเอกสุริพิสุทธิ์เนี่ยออกมาเคลื่อนไหวตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจและเขาก็เป็นนักการเมืองที่ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องการเมืองเลยนะคะเพราะถามว่าการจี้ไปที่ตัวของคุณเนวินเนี่ยคิดว่านะคะพลตำรวจเอกสุริพิสุทธิ์นั้นต้องการอะไรค่ะคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าในที่ดินเนี่ยนะคะจำนวน 5,083 ไร่เนี่ยมีส่วนหนึ่งเป็นของคุณเนวินซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและยังมีส่วนราชการอื่นๆอีกจำนวนมากรวมไปถึงภาคประชาชนที่อยู่ตรงนั้นคุณเนวินไม่ได้ครอบครองที่ดินทั้ง 5,083 ไร่แต่มีหลายส่วนเข้าไปถือครองและมีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยมีโฉนดและไม่มีการแย่งการครอบครองเพราะฉะนั้นการที่การรถไฟในอ้างสิทธิ์ก็ต้องไปฟ้องร้องและขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามอีกแล้วค่ะว่าและพลตำรวจเอกสรีพิสุทธิ์เนี่ยระบุว่าต้องการคุยกับคุณเนวินตัวต่อตัวในส่วนนี้มองอย่างไรคุณทรงศักดิ์ก็บอกไม่ทราบค่ะเป็นเรื่องของพลตำรวจเอกสรีพิสุทธิ์ส่วนที่ระบุว่าถ้าไม่ได้พบคุณเนวินเนี่ยจะมาพบกับคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยอันนี้ทางคุณทรงศักดิ์ก็บอกไม่ทราบแต่เห็นจากข่าวว่าจะมาแต่ว่าจะมาเรื่องอะไรเนี่ยไม่ทราบเพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนส่วนจะติดต่อใครนั้นตนไม่ทราบและผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าเรื่องนี้อยู่ในการพิจารณาของศาลแต่ในแง่สังคมเนี่ยก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดอะไรได้คุณทรงศักดิ์ก็บอกว่ามันมีกระบวนการอะไรที่ดีกว่าศาลเมื่อมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันสิ่งที่จะทำให้ตรงได้ก็คือกระบวนการยุติธรรมศาลจะเป็นผู้ตัดสินคดีว่าการครอบครองการได้เอกสารสิทธิ์ของประชาชนและการเรียกร้องสิทธิ์ของการรถไฟเนี่ยว่าใครเนี่ยถูกต้องเพราะถามว่าถ้าหากว่าพลตำรวจเอกสรีพิสุทธิ์นะคะมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจะเป็นตัวแทนออกไปรับหนังสือหรือไม่คุณทรงศักดิ์นะคะก็บอกว่าไม่ทราบค่ะทำไมจะต้องมอบหมายตนไม่เข้าใจเพราะว่ายังไม่ทราบว่าจะมาในประเด็นอะไรนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องความเคลื่อนไหวที่มีกันออกมาจากพลตำรวจเอกสวีทพิสุทธิ์ค่ะทีนี้มาต่อกันกับในอีกประเด็นหนึ่งนะคะท่านนายกให้สัมภาษณ์กันเอาไว้แล้วค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับกรณีที่กัมพูชาเนี่ยได้มีการยื่นหนังสือนะคะแจ้งเตือนประเทศไทยแล้วก็เลขา UN นะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นกระบวนการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS หลังจากที่รัฐบาลไทยเนี่ยนะคะได้มีการยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาเนี่ยอ้างถึงการคุยทวิภาคีว่าเดินหน้าไปไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยนะคะนายกก็บอกเลยค่ะบอกว่ายังไม่ทราบนะคะแล้วก็ไม่ได้รับทราบเลยว่ามันเกิดปัญหาอะไรแล้วเรื่องของ MOU 44เนี่ยก็ได้แจ้งกับทางผู้นำกัมพูชาตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ไปแล้วโดยผู้นำกัมพูชาเองก็ยืนยันนะคะว่าได้รับทราบและก็ได้แจ้งกลับว่ารู้สึกผิดหวังหลังจากนี้เนี่ยจะใช้อันคลอสในการดำเนินการต่อไปซึ่งก็ไม่ได้กำหนดว่าจะดำเนินการเมื่อไหร่พอถามอีกบอกว่าถูกมองว่าตอนหน้าและหลังฉากเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรือไม่นายกก็ถามกลับว่าใครมองแต่ตนไม่ได้มองแบบนั้นก็มองว่าเหมือนกันหมดนั่นแหละส่วนที่คนไทยมองว่าบนเวทีนานาชาติเป็นอีกอย่างนึงแต่ว่าการเดินเกมก็เป็นอีกอย่างนึงนั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยยังยืนยันค่ะอยู่บนหลักการของตนและยังไม่มีจุดไหนที่ทำให้ประเทศนั้นเสียเปรียบคือพูดกันมาตลอดสัปดาห์เลยล่ะว่าเปิดด่านเปิดนั่นเปิดนี่แล้วมีไหมกุเรื่องขึ้นมาบอกให้นักเรียนจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยเข้ามาเรียนส่วนฝั่งไทยเราเองก็เขียนเฟกนิวกันไปเรื่อยนะคะก็มีการเขียนเฟกนิวกันไปเรื่อยแล้วก็ต้องเดือดร้อนนะคะถึงผู้ว่าที่ต้องมาชี้แจงซึ่งก็ไม่มีใครชี้แจงได้ชัดเจนเท่ากับผู้ว่าที่ดูแลในเรื่องชายแดน
นายกค่ะก็บอกเลยนะคะบอกว่าการที่เราไปเจรจากับนานาชาติ

และเวียดนามก็มาเยือนเราและเราก็เพิ่งไปพบกับผู้นำฝรั่งเศสหรือว่าผู้อำนวยการยูเนสโกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมาปรับท่าทีเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาแม้แต่น้อยส่วนบุคคลที่สร้างเฟกนิวขึ้นมาต้องการอะไรอันนี้นายกก็บอกว่ามันคิดไม่ได้ตนไม่เสียเวลากับคนพวกนี้อยู่แล้วค่ะและนะคะพอถามต่ออีกว่าการที่กัมพูชาเนี่ยพูดคุยกับนานาชาติมากขึ้นรัฐบาลไทยเองเนี่ยต้องมีการแก้เกมยังไงหรือไม่นายกก็ถามกลับค่ะบอกว่าทำไมจะต้องแก้เกมเราดำเนินการในแบบของไทยที่เรารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและพยายามดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ทำให้ประเทศไทยนั้นต้องเสียสถานะในเวทีนานาชาติรวมถึงนะคะยังดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยเกียรติภูมิและความมั่นคงตลอดจนความเป็นที่ยำเกรงของอริต่อประเทศของเราซึ่งเราก็มีหลักการในการดำเนินการอยู่แล้วค่ะและนายกเนี่ยนะคะยังกล่าวต่อไปอีกนะคะคุณผู้ฟังว่าการที่เราเนี่ยไปเจรจากับนานาชาติเวียดนามเขาเองเนี่ยนะคะก็มาเยือนเราและเราก็เพิ่งไปพบกับผู้นำฝรั่งเศสนะคะซึ่งไงก็ตามในประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่านะคะก็ถือว่าเรื่องนี้ยังไงก็ตามก็ไม่เสียเวลานะคะกับคนเหล่านี้เนี่ยนะคะที่ออกมาโจมตีละค่ะก็เป็นประเด็นที่นายกเนี่ยนะคะออกมาย้ำเลยว่าไม่ต้องการแก้เกมกับกัมพูชานะคะหลังจากที่กัมพูชาเนี่ยวิ่งไปร้องแร่แหกกระเชิงร้องกับทาง UN เนี่ยนะคะว่าไทยในยกเลิก MOU 44ที่ทำให้การเจรจาทวิภาคีต้องล่มกันไปก็ย้ำเลยว่าเรื่องของเฟกนิวส์มันเยอะไม่นั้นก็ไม่ขอมานั่งเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้นะคะจากเรื่องของกัมพูชาเนี่ยคุณผู้ฟังมาต่อกันกับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เคาะกันออกมาแล้วค่ะว่าวันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนเนี้ยจะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะโดยเรื่องนี้ก็มาจากการเปิดเผยค่ะจากทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่แถลงผลการประชุมครม.วันนี้ค่ะว่าครม.เนี่ยได้เห็นชอบในการดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็จะเปิดได้มีการลงทะเบียนนะคะทั้งในกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมและก็กลุ่มที่ยังไม่มีบัตรนะคะซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นซึ่งกลุ่มนี้ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาจะเข้าไปช่วยสำรวจในการลงทะเบียนยืนยันโดยกลุ่มนะคะที่มีบัตรรายเดิมก็สามารถลงทะเบียนได้5ช่องทางเลยนะคะคือแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยลงทะเบียน5ธนาคารค่ะคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามซึ่งปฏิทินของโครงการนะคะก็จะเปิดลงทะเบียนกันให้นะคะในวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะและประกาศผลนะคะในวันที่17กรกฎาคมแล้วก็ให้มีการยืนยันตัวตนค่ะในวันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่12มกราคมปีหน้าเลยแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะคะเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนายกเองก็พูดถึงประเด็นนี้เอาไว้ด้วยนะคะหลังจากการประชุมครม.เนี่ยเกี่ยวกับประเด็นการทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะว่าจะมีการกำชับในส่วนหลักเกณฑ์นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องจนไม่จริงซึ่งก็มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วก็เป็นหลักเกณฑ์ของทางกระทรวงการคลังที่ทางคุณเอกนิติธันประภาสนะคะดูแลอยู่โดยนายกบอกว่าตนก็ไม่ได้สั่งการอะไรเพิ่มเติมก็ย้ำไปว่ามันมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วก็ขอให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนนะคะเมื่อช่วงเช้าที่มีการเรียกรัฐมนตรีและก็หน่วยงานรวมไปถึงผู้บัญชาการฐานเรือเข้าพบเนี่ยนะคะก็ได้สั่งการหรือว่ากำชับอะไรเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่นั้นนายกก็กล่าวค่ะว่าตนเดินทางไปต่างประเทศใน2สัปดาห์และมีเรื่องงบประมาณที่จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาก็ได้ให้ทางผู้อำนวยการสำนักงบประมาณค่ะมาสรุปรายละเอียดให้กับรองนายกทุกคนได้รับทราบซึ่งก็ไม่ได้มีข้อกังวลอะไรเป็นพิเศษคือทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกรอบของวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้นะคะก็มากกว่าปีที่แล้ว 7,000 ล้านนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวงเงินที่ค่อนข้างจำกัดก็เลยมีการกำชับละค่ะนายกก็กำชับนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพแบบเต็มที่เลยแล้วก็กระจายไปให้ถึงประชาชนเนี่ยให้ได้มากที่สุดพอพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องต่อที่ไทยช่วยไทยพลัสกันนิดนึงนะคะคุณฟังคะก็ดูเหมือนว่ากระแสจะแรงอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้ววันนี้นะคะโฆษกค่ะโฆษกรัฐบาลนะคะคุณรัชดาธนาธิเรกเนี่ยก็ออกมาพูดเอาไว้ว่าตกลงแล้วเนี่ยโครงการนะคะได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการในอย่างต่อเนื่องค่ะก็เรียกว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นนะคะ

ในการใช้จ่ายแล้วก็บทบาทของมาตรการภาครัฐค่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งข้อมูลเนี่ยนะคะณวันนี้วันที่2มิถุนายนเนี่ยเวลา 11:00 นปรากฏว่ามียอดใช้จ่ายสะสมเนี่ยรวมแล้วนะคะ 2,581.03 ล้านบาทก็จะแบ่งเป็นการใช้จ่ายในส่วนของประชาชนเนี่ยจำนวน 1,078.18 ล้านบาทและภาครัฐนะคะร่วมสนับสนุนการใช้จ่ายค่ะ 1,502.85 ล้านบาทโดยจำนวนผู้เข้าร่วมนะคะในการใช้จ่ายผ่านโครงการเนี่ยก็มีแล้วกว่า 10.09 ล้านคนเกิดรายการใช้จ่ายเนี่ยรวม 17.71 ล้านครั้งในขณะที่มีร้านค้าเข้าร่วมแล้วก็มีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วนะคะกว่า 711,000 ร้านค้าทั่วประเทศก็เรียกว่าตัวเลขนี้เนี่ยนะคะทางโฆษกรัฐบาลบอกเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังว่าไปมีการสะท้อนให้เห็นแล้วค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยสามารถกระตุ้นนะคะการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ส่งผลนั่นนะคะให้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในระดับพื้นที่แล้วก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ธุรกิจชุมชนทั่วประเทศด้วยเพราะฉะนั้นนะคะทางโฆษกรัฐบาลก็บอกเลยว่ารัฐบาลเนี่ยเชื่อมั่นค่ะเชื่อมั่นว่าโครงการนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจฐานรากและก็ช่วยนะคะในการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กันไปนะคะกับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนด้วยซึ่งทางนี้นะคะทางรัฐบาลเองก็จะได้มีการติดตามการดำเนินโครงการแล้วค่ะเพื่อจัดทำขึ้นมาเป็นข้อมูลมหาภาคเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายกันต่อไปอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็เรียกว่าคึกคักกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็วันที่2แล้วนะคะมากันที่เรื่องของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพราะว่าทางคุณประเสริฐจันทละลงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของการพูดคุยกับโรงเรียนปอน้อและก็โรงเรียนตาติกาเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่เข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่าหลังจากที่เดินทางนะคะมาพูดคุยที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีการส่งตัวแทนนะคะจากทั้ง2โรงเรียนเนี่ยเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบในเรื่องการศึกษาในสอบตหรือว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมความเข้าใจแล้วก็จะมีการประชุมร่วมกันอีกหลายฝ่ายนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้ทางคุณประเสริฐค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะได้ลงพื้นที่ค่ะจะได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วก็ติดตามผลอย่างรอบด้านและดูประเด็นที่เป็นปัญหาว่าคลี่คลายลงแล้วหรือยังรวมไปถึงดูในเรื่องของหลักสูตรการศึกษาด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกประเด็นความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะที่คงจะต้องรอตามติดกันดูนะคะเพราะมันก็เกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งณขณะนี้ก็ยังคงมีการก่อเหตุกันแบบไม่เว้นแต่ละวันค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีนะคะประเด็นข่าวนะคะยังมีประเด็นข่าวเกี่ยวกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีที่พูดถึงโครงการ Thailand AI Passport นะคะซึ่งหลายภาคส่วนนะตอนนี้ออกมาคัดค้านกันมากเลยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามว่าตกลงแล้วเนี่ยโครงการนี้มันจำเป็นจะต้องมีการทบทวนกันไหมทางรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบค่ะก็บอกว่าตนก็ติดตามอยู่ตลอดตั้งแต่มีการถามกระทู้สดนะคะก็พบว่ามีความคิดเห็นเนี่ยจากหลายส่วนที่เป็นความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นความเห็นที่คิดว่าสามารถนำมาพัฒนาโครงการนี้ให้ดีขึ้นได้พร้อมกับยืนยันนะคะว่าเป้าหมายและก็เจตนาของตนเนี่ยก็คือต้องการนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับประชาชนได้ใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิผลของประชากรไทยก็เลยได้สั่งการค่ะได้สั่งการให้รัฐมนตรีช่วยดีอีนะคะแล้วก็ปลัดกระทรวงไปรวบรวมทุกอย่างเนี่ยมาใช้สำหรับการพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีอะไรที่คืบหน้าเนี่ยนะคะทางน้ำตรีก็บอกว่าจะได้มาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งส่วนที่นี้จะมีการปรับปรุงเนี่ยนะคะ TOR ยังไงหรือเปล่าทางรัฐมนตรีชัยชนกก็บอกว่าคิดว่าทุกอย่างเนี่ยนะคะที่สามารถเนี่ยนำไปทำให้มันดีขึ้นแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราจะนำมาพิจารณาทั้งหมดค่ะพอถามเนี่ยนะคะว่าจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปโดยที่ไม่ต้องมีการทบทวนอะไรใช่หรือไม่ทางคุณชัยชนกก็บอกว่าขอรวบรวมข้อมูลก่อนนะคะคืออะไรที่มันเป็นประโยชน์และทำให้ดีขึ้นเนี่ยก็จะพยายามทำทุกอย่างภายใต้อำนาจที่สามารถจะทำได้ค่ะแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะก็ยังมีข่าวคราวการชี้แจงออกมาจากทางโฆษกกระทรวงกลาโหมด้วยค่ะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิรินะคะที่ออกมาพูดถึงกรณีที่ทางกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยได้มีการยื่นหนังสือประท้วงนะคะโดยอ้างว่าประเทศไทยนั้นละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแผ่นดินแดนของกัมพูชาในการก่อสร้างพระพุทธรูปอย่างน้อยเนี่ย36 องค์ในหลายพื้นที่เลยนะคะของจังหวัดพระวิหารแล้วก็อุดรมีชัย
โดยมีการติดตั้งเสาธงใน2

0: ต้นด้วยนะคะในจังหวัดพระวิหารหลังจากการหยุดยิงไปเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางโฆษกกระทรวงกลาโหมเองนะคะก็บอกว่ากำลังตรวจสอบรายละเอียดค่ะที่ชัดเจนของทางกองทัพบกแต่ขอยืนยันเลยว่าการดำเนินการใดๆก็ตามในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานั้นเป็นไปตามข้อตกลงนะคะในถ้อยแถลงร่วมหรือว่า joint statement ที่ทำร่วมกันกับทางกัมพูชาทุกอย่างและไทยเองนะคะไม่เคยละเมิดหรือว่าทำผิดข้อตกลงด้วยทั้งในแง่ของการวางกำลังทหารวางแนวรั้วลูกหนามแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็เป็นไปตามข้อตกลงหลังหยุดยิงอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นค่ะโดยที่ไม่ได้พูดถึงประเด็นเรื่องของการเจรจาชายแดนด้วยซึ่งทางโฆษกกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยนะคะก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าขอย้ำเลยนะว่าการประท้วงของกัมพูชาเนี่ยเป็นการสร้างภาพค่ะแล้วก็มีนัยยะทางการเมืองเพื่อหวังสร้างกระแสกดดันให้ไทยเนี่ยเปิดการเจรจาในระดับต่างๆเร็วขึ้นหลังจากที่ไทยเนี่ยได้จัดการเลือกตั้งแล้วก็มีรัฐบาลเรียบร้อยมาระยะหนึ่งแล้วรวมทั้งกัมพูชาเองก็น่าจะพยายามเบี่ยงเบนประเด็นและการจัดปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการสร้างกระแสรักชาติขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นรูปแบบนะคะเดิมเวลาที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาเนี่ยก็มักจะสร้างกระแสรักชาติขึ้นมากลบทุกทีแต่ก็ขอยืนยันเลยว่านโยบายนะคะของฝ่ายไทยเองเนี่ยยังไม่พร้อมเจรจาค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเองก็พูดชัดเจนนะคะว่าถ้าว่ากัมพูชาเนี่ยยังมีการยั่วยุก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีการเจรจาเนื่องจากว่าบรรยากาศเนี่ยมันไม่เอื้ออํานวยนะคะและทางโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันเลยล่ะค่ะว่าการสร้างพระพุทธรูปในพื้นที่ชายแดนไทยนั้นอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยอย่างแน่นอนซึ่งก็มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ไม่มีทางที่ประเทศไทยเนี่ยจะไปรุกล้ำหรือว่าสร้างพระพุทธรูปในพื้นที่ของกัมพูชาอย่างเด็ดขาดค่ะเอาล่ะก็นี่แหละจบกันด้วยประเด็นนี้สำหรับเบรกแรกนะคะผู้ฟังคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อเบรกหน้านะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:33 นาทีนะคะผู้ฟังคะก็เข้ามาในเบรกที่2นะคะแล้วก็เบรกที่2แบบนี้ก็มาพูดคุยกันละค่ะนะคะกับคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันเข้ามานะคะผ่านช่องทาง LINE นะคะก็จะมีคุณมะลิวันคุณมะลิวันจันทานะคะบอกว่า

คลื่นวิทยุหาย2รอบเลยค่ะต้องเข้ามาฟังใน Facebook ฝนตกหรือว่าไม่รู้ฝนตกหนักด้วยคุณ WH นะคะที่ทำงานมีหลายคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้มาทำงานบริษัทมีรายได้ 20,000 ถึง 30,000 มีโบนัสปีละ2ครั้งแต่ว่าก็ยังมีสิทธิ์ใช้บัตรอยู่เลยค่ะทำงานมาจะ3ปีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอาจไม่มีงานทำมีสิทธิ์ได้บัตรเข้าใจได้แต่ว่าตอนนี้มีงานทำมี

ะก็นี่ไงเขาก็เลยจะมีการตรวจสอบอีกรอบนึงคือเอาให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่มีรายได้หรือว่ารายได้น้อยจริงๆเนี่ยนะคะเท่านั้นนะคะถึงจะได้ใช้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐละค่ะคุณอมรนะคะคุณอมรก็เข้ามา Happy Tuesday นะคะแล้วก็มาต่อที่คุณชนิวัฒน์คุณชนิวัฒน์นะคะก็เข้ามาทักทายบอกว่าช่วง 4:30 นรับไม่ได้ไม่มีสัญญาณโอ้หลายคนบ่นเนาะสงสัยจะมีปัญหาแล้วก็คุณไอซ์คอฟฟี่นะคะเที่ยงไปทานข้าวที่ตลาดถนอมมิตรคนเยอะมากคึกคักค่ะไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานขอบคุณคุณเด้งนะคะช่วยอ่านเรื่องที่แจ้งไปว่าร้านตามสั่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่หน้าตลาดสีทองคำถนนดินแดงอาหารประเภทเดิมราคาเพิ่มขึ้นดูเหมือนว่าไม่ได้เฉพาะที่นี่นะเพราะเห็นข่าวแวบๆอยู่นะคุณไอซ์คอฟฟี่มีหลายที่เลยที่เป็นปัญหาแบบเนี้ยที่แบบแอบขึ้นราคาอาหารนะคะเพราะว่าเข้าสิทธิ์ในโครงการนี่แหละนะคะก็โหถือโอกาสเลยขึ้นราคาซะอย่างนั้นนะคะคุณแจ็คจากกัวค่ะบอกว่าจริงครับคลื่นวิทยุหายไปเลยไม่รู้เพื่อนบ้านปล่อยคลื่นรบกวนหรือเปล่าพี่เด้งกำลังอ่านข่าวอยู่เลยก็ส่งสัญญาณคงมีปัญหานะคะว่าฝนมันตกแรงเนาะพอฝนตกแรงเนี่ยไม่รู้ว่าเสาสัญญาณมันเป็นอะไรหรือเปล่ามาคุณภูนสุขค่ะคุณภูนสุขในวันนี้คุณภูนสุขมาบอกเรื่องอะไรเอ่ยกินยาให้ถูกเวลาสุขภาพดีไม่มีสะดุดก็จะเป็นอย่างยาก่อนอาหารนะคะก็ควรจะกินก่อนเมื่ออาหารสักประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเพราะว่ายาบางชนิดเนี่ยนะคะมันจะถูกซึมได้ดีอะไรเนี่ยถูกดูดซึมได้ดีตอนกระเพาะว่างหรือว่าออกฤทธิ์เนี่ยก่อนอาหารคือถ้าว่ากินไปพร้อมกับอาหารเนี่ยนะคะอาจจะลดประสิทธิภาพของยาค่ะส่วนยาหลังอาหารเนี่ยก็ควรจะกินหลังอาหารนะคะภายใน30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะคือบางชนิดเนี่ยต้องอาศัยกรดนะคะหรือว่าไขมันจากอาหารเนี่ยช่วยดูดซับด้วยคือถ้าว่ากินก่อนอาหารเนี่ยอาจจะทำให้ยาเนี่ยออกฤทธิ์ไม่เต็มที่แล้วก็ยังมียาพร้อมอาหารอีกนะยาพร้อมอาหารที่ควรจะกินพร้อมกับมื้ออาหารไปเลยช่วยลดการระคายเคืองของกระเพาะแล้วก็ช่วยให้ดูดซับดีขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันอาการคลื่นไส้แล้วก็ปวดท้องด้วยโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลจากคุณภูนสุขค่ะส่งอะไรดีๆเนี่ยมาให้ได้อ่านทุกวันเลยนะคะมาต่อกันกับคุณเทียนท่าฉลอมวันนี้คุณเทียนท่าฉลอมนะคะวันอังคารสารใจไม่ไกลกันพาผูกพันมั่นคงดำรงคู่ชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟรีบเร่งอยู่ช่วยเชิดชูเด้งเล็กเช็คข่าวฟังค่ะจากคุณเทียนท่าฉลอมเนาะก็มาต่อที่คุณชิคเก้นคุณชิคเก้นนะคะก็ส่งสติกเกอร์หวัดดีค่ะเข้ามานะคุณออด59เนี่ยนะคะก็ส่งข้อความว่ารับฟังอยู่เข้ามานะคะคุณสุภชัยที่ดินแล้วก็คุณติ๋วก็ส่งข้อความทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กมาเนี่ยนะคะทุกวันเลยนะคุณผู้ฟังเนี่ยที่ส่งข้อความกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรายการค่ะมาต่อค่ะกันกับประเด็นข่าวต่างๆคุณผู้ฟังวันนี้นะก็ยังมีข่าวให้ได้อัปเดตกันนะคะอยู่หลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะก็มีทั้งประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเตรียมที่จะเดินทางไปเยือนเวียดนามก็มีการเปิดเผยกันออกมานะคะจากทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยแหละค่ะได้แถลงนะคะหลังจากการประชุมครม.ค่ะถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องความสัมพันธ์นะคะอันแน่นแฟนกับเวียดนามโดยนายกเนี่ยนะคะได้ย้ำค่ะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่มีความสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์กับเวียดนามคือนอกเหนือนะคะจากการลงนามในเอกสารก็ต้องมีการขับเคลื่อนงานนะคะให้เป็นรูปธรรมค่ะแล้วก็เรื่องของความร่วมมือด้วยนะคะเป็นการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยถ้าจะดูมูลค่าทางการค้าเนี่ยนะคะระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคะทั้งไทยแล้วก็เวียดนามเองเนี่ยก็ตั้งเป้าเอาไว้ค่ะว่าจะขยายตัวเลขเนี่ยนะคะทางด้านการค้าเนี่ยไปให้ได้อยู่ที่ตัวเลข 2.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐซึ่งนายกเองก็มีกำหนดนะคะที่จะเดินทางไปเยือนกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมประชุมนะคะอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026หรือว่า AFF 2026ค่ะในช่วงระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ก็เป็นไปตามคำเชิญนะคะของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ค่ะในโตเลิมก็จะได้สานต่อนะคะในแง่ของความร่วมมือในระดับภูมิภาครวมไปถึงได้หารือเกี่ยวกับแนวทางรับมือนะคะความท้าทายโดยเฉพาะการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์

แล้วก็การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ไทยและเวียดนามเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะก็สำหรับในโตเลิมเนี่ยนะคะก็เพิ่งจะเดินทางมาเยือนไทยเมื่อไม่นานเนี้ยนะคะคราวนี้ก็เป็นคิวของไทยละที่จะเดินทางไปที่ฮานอยประเทศเวียดนามบ้างเพื่อเข้าร่วมประชุมนะคะอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026หรือว่า AFF 2026ละค่ะคุณผู้ฟังอาล่ะจากกำหนดการนะคะที่นายกเนี่ยจะเดินทางไปเยือนเวียดนามปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะก็ยังมีท่าทีของกัมพูชาที่มีการเปิดเผยในรายละเอียดนะคะที่เราได้ตามในแง่ของความเห็นจากทั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะแล้วก็ฝ่ายต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับประเด็นที่ทางกัมพูชาเขาได้แจ้งทาง UN นะคะว่าไทยเนี่ยเริ่มกระบวนการในการแก้ไขข้อพิพาทเนี่ยตามอันคลอสซึ่งนะข่าวของกัมพูชาเนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าเขาได้แจ้งต่อองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ว่าได้เริ่มกระบวนการในการไกล่เกลี่ยนะคะภาคบังคับภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานแล้วก็ให้เป็นไปตามภายใต้นะคะอนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าได้กฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOSEกระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับค่ะเพื่อเปิดทางนะคะให้คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระเนี่ยเข้ามาตรวจสอบข้อพิพาทและข้อเสนอแนะซึ่งทั้งนี้นะคะผลของการดำเนินการเนี่ยก็จะไม่มีผลนะคะผูกพันทางกฎหมายต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะทางรัฐบาลไทยเองก็มีการประกาศนะคะยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ปี44กับกัมพูชาซึ่งเดิมนะคะก็เคยเป็นกรอบการเจรจาพื้นที่พิพาทในอ่าวไทยกันอยู่ซึ่งไทยแล้วก็กัมพูชาเองเนี่ยก็มีการอ้างสิทธิ์นะคะทางทะเลทับซ้อนกันซึ่งนายกคุณมาเนตนะคะของกัมพูชาเนี่ยก็บอกว่ากัมพูชาได้มีการดำเนินขั้นตอนนะคะดังกล่าวนี้เพื่อปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของกัมพูชาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งทางสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยก็ระบุเอาไว้ว่าการยกเลิกข้อตกลงของไทยนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งค่ะของนโยบายที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนั้นได้หาเสียงเอาไว้ในช่วงของการเลือกตั้งก่อนที่จะชนะการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ท่ามกลางกระแสชาตินิยมหลังจากที่เกิดการประทะทางทหารตามแนวชายแดนอย่างรุนแรงถึง2ครั้งเมื่อปี2568นะคะก็ทางสำนักข่าวต่างประเทศเองก็มองว่านะนะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันมานะคะกับการสู้รบระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ก่อให้เกิดกระแสชาตินิยมเนี่ยนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะหรือว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ไปใช้ประเด็นเนี้ยในการหาเสียงนะคะก็ทำตามข้อตกลงที่ได้หาเสียงกันเอาไว้นั่นเองค่ะแล้วก็นะคะแล้วก็มาต่อกันกับนะประเด็นที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงกันเอาไว้เนี่ยนะคะกับเรื่องที่ครม.เนี่ยได้ให้ความเห็นชอบค่ะนั่นก็คือวันนี้คุณผู้ฟังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และก็แนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569แล้วก็ปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่หมดความจำเป็นหรือว่าสามารถที่จะชะลอการดำเนินการได้นะคะเป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเร่งด่วนโดยเนี่ยนะคะมีการออกหลักเกณฑ์ออกมาแบบนี้คุณผู้ฟังนั่นก็คือ1รายจ่ายประจำรายการที่นำไปจัดทำนะคะทุกงบรายจ่ายที่มันยังไม่มีการเบิกจ่ายแล้วก็ไม่มีข้อผูกพันชะลอข้อผูกพันได้เนี่ยณวันที่2มิถุนายนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมประชาสัมพันธ์การเดินทางไปราชการต่างประเทศรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องหรือว่ารายการที่สามารถจะชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถดำเนินการได้กับ2รายจ่ายลงทุนค่ะที่ประกอบไปด้วยรายการนะคะปีเดียวที่ไม่สามารถประกาศประกวดราคาประกาศเชิญชวนหรือว่าจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายนรายการผูกพันข้ามปีที่ไม่สามารถประกาศประกวดราคาประกาศเชิญชวนหรือว่าจัดหาผู้รับจ้างได้เนี่ยภายในวันที่2มิถุนายนซึ่งหน่วยงานพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่ามันหมดความจำเป็นและก็สามารถยกเลิกหรือว่าชะลอการดำเนินการได้นั่นเองกับอีกประเภทนึงก็คือรายการงบประมาณค่ะที่หน่วยรับงบประมาณเนี่ยพิจารณาแล้วว่าสามารถชะลอการดำเนินการได้นะคะโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ69ซึ่งทั้งนี้เนี่ยนะคะไม่รวมงบประมาณรายจ่ายบุคลากรงบประมาณภายใต้แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังค่าใช้จ่ายที่เป็นไปเพื่อการจัดสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างงานของหน่วยรับงบประมาณและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับงานดำเนินการเองแล้วก็รายการที่อยู่ระหว่างการเจรจาผลการซื้อหรือว่าจ้างและงบประมาณเหลือจ่ายนะคะของรายจ่ายลงทุนที่ยังมีความจำเป็นในการดำเนินการตามนโย

0: โยบายของรัฐบาลหรือว่าภารกิจสำคัญของหน่วยงานนะคะรวมทั้งรายการที่มันมีความสำคัญสูงเนี่ยถ้าว่าไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายต่อราชการหรือว่าส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะเนี่ยประเด็นทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นแนวทางในการโอนงบประมาณปี69นั่นเองนะคะซึ่งทีนี้มาดูปฏิทินในแง่ของปฏิทินการโอนงบประมาณค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้อธิบายแจกแจงเอาไว้ด้วยว่าวันที่5มิถุนายนนี้นะคะหน่วยเนี่ยเขาจะรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดการโอนเสนอผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดค่ะแล้วก็ส่งให้กับสำนักงบประมาณและจากนั้นวันที่16มิถุนายนสำนักงบประมาณก็จะเสนอครม.เนี่ยพิจารณารายละเอียดนะครับพิจารณาในรายละเอียดของการโอนในวันที่25มิถุนายนซึ่งสภาผู้แทนก็จะมีการพิจารณาวาระ1วันที่2กรกฎาคมสภาผู้แทนพิจารณาวาระ2 3วันที่6กรกฎาคมแล้วก็วุฒิสภาพิจารณาแล้วก็นำร่างพรบโอนงบเนี่ยขึ้นทูล9ในวันที่15กรกฎาคมโอ้โหก็เป็นปฏิทินนะคะของการโอนงบประมาณที่วันนี้ทางตัวของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาแจกแจงในแง่ของรายละเอียดให้ได้เห็นภาพเลยนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็มากันกับในอีกประเด็นนึงอันนี้เป็นประเด็นที่เป็นกรณีดราม่าร้อนในโลกโซเชียลไม่น้อยเลยคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะขับรถยนต์ลงไปจอดถ่ายรูปค่ะบริเวณอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นหลุมระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจนกระทั่งเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมและไม่เคารพต่อสถานที่ปรากฏว่าล่าสุดนะคะทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะคุณอรรถพลเจริญชันสาเนี่ยก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้นะคะที่มีการเผยแพร่ภาพและก็ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลนี่แหละค่ะที่นำเอายานพาหนะเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของสถานีในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งถือว่านะคะมันเป็นพื้นที่เปราะบางและก็ห่วงห้ามด้วยว่าเรื่องนี้ทางอธิบดีได้สั่งการนะคะให้มีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีข้อยกเว้นด้วยและก็ยังได้สั่งการนะคะให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดโดยอธิบดีบอกอย่างนี้บอกว่าผมได้สั่งการให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะโดยให้มีการปรับเป็นพินัยเนี่ยสูงถึง10,000 บาทแล้วก็ดำเนินการตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยแล้วก็ได้สั่งการเด็ดขาดเลยค่ะว่าห้ามกระทำพฤติกรรมในลักษณะนี้อีกหากพบนะคะคราวนี้ไม่ปรับแล้วนะคะก็จะทั้งจำแล้วก็ปรับแบบขั้นสูงสุดเลยพร้อมกับกำชับค่ะให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งได้เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาอีกนี่อธิบดีกรมอุทยานเนี่ยย้ำเลยนะคะผู้ฟังคะและยังบอกอีกนะบอกว่าสำหรับพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เนี่ยการนำยานพาหนะเข้าไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายนะคะแล้วก็เป็นการละเมิดต่อระเบียบของกรมอุทยานอย่างชัดเจนด้วยค่ะเพราะนั้นอย่าได้หาทำเด็ดขาดนะคะเอาละค่ะมาแล้วค่ะสำหรับคุณเล็กวาสนานาโนมไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะเอาเรื่องที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนว่าวันนี้โอเคครม.แต่ว่าอันนึงที่น่าจับตาในส่วนทหารนะว่าการที่นายกเนี่ยเรียกรัฐมนตรีหลายท่านแล้วก็มีผู้บัญชาการทหารเรือเข้าไปด้วยแม้ว่าในวาระของการเข้าพบนายกเนี่ยจะบอกว่ารายงานเรื่องของการซ้อมเหตุเรือใช่ไหมงานพระราชที่จะจัดงานถวายผ้าพระกฐินเดือนมิถุนาเดือนพฤศจิกายนเนื่องในโอกาส4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ากระแสข่าวที่ออกมาในกองทัพเรือนะหลังจากที่ผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยได้พบนายกเสร็จเนี่ยก็ลืออันนี้ลือก่อนนะแต่เดี๋ยวจะไปเช็คตรวจสอบให้ลือว่ากองทัพเรืออาจจะได้ข่าวดีคือนายกน่าจะให้งบกลางเพราะว่าวันนี้เนี่ยครม.เนี่ยมีการอนุมัติหลักการเรื่องการโอนงบเรื่องงบประมาณใดๆอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็มีข่าวลือออกมาว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะให้งบกลางหรือว่าจะเป็นงบส่วนไหนล่ะให้กับกองทัพเรือในแง่ที่ว่าอาจจะให้คือก่อนหน้านี้จำได้ไหมพี่ว่าเรือฟริเกตลำที่2เนี่ย ทางสำนักงบประมาณเนี่ยเคยขอว่าให้ไปขอในปี2571เพราะว่างบ

0: ปี2570น่ะมันเพดานหนี้ผูกพันมันสูงแล้วนะแต่ว่าทางกองทัพเรือเนี่ยก็ยืนยันในความจำเป็นแล้วก็เรื่องของอะไรอ่ะกำลังทางเรือการดูแลอธิปไตยทางน่านน้ำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีรายงานว่าผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายกับนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่พลโทอดุลบุญทักเจริญมาตลอดในห้วงน่าจะเกือบเป็นหลายสัปดาห์เนี่ยตั้งแต่มีข่าวว่าโดนตัดงบไปนะซึ่งกองทัพเรือก็พยายามที่จะอธิบายมาตลอดแม้แต่ทีมโฆษกกองทัพเรือก็พยายามอธิบายมาตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีข่าวว่าไม่แน่ว่าอาจจะได้งบเรียกว่าอะไรครับก็คือเหมือนกับว่าคืออาจจะให้คืองบผูกพันปีแรกเพราะว่างบที่ปี70เนี่ยมันตัดออกไปแล้วแต่ว่าถ้านายกให้งบกลางมันก็ไม่แน่ว่าอาจจะได้ลำที่2ไปพร้อมกันเลยหรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นแค่กระแสข่าวนะเดี๋ยวรอตรวจสอบว่าจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นกระแสข่าวที่แบบคือพอดีมันเป็นเรื่องดีไงก็ออกค่ะออกเขาเรียกว่าเอามาพูดได้ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็มันเป็นข่าวลือก็ไม่ควรพูดแต่อันนี้ก็คือเหมือนเป็นความหวังอ่ะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงนะอันนี้ในส่วนของกองทัพเรือแต่ยังไงก็ตามอีกเรื่องนึงวันนี้เจอโฆษกกองทัพเรือบอกโอ้โหบ่นเหนื่อยเรียกว่าตอนนี้ในรัฐบาลในหลายกระทรวงทบวงกรมเนี่ยบ่นเหมือนกันคือเรื่องของเฟคนิวมันเยอะมากคือเพราะว่าพี่เด้งแล้วก็คุณผู้ฟังหลายคนคงจะเหมือนกันคือมันจะมีบางเพจอะที่เราไม่ได้ติดตามแล้วเพจอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมแล้วก็จะขึ้นฟีดมาตลอดแล้วก็จะเป็นข่าวที่แบบเอาข่าวนั้นมายำข่าวนี้บิดตรงนี้เพิ่มตรงนั้นอะไรเงี้ยมันเยอะมากแล้วสังคมไทยเราอ่ะก็จะเป็นประเภทที่ว่าคือดูอะไรก่อนก็จะเชื่ออันนั้นแล้วดูบ่อยๆอ่ะคือถ้าภาษาวารสารศาสตร์นิเทศศาสตร์เขาก็จะบอกว่าเป็น echo chamber คือการฟังข่าวเฟซนิวบ่อยๆแบบเหมือนหินหยดลงอะไรนะหินหยด
1: ทุกวัน
0: อะไรน้ำหยด
1: ลงมันยังกร่อนเลยใช่ไหม
0: หินยังกร่อนเนี่ยก็คือก็อาจจะเชื่อไปว่าเป็นของเป็นข่าวจริงในขณะที่จุดอ่อนของฝ่ายราชการหรือกองทัพเนี่ยบางทีการชี้แจงอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะไปเข้าถึงคนที่เขารับทราบไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยยังเกิดข่าวลือเนี่ยเห็นไหมเรื่องเปิดดงเปิดด่านพอวันนี้เนี่ยกองทัพเรือก็เปิดด่านแต่เป็นการเปิดเฉพาะกิจเพราะว่าเราเนี่ยส่งกลับชาวเขมรอีก47คนเปิดเสร็จก็ปิดไม่ใช่ว่าเปิดไม่ใช่เป็นการเปิดด่านวันนี้กองทัพเรือก็เน้นย้ำแล้วที่สำคัญคือเพจโฆษกกองทัพเรือเนี่ยยังคงทำหน้าที่ในการไลฟ์นะก็คือสด24ชั่วโมงไอ้ตรงประตูด่านเลย
1: ใช่ผู้หญิงติดกล้องอยู่
0: ใช่แต่ในคอมเมนต์เราก็จะเห็นว่าอ้าวก็ไลฟ์ตรงนี้แล้วตกเขาอาจจะไปออกตรงอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ยังมีนะอันนั้นก็แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนะแต่ว่าอีกอย่างนึงวันนี้เนี่ยการเดินเกมของคุณมาเน็ตอ่ะพี่แดงซึ่งเราก็จะเห็นนะพี่บรรยากาศเนี่ยมันเหมือนกับระดับบนเนี่ยก็ตอนแรกเหมือนจะอยากเจรจาใช่ไหมเหมือนจะเจรจาแต่ในด้านนี้เนี่ยก็ดูแบบเคลื่อนแบบคือการที่เขาวันนี้มันเป็นความสำคัญคือนอกจากเขาออกแถลงการอย่างเป็นทางการคือการยื่นโนติสนะถึงรัฐบาลไทยและเลขา UN ว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยจะเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภาคใต้อันคลอสเลยโดยไม่ต้องรอความยินยอมจากฝ่ายไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฮุนมาเด็ดคุยกับนายกอนุทินแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศท่านศรีอาสักคุยกันแล้วซึ่งท่านศรีอาสักบอกว่าเฮ้ยเราขอคุยทวิภาคีกันเองก่อนดีไหมยังไม่ต้องไปอันครอสแต่เขมรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลักสุคนหรือหุ่นมาเน็ตเนี่ยก็บอกว่าจะไปเนี่ยไก่เกลี่ยภาพบังคับเนี่ย CC เนี่ย compulsory เนี่ยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกาศแบบนี้คือการมัดมือชกเลยนะแต่เราไม่มั่นใจว่าฝั่งเราเนี่ยจะมีช่องทางในการที่จะไม่ทำตามคือว่ายังไม่ต้องการเข้ากระบวนการเนี้ยไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นอันนี้คือแหมคือมันเสียบรรยากาศนะคือวันนี้เนี่ยโฆษกกลาโหมถึงบอกเลยว่าถ้าหนึ่งในพื้นที่ยังยั่วยุอยู่แบบนี้คุยไปมันก็ไม่เจรจาไปมันก็ไม่เป็นประโยชน
1: ์
0: นะหรือถ้าในระดับบนเนี่ยคือบรรยากาศดูมันไม่เอื้อต่อการเจรจาเนี่ยคุยไปมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วพี่เด้งก็จะเห็นว่าในห้วงสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะเห็นการกระทบกระทั่งกันระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาที่ลาดตระเวนหรือว่าทหารไทยเนี่ยเราเอาลวดหนามไปวางเนี่ยแล้วทหารเขมรเนี่ยไม่มีความยำเกรงเลยพี่จะเห็นในคลิปที่แชร์กันตั้งแต่เมื่อวานจนวัน

0: ือถึงเนื้อถึงตัวไม่ให้วางคือแบบคือมาห้ามไม่ให้ทหารคือไม่ที่ผ่านมาเราจะเห็นแค่ตะโกนเอ้ยอย่าวางนะอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะแล้วก็เจรจากันแต่คราวนี้คำเหน็ดเนี่ยไม่ยอมให้เราวางคือถึงตุถึงเนื้อถึงตัวเลยคือทุกคนมีอาวุธแต่ไม่ได้ใช้อาวุธแต่ใช้ดึงแขนผักแขนผักไหล่กันแล้วก็ใช้มันก็มีทั้งคนที่แบบอารมณ์ร่วมก็มีใช่ไหมหรือแม้แต่บางคนก็เฮ้ยช่วยกันห้ามช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคลิปเนี้ยมันเป็นฝ่ายเขมรปล่อยออกมาเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีภาพหนึ่งที่เหมือนทหารไทยเราเหมือนกับว่าก็ดันอะไรประมาณเนี้ยคือเขมรเขาก็พยายามปล่อยคลิปที่คิดว่าเขาได้เปรียบเออแต่มันก็เป็นการสะท้อนว่าเนี่ยบรรยากาศมันไม่ได้เอื้อต่อการเจรจาเลยแล้วพี่คิดดูเด็กคือเล็กดูสแกนในโซเชียลนะส่วนใหญ่เราเห็นใจทหารไทยอ่ะพี่คือต้องมาทำงานแล้วต้องมาเจอทหารเขมรที่แบบนิสัยประมาณเนี้ยเออแล้วแบบโอ้โหแบบคือแบบพูดจาแบบกระโชกโฮกห้างแบบจนอ่ะพูดมาแบบนี้ทหารไทยก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนใช่ไหมพี
1: ่
0: มันก็ต้องมีอ่ะผลักกันไปอึดอัดกันไปไงเออคือถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปอ่ะพี่ก็ถ้าเราไม่มีไอ้ค้ำคอเรื่องของ JS หยุดยิงอะไรอยู่นะเรียกว่าก็คงซัดกันไปข้างนึงแล้วอ่ะถ้าเอาที่ทหารเขาบ่นมานะพี่เด้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือดูไปมันก็คล้ายเหมือนวนลูปกลับมานะก่อนที่จะเกิดรอบสองอ่ะจนวันนี้เนี่ยเล็กได้ยินบ่อยวันนี้เจอทหารเยอะมากหลายงานแล้วทุกคนบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยรอบสามไม่มีหรอกรอบสามไม่มีเพราะจะต้องเอาให้เป็นรอบสุดท้ายพี่เด้งเออคือตอนแรกเราเอ้าประเมินยังไงไม่มีรอบสามเขาก็ยังพูดไม่จบไงก็เหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันว่ารอบสามมันต้องมันไม่ใช่รอบสามมันต้องเป็นรอบสุดท้ายที่มันจะต้องจบทุกอย่างแต่เราก็ไม่รู้ว่าถ้ากรณีว่ามันมีเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราสามารถจะจบได้จริงหรือไม่นะเพราะว่ากัมพูชานี่ก็แพรวๆในทุกสมรภูมิการรบไม่ว่าจะการสื่อสารด้านการพูดใดๆก็ตามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าบรรยากาศที่มันก็ทำให้มันคุกกลุ่นขึ้นมานะคะแม้ว่านายกรัฐมนตรีวันนี้คุณอนุทินอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรใจเย็นอ่ะมันก็แบบไม่มีอะไรหรอกเราก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็คือเดี๋ยวเราก็คงต้องแม้นายกบอกว่าไม่จำเป็นต้องแก้เกมแต่ว่าในทางการพูดเนี่ยเราต้องแก้เกมแต่เราก็ยังเชื่อมือในท่านศรีศักดิ์นะว่าน่าจะรับทราบแล้วก็เตรียมแผนตรงนี้ไว้แล้วว่ามันต้องมีช่องไงว่าเออมันไก่เกี่ยภาคบังคับก็จริงอ่ะแต่ถ้ายังไม่ยินยอมอ่ะมันจะสามารถอะไรได้หรือไม่นะฮะพี่แดงเออเนี่ยโอ้โหนะเรื่องของกัมพูชาเนี่ยไม่จบไม่สิ้นเลยนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามวันนี้เนี่ยที่ประชุมสภาฐานศักดิ์ฐานศึกเมื่อช่วงบ่ายนะพลโทอดุลย์ล้ำตรีกลาโหมเป็นประธานก็มีประเด็นหนึ่งนะที่เรา
1: เคยวันนี้เบิร์ธเดย์นี่
0: ใช่วันนี้กราบเท้าโพสภาพกราบเท้าวันเกิดไม่งดเขางดอวยพรงดใดๆทั้งสิ้นแต่เขาก็จะมีการทานข้าวภายในหลังจากไปงานที่มูลนิธิแต่ว่าในส่วนของสภาทหารผ่านศึกเนี่ยวันนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชายแดนก็คือมีการพิจารณาอนุมัติให้มีการเพิ่มเติมการตั้งหมู่บ้านและพื้นที่ทำกินให้กับทหารผ่านศึกให้ไปอยู่ที่คลองน้ำใสอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพี่เด้ง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นแนวคิดจำได้ไหมตั้งแต่บิ๊กเล็กว่าจะตั้งหมู่บ้านป้องกันตนเองคือเอาแนวคิดเดิมแล้วก็ให้ทหารผ่านศึกไปอยู่เพื่อจับจองพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เขมรเนี่ยใช้วิชามารเหมือนเดิมคือค่อยๆคืบคลานเอาลูกเอาเมียเข้ามาอยู่แต่จังเนี้ยเราก็จะใช้ทหารผ่านศึกและครอบครัวเนี่ยไปอยู่ก็คือหนามยอกเอาหนามโป่งคือเขามีทหารบ้านเราก็เอาทหารผ่านศึกเนี่ยเพราะทหารผ่านศึกทุกคนมีประสบการณ์จากการรบมาแล้วบางคนอาจจะแม้จะบาดเจ็บบางคนอาจจะขาเจ็บแต่ว่าหัวใจเขายังคงเต็มที่ในการที่จะรักษาดินแดนไทยก็คือไปเฝ้าตั้งหมู่บ้านดูแลชายแดนให้เลยอันนี้ก็เป็นคือจริงๆอ่ะเรามีแถวนั้นอยู่แล้วแต่มีการอนุมัติเพิ่มเติมแล้วก็จัดที่ทำกินให้เพิ่มเติมโดยพี่แดงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าฝั่งประเทศเราเองก็มีการทำอะไรที่มันก็เป็นไปตามแผนที่เราต้องเอาไว้ป้องกันประเทศเราเช่นกันนะพี่แดง
1: อ่ะต้องว่ากันทีนี้แล้วล่ะเลยเกินเวลาเข้ามาแล้วลาคุณผู้ฟังเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5

ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองคลังหรือเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่แม่นยำเข้มข้นกว่าเดิมนายรัฐบาลแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดระเบียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ประจำปี2569โดยผู้ถือสิทธิ์เดิม 13,180,000 รายจะต้องยืนยันตัวตนใหม่โดยใช้เกณฑ์การคัดกรองใหม่ที่มีความเข้มงวดและแม่นยำมากขึ้นเปลี่ยนจากการตรวจสอบรายครอบครัวเป็นรายบุคคลโดยเกณฑ์ใหม่ปี2569ได้แก่เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปกลุ่มต้องห้ามนอกจาก4กลุ่มเดิมยังเพิ่ม5กลุ่มใหม่ได้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกิน 12,000 บาทต่อคนต่อปีบิดามารดาบุตรคู่สมรสผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หลักหักลดหย่อนรายได้บุคคลมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีทรัพย์สินทางการเงินรายบุคคลมีเงินฝากสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทหนี้สินวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทเกณฑ์ใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นจะทำให้ตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐน้อยลงกว่าปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 13,180,000 คนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะน้อยลงมากเพียงใดต้องทำการคัดกรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จจึงจะทราบผลคาดว่าจะประกาศรายชื่อได้17กรกฎาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องยืนยันตัวตนโดยจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่ายืนยันลงทะเบียนรอบใหม่ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เต้ทุน07ชูนโยบายเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึก 3,000 บาทต่อเดือนนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือเต้007ประธานกลุ่มกรุงเทพปินได้ลงพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพบปะกลุ่มทหารผ่านศึกระบุว่าตนเป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มรวบรวมรายชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกมาตั้งแต่ปี2565ร่วมกับอดีตส.ส.อีกกว่า20คนเพื่อผลักดันให้ทหารผ่านศึกได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายสมัยแต่ร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานภาครัฐโดยปัจจุบันหน่วยงานส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเหลือเพียงขั้นตอนการพิจารณาของฝ่ายบริหารพรบ.ดังกล่าวมีเป้าหมายดูแลทหารผ่านศึกผู้ถือบัตรชั้น2 3และ4ทั่วประเทศประมาณ 700,000 คนซึ่งปัจจุบันยังได้รับสวัสดิการไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะข้าราชการพยาบาลที่หลายกรณีต้องสำรองจ่ายเองก่อนขณะที่ทหารผ่านศึกบัตรชั้น1ได้รับการดูแลอยู่แล้วสำหรับกรุงเทพมหานครมีทหารผ่านศึก 70,000 คนหรือกว่า 70,000 ครอบครัวกลุ่มกรุงเทพปินได้จึงผลักดันนโยบายให้ผู้สมัครผู้ว่ากทมของกลุ่มคือนายพัสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข7นำนโยบายจ่ายเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกเดือนละ 3,000 บาทต่อคนบรรจุเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงซึ่งถือเป็นการตอบแทนผู้ที่เคยเสียสละรับใช้ชาติและยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันไอ้รัชนกย้ำพรรคประชาชนไม่มี IO หลังแก้วตาทิสนาวิจารณ์ใช้ไอโอนหนุนดร.โจชิงผู้ว่ากทม.นางสาวรัชนกศรีนอกผู้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนางสาวทิสนาชุนหวันออกมาระบุว่าพรรคประชาชนใช้ไอโอในการสนับสนุนนายชวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.โดยยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่มีกระบวนการดำเนินการแบบนั้นส่วนกระแสตอบรับของพรรคประชาชนมองว่าผู้สมัครของพรรคสู้อย่างสมศักดิ์ศรีในทุกสนามแต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคไม่ได้ช่วยหาเสียงมองว่าภายหลังเปิดประชุมสภาและ

0: มาที่การเดินหน้าเต็มที่แล้วนั้นมีการเลือกตั้งพัทยากทม.แต่ละคนมีหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติทั้งนี้อาจเพราะสื่อมวลชนมองว่าเป็นม้ามองมากกว่าทำให้ไม่มีพื้นที่สื่อและดูเหมือนว่าไม่ช่วยกันยืนยันว่าประชาชนทำเต็มที่กับทุกสนามที่ส่งผู้สมัครส่วนกระแสที่มองว่านายชัยวัฒน์เป็นม้ารองไม่ได้หมายความว่าเป็นม้ารองแล้วจะไม่สู้การเป็นม้ารองทำให้ต้องทุ่มเททุกศักยภาพรีดไอเดียและใช้ทุกองคพยพที่มีเพื่อเอาชนะให้ได้มากที่สุดเพราะอยากได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทุกสนามอยู่แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับผู้ว่ากระบี่ส่วนที่กำลังตำรวจเข้าตรวจสอบภูเวลล่าหรูหลังตรวจสอบพบชาวสเปนถือหุ้นเป็นนอมินีนิตยามณีรัตน์รายงานครับ
4: วันนี้นายอังคูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นภูวิลล่าหรูบนที่ดินขนาดกว่า1ไร่ในพื้นที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองตามหมายค้นของศาลจังหวัดกระบี่การปฏิบัติการดังกล่าวสืบเนื่องจากการสืบสวนของคณะทำงานปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับประกอบธุรกิจคนต่างด้าวหรือนอมินีหลังพบว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องมีกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมกิจการเป็นบุคคลสัญชาติสเปนจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติมากกว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยจนอาจเข้าลักษณะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินในราชอาณาจักรโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอ่าวนางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนอกจากนี้ยังพบว่าภูวิลล่าดังกล่าวเปิดให้บริการที่พักแบบรายวันแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่พบข้อมูลการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ. 2547นิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ไฟไหม้ใหญ่ในอินโดนีเซียเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่ตลาดจีอุงตลาดกลางแจ้งจำหน่ายสินค้าราคาย่อมเยาซึ่งตั้งอยู่ในย่านชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นใจกลางกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้เกิดกลุ่มควันสีดำหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นวงกว้างและเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังรถดับเพลิงนับ10คันครั้งใหญ่เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์แย่งเร่งด่วนสำนักงานดับเพลิงและกู้ภัยประจำกรุงจาการ์ตาเปิดเผยความคืบหน้าผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับเพลิงได้สำเร็จในช่วงเช้ามืดวันนี้ขณะที่สำนักข่าวอันตาราของทางการอินโดนีเซียรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
6: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
7: พี่โอหนูชอบพี
6: ่ยูชอบไอเหรอ
7: ชอบมากพี่โอ
6: ยูชอบไอจริงๆนะ
8: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
6: ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added

0: ไอเฮิร์ทจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรรมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับ
3: ค่ะสวัสดี
2: สวัสดีครับเด้งพบกันช่วงเย็นวันอังคารที่2มิถุนายนนะครับเด้งพกร่มมาด้วยเหรอ
3: แน่นอนสิมาถึงหัวฝนฉ่ำซะขนาดนี้ไม่พกมาได้ยังไงตกสู้ซ่าซะ
2: กางร่มมาอยู่ในห้องเลยนี่นะออกจากห้องส่งแล้ว6โมงเย็นไม่ต้องกางแล้วเด้ง
3: นี่แห้งแล้วใช่มั
2: ้ยแห้งแล้วมองไปทางไปรถจนของเด้งยังไม่ท่วมล้อสบายใจได้แต่ไม่ถึงขนาดนะเด้งนะยังไงก็ตามนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาโอ้โหฝนตกนะครับแรงแล้วก็เสียงดังมากสำหรับฟ้าผ่าเด้งนะเสียงซ้องฟ้าร้องอะครับ
3: เดี๋ยวนี้นะฝนตกอะมันจะต้องแบบมีฟ้าร้องฟ้าผ่า
2: ครับ
3: คือแบบโอ้โหโคตรน่ากลัว
2: เออใช่ใช่ใช่ระมัดระวังกันด้วยนะครับยังตกต่อเนื่องตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาแต่พรุ่งนี้เด้งนะครับพรุ่งนี้วันหยุดเนี่ยนะขอแจ้งข่าวดีก่อนแล้วกันครับนะครับพรุ่งนี้ทางกตพ.นะครับเปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี3สายทางด้วยกันนะนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยนะ63เส้นทางครับเพราะฉะนั้นยังเป็นวันหยุดต่อเนื่องนะครับหลายท่านอาจจะวางแผนหรือวันนี้คนไทยก็ไม่ค่อยได้มาทำงานเยอะเหมือนกันนะเด้งนะ
3: ใช่วันนี้ลดลงก
2: ็
3: เลยมีความรู้สึกว่าถือโอกาสแน่ๆเลยเนี่ยแต่ละคนไม่ยอมมาทำงานคือหยุดวันเดียวคิดดูได้ไปตั้งกี่วันน่ะพี่สุวิทย์
2: 5วันเสาร์อาทิตย์
3: เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร
2: พุธนี่นะ
3: 5วัน
2: เออบางคนอาจจะต่อด้วยนะครับเนี่ยนะพฤหัสศุกร์เด้ง2วันนี่นะไปเลยยาว
3: เออเนาะ
2: ไม่ต้องห่วงครับศรีตนนท์ใจเด้งนะ
3: เออเรื่องนี้พูดเอาเอง
2: ครับแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระบรมราชินีนะทางการพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี3สายทางนะครับรวม63ด่านตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีนะเป็นต้นไปเลยเด้งนะจำนวน1วันครับเพราะฉะนั้นนะครับสายสำคัญเช่นนะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านครับทางพิเศษศรีรัชแจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดนี่จำนวน10ด่านด้วยกันนะเด้งนะครับ
3: อ่ะนี่มาดูเรื่องของฝนฟ้าใช่ไหมม
2: า
3: ตั้งรายการนะที่เราคุยกันไปเดี๋ยวนี้ก็บอกแล้วว่าโอ้โหเวลามันจะมีพายุฝนตกเนี่ยมันจะแรงนี่ปรากฏว่ามีพายุงวงช้างเดี๋ยวนี้บ้านเราเริ่มมีพายุงวงช้าง
2: ที่ไหนอ่ะเด้ง
3: แหลมงอบ
2: แหลมงอบ
3: ออ
2: จังหวัดตราดหรือเปล่า
3: ใช่ๆแหลมงอบ
2: เหรอครับ
3: จังหวัดตราด
2: น่ากลัวไหมครับ
3: ถูกนะเนี่ย
2: อ้าวคนเราเห็นกับหูใจกูได้ครับไปทำรายการบ่อยจังหวัดตราดครับ
3: เนี่ยเขาบอกว่าที่อำเภอแหลมงอบกับอำเภอเกาะช้างนะเนี่ยเขาบอกบ้านเรือนก็เสียหายกันไปหลายหลังเลยทั้งวัดทั้งโรงเรียนด้วยนะแล้วก็โรงพักด้วยหลังคานี่ปลิวว่อนเลยเหตุการณ์เ

0: เกิดขึ้นตอนช่วงประมาณสักเที่ยง45นาทีค่ะก็เกิดพายุหมุนนะและพายุหมุนที่ว่านี้เขาเรียกว่าพายุแบบพายุหมุนงวงช้างนะคะที่มันเคลื่อนเข้ามาที่อำเภอแหลมงอบอย่างรวดเร็วและพายุหมุนที่ว่านี้เนี่ยนะมันก็เคลื่อนเข้าไปที่บ้านที่ติดกันกับโรงเรียนชุมชนแหลมงอบนะคะแล้วก็สถานีตำรวจแหลมงอบแล้วก็ผ่านไปที่วัดแหลมงอบด้วยก่อนจะเลย
1: ไปอี
0: กแต่ว่าระหว่างที่พายุงวงช้างมันพัดผ่านมันก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนไงก็ประมาณสักเนี่ยถ้านับรวมประมาณสัก14หลังคาเรือนได้มั้งนายกเทศบาลตำบลแหลมงอบเนี่ยนะคะก็บอกเลยบอกว่าพายุงวงช้างเนี่ยนะมันพัดมาอย่างรวดเร็วระหว่างฝนตกหนักแล้วมันก็เคลื่อนผ่านบ้านเรือนที่บ้านหินบ่ายที่อยู่หน้าทะเลแล้วก็ทำให้บ้านเรือนนะ
1: คะ
0: ก็ปลิวไปกับหูแบบลงคงหลังคาเนี่ยปลิวไปกับลมจำนวนมากเลยแล้วก็บางหลังก็ได้รับความเสียหายอย่างมากเลยนะคะคือเหมือนกับในหนังเลยอ่ะที่มันหมุนน่ะพ
1: ี่
0: ชีวิตโอ้โหมันนี่มันแบบก่อตัวหมุนเหมือนแบบคือเขาเรียกอะไรนะเหมือนพายุทอร์นาโดย่อมๆ yeah. แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นพายุทอร์นาโดแต่ว่ามันก็ย่อมๆเลยอ่ะ
1: โอ้น่ากลัวนะเด้งนะนะครับแหลมงอบอำเภอแหลมงอบนะครับนี่นะเป็นอำเภออยู่เกาะช้างเป็นก็เป็นอำเภอที่อยู่จังหวัดตราดนะครับนี่นะคร
0: ับ
1: ทำไมชื่อแหลมงอบแหลมงอบมาเด้งนะผมก็สนใจตรงนี้ครับนี่นะ
0: ก็แถวนั้นนะมันก็จะเป็นที่แบบเกาะช้างเนี้ย
1: เ
0: กาะนู้นเกาะนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแหลมอ่ะ
1: เป็นสัญลักษณ์กระเด้งนะแต่ทำไมนะครับก็คือว่าเป็นแหลมงอบงอบงอบมันงอบอะไรออกมานี่นะเป็นสัญลักษณ์แห่งว่าแห่งสุดขอบตะวันออกของไทยเด้งนะก็เลยว่านะครับก็ตั้งชื่อตรงนี้เด้งนะแล้วก็มีประภาคารนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ด้วยนี่นะเผื่อได้ไปท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับหรือภูมิศาสตร์นะครับก็ว่ากันไปนะแต่วันนี้ข่าวดีที่อยากจะแจ้งต่อท่านผู้ฟังเบื้องต้นหน่อยก็คือว่าเรื่องของฟุตบอลโลกครับ
0: ทำไมหรอ
1: เอ้านะทางรัฐบาลก็พูดได้ง่ายนะครับเด้งนะเหมือนกับบอกว่าจะยกธงขาวแล้วครับคือไม่ประโมทเนี่ยนะเพราะว่ามันแพงใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ไม่คุมมาเด้งนะแต่ปรากฏว่าเอกชนครับโบรกเกอร์ชื่อดังเลยเขาจะมาจัดการว่าอย่างนั้นนะ
0: อ
1: ันนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับได้ลงบทวิเคราะห์วันนี้นะครับบอกว่า JAS หรือบริษัทจัดมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับนี่นะบอกว่านะครับมีแนวโน้มที่จะเข้าซื้อสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกบางส่วนครับร่วมกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์คาดว่าอาจจะใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ688ล้านบาทเศษครับที่เพียงพอในระดับจุดคุ้มทุนครับพร้อมระบุว่าถ้าพลาดไม่ได้ถ่ายเวิลด์คัพครั้งนี้อาจจะกลายเป็นผู้เสียผลประโยชน์มากที่สุดหากแฟนบอลหันไปดูเถื่อนและก็เลือกใช้ช่องทางผิดกฎหมายครับในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วอาจจะลดมูลค่าของพรีเมียร์ลีกที่ตนเองมีฐานสมาชิกอยู
0: ่
1: ล้านนะก็เอา 1.73 ล้านก็คือว่าเกือบ2ล้านน่ะเด้งนะแล้วก็มีรายได้จากค่าสมาชิกราว 3,000 กว่าล้านบาทด้วยครับเพราะฉะนั้น JS นะครับต้องมีฟุตบอลโลกมาช่วยขั้นช่วงปิดฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกโดยการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่1ถึงวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ครับจะเป็นมหกรรมกีฬาทีมประสิทธิภาพในการเชื่อมช่องว่าง3เดือนของช่วงปิดฤดูกาล EPL ครับเพราะฉะนั้นนี่นะ JAS นะครับมีแนวโน้มที่จะพยายามเข้าซื้อสิทธิ์ถ่ายฟุตบอลโลกครั้งนี้บางส่วนร่วมกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์โดยจากความสามารถในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์นะครับประมาณสัก 5-600 บาทนะครับ JAS นะครับสามารถนำการแข่งขันฟุตบอลโลกมาจัดแพ็กเกจร่วมกับสิทธิถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลแบบ Exclusive ที่บริษัทถืออยู่เพื่อรักษามาตรฐานสมาชิกในระดับจุดคุ้มทุนของกำไรสำหรับฤดูกาลถัดไป
0: อ่
1: ะนี่เป็นอนาคตนะครับเบ้งนะอาจจะครับต้องบอกนะนะครับ
0: นี่มากันที่เรื่องของตู้บริจาคบางที่เขาตั้งเอาไว้ตามวัด
1: อ
0: ะเวลาไปวัดเนี่ยมันก็จะมีตู้บริจาคค่านู่นค่านี่เต็มไปหมดนะปรากฏว่าตอนนี้เขากำลังมีการเผยแพร่พวกคลิปวิดีโออ
1: ่
0: ะเกี่ยวกับการระบาดของธนบัตรปลอมชนิดราคา20บาทในพ
1: ื้
0: นที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองคือแล้วเขาก็ไปพบว่ามีคนนำเอาธนบัตรปลอมนี่แหละไปหยอดใส่ตู้บริจาคของวัด
1: โอ้ไอ้หวังอะไรอ่ะ
0: เออแปลกเนาะ
1: หวังจะทำบุญจะได้บาปไม่ยินเด้งเออครับคนนี่นะ
0: ที่วัดหนองตะแบกตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะคือกรรมการวัดเนี่ยนะ เขาไปเปิด

0: ดูตู้บริจาคไงเพื่อที่จะเอาเงินไปเตรียมชำระค่าไฟของวัดเพราะว่าแต่ละวันนี่เขาจะบอกไปเลยนะว่าตู้นี้สำหรับอะไรสำหรับอะไรเขาจะแบ่งแยกไว้แบบชัดเจนเลย
1: ชำระหนี้สงเอ๊ตกลงไหมครับหนี้พระไปเป็นหนี้เมื่อไหร่
0: มีด้วยหรอ
1: เอ้าโอ้หนี้สงเด้งว้าผมนี่ในคำทุกทีถามท่านผู้ฟังดูสิในคำนี่นะชำระหนี้สง
0: เอ๊แต่เห็นแบบค่าน้ำค่าไฟ
1: ค่าน้ำค่าไฟค่าพระอุโบสถนะครับค่ากระเบื้อง
0: นี่
1: นะเอาเขียนชื่อไปในกระเบื้องมันจะได้บุญได้กุศลเยอะครับเด้งนะสารพัดค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับค่าปฐมค่าผู้ป่วยนะครับคนตายแล้วบริจาคโลงเด้งนี่นะเอาหยอดโลงเข้าไปสารพัดที่จะบริจาคนะครับมีเงินบริจาคหรือเปล่าเท่านั้นเอง
0: แล้วนี่ไงพองี้ป่ะแล้วก็เอาธนบัตรปลอมมาใส่เฉยเลยอ่ะแล้วทางกรรมการวัดเนี่ยเขาก็มาเปิดไงเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปเตรียมชำระค่ากระแสไฟฟ้าของวัดนั่นนะคะแล้วก็เลยมาพบไงว่าเจอแบงค์ปลอมอยู่ในตู้เนี่ยแหละค
1: ่
0: ะก็เหตุการณ์นี้ก็เลยโอ้โหมีการพูดถึงกันมากเลยเนาะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นอ่ะเพราะนั้นเนี่ยมีคนก็พูดถึงขนาดที่ว่าบอกว่าอย่างนี้นะ บุญที่ได้มันจะเป็นบุญจริงบุญปลอมอ่ะ
1: นั่นสิเด้งน
0: ี่ว่าเอาแบงค์ปลอมเนี่ยมาทำบุญอะไรเงี้ย
1: คนไทยก็คิดได้หมดเด้งนะอะไรก็แล้วแต่นะครับที่บอกว่าเหนือความคาดคิดของผู้คนนะ
0: แล้วแบงค
1: ์
0: ที่มาบริจาคเขาบอกว่ามันจะเห็นชัดเลยอ่ะคือเห็นชัดเลยว่าเป็นแบงค์ปลอมไม่ใช่แบงค์จริง
1: พูดเรื่องของแบงค์นะครับวันนี้ก็ต้องขอรายงานข่าวเรื่องของเหตุอาชญากรรมน้องอายุ7เดือนเอ้ย7ปีครับเด้งนะน้ององุ่นน้ององุ่นครับอยู่ที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่น้องหายตัวไปเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาเด้งนะแล้วก็พบศพของน้องเมื่อวานนี้เองครับมันจะเข้าลักษณะนะน้องชมพู่อายุ3ปีบ้านกกอกที่จังหวัดมุกดาหารหรือเปล่าเด้งนี่นะคนสนใจเยอะครับเพราะว่าอะไรครับน้องเพียง7ขวบเท่านั้นเองแล้วก็ถูกฆ่าตายมีรอยนะครับบีบคอเด้งนะแล้วก็รอยเนี่ยบอกว่ากระทำชำเราด้วยนะครับรวมทั้งนะครับเรื่องของอวัยวะเพศบาดฉีกมีแผลมีบาดแผลเด้งนะนะครับโอ้โหวันนี้เห็นท่านรองผู้เป็นการตำรวจแห่งชาตินะครับลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบเนื่องจากว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญ นะครับเด็ก7ขวบทำไมต้องตายเหรอนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่30ที่ผ่านมานะครับแม่ของน้องอายุ44ปีเด้งนะออกไปทำธุรกิจข้างนอกนะครับอ้าวก็ให้ลูกอยู่บ้านครับแล้วก็คุยกับลูกตลอดทางโทรศัพท์มือถือไว้งั้นนะเด้งนะหลังจากนั้นนะครับน้องก็ขออนุญาตว่าจะไปเล่นแถวใกล้ๆวัดหน่อยว่าอย่างนั้นนะคุณแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอกลับบ้านมาเย็นนะครับเอ้าทำไมลูกก็ไม่เจอครับติดต่อญาตินะครับคิดว่านะครับลูกคงไปอยู่กับญาติปรากฏว่าไม่เห็นเหมือนกันเด้งนะไปแจ้งความนะครับปรากฏว่าปรูพรมค้นหานะครับวันเมื่อวานนี้พบศพของน้องนะครับห่างจากบ้านน้องประมาณสัก700เมตรครับนั่นก็คือว่าเป็นสวนยางพาราแต่ศพอยู่ใต้กอไผ่เด้งนะวันนี้นะครับหลักฐานความคืบหน้าจากคนขายของชำที่ร้านที่บ้านเกิดเหตุเด้งนะว่านะครับเห็นน้องในช่วงสายของวันที่30นะครับถือธนบัตรมา2ใบเด้งแบงค์20มาซื้อของไปยังซื้อขนมแล้วก็ทอนให้ไป10บาทกับเด้งนะหลังจากนั้นนะครับก็คือไม่ได้เจอน้องอีกเลยแต่ผิดปกติเด้งนะปกติแล้วน้องคนนี้นะครับไปซื้อของที่ร้านชำเนี่ยนะใกล้บ้านตนเองครับแล้วก็มีพี่ชายแล้วก็มีญาติพาไปทุกครั้งนะครับไปซื้อขนมเนื่องจากว่าเด็กอายุเพียง7ขวบครับอย่างไรก็ตามนะครับคนขายนี่บอกว่าน้องคนนี้พูดจาดีมากนะครับหน้าตาดีด้วยแล้วก็พูดจาเรียบร้อยไปอย่างนั้นนะนะครับมารู้ข่าวอีกทีว่าตายแล้วว้าวตกใจอยู่เลยเอาเพราะฉะนั้นนะครับน้องไปใกล้วัดเพราะฉะนั้นต้องนิมนต์พระ3รูปเด้งนะครับมาสอบด้วยเด้งรวมทั้งนะครับก็คือว่าคนขับรถพิกอัพเอารถพิกอัพมาตรวจด้วยว่าลายมืออะไรก็แล้วแต่นี่ครับมีไหมรวมทั้งธนบัตรด้วยนะครับไปหาลายนิ้วมือจับทั้งญาติพี่น้องนะครับของเด็กนี่นะมาตรวจหมดแล้วครับเด้งนะมาตรวจหานะครับลายมืออะไรก็แล้วแต่ว่าไปเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ถูกต้องสงสัยมากที่สุดก็คือว่าเป็นชาวแรงงานชาวเมียนมา มาอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับไม่มีใบเข้ามาออกถูกต้องด้วยเด้งนะรวมทั้งประเภทขี้ยาในพื้นที่เด้งนะขี้ยาเท่านั้นแหละครับทำแบบนี้เด้งนะครับประมาณสักเจ็ดคนสงสัยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะตอนนี้ก็ต้องรอหลักฐานกับธนบัตรด้วยไปงั้นนะครับ
0: มาดูข่าวเรื่องของนักบินหญิงคนแรกของการบินไทยกันก่อนอุ้ยเป็นภาพพือฮาสวยด้วย
1: นะครับ
0: ใช่นักบินผู้หญิงคนแรกเลย
1: ชื่ออะไรอย่างเงี้ยอายุเท่าไหร่ยังไงเด้งนะ
0: ชื่อปันนทรตั้งรุ่งเรือง

0: ชัยหรือว่าแบม
1: โอ้แหละครับ
0: เธอจะทำหน้าที่นะเป็นนักบินผู้ช่วยนะคะบนเที่ยวบินของการบินไทยเป็นครั้งแรกก็บิน TG564กรุงเทพฯฮานอยด้วย Airbus นะคะ A30-200
1: ครับ
0: คือเรียกว่าก็เป็นหน้าประวัติศาสตร์ของเครื่องบินสายการบินไทยเลยนะที
1: ่นางฟ้าตัวจริงนะเด้งแบบเนี้ยสวยแม่
0: สวย
1: เออ อยากเป็นใช้บริการเที่ยวบินจังเลย
0: สวยพี่สวย
1: แต่เขาไม่เห็นนักบินอยู่แล้วนะ
0: สวยสวยไหมล่ะสวยไหม
1: สวยสวยสวย
0: สวยเลย
1: ครับโอ้นี่เขาเรียกว่านางฟ้านะเอ้า มาวัดก็ดูต่อไปกันละกัน
0: ซึ่งได้เห็นบอกว่าในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้นะก็ถือว่าได้ทำการบินอย่างเป็นทางการนะคะตลอดคือการบินไทยเนี่ยมีมา66ปีแล้วนะของการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินน่ะและครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะโดยสำหรับตัวของผู้ช่วยนักบินคนนี้ที่เป็นผู้หญิงคนแรกเนี่ยนะคะเธอสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมการบินนี่จบแบบโดยตรงเลยนะวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย
1: ์
0: ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะก่อนที่เธอเนี่ยจะเข้ารับการฝึกบินพาณิชย์จากเอเชียแอลเวเตอร์อะคาเดมีแล้วก็สั่งสมประสบการณ์ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน Airbus A320นี่แหละกับสายการบินชั้นนำเนี่ยมากว่า4ปีแล้วเธอก็มาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยนี่แหละกับการบินไทยเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นความสำเร็จเลยนะของ
1: ครับ
0: คือเป็นเกียรติอ่ะของนะเป็นผู้หญิงคนแรกอ่ะของการบินไทยอ่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้หญิงคนแรกนะครับก็ต้องมีผู้หญิงคนต่อไปที่จะเป็นนักบิน
0: ทีนี้ใครนะฝันที่จะเป็นนักบินนะผู้หญิงนะคือก่อนหน้านี้เราก็จะมองว่าเออคนรักก็จะเป็นผู้ชายเนอะกับการที่จะเป็นกัปตันตอนนี้
1: เดี๋ยวนี้เขาขับทางใช้เทคโนโลยีหมดนะครับมือกดอะไรหมดเด้งนะนะอย่างไรก็ตามนะครับผมว่าสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับที่จะผลิตคนเด้งนะก็ต้องคำนึงแล้วนะเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวนี้โลกนะครับมันก็เดินทางกันไปมาหาสู่กันนะครับมันขยายหมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะ
0: เฉพาะเนอะเดี๋ยวนี้
1: เป็นตลาดนะครับที่น่าสนใจมากไม่ได้ขับขึ้นไปในประเทศไทยทั้งเก่งโน่นไปขับที่ต่างประเทศเด้งน
0: ะ
1: โอ้โหรับรองนะครับถ้าเป็นนักบินกาตาร์อย่างนี้เด้งนะไม่รู้นะครับเงินเดือนนี่จะกี่ล้านก็ไม่รู้แต่ละเดือนนี่นะเอานั่นก็เป็นนักบินคนสวยนะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องของแตงโมคนสวยเด้งนะที่มีการเชิญนะครับผู้เชี่ยวชาญ3ท่านไปสอบไปให้ข้อมูลใหม่หลังจากที่บอกว่าไปพบหลักฐานใหม่เนื่องจากว่านะครับแม่ของแตงโมเนี่ยไม่เชื่อนะครับว่าแตงโมนะฮะจะตกท้ายเรือแต่มีคนอื่นทำให้ตกหรือเปล่าเอาหลักฐานไปพบเยอะวันนี้แหละครับได้เห็นทางกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ DSI นะครับได้มีการเชิญคุณหญิงคุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์นะครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไปดูหลักฐานเพิ่มเติมด้วยเด้งนะคุณหญิงออกมาพูดเยอะนะครับเด้งเอาเป็นว่านะครับสรุปให้ฟังกันละกันเอาเป็นประเด็นสำคัญที่คุณหญิงพูดนะ
0: ค
1: ุณหญิงบอกนะครับว่าโดยสรุปเบื้องต้นแล้วเห็นว่าบาดแผลทั้งตัวของแตงโมที่พบเนี่ยมันไม่เข้ากับพฤติกรรมนะครับพฤติการนะครับที่บอกว่ามีการตกท้ายเรือแล้วบาดแผลอาจจะเกิดจากใบพัดเรือเด้งนะนะครับแล้วก็คุณหมอตั้งข้อสังเกตนะครับเช่นเดียวกับคุณหมอธวัชชัยแล้วก็อาจารย์ปานเทพนะครับก็ให้ข้อสังเกตเช่นเดียวกันกับอาจารย์หมอคุณหญิงพรทิพย์ไปเด้งนะบอกว่าเรายังไม่ลงลึกถึงขนาดที่ว่าเรานะครับจะเลยชี้ลงไปเลยว่ามันเกิดจากอะไรแต่เราเน้นเพียงแต่เรื่องของบาดแผลนะโดยตั้งข้อสังเกตติดใจบาดแผลที่มีไขมันติดมาด้วยเพราะว่าหากดูแล้วยังไรก็ไม่เข้ากับลักษณะของการโดนใบพัดเรือครับแต่มันเหมือนกับเกิดจากของมีคมมากกว่าพร้อมกับย้ำนะครับว่าบาดแผลที่พบเจอบนล่างแตงโมบนล่างของแตงโมทั้งหมดครับยังไม่สามารถตอบได้ว่ามันเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากตกเรือเพราะว่ามันต้องไปขยายดูจากการตรวจสอบในภาพรวมอื่นด้วยว่าเกิดจากอะไรเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วก็เกิดขึ้นอย่างไรบ้างเด้งนะเอาเป็นประเด็นใหม่นะครับที่จะต้องตามต่ออีกแล้วคราวนี
0: ้จากเรื่องแตงโมเนี่ยมาต่อเรื่องของบรรดาลูกหนี้กับเจ้าหนี้กันบ้างเดี๋ยวนี้ลูกหนี้เนี่ยเขาแสบมากเลยนะคือ คงจะโดนเจ้าหนี้เนี่ยโทรไปทวงหนี้ทวงเช้าทวงเย็นทวงสายทวงบ่ายทนไม่ไหว โอนสายเลย
1: เลยครับ
0: คือให้เจ้าหนี้เนี่ยโทรไปทวงกับโรงพัก
1: อ๋อเหรอ
0: คือโอนสายไปโรงพักแล้วโรงพักก็ปวดเลยดิคือวุ่นทั้งโรงพักไม่ได้ทำอะไรอ่ะ

0: นั่นเลยเหรอเนี่ย
1: เขาบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยโทรไปทวงหนี้ที่โรงพักเนี่ยประมาณกว่า200สาย
0: โอ้ครับ
1: คือขนาดบอกว่านี่เป็นโรงพักก็ไม่เชื่อก็ด่าแบบโอ้โหสาดเสียเทเสียเลยโอ้โหเขาบอกทำเอาปวดเลยล่ะโดยสภ.นะที่แจ็คพอตค่ะก็คือสภ.เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็เนี่ยตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยนะเขาก็ใช้วิธีเผยแพร่คลิปซะเลยก็ถ่ายคลิปไปเลยค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทางตำรวจเนี่ยประจำศูนย์วิทยุเนี่ยต้องรับสายโทรศัพท์เนี่ยนะคะจากบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหนี้ซึ่งโทรศัพท์เนี่ยเขามาทวงหนี้คือแม้ว่าทางตำรวจเนี่ยจะบอกนะบอกว่าเนี่ยเป็นเบอร์ของสถานีตำรวจนะแต่ว่าก็ยังไม่วายนะถูกเจ้าหนี้เนี่ยนะคะถูกแบบคือแบบต่อว่าต่อขานนะด้วยถ้อยคำที่แบบรุนแรงเลยแล้วคลิปนี้เนี่ยนะคะก็ถูกเผยแพร่กันออกไปในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะแล้วก็ดูจะได้รับความสนใจกันมากเลยล่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางผู้กำกับสภ.เมืองพัทยาค่ะพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่เนี่ยก็ไปให้กำลังใจเลยไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุแล้วก็ไปติดตามนะแนวทางการแก้ไขปัญหาว่าจะแก้ยังไงก็ระหว่างการพูดคุยเนี่ยก็ยังมีรายงานนะว่าก็มีสายโทรศัพท์ของนี่นี่แหละเข้ามาที่โรงพักคือดังแบบไม่ขาดสายอ่ะจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้โทรเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มติดตามทวงหนี้ทั้งนั้นเลยจากการกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันคือมีทั้งที่แบบพูดภาษาไทยก็มีแล้วก็มีคนที่พูดแบบสำเนียงคล้ายๆกับเขมรก็มีเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้หมดเลยนะที่ใช้โทรเข้ามาก่อกวนเนี่ยแล้วก็ทำการบล็อกหมายเลขนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งข้อมูลค่ะไปให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยตรวจสอบทางเทคนิคเพื่อที่จะติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งว่ากันว่าในปัจจุบันเนี่ยนะสภ.เมืองพัทยาค่ะก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อแจ้งเหตุนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือสายตรงของทางสถานีได
0: ้
1: คือนอกเหนือจากสายด่วน191แล้วนะก็เพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกนะคะในการขอความช่วยเหลือแต่ว่าช่วง 2-3 วันมาเนี้ยมีผู้ไม่หวังดีเนี่ยตั้งค่าโอนสายจากโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยมาที่เบอร์ของโรงพักก็เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเจ้าหนี้เนี่ยติดตามทวงหนี้ก็เลยส่งผลให้ตลอด3วันที่ผ่านมานะคะมีสายโทรศัพท์ทวงหนี้เนี่ยโทรเข้ามาที่โรงพักเนี่ยเขาตำรวจเขานับรวมกันแล้วเนี่ยประมาณกว่า200สายเลยแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุกับคนโทรมาคือมันก็เลยกลายเป็นคลิปไวรัลเลยอ
0: ่
1: ะตำรวจต้องขอความร่วมมือแล้วอ่ะมาถึงตอนนี้คือมันปวดมากทางผู้กำกับสภ.เมืองพัทยาขอความร่วมมือเลยค่ะบอกว่าไม่ให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจในทางที่ผิดหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาก่อกวนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะกระทบนะกับคนที่เขาจะโทรมาแจ้งเหตุหรือว่ามีเหตุฉุกเฉิน
0: อ
1: ่ะ
0: ครับไม่ใช่เป็นเรื่องของตำรวจเลยนะเด้งนะโอ้
1: ลูกหนี้นี่ก็เข้าใจเนาะเข้าใจทำมากเลย
0: ใช่นะครับผมก็แปลกใจนะครับลูกหนี้เวลามายืมตังเรานะขอประทานโทษนะครับผมก็โดนนะเด้งนะโอ้โหแบบเจ็บใจมากเลยนะโอ้มีแต่คนมาครับเห็นอะไรก็ไม่รู้เลยนะโอ้ครับ
1: ถึงเวลา
0: เจ็บป่วยครับเดือดร้อนนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นจ่ายเลยนี่จ่ายเลยจ่ายเลยเดี๋ยวกินเดือนนี่นี
1: ่
0: โอ้โหสุดท้ายเป็นไงบ้างครับนี่นะหายแห้วไปเลยเด้งเนี่ยเดี๋ยวนี้คนนะครับไม่รู้จักกันดีกว่าถ้ารู้จักก็จะไม่ต้องมายืมตังค์กันเด้งนะต้องบอกเลยอย่างนั้นเลยนะเด้งนะอย่างเราเนี่ยครับเป็นอายุมากขนาดนี้ยังมายืมตังค์อีกเนี่ยเราจะเอาตัวให้รอดก็ดีแล้วยังมายืมตังค์อีกเนี่ยโหคนมันคิดอะไรก็ไม่ทราบได้นะเด้งนะ
1: โอ้ยนี่ผมไม่ให้ยืมตังค์กันแล้ว
0: เออใช่ใช่
1: แล้วก็เสียเพื่อนกันเปล่า
0: เออครับต้องตัดเลยเด้งนะเสียก็เสียนะเดี๋ยวนี้นะ
1: ใช่คือตัดกันซะก่อนที่จะแบบมีปัญหา
0: อย่างไรก็ตามนะครับฟ้าฝนตกหนักอะเด้งช่วงนี้นะเผื่อไม่สบายครับถ้าไ
1: อ
0: ต้องไอเฮิร์มนะครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์มครับ
1: แล้วก็พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์มยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์ม
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบมากพี่โอ
5: ยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ

0: าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
1: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโย

0: ชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุมประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: เอาละค่ะ 17:36 นะคะอ่ะกลับมาเบรกที่2มาพูดคุยกันกับคุณฟังนะอุ๊ยส่งข้อความกันเข้ามาเยอะเลยคุณ 1,000 ช่างเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่แล้วแล้วพี่สวีทคือคนมีหลายคนเลยหลายท่านเนี่ยส่งข้อความเข้ามาบอกว่ามีปัญหาวิทยุเครื่องนะคือฟังไม่ได้นี่คุณ 1,000 ช่างก็บอกว่าผมไม่ได้ยินมาพักนึงแล้วนะครับ
3: โอ้เลยครับโอ้ทางเจ้าหน้าที่เรานะครับเจ้าผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยด้านเทคโนโลยีครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหานิดนึงนะครับเรื่องของเทคโนโลยีครับก็ขออนุญาตแจ้งข่าวสารนะครับประมาณสักบ่ายโมงกว่านี่นะนะครับเน็ตที่แถวอสมทนะครับล่มไปเยอะมากเลยเด้งนะแล้วก็นะครับล่มก็ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลอะไรยากเช่นลักษณะบอกว่าเราจะเสนอข่าวนะครับเรามีทั้งข่าวอยู่ในพื้นที่เด้งนะเวลาก็จวนเจียนนะครับที่จะออกรายการสดอย่างรายการโทรทัศน์ผมนี่นะปรากฏว่าทุกคนนะครับเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เลยเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตนะครับมีปัญหาว่างั้นนะพอเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะครับเวลามันก็เร่งรัดอย่างเงี้ยโอ้โหทำงานนะครับลุ้นอะแบบลุ้นเลยครับ
2: ไม่แต่เขาบอกว่าคือเขาฟังวิทยุไม่ได้แต่ว่าเขาเข้ามาดูใน Facebook ได
3: ้โอ้แหละมันไม่รู้สิครับคือเรื่องของเทคโนโลยีมันบูรณาการยังไงก็ไม่ทราบได้นะเอาเป็นว่ามันไม่เฉียนก็แล้วกันนะ
2: เนี่ยแต่ว่าดูตอนนี้ก็คงไม่มีปัญหาแล้วมั้งเพราะทุกคนก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้แล้วตั้งแต่รายการที่แล้วแล้วแหละก็คงจะมีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งนะคะคุณพูนสุขาก็บอกว่าเรื่องขอยืมเงินเนี่ยไม่มีใครกล้า
3: ครับ
2: ไม่มีใครกล้ายืมพูนสุขหรอกค่ะทั้งที่เป็นคนใจดีนะคะ
3: นี่ครับ
2: เห็นไหมเด้งก็คนหนึ่งนะ
3: ใช่เจ็บปวดมากนะ
2: เพราะได้ไม่มีให้ยืม
3: เด้งเด้งคิดถูกแล้วถูกเลยเด้งที่ทำแบบนี้ครับ
2: ถ้าเด้งนะคือถ้าเกิดมายืมนะคือเขาไม่มีจริงๆเลยนะเด้งบอกเด้งให้เด้งให้เท่านี้เอามาถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องเอา
3: ดีดีวิธีการนี้นะครับ
2: จริงๆเด้งจะไม่ยืมเพราะยืมแล้วเดี๋ยวผิดใจกัน
3: ครับ
2: มาคุณโจมิเตอร์ค่ะคุณโจมิเตอร์บอกว่าอะไรเนี่ยน้ำตาไหลเลยฟังข่าวน้องเจ็ดขวบสงสารมาก
3: โอ้ครับถูกต้องครับนี่นะผมเห็นภาพแล้วก็โอ้ครับเด็กไม่รู้เรื่องรู้หล่าวนะเจ็ดขวบอะเด้งนะทำไมสังคมไทยมันโหดร้ายขนาดนี
2: ้คุณโจมิเตอร์บอกว่าเนี่ยผมก็ฟังได้ตามปกตินะครับผมอยู่ที่รามอินทราแล้วก็บอกว่าผมเองก็ไม่กล้ายืมเงินใครครับเพราะว่าผมกลัวผมไม่มีปัญญาหาเงินมาใช้หนี้เขา
3: ดีแล้วครับดีแล้วครับอันคิดอย่างนี้นะ
2: มาต่อคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็เข้ามายังบุญติ้วอยู่เลยนะให้ดาวก็คือคงเข้ามาสวัสดีสวัสดีวันอังคารนะเนาะบุญติ้วอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันคุณดินแอนเคทีค่ะรบกวนประชาสัมพันธ์ให้ด้วยค่ะมาแล้วเหมือนเดิมไม่จำเป็นอย่าผ่าน

0: ถวแยกการเรือนราชภัฏสนธุส
1: ิทธิ์ครับโอ้บอกว่าเป็นปีเลยไม่ใช่เหรอครับ
0: นะ
1: จะเป็นปีเลยนะเด้ง
0: โอ้ยนี่มันจะ2ปีแล้วมึงเนี่ยโรงพยาบาลวชิระฝนตกรถติดมากเหตุการณ์นี้ทำได้ว่าเกิดขึ้นประมาณช่วงปลายปีเนาะพี่พี่เนาะ
1: ใช่ครับช่วงก่อนหน้าฝนเนี่ยเด้ง
0: เนี่ยหรอใกล้ๆปีใหม่วะ
1: ครับ
0: ปีที่แล้วอ่ะคุณเทียนท่าฉลอมฟ้ามืดมิดป่าวิทย์จิตแจ่มใสสบายใจห่างไกลในความร้อนฝนตกอกไม่หักรักแน่นอนไม่ซับซ้อนคุยขมงโล่งยำเย็นนะคะ
1: ครับคุณพิเทียน
0: ครับต่อจากคุณเทียนท่าฉลอมมาคุณชนิวัฒน์ชนิวัฒน์บอกว่าสวัสดีวันอังคารครับพี่เด้งรำนินทราฝนลงเม็ดแล้วครับ
1: เอออ้าวครับ
0: ที่นี่โครมใหญ่มาตั้งแต่ตอนก่อน4โมงแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: คุณสนิทเจนประโคนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็รายงานกันไปแล้วเนาะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที
1: ่
0: เปิดลงทะเบียนคุณสุภชัยที่ดินเข้ามาสวัสดีพี่สุดกับเด้งเนี่ยแล้ววันนี้นะคุณผู้ฟังเนี่ยเข้ามาแจ้งกันเยอะมากแล้วเรื่องนี้ดูจากกลายเป็นประเด็นแล้วนะ
1: ครับ
0: เลื่อนที่ร้านค้าดั้มราคาเมื่อวานจำได้ไหม
1: เออใช่เมื่อวานนี้เราก็ว่ากันนะเด้งนะ
0: เออที่คุณผู้ฟังแจ้งเรามาตลาดห้วยขวางนี่วันนี้เนี่ยคุณสุทัศน์ใช่ไหมคุณสุทัศน์บอกว่าราคาไก่ย่างที่ระยองเนี่ยตลาดสุขุมขึ้นราคาจาก10บาทเป็น15บาทแล้วก็มีคุณแม็กไกเวอร์คุณแม็กไกเวอร์ก็บอกว่าอ้าวทำไมไม่ไปอ่ะบอกว่าไทยช่วยไทยผมเจอไม่ขึ้นราคาครับแต่ว่าให้น้อยลงทำอะไรไม่ได้เลย
1: เอามีอีกเด้งนี้นะปรากฏว่าวันนี้แหละครับสมาชิกกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคครับนี่นะก็ได้ออกมาระบุเหมือนกันนะครับพฤติกรรมของร้านค้ารายหนึ่งครับบวกค่าธรรมเนียมเพิ่
0: ม
1: จากลูกค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเลยเด้งนี่นะบอกว่าไงครับอยากจะให้ทราบนะครับว่าในฐานะผู้บริโภคอย่างเรานะครับโดนเปรียบเรื่องราคาที่ไม่เหมาะสมครับก่อนสั่งไม่ได้แจ้งมาแจ้งราคาตอนจ่ายเจ้าของร้านแจ้งว่าถ้าจ่ายราคาปกติคิดราคาเท่าไหร่นะครับเช่นข้าวหมูกรอบนะครับ50บาทแต่ถ้าสแกนจ่ายด้วยไทยช่วยไทยพลัดคิดเป็น55เด้งนี่นะเพิ่มอีก5บาทนะครับอ้าวอันนี้ก็ผู้ใช้เขาก็โวยเหมือนกันนะครับร้านบะหมี่ดัง
0: ใช่ๆเห็นร้านบะหมี่เนี่ยบะหมี่ดังว่าไปอ่ะนะต้องรีบแจ้งไปทางรัฐเลยนะ111เบอร์เลยนะของรัฐบาลนะ111อะไรนั่นน่ะโทรไปแจ้งเลยไม่ได้แล้วแบบเนี้ยคือคุณฉวยโอกาสอ่ะเออลงคำไม่ถูกไงคุณเคสบอกว่าผมรีบเลิกงานมาฟังเสียงคุณเด้งเลยครับไม่ได้ยินแล้วนอนไม่หลับโอ้ ย
1: แม้หวานเด
0: ิมอะไรจะขนาดนั้น
1: ครับ
0: คุณอมรค่ะคุณอมรบอกว่ามีสุขไร้ทุกภัยสมหวังดังใจมั่งมีมั่นคงสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะคุณอมรค่ะคุณนินเคทีค่ะบอกว่าถนนแถวนี้ไม่ว่าจะซ่อมเสร็จหรือไม่เสร็จอะถ้าไม่จำเป็นก็อย่ามาเลยค่ะรถติดตลอดโดยเฉพาะกับช่วงเลิกเรียน
1: ครับ
0: คุณหนุ่มนะคุณหนุ่มก็บอกว่าฟังข่าวน้ององุ่นแล้วไม่อยากมีชื่อเป็นผลไม้ละน้องแตงโมน้องชมพู่ชื่อผลไม้ทั้งนั้นเลยอ๋อแล้วก็เจอปัญหาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คุณใบเตยบอกว่าทานดินใส่ฐานชัดแจ๋วทั้งวันเลยค่ะ
1: โอ้ทานดินเก่าจริงเก่าจริงดีครับ
0: หมดแล้วหมดแล้วพี่ชีวิต
1: ก็อยากจะย้ำท่านผู้ฟังครับเรื่องของทริปที่เราจะพาไปสองแควอยุธยาอยากจะย้ำแล้วก็บอกว่าเหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับ
0: อ
1: ันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนใจนะ
0: เร็วเวอร
1: ์สิทธินั่งสุดท้ายครับต้องเรียนอย่างนั้นนะท่านที่บอกว่ารอยนะครับนี่นะยังไม่ตัดสินใจเผื่อนะครับท่านอื่นมาแล้วก็โอนค่าใช้จ่ายมานะครับเราก็จะต้องไปเลยเด้งนะครบเมื่อไหร่สิทธินั่งสุดท้ายนี้เราก็หยุดเลยนะครับก็คือว่าจบนะนะครับก็ต้องย้ำนะครับบอกว่าที่เราจะพาท่านไปเนี่ย3วัน2คืนครับ3-5 กรกฎาคมนี้นะครับก็ผมว่าท่านผู้ฟังที่จะไปกับเรานะครับก็คงจะทราบแล้วล่ะนะฮะว่าอะไรยังไงบ้างนี่นะก็ขออนุญาตสรุปให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่า3คนตั้งใจมากครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพี่สุทนรุ่งธัญรัตน์แล้วก็ผมครับจะไปร่วมกับทุกท่านนะครับนี่นะ3วัน2คืนที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นที่อยุธยาหรือเริ่มต้นที่เมืองสองแควพิษณุโลกครับนะไฮ

0: ไลท์ของ2จังหวัดนี้นะครับจะพยายามทำหน้าที่หาเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็เจาะลึกนะครับมาให้ท่านได้รับทราบมากที่สุดรวมทั้งนะครับเรื่องของ Exclusive ขออุบไว้ก่อนนะเด้งว่าจะสีบเสิร์ฟมากขนาดไหนไม่ทราบได้เนี่ย รอคนละกันครับ พิเศษสุดนะครับเพราะว่าเราจะเดินทางด้วยรถโค้ช VIP นะครับโรงแรมที่พักก็หรูครับไม่ต้องห่วงครับอาหารและรถทุกมือครับ ที่น่าสนใจต่อไปก็คือวันสุดท้ายนี่นะเราจะกระทบไหล่ดารากูรูตำนานคู่สร้างคู่สม พี่ดำรงคุตตานครับ ที่อยุธยาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรีบจองเลยครับ3หมายเลขจำนวนท่านละนะครับ 15,900 บาทครับหมายเลขที่1ครับ0944803076หมายเลขที่2 0943966649แล้วก็หมายเลขที่3ครับ0868251444ย้ำเหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับ
1: สุดยอดสุดยอดจริงๆ
0: ครับ
1: แบบเร็วมาก
0: ครับ
1: เป็นทริปที่เร็วมากเลยแล้วเนี่ย
0: ก็ผมก็สอบถามนะครับ
1: หายได้เร็วมากจริง
0: สอบถามท่านภูมิในการเจ็บบางจุดหน้าน้องอ้อมครับบอกว่าโอ้ประกาศปรากฏว่าเป็นไปตามที่เราคาดหมายนะครับก็คือว่าแฟนรายการที่จะไปกับเรานะครับก็คือว่าเป็นท่านเดิมประมาณสักครึ่งนึงแล้วก็เหมือนที่ผมพูดแล้วครับว่าคือท่านใหม่ด้วยครึ่งนึง
1: แต่ว่าดีจะโอ้แต่ว่าน่าดีใจนะที่มีคนใหม่ด้วยไง
0: ครับ
1: ก็จะได้แบบมาทำความรู้จักกันเนาะ
0: ดีได้ไงครับนี่นะ
1: นี่คุณเค้กก็บอกว่าเนี่ยว่าเด้งจะร่วมทริปไหนบ้างโอ้ยผมจะจองขอโทษเธอ
0: เด้งเด้ง
1: ถ
0: ้
1: าเด้งไปถ้าเด้งไปเนี่ยนะจะไม่มีใครไปสิ
0: อย่าเลยครับนี่เนี่ยผมบอกผมบอกไปแล้วกันครับเด้งเด้งไงคิวทองครับนี่นะจะไปไหนยากสำหรับตัวเด้งครับ
1: นี่คุณนิ่งเคทีเข้ามาล้อเหมือนกัน
0: ครับ
1: โอ้โหบุรดมนะไม่ต้องอะไรหรอกเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานไปเจอไปเยี่ยมไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลแต่พวกน้องนักข่าวเนี่ยนานจะเจอกันทีเขาก็ป้าพี่เด้งกินข้าวต่อบอกไม่เดี๋ยวกลับบ้านนอน
0: ครับ
1: คือร่างกายต้องการการพักผ่อนอ่ะมาต่อกันที่ประเด็นข่าวเนี้ยโอ้โหเป็นประเด็นที่ว่าไปก็พูดกันมาตั้งแต่รายการที่แล้วแล้วนะเรื่องที่มีกลุ่มคนขับรถออฟโรดอ่ะที่ขับลงไปในหลุมระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่สถานีรถไฟสายมรณะที่สังขารบุรี
0: ครับ
1: คือถูกโจมตีมากเลยเพราะว่าคือถึงแม้ว่าเขาจะมีการลบโพสต์ไปแล้วไงแต่ว่าคนเขาก็แคปเอาไว้เขาจะเห็นภาพหมดเลยอ่ะว่าในคลิปเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะว่าคลิปเนี่ยรถเนี่ยนะวิ่งลงไปในถนนทำน้ำกระจุยกระจายอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเส้นทางที่ประชาชนกับชาวบ้านเขาใช้งานเนี่ยเป็นร่องทางแล้วก็เสียหายหมดเลยเขาก็เรียกร้องให้ทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเนี่ยมีมาตรการในการจัดการกับเรื่องนี้ซึ่งทางอธิบดีเนี่ยนะกรมอุทยานเนี่ยก็ออกมาปรับเงินเนี่ย10,000 บาทก
0: ับ
1: กลุ่มบุคคลที่ขับรถเนี่ยลงไปในหลุมระเบิดซึ่งทางด้านของเจ้าของคลิปเนี่ยผู้หญิงคนนึงเนี่ยคือเขาไม่มีการระบุชื่อเขาเบลอหน้าด้วยนะออกมาขอโทษค่ะออกมาขอโทษแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีการอัดคลิปนะคะขอโทษกับเหตุการณ์พร้อมกับแคปชั่นนะระบุว่าขอใช้พื้นที่นี้เป็นสื่อกลางค่ะในการกล่าวคำขอโทษต่อชาวสังขละบุรีผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบทางความรู้สึกจากเหตุการณ์ที่เกิดได้บอกนี้บอกว่าขอน้อมรับผิดและขออภัยอย่างจริงใจต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตัวเองรวมไปถึงความรู้เท่าไม่ถึงการที่เกิดขึ้นในครั้งนี
0: ้
1: หลังจากได้รับทราบข้อมูลและประวัติความเป็นมาของสถานที่แล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็สำนึกผิดเป็นอย่างมากที่การกระทำของตัวเองเนี่ยได้สร้างความไม่สบายใจให้กับหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับความสูญเสียและความทรงจำอันสำคัญของผู้คนในพื้นที
0: ่
1: แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าในวันนั้นเนี่ยตัวเขาเองกับเพื่อนๆเนี่ยเดินทางไปที่สังขละบุรีเพื่อเตรียมเดินทางต่อไปที่หมู่บ้านเกาะเสด็งเพื่อสร้างหลังคาโรงเรียนให้กับน้องๆแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็แวะไปที่บริเวณสะพานรันตีเพื่อขับรถแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็ตอนนั้นเองเนี่ยคือเธอก็บอกเธอก็ไม่ทราบมาก่อนจริงๆว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลุมระเบิดและก็ประวัติศาสตร์ความสูญเสียในช่วงสงครามก็เลยมีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกไปแล้วก็แม้การกระทำเนี้ยจะไม่ได้เกิดจากเจตนาที่ไม่ดีนะแต่ว่าก็ระหนักดีว่าไอ้ความไม่รู้มันไม่ใช่ข้ออ้างต่อความรู้สึกของคนที่เขาได้รับผลกระทบก็ขอน้อมรับทุกคำตักเตือนและทุกคำวิพากษ์วิจารณ
0: ์แล้วก็ปรับไปไม่ได้เองนี่นะปรับจะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับ
1: 10,000
0: บาท
1: แต่ว่าอธิบดีเขาก็ออกมาเตือนเลยนะว่าคือเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกคือถ้าเกิด ิดว่ายังเกิด

0: อีกแล้วก็คือคราวนี้ไม่ได้ปรับแล้วนะ
1: เออครับ
0: คุกด้วย
1: คุกอ๋อจำคุกเลยเนี่ยนะโอ้แกงอบโรดนะครับส่วนใหญ่เขามีสตุ้งสตังค์นั่นเองนะจิ๋วๆนะครับหมื่นบาทผมว่านะ
0: ที่เมืองการเนี่ยจะเป็นที่ประวัติศาสตร์เยอะมาก
1: ใช่ๆถูกต้องครับเนี่ยนะเอาไหนๆพูดถึงเรื่องของเมืองการแล้วครับผมก็ไปต่อนิดนึงครับสำหรับความคืบหน้าเรื่องของน้ององุ่นนะครับวัย7ขวบที่กลายเป็นศพอะเด้งนะความคืบหน้าจากท่านพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์ครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค7แล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับในพื้นที่ทั้งหมดอะเด้งนะนะครับวันนี้ได้ไปร่วมประชุมแล้วก็ไปดูนะครับพื้นที่เกิดเหตุหลังจากที่น้ององุ่นอายุ7ปีนะครับหายตัวไป2วันแล้วก็พบเป็นศพนะในสวนยางพาราครับในพื้นที่ตำบลปรังเผยหมู่ที่4นะเด้งนะนะครับท่านก็ไปดูเรียบร้อยนะครับกำชับกองพิสูจน์หลักฐานนะครับเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุได้ละเอียดมากที่สุดเลยพร้อมกับให้ตชด134ครับจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่นะครับไม่ให้บุคคลเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาครับจนกว่าจะมีคำสั่งก่อนจะเดินทางผ่านสวนยางนะครับไปยังสำนักสงฆ์บ้านที่โคร่งร้านค้าที่น้ององุ่นนะครับชอบมาซื้อขนมเนื่องจากว่าอยู่ติดกับบ้านของน้ององุ่นด้วยเด้งนะนะครับท่านรองได้สอบถามนะครับร้านค้าถึงเรื่องขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่น้ององุ่นนี่ชอบมาซื้อครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังบ้านของน้องเพื่อพูดคุยกับยายน้าสาวแล้วก็ญาติของน้ององุ่นนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับมาเด้งนะเข้ากรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับคนต้องสงสัยเด้งนะอาจจะเป็นชาวเมียนมานะครับที่เข้ามาแล้วก็มาเป็นคนแปลกหน้าแล้วก็ติดยาเสพติดอันนี้ก็ต้องบอกกันนะครับว่ายาเสพติดนะครับมันทำได้ทุกอย่างเด้งในประเทศไทยเราเนี่ย
0: พี่สวินนี่น่ากลัวมากเลยอ่ะคือเดี๋ยวนี้นะฟ้าผ่าเนี่ยนะมันเกิดขึ้นกลางกรุงเลยนี่ตรงไหนรู้ไหม
1: ครับตรงไหน
0: มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาขี่รถจักรยานยนต์มาบนสะพานยกระดับรัชวิภา
1: ก็มี
0: ที่เราใช้กันประจำพี่สวินก็เนี่ยใช้ทางกลับบ้านนี่แหละ
1: ครับนี่นะก่อนแยกไปซ้ายขวาที่พาวดีรังสิตเนี่ย
0: แต่ว่าจะตรงข้ามกับพี่สวินไงเพราะว่าเขาขับเนี่ยมุ่งหน้าทิศไปที่แบบมุ่งหน้าแยกรัชโยธิน
1: โอ้ครับฟ้าผ่าตรงนั้นเลย
0: ฟ้าผ่าตรงนั้นเลย
1: ใช่ใช่แล้วผมก็ผ่าทุกวัน
0: เ
1: ลยทั้ง
0: น
1: ั้นเลย
0: แล้วก็บอกว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะโดยขณะที่เพราะวันนี้ตอนช่วงบ่ายใช่ไหมคุณฟังคือฝนมันตกแบบตกหนักอะแล้วก็ฟ้าก็ร้องเนาะโอ้โหฟ้าก็ผ่าอยู่คือผู้ที่รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะก็ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยมุ่งหน้าไปทางแยกรัชโยธินบนสะพานยกระดับแล้วก็จังหวะนั้นแหละค่ะฟ้าเนี่ยมันผ่าลงมาพอดีเลยแล้วก็ผ่าโดนเนี่ยผู้ชายคนนี้แหละที่ขี่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ตอนช่วงที่ผ่าลงมาปุ๊บเนี่ยรถมันก็เสียหลักล้มลงหลังจากเกิดเหตุนะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาก็เข้าไปช่วยก็พบเลยคือเห็นร่องรอยเลยอ่ะว
1: ่
0: าโดนฟ้าผ่าตามร่างกายอ่ะแล้วก
1: ็
0: อาการเนี่ยสาหัสเลยกู้ภัยเขาบอก
1: นะธรรมชาติไม่เลือกสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่โล่งแจ้งนะอันนี้เป็นที่พุกพ่านด้วยนะ
0: แต่ว่าก็มันก็โล่งไง
1: เหรอครับ
0: เพราะมันโล่งมันไม่มีต้นไม้เลยอ่ะพี่สมิธเปลี่ยนประหลาด
1: มีแต่ถนนหนทางครับแล้วก็ตามนะครับอันนั้นอุบัติเหตุนะครับแต่เรื่องของอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับคนคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าชอบนอนนะเด้งนะ
0: ทำไมอ๋อ
1: โอ้โหไปออกกำลังกายในยิม
0: เออแล้ว
1: เผลอหลับหลับยาว7ชั่วโมงอ่ะเด้งนะ
0: โอ้ยจะเหนื่อยขนาดนั้นน่ะ
1: ถ้าขับรถนะครับจากกรุงเทพไปภาคเหนือนะโน่นนะครับเชียงรายเชียงใหม่โน่นเลยเชียงรายไปโน่นเด้งเกือบถึงเชียงรายอ่ะเด้ง
0: โอ้ครับอาจจะถึงเชียงใหม่ถ้าขับไปภาคนะ
1: ผมเห็นภาพนะครับคือผมเปิดดูเด้งนะมันเกิดที่ยิมแห่งหนึ่งนะครับในประเทศจีนครับเพราะว่าผู้ชายคนนึงเริ่มมาออกกำลังกายตามปกติเลยเด้งแต่ก็ปรากฏว่าไปเผลอหลับในบนพื้นระหว่างช่วงวอร์มร่างกายอ่ะโอ้แปลกนะคือขนาดบอบร่างกายนะครับออกกำลังอ่ะพร้อมมาเด้งนะแต่อยู่ๆมาเผลอหลับได้ยังไงนะครับโดยตอนนั้นนะครับยืดกล้ามเนื้อด้วยนะครับปรากฏว่าเขาไม่ได้ถูกรบกวนเป็นเวลาตั้ง7ชั่วโมงครับคือคนเห็นคนออกกำลังกายก็เยอ
0: ะ
1: แต่ไม่ปลุกกระเด้งนะหลับยาว7ชั่วโมง
0: ทำไมจะหลับได้ขนาด
1: นั้นน่ะสิเด้งนะหลักฐานจากไหนครับกล้องวงจรปิดของยิมนั่นเองครับบันทึกภาพได้นะครับว่าหลับไปประมาณสักบ่ายโมง40นะครับนาทีก่อนที่จะตื่นขึ้นมาเป็นเวลา2ทุ่มครึ่งผู้ใช้บริการยิมคนอื่นนะครับแล้วก็พนักงานสังเกตเห็นเขาเหมือนกันแต่เลือกที่จะไม่ปลุกเลยเด้งให้หลับตามสบายแล้วก็มีคนนำเสื่อออกกำลังกายขนาดใหญ่ครับมาคลุมตัว

0: ขาเหมือนกับผ้าห่มเพื่อให้เขาเนี่ยครับรู้สึกว่าสบายขณะที่นอนหลับอ่ะเด้งนะจากนั้นครับภาพก็จะเห็นว่ามีผู้ใช้บริการนะครับมากมากเลยหลายคนนะครับเด้งนะมาแตะที่แขนของเขาอ่ะเอ๊ะว่าเขายังอยู่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะมันผิดปกตินะครับเป็น7ชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นะครับตื่นขึ้นมาเด้งนะเขาก็มองไปรอบๆอย่างงงๆดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือใส่แว่นด้วยนะจากนั้นก็ดึงเสื้อออกแล้วก็ลุกขึ้นเขาหยิบเสื้อแล้วก็รีบเดินเข้าไปจากบริเวณนั้นคาดว่าคงอายเด้งพอดูเวลาแล้ว7ชั่วโมงเป็นไปได้ยังไงนี่นายเห็นไหม
1: คือมันจะหน่วยอะไรขนาดนั้นน่ะแล้วว่าไปก็ดีเนาะที่เขาไม่ปลุกอ่ะอาจจะเป็น
0: ใช่ๆ
1: นั่นเองว่าอาจจะเป็นเพราะเดี๋ยวนี้พวกฟิตเนสทั้งหลายแหละเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงหลายที่มากเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่นะแล้วคนอื่นก็ออกกำลังกายอยู่ให้เขานะเด้งนะเขาก็ไม่ไปไหนเขาก็นอนอยู่งั้นนี่นะแล้วคนอื่นก็เงียบด้วยนะคือเคารพสิทธิ์คนนอนหลับมาเด้งนะดีนะเลย
1: แสดงว่าฟิตเนสดีมาก
0: ไปเลยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ตามนะเขาก็ลูกเสืออายเหมือนกันนะผมเห็นภาพเขาก็นึกขำๆในใจตัวเองนะแต่ภาพของเรานะครับถ้าหลับลึกขนาดนี้สงสัยแล้วครับมันดูดกันชามาแน่เลยใช่ไหมเด้ง
1: มันก็คงมีแหละที่มันน็อกอะแบบง่วงอะฉันง่วงอะ
0: อ
1: ันนี้นี่เขาบอกว่าตอนนี้นะมันกำลังมีเทรนด์ของเล่นน่ะซึ่งอันนี้มันเคยเป็นเทรนด์มาแล้วครั้งหนึ่งที่สวีทนั่นคือสกูชี่สกูชี่ก็คือแบบพวกของเล่นบีบมือที่มันเป็นเหลวแบบดุบหนักดุบหนักในมืออ
0: ่
1: ะ
0: มือ
1: เขาบอกว่ามันจะเป็นเครื่องมือหรือว่าไอเทมในการฮีลใจได้อย่างหนึ่ง
0: โอ้เลยครับ
1: คือมันช่วยในเรื่องของสุขภาพจิตอ่ะ
0: อ
1: สุขภาพจิตยังไงคือเขาบอกว่ามันจะเป็นเครื่องมือบำบัดเครื่องมือบำบัดความเครียดขนาดพกพาสำหรับคนรุ่นใหม่ที่แบบเวลาตัวเองต้องเจอกับไอ้พวกแรงกดดันรอบด้านหลายแหล
0: ่
1: พอได้สัมผัสอะไรที่มันนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มและแบบยุบตัวคืนรูปได้อะไรเงี้ยมันก็เลยช่วยดึงสติได้กลับมา
0: โอ้ทำให้คนมีความสุขนะครับในการระบายเครียด
1: เนี่ยเขาบอกว่ามันเคยฮิตนะที่จะเป็นแบบหนุบหนักหนุบหนัก
0: หนุบหนักข้อสำคัญนะครับมันนุ่มมันหนึบหนับมันอ่อนตัวไปด้วยเดี๋ยวมันกำไปด้วยมันบีบไปด้วยมันจะเต็มจินตนาการไปอย่างอื่นนี่ผมว่านะ
1: นั่นนะพี่สวิต
0: โอ้เด้งตาผมตังโอ้ไม่หลงกลผมเลย
1: มันไรอ่ะนี่ก็บอกตอนนี้คือเขาจะไปซื้อกันที่เขาจะไปซื้อกันที่สำเพ็ง
0: นะครับโอ้
1: เนี่ยถึงนะเนี่ยมันก็จะเป็นเทรนว่าไปมานานเป็นเทรนมานานแล้วนะค
0: ือ
1: เขาจะไปช็อปกันแบบหลังเที่ยงคืน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อเลยนะเห็นไหมเห็นไหม
1: แล้ววันนี้เที่ยงคืนมาแล้วคือคนเขาจะไปเดินช้อปปิ้งซื้อของกันที่นี่แหละที่สำเพ็ง
0: ครับเด้งคงไม่กล้าซื้อมาฝากผมนะครับเผื่อท่านผู้ฟังเห็นใจผมอยากให้ผมได้ดูได้เห็นนะครับ
1: เดี๋ยวมีคุณผู้ฟัง
0: ซื้อมาฝากผมด้วยผมจะได้รายงานข่าวได้ถูกว่าเป็นยังไง
1: ไปแล้วคุณผู้ฟังคะถ้าไอนะต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่นะคะต้องไอเฮิร์บค่ะ
0: ลากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
1: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 6:00 นถึง 20:00 น2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 นถึง 20:00 นทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นข่าวคราวที่เอาเฉพาะที่ออกมาจากทำเนียบรัฐบาลการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นเยอะแล้วนะคะ
1: ครับมากทีเดียวเรื่องสำคัญสำคัญก็เช่นเรื่องรถไฟฟ้าใช่ไหมครับ
2: เรื่องรถไฟฟ้า

0: นะเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องที่จะรวมศูนย์หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของอะไรนะไทย AI Passport นี่ก็สำคัญมากทำท่าว่าฝ่ายค้านจะหยิบไปร้องปปช.ถึงแม้ว่าคุณชัยชลชิดชอบจะโยนให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีซึ่งมีครั้งแรกตั้งแต่มีกระทรวงดีอีมาเนี่ยไปร่วมกับปลัดกระทรวงไปรวบรวมความคิดเห็นใครก
1: ับ
0: ใคร
1: ไปสดับ
0: ไปรวบรวมความคิดเห็นคนที่เขาแสดงความเห็นออกมาเนี่ยแล้วนำมาทบทวนก็
1: ลักษณะเหมือนกับจะถอยๆใช่ไหม
0: ฟอร์มถ้ายึดคำพูดเนี่ยไม่ได้ถอย
1: ดูรูปแบบแล้วคล้ายๆกับจะถอยๆแต่ว่าในทางเป็นจริงท้ายที่สุดแล้วไม่ทราบยังไงแต่กระแสขนาดนี้ดูออกมาก็ไม่ทวนกระแสคุณกันก็แล้วกัน
0: ไม่ทวน
1: ไม่
0: ดีเท่าไหร่คร
1: ับไม่ทวนกระแสไม่ตอบโต้ไม่อะไร
0: สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไล่เลียงมาตั้งแต่เรื่องของคุณอะไรอ่ะคุณศักดิ์สยามชิดชอบมาเรื่องของชนพัฒน์แล้วก็มาเรื่องของ AI Passport แล้วก็คนที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้คนที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีความรู้นะคะแล้วก็เสียงไปในทางเดียวกันหมดเลยแล้วก็ล้วนแล้วแต่เสี่ยงกับการที่จะต้องมีคดีความด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเรื่องที่มติครม.เขาก็จะกรองเรื่องของผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะหรือเรียกกันว่าบัตรคนจนเนี่ยนะก็จะมีเกณฑ์ใหม่แล้วก็จะต้องมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569เช็คเป็นรายบุคคลสกัดคนจนไม่จริงใหม่เห็นว่าไม่ยุ่งยากอะไรหรอกก็เพียงแต่ว่าเข้าไปยืนยันสิทธิ์ของตัวเองแค่นั้นแหละครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตรวจสอบก็จะมีเกณฑ์ใหม่ออกมานะกำหนดเป็น5เกณฑ์ใหม่ตอนนี้ปลัดกระทรวงการคลังก็แถลงอันนี้จะคุยเรื่องอะไรกันก่อนดีฮะขอแทรกนิดนึงนะฮะ
0: เชิญค่ะ
1: คุณอันจำเป็นต้องดูบอลโลกไหม
0: ไม่ดู
1: อ๋อตัวมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่ไหม
0: ดิฉันไม่ดูค่ะ
1: อ๋อไม่ดูเลย
0: ไม่ดู
1: ถ้างั้นผมข้ามข่าวนี้ไปก็แล้วกัน
0: ไม่ดูค่ะ
1: เพราะว่าถ้ายังพอสนใจบ้างผมจะโปรยหัวให้ว่าจับตาบิ๊กดีลแจ๊สเดินหน้าคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก2026
0: แจ๊สคือใครอะคะพลตำรวจเอก
1: คำนวณ
0: เหรอคะ
1: โมโน
0: อ๋อนึกว่าพลตำรวจเอกคำนวณวิทย
1: ์อ๋อนั่นบิ๊กแจ๊สไอ้ที่แจ๊ส
0: เป็นพลตำรวจอะไรนะคะ
1: พลตำรวจโท
0: พลตำรวจโทคำนวณวิทย
1: ์แต่ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโท
0: แจ๊สคือแจสมินถูกไหมคะ
1: แจสมินเดิมชื่อตัวย่อ
0: ก็คือโมโน
1: ซับเขาเรียกแจ๊ส
0: แล้วก็มาทำทีวีดิจิทัลก็คือโมโด
1: ค่ะอะไรพวกโพธารามอ่ะ
0: ดร.ยุทธโพธารามิก
1: โพธารามิกพวกโพธารามนี่แหละครับ
0: ค่ะ
1: นามสกุลโพธารามิกเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นลูกละ
0: เขาซื้อมาได้ในราคา1,500 ล้านอย่างที่ว่าหรือเปล่าคะ
1: เอาดูเนื้อหาก็นิดนึงก็แล้วกันบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยลงบทวิเคราะห์ของแจ๊สหรือบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเมื่อวันนี้ว่าแจ๊สมีแนวโน้มจะเข้าซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับวันพฤหัสนะฮะเป็นต้นไปนะถึง19 กรกฎาคม 2519บางส่วนร่วมกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์คาดว่าอาจใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 688.5 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอในระดับจุดคุ้มทุนในบทวิเคราะห์ยังระบุด้วยว่าถ้าพลาดไม่ได้ถ่ายฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีขึ้นที่สหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาแจ๊สอาจกลายเป็นผู้เสียประโยชน์มากที่สุดเพราะหากแฟนบอลหันไปดูเถื่อนและเลือกใช้ช่องทางผิดกฎหมายในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็อาจลด

0: ราคาของพรีเมียร์ลีกที่ตัวเองมีฐานสมาชิกอยู่ 1.73 ล้านคนและมีรายได้จากค่าสมาชิกราว 3.1 พันล้านบาทเขาจะดึง
1: ในด้าน 1.3 พันล้านบาทนี่แจ๊สเขาได้มีรายได้ตัวนี้อยู่แล้วหรอคะ
0: มีรายได้อยู่แล้วจากการที่เขามีไอเนี้ย
1: มีพรีเมียร์ลีก
0: เพิ่งจะสิ้นสุดฤดูกาลไป
1: ถ้าเขาไปเจรจาคำว่า600ล้านบาทเนี่ยได้ทุกคู่ไหมคะ
0: 688
1: โดยประมาณ
0: บางส่วนใช้คำว่าบางส่วน
1: อ๋อ
0: เขามีแนวโน้มจะเข้าซื้อลิขสิทธิ์บางส่วนร่วมกับพันธมิตรด้วยนะซึ่งถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้าเป็นแจ
1: ๊ส
0: บอกว่าลงพันธมิตรเนี่ยผมก็คิดว่าเป็น AIS เพราะเขาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันทั้งของโมโนกับ AIS Play เนี่ย
1: ค่ะ
0: นะเขาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วก็คนดูไอ้แพลตฟอร์มของ AIS ก็ไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของโมโนได้อะไรต่างเนี่ยเขาอยู่เข้าใจว่าเขาคงจะร่วมทุนกันกับ AIS กับ AIS แล้วก็แจ๊สครับ
1: ค่ะถ้าจับประเด็นอย่างเงี้ยก็หมายความว่าคนที่เป็นลูกค้าเขาเดิมที่จ่าย 1,300 ล้านโดยประมาณเนี่ยก็จะได้ดูอันนี้หรือว่าต้องจ่ายเพิ่มคะ
0: ผมคิดว่าเขาน่าจะปูนบำเหน็จดึงลูกค้าของเขาไว้โดยการให้ดูได้ต่ออ
1: ๋อค่ะ
0: คือถ้าคุณเป็นสมาชิกของผมอยู่แล้วนะดูพรีเมียร์อยู่แล้วคุณก็ดูไปเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นสมาชิกผมคุณมาสมัครได้เลย
1: ก็อาจจะได้ฐานลูกค้าใหม่เข้ามา
0: ก็จะได้ฐานลูกค้าใหม่มาเพิ่มแล้วเดี๋ยวก็แปลเป็นดูพรีเมียร์ลีกกันต่อไป
1: มันมีด้วยเหรอคะคนที่ไม่ดูพรีเมียร์ลีกแล้วคอยดูบอลโลกอย่างเดียวในชีวิตอ่ะ4ปีดูทีอ่ะ
0: บางทีไปดูอย่างอื่นไปดูผ่านในผ่านช่องทางอื่น
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นเขายังดูผ่านช่องทางอื่นอยู่ดีไหมคะไม่ต้องเสียเงินนะ
0: ก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่ามีช่องทางอื่นเขากล้าที่จะมา
1: อันนี้เป็น
0: มีบางคนเมื่อวานนี้ผมก็ทานข้าวแล้วก็คุยกับรุ่นลูกรุ่นหลานที่เขาอยู่ในวงการพวกเนี้ยนะ
1: ค่ะ
0: เขาก็บอกนะบอกว่ายังไงก็ต้องมีคนซื้อครับคุณอา
1: ค
0: ่ะเขายืนยันเลยนะเขาอยู่ในวงการทีวีเขาบอกอย่างไรก็ต้องมีคนซื้อครับคุณอาแล้วถ้าไม่ดูครับถ้าไม่ดูอย่างผมเนี่ยผมจะไปดูของอาหรับมันยุ่งยากหน่อยผมฟังไม่รู้เรื่องแต่ผมดูได
1: ้แต่บางคนก็บอกภาษาเขมรก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่อาจจะต้องดูค
0: ่
1: ะ
0: กัมพูชาก็ถึงจะซื้อลิขสิทธิ์มาก็อาจจะมีการสอยกันมา
1: สอยง่ายสอยใกล้กว่าด้วย
0: แต่ถ้าเลือดรักชาติมากก็คงไม่ดูกลัวจะแบบคล้ายๆเสียเชิงดูของเขมร
1: เขาไม่รู้อยู่แล้วเขาจะรู้ได้ไงครับว่าเราดู
0: มันต้องรู้อยู่ในวันค่ำเราสอยมาดูคนไทยมาดูเรามีคนมาแอบถ่ายให้ดูแล้วคงเอาไปล้อเลียนว่ามาขโมยของเราเนี่ยครับ
1: โอเคก็เป็นเรื่องธุรกิจที่เขาคำนวณแล้วเขาได้กำไรเขาก็ลงทุนดีแล้วล่ะค่ะใครอยากดูก็ไปเสียเงินด
0: ู
1: เพราะว่าอย่างที่ฉันไม่ดูก็ไม่ควรเอางบประมาณของที่เรียนเสียภาษีไปซื้อ
0: เขาเป็นเรื่องธุรกิจไปก็โอเคต่อไปผมคิดว่าสมัยต่อไปก็ในเมื่อไม่ต้องเป็นฟรีทีวีแล้วก็เป็นโมเดลนี้ก็คือใครอยากดูก็จ่ายตังค์ดู
1: ยุติธรรมค่ะ
0: อย่างผมดูพรีเมียร์ลีกผมก็ต้องจ่ายตัง
1: ค์
0: เดือนละ199อะไรเงี้ยผมก็จ่ายทุกเดือนตอนนี้หมดฤดูกาลแล้วเข้าใจผมจะต้องจ่ายต่อ
1: ที่บ้านเนี่ยมีอยู่4คน
0: ครับ
1: มีคนดูอยู่คนเดียวอะค่ะ
0: ก็ไม่ต้องจ่าย
1: ถูกไหม
0: ฮะไม่ต้องดูถ้าคนเดียวไม่คุ้ม
1: จ้า
0: ครับเอาเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่

0: ค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: กับคุณต่อครับคุณต่อครับ
3: ขออนุญาตทักทายแฟนแฟนประจำเราเท่านั้นเลยนะคะคุณสุภชัยท่านไม่พูดอะไรมากสวัสดีครับมาทุกวันน่าจะเป็นท่านแรกด้วยคุณเสือนี่ก็ยังนอนไม่หลับนะฮะกาแฟโบราณกับปลาท่องโกเนี่ยค่ะผสมกันก็เลยกลายเป็นเสือนอนไม่หลับเลยนะฮะคุณเล็กคุณไพศาลคุณสมประสงค์ต้องบงซัวไหมเนี่ย
2: มีทั้งคุณเล็กมีทั้งคุณไพศาลด้วยฮะแฟนรายการ
3: มีทั้งเล็กทั้งคุณไพศาลคุณสมประสงค์อยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะบอกว่า19องศาเซลเซียสที่นั่น
2: เขาบอกขึ้นมีโดนขึ้นความร้อนไม่มีปัญหาใช่ไหมซาสิก้าสบายสบาย
3: อิตาลีค่ะอิตาลีที่โดน
2: ตอนนี้ไปอิตาลีละ
3: อิตาลีโดนหนักมากคุณสมศักดิ์คุณติดพรคุณอ้อยนะคะทุกวันเลยขอบคุณมากคุณบุษบาคุณนงคุณนงอยู่พิษณุโลกนี่คุณนงเดี๋ยวพวกพี่สุวิทย์กับพี่เคิร์กสงฤทธิ์จะยกคนไปเยือนพิษณุโลกนะคะคุณนงอยู่พิษณุโลกค่ะ
2: แวะมาทักทายกันได้
3: เลี้ยงเคยไปคุณดงก็แวะมาทักทายเหมือนกันไปเจอกันที่พระราชวังจันทร์แวะไปทักทายที่พระราชวังจันทร์ค่ะ
2: ค
3: ุณสารนะคะคุณสมประสงค์คุณชลิพรlisten to your morning political comment ใช่ค่ะฟังอยู่ขอบคุณมากค่ะโอเคคุณแอปดีด้วยสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะ
2: ครับแล้วผมพูดถึงข่าวนี้สักนิดดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าคงจะมีคนที่ยินดีกับเรื่องนี้มากนะธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ธุรกิจบัตรเครดิตจะคุมการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นพร้อมจำกัดการเรียกเก็บเฉพาะรายการที่กำหนดหวังลดภาระแก่ประชาชนนะคือออกเป็นประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เลยนะครับเรียกว่าเป็นปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตโดยแก้ไขเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตเพื่อสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปและเพิ่มความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการทางการเงินประกาศดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้นะครับ1มิถุนายน2569โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของธปท.เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอนุมัติธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็คือบังคับใช้ในวันนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับโดยในประกาศนี้ระบุว่าการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสามารถเรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ธปท.กำหนดและต้องไม่เกินอัตรามาตรฐานที่กำหนดไว้โดยมุ่งให้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการจริงลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานเดียวกันในอุตสาหกรรมโดยนอกจากนี้ก็เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้ได้รับบริการที่มีความโปร่งใสสามารถเปรียบเทียบต้นทุนการใช้บริการได้ชัดเจนมากขึ้นและช่วยให้ระบบการคิดค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปก็ทั้งนี้ธนาคารเพื่อไทยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกประกาศดังกล่าวนะครับแต่ยังไม่มีเกณฑ์นะออกมาเป็นตัวเลขเป็นอะไรว่าตกลงเขาปรับออกมาว่ามันจะต้องเท่าไหร่อย่างไรลดลงอย่างไรบ้างนะคงจะเป็นเรื่องที่ดูเป็นเฉพาะ

0: ลงไปอีกที
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะลดหรือไม่ลดก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกับการกดเงินสดออกมาใช้จากบัตรเครดิตค่ะน่ากลัวที่สุด
0: ก็ยังมีคนกล้านะก็ยังมีคนกล้าจริง
1: ๆมากน่ากลัวมาก
0: ดอกเบี้ยมันสูงมากนะค่าธรรมเนียมสูงมากแต่ว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ผมก็เห็นคนไม่ยังกล้า
1: และเป็นสิ่งที่เขาอยากได้มากนะเขาก็จะโทรศัพท์มาตลอดเลยว่าขออนุญาตมีความจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเสนอมาน้องเขาก็โทรมามันเป็นรายได้ที่ดีของเขามากๆเลยนะแล้วเราดีไม่ได้เลย
0: อยากจะขายบัตรอยากจะให
1: ้ให้เรามีวงเงินดอกเบี้ยพิเศษค่ะ
0: อ๋อที่จะกด
1: ในบัตรยังเหลืออยู่เท่านี้นะคะเอาไปใช้ก่อนไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธุรกิจของเขาที่มันได้กำไรจากตรงนี้มากอะค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเรื่องที่คนกรุงเทพก็สนใจมากเพราะมันอยู่ใกล้ตัวแต่คนต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อวานนี้ฟังคุณบรรยงพงษ์พาณิชย์ที่เขาเรียกกันพี่เต่าใช่ไหมฮะ
0: ไปพูดที่ไหน
1: พูดที่ไทย PBS เพื่อคุณสุทธิชัยหยุ่นพูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
0: เห็นอยู่
1: พูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันประเด็นดีๆนะคะเนื้อหาท่านก็ดีมากอาจจะมีแบบสมบทอะไรบ้างก็โอเคได้ทรดฟังก็เพลินดีเหมือนกัน
0: ถ้าไม่มีก็ไม่ใช่คุณบรรยง
1: เป็นนี้ได้แล้วใช่ไหม
0: เป็น
1: ที่ต้อง
0: หมาย
1: การ
0: ช้า
1: ก็หมายการช้า
0: ครับ
1: ก็โอเคว่าเดี๋ยวนี้ทีวีเราก็เปิดกว้าง
0: สมัยก่อนก็จะเป็นอุจจระวัวเดี๋ยวนี้ก็ภาษาไทย
1: เป็นภาษาอังกฤษได้แล้วฮะ
0: สมัยก่อนก็จะเป็นอุจจระวัวคุยกันไปก็จะอุจจระวัวล่วงเต็มหมดครับ
1: โอ้ยชิดอ๋อเป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้สไตล์
1: คนเยอะเมื่อวานนี้ก็คือว่าเขาก็คุยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็พูดบอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้เรื่องการทุจริตเพราะว่าคนเนี่ยไม่รู้สึกว่าเงินที่ทุจริตไปมันเป็นเงินของเราไอ้คำว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันคือเรามันคือเงินของเราคุณไม่รู้สึกว่าเป็นเงินของเรามันก็เลยแก้ปัญหากันไม่ได้นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าแต่การจัดการให้รถไฟฟ้ามารวมกันและมีกองทุนเนี่ยสุดท้ายเขาจะต้องตั้งงบประมาณไปหรือเปล่าแล้วงบประมาณที่กรุงเทพใช้เนี่ยมันคือเงินของคุณ
0: ของทุกคน
1: ทุกคนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าต้องสนใจค่ะข่าวออกมาตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะไล่ว่าวันนี้ในครม.จะมีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะประชุมกันข่าวหนึ่งที่เขียนตอนเช้าแล้วก็สร้างความฮือฮามากก็คือว่ามีรายงานข่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักการโอนสิทธิบริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายฟังน่ากลัวนะฮะทุกสีทุกสายเลยค่ะมาอยู่ภายใต้การกำกับการ
0: ดูแล
1: ของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เอามาหมดเลยทั้งที่ได้กำไรทั้งที่ขาดทุนทั้งของเอกชนทั้งของกทม.เอามาหมดของรฟท.ก็เอามาเพื่อรองรับนโยบายรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันแล้วก็ข่าวน่ากลัวมากเขียนว่าเป้าหมายเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่1มกราคมปี70ก็คืออีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยติ่งท้ายบอกว่าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนอีกต่างหากในหน้าที่ในศาล
0: ครับ
1: เรียนก็เลยคิดว่าเอางั้นเลยเหรอไม่ว่ากำไรขาดทุนของใครเอามารวมกันแล้วเอาไงล่ะเนี่ยจะไปซื้อเขาเท่าไหร่แล้วต้องจ้างเขาบริหารต่อหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามันขาดทุนจะไปเอาเงินที่ไหนมาเป็นกองทุนและกองทุนอันนี้ใครจะลงขันไอ้กองทุนเนี่ยมันต้องได้กำไรไอ้กองทุนที่เห็นว่าขาดทุนชัดๆเนี่ยใครจะมาซื้อเนี่ยก็คิดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปอ่านบทความของดร.สามารถราชพลสิทธิ์ซึ่งก็เวลาที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งสาธารณะเนี่ยเราก็จะไปอ่านคอมเมนต์ของดร.สามารถราชพลสิทธิ์เขียนใน Facebook ก็จับตาว่าถ้าคิดอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะเสียหายมีอะไรบ้างที่เป็นไปได้และทางที่มันควรเป็นคืออะไรอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าพอตกตอนเย็นมาปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณอะไรอังคะสกุลเกียรติคุณสิริพงษ
0: ์สิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่ดูเรื่องระบบราง
1: ใช่ค่ะพาดหัวของกรุงเทพธุรกิจใช้คำว่าคมนาคมล้มโครงการรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันค่ะคมนาคมล้มรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันเ

0: แผนทำ 17-45 บาทต่อเที่ยวซึ่งมันก็จ่ายเพิ่มขึ้นอ่ะแล้วต้องอ่านยาวๆนะคะประเด็นสำคัญก็คือคนที่แถลงข่าวเรื่องนี้คือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมความคืบหน้าเรื่องนี้รัฐบาลได้พิจารณาแล้วว่าโครงการนี้จะสามารถทำได้เฉพาะส่วนของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนคลองบางไผ่เนื่องจากเป็นโครงการรถไฟฟ้าของรัฐ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ไม่ใช่เรื่องใหม่ทำอยู่แล้วทำมาแต่สมัย
1: ที่คุณสุริยะเขาสั่งให้เหลือ20บาทนะ
0: อันนี้ทำอยู่แล้วทำมาก่อนรัฐบาลนี้แล้ว
1: ใช
0: ่ก็แค่ต่ออายุไปเรื่อยๆเท่านั้นเอง
1: 40บาททุกสายที่จะซื้อคืนอันนี้ก็เป็นนโยบายเก่านะเพียงแต่ว่าครม.ของคุณอนุทินเนี่ยเขาล้มอันนั้นหมดเลยมันตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยของคุณเศรษฐาคุณแพทองธารเนี่ยนโยบายเนี่ย40บาททุกสีทุกสายเนี่ยแล้วก็จะให้รฟม.ไปซื้ออันนั้นหมดรวมเลยเนี่ยทุกอย่างมันเดินหน้ามาจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณจะทำของใหม่เนี่ยคุณต้องล้มของเก่านี่ก่อนเพราะว่ามันผ่านมติครม.ไปแล้ว
0: จำได้ไหมคะว่าตั้งแต่คุณสุริยะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยนู้น
1: อ
0: ่ะคุณสุริยะพูดเรื่องจะเก็บเงินรถเข้าพื้นที่อย่างเช่นสีลม
1: ใช่เอามาใส่กองทุน
0: แล้วจะเอาเงินมาใส่กองทุนปรากฏก็มีคนเรียกว่าด่าก็ได้หลังจากนั้นก็เงียบไม่พูดอีกเลยบอกไปตั้งคณะกรรมการศึกษาแล้วก็ผ่านไปเลือกตั้งใหม่แล้ววันนี้ไม่มีคำพูดนี้ออกอีกเลยว่าจะเก็บเงินที่ผ่านเข้าไปในพื้นที่บางพื้นที่เพื่อเอาเงินมาจ่ายเข้ากองทุนแต่พูดเรื่องที่จะมีกองทุนและเอาเงินไปซัพพอร์ตอ่ะแต่นี่เรื่องมันเปลี่ยนแล้วนะคะนโยบายโครงการรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันให้เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าทุกสีภายในปี70คุณสิริพงษ์ยอมรับว่ายังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ต้องล้มไปเลยค่ะเนื่องจากกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาเจรจากับภาคเอกชนเพื่อแก้ไขสัญญาสัมปทานเพราะฉะนั้นรัฐบาลเตรียมเสนอให้ครม.อนุมัติดำเนินโครงการปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าร่วมให้ใช้ราคา 17-45 บาทต่อเที่ยว
1: นี่เป็นนโยบายใหม่ละเป็นนโยบายของรัฐบาลคุณอนุทินละ
0: ทีนี้ถามว่าทำไม
1: นโยบายเดิมของพรรคเพื่อไทยเข้าไป
0: 40บาทตลอดทั้งวันลืมไปล้มไปเลยจะเป็น17บาทถึง45บาทต่อเที่ยว
1: แล้วไม่ต้องเจรจาซื้อคืนสัมปทาน
0: เดินทางเชื่อมต่อรถไฟกี่สายก็ได้ส่วนต่างค่าโดยสารนอกเหนือจากนั้นรัฐบาลจะจ่ายชดเชยคืนให้ประชาชนแนวทางนี้ง่ายไม่ต้องไปแก้สัญญาสัมปทานเพราะเอกชนยังคงได้รับรายได้เท่าเดิมแทนที่จะ65บาทปกติเดียนเนี่ยสมมติจะเข้าไปถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยจ่ายเบ็ดเสร็จ65บาทปรากฏเดียนจ่ายแค่45บาทอีก20บาทรัฐบาลจ่ายให้ค่ะถามว่าแล้วทำไมเป็น17ถึง45มันเป็นราคาที่กระทรวงประเมินแล้วว่าจะไม่กระทบต่อภาระเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมากนักแล้วก็คาดว่าเงินอุดหนุนที่จะนำมาดำเนินโครงการนี้จะมาจากกองทุนตั๋วร่วมและรายได้สะสมจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอ้าวจะใช้เงินของรฟม.เขาอีกแล้วค่ะพี่ไพศาล
1: ได
0: ้ข่าวว่าเขาก็ต่อต้านอยู่ไม่ใช่หรอคะอยู่ๆไปใช้เงินเขาอะค่ะ
1: แล้วก็รัฐมนตรีเขาชอบทำตามกฎหมายได้โอเค
0: ได้ยินเขาต่อต้านอยู่นะพนักงานเขาอะ
1: ไอ้อะไรนะโครงการอะไร Thailand AI Passport นี่ก็ยังไปเอาเงินกองทุนอะไรมาไม่เหรอ
0: กองทุนดี
1: เป็นกองทุนของดีก็
0: ประเมินว่าใช้เงินอุดหนุนครั้งเนี้ย
1: เขาเหลืออยู่แค่ 1,600 พอดีนะเรากับรู้ว่าเขาอยู่พันเขามี 1,600 เอาหมดเลย
0: แล้วหาออกมาได้5ล้านด้วยประเมินใช้เงินอุดหนุนครั้งเนี้ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี
1: นะ 4,000 ล้าน
0: แล้วโครงการจะเริ่มได้ทันทีในปี2,570เลยค่ะกระทรวงจะเสนอโครงการ17บาทถึง45บาทเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในสัปดาห์หน้าหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปศึกษารายละเอียดเพื่อกลับมาเสนอครม.เห็นชอบและเริ่มกำหนดใช้ราคานี
1: ้
0: ถามว่าแล้วมันทำไมต้องเป็น17ถึง45เพราะว่ามันเคยมีการศึกษามาค่ะแหล่งข่าวบอกว่าเป็นเกณฑ์ราคาที่คำนวณมาจากพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเดินทางใน

0: กรอบราคาค่าโดยสาร 17-45 บาทก็เลยคิดว่าเอาเท่านี้แหละมันจะไม่เป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องหาเงินมาอุดหนุนมากนะแต่ยอมรับว่ามันก็แพงกว่า40บาททั้งวันทุกสายทีนี้เวลาที่เราจ่ายเกิน45บาทต่อเที่ยวเนี่ยจ่ายยังไงคืนยังไงเขาคิดคร่าวๆอย่างนี้นะคะก็คือว่าประชาชนที่จะรับสิทธิ์ต้องเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องแตะจ่ายผ่านบัตร EMV Contactless บัตรเดบิต Visa Mastercard Union Pay ที่มีสัญลักษณ์ EMV Contactless เอาเป็นว่าเรารับทราบตรงนี้ไว้ก็แล้วกันรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปดูเอาว่าบัตรนี้เป็นบัตรจะใช้อะไรยังไงกับสายไหนเดี๋ยวไปว่ากันหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารคืนให้กับบัตร EMV ภายใน3วันทำการก็คือเขาจะจ่ายคืนให้เจ้าของโครงการค่ะพี่ไพศาลเราจ่ายแค่นั้นส่วนที่เกิน20บาทภายใน3วันกองทุนไปจ่ายให้กับผู้ให้บริการแบบนั้นอันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายไม่เป็นภาระไม่ต้องไปหาเงินก้อนใหญ่เพื่อไปซื้อสัมปทานไม่ต้องเจรจา
1: 17ถึง45นี่คือเป็นตั๋วร่วมเลยใช่ไหม
0: ทั้งหมดทุกสายค่ะ
1: เราจะไปกี่สายก็แตะครั้งแรกก็มาเข้ามา17แล้วก็สุดสายก็คือ45บาทนะจะนั่งรถBTS ไปต่อ MRT อะไรก็แล้วแต่นะใช่ไหมฮะเป็นตั๋วร่วมเลยนะใช่ไหม
0: ครอบคลุมการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายพร้อมยกเลิกการจัดเก็บค่าแรกเข้าระบบรถไฟฟ้าที่ซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นใช่ค่ะ
1: งั้นโอเคเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าเรานั่ง BTS เราออกแบบ BTS เราก็ต้องมาแตะใหม่เข้ารถใต้ดินก็จะต้องมาเริ่มจ่ายค่าแรกเข้าครั้งอีกครั้งหนึ่งของรถใต้ดินแล้วก็เสียตามราคารถใต้ดินต่อไปครับ
0: อันนี้ง่ายเป็นไปได้แต่เดี๋ยวพักก่อนมาคุยกันว่าแล้วเงินต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ค่ะ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับคุณอันครับคุณต่อครับ
0: ค่ะเมื่อกี้นี้ทิ้งท้ายไว้ว่ามาดูว่าใช้เงินเท่าไหร่จริงๆก็บอกไปแล้วล่ะว่าใช้ประมาณ
1: 4,000 บาท
0: ต่อปีแต่ทีนี้เนี่ยพี่วิสารจัดงบประมาณไปจ่ายเลยใช่ไหมคะ4,000 ล้านอ่ะ
1: เขาจะใช้กองทุนตั๋วร่วมแต่ผมกำลังจะดูว่าแล้วเงินของกองทุนตั๋วร่วมเนี่ยมันมาจากไหนบ้าง
0: ก็เอามาจากรฟมค่ะ
1: รฟม
0: ที่เขามีเงินอยู่อ่ะ
1: แล้วเงินเขาจะมีทุกปีอ่ะจากค่าสัมปทานค่าอะไรพวกนี้เขาเหรออื
0: มต้องเคลียร์ตรงนี้แหละที่ฉันคิดว่า
1: เพราะว่ารฟมเขามีรายได้จากอะไรยังไง
0: โครงการนี้มาจากกองทุนตั๋วร่วมและรายได้สะสมจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะ
1: รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่รฟมทำสายสีม่วงมาขับคุมอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่มีกำไรที่จะเข้ารฟมนะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมก็เอาเป็นว่า17ถึง45เนี่ยก็จะไม่ต้องทำให้เอกชนผู้เดินรถเขาต้องชักเนื้อคือของเขาเนี่ยเคยมีรายได้เท่าไหร่ก็เคยเก็บถึงสูงสุด65บาทใช่ไหมสายเขาใช่ไหม
0: แล้วก็เท่าเดิม
1: ก็ได้เท่าเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าของประชาชนเนี่ยรัฐบาลเขาจะกองทุนจ่ายชดเชยให้เอาบัตรเนี่ยไปแตะ

เสร็จแล้วเดี๋ยวกองทุนมันจะใส่กลับมาที่ของประชาชนนั่นน่ะสมมติว่าคุณจ่ายไป65มันจะกลับมาให้เหลือแค่45บาทสูงสุดไม่ต้องเอาไปชดเชยนั่นน่ะเพราะว่าสิ่งที่แตะในบัตรนะจ่ายตามราคาจริงที่คุณต้องจ่ายตามราคาของเอกชนเขาอยู่แล้วในบัตรนั้นนะเช่น65ก็คือคุณจ่าย65นั่นแหละแต่ภายใน3วันรัฐบาลเขาจะเอาเงินจากกองทุน

0: ดส่วนเกิน45บาทเนี่ยออกไปทำให้คุณจ่ายจริงแค่45บาทสูงสุดเนี่ยแล้วเท่าที่อ่านดูนะหลักก็จะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่ายังสงสัยอยู่ว่าเงินที่จะเข้ามาในกองทุนตั๋วร่วมเนี่ยซึ่งจะต้องใช้ปีละ 4,000 กว่าบาทมาอุดหนุน
1: 4,000 ล้าน
0: ค่า 4,000 ล้านเนี่ยนะ 4,000 ล้านบาทเนี่ยจะเอามาจากรายได้ส่วนไหนของรฟม.เอามาจากรฟม.เนี่ยแน่นอนละแต่รฟม.เนี่ยเขาจะเอาเงินจากส่วนไหนมาจ่ายให้ทุกปีทุกปีปีละ 4,000 ล้าน 4,000 ล้าน
1: ในที่สุดแล้วน่าจะต้องตั้งงบประมาณนี่แหละค่ะเป็นปกอ่ะค่ะก็แนะนำว่าให้ตัดจากงบสวัสดิการสสในพวกกองทุน
0: ช่วยพอเนี่ยควรจะต้องตัดตัดแต่ว่าไอ้พวกอะไรโควต้าลดประจำตำแหน่งของพวกองค์กรอิสระแล้วสวัสดิการอะไรขององค์กรอิสระด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะใช้กันมือเติบอยู่กันนะครับ
1: เขาใช้ซีรีส์อะไรกันแล้วคะตอนนี้เอสกันหมดแล้วมั้งคะองค์กร
0: ไอ้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นผู้บริหารนี่ก็ระดับลดแบบสุดยอด
1: มาก
0: ๆแต่ทกสล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ผมได้ทราบมาว่าเขาเปลี่ยน
1: รถธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
0: ์ทกสเขาเปลี่ยนรถทั้งหมดของเขาเลยนะเป็นรถ
1: ไฟฟ้าย
0: ี่ห้อสันเจิ้น
1: ชื่อสันเจิ้นเลยเหรอ
0: ไม่ใช่ BYD ป่านว่าอยู่สันเจิ้นผมรับเรียก BYD ผมเรียกรถสันเจิ้นถ้าบอกรถสันเจิ้นรู้กัน BYD เขาประมูลจาก BYD ใช้รถเปลี่ยนรถประจำตำแหน่งทุกตำแหน่งเลยเป็นรถEV ของ BYD หมดเห็นว่าเป็นร้อยๆคันกันนะที่เขาเปลี่ยนยกแผงเลย
1: ดิฉันก็ไม่รู้ว่าพัฒนาการของรถประจำตำแหน่งในหน่วยราชการที่มันขึ้นมาระดับไฮคลาสสุดๆเนี่ยมันพัฒนาการมาตอนไหนเพราะว่าตอนที่ฉันเข้ามาทำข่าวแรกๆนะคะพี่ไพศาลขนาดผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดน่ะยังใช้ Toyota Crown เลยค่ะใช่ไหมคะพี่ไพศาล Toyota Crown จริงๆ Big Jot Bigพลเอกชวลิตเลยเนี่ยบิ๊กสุนี่ก็เป็นกันโตโยต้าคราวทั้งนั้นเลยค่ะ
0: ครับ
1: ยังไม่มีรถยุโรปเลยนะคะตอนนั้นเราถือว่าเราก็พัฒนาการเรื่องรถประจำตำแหน่งกันมาไกลเหมือนกันค่ะ
0: นะ
1: ค่ะก็ข่าวนี้ก็แล้วกันพัฒนาการของข่าวเมื่อกี้นี้พัฒนาการของรถประจำตำแหน่งพัฒนาการของข่าวเนี่ยนะคะวันที่30พฤษภาคม
0: นี่เขาบอกแล้วฮะเนี่ยนโยบาย17ถึง45บาทนี้จะนำเงินชดเชยมาจากกองทุนตั๋วร่วมเพื่อจ่ายคืนให้กับประชาชนซึ่งกองทุนตั๋วร่วมนี้ในปีแรกจะนำเงินประเดิมมาจากการเสนอขอครม.เพื่อใช้งบประมาณปี2570เข้ามาเป็นเงินประเดิมในกองทุนรวมทั้งในปีต่อๆไปหากว่าเงินในกองทุนตั๋วร่วมไม่พอกับการชดเชยก็จะต้องเสนอของบประมาณในปีนั้นๆเป็นปีๆไป
1: มันง่ายพี่เอกสารค่ะ
0: ยังไงก็งง
1: ก็เอาภาษีเราไปจ่ายค่ารถ
0: ใช่ใช่ใช่
1: จะ GDP 5 GDP 8 GDP 2 GDP 3 GDP เท่าไหร่เงินในกระเป๋าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ต้องหามาจ่ายค่ารถให้ประชาชนให้ได
0: ้
1: ตามนั้นนะคะ
0: เดี๋ยวก็มาถ้าเปิดรับฟังก็คงจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเพราะว่าภาษีมันเป็นของทุกคนทั้งประเทศไทยแต่รถที่ให้บริการเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่ในเมืองปริมณฑลใช่มั้ยที่ได้ใช้ประโยชน์คนต่างจังหวัดก็ใช้บ้างถ้าเข้ามาแต่ว่าก็เป็นครั้งคราวตอนนี้ถ้าเขาไม่ติดใจก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเขาติดใจเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียงท้วงติงได้ซึ่งรัฐบาลก็ต้องรับฟังนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเงินกันทั้งนั้นครับ
1: เมื่อวันที่30พฤษภาคมก็คือเมื่อวันเสาร์เนี่ยหนังสือพิมพ์วันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่ยนะคะเพราะมันตีหนึ่งบรรดาสื่อออนไลน์ยังพาดหัวอย่างนี้อยู่เลยว่าชัยชนกลุยต่อโครงการไทย AI ลั่นพร้อมให้คุยปรากฏพอลั่นพร้อมให้คุยเขาก็คุยจริงๆคุยแหลกคุยลานเลยนะคะยันไม่ชะลอโครงการไทย AI Passport

0: คลั่งใครจะตรวจสอบทำได้ทันทีชี้ว่าถ้าหากช้าประเทศไทยเสียโอกาสส่วนปลัดดีอีโต้เลยค่ะเร่งรัดทำตามขั้นตอนเผยเตรียมขยายเฟส2ด้วยนะแล้วก็เตรียมของงบปี70ด้วยนี่คือข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นอีกช็อตนึงแล้วล่ะค่ะพี่ไพศาลคุณชัยชนกเนี่ยบอกว่าให้ไปรับฟังความคิดเห็นใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็โยนให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE กับปลัดกระทรวง DE ค่ะไปรวบรวมความคิดความเห็นถ้าจะเอาสื่อแบบสุภาพหน่อยอ่ะเขาก็จะบอกว่าชัยชนกเผยจอปัด TOR โครงการ AI Passport สั่งรัฐมนตรีช่วย DE กับปลัดไปรวบรวมความคิดเห็นค่ะพี่ไพศาล
1: อ
0: ันนี้คือสื่อหลักๆนะคะที่เขาเขียนแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ดูสื่อหลักๆแล้วก็ดูตามพวกเว็บเพจต่างๆหรือว่า Facebook เนี่ยเสียงของคุณชัยชนกที่แถลงชี้แจงในสภาเป็นภาษาอังกฤษคำทุกคำแทบทั้งหมดเลยอ่ะถูกเอาไปล้อเลียนเละเทะมากเลยค่ะพี่ไพศาลพี่ไพศาลได้เห็นไหมคะ
2: ไม่ได้เห็นใช้คำทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนะ
0: ทั้งติ๊กต็อกทั้งอะไรต่อไม่อะไรก็ถ้าจะบอกว่า
2: จุดล้อเลียนในติ๊กต็อกอะไรพวกนี้เหรอ
0: เขาก็เอาเสียงแกนั่นแหละที่พูดในสภาผมไม่คิดว่าผมจะต้องมาเถียงแบบนี้เลยมันเป็นเรื่องอะไรต่อไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษพูดคำไทยน้อยกว่าคำภาษาอังกฤษนะคะ
2: เราต้องเรียนนอกแล้วใช้เรียนอยู่ที่อังกฤษนานนี่ใช่ไหม
0: เรียนก็ถึงอะไรอ่ะไป8ขวบเรียนจบปริญญาตรีอะค่ะคุณอภิสิทธ
2: ิ์เข้าที่ทราบว่าคุณเนวินก็ไปซื้อบ้านเพราะว่าคุณเคยไปเดินที่ลอนดอนเขาบอกว่าอันนี้บ้านเสนานอันนี้บ้านคุณเนวินอันนี้บ้านอันนี้บ้านผลเอกอะไร
0: โอ้ทหารเขาไม่ซื้อกันนะ
2: มีพวกผมเขาอยู่ที่ลอนดอนเขาไล
0: ่คุณอภิสิทธิ์น่ะจบป.7ที่สาธิตจุฬาอายุเท่าไหร่คะสมัยก่อนป.7 13
2: ป.7
0: แล้วก็ไปเรียนที่อังกฤษจบปริญญาโทคุณอภิสิทธิ์ไม่เห็นพูดแบบ
2: ภ
0: าษาอังกฤษอะไรแบบนี้เลยนะ
2: คุณพ่อก็ไปอยู่ที่
0: คุณหมอทศิษย์ด้วยใช่ไหม
2: คุณหมอคุณพ่อไปอยู่ด้วยใช่ไหม
0: ไปทั้งครอบครัวค่ะ
2: คุณพ่อก็ไปทำงานที่นู่นเลย
0: ไปศึกษามั้งไปทั้งครอบครัวยกเว้นคุณแม่ของคุณ
2: พี่สาวของคุณแม่เป็นแม่คุณแม่คุณหมอ
0: แม่คุณแม่ของคุณพริกรชลศิลป์เนี่ยคือพี่สาวแท้ๆของคุณอภิสิทธิ์
2: ใช่ใช
0: ่แต่ตอนที่ไปอังกฤษเนี่ยไม่ได้เอาคุณแม่ของคุณพริกไปให้คุณลุงคุณป้าเรียนอยู่เมืองไทยค่ะ
2: จบแต่จบหมอนะพี่สาวจบหมอนะ
0: เป็นหมอเป็นหมอค่ะ
2: คุณพ่อก็เป็นหมอคุณผลิตเนี่ย
0: ค่ะ
2: คุณพ่อเป็นหมอคุณแม่เป็นหมอ
0: ค่ะก็เพียงแต่ว่าจะเรียนให้ทราบว่า
2: น้องสาวคนเล็กของคุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่เขียนหนังสือนะความสุขของกะทินี
0: ่งามพันธุ์ไม่ใช่ชีว
2: ะงามพันธุ์โอเคอ่ะครับต่อฮะเชิญนะ
0: ค่ะก็เพียงแต่จะบอกว่าคุณชัยชนก
2: โดนล้อเลียน
0: ต้องปรับเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีคนที่เขาเรียนอังกฤษกันตลอดชีวิตกันเยอะแยะเขาก็ไม่พูดขนาดนั้นนะคะแล้วพอคุณชัยชนกไปพูดแบบนั้นมันไม่ได้ว้าวอะไรอย่างนั้นนะแต่มันถูกล้อเลียนซะมากกว่าเพราะคนอื่นเขาก็จบอังกฤษกันเยอะแยะเรียนกันได้เด็กๆก็มากอ่ะก็ไม่มีใครที่เขาจะใช้ภาษาอังกฤษอะไรกันแบบนั้นในสภาค่ะแล้วสุดท้ายก็วันนี้ถ้าเรียนคิดก็คือเรียกว่าถอยก็ได้นะคะ
2: ก็ดูคล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าโยนไปเพื่อไม่ให้เสียเชิงก็โยนไปให้คุณแนนใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีช่วย
0: รัฐมนตรีช่วยซึ่งตั้งแต่มีกระทรวงนี้มาไม่เคยมีรัฐมนตรีช่วยค่ะพี่อาจารย
2: ์ก็คุณแนนมาเป็นรัฐมนตรีช่วยน่าจะคนแรกของกระทรวงดีนี่แหละ
0: แล้วก็ปลัดกระทรวง DE ก็ต้องนั่นแหละสองคนไปช่วยกันหาทางลงก็แล้วกันเมื่อวานนี้ได้ฟังคุณภาวุฒิวิทยาพานุใช่ไหมฮะที่เมื่อก่อนเขาทำตลาด .com แล้วทุกวันนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะเขาพูดประมาณชั่วโมงหนึ่งกับรายการโทรทัศน์มันทุกจุดเลยนะพี่ไพศาลที่ถ้าสมมติว่าคุณชัยชนกจะเดินหน้าต่อเนี่ยทุกจุดในทีโอในสิ่งที่

0: คุณทำเนี่ยมันต้องแก้หมดเลยค่ะอย่างเช่นอะไรไหมคะรายละเอียดคือถ้าไม่ใช่คนที่มีความรู้จะจับไม่ได้เลยก็คือที่บอกว่า5ล้านคนแล้วถามว่าใน5ล้านคนเนี่ยเข้าไปใช้พร้อมกันทีเดียวได้ไหมไม่ได้นะพี่เดชาน
1: มันได้เป็นหลักร้อยคนใน
0: 1วินาทีเนี่ย
1: 1วินาที
0: ใช้ได้แค่100กว่าคนแล้วเวลาที่เราบอกว่า 1,500 ล้านหรือ 1,600 ล้านเนี่ยเขาจะไม่จ่ายให้บริษัทเนี่ย 1,500 ล้านจริงแต่เวลาเติมความเร็วเข้าไปให้คนใช้บริการเขาไม่ได้ลงไปที 1,500 ล้านนะยิ่งคนไม่รู้คนใช้น้อยเขายิ่งได้กำไรค่ะแล้วการรองรับก็ไม่ได้รองรับให้คน5ล้านคนเข้าไปใช้พร้อมๆกันด้วยศักยภาพก็ไม่มีถึงขนาดนั้นและ5ล้านคนใช้ใครก็ไม่รู้แล้วถามว่าหลังจากนี้แล้วแล้วทำยังไงจะทำให้คนเนี่ยเข้ามาเยอะๆในบรรดา 1,500 ล้านเนี่ยมีงบในการอบรมสัมมนาแค่100กว่าล้านเองและคนที่อบรมสัมมนาทั้งออนไลน์ทั้งไม่ออนไลน์อยู่แค่ 4,000 คนมีการตั้งข้อสังเกตว่ายิ่งทำให้คนใช้น้อยยิ่งได้กำไรค่ะมันเหมือนกับว่าต้องเติมน้ำมันลงไปให้คนใช้เพื่อให้คนเนี่ยใช้ได้เยอะๆยิ่งคนใช้น้อยก็เติมน้ำมันน้อยยิ่งได้กำไร 1,500 ล้านเหลือๆค่ะแล้วเขาก็บอกว่าคนที่ได้สัมปทานอันนี้ไปที่เหมือนกับว่าได้ไปแล้วเนี่ยเป็นเจ้าเดียวกับเคยจัดอะไรอะแข่งรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะพี่เมย์
1: มอเตอร์จีพีที่บุรีรัมย์
0: ทำไมมีทักษะหลายอย่างมากในขณะที่ประเทศไทยเองแล้วก็เขาพูดว่าอะไรนะประเทศไทยเองเนี่ยกระทรวงไม่สามารถทำสัญญาตรงกับคนที่ให้บริการด้านนี้ได้อู้ปรากฏว่าเขาเปิดออกมาเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาทำสัญญาตรงกันทั้งนั้นเลยค่ะพี่ไพศาลแล้วก็สามารถดีลได้ง่ายๆด้วยจับตรงไหนก็ดูเหมือนจะเป็นประเด็นไปหมดนะคะถ้าหากว่าปรับน้อยยังคิดว่าก็ยังเป็นปัญหาอยู่ค่ะแล้วคนรู้เรื่องนี้เยอะจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่คนจะทำความเข้าใจเลยค่ะส่วนไอซ์รัชนกศรีนอกซึ่งเธอก็ติดอันดับสสฝ่ายค้านยอดนิยมมาตลอดนะคะตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยบอกว่าการใช้ก็ประมาณ 1,600 ล้านบาทหวังว่าอยากให้คุณชัยชนกเนี่ยพับโครงการนี้ไปเลยถึงแม้ว่าต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ชนะโครงการแต่มันคุ้มค่าที่จะรักษาผลประโยชน์ก้อนใหญ่ให้กับประชาชนขอให้พับโครงการนี้โดยด่วนคุณชัยชนกมีอำนาจเต็มอยู่แล้วแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีการเปิดลงทะเบียนเกิดขึ้นทางคณะกรรมการติดตามงบจะเชิญคุณชัยชนกปลัดกระทรวงดีอีผู้บริหารกองทุนดีอีและคนยกร่าง TOR สตง.ปปช.กรมบัญชีกลางมาให้ข้อมูลในวันที่18มิถุนายนนี้ก็จะรู้ว่าตัวเลขควรลงที่ลงทะเบียนเป็นอย่างไรถ้าตัวเลขลงทะเบียนน้อยและมีปัญหาการใช้งานก็เป็นหลักฐานครบถ้วนที่จะยื่นปปช.ในชั้นสืบสวนสอบสวนต่อไปค่ะคุณภาวุฒิพูดว่าโครงการลักษณะเดียวกันเนี่ยมีทำอยู่แล้วใช้งบประมาณแค่200ล้านค่ะพี่อาจารย
1: ์
0: มีคนทำอยู่แล้วใช้แค่200ล้าน
1: ครับ
0: น่าจะเคลื่อนไปได้ยากนะคะเพราะว่าคนที่รู้เรื่องนี้เยอะมากแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้เขาไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เลยเขาให้เหตุผลแล้วเขาเปรียบเทียบให้ข้อมูลค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติด

0: ตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา51นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อครับ
3: คุณดวงบอกว่าเดี๋ยวจะไปดักเจอที่พิษณุโลกนะคะแล้วก็จะเอาขนมตาลวัดโบสถ์ไปฝากด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะเคยได้ชิมและอร่อยขนมตาลวัดโบสถ์วัดโบสถ์ที่อำเภอวัดโบสถ์นะคะแล้วก็เมื่อกี้ท่านผู้ฟังบอกว่าอย่างนี้คุณนิตินัยบอกว่าเคยเข้าไปใน Facebookของชุมชนพวกที่ดูบอลของกัมพูชาและทีนี้ในนั้นก็เสียดสีคนไทยบอกว่าคนไทยรู้ไหมว่าเนี่ยนะกัมพูชาได้ดูบอลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็มีคนสวนบอกว่าอ๋อรู้แล้วล่ะแล้วรู้ด้วยว่าเอาเงินจากไหนไปซื้อลิขสิทธิ์โดนดีดออกมาเลยค่ะโดนดีดออกมาเลย
2: พวกสแกมเมอร์ซื้อให้เลยนะเพราะว่ามันต้องเอามาพนันบอลอะไรกันอีกธุรกิจพนันบอลตามพวกคาสิโนก็ทั้งหลายเป็นเว็บพนันเนี่ยที่เขาโพสเขาอยู่ในกัมพูชานี่นะลูกค้าอยู่ในไทยเยอะไอ้ประเภทที่ไอ้ตัวไอ้ตัวศูนย์เขาอยู่ที่ในกัมพูชานี่นะครับคุณอันเห็นเรื่องที่ไทยพาณิชย์เขาประกาศแผนปรับองค์กรนะ
3: เห็นค่ะจริงๆเขาพูดเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วค่ะที่เอกสารเพราะที่เห็นสื่อเนี่ยเพิ่งเอามาเขียนว่า
2: ปีนี้ถึงปีหน้า2ปี
3: สื่อเนี่ยเพิ่งเอามาเขียนว่าจะลด 3,000 4,000 เขามีประมาณ 10,000 เท่าไหร่นะ 16,000 18,000 จะลด 3,000 4,000 นี่ก็เลยไปไล่ดูข่าวนี้อ๋อคุณกฤตจันโรทกเขาพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเขาทำแผนมาเป็นปีแล้วค่ะ
2: ครับก็สภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ชี้แจงสรุปการประชุมแรงงานสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนผู้บริหารธนาคารกับสภาพแรงงานไทยพาณิชย์โดยมีนายวรวัฒน์สุวคนรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคลเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการภาคและผู้จัดการสายงานต่างๆเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569 14 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกา 25 นาทีมีรายละเอียดสรุปย่อๆดังนี้ธนาคารสรุปการดำเนินการตามแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรได้สรุปจำนวนพนักงานหน่วยงานกลุ่มงานที่ได้ปรับปรุงตามที่ได้หารือร่วมกับสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ตามแผน Mutual Separation Planนะฮะรวมถึงการดำเนินการ work plan and redundancy การพัฒนาคนพนักงานการพัฒนาคนพนักงานและการช่วยเหลือกรณีที่พนักงานไม่ประสงค์ทำงานต่อกับธนาคารเฉพาะกรณีโครงสร้างหน่วยงานถูกยุบควบรวมหรือปิดสาขาเป็นต้นนะแล้วก็การดำเนินการตามแผน SWPนะในเรื่องของอัตรากำลังคาดการสิ้นสุด2526ถึง2527จะมีอัตรากำลังคงเหลือประมาณ 15,000 บวกลบซึ่งผลกระทบที่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นก็คือการเข้ามาทดแทนของเทคโนโลยีรวมถึง AI ยังไม่รวมถึง Virtual Bank ที่กำลังเข้ามาอีกธุร

0: ธุรกิจคู่แข่งกลุ่มธนาคารนะและพนักงาน SCB be with you แผนพัฒนาคนและแหล่งและการหาแหล่งงานรองรับเนี่ยเป็นหัวข้อที่เขาพูดคุยกันนะก็สรุปว่าจะมีการจ้างออกทั้งหมดเนี่ย 3-4,000 คนในปี69ต่อเนื่องปี70 2ปีนี้ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไปดูว่าเอ๊ะมันฉุกระหุกอะไรหรือเปล่านะคะก็ไปเจอตั้งแต่13กันยายนปีที่แล้วอะค่ะคุณกฤตจันทนทกประธานเจ้าที่บริหารของ SCB เขาก็แถลงกับสื่อมวลชนที่เขาใหญ่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มันมีประโยชน์มากเลยค่ะพี่ไพศาลมันทำให้เห็นด้วยว่าเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะต้องปรับองค์กรแล้วก็ทำให้เรารู้เลยว่าจากนี้ไปคนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ก็ตามแหละต้องเรียนรู้เลยค่ะว่าเราจะอยู่ตรงไหนของห่วงโซ่พวกนี้คุณติดแถลงตอนนั้นบอกว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย3เรื่องที่สำคัญคือ1ความไม่แน่นอนของการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกอันนี้ตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนะคะ2ผู้บริโภคหรือลูกค้ามีความเปราะบางมากขึ้นจากหนี้ครัวเรือนทำให้เขาปล่อยสินเชื่อยากการเข้าถึงสินเชื่อมีความท้าทายสูง3การเปลี่ยนแปลงในเชิงมิติการแข่งขันจากการมาของธนาคารไร้สาขาคือ Virtual Bank และความก้าวหน้าของ AI ค่ะพี่ไพศาลเรื่องแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกเรื่องลูกค้าก็อย่างว่ามีหนี้กู้ไม่ได้และ3 AI มาธนาคารก็จะไม่มีสาขาดังนั้นเขาบอกเลยว่าจึงเป็นที่มาสู่3กลยุทธ์ภายใต้บทบาทการแข่งขันที่มีความท้าทาย1เขาต้องเสริมสร้างธุรกิจหลักให้เข้มแข็งเน้นทำธุรกิจที่เชื่อว่าเป็นจุดแข็ง2เรื่องเท่านั้นซึ่งเรียนสะอึกเลยค่ะพี่ไพศาล1ธุรกิจลูกค้าสถาบันทั้งลูกค้าขนาดใหญ่และรายกลางรวมถึงลูกค้ารายย่อยที่ตอบโจทย์เรื่องการบริหารความมั่งคั่ง Wealth Management ไปสู่อนาคต2เรื่องนี้1เสริมสร้างธุรกิจหลักให้เข้มแข็งซึ่งมี2เรื่องคือลูกค้าสถาบันลูกค้าขนาดใหญ่ลูกค้าขนาดกลางและรายย่อยที่ต้องการบริหารความมั่งคั่ง2เรื่องนี้จะเป็น2เรื่องหลักที่ไทยพาณิชย์ทุ่มสรรพกำลังไม่วอกแวกไม่ไปทำร้อยอย่างจะทำแค่2อย่างนี้เท่านั้นเพื่อธนาคารไทยพาณิชย์มีจุดเด่นที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเลยค่ะเพราะเขาวิเคราะห์แล้วไม่มีกำลังซื้อลูกค้าไม่มีกำลังซื้อปล่อยกู้ไม่ได้ความไม่แน่นอนของโลก AI ก็จะมาทุกอย่างดิสรัปต์อะค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นพูดอย่างเงี้ยก็แล้วเขาชัดเจนมากเลยเขาจะทำแค่สองอย่างก
0: ับ
1: ลูกค้าใหญ
0: ่
1: ก
0: ับ
1: ลูกค้าที่มีความมั่งคั่งถึงจะเป็นรายย่อยก็ตามค่ะ
0: นี่ยังเราต่อไป AI มันก็จะจัดรายการแทนเรานะ
1: พูดอย่างเราไม่ได้หรอกพี่มั่นใจ
0: แต่ผมเห็นเนี่ยหนังโฆษณาเขาใจว่าของสสสหรืออะไรไม่รู้เขาเอาพี่ต้อยเศรษฐาศิราฉายา
1: ตกเนี่ยตกใจเลย
0: แล้วก็คุณสรพงษ์ชาตรีแล้วก็คุณ
1: ยอดรัก
0: สลักใจสามคนนะ
1: ขึ้นบิลบอร์ด
0: รถหวานรถมะรถหวานรถเค็มรถมะรถมันอะไรเนี่ย
1: ถือถาดที่เราจะไปใส่บาตรแล้วก็ขึ้นป้ายว่าเวลาจะใส่บาตรอ่ะให้นึกถึงสุขภาพพระบ้างทั้งสามท่านเรียนนั่งคิดถึงเมื่อวานแล้วทั้งสามท่านจากไปด้วยโรคมะเร็งหมดเลยค่ะ
0: อ๋อสามท่านนี้ใช่ไหม
1: น่าจะลำไส้ทั้งหมดด้วย
0: ก็เนี่ยผมเห็นเขาทำได้ขนาดอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวมัน AI มาจัดแทนเราน่าจะทำได้เพราะว่าผมฟังเสียงพี่ต้อยนี่ก็คือเสียงพี่ต้อยชัดๆเลยนะเสียงคุณเศรษฐาเนี่ยAI มันไปคัดมายังไงถึงพูดได้เป็นตามสคริปต์ที่เขาต้องการบทตามโฆษณา
1: ทำงานทุกวันนี้ก็พยายามทำในสิ่งที่ AI ทำไม่ได้ค่ะพยายาม
0: ให้ AI จับทางเราไม่ได
1: ้ AI ทำไม่ได้หรอกกวนๆอะไรอย่างเงี้ย
0: โอเค
1: ค่ะพักกัน
0: แกล้งโง่บ้างอะไรบ้างนะทำเป็นไม่รู
1: ้แกล้งถามจริง AI จะถามพี่ไพศาลได้เหรอ

0: โอเคโอเคพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: การนาฬิกา2นาทีครับ
2: ขอบคุณมากค่ะคุณโรสกับน้องนิตตี้บอกอาต้อยน่าจะจากไปด้วยมะเร็งปอดค่ะขอบคุณมากนะแต่2ท่านเรียนน่าจะพูดถูกนะคะค่ะพี่สังคิดว่าถ้าคุณคอสโมคุณกริตเนาะคุณกริต USA บอก AI จะแทนพวกพี่ไม่ได้หรอกครับเพราะ AI อ่ะต้องป้อนข้อมูลแล้วเวลาพูดอ่ะมันไม่มีฟีลลิ่งแล้ว AI อ่ะมันฉลาดแกงโง่ไม่เป็นแทนที่จะถามให้คนอื่นพูดบ้างอ่ะพูดเองหมด
1: เออต่อยหอยเลย
2: แล้ว AI มันไม่พูดคำว่าหรอคะโอ้พูดช้านะคะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยได้ไหมคะ AI จะพูดว่าเรียนถามพี่ไพศาลว่าอะไรอย่างเงี้ย AI พูดได้หรอคะแล้วรู้ว่าควรจะถามเมื่อไหร่อ่ะ
1: คุณพูดอะไรสิริคุณพูดอะไรใช
2: ่บางอย่างก็ผัดกันพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะเอ๊ะผมกำลังดูผมเห็นข่าวแวบๆว่าวันนี้ปลัดกระทรวงการคลังหลังจากที่แถลงเรื่องเกี่ยวกับมติครม.เรื่องที่จะปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเรายังไม่ได้พูดเลยใช่ไหม5เกณฑ์เนี่ย
2: ยังค่ะ
1: แต่ว่าเอาเดี๋ยวก็มาว่า5เกณฑ์ที่เขาบอกปรับนะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ปลัดต้องชี้แจงว่าไอ้นกกระซิบเนี่ย
2: นกกระจิบนกกระซิบ
1: นกกระซิบนกกระซิบไอ้ที่เป็นแอปที่อยู่ในไอ้ถุงเงินอะไรนั่นแหละที่จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะมันจะรวบรวมยอดขายแล้วมันจะสามารถที่จะประเมินสินค้าตัวไหนขายดีดูเรื่องของกำไรขาดทุนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแม้กระทั่งเช็คเรื่องวัตถุดิบที่อยู่ในสินค้าต่างๆเนี่ยว่าความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุ

0: ดิบสำคัญเป็นอย่างไรควรจะไปซื้อวัตถุดิบช่วงไหนอะไรยังไงเนี่ยมันจะมีการวางแผนทำอะไรมากมายนะหมดแต่คนนี้เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เป็นความหวังดีทั้งกล่าวเนี่ยมันถูกมองและถูกแอบค่อนขอดว่าไอ้อันเนี้ยที่เป็น AI แชทบอทเนี่ยต้องการที่จะมาล้วงรู้ยอดขายของบรรดาผู้ประกอบการเขาหรือเปล่าเพื่อเอาไปดูเรื่องของภาษีต่อไปในอนาคตก็โฆษกรัฐบาลเนี่ยผมก็เห็นมาตอบมา2รอบ3รอบละวันนี้เนี่ยปลัดกระทรวงการคลังต้องมายืนยันอีกว่าไอ้เรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปใช้บริการเอาให้เขาช่วยคำนวณยอดขายในแต่ละวันแล้วก็ดูเทรนด์ดูอะไรต่างๆดูเรื่องต้นทุนดูเรื่องอะไรต่างๆให้เนี่ยจะไม่มีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้กรมสรรพากรเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ประกอบการทั้งหลายที่เข้าร่วมโครงการนะอันนี้เป็นสิ่งที่พยายามชี้แจงโดยโฆษกโดยกระทรวงการคลังเพียงแต่ว่าผมเห็นลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าตราบใดที่เรายังเปลี่ยนทำให้คนที่เขาประกอบการแล้วก็อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีเนี่ยไม่มีความพร้อมหรือไม่มีความยินยอมที่จะเสียภาษีได้นะผมว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมเราโอกาสที่มันจะพัฒนาหรือเติบโตไปอะไรต่างก็ยาก
1: ใจตรงกันแล้วพี่อาจารย
0: ์คนก็ยังคิดว่าทำมากินยังไงก็ต้องไม่อยากมีภาระหรือภาษีกันอยู่เนี่ยนะมันยากมาก
1: ใจตรงกันมากเลยพี่สารคะวันนี้จะมาชวนพี่ไพศาลคุยเรื่องนี้เพราะรู้สึกรับไม่ได้พูดตรงๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ AI พูดไม่ได้ค่ะเราเนี่ยที่เรากำลังคุยกันเนี่ย AI ไม่สามารถทำได้ AI คิดไม่ได้AI ฟังข่าวมาทั้งวัน AI ฟังปลัดกระทรวง AI ฟังรัฐมนตรีพูดว่าจะไม่ไปล้วงลูกเอาข้อมูลไปเก็บภาษีอะ AI คิดไม่ได้หรอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มันใช่เหรอคะที่เราจะต้องรับประกันว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาค้าขายในไทยช่วยไทยพลัสฉันจะไม่ไปตามเก็บภาษีคุณผิดกฎหมายนะคะพี่นายสารคุณมีหน้าที่ต้องไปจัดเก็บภาษีทุกคน
0: ถ้ารายได้คุณถึงหรือว่าผลประกอบการถึง
1: และเมื่อคุณรู้ว่าผลประกอบการเขาถึงคุณไม่ไปเก็บได้ยังไงแล้วคุณยังมารับประกันออกรายการตั้งแต่เช้ายันเย็นว่าฉันจะไม่ไปเก็บภาษีคุณรัชนกไปจัดการเลยอันนี้ไม่ถูกต้องคุณมีหน้าที่ต้องเก็บภาษีคุณต้องไปเก็บ
0: ก็เฉพาะหน้านี่ก็คืออยากให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมโครงการนี้เยอะ
1: ๆมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องสองอย่าง
0: ผู้คนจะได้มาจับจ่ายใช้สอยกันมากๆถ้าไม่มีผู้ค้ามันก็ไม่มีการจับจ่ายใช้สอยมากประโยชน์เฉพาะหน้าคือเป็นอย่างนั้นครับ
1: จิตสำนึกของคนไทยในการเสียภาษีมีปัญหาแต่ต้นตอของปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเห็นบรรดาพวกทุจริตคอร์รัปชันและหมั่นไส้เห็นบรรดาการให้บริการของข้าราชการบางคนที่วางตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตทั้งที่ใช้ภาษีเราไปเป็นเงินเดือนก็รู้สึกไม่พอใจก็ไม่อยากจะเสียภาษีเหมือนกันอันนี้ความรู้สึกของคนส่วนหนึ่งนะคะพี่ไพศาลแต่คุณรู้สึกได้แต่คุณทำไม่ได้ค่ะสองหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เก็บภาษีคุณจะมาเที่ยวเปล่าประกาศว่าไม่เก็บภาษีหรอกเข้ามาขายเถอะอันนี้ไม่ถูกต้องค่ะละเว้นการปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: เรียนเคยมีเรียนประท้วงไม่ซื้อของร้านหนึ่งค่ะพี่ไพศาลก่อนหน้านี้ซื้อประจำหลังจากที่ฉันทราบว่าเขาบ่นว่าเขาโดนย้อนภาษีหลังจากที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งเขาก็บ่นให้พวกเด็กๆในออฟฟิศที่ฉันฟังคือพวกเราซื้อของเขาหมดแหละพี่เชื่อไหมคะว่าปกติคนที่อยู่ตลาดนัดเนี่ยเขาเช่า1แผงวางของอย่างมาก2แผงเขาเช่า5แผง
0: ขายของต่างกันนะ
1: ของกินเขาขายของกินขายของกินทุกอย่างคนอื่นเนี่ยเช่า 1-2 แผงแค่นั้นเขาเช่า5แผงแล้วที่เคยเห็นเขาลงของทีนึงเนี่ยค ือรถตู้

0: ชุดใหญ่ๆอ่ะแล้วฉันก็ถามอุ้ยขายเอาไปขายไหนว่าอ๋อขายที่เนี้ยค่ะพี่สายคิดดูวันนึงเขาขายของรถตู้ทึบทั้งหมดเนี่ยหมดเลยแล้วหลังจากนั้นเขาโดนย้อนภาษีแล้วเขาก็บ่นบอกว่าโอ้โหเขาต้องมาจ่ายนู่นนี่นั่นหลังจากนั้นฉันไม่ซื้ออีกเลยค่ะพี่ไพศาลมันไม่แฟร์พนักงานบริษัทกินเงินเดือนกัน 20,000 เนี่ยยังต้องเสียภาษีเลย 20,000 กว่าบาทหักนู่นหักนี
1: ่
0: ไม่คิดจะจ่ายเลยแล้วฉันคิดว่าหน่วยงานราชการไม่ควรมีคำนี้ค่ะเข้ามาร่วมเหอะไม่ย้อนหลังไม่เก็บภาษีแน่นอนมันเป็นหน้าที่คุณต้องเก็บไม่ใช่มารับประกันว่าคุณจะไม่เก็บภาษีเขา
1: ครับ
0: อ้าวพูดในสิ่งที่ AI ไม่พูดไปแล้วค่ะ
1: โอเคพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้า
0: เดี๋ยวจะตกงานก็เลยต้องพูดอะไรให้มันต่างจาก AI
1: โอเคโอเคพักสักครู่ก่อนครับครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: จัดการรายการ11นาทีครับคุณอันครับ
0: พี่พนิสอนบอกว่าฟังนะต่อไปพวกคุณต้องจัดรายการเองโหพี่ถ้าถึงเวลานั้นนะหนูไม่เอาหรอกกินน้อยใช้น้อยเฉยๆดีกว่าคุณชุสดาบอกว่า AI มันกระแนะกระแหนไม่เป็น
1: อ
0: ย่าไปป้อนข้อมูลมันฝึกกระแนะกระแหนนะ
1: ไม่แน่นะอย่าเพิ่งคอยดูแคลน
0: ซันตาโมนิก้าฟังจากลำปางครับโครงการเย็บก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านอ่ะพลาสขึ้นชามละ5บาทเออเขาประจานกันเยอะนะหลายรายค่ะ
1: อ๋อเออมีคนพูดอยู่เหมือนกันพอเข้าโครงการนี้แล้วอัพราคา
0: คุณอุดมบอกจ่ายแล้วถนนไม่มีหลุมก็อยากจะจ่ายเข้าใจค่ะก็พวกทุจริตคอร์รัปชันให้บริการไม่ดีอะไรเรียนเข้าใจคนที่ไม่อยากจะจ่ายก็ตรงนั้นแต่นั่นเป็นข้ออ้างข้อที่จริงยังไงก็ต้องจ่ายแล้วก็ไปเอาผิดพวกนั้นเป็นพนักงานคุณสัจจิการบอกเป็นพนักงานประจำโดนหักภาษีปีละหลายหมื่นเวลาเจ็บป่วยเขาให้ใช้ประกันสังคมเสียอีกปีละเป็นหมื่นขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้จ่ายภาษีรักษาฟรีด้วยบัตรทองก็ใช่อีกแหละ
1: แล้วมีอันนี้ก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ครับ
0: คุณสัจจิการพูดไม่ครบแถมเงินให้ใช้ฟรีแต่ละวันด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกป่ะถ้าคุณเสียภาษีคุณไม่ได้นะแต่ถ้าคุณไม่สักเซสอะไรเลยในชีวิตคุณได้ค่ะ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เอฟเดี๋ยวเรามีเรื่องที่จะไปเที่ยวกันที่พิษณุโลกสักนิดใช่ไหม
0: เดี๋ยวอ่านตรงนี้จบก่อนเดี๋ยวต่อให้เลยนะคะ
1: ค
0: ุณอิสระชนบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาฉลาดกว่ารัฐอีกไปทำเรื่องอื่นเถอะเขาต้องการการตลาดไปหาตลาดที่เขาคุณบรรยากาศก็บอกว่าเหมือนกันผมก็แบนร้านอร่อยไปร้านหนึ่งนะถูกต้องคุณวรัยลักษณ์บอกว่าท้อใจกับพวกเลี่ยงภาษีทุกแบบจากครอบครัวที่เสียภาษีทุกบาทส่วนคุณกนกระดาก็ชอบที่เรียนพูดเรื่องเลี่ยงภาษี AI ทำไม่ได้ค่ะจริง AI ทำนี้ AI คิดดีได้ป่ะล่ะ บอกว่าคุณนั่นแหละต้องทำหน้าที่ไม่ใช่เที่ยวเป่าประกาศว่าเข้ามาเหอะไม่เก็บภาษีหรอกไม่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวทำหน้าที่ AI ก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: AI บอกว่าอย่างนี้ค่ะกปภ.เข้มมาตรการรับมือฤดูฝน2519ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำเต็มประสิทธิภาพค่ะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เพื่อให้การบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามีประสิทธิภาพโดยสั่งการให้กปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทางด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้กปภ.ยังได้เตรียมแผนช่วยเหลือ

0: และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
0: พักก่อนไหมคะ
1: เราพักไปแล้ว
0: เอาพักแล้วโอเคเนี่ยเรามีอันนี้อันนี้เอไอไม่พลาด
1: เรื่องไปพิษณุโลกฮะเชิญชวนสักนิดหนึ่งใช่ไหมเขามีไหมเขามีให้เราอ๋อหรือมีอันเมื่อกี้นี
0: ้ไม่มีอะค่ะ
1: อ๋อโอเคไม่เป็นไร
0: ค่ะนี้แต่เมื่อวานแหละ
1: ครับ
0: ก็ชวนให้ได้ค่ะไปพิษณุโลกนะคะยังเหลืออีกหนึ่งคันรถบัสที่ยังไม่เต็มไปวันที่3-5 กรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมเดือนหน้านี่แล้วค่ะไปพบกับพี่สุวิทย์สุทธิประภาไปพบกับพี่เคิร์กทรงฤทธิ์พลเงินไปพบกับคุณสุทนนะคะคุณสุทนก็จะคุณสุทนรุ่งธัญลักษณ์เจาะลึกประวัติศาสตร์
1: จัดรายการเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อยู่แล้ว
0: หลายท่านน่ะเคยไปเรียนคิดว่าเคยไปกันแล้วทั้งนั้นแหละแต่หนึ่งก็คือคนไทยไปอ่ะไม่ค่อยได้ฟังคำบรรยายไม่ได้จ้างไกด์บรรยายเราไปวัดพระแก้วหลายครั้งมากมีสักครั้งไหมที่เราจ้างไกด์ไปบรรยายให้เราไม่มีนี่ก็เหมือนกันค่ะเราจะไปพระนครศรีอยุธยาเราจะไปพิษณุโลกเราไม่เคยมีผู้บรรยายนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือคุณอาจจะไปหลายครั้งแต่คุณไม่เคยไปกับพี่เคิร์กทรงฤทธิ์กับพี่สุวิทย์สุทธิประภากับคุณสุพลรุ่งธัญรัตน์และคุณก็ไม่เคยไปกับคนที่ฟังข่าวเหมือนคุณสนใจการเมืองเหมือนคุณไม่เคยค่ะเพราะฉะนั้นเ
1: นี่ย
0: บรรยากาศมันต่างกันนะคะไปได้ไปเลยค่ะตอนนี้เหลือแค่ที่น
1: ั่
0: งสิบที่นั่งสุดท้ายแล้วด้วยค่ะ
1: ที่นั่งสุดท้ายครับ
0: ค่ะเดี๋ยวถ้าสิบที่นั่งสุดท้ายนี้เต็มเดี๋ยวเราจะเปิดอีกบัสหนึ่ง
1: ถ้าไป
0: ไหนไปละ
1: ถ้าไปเป็นคู่ก็เหลือแค่ห้าคู่นะครับแต่ที่ไปอย่างเนี้ยต้องมีเพื่อนไปสักคนหนึ่งเป็นอย่างเนาะ
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่เอกสารในประสบการณ์ดิฉันนะคะคนไปคนเดียวคือคนที่น่ารักที่สุดไม่ใช่คนไปสองคนไม่น่ารักนะคะแต่คนที่ไปคนเดียวเนี่ยคือคนที่เปิดกว้างพร้อมปรับตัวยิ้มยังไงก็ได้น่ารักที่สุดเลยอ่ะไปคนเดียวก็ได้ไปหาข้างหน้า
1: ครับโอเค
0: เพราะว่าบางคนก็ไม่มีเพื่อนจริงๆอ่ะไปเถอะ
1: ค่ะผมเวลาไปครอบครัวก็รู้สึกไปเป็นตัวคนเดียวจริงนะเพราะว่าเขาไปช้อปปิ้งผมก็ชอบต้องไปหาร้านกาแฟนั่นเราช้อปปิ้งผมต้องหาร้านกาแฟนั่งคนเดียว
0: ถ้าพี่ไปสารไปทัวร์นะพี่ไปสารจะไม่เหงาเพราะพี่ไปสารจะมีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ถูกทิ้งเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็โอ้จะสนุกมากเลย
1: เอาคราวนี้มาดูที่วันนี้นะครม.เขาพูดถึงเขาพิจารณาถึงเรื่องหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีการปรับเกณฑ์การพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันและสกัดกั้นผู้ที่จนไม่จริงออกจากระบบนี่วัตถุประสงค์นะฮะคุณรวรนปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าการคัดกรองรอบนี้เนี่ยจะเพิ่ม5เกณฑ์ใหม่ก็คือเกณฑ์เดิมเนี่ยก็ยังยึดอยู่เหมือนเดิมนะครับผู้ที่จะไม่ได้สิทธิ์ประกอบด้วยผู้ต้องขังข้าราชการนักบวชซึ่งกลุ่มใหม่ที่จะเพิ่มเติมมาทั้งหมดอีก5กลุ่มเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะฮะกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาซึ่งถือเป็นผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานอย่างเต็มตัวอันนี้ไม่สามารถถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับสองผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้ไม่ได้นะครับสามผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้นะ ไปซื้อหุ้นไปซื้อพันธบัตรไม่ได้นะครับ

0: 4ผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีเนื่องจากสะท้อนว่ามีทรัพย์สินเพียงพอในการดำรงชีวิตแล้วจึงสามารถซื้อประกันเพื่อสะสมทรัพย์หรือลดหย่อนภาษีได้โดยไม่นับรวมประกันไมโครอินชัวรันประกันภัยภาคบังคับหรือกรณีที่บริษัทนายจ้างเป็นผู้จ่ายให้แล้วก็สุดท้ายครับบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสของผู้นั้นเนี่ยนะฮะที่ถูกบุคคลอื่นนำชื่อของผู้นั้นไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเช่นผู้ที่มีบุตรนำชื่อไปหักอุปการะเลี้ยงดู 30,000 บาทแล้วเนี่ยไม่ได้นะสมมุติเราสูงอายุแล้วแล้วก็ลูกเนี่ยซึ่งเขาทำงานแล้วก็จ่ายภาษีแล้วเขาเอาชื่อเราเนี่ยว่าเขาขอไปหักลดหย่อนภาษีเพื่ออุปการะเราหักลดหย่อนได้ 30,000 เนี่ยตัวเราจะไปยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได
1: ้อ๋ออย่างสมมุติว่าดิฉันใช้ชื่อแม่ว่าเอาบอกอุปการะแม่แล้วก็เลยเอาแม่ไปใส่ลดหย่อนภาษีแม่จะไปขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ไม่ได้เพราะถือว่ามีลูกที่ดูแลอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: ถึงขั้นที่เอาค่าอุปการะเลี้ยงดูไปหักภาษีแล้วแสดงว่าคุณเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาดูแลคุณแม่คุณอยู่แล้ว
1: ทำนองนั้น
0: ปกติกว่ามาอย่างนั้นก็เลยไม่ให้คุณ
1: ตกลงคนที่ไม่ได้เนี่ยคุณแม่หรือว่าลูกคะทั้งคู
0: ่ลูกเนี่ยจ่ายภาษีแล้วต้องหักภาษีเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแต่เอาแม่ไปช่วยหักภาษีเพื่อลดหย่อนภาษีให้ลูกแม่ไม่ได
1: ้และแม่ยังได้สวัสดิการแห่งรัฐอีกไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้ค่ะก็ถือว่ามีลูกที่ดูแลแล้ว
0: ครับ
1: ละเอียดดีค่ะละเอียดดีเรียนเห็นด้วยนะ
0: ครับอันนี้ก็เพิ่มเกณฑ์เข้ามา5 เกณฑ์เพิ่มเติม
1: เห็นด้วยว่าไม่ใช่แหละเพราะเห็นกับตามาเยอะแล้วค
0: ่
1: ะว
0: ่
1: า
0: อันแรกที่เขาตัดไปเลยนะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเพราะว่าเขาอายุ18ยังเรียนหนังสืออยู่ที่เขาไปขอเขาไม่มีรายได้อยู่แล้วไม่มีฐานภาษีก็เช็คเขาไม่เจอแล้วเพราะว่าเขายังไม่ทำงาน
1: อาจจะเป็นลูกคนรวยคนมีเงินก็ได้
0: ก็ที่เคยมีโชว์ไงที่กระเป๋าตังค์ก็เป็นหลุยส์วิตตองอะไรแต่ว่า ดึงบัตรมาเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรโชว์ให้ดูแต่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ครับ
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็เลยตัดไปถ้าตรวจเจอว่าเป็นนักศึกษาก็เขาคงไปดูเช็คชื่อกับทะเบียนนะทะเบียนของสถาบันการศึกษาต่างพอเห็นว่าเขาจะประสานไปที่ฐานข้อมูลอีก18หน่วยงานด้วยกันนะในการเช็คก็รอดูฮะว่าหลังจากใช้เกณฑ์ใหม่แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะตัดลดจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงได้มากน้อยแค่ไหนนะผู้ถือบัตรเดิมต้องยืนยันตัวตนภายในเดือนมิถุนายน2559นะแล้วเขาจะเช็คด้วยเกณฑ์ใหม่คือต้องคุณถือบัตรอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนเนี่ยคุณต้องไปยืนยันตัวตนแล้วเขาจะเช็คคุณอีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะประกาศผลการคัดกรองใหม่17กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนที่ถามว่าแล้วคนที่พยายามจะไปลงทะเบียนเรื่องของการใช้สิทธิ์รอบนี้แล้วไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอะไรเลยไม่ได้เนี่ยเราคิดว่าตัวเองน่าจะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องทำอย่างไร คุณรวรนเขาแถลงว่าไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวจะมีระบบของทางท้องถิ่นเนี่ยเขาจะไปสุ่มสำรวจให้เจอให้ได้โดยเขาจะดูว่าใครที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วใครที่ไม่ได้ทั้งสองอย่างคนคนนั้นอ่ะเขาจะเอาชื่อมาตรวจสอบถ้าอยู่ในเกณฑ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเอาเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยครับ
1: อะไรที่ดีก็ชื่นชมนะคะชื่นชมค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่านี่เป็นหนทางในการประหยัดภาษีของเราแล้วก็เอาเงินภาษีของเราไปใช้ที่คุ้มค่าที่สุดค่ะนะคะวันนี้มีเรื่องอ๋อพี่สารเห็นอธิบดีคนใหม่นะคะที่ปรึกษากรมสรรพากรคนใหม่เนี่ยที่ปรึกษากรมสรรพากรใหม
0: ่มาแทนคุณ

0: อะไรตันติเตมิตรนั่นใช่ไหมกุลยานะอาจารย์ที่กุลยาครับ
1: กุลยาตันติเตมิตรคนใหม่ที่ชื่อว่าคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์คุณสมศักดิ์เนี่ยงานหลักงานใหญ่ที่ต้องตามอันดับแรกคือตามเก็บภาษีคุณทักษิณ 17,000 ล้านนะคะพี่อาจารย์ตามจดหมายที่ทางกระทรวงเนี่ยส่งให้กับคุณแจ็คว
0: ัชระเพชรทอง
1: วัชระเพชรทองค่ะ
0: ครับเขาทวงถามไปที่คุณเอกนิติ
1: ใช่
0: แล้วคุณเอกนิติก็ทำหนังสือแจ้งมาว่าจริงๆแล้วคุณต้องถามกรมสรรพากรเพราะเป็นหน้าที่สรรพากรครับแต่ไม่เป็นไรคุณถามผมเดี๋ยวผมจะให้สรรพากรเขาแจ้งคุณนะว่าตกลงเขาดำเนินการอย่างไรไปแล้วครับ
1: ตอบเร็วด้วยนะคะส่งไปที่18/22ตอบเลยปกติจะไม่ตอบเร็วขนาดนี้ที่ตอบเร็วขนาดนี้ก็น่าจะสาเหตุมาจากว่าไม่ได้เป็นคนทำเองอ่ะส่งให้อธิบดีทำอ่ะ
0: ใช่ให้อธิบดีรับ
1: อธิบดีสรรพากรก็เขาว่ากันว่าคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์เนี่ยอธิบดีสรรพากรคนใหม่หักปากกาเซียนผิดโพกันทุกสำนักเลยค่ะทำไมอย่างนั้นนะคะพี่
0: เขามาจากไหนยังไงผมก็ไม่เคยคุ้นชื่อเขาเลย
1: ใช่ไหมคะเหลืออายุราชการแค่4เดือนจะเกษียณอายุ30กันยายนนี้เท่านั้น
0: ก็เลยมาขัดตาทับให้จบตรงนี้ไปนะ
1: ในไทยพับบิก้าบอกว่าในช่วงนี้ไม่ว่าคอนเนคชั่นไหนก็ต้องหลีกทางให้พี่ใหญ่สายสินเงินขัดตาทับไปก่อนขัดตาทับไปก่อนค่ะรอบางคนพร้อมแล้วก็ขึ้นมาแทนน่าจะอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าการแต่งตั้งคุณอนันทวัฒน์ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปูดแบบเด็ดก่อนเกษียณแต่มันคือการส่งมือประสานสิบทิศที่มีอำนาจเต็มตามกฎหมายเข้ามาอุดรูรั่วไหลและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีของสรรพากรให้สะดุดในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดจะเป็นเวลา4เดือนที่น่าตื่นเต้นและเหนื่อยที่สุดในชีวิตข้าราชการของกรมคนเนี้ยของกรมสรรพากรอย่างแน่นอนจบปริญญาตรีจากรามคำแหงนะคะจบบัญชีจากรามคำแหงหลังจากนั้นไปเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาตรีค่ะแล้วก็ค่อยไปเรียนปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์จากจุฬาค่ะ
0: จบตรี2ใบ
1: ก็คือนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะไปเรียนตอนเย็นได้นะคะวันธรรมดาอย่างเราก็ไปเรียนได้นะพี่เมษาถ้าเรายังจำรัฐธรรมนูญได้จำแพ่งจำอาญาได้ก็ไปเรียนได้ตอนเย็นนะคะจุฬาก็มีนิติที่ธรรมศาสตร์ก็มีค่ะ
0: ครับ
1: ไปเรียนนอกเวลานะคะเรียนตอนเย็นนี่ก็น่าจะไปเรียนตรงนั้นนั่นแหละค่ะ
0: หรือไม่
1: นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์
0: หรือไม่ทีก็เรียนทิตินั่นแหละแกไปลงรามแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนมากก็ไปสอบอย่างเดียว
1: ไม่แต่แกจบรามตั้งแต่ปี30แล้วแกมาได้นิติธรรมศาสตร์ปี37
0: อ๋อมาเรียนนิติทีหลัง
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าจบบัญชีที่รามมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: นี่ก็คืออธิบดีสรรพากรที่จะอยู่แค่4เดือนค่ะ
0: ออกมาบอกว่าเป็นสายน้ำเงินมาเลยนะฮะเป็นสายน้ำเงินมารักษาการชั่วคราวไว้ก่อนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ค่ะตามปูมที่ว่ากันอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: เอาเดี๋ยวเรา
1: ภาษีมันสำคัญคือจำเป็นที่จะต้องเอาคนที่เป็นตัวจริงไม่ใช่รักษาการเพราะนั้นก็คนนี้แหละที่เข้ามา
0: ค่ะเดี๋ยวพักกันนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหุ้นไทยนะคุณสุเชษมารออยู่แล้วนะครับสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ร่วมย้อนรอย

0: วัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียนพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ก้าอเมริกา32นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
5: ค่ะวันนี้เราจะพูด
4: คุณไทยกับคุณสุเชษฐ์
5: สุแท้คุณสุเชษฐ์สุแท้ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ฮะสวัสดีครับวันนี้แต่
4: ปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมานานมากแล้วมาแบบครบเครื่องนะ
6: มาครบเครื่องมาครบด้วยปริมาณการซื้อขายครับพี่ 93,000 ล้านแล้วก็ 93,000 ล้าน
4: ต่างชาติซื้อด้วย
6: โอ้โห
5: เกือบแสนเลย
6: ล้านฮะใช่ฮะเกือบแสนล้านฮะวันนี้แล้วต่างชาติซื้อนะฮะไม่ได้ซื้อน้อยๆ นะฮะซื้อ 8,500 ล้านฮะ
4: อืม
6: ตัวป๊อปเทรดเราผมว่าผมทำงานมาเยอะผมไม่เคยเห็นต่างชาติโอ้โหเข้ามาระดับนี้นะฮะแล้วก็รายย่อยขาย 9,000 ล้านฮะรายย่อยขาย 9,000 ล้านวันนี้นะฮะแล้วก็ตัวป๊อปเทรดซื้อ 1,600 ตัวสถาบันขาย 1,042 ล้านนะแล้วดัชนีไปสูงสุดอยู่โอ้โหน่าสนใจมากฮะดัชนีนั้นไปสูงสุดอยู่ที่ 1598.57 อีก2จุดเนี่ยจะไป 1,600 แล้วแต่ปิดตลาดเนี่ยมาอยู่ที่1588นะฮะก็ปิดที่1588ก็โอเคเนื้อข่าวเนี่ยในช่วงนี้นะฮะมีเนื้อข่าวอยู่2ของข่าวที่ค่อนข้างสำคัญนะอันที่19:12 นเนี่ยนะฮะ19:12 นะฮะแอดเพนเนี่ยออกสื่อออกมาบอกว่าสื่อเผยอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอสหรัฐขณะที่ทั้มคาดว่าจะบรรลุดีลนั้นในสัปดาห์หน้านะครับในขณะเดียวกัน 19:18 เนี่ยสหรัฐอเมริกาเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 95,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมครับตอนช่วง18:52 น.เนี่ยนะทางดาวโจนส์เนี่ยอ่อนตัวลงมา200จุดขณะนี้ดาวโจนส์ลง195จุดนะครับแล้วก็ตัวเบนซ์เองลงมาที่93เหรียญในขณะที่ WTI นั้นลงมาที่91เหรียญนะครับราคาทองนั้นขึ้นมาเล่นอยู่ที่4,528เหรียญ นะขอท่านโทษครับนะโกลสปอตนะ 4,000 ในขณะที่ตัวค่าเงินนะขณะนี้ค่าเงินสกุลดอลลาร์ทปทประกาศเนี่ยแข็งค่า 32.56 ครับแต่ตอนนี้เนี่ยในเรียลไทม์เนี่ยอยู่ที่ 32.57 น นะเป็นลักษณะการขยับนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยตลาดหุ้นในเยอรมันขณะนี้นะฮะบวกไป189จุดครับ 0.75% ฝรั่งเศสบวกไป 51.71 ครับบวกไป 0.64% ลอนดอนบวกไป 17.89 จุดครับบวกไป 0.17% อิตาลีบวกไป 544 จุดครับบวกไป 1.09%ในตัวของเอเธนเองบวกไปสเปนนะครับบวกไป 29.54 ครับ

0: ตัวตลาดที่คาดหวังในแง่การประชุมมันมีข่าวที่ตั้งแต่ช่วงเช้านะออกข่าวมาจากจากข่าวของทางจีนนะออกมาว่าเลบานอนนะฮะได้ตกลงจะหยุดยิงกับอิสราเอลนะฮะแล้วก็จะตั้งคุยกันวันที่2กับวันที่3นี้ฮะวันที่2เนี้ยกับวันที่3นะ2วันมีการหยุดยิงกันก็เลยทำให้ตลาดโดยส่วนใหญ่เนี่ยคาดหวังว่าจะมีการจบลงมาค่อนข้างดีวันนี้หุ้นไทยฮะพระเอกของหุ้นไทยวันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยฮะกราฟครับ64.50 บาทครับบวกมา2.50 บาทนะครับบวกไป 4% ราคาสูงสุดนั้นอยู่66 บาทครับตัวที่2พระเอกอีกตัวนึงคือเดลต้าฮะไม่ยอมกลัวนะ355ฮะบวกไป2 บาทราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่360ครับแอดวานซ์ครับ364บวกไป11 บาทครับบวกไป 3.12% ราคาสูงสุดอยู่ที่368ครับตัวทูฮะขึ้นมา14 บาทบวกมา20 ตังค์ราคาสูงสุดอยู่ที่14.20 บาทนะครับนอกนั้นต่อมาก็เป็นไทยพาณิชย์บวกไป3 บาทกสิกรบวกไป3 บาทกรุงไทยบวก50 สตางค์พิเทพบวกบาท50นะครับแล้วก็กรุงไทยบวก50 สตางค์แบงก์เทพบวก2.50 บาทครับหุ้นที่ติดลบครับ CPO ฮะลบไป50 สตางค์นะครับตัวมิ้นท์ฮะลบไป40 สตางค์นะอีกตัวหนึ่งคือบำรุงราษฎร์นะครับลบไปบาท 50ครับพรุ่งนี้คาดหวังว่าดัชนีจะได้เห็นสิ่งที่ผมฝันไว้ครับ 1,600 จุดครับไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกลับมาเล่าให้ฝันดูครับว่าความฝันผมจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับสวัสดีลาครับทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
1: พรุ่งนี้มารอลุ้นกันเฮ้ยพรุ่งนี้วันหยุดนี
2: ่ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องขยับรอไปวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวมาดูทองคำกันนะครับกับคุณวรุษนะฮะจาก YLG Bullion Future นะครับคุณวรุษลุงขันนะครับสวัสดีครับคุณวรุษครับ
3: สวัสดีครับคุณไพศาลครับ
2: สวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
2: ค่ะทองเป็นยังไงบ้างมีโอกาสจะขึ้นแบบหุ้นเขาบ้างไหมคะ
3: ครับก็ทองคำวันนี้บวกได้ประมาณ40 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับแต่การปรับตัวขึ้นเนี่ยยังไม่แข็งแกร่งครับเพราะว่าทองคำตั้งแต่มีนาเมษาและพฤษภา3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยปิดตลาดปรับตัวลงทั้ง3เดือนนะครับขณะที่สงครามในตะวันออกกลางยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อครับตอนนี้เนี่ยนักลงทุนจับตาดูนะครับว่าภาพความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยจะมีภาพหรือสถานการณ์คลี่คลายมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ลุ้นว่าจะเกิด MOU ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอิหร่านเองออกมาปฏิเสธเงื่อนไขและก็ข้อตกลงในการเจรจาหยุดยิงนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก็การออกมากล่าวนะครับว่าเขาเองเนี่ยมีการเจรจาต่อรองระหว่างสหรัฐกับเลบานอนเนี่ยเพื่อที่จะมีการยุติความรุนแรงทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งไม่อยากจะให้อิสราเอลเนี่ยไปโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับมีข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้มีความหวังว่าอิสราเอลไม่โจมตีเลบานอนข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็มีแนวโน้มเป็นจริงได้มากขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐมั่นใจครับว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยน่าจะสามารถบรรลุเป็นรูปธรรมได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ทองคำบวกขึ้นมาได้ในวันนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์ค่อนข้างผันผวนนะครับเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวดีกันนะครับแต่ก็ยังมีภาพของสถานการณ์ความรุนแรงหรือมีการโจมตีในพื้นที่ต่างๆอยู่ดังนั้นเนี่ยภาพของความรุนแรงที่ยังเกิดเป็นระลอกนะครับทำให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกลงไม่ลึกทองคำก็เลยอาจจะขยับขึ้นไม่ไกลรวมทั้งนักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยยังจับตาดูตัวเลขตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐที่จะเปิดเผยในสุดสัปดาห์นี้นะครับเพื่อคาดการทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งตัวเลขในตลาดแรงงานสัปดาห์นี้จะเป็นตัวเลขนอนฟาร์มครั้งสุดท้ายก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐจะมีการประชุม

0: ุมกันในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ครับ
1: อืมครับครับช่วงนี้จะมีคำแนะนำสำหรับนักลงทุนหรือคนที่เขาจะซื้อหรือขายทองคำอย่างไรไหมครับ
0: ครับช่วงนี้เนี่ยภาพตัวราคาทองคำยังเป็นลักษณะของการแกว่งในกรอบนะครับแต่พอมีข่าวบวกหรือมีความหวังเกี่ยวกับสงครามจะยุติก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยอาจจะขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ช่วงสั้นครับ YLG แนะนำนะครับแนวรับ 4,486 4,446 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนหรือทองไทย 69,250 68,650 บาทต่อบาททองราคาทรงตัวหรือยืนอยู่ได้สามารถเสี่ยงเข้าซื้อเล่นสั้นครับหวังราคาไต่ระดับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนักเมื่อราคาไต่ระดับขึ้นมา 4,553 4,594 4,594 เนี่ยเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าไม่ผ่านก็แบ่งขายเยอะหน่อยเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับทองไทย 7,300 บาทถึงระดับ 7,950 บาทต่อบาททองคำครับ
1: ครับนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับวรุษครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่สายครับต่างชาติเขาเห็นอะไรในประเทศไทยอ่ะที่พากันมาเนี่ย
1: ในเรื่องอะไรเขามาเรื่องอะไร
2: ที่มาซื้อหุ้นนะ
1: อ๋อที่มาซื้อหุ้นนะฮะ
2: ค่ะค่ะ
1: ก็ผมก็ไม่ทราบ
2: อย่าตอบแบบ AI นะคะต้องตอบแบบพี่ไพศาลถ้าตอบแบบ AI ไม่ได้นะคะ
1: คือผมเนี่ยมีความไม่แน่ใจอยู่แล้วว่าไอ้พอร์ตนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมันคือ
2: ต่างชาติจริงเปล
1: ่
2: า
1: หัวดำหรือเปล่าเนี่ยนะไปเปิดพอร์ตอยู่ที่สิงคโปร์หรือว่าอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็เข้ามาซื้ออะไรอันนี้เราไม่รู้ครับแต่ว่าวันนี้ดูที่หุ้นไทยก็ขึ้นนะเนี่ยขึ้นยกแผนนะทั้งในกลุ่มไฟฟ้ากลุ่มพลังงานแบงค์คือเป็นลักษณะที่เห็นได้ชัดว่ามันเริ่มมีเงินเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยกระจายมากขึ้นจากเดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่ไม่กี่ตัวซื้อเดลต้าซื้ออะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวที่เขาจับเล่นกันนะแล้วหุ้นแต่ละตัวเหล่านี้ขายทีมันจะลงหุ้นดัชนีจะลงเพราะพอร์ตเขาใหญ่มากมันจะมีอิทธิพลต่อดัชนีตลาดหุ้นไทยมากถ้าหุ้นเขาขึ้นเนี่ยมันจะดึงดัชนีขึ้นถ้าเขาหุ้นเขาลงเนี่ยมันฉุดดัชนีลงแต่ว่าลักษณะตอนนี้มันจะเห็นว่าเขาจะเริ่มกระจายไปมีหุ้นแบงค์มีหุ้นพลังงานอะไรต่างๆเริ่มมีจำนวนหลายสิบตัวมากขึ้นที่เป็นหุ้นที่เห็น
2: ดึงตลาดขึ้นไป
1: เห็นว่านักลงทุนต่างชาติหรือว่าพวกกองทุนเนี่ยเข้าซื้อกันครับ
2: ทีนี
1: ้ถ้าสมมติว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันก็มีโอกาสที่ตลาดหุ้นมันจะมีการขึ้นอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้น
2: ก็ที่กำลังถามว่าเหตุผลอะไรที่เขาคิดว่าประเทศไทยมีสัญญาณดีถึงพากันซื้อนู่นซื้อนี่ไปหมดเลยอะ AI จะตอบว่าไงคะ
1: ตัวเลขเศรษฐกิจก็ไตรมาส1กับไตรมาส2เนี่ยก็ถือว่าดีเกินคาดนะ
2: ค่ะ
1: แต่เราไม่ไปดูในรายละเอียดนะเอาเฉพาะตัวเลขที่ปรากฏออกมาเป็นไปได้ว่าไตรมาส2เนี่ยเศรษฐกิจอาจจะโตได้ถึงเกิน3
2: เขาลุ้นอยู
1: ่ครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้
2: สภาพัฒน์ซึ่งสภาพัฒน์ใช่ไหมคะบอกลุ้น
1: ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราที่เราเคยวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีลักษณะเป็น K shape ก็หมายความว่าในส่วนที่มันเติบโตซึ่งก็คือบริษัทใหญ่ๆอยู่จำนวนไม่มากเนี่ยเหล่านี้น่าจะมีผลประกอบการที่ดี
2: ส่วนโตก็โตส่วนที่ตายก็ตายไป
1: ส่วนแต่ว่าผู้ประกอบการก็ยังใหญ่กำลังซื้อก็ยังต้องอาศัยไทยช่วยไทยพัด60 40มาช่วยกระตุ้นกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปแต่ถ้าเป็นระดับประมาณสักครีมบนๆของเศรษฐกิจแล้วมันมีขนาดของสินทรัพย์ที่มันโตมากเมื่อเอามาคำนวณเป็น GDP เนี่ยพวกเนี้ยน่าจะมีผลต่อตัว GDP ที่มันเติบโตมันจะมีอานิสงส์ไปถึงผลประกอบการเข้าสูงเพราะนักลงทุนก็คงมองเห็นตัวนี้ว่าบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้น่าจะมีผลประกอบการที่ดีกว่าเศรษฐกิจไทยครับ
2: ค่ะวันนี้ในโซเชียลเนี่ยเขาชื่นชม

0: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอะค่ะน่าจะเป็นพลโทคนแรกมั้งที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมวันนี้เป็นวันเกิดของพลโทอดุลค่ะเป็นวันเกิดของ
1: อดีตแม่ทัพภาค2เนี่ยใช่ไหม
0: ผมขออนุญาตไม่รับดอกไม้ไม่รับเค้กวันเกิดและไม่จัดให้มีการมาอวยพรเพราะทุกปีผมอยากใช้วันนี้อย่างเรียบง่ายในแบบที่ผมตั้งใจทำมาตลอดนั่นคือโทรไปหาแม่มอบทุนให้เด็กเลี้ยงอาหารบุคลากรทางการแพทย์ผู้ทำงานหนักเพื่อดูแลผู้ป่วยมาตลอดทั้งปีและเลี้ยงอาหารกลางวันที่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียอยู่แถวเทศบาลบางปูสมุทรปราการให้การดูแลสนับสนุนด้านการศึกษาและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการทั้งนี้เป็นผู้พิการที่ไม่มีญาติไม่มีใครดูแลเมื่อก่อนมี30กว่าคนตอนนี้เหลือ18คนก็เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีสำหรับผมวันเกิดไม่ใช่วันที่จะรับของพิเศษใดแต่เป็นวันที่ได้ระลึกถึงผู้ให้กำเนิดได้แบ่งปันโอกาสให้กับผู้อื่นและได้ตอบแทนสังคมในแบบที่พอจะทำได้เพียงเท่านี้ก็มีความสุขแล้วครับด้วยความปรารถนาดีครับแล้วก็มีรูปท่านกราบเท้าแม่แล้วก็คุณแม่ท่านเนี่ยก็เป็นนั่งบนเก้าอี้ที่ต้องมีทุกบ้านนะคะพี่ไพศาลพี่ไพศาลรู้จักเก้าอี้ที่ต้องมีทุกบ้านไหมคะเก้าอี้ไม้สักแผ่นเดียวแล้วก็มีมานั่งคิวจะเป็นไม้สักหรือไม้จริงเชิญไม้อะไรก็แล้วแต่ที่นั่งก็ได้นอนก็ได้อะค่ะ
1: ก็ใหญ่โตมโหฬารมาก
0: ก็ไม่ใหญ่โตแต่ตัวนี้ไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ก็เป็นไม้แผ่นเดียวที่เป็นไม้แผ่นเดียวที่สำหรับนั่งและเป็นไม้แผ่นเดียวสำหรับ
1: ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นมาค่าโมงใช่ไหม
0: เขาเรียกว่าเป็นโต๊ะที่ต้องมีทุกบ้าน
1: บ้านคุณไม่มีนะ
0: บ้านที่บ้านคุณแม่มี
1: ที่ต่างจังหวัดใช่ไหม
0: ถ้าใครมีคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะต้องมีโต๊ะที่มีทุกบ้านตัวเนี้ยค่ะก็เป็นภาพคุณแม่ท่านเนี่ยนั่งเก้าอี้ที่มีทุกบ้านและท่านก็กราบ
1: ผมจะบอกได้เลยว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าอะไรเงี้ยมันเย็นนั่งลมสบายอากาศร้อนๆอย่างเรานะเพราะมันเป็นไม้เนี่ยเป็นไม้มันเย็น
0: ก็เขาก็ใส่รถท้ายรถปิกอัพมาตะเวนขายตามบ้านเนี่ยฮะแล้วทุกคนก็ต้องซื้อค่ะไม่ซื้อตอนนี้เดี๋ยวมารอบหน้ามีตังค์พอก็ต้องซื้อตามต่างจังหวัดก็เป็นแบบนั้นแล้วเป็นไม้แท
1: ้
0: ก็ส่งต่อถึงลูกถึงหลานนะคะ
1: ส่งมาถึงแล้วก็คุณค่ามอดมาเรียบร้อยใช่ไหมโอ้คุณค่าเรียบร้อยแล้วครับ
0: เป็นเก้าอี้ที่ต้องมีทุกบ้านก็คุณแม่ท่านก็เป็นดูเหมือนเป็นชาวบ้านธรรมดาข้างนั่งบนเก้าอี
1: ้ที่ไหนอยู่
0: บ้าน
1: อยู่จังหวัดไหน
0: ไม่ได้บอกอะค่ะแล้วก็ข้างๆก็มีตุ่มมีโอ่งน้ำมีขันน้ำวางอยู่ข้างหน้าเป็นภาพที่ฉันชินตาอยู่ต่างจังหวัดภาพนี้ชินตาที่สุดเลยค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็เรียบง่ายค่ะ
1: วันนี้คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าพรรคประชาชนได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการประกาศแต่งตั้งอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมบริหารผู้ว่าของพรรคประชาชนนะก็คือพูดง่ายๆถ้าคุณชัยวัฒน์เนี่ยได้รับความไว้วางใจจากคนกรุงเทพให้เลือกไปเป็นผู้ว่าเนี่ยอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์จะไปนั่งเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ให้กับทีมบริหารนะก็คุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าก็ทราบว่ามันมีเสียงสะท้อนออกมากว้างขวางเป็นทั้งสองด้านกลุ่มคนที่อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยก็อาจจะมองในอดีตของอาจารย์สุรพลก็ขอชี้แจงว่างานการเมืองของพรรคประชาชนตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนในปัจจุบันจุดมุ่งหมายคืออยากเปลี่ยนคนที่เห็นต่างจากเราให้เห็นด้วยกับเราเป็นผู้สนับสนุนเราผลักดันวาระทางสังคมให้ประเทศเป็นสังคมที่ก้าวหน้าและเป็นหลักการและเป้าหมายที่เราทำมาตลอดคุณชัยวัฒน์บอกว่าอาจารย์สุรพลก็เป็นอีกหลายท่านที่ในอดีตอาจจะมีบทบาททำงานเกี่ยวกับ

0: กฎหมาย
1: คุณประยุทธ์ทำให้มีภาพแบบนั้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เมื่อรับรู้ถึงผลร้ายของรัฐประหารท่านก็เปลี่ยนแปลงความคิดตอนนี้ก็มาสนับสนุนพรรคประชาชนสนับสนุนพวกเราตั้งแต่เป็นพรรคก้าวไกลตั้งแต่มีคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็เป็นคนหนึ่งที่กล้ามาเป็นพยานในคดียุบพรรคก้าวไกลออกใช่นะอาจารย์สุรพลเคยถูกระบุตัวมาเป็นพยานของฝ่ายผู้ถูกร้องคือพรรคก้าวไกลคดียุบพรรคเมื่อถามว่าตัดสินใจนานไหมที่ดึงอาจารย์สุรพลมาร่วมงานคุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าพูดคุยกันนานแล้วมีการทำงานร่วมกันพูดคุยกันมาตลอดแต่จังหวะเปิดตัวก็เป็นจังหวะนี้เป็นช่วงที่อาจารย์เคลียร์เรื่องงานนะฮะได้เรียบร้อยถามว่ากังวลกระทบฐานเสียงของพรรคประชาชนไหมคุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่เราต้องสร้างความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายพรรคประชาชนเองที่ต้องการเห็นพรรคมวลชนดึงคนเห็นต่างจากเรามาเป็นพวกเดียวกับเราถ้าสำเร็จในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้การทำงานการเมืองก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นฐานเสียงจะกว้างขึ้นแต่ก็เป็นสิทธิ์ของอาจารย์สุรพลที่จะออกมาสื่อสารกับเรื่องที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรนะ
2: สังคมนี่สังคมประชาชนหรือสังคมทั่วไปอ่ะ
1: ก็จะมีทั้งสังคมทั่วไปกับสังคมพรรคประชาชนทั้งสองด้านก็อย่างที่คุณชัยวัฒน์เขามองว่ามันจะมีทั้งสองด้านที่เป็นปฏิยาคือคนที่มองในมุมหนึ่งก็มองว่าเอ๊ะอาจารย์สุรพลทำไมไปร่วมกับพวกพรรคประชาชนเสียดายเคยคิดว่าอาจารย์สุรพลน่าจะมีแนวคิดอุดมการณ์ไปในเหมือนกับตัวเขาอะไรเงี้ยนะ
2: เขาจะมาลวงว่าแบบ
1: หรือฝ่ายพรรคประชาชน
2: ก็จะบ่นทำลายคุณไปร่วมกับเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือว่าฝ่ายพรรคประชาชนก็มองว่าอาจารย์สุรพลเขาเคยอยู่อีกฝั่งนึงนี่ไปดึงเข้ามาทำไมเงี้ยมันก็จะมีทั้งสองขั้วเท่าที่ฟังจากคุณชัยวัฒน์ก็อธิบายครับ
2: นี่ก็ลำบากใจนะพี่ไพศาลนะคนส่วนใหญ่ก็เขาก็จะเหมาแบบนั้นนะคะไปพักมีความคิดแบบนี้โดนยุบมาอย่างนี้ไปร่วมเขาได้ไงเสียดายคนเนี้ยไปอยู่พักอื่นไม่ได้หรอมาอยู่พักนี้เนี่ยทั้งที่พูดตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยพูดถูกพูดดีน่าชื่นชมหมดเลยแต่พอมาอยู่พักนี้ปุ๊บคนก็อย่างคุณภาวุฒิอย่างเงี้ยที่พูดเรื่องของไอ้ Thailand AI Passport เนี่ยคุณภาวุฒิก็เป็นคนมีความรู้
1: เขาพูดในสิ่งที่เขามีความรู้อะไรเงี้ยคนก็โอเคนะ
2: แต่พอบอกว่าอยู่พักนี้คลิกเข้าไปฟังบางคนยังไม่ฟังเลยค่ะพี่นายสารไม่ฟัง
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
2: ไม่รับรู้ถ้ามาพักนี้ไม่รับอะไรทั้งนั้น
1: สำหรับความโอเคนะผมคิดว่าถ้ามีคำถามอย่างนี้เดี๋ยวต้องมีสื่อไปสัมภาษณ์เปิดใจอาจารย์สุรพลแล้วอาจารย์สุรพลท่านจะต้องชี้แจงก็ลองฟังท่านแสดงความเห็นของท่านดูแล้วหลังจากท่านแสดงความเห็นแล้วเนี่ยอาจจะมามีมุมมองอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าโอเคก็อย่างน้อยก็ได้ฟังอาจารย์สุรพลท่านได้พูดก่อนในขณะนี้ยังไม่ได้ติดตามจากสื่อเนี่ยยังไม่ได้ฟังอาจารย์สุรพลท่านว่าท่านจะสื่อสารว่าอย่างไรนะเกี่ยวเรื่องนี้ครับซึ่งยังไงท่านแสดงว่าท่านต้องออกความเห็นแน่เพราะว่าถ้าตอบรับมาขนาดนี้แล้วก็ต้อง
2: พูดเก่งจะตายไม่ต้องกลัวหรอกค่ะสารพัดเหตุผล มันอยู่ที่คนรับได้ก็รับได้รับไม่ได้ก็รับไม่ได้แต่สำหรับตัวท่านเองนะคะพี่ไพศาลมันก็เหมือนกับพรรคที่ดูดีแบรนด์ดีอย่างเงี้ยพูดบางอย่างก็ฟังไม่ได้เหมือนกันทำบางอย่างยิ่งฟังไม่ได้มันเบสคิดว่ามันทั้งสองขานะคะพักที่ดูดีแต่เนื้อหาก็อย่างว่าพฤติกรรมก็อย่างว่าพักที่ดูไม่ดีแต่มันก็มีบางเรื่องที่มันเข้าท่ามันต้องอยู่ในโลกแบบนี้จริงๆถ้าขืนดูแต่แบรนด์ถ้าพวกนี้พูดอะไรดีหมดถ้าพวกนี้พูดอะไรแย่หมดเบสคิดว่ามันน่าจะไม่เป็นประโยชน์กับสังคมค่ะสำหรับตัวดิฉันนะคะนะแบรนด์ดีแต่เนื้อหาสาระก็อย่างที่รู้ก็ไม่น้อยนะคะข่าวต่างประเทศวันนี้ที่น่าจับตามองก็คือเราเข้าใจมาโดยตลอดนะคะว่าพม่ากับจีนเนี่ยจีนมีอิทธิพลในพม่ามากก่อกงก่อการ์ดอะไรต่อมีอะไรสามารถเข้าไปในพม่าจัดการกับพวกสแกมเบอร์ได้เลยวันนี้ค่ะมินออนไลน์พลเอกอุโสมินออนไลน์เลือกเดินทางไปอินเดียเป็นประเทศแรกหลังจากที่เขารับตำแหน่งในครั้งนี้

0: ทั้งหมดไม่มีการวิเคราะห์เป็นอื่นเป็นไกลเลยแล้วก็อินเดียก็เปิดกว้างเลยประธานนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีให้การต้อนรับเพราะมีแต่ได้กับได้พม่าทรัพยากรเยอะมากๆแล้วก็พม่าไปครั้งนี้ก็คือต้องการ
1: อำ
0: นาจ
1: เขามีพรมแดน
0: ระหว่าง
1: ติดกันอยู่เยอะด้วย
0: จีนก็ต้องเงี่ยหูฟังอย่างหนักเลยว่าพม่าไปหาอินเดียเนี่ยนี่คือการบาลานซ์อำนาจของจีนในพม่าค่ะแล้วที่เกี่ยวกับไทยก็คือว่าปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดียแถลงบอกว่าพม่ากับอินเดียเห็นพ้องที่จะเร่งรัดโครงการทางหลวง3ฝ่ายอินเดียเมียนมาแล้วมาไทยค่ะพี่ไพศาลเพียงแต่ว่ายังไม่ได้กรอบเวลาที่ชัดเจนทางหลวงนี้จะมีระยะทางยาว 1,400 กิโลเมตรเชื่อมรัฐมณีปุระทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเข้ากับไทยโดยผ่านเมียนมาซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและเชื่อมโยงระหว่างอินเดียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: ไทยจะเข้าตรงไหน
0: นี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์ปิติศรีแสงนามพูดคุณอย่าเพิ่งคิดแค่ว่าจะทำแลนด์บริดจ์คุณต้องคิดว่าไทยอยู่ตรงนี้แล้วฉีกขึ้นไปเป็นประตูสู่อะไรนะอาเซียนเมนแลนด์ให้ได้อย่างนี้ค่ะเรียนมาจับความได้ตอนท้ายของข่าวเนี้ยเขาบอกว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลน์เนี่ยนะคะจะดำเนินการพัฒนาอย่างหนึ่งก็คือพลเอกอาวุโสมินอองไลน์เชิญชวนนักลงทุนอินเดียเข้ามาลงทุนในพม่ารวมถึงโครงการยาดานาบอนไซเบอร์ซิตี้พร้อมให้การรับรองถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือนอกจากนี้ยังระบุว่าโครงการขนส่งกาลาดานทางหลวง3ฝ่ายจะช่วยหน่อยครับกาลาดานอยู่ตรงนี้ค่ะที่ฉันเคยไปยะไข่ยะไข่เนี่ยมีแม่น้ำกาลาดานมะลักอูมันอยู่ริมอ่าวเบงกอลเลยค่ะที่ไพศาลแล้วก็ล่องแม่น้ำกาลาดานเข้าไปอ่ะมันจะถึงตัวเมืองมาลักอูจากยะไข่ไปมาลักอูเส้นนี้แหละค่ะที่เขาจะเข้ามาก็คือริมอ่าวเบงกอลค่ะ
1: ถ้ามาตรงนั้นน่าจะเชื่อมลงมาทางใต้นะ
0: จาก
1: อ่าวเบงกอลมาเชื่อมกาญจนบุรีอะไรทางนี้อาจจะเป็นไปได
0: ้ดิฉันไปเจอคนไทยตอนนั้นดิฉันขึ้นเครื่องไปแต่เจอคนไทยที่เขานั่งรถมาจากย่างกุ้งเรื่องในปิดอเขานอนในรถมาหนึ่งคืนกว่าจะไปถึงตรงจุดเนี้ยสะบักสะบอมมาเลยฮะเดินที่คอเอียงมาเลยฮะคงนอนในรถท่านี้มานะฮะ
1: โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อครับวันนี้หมดเวลา
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
1: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนายแซโจมัตตาเรลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของ

ท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศไทยของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทบแจ้งเหตุทหารกัมพูชาพยายามขัดขวางการวางลวดหนามบริเวณพื้นที่ช่องบกยืนยันไทยปฏิบัติภายในแนวการวางกำลังตามถ้อยแถลงร่วมพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าวันนี้กองทัพบกได้รับแรงงานจากกองกำลังสุรนารีขณะปฏิบัติภารกิจเฝ้าตรวจและปรับปรุงที่บ้านด้วยการวางลวดหนามเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในแนววางกำลังของฝ่ายไทยบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายไทยตรวจพบกำลังทหารกัมพูชา5นายพร้อมอาวุธเข้ามายังบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนจะมีการเพิ่มกำลังพลรวมเป็นประมาณ20นายโดยทหารกัมพูชากลุ่มดังกล่าวได้ส่งเสียงดังและพยายามเข้าขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ไทยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ทหารไทยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างรัดกุมโดยเข้าควบคุมสถานการณ์และเจรจาชี้แจงข้อเท็จจริงจนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายลงโดยกำลังทหารกัมพูชาได้ยอมถอยออกจากพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันเหตุการณ์ในพื้นที่ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอย่างไรก็ตามหน่วยกำลังในพื้นที่ยังคงเตรียมความพร้อมและเฝ้าตรวจความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงในพื้นที่ตามกรอบข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมอย่างเข้มงวดทั้งนี้การปรับปรุงที่มั่นและวางแนวลวดหนามเป็นการปฏิบัติภายในแนววางกำลังของฝ่ายไทยอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดแจ้งข้อหาคนขับแอปทำร้ายชาวญี่ปุ่นด้านบริษัทโบ๊ทสั่งระงับบัญ

0: ฉีดถาวรผู้สื่อข่าวรายงานว่าคนขับรถแอปพลิเคชันที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายชาวญี่ปุ่นได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อแล้วแต่ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆกับผู้สื่อข่าวขณะที่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีเปิดเผยว่าเมื่อผู้ต้องหาแจ้งให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนถึงจุดหมายแต่ผู้เสียหายยืนยันให้ไปส่งตามจุดหมายเดิมจึงเกิดการโต้เถียงเกิดขึ้นผู้เสียหายยอมรับว่ามีการสะบดด่าทอและใช้เข่ากระแทกกับเบาะคนขับขณะที่ผู้ต้องหาให้การว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจุดที่ทำให้ไล่ผู้โดยสารลงจากรถก่อนจะตามลงไปทำร้ายร่างกายยอมรับว่าแม้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากค่าโดยสารและปัญหาการจราจรแต่ปัจจัยสำคัญคือบรรยากาศภายในรถที่ตึงเครียดจนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแสดงความสำนึกผิดและมีความประสงค์จะขอโทษและขอไกล่เกลี่ยแต่ผู้เสียหายไม่ประสงค์พบหน้าผู้ต้องหาและต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกเนื่องจากตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาใช้รถผิดประเภทในการรับจ้างสาธารณะและไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะก่อนนัดหมายส่งตัวฟ้องศาลในวันที่4มิถุนายนนี้ด้านนางสาวสุภัทราเนียมวณิชกุลหัวหน้าแผนกนโยบายสาธารณะบริษัทโบ๊ทเปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจมีการประสานติดตามอาการกับผู้โดยสารมาโดยตลอดและมีความประสงค์จะจ่ายเงินเยียวยาเพื่อแสดงความรับผิดชอบส่วนคนขับรถบริษัทได้ระงับบัญชีถาวรนอกจากนี้บริษัทเตรียมแผนรับมือป้องกันเหตุในอนาคตอย่างเข้มข้นตั้งแต่เริ่มต้นคัดกรองคนขับรวมไปถึงให้ผู้โดยสารแจ้งเรื่องร้องเรียนมาที่บริษัทได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้ยังเป็นวันไม่ใช่วันหยุดนะวันนี้วันทำงานนะคะ2มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณดำรงพุทธาลพิสมัยพิมพ์วิสาขกุลแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
1: ค่ะเสียงอ้อมคุณดำรงได้ยินชัดเจนนะคะ
2: ได้ยินครับได้ยินครับ
1: ค่ะคุณดำรง
2: วันนี้ดีเลยนะฮะ
1: ค่ะ
2: วันนี้เนี่ย

0: มได้มีโอกาสคุยกับคนที่มาจากสหรัฐอเมริกามาจากลอสแองเจลิสแล้วก็เขาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่เรียนไม่จบแล้วเขาก็ไปอเมริกาเลยเขาก็ไปอยู่ลอสแองเจลิสไปอยู่แคลิฟอร์เนียเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำธุรกิจวันนี้ก็มาเจอกันก็คือว่าผมจะขายตึกให้เขาก็คุยกันเขาก็พูดถึงเรื่องสภาพเศรษฐกิจขณะนี้มันย่ำแย่จริงๆฮะคุณอ้อมครับคุณไหมครับส่วนใหญ่เราก็จะฟังจากข่าวหรือว่าหนังสือพิมพ์วิทยุทีวีก็รู้ว่าเศรษฐกิจตกต่ำอย่างนี้แต่นี่เขาบอกเลยว่าคนในอเมริกาตอนนี้ก็เดือดร้อนเดือดร้อนมากแล้วก็พูดตรงๆก็คือด่านายโดนัลด์ทรัมป์มาแหละฮะที่ทำให้สภาวะเศรษฐกิจมันแย่ทำสงครามอะไรแต่อะไรเขาคือที่เขาพูดเขาก็พยายามอธิบายว่าคือเล่าตรงๆว่าตึกของผมที่จะขายเนี่ยตอนแรกเลยอ่ะตั้งราคาไว้40 ล้านบาท40 ล้านนะฮะแล้วก็เป็นตึกที่อยู่ที่ถนนรัชดาภิเษกซอยโดมนะครับแล้ววันเนี้ยราคามันก็ลดลงเรื่อยๆเพราะมันขายไม่ได้สักทีหนึ่งมันมาติดโควิดแล้วก็เหตุผลก็คือเศรษฐกิจมันแย่มันไม่มีคนทำเศรษฐกิจคนค้าขายอะไรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเขาก็มาชี้แจงให้ผมเห็นว่าเขาเนี่ยได้สืบมาตลอดเลยว่าพบว่ามีตึกที่จะขายเนี่ยเยอะแยะมากเลยแต่เขาชอบอันของผมจาก40 ล้านนี่นะคุณอ้อมแล้วก็ราคามันจนกระทั่งเมื่อวันนี้คุยกันเนี่ยเราเรียก27 ล้านเอ้า27 ล้านเนี่ยเขาแต่เขาพูดดีนะเขาบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะถือว่าราคาถูกซื้อได้เลยแต่ป้าตอนนี้นี่เขาบอกมันเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยคือก็สรุปว่าเขามองว่ามันจะหาคนมาซื้อหรือการซื้อขายมันจะไม่มีขึ้นนะครับก็ในที่สุดก็พบกันก็เจรจากันก็ไม่ตกลงกันผมก็บอกเขาก็บอกว่าไอ้เราเนี่ยอยากจะขายเพราะว่ามันจะได้ปิดบริษัทมันจะได้เรื่องเคลียร์กับกรมศุลกากรกรมอะไรล่ะที่เก็บภาษี
1: กรมสรรพากรค่ะ
0: กรมสรรพากรขอโทษนะฮะทีนึงมันคลากระสังอยู
1: ่
0: เวลานี้ก็เลยคงจะต้องคุยกันอีกนะฮะแต่ถ้าผมขาย20 ล้านเนี่ยนะเขาซื้อเลยแต่ผมไม่ขายอ่ะเก็บไว้ก่อนเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราติดขัดที่เราอยากจะให้มันจบเลยนะเรื่องบริษัทนะครับทีนี้เขาก็เล่าเขาก็คุยว่าวันเสาร์อาทิตย์เขาอยู่ LA เนี่ยเขาก็ขับรถไปกินอาหารตามงานสองชุมชนไทยวัดไทยอะไรต่ออะไรวัดไทยก็มีเยอะแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเขาก็บอกว่าที่อเมริกาเนี่ยนะฮะมันก็มีมัสยิดด้วยมัสยิดของคนไทยคือก็คนที่ไปรุ่นเขาเนี่ยกว่า20 ปีแล้วที่ชาวไทยมุสลิมจากเมืองไทยอพยพไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในสหรัฐอเมริกาจนเวลานี้กลายเป็นชุมชนไทยมุสลิมขนาดใหญ
1: ่
0: ประมาณก็น่าจะ 6-700 ครอบครัวนะครับคนไทยมุสลิมเหล่านี้รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งไม่แพ้คนไทยชาวพุทธเลยที่ต่างคนต่างเห็นจะมีจำนวนครอบครัวพุทธเนี่ยมีเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแถมชาวพุทธยังมีวัดไทยให้ไปประกอบศาสนกิจสอนรำไทยสอนอาหารไทยสอนภาษาไทยเขาก็เล่าให้ฟังว่าชาวไทยมุสลิมที่ลอสแองเจลิสเนี่ยก็รวมตัวกันริเริ่มจัดสร้าง

0: มัสยิดสำหรับชาวไทยมุสลิมขึ้นเป็นแห่งแรกที่สหรัฐอเมริกานะครับมัสยิดนี้เนี่ยมีชื่อว่าอัลฟาติฮะแล้วก็ต้องใช้ทุนก่อสร้างตั้ง 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างต่ำโดยจัดหาที่ดินประมาณ5ไร่มูลค่าก็ไม่ต่ำกว่า 1.4 ล้านเหรียญโครงการก็จะประกอบด้วยมัสยิด1หลังโรงเรียนสอนศาสนาอีก1หลังและหอพักนักศึกษา1หลังสำหรับนักศึกษาฐานะยากจนนะครับและการออกแบบมัสยิดเนี่ยจัดทำโดยโครงการเนี่ยทำก็ทำลักษณะมัสยิดเป็นแบบคล้ายๆมัสยิดของอิสลามทั่วๆโลกนะครับแต่ก็ยังไม่วายที่จะมีลวดลายเป็นของไทยบอกถึงความเป็นไทยอยู่ทางที่ประตูเข้านะครับการออกแบบมัสยิดเนี่ยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นลักษณะเฉพาะตัวของมัสยิดในศาสนาอิสลามทั่วไปแต่ผู้ออกแบบเนี่ยยังเน้นความเป็นไทยให้ปรากฏเป็นองค์ประกอบเด่นบริเวณด้านหน้าทางเข้าสะท้อนถึงจิตวิญญาณที่ยังผูกพันอยู่กับความเป็นไทยอย่างแจ่มชัดนะครับก็เป็นอันว่าผมก็ได้รับความรู้จากเขาว่าในลอสแองเจลิสเนี่ยก็มีมัสยิดแต่ไม่ใช่มัสยิดของคนอาหรับนะฮะเป็นมัสยิดของคนไทยมุสลิมครับ
1: อืมค่ะ
0: ตอนนี้ผมจะมีอะไรมาแถมอยู่ทุกคืนที่จัดนะครับคือเชิงถามเชิงตอบเป็นความรู้อย่างเอาง่ายๆคุณอ้อมครับปัจจุบันเนี่ยทุกวันเนี่ยประธานสภาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยชื่ออะไรครับ
1: อะไรนะคะ
0: ประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทยเนี่ยวันนี้ชื่ออะไรฮะ
1: เดี๋ยวอ้อมดูแป๊บนึงน้ำก็ลืมไปแล้วคุณดำรง
0: อะไรสารัมป่ะฮะ
1: โสพลสารัมค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าคำถามเราจะมีคำถามคำตอบในรายการว่าจะถามว่าแล้วประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของไทยคือใคร
1: จะต้องเซิร์ชนะ
0: ถ้าท่านติดตามรายการเราถามแล้วเราก็บอกเลยครับเป็นความรู้เอาไว้นะฮะก่อนที่สมมติว่าจะจบรายการจากผมเนี่ยประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของไทยเราคือเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้เดี๋ยวยังมีเวลาเหลืออยู่หน่อยนึงเมื่อวานคุณอ้อมถามผมถึงไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวันอาทิตย์อันเป็นวันเกิดของผม31พฤษภาคมซึ่งผมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับวันเกิดแต่กลับไม่ค่อยจะชอบด้วยซ้ำเพราะครบรอบวันเกิดเนี่ยวันต่อไปเราก็อายุมากขึ้นอีกมันก็ไม่ได้เป็นกำลังใจอะไรคือเราก็ใกล้วันตายเข้าไปนั่นแหละนะครับผมก็มานั่งคิดนอนคิดว่าเอ๊ะวันเกิดเราจะทำยังไงไม่ใช่สวนเสเฮฮาวันเกิดเนี่ยสิ่งที่เราคนเกิดต้องนึกต้องหาเรื่องคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลก็คือเราต้องนึกถึงพระคุณบุญคุณของแม่เราให้มากที่สุดเพราะแม่ของเราตั้งท้องเรามา9เดือนเต็มๆก็ลำบากลำบนอยู่9เดือนจะกินจะนอนจะเดินจะเหินอะไรนะฮะแล้วเสร็จแล้ววันที่คลอดเราเนี่ยคือ31พฤษภาคมเนี่ยแม่ต้องเจ็บท้องเจ็บทั่วสารพางกายนะครับแล้วถึงเราถึงคลอดออกมาจากท้องท่านเพราะฉะนั้นผมก็นึกถึงแม่ผมเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีคือทางวัฒนธรรมสังคมมุสลิมเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการทำบุญให้กับคนตายไปแล้วนะครับก็ไม่ได้ทำผมก็มานั่งคิดว่าจะทำยังไงในสุดผมจะเล่าว่าผมทำยังไงคือคนอิสลามเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาให้ละหมาดวันละ5ครั้งเช้ามืดบ่ายก็สักเที่ยงกว่าๆแล้วก็มาบ่ายสัก4โมงแล้วก็ละหมาดตอนหัวค่ำแล้วก็ตอน2ทุ่ม5ครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อวันเกิดผมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมตั้งใจเลยตั้งใจไปละหมาดว กติเนี่ยละหมาดที่บ้านก็ได้ละหมาดคนเดียวก็ได้แต่ผมตั้งใจไปละหมาดที่มัสยิดบ้านผม

0: มัสยิดดารุสุนนะอยู่ริมเจ้าพระยานะครับที่บ้านผมผมก็ไปเตรียมตัวตั้งแต่เที่ยงกว่าเขาก็เตรียมตัวก็มีเสียงอาซานหรือเสียงบอกกล่าวคนว่าได้เวลามาละหมาดแล้วผมก็เตรียมพร้อมอยู่ในมัสยิดเรียบร้อยแล้วหลังจากเสียงอาซานจบลงท่านอิหม่ามคือผู้นำละหมาดท่านก็มาแล้วท่านก็นำละหมาดเราก็ละหมาดตามเรียกว่าละหมาดดูฮอร์นะครับพอละหมาดเสร็จปั๊บผมออกจากมัสยิดเลยครับผมลงมาที่ข้างล่างคือตัวมัสยิดเนี่ยตัวสุเหร่าเนี่ยอยู่ติดกับสุสานเราเรียกว่าภาษาอาหรับคนมุสลิมเขาเรียกว่ากูโบสนะฮะสุสานนั้นสุสานนั้นเนี่ยเป็นที่ฝังศพของญาติพี่น้องผมของคุณย่าคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องชายของผมแล้วก็พี่น้องห่างๆอีกก็ฝังอยู่ที่นั่นนะฮะทีนี้ผมก็มาคิดอย่างนี้เอ๊ะเราได้รับการสอนมาว่าคือเราเวลาที่เราผ่านกูโบเนี่ยหรือผ่านสุสานที่ฝังญาติเราก็จะต้องทักทายคนที่ฝังอยู่โดยกล่าวคำทักทายแบบทักทายกับมนุษย์ด้วยกันนะฮะว่าทักทายคนเป็นว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะฮะผมก็นึกอย่างนี้เลยพอละหมาดเสร็จปั๊บผมออกไปปั๊บผมเปิดประตูสุสานแล้วผมเข้าไปยืนอยู่บริเวณกลางสุสานน่ะมันก็มีต้นไม้อยู่แล้วผมก็ทักทายเนี่ยผมหมายถึงในใจผมเนี่ยทักทายพ่อผมแม่ผมที่ฝังอยู่บริเวณนั้นแล้วก็คุณย่าแล้วก็พี่พี่ผมน้องผมก็ฝังผมก็ทักทายว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ซึ่งถ้าผมทักทายอย่างนี้กับคนทั่วไปเขาก็จะตอบรับด้วยการกล่าวว่าวะอะลัยกุมุสลามนะครับแต่นี่ผมทักไปก็เงียบไม่มีใครตอบนะฮะแล้วคุณอ้อมผมก็อ่านบทสวดบทหนึ่งซึ่งก็เป็นบทสวดสั้นๆซึ่งเป็นบทสวดที่เป็นสิริมงคลที่ใช้อยู่ในการประกอบสัตว์พิธีหรือละหมาดนะเขาเรียกว่าอ่านอัลฟาติฮะนะครับผมก็อ่านจบหนึ่งต้นแต่จะไม่อ่านให้ท่านฟังในรายการนี้เพราะมันจะเสียเวลาอีก 2-3 นาทีนะครับอ่านจบเสร็จแล้วผมก็รู้สึกสบายใจแล้วผมก็ลาเขาเรียกว่าชาวกูโบสก็คือลาคนที่นอนฝังอยู่ที่นั่นนะฮะก็ป่านนี้อย่างแม่ผมพ่อผมก็คงจะเหลือแต่กระดูกเนื้อหนังมังสาก็คงจะกลายเป็นดินเป็นทรายที่ในหลุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ตรงนี้แหละวันหนึ่งผมก็คงจะต้องไปนอนให้เขาฝังอยู่ที่นั่นงั้นสรุปก็เล่าให้ฟังท่านผู้ฟังที่เป็นชาวมุสลิมอาจจะเอาไปทำเป็นเรียนแบบผมก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์อะไรนะครับคือมันทำให้เราล้ำลึกถึงบุญคุณพระคุณของแม่ท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกว่าสวรรค์นั้นอยู่ใต้เท้ามารดาคือว่าเราจะไปสวรรค์หรือไปนรกเนี่ยก็อยู่ที่แม่เราอยู่ที่ใต้เท้ามารดาก็ท่านพยายามส่งเสริมให้มุสลิมเห็นความสำคัญของแม่นะฮะก็เอาละครับขอเล่าสั้นๆว่าทำอะไรเป็นพิธีนี่ผมเรียนคุณอ้อมนะผมคิดเองไม่มีคนอื่นเขาทำประเพณีนี้คนอิสลามก็ไม่ได้ทำกันแต่ผมคิดเองฮะครับก็สรุปวันนี้ถามว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของไทยคือใครคือเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีนะครับพรุ่งนี้อาจจะถามว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกของไทยคือใคร นะครับเนี่ยจะมีอย่างเนี้ยมาถามผู้ประดิษฐ์อักษรไทยคนแรกพ่อคุณรามคำแหงอ่ะแล้วผู้ที่คิดทำตัวพิมพ์อักษรไทยคนแรกเป็นใครก็มีความรู้ให้นะครับ
1: ได้ค่ะคุณนำรงมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้าย

0: ายไหมคะ
1: ก็ทิ้งท้ายว่าเศรษฐกิจมันแย่จริงๆไม่ใช่แต่ไทยนะครับ
0: ค่ะ
1: มันแย่ไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราต้องประหยัดครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะได้โครงการรับจ่าย60เราจ่าย40ก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะคุณดำรง
1: เดี๋ยวครับ
0: วันนี้กินข้าว2มื้อก็ไม่ถึง100บาท
1: ข้าวไปช่วย
0: ก็ไม่ถึง100บาทวันนี้ประหยัดไปเยอะครึ่งนึงเลยค่ะค่ะคุณดำรงยังอยู่ไหมคะ
1: ยังอยู่ครับก็จะไปแล้วก็วันนึงก็จะถามว่าโรงภาพยนตร์ไทยโรงแรกในกรุงเทพที่ฉายหนังโดยใช้จอซีนีมาสโคปเนี่ยโรงอะไรอันนี้ก็จะคนมาถามกันนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณอ้อมแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสวัสดีเลยไปถึงคุณดำรงด้วยนะคะ
0: ค่ะวันนี้ไม่ได้เปิดกล้องสู้พี่ใหม่เลยอยู่ๆคอมพิวเตอร์เข้าไม่ได้พี่ไหมกำลังจะกดซูมเข้าไปต้องเรียก iPad ลูกชายมาขอยืม
2: ไม่เป็นไรค่ะเขาบอกว่าคติก็คืออะไรเกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอ
0: ดีเสมอ
2: ก็คุณออมก็สวยไม่เท่าไหมละวันนี้ไม่สวยคนเดียว
0: เรียกลูก
2: เราเรียกดี
0: เด็กสมัยใหม่เขาใช้ iPad ใช้ iPhone ก็ได้แล้วก็ใช้ไม่เป็นนะพี่ใหม่แต่เสียงก็ชัดเจนดีใช่ไหมคะ
2: ชัดแจ๋วค่ะชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วเลยค
0: ่ะพี่ใหม่ค่ะก็เมื่อกี้คุณดำรงถามถึงท่านประธานสภาคนใหม่กำลังตกใจกับคอมพิวเตอร์ที่พังอยู่คุณโสพลสารัมนะคะก็ได้เห็นท่านทำหน้าที่หลายครั้งแล้วนะคะ
2: อ๋อค่ะค
0: ่ะค่ะพี่ใหม่คะวันนี้จริงๆพี่ใหม่เตรียมอะไรใครว่าอยู่เมืองนอกสบายแต่วันนี้วันอังคารไงเราก็ต้องเปล
2: ี่
0: ยน
2: ไม่ได้ไม่ได้เลยคุณอ้อมเคยแล้วเคยเลื่อนวันเนี่ยโดนบ่นท่านผู้ฟังของเราเนี่ยนะคะเหนียวแน่นบอกวันอังคารเธอจะมาเปลี่ยนฉันไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องลี้ลับฉันรอฟังอยู่ในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะคะท่านนี้เนี่ยตรงข้ามกับไหมเลยนะคะไม่อยากเอ่ยชื่อท่านนะคะท่านนี้ตรงข้ามกับไหมเลยสมัยก่อนเนี่ยก็อย่างที่เคยเล่านะคะคอลัมน์ร้อยพูดพันวิญญาณน่ะพี่สมัยก็เป็นคอลัมน์เดียวที่จะไม่อ่านเลยเพราะว่าอยู่คนเดียวอ่านแล้วมันกลัวนะคะคอลัมน์เดียวแต่ปัจจุบันเขาเรียกว่ากรรมตามทันต้องอ่านทุกเรื่องอ่านแล้วอ่านอีกอ่านให้อยู่ในใจเลยแล้วจึงจะนำมาเล่าได้คุณอ้อมก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกให้ท่านผู้ฟังนะคะที่จริงคุณอ้อมก็มีเรื่องดีๆซึ่งไหมรอติดตามเลยคือเรื่องทุเรียนกินยังไงไม่ให้น้ำตาลขึ้นเนี่ย เดี๋ยวของไหมเล่าจบแล้วจะรอฟังของคุณอ้อมเลย เพราะว่าตอนนี้มันเป็นหน้าทุเรียนแล้วค่ะคุณอ้อม ยังไหมอยู่เพชรบุรีใกล้ๆประจวบคีรีขันธ์เนี่ยช่วงกลางปีก็คือช่วงมิถุนายนนี่แหละมิถุนากรกฎาเนี่ยเป็นช่วงที่ทุเรียนชื่อดังของประจวบก็คือทุเรียนป่าละอูเนี่ยกำลังโอ้โหจัดแก่จัดเขาเตรียมจะตัดกันแล้วบางสวนก็ตัดแล้วใกล้ๆกันอย่างแถวหนองเสือป่าเด้งอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งไม่ใช่ป่าละอูนะเขาก็ตัดกันแล้วนะคะบางคนก็บอกว่าเนี่ยป่าละอูบอกยังป่าละอูยังไม่ได
0: ้
2: ท่านใดสนใจก็บอกมานะคะแต่เดี๋ยวไหมส่งให้ถึงคุณอ้อมที่ อสมทแน่นอนไม่ต้องห่วง
0: ค่ะพี่แม่ก็ช่วงนี้อาจจะอิ่มทุเรียนกันง่ายขึ้นเพราะมีไทยช่วยไทยพาสนะคะ
2: โอ้ดีจังค่ะ
0: ติดเรา40นะพี่ไหมวันนี้ก็ใช้แบบเขาเริ่มใช้แต่เมื่อวานแต่เมื่อวานไม่ได้ใช้ก็เลยมาใช้วันนี้ก็มื้อแรกหมดไป24บาทค่ะไป60หมดไป24บาทมื้อเย็นจริงๆก็หลักร้อยแหละพี่ไหมอาหารแถวนี้แพงก็จ่ายไป52บาทวันนี้ใช้ตังค์ไม่ถึงร้อยดีใจมากเลย
2: ไหมนี่อยู่ที่นี่ต่างจังหวัดในวันๆไม่ค่อยได้ใช้สตังค์แต่แม่ค้าน่ารักมากเมื่อ2วันก่อนเขาถามไหมเป็นรู้สึกจะเป็นร้านทำผมมั้งหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องเซอร์วิสเนี่ยเขาก็บอกว่ามีหรือยังคะมีแล้วก็อย่าลืมมาใช้นะคะแล้วจำได้ว่าครั้งก่อนวาระที่แล้วนะเขาเรียกคนละครึ่งใช่ไหมคะคุณอ้อ
0: ค่ะครับที่เราคนละครึ่ง
2: ค่ะแม่ค้าบอกว่าโอ้โหมันดีมากเลยพี่มันทำให้เศรษฐกิจสะพัดเลยอันนี้พูดถึงพ่อค้าแม่ขายนะคะที่เราได้ติดต่อได้คุยกับเขาเขาบอกขายดิบขายดีมากนะคะไหมเนี่ยไม่มีไหมก็เลยได้อาศัยเพื่อน
0: อ๋ออ
2: ะไร

0: ที่ลงทะเบียนไว
1: ้ลงไม่เป็น
0: อ้าวไม่เป็นไร
1: ไม่มีคนช่วยทำไม่เป็นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวหมายเจอคุณอ้อมหมายซื้อผ่านคุณอ้อมได
0: ้ได้เลยค่ะได้เลย
1: คราวที่แล้วหมายก็ใช้ของเพื่อนนี่แหละโอ้โหประหยัดไปหลายร้อยเลยค่ะคือเราจำเป็นจะต้องซื้ออะไรมาตุนไว้เนี่ยหมายก็ได้ซื้อพวกเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยยังใช้ทุกวันนี้ไม่หมดเลยต้องขอบคุณรัฐบาลด้วยนะคะในเรื่องดีๆเราก็ต้องชมนะคุณอ้อมไม่ใช่ว่าเราจะขี้บ่นสองสาวที่จะขี้บ่นอย่างเดียวไม่ได้
0: รถทุเรียนคงม
1: ีขั้นตอ
0: น
1: การ
0: มีเนาะรถทุเรียนทั้งหลาย
1: มีไหมอ่ะ
0: มีก็ถ้าเป็นค้าขายนี่ก็ส่วนใหญ่จะมีต้องอ้อมจะถามก่อนว่าเข้าโครงการไหมถ้าเข้าโครงการก็จัด
1: เลยงั้นเดี๋ยวไหมจะไปถามสวนทุเรียนที่ป่าละอูซึ่งหมายต้องไปอุดหนุนเขาทุกปีเนี่ยว่ามีหรือยังมีเข้าโครงการหรือยังไม่มีต้องรีบมีเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนมิถุนายนนี่ก็จะเริ่มตัดกันแล้ว
0: มันอาจจะไม่ครอบคลุมราคาทุเรียนก็ไม่เป็นไรนะได้นิดๆหน่อยๆนะพี่มา
1: ได้ลดก็ยังดีค่ะ
0: ได้ลดก็ยังดี
1: ซึ่งทุเรียนเนี่ยแพงป่าละอูนี่เขาที่อื่นเขาก็เท่าไหร่ล่ะพันอื่นเนี่ยแหล่งอื่นเนี่ยเขาก็ร้อยเดียวใช่ไหมคะคุณอ้อมป่าละอูต้องมี200กว่าเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ
0: ตอนนี้ทุเรียนราคาก็จับต้องได้นะพี่ไหมไม่ได้สูงจนแบบว่าเราไม่กล้าซื้อพอได้ปีนี
1: ้ค่ะถ้าเป็นทุเรียนทั่วไปเนี่ยจับต้องได้แต่ถ้าเป็นทุเรียนไอ้เหล่าพวกแพงๆอะไรก็ได้เลยนะมูซังคิงโลละหลายตังเนี่ยจับต้องไม่ได้คุณอ้อมเดินผ่านยังไม่ได้เลยอย่าว่าแต่จับต้องเดินผ่านนี่สะดุ้งเลย
0: เดินผ่าน
1: ไม่กล้ารับประทานไม่มีปัญญารับประทานไม่ไหวโลนึงโอ้โหครึ่งพันละมั้งค่ะ
0: เอาที่เราจับต้องได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละเดี๋ยวก่อนจะพักเบรกกลางชั่วโมงนะคะก็มาแจ้งคุณผู้ฟังเรื่องทริปพิษณุโลกอยุธยาค่ะพี่มันตอนนี้นับถอยหลังแล้วค่ะเหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับบัส B บัสที่2นะคะบัสแรกเต็มไปแล้วแล้วก็บัสที่2แล้วก็รับ30ท่านเช่นเดียวกันเหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็บอกคุณผู้ฟังไปเบื้องต้นวันนี้ก็มีจองเข้ามาแล้วแต่เรานับจากการชำระเงินนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะไปเจอพี่สุวิทย์สุทธิประภาเจอพี่ไหมเจอคุณดำรงเจอพี่สุธนเจออาจารย์ทรงฤทธิ์อย่าลืมมาทริปนี้เลยได้เจอครบถ้วนแน่นอนนะคะ 15,900 บาทก็พาไปพิษณุโลกแล้วก็อยุธยานะคะใครสนใจอยากจะดูโปรแกรมก่อนเนี่ยโทรมาสอบถามได้เลยเดี๋ยวให้ไป3หมายเลขนะคะหมายเลขสุดท้ายโทรหลังรายการนะคะถ้าใครอยากจะโทรเลยก็2หมายเลขนี้นะคะ0943966649ค่ะ0943966649 08682514440868251444และ0944803076นะคะ0944803076ค่ะ
1: หมายดูโปรแกรมแล้วอ่ะคุณอ้อมแค่ฟังนะก็คิดแล้วโอ้สนุกสุขใจใช้เวลาเต็มที่แล้วก็อิ่มเอมประวัติศาสตร
0: ์
1: แล้วก็ท่านก็กูรูแต่ละท่านเนี่ยที่มาบรรยายก็โห
0: รับรอง
1: ฟังคีนๆทั้งนั้นค่ะ
0: ฟังจากกรุงเทพถึงพิษณุโลกเนี่ยตลอดทางยังการทรงฤทธิ์ไม่มีเบรกไม่มีหยุดนะคะใครหลับๆไปตื่นมาฟังต่อฟังต่อได้เลย
1: อาจารย์ท่านมีเกร็ดเยอะบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้ประวัติศาสตร์บางทีเราก็หาอ่านได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เซิร์ชได้แต่เกร็ดนี่สิ
0: คะ
1: เกร็ดเนี่ยมันทำให้เราสนุกเกร็ดประวัติศาสตร์ต่างๆ
0: โปรแกรมอย่างละเอียดให้พี่ใหม่ด้วยอีกทีนึงนะคะ
1: ค่ะ
0: เจอกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ามาฟังเรื่อง
1: ลี้ลับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบ

0: ได้แค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะสวัสดีคุณกนกลดานะคะพี่สักกรินพี่ทัชชัยพี่เอิร์กหมายดีนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านด้วยที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังรวมถึงสวัสดีเราทั้ง3คนเข้ามานะคะเอาไล่อ่านอันบนไม่ทันขออภัยด้วยทักกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังมันไหลไปนะพี่ใหม่ค่ะ
5: ส่วนใหญ่ใหม่ก็จะมานั่งอ่านตอนจบรายการแล้วเพราะว่าคำแนะนำจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากบางทีเราก็พูดอะไรผิดไปเราไม่รู้ตัวไงคุณอ้อมเราก็พูดไปเรื่อยๆไงนะบางทีลืมนะคะ
4: พี่ใหม่เห็นหน้าปกรายการเราหรือยังเปลี่ยนใหม่หวานแหววมากเลยเดี๋ยวอ้อมแคปดูใช่
5: ยังไม่ได้ดูแล้วเมื่อวานเนี่ยใหม่ไปธุระข้างนอกก็ต้องไปจัดรายการข้างนอกก็ได้แฟนอีกหลายคนเลยหลายหลายท่านก็บอกว่าจัดรายการบางทีเขาก็มาทักมาส่งเสียงบอกจัดรายการอยู่ค่ะอะไรอย่างเงี้ย เขาก็รีบมาเซิร์ชดูเขาบอกอุ้ยเดี๋ยวจะได้ตามประจำนะคะ ก็เป็นแฟนๆในคลาสเรียนเต้นรำด้วยกันนี
4: ่ได้แฟนรายการเพิ่มแล้วนะคะ
5: ใช่ค่ะอีกสิบกว่าท่านเลยนะคะวันนี้ท่านก็คงจะตามฟังอยู่นะคะ
4: ไอ้นิดนึงติเต้นลีลานี่ได้เหงื่อไหมพี่ใหม่เอามาได้คงเปลี่ยนไปมาแต่ว่าคงเต้นอยู่บ้านหมุน
5: ทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อยทั้งเต้นต้องเกรงมันเหมือนได้อย่างที่คุณอ้อมพูดเมื่อวานมันเหมือนได้คาร์ดิโอด้วยแล้วก็ได้ออกกำลังแบบมีแรงต้านใหม่ก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะคะเขาบอกว่าในวัยนี้ถ้าอย่างที่คุณอ้อมคุยเรื่องปากปากกาเมื่อวานนะเป็นประโยชน์มากวันนี้ใหม่เจอหลายๆท่านก็มาถามเรื่องนี้ที่ปากปากกาเป็นยังไงใหม่ก็มีความรู้เท่าที่ฟังจากคุณอ้อมนั่นแหละค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ไหมรู้สึกรักสะกิดใจก็คืออันนี้พูดเรื่องสุขภาพหน่อยนะคะท่านผู้ฟังเขาบอกว่าถ้าปักปากกาแล้วไหมไม่ได้ปักนะคะไหมกินยาลดเบาหวานมันก็เหมือนปักปากกานั่นแหละเพราะว่ายาเนี่ยมันก็มาจากยาเบาหวานนั่นแหละเขาบอกว่าสำหรับผู้ใหญ่แล้วในวัยนี้แล้วเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะหายคุณอ้
4: อม
5: ถ้าเราไม่เติมโปรตีนให้เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกกำลังไหมก็เลยเนี่ยไหมถึงได้ไปหาเรื่องออกกำลังถ้าเบื่อตีเทนนิสก็ไปเต้นลีลาดไปออกกำลังอะไรไปวิ่งอะไรเดินมันก็ไม่ค่อยไหวแล้วนะคะ
4: มันน่ากลัวนะถ้าเกิดผอมแบบไม่มีกล้ามเนื้อมันก็จะเข้าสู่คำว่าเหี่ยวไหม
5: ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะและเมื่อน้ำหนักลงเนี่ยมันไม่ได้เอาแต่ไขมันมันเอากล้ามเนื้อเราลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมโปรตีนค่
4: ะ
5: เอาละกลับมาเรื่องวันนี้ของเรานะคะก็คือเรื่องฟังชื่อน่ากลัวคุณอ้อมเสียงอลวาดที่หน้าประตูแล้วคนเล่าเนี่ยก็เจอเรื่องนี้ที่จังหวัดเจียงใหม่ด้วยเจ้านะคะเขาคุณแม่ลูกสามเขียนมานะคะบอกว่าสิ่งที่ฉันเจอเนี่ยฉันก็คิดอยู่นานเลยว่าฉันจะมาเขียนเล่าเรื่องนี้ประสบการณ์ที่ฉันโดนผีหลอกเนี่ยส่งมาให้คู่สร้างคู่สมดีไหมเพราะขณะที่เขียนเนี่ยฉันยังกลัวขยเด็ดขยาดอยู่เลยหวาดกลัวมาจนถึงทุกวันนี้จนลูกโตแล้วเนี่ยนะคะเธอเล่าว่าเมื่อประมาณปี2534ตอนนั้นเธอท้องอยู่แล้วเมื่อท้องเนี่ยคุณแม่สามีซึ่งดีกับดิฉันมากเลยตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ประกอบกับสามีก็ไม่อยากจะให้อยู่กับพอเขาไปทำงานดิฉันต้องอยู่บ้านคนเดียวนะอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็เลยส่งดิฉันว่าไปอยู่กับแม่ที่เชียงใหม่เต้อแม่จะได้ดูแลเพราะแม่ก็ห่วงหลานในลูกในท้องด้วยอะไรเงี้ยดิฉันก็รักแม่สามีอยู่แล้วแล้วแม่สามีก็ดูแลดิฉันดีมากดิฉันก็เลยไปอยู่กับแม่ที่เชียงใหม่เจ้านะคะตอนนั้นเนี่ยกำลังตั้งท้องลูกคนแรกและสามีก็หลังจากที่ให้ไปอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็สามีก็สบายใจไงแล้วท่านก็รักเราเมตตาเรามากแล้วก็สามีบ้านสามีที่ให้ไปอยู่มันเป็นหมู่บ้านไงครับผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะนับถือผีปู่ผีย่าแล้วก็ผีบ้านผีเรือนผีเจ้าพ่อเจ้าแม่ผีอะไรเนี่ยนับถือไปหมดเลยคนเหนือเขาก็เป็นจะอย่างนั้นนะใช่ไหมคุณอ้อมเป
4: ็
5: นจะอี้จะอั้นอะไรกันเพราะฉะนั้น
4: เป็นมีหลายภพมาค่ะเวลา

0: ับถืออะไรก็จะหลายอย่างอยู่ผีปู่ย่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช
0: ่อะไรก็มีหลายอย่าง
1: ค่ะก็เป็นธรรมเนียมหนึ่งอะแหละนะคะของศาสนาพุทธนะคะก็เป็นแบบนั้นคุณแม่ลูกสามก็บอกว่าแรกที่ฉันไปอยู่ใหม่ๆเลยนะก็มีชาวบ้านเนี่ยมาเล่าบางทีก็แอบเล่าบางทีก็มาเล่าต่อหน้าที่บ้านเลยบอกว่าที่บ้านสามีเนี่ยนะที่บ้านแม่เนี่ยนะมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงแหละมันน่ากลัวอยู่นะแต่ดิฉันก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะพ่อแม่ดูแลดีมากบางคนก็มาเกินๆค่ะมาถามว่าตั้งแต่มาอยู่เนี่ยเคยเจออะไรผิดปกติบ้างไหมฉันก็งงก็มาถามอะไรกันอย่างเงี้ยฉันก็มาอยู่ตั้งหลายเดือนแล้วฉันไม่เห็นมันมีอะไรผิดปกติเลยแล้วดิฉันก็ไม่เคยเจออะไรผิดปกติด้วยแล้วก็บอกพูดตรงๆว่าไม่กลัวเลยตอนนั้นเพราะมันยังไม่เจอคุณอ้อมเนี่ยแล้ววันหนึ่งสิ่งที่ไม่คิดมันก็เกิดจนได้นะคะมันก็ต้องอยากจะมันไม่เจอมันก็ต้องเจอจนได้ที่เขาพูดมานะคะแต่พ่อแม่ไม่เคยเล่าให้ฟังก็ไม่อยากให้เรากลัวไงตอนนั้นก็ท้องได้7เดือนแล้วล่ะวันหนึ่งน้องข้างบ้านก็พาน้องชายอายุสัก3ขวบมาเที่ยวเล่นกันแล้วก็ตอนนั้นก็5โมงเย็นแล้วล่ะมันเกือบจะเริ่มมืดแล้วเกือบจะ6โมงเย็นละในบ้านก็มีแม่สามีพ่อสามีน้องชายของสามีดิฉันแล้วก็เด็กข้างบ้านที่มาเล่นด้วยอีก3คนยังกำลังเล่นกันสนุกเลยอยู่ๆมันก็มีลมกันโชกแรงเหมือนฝนมันจะตกฟ้ามืดคลึ้มมาเลยทีนี้นะคะลมพัดแรงมาอยู่พักใหญ่ก็มีฝนตกลงมาเหมือนพายุมันมาไม่บอกไม่รู้เนื้อรู้ตัวงงฟ้ามืดอย่างเงี้ยเป็นเราก็ตกใจเหมือนกันนะคะเสียงฝนที่กระทบเบื้องกระเบื้องหลังคามันไม่บอกก็รู้ว่าเม็ดฝนมันต้องใหญ่ขนาดไหนมันตึงมันน่ากลัวคุณอ้อมแล้วอยู่ต่างจังหวัดถ้าเม็ดฝนมันกันโชคมาจากทุกที่ทุกทางเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะคะแล้วบ้านต่างจังหวัดมันก็ห่างๆกันนิดหน่อยนะคะถึงมันจะใกล้ๆกันมันก็จะมีต้นไม้มันก็ร่มครึ้มนะมันไม่เหมือนกรุงเทพนะคะซึ่งมันจะสว่างกว่าไฟก็น้อยกว่ามันเหมือนกับว่าฝนเนี่ยมันต้องเม็ดใหญ่มากฉันก็คิดตอนนั้นว่ามันเม็ดใหญ่กว่ากรุงเทพนะที่ฉันอยู่ประจำเนี่ยนะคะอยู่มาก็เพิ่งจะเจอลมกันโชกแล้วพายุแล้วก็ฝนตกหนักครั้งนี้แหละค่ะทุกคนก็ต่างคิดและพูดเหมือนกันว่าวันนี้ถ้าทางฝนคงจะตกหนักทั้งคืนแน่นอนเพราะตอนนั้นมันเย็นละหกโมงแล้วด้วยความที่กลัวว่าฝนจะไม่หยุดตกน้องข้างบ้านก็เลยลนลานด้วยความกลัวกลับบ้านดีกว่าก็รีบกลับบ้านตัวเองทีนี้มันอย่างนี้คุณอ้อมมันน่าแปลกใจบ้างพอน้องเขาข้างบ้านเขาลงจากบันไดไปไม่ถึง5นาทีฟ้าสว่างเลยค่ะฟ้าฝนฟ้าที่มากระหน่ำแล้วก็ฟ้ามืดคลึ้มเมื่อกี้เนี่ยมันหายไปเลยทั้งลมทั้งฝนมันหยุดตกสงบเงียบเหมือนว่าเมื่อกี้มันไม่มีลมไม่มีฝนตกมาก่อนหน้านี้เลยงงมากพ่อแม่สามีเนี่ยนะคะมองหน้ากันดูเหมือนท่านจะรู้แต่ท่านก็ไม่บอกเราเพราะท่านห่วงว่าเรามีท้องแล้วท่านก็เมตตาเราท่านก็ไม่เคยจะมาเล่าเรื่องอะไรที่น่ากลัวให้เราฟังน
0: ะ
1: ก็ดูเหมือนว่าจะรู้อะไรบางอย่างท่านบอกให้ดิฉันบอกว่าท่านก็พูดเรียบๆง่ายๆว่ารีบเข้านอนกันแล้วกันนะไปนอนเถอะอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็จะเป็น
0: แล้วกันนะเนี่ยต้องมีอะไร
1: คุณเอารู้เลยใช่ไหม
0: นอนเถอะนะ
1: ผู้ใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นน้องชายสามีเนี่ยเขานอนห้องโถงแม่แล้วก็พ่อของสามีเนี่ยก็นอนห้องใหญ่ส่วนดิฉันได้นอนห้องเล็กคนเดียวนะคนมันก็ไปคนเดียวแล้วกับลูกในท้องเนี่ยตอนนั้นก็7-8เดือนละนะคะอยู่บ้านแม่สามีไปตั้งหลายเดือนดิฉันเพิ่งรู้สึกว่าคืนเนี่ยที่บ้านบรรยากาศมันแปลกๆมันไม่เหมือนทุกคืนนะคะเงียบแล้วก็วังเวงมากจนดิฉันก็จากที่ไม่กลัวก็เริ่มรู้สึกกลัวยังไงก็ไม่รู้นะคะคุณแม่ลูกสามบอกแต่ดิฉันยังไม่ทันได้ล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงหมาที่อยู่ใต้ถุนบ้านร้องครางต้องขอย้ำว่ามันร้องครางนะคะมันไม่ได้หอนหรือไม่ได้เห่าเธอย้ำนะคะ
0: ร้องครางมันก็น้องๆหอนนะพี่ใหม่นะ
1: อะไรมันครางมันก็ไม่ดีทั้งนั้น
0: เลยให้มันหอนไปเลยดีกว่า
1: ค่ะจากนั้นหูดิฉันก็ได้ยินเสียงไก่ที่แม่เลี้ยงเอาไว้ไก่มันครางเหมือนกันคุณอ้อมไม่ได้ยังนึกไม่ออกว่าไก่มันครางยังไงแต่ก็พอจะนึกออกเพราะว่าที่บ้านที่เชียงรายก็สารพัดไก่เหมือนกันก็คือมันก็คงครางแบบมันไม่ได้ร้องกระต้ากระต้าหรือกระโต๊ะ
0: ส่งเสียงตลอด
1: เช้าเนี่ย
0: อยู่ในลำคอ
1: คืออะไรอย่างเงี้ยหมายว่าอย่างนั้นไก่มันครางก็คือมันไม่ได้ส่งเสียงเต็มที่เหมือนมันกลัวอะไรสักอย่างถ้าท่านเคยเลี้ยงไก่เวลาไก่มันกลัวหรือตกใจเนี่ยมันจะร้องกระตากกระตากเสียงดังแม้แต่เจ้าตูบ2ตัวที่อยู่ใต้ถุนก็เช่นกันนะคะเห็นคนแปลกหน้ามามันก็ต้องเห่าเสียงดังเช่นกันเห่าแบบระงมเลยแต่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะดิฉันบอกไม่ถูกนะคุณแม่ลูก3บอกตอนนั้นเธอท้องลูกคนแรกเนี่ยตอนนี้เธอลูก3แล้วเธอยังกลัวอยู่เลยเธอบอกนะ

0: ันบอกว่าบอกไม่ถูกว่าสัตว์ทั้งสองตัวเนี่ยมันครางเหมือนเสียงอะไรแล้วทำไมมันถึงได้ร้องครางแต่รู้ละมันต้องกลัวอะไรแน่ๆเพราะดิฉันก็เริ่มรู้สึกกลัวเหมือนกันเธอเล่าแต่รู้ว่ามันแปลกและก็น่ากลัวมากดิฉันรีบดึงผ้าห่มค่ะผ้าห่มสองสามผืนมาห่มพยายามห่มตานะตอนนี้พี่สมัยที่เล่าอยู่นี่ก็รู้สึกหนาวนะแข้งขึ้นมาแล้วนะคะ เธอก็ดึงผ้าห่มสองสามผืนมาห่มแล้วพยายามข่มตาบังคับให้ตัวเองให้หลับแต่มันก็ไม่หลับค่ะตาหลับแต่ใจสิมันเต้นไม่ค่อยเป็นจังหวะเพราะความกลัวแล้วสิ่งที่ดิฉันกลัวก็มาลายหายไปเมื่อมันมีเสียงคนเคาะประตูหลังบ้านตอนแรกดิฉันเข้าใจว่าเป็นคน
1: ค่ะ
0: ก็คนมันเข้ามันเสียงเคาะประตูมันเป็นอะไรไปไม่ได้หรอกนอกจากคน
1: ค่ะ
0: แต่ความจริงมันไม่ใช่พอบ้านจะเข้าออกได้สองทางคือประตูหน้าบ้านและหลังบ้านซึ่งมันอยู่ห่างกันพอประมาณแต่ทิศทางของประตูทั้งสองมันอยู่ตรงกันไงคือถ้าจะเข้าทางหน้าบ้านเดินตรงมามันจะเป็นห้องโถงตรงมาอีกซ้ายมือจะเป็นห้องที่ฉันนอนอยู่ขวามือแม่และพ่อสามีนอนผ่านห้องนอนก็จะเป็นห้องครัวและประตูหลังบ้านนี่เขาบอกว่าประตูเนี่ยห้ามตรงกันนะคุณน้อมนะทันใดที่ดิฉันได้ยินเสียงคนเข้าประตูก็ค่อยหายใจโล่งตอนนั้นนะคิดอย่างนั้นนะแต่ทำไมไม่ได้ยินเสียงค่ะใช่ก็นึกว่ามีคนมาเคาะประตูก็อุ่นใจใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ทำไมไม่ได้ยินเสียงเรียกเจ้าของบ้านเลยก็เอกใจเคาะอย่างเดียวปังปังปังปังแต่ไม่เรียกชื่อเจ้าของบ้านน่าจะเรียกชื่อเจ้าของบ้านพ่อแม่ก็คนมาเคาะยามวิกาลนะคุณอ้อมนี่เคาะเฉยเฉยเคาะดังด้วยนะคะแล้วอีกอย่างทั้งพ่อและแม่น้องชายสามีทุกคนทำไมเงียบอ่ะคนมาเคาะดังขนาดทำไมเงียบอ่ะ
1: จะต้องมีเรียกบ้างแหละถ้าเป็นคนนะ
0: ใช่หรือเอกใจหรือเปิดประตูออกมาเอาใครเรียกอย่างนั้นเนี่ยท่านต้องรู้อะไรบางอย่างนะคะไม่มีใครส่งเสียงถามกลับไปว่าใครมาเคาะแม้แต่น้องชายสามีหรืออะไรทั้งนั้นเลยก็ไม่มี
1: อันนี้ประตูบานใหญ่เลยใช่ไหมคะไม่
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะในที่สุดดิฉันก็หายสงสัยเมื่อเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกนี่เล่าอยู่แล้วใหม่ก็อยู่คนเดียวใหม่ก็นึกในใจประตูหลังกับประตูหน้าใหม่จะมีคนมาเคาะไหมถ้าเคาะตอนนี้นี่พี่สมัยสะดุ้งเลยนะคุณน้องอยู่คนเดียวหรือเปล่าตอนนี้ฝันอยู่คนเดียวหรือเปล่าม
1: ีเพื่อนมีเพื่อน
0: มีลูกชายอยู่นะกีฬากลับมาแล้วนะในที่สุดดิฉันก็หายสงสัยค่ะเมื่อเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกคราวนี้เสียงรัวมาเป็นชุดเลยค่ะดังปังปังปังปังปังดังประตูต่างจังหวัดก็เป็นไม้คุณน้องใช่ไหมดังลั่นบ้านเลยค่ะหากคนเคาะเป็นคนคนนั้นคงมาไม่ดีแน่เลยเพราะเสียงเคาะดังสนั่นหวั่นไหวเลยทีนี้ทำให้ดิฉันกลัวจนจับใจนะคะที่ทุกคนในบ้านเงียบกริบต่อจากเสียงเคาะประตูคราวนี้เป็นเสียงดังปังปังคมๆดิฉันคิดว่าต้องมีใครกระโดดถีบประตูหลังบ้านเป็นแน่เพราะตอนนี้มันไม่ดังปังแล้วคุณน้องมันโครมเลยมันเหมือนถีบประตูไม้ถ้าประตูมันหลุดได้มันคงหลุด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะดิฉันกลัวสุดขีดจนอยากจะร้องไห้เอาหมอนและผ้าห่มคลุมท้องเพราะอีกใจหนึ่งก็ห่วงลูกในท้องค่ะเดินคืออย่างนี้ไอ้เสียงมันเคาะแล้วก็เตะแล้วก็กระทืบประตูมันดังรัวและถีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แต่ประตูหลังบ้าน
1: คราวนี้ประตูเฮียนหนักเลยนะพี่ไหน
0: คราวนี้ประตูหน้าบ้านมันมาด้วยไงคุณอ้อมทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเคาะพร้อมกันเสียงดังก็จะคึกโครมความรู้สึกตอนนั้นมันกลัวสุดขีดค่ะท่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์บทไหนที่เป็นบทไหนก็ไม่รู้มั่วไปหมดแล้วตอนนั้นทั้งคนทั้งหมาและไก่ก็คงรู้สึกไม่ต่างกันคือกลัวจนบอกไม่ถูกหมากับไก่มันอยู่ข้างล่างมันก็คงกลัวมันถึงคลางนานเท่าไหร่ไม่แน่ใจจำไม่ได้กว่าเสียงจะอารวาสนั้นมันจะหยุดติดลงนะคะรู้แต่ว่าหูอื้อเงือแตกพระคุมพระห่มหนาๆถึง3ผืนตั้งแต่หัวจดเท้าคืนนั้นเกือบทั้งคืนค่ะแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้มันคงเหนื่อยเหนื่อยใจเหนื่อยแบบกลัวนะคะแล้วตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงแม่กับพ่อสามีคุยกันเป็นภาษากำเมืองคุณอ้อมต้องแปลแล้วตอนนี้
1: ค่ะ
0: พ่อพูดว่าแม่มันแต่คืนมันอหยังปะล่ำปะเหลืออหยังมาสวก
1: อะไรกันนักกันหนาอะไรมาดุขนาดนั้น
0: อุ้ยคุณอ้อมแปลได้เหมือนนี่เหมือนกับคุณแม่ลูกสามเขาเขียนมาเลย
1: ค่ะ
0: ใช่อะไรเขาบอกว่าแม่มึงมาคืนอะไรกันนักกันหนาทำไมมันถึงได้ดุขนาดนี
1: ้
0: สิ้นเสียงพ่อเสียงแม่ดังขึ้นแบบดุๆทันทีว่า
1: ค่ะอ
0: ย่าไปอู้นะเบียบอ้ายมันได้ยินมันจะกลัวอยู่บ่ได้
1: อย่าพูดมากเดี๋ยวถ้าเมียเขาได้ยินน่ะจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: สนองสุดชอบอย่าพูดมากเดี๋ยวเมียลูกชายได้ยินมันจะกลัวจนอยู่ไม่ได้
1: อยู่ไม่ได้

0: ถูแม่นะแม่ยังอุตส่าห์ห่วงลูกสะใภ้กลัวว่าลูกสะใภ้จะกลัวจนถูไม่ได้ต้องหนีกลับไปอยู่กรุงเทพเพราะนั่นคือสิ่งที่ดิฉันคิดเป็นสิ่งแรกเลยค่ะตั้งแต่ตอนตื่นมาเช้าใครไม่เคยเจอไม่รู้หรอกค่ะ
1: เขาได้ยินหมดเลยใช่ไหมพี่ไหมที่แม่คุณพ่อคุยกัน
0: ค่ะไม่รู้หรอกว่ามันน่ากลัวขนาดไหนขนาดได้ยินแค่เสียงอลาวาดยังเป็นขนาดนี้ดิฉันอยู่เชียงใหม่ต่อได้อีกไม่นานก็ให้สามีขึ้นมารับกลับกรุงเทพค่ะดิฉันไม่รู้หรอกค่ะว่าเจ้าของเสียงที่อลาวาดคือนั้นเป็นใครแต่มั่นใจ 100% ว่าไม่ใช่คนแต่ไปกว่านั้นก็คือนอกจากคนในบ้านที่ได้ยินเสียงนั้นแล้วบ้านข้างๆซึ่งปลูกติดกันเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทั้งสองบ้านบอกเงียบสงบคงมีแต่คนในบ้านเราเท่านั้นอะที่รู้ว่ามันเป็นอะไรต้องอยากถามว่าใครเคยเจอเรื่องแบบนี้แต่ไม่อยากเจอเลย
1: ก็เคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนะพี่ใหม
0: ่
1: เอที
0: ่ oh my god
1: บ้านน้ำซับอะค่ะจังหวัดเพชรบุรีบ้านน้ำซับพี่ใหม่พาคุณผู้ฟังไปทำกิจกรรม
0: ที่ไหนนะ
1: บ้านน้ำซับ
0: จังหวัด
1: เพชรบุรีค่ะ
0: จังหวัดที่ใหม่อยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ก็ไปเขาจะเป็นหมู่บ้านต้นแบบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเงี้ยค่ะพี่มา
0: ค่ะ
1: นะคะก็ไปแล้วก็ทีนี้ไปพักรีสอร์ทแห่งหนึ่งตอนนั้นพาคุณผู้ฟังไปทำกิจกรรมอะไรนี่แหละพาก็ไปกันโอ้ผู้ฟังก็ไปเยอะเหมือนกัน 10-20 คนแล้วก็ไปพักรีสอร์ทที่เข้าไปดูแล้วมันไม่มีใครมาพักมานานแล้วพี่หมาย
0: โอ้โห
1: มันดูร้างไปหมดนะคะแต่ก็พักกันนะคะก็ปรากฏว่านอนในห้องนั้นก็นอนกันหลายคนมากเลยค่ะพี่หมายแล้วก็กลางดึกอ่ะมันมีเสียงมาบิดลูกบิดประตูบิดอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครตะโกนถามว่าใครนะพี่หมายมันน่ากลัวมากใครจะมาบิดขนาดนั้นถ้าเกิดเป็นใครก็ต้องเรียกใช่ไหมว่าเปิดหน่อยถ้าเป็นคนนะบิดแรงมากพี่ไหมแต่ว่าเราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ในห้องก็คุยกันว่าน่าจะเป็นเสียงกระรอกอ่ะจะจิกถ้ามันคงไม่บิดขนาดนี้พี่ไหมมันคงจะจิกลูกบิดมากกว่าแต่นี่มันคือการบิดเลยอ่ะดังๆก็มีพี่อยู่คนหนึ่งใจกล้าก็ตะโกนไล่ให้ไปออกไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เงียบไป
0: เงียบเลย
1: พี่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรไงอันนี้ก็ยังไม่มีใครเฉลยว่าคืออะไรก็น่ากลัวมากเหมือนกันบ
0: ิ
1: ด
0: แ
1: ต่นะพี่ไหมบิดแรงมากอ่ะเหมือนบิดเขย่าอ่ะ
0: มันไม่อยากถามชื่อรีสอร์ทเลย
1: อ้อมก็จำไม่ได้พี่ไหม
0: ดีแล้วค่ะ
1: ดีแล้ว อย่าไปจำตอนนี้เป็นอย่าง
0: น่ากลัวพอๆกันเลย
1: น่ากลัวมากนะคะ
0: ท่านผู้ฟังมีประสบการณ์ใดบ้างก็เขียนมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
1: ค่ะเรื่องดีรับประจำวันอังคารนะแล้วก็มาเล่า
0: น่ากลัวไหม
1: น่ากลัวค่ะก็น่ากลัวตรงที่เรียกแล้วไม่มีใครเอ่ยนี่แหละทุกคนเงียบหมดอ่ะนั่นแหละมันคือคำตอบพี่ไหมมันคือคำตอบแล้วนะค่ะจบแล้วใช่ไหมคะพี่ไหม
0: จบแล้วค่ะ
1: ค่ะกลับกรุงเทพไปเลยทั้งแม่แล้วก็ลูกอ่อนในท้อง
0: ถูกต้อง
1: ค่ะเอามาเรื่องกินทุเรียนนะคะพี่ใหม่ที่พี่ใหม่อยากจะรู้มันก็เป็นข้อมูลทั่วไปที่หลายคนเอามาพูดแล้วล่ะแต่วันนี้เราพูดอีกเพราะว่าเป็นข้อมูลในเชิงลึกของคุณหมอคณัฐครุฑกูลนะคะท่านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจโภชนวิทยาคลินิกแล้วก็เป็นเวชศาสตร์เชิงป้องกันและนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพท่านก็ได้โพสต์ในเพจนะคะคุยกับหมอคณัฐเรื่องกินทุเรียนอย่างไรไม่ให้น้ำตาลขึ้นนะคะพอทุเรียนเป็นผลไม้ประเภทร้อนอะไรเราก็รู้กันมาแล้วเนาะแต่คุณหมอบอกว่าทุเรียนเนี่ยมันมีค่าดัชนีน้ำตาลหรือ GI ในระดับปานกลางถึงสูงแล้วก็มีปริมาณน้ำตาลธรรมชาติเยอะมากค่ะเวลากินเข้าไปร่างกายจะดูดซึมน้ำตาลได้เร็วถ้ากินในมากจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นทันทีนะคะแต่ทุเรียนก็ยังเป็นผลไม้ที่โปรดปรานของใครหลายๆคนนะเขาบอกคนที่ไม่กินนะโชคดีคือแพงก็แพงเนาะ
0: แล้วก็น้ำตาลพุ่งทีเดียวเลย
1: พุ่งนะแต่โอ้โหพี่ใหม่ถ้าใครชอบกินแล้วมันสวรรค์ของอาหารการกินสุดๆคือทุเรียนนะพี่ใหม
0: ่ต้องราชาจริงๆ
1: นะคะทีนี้มาดูวิธีการกินทุเรียนให้ปลอดภัยต่อระดับน้ำตาลนะพี่ใหม่ฟังเพราะพี่ใหม่จะไปกินอีกไม่นานนี้ใช่ไหมคะ
0: สิ้นเดือนสิ้นเดือน
1: สิ้นเดือนนี้อย่างแรกค่ะพี่ใหม่จะต้องควบคุมปริมาณให้พอเหมาะนะคะนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดของการกินทุเรียนพี่ใหม่ทำได้ไหมครั้งละไม่เกิน 2-3 ภู
0: เดียวก็น้ำตาลพุ่งแล้วนะพี่สมัย

0: หรือประมาณ100กรัมต่อวันและไม่ควร100กรัมต่อประมาณ100กรัมต่อวันค่ะ
1: ขีดเดียวนิดเดียวเองนะ
0: ใช่นิดเดียวเอง 2-3 พูอ้อมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเม็ดเล็กนะไม่ใช่เม็ดใหญ่ไม่ใช่พูใหญ่น
1: ะ
0: และไม่ควรติดกินติดต่อกันหลายวันถึงแม้ว่าจะอร่อยแค่ไหนก็ตามเพราะแม้จะปริมาณน้อยแต่ถ้ากินบ่อยเกินไปน้ำตาลก็จะสะสมจนสูงได้เหมือนกันนะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานค่ะพี่ใหม่ต้องโทรหาหมอก่อนนะพอคุณหมอเนี่ยจะมาสวนทุเรียนจะมากินบุฟเฟ่ได้ไหมและอาจจะลดปริมาณลงเหลือเพียง 1-2 พูเท่านั้นเสียใจด้วยนะพี่ใหม่ 2-3 เนี่ยถ้าพี่ใหม่เข้าไข่เบาหวานแล้วต้องเหลือ 1-2
1: ไหมคงไม่กล้าโทรหาคุณหมอ
0: เพราะหมอจะไม่ให้กิน
1: เพราะว่าโดยเฉพาะคุณพยาบาลซึ่งดุกว่าคุณหมอก็คงจะบอกว่าไม่ต้องทานนะคะเลือกเอาสิคะคุณจะทานหรือคุณจะป่วย
0: 1-2 พูก็ได้พี่ใหม่นิดนึง
1: 1-2 พูนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็พี่ใหม่ต้องไม่กินขณะท้องว่างค่ะเพราะว่าการกินทุเรียนตอนท้องว่างตอนแรกไม่เข้าใจว่ากินตอนท้องว่างดีเพราะว่าเราจะไม่กินข้าวไง
1: ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน
0: เออมันจะได้ไม่มีปริมาณน้ำตาลหรือว่าไขมันหรือคอเลสเตอรอลในสะสมนะคะแต่คุณหมอบอกว่าไม่ควรนะคะไม่ควรจะกินในขณะท้องว่างการกินทุเรียนตอนท้องว่างจะทำให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลเร็วที่สุดนะคะส่งผลให้ระดับน้ำตาลพุ่งสูงขึ้นแล้วก็เลือกกินพันธุ์ที่หวานน้อยค่ะพี่ใหม่เช่นก้านยาวพันกระดุมนะคะ
1: okay.
0: มักมีความหวานน้อยกว่าพันหมอนทองและพันชนีค่ะ
1: โอเค
0: แล้วก็ไม่กินคู่กับของหวานหรือเครื่องดื่มรสหวานมันจะเป็นกันใหญ่แล้วกินเสร็จแล้วเนี่ยให้กินผลไม้รสเปรี้ยวเข้าไปหรือผัก
1: ดีงั้นต้องเอามะคุดไปด้วยอย่างตำราเขาว่าก
0: ับปลารสผักสดอะไรอย่างเงี้ยพี่หมายกินครับออกกำลังกายหลังกินจ้ะ
1: อันนี้ทำอยู่แล้วแต่กินปุ๊บออกกำลังไม่ได
0: ้
1: จบแน่
0: คนที่เป็นโรคเบาหวานความดันสูงโรคหัวใจต้องปริมาณจำกัดปริมาณอย่างเคร่งด้วยนะคะค่ะนะพี่ใหม่นะเบาๆหน่อย
1: ได้เคล็ดหลายอย่างเลยตอนท้องว่างอะไรนะฮะ
0: เบาได้เบาพี่ใหม่เบาได้เบานะทุเรียนเป็นห่วง
1: กินมังคุดเข้าไปก่อน
0: ค่ะโอเคเวลาหมดพอดีเลยค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้พบกันใหม่
1: วันนี้พบกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on radio
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกอนุทินเตรียมเยือนฮานอยตามคำเชิญประธานาธิบดีตัวเริ่มยืนยันสัมพันธ์ไทยเวียดนามแน่นแฟนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนเริ่มวาระการประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงความสำเร็จในการต้อนรับในตัวเริ่มประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มาเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการหารือครั้งนี้เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีมากทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าไทยและเวียดนามเป็นประเทศสำคัญของอาเซียนและมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้อีกมากโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพลังงานความมั่นคงทางอาหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอนาคตรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนซึ่งเมื่อได้ยกระดับความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านจึงได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากที่ปัจจุบันอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังได้ตอบรับคำเชิญไปเยือนกรุงฮานอยรวมทั้งจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับ

0: ภูมิภาคอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ในช่วงวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปดูว่าในส่วนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีเรื่องใดที่สามารถต่อยอดกับเวียดนามได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงโลจิสติกพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สิ่งสำคัญคืออย่าให้ความร่วมมือจบอยู่แค่ในเอกสารหรือการประชุมแต่ต้องแปลงเป็นแผนงานโครงการและผลลัพธ์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศจับต้องได้สระแก้วคุมเข้ม3อำเภอชายแดนยันจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้ายังไม่เปิดให้บริการนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับกองกำลังบูรพาและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกตรวจตราและติดตามสถานการณ์บริเวณจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประกอบด้วยพื้นที่อำเภอคลองหาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินผลปรากฏว่าไม่มีการเปิดด่านและไม่พบร่องรอยการผ่านเข้าออกของบุคคลหรือสินค้าแต่อย่างใดพื้นที่อำเภอตาพระยาจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนยังคงปิดจุดผ่อนปรนไม่ให้บุคคลหรือสินค้าจากฝั่งประเทศกัมพูชาผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่ทหารยังคงเข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าตรวจอย่างเคร่งครัดพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปลือเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังควบคุมสถานการณ์ตามแนวชายแดนให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันกรมการปกครองร่วมเฉลิมฉลองไพร์มันธ์2026เปิดประตูสำนักทะเบียนทั่วประเทศดูแลทุกคู่รักอย่างเท่าเทียมกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเสมอภาคและการยอมรับในความหลากหลายของประชาชนทุกคนภายใต้แนวคิดเราพร้อมเป็นนายทะเบียนให้กับทุกความรักเนื่องในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศหรือไพร์มันธ์โดยสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศพร้อมให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทุกคู่ด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรและเคารพในคุณค่าของความรักทุกรูปแบบอย่างเท่าเทียมสำหรับสาระสำคัญของกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้แก่การเปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศสามารถสมรสและสร้างครอบครัวได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางเพศการปรับถ้อยคำในกฎหมายจากชายหญิงสามีและภรรยาเป็นบุคคลและคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มตลอดจนการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายในด้านครอบครัวการฟ้องหย่าการเรียกร้องค่าทดแทนและสิทธิในการรับมรดกอย่างเสมอภาคขอเชิญชวนทุกคู่รักทุกคู่ที่ประสงค์จะสร้างครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถติดต่อจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นใกล้บ้านทั่วประเทศพร้อมรับบริการจากเจ้าหน้าที่ที่ยึดมั่นในหลักการให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองได้ไงครับ
1: สิริหน้าชนงนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็

0: ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชานกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับ MCOT News นะครับฟังสดๆที่หน้าปัดวิทยุได้เลยรวมถึงแฟนเพจ Facebook ครับไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่ณขณะนี้นะครับจะฟังก็ได้หรือว่าจะชมแบบสดๆที่หน้าแฟนเพจก็ได้ครับ MCOT News FM 100.5 นะครับกับไขปมคนในข่าวนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ตลอดรายการที่หน้าคอมเมนต์ของเราได้เลยนะครับแล้วก็จะพูดคุยกันอีกช่องทางหนึ่งก็ได้ครับอย่างไลน์ official @mcotnews นะครับพูดคุยกันได้ตลอดชั่วโมงของไขปมคนในข่าวรวมถึงรายการต่างๆของ FM 100.5 ด้วยเช่นกันนะครับและที่พลาดไม่ได้กับ mcot connect นะครับแอปพลิเคชันที่เชื่อมทุกรายการสื่อสาระของอสมทอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวเลยนะครับแอปพลิเคชัน mcot connect นะครับวันนี้นะครับไขปมคนในข่าวประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะครับก็อยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่เป็นกระแสเหมือนกันแล้วก็ถูกพูดถึงไม่น้อยไปกว่าเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่ตอนนี้เรียกว่าคึกคักมากๆเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันเคยเป็นกระแสใหญ่ๆในช่วงหนึ่งที่ผ่านมาแล้วมันดูเหมือนจะเงียบไปและตอนนี้ครับมีบุคคลท่านหนึ่งครับก็คือท่านนี้เลยครับหยิบมาประเด็นในวันนี้ครับกับเรื่องนี้ครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บุกถึงถิ่นปลุกทวงคืนเขากระโดงนะครับจะเป็นอย่างไรทำไมถึงต้องบุกไปถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็จะทวงคืนอย่างไรนะครับประกาศที่เรียกว่ามีการแจ้งความด้วยนะครับก็คุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณผู้นักวิชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
2: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: น่าท่านเสรีวิสุทธิ์เนี่ยน่าจะไปเมื่อวันสักวันเสาร์วันอาทิตย์
2: ใช่คร
1: ับ วันอาทิตย์ใช่ไหม
2: เมื่อวันที่1ฮะวันที่1
1: ก็คือ
2: วันจันทร์ฮะ
1: ครับครับผมก็ไปถึงถิ่นเลยนะอาจารย์ไปถึงถิ่นเลย
2: ถึงถิ่นคือความจริงเนี่ยนะพลตำรวจเอกเสรีเตมีเสรีพิสุทธิ์เมื่อก่อนชื่อเดิมคือเสรีนะ
1: ครับ
2: เสรีพิสุทธิ์เตมีเวทเนี่ยก็จริงๆคือพอเวลาพอเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องประเด็นเขากระโดงเนี่ยกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งถูกไหม
1: อยู่ในเส้นทางของความสนใจของมวลชน
2: ใช่คือก่อนหน้านี้เรื่องเขากระโดงเราก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วจะถามคุณโดงว่าคิดว่าที่เรื่องที่ดินเขากระโดงมันเป็นเรื่องการเมืองไหมผมยืนยัน 100% เลยว่ามันเป็นการเมืองถูกไหมครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าพอเวลาการเมืองมันแล้วแต่ขั้วอำนาจที่เข้ามาถูกไหมครับ
1: ครับ
2: อาจารย์ขั้วอำนาจไหนที่เข้ามาเพราะเราเคยคุยเรื่องนี้กันมาหลายครั้งทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเขากระโดงเนี่ย
1: ครับ
2: พออีกสีหนึ่งได้เป็นผู้บริหารอีกสีหนึ่งก็โดนนะฮะโดนกระทำ
1: นะพออีกสีหนึ่งก็คนละหมัดสองหมัดเนี่ยนะคนละหมัดสองหมัด
2: กลับไปกลับมาอยู่นี่เองนะจนกระทั่งมันก็

0: ็เป็นคำถามมาว่าแล้วจริงๆเขาก็โดนนี่มันจะจัดการได้จบลงอย่างไรถูกไหมฮะมันจะเรียบร้อยลงตรงไหนหรือว่ามันจะปล่อยให้เป็นข้อพิพาทอย่างนี้ไปตลอดอย่างนี้นะครับ
1: อาจารย์ครับ
0: คำถามนะฮะแล้วก็คุณเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เข้ามาเปิดประเด็นเรื่องนี้ก็คือมันก็ทำให้เขาก็โดนกลับเข้ามาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะฮะและที่มีความกล้าก็คือบุกไปถึงนู่นเลยบุรีรัมย์เลยนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยทางด้านนะครับนะคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยตั้งใจที่จะเปิดประเด็นเรื่องนี้ส่งยื่นไปให้ดำเนินคดีกับทางนู่นนะฮะที่ศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของจริยธรรมถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้เอาด้วยเพราะว่าเขาไม่อยากให้มันเป็นประเด็นของการถอดถอนคนในเรื่องจริยธรรมในแนวนี้ใช่ไหม
1: มันเบื่อแล้วมันเบื่อแล้วจริยธรรม
0: ใช่ไหมว่ากันอย่างเงี้ยตลอดเลยนะฮะอันนี้มันคือมันต้องตัดสินกันด้วยคดีพูดง่ายๆนะครับแล้วจริงๆคดีมันควรจะตัดสินได้นะทีนี้พอไม่เป็นอย่างนั้นปั๊บคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ไม่หยุดแค่นั้นถูกไหมก็เลยหันมาเดินหน้าไปสถานที่เกิดเหตุละนะที่เขาโดนแล้วก็ไปฟ้องตำรวจเลยฟ้องแบบมืดอย่างนี้แหละถูกไหมฮะเพราะว่าถือว่าโดยการอ้างอิงหลักฐานการตัดสินของศาลฎีกาถูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของเขาก็โด่งที่มีการฟ้องร้องนะครับการรถไฟฟ้องร้องชาวบ้านเนี่ยพูดง่ายๆนะครับนะฮะที่ก็ไปบุกรุกที่เสร็จแล้วก็ตัดสินจนกระทั่งถึงขั้นฎีกาแล้วว่าที่เนี่ยเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นก็จะไปฟ้องร้องที่สถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุเลยนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้มันก็อาจจะเป็นเชิงสัญลักษณ์แหละเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าสถานีตำรวจเขาจะทำได้ยังไงถูกไหมเขาจะทำยังไง
1: ต่อไปจริงๆแล้วเรื่องมันอยู่ในศาลหมดแล้วใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่เรื่องมันอยู่ในศาลแล้วเรื่องมันอยู่ในศาลนะ
1: ครับ
0: ทีนี้เราต้องมานั่งย้อนหลังกันนิดนึงเพราะว่าเรื่องเขากระโดงเนี่ยถ้าไม่ย้อนหลังก็เราก็จะจำไม่ได้เพราะว่า
1: อาจจะลืมบ้าง
0: ไปไม่ค่อยถูกจะลืมไปเพราะที่เขากระโดงไม่ใช่น้อยๆนะฮะที่เขากระโดงเนี่ยมีพื้นที่5,083ไร่นะฮะแล้วบางคนนึกภาพไม่ออกคิดว่าเขากระโดงเขาแล้ววันนี้มันไปเป็นเมืองไปแล้วถูกไหมครับ
1: กับที่อยู่ที่อาศัยชุมชนเพียบเลย
0: ถูกต้องเป็นพื้นที่ที่เจริญไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับนะครับมีการเข้าไปอยู่แล้วก็พื้นที่ 5,083 ไร่เนี่ยมันถูกแบ่งออกมีการถือครองมีเอกสารสิทธิ์ด้วยนะเอกสารสิทธิ์ประมาณสัก995ฉบับนะมีการตรวจสอบแล้ว995ฉบับนะครับมันก็แบ่งออกเป็นโฉนดที่ดินซึ่งมันก็แปลกนะเพราะว่านะกรมที่ดินออกโฉนดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะไปเท่าไหร่อ่ะ700รายนะออกโฉนดที่ดินไป700รายแล้วก็มีที่ดินที่มีการครอบครองใน19รายม
1: ี
0: เป็นทำเป็นหนังสือรับรองประโยชน์ทำกินที่ดินเขาเรียกว่านส3ก7รายแล้วก็เป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง1รายนะแล้วก็เป็นทางสาธารณประโยชน์อีก53แปลงนะทางสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็ที่ที่ยังไม่ปรากฏระวังในแผนที่129แปลงนะทั้งหมดก็แบ่งออกไปเป็น995ฉบับหรือจะบอกว่าเป็นแปลงก็ยังได้ถูกไหมครับนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีข้อสงสัยว่าที่ดินตรงเนี้ยมันเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ทำไปทำมาเอ๊ะมันถูกออกไปออกโฉนดที่ดินไปออกเอกสารสิทธิ์ได้อย่างไรถูกไหมครับในแล้วตลอดทางมาเนี่ยเรื่องราวนี้มันเป็นมหากาพย์มากว่า100ปีตั้งแต่ปี2462นะครับนะที่มีพระราชกฤษฎีกานะครับเวงคืนที่ดินแล้วก็ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะตั้งแต่สมัยนั้นยังไม่เรียกว่าการรถไฟสมัยก่อนยังไม่เรียกการรถไฟแห่งประเทศไทยนะแต่ก็คือชุดเดียวกันแหละมันก็ถูกเปลี่ยนชื่อมาตามลำดับ
1: เปลี่ยนชื่อเฉย
0: ๆเปลี่ยนชื่อเฉยๆแต่ก็คือหน่วยงานเดียวกันเพราะรถไฟไทยเราก็นี่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วถูกไหมครับ
1: ครับอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าที่ตรงนี้มันถูกกำหนดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าเป็นของการรถไฟนะครับแต่อีท่าไหนก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันกลับรายมีการเข้าไปอยู่นะฮะคนเข้าไปอยู่เข้าไปอาศัยและที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือกลายเป็นมีเอกสารสิทธิ์ด้วย
1: ใช่
0: แล้วถามว่าใครที่เป็นคนออกเอกสารใครที่เป็นคนออกเอกสารสิทธิ์แล้วก็คือกรมที่ดินถูกไหมฮะโดย
1: พื้
0: นที่โฉนดที่ดินนี่ก็มีหน่วยงานเดียวแหละครับ

0: แต่มาที่เจ้าของบ้านก็เป็นที่ดิน
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะอันอื่นก็อาจจะมีเรื่องของอะไรนะการเข้าไปครอบครองเฉยๆโดยไม่ได้ออกโฉนดอะไรเงี้ยนะแต่เราสสามกเนี่ยกรมที่ดินก็ต้องรับรู้เหมือนกันเพราะว่ามันจะถูกค่อยๆถูกพัฒนานสสามเฉยๆนสสามกไล่มาจนกระทั่งกลายมาเป็นโฉนดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเป็นโฉนดนี่แสดงว่ามันก็เรื่องสำคัญแล้วแหละมันก็จบแล้วส่วนใหญ่ใครถือโฉนดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วถือว่าคุณเป็นเจ้าของที่ดินอย่างแท้จริงถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: แต่ปรากฏว่าที่มาที่ไปเอ้านี่มันกลายเป็นว่ามันเป็นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วฉะไหนเลยนะครับกรมที่ดินถึงไปออกโฉนดได้ไปเอาหลักฐานไปเอาอะไรมานะครับนะ
1: ครับ
0: มันก็เลยอีลุงตุงนางเลยตรงนี้ถามว่าใครเป็นเจ้าภาพบ้างแล้วก็คนละหน่วยใหญ่กันด้วยนะครับกรมที่ดินนี่สังกัดใครฮะสังกัดกระทรวงมหาดไทยถูกไหมครับกรมที่ดินนี่ก็ชัดเจนสังกัดกระทรวงมหาดไทยส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดอะไรฮะสังกัดกระทรวงคมนาคมถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันคนละกระทรวงกันเมื่อเป็นคนละกระทรวงกันบ้านมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้ากระทรวงในช่วงที่ผ่านมาแหละถูกไหมครับ
1: ครับครับอาจารย
0: ์ว่าเจ้ากระทรวงจะเป็นพรรคไหนเจ้ากระทรวงนี้จะเป็นคน
1: จะเป็นใคร
0: จะเป็นคนของพรรคไหนอย่างนี้ไปต่อได้ปรากฏการณ์ที่เราถึงได้เรียกว่าเป็นภาพของการเมืองที่ค่อนข้างชัดเจนว่าใครมาเป็นเจ้ากระทรวงม
1: าเป็นใครผู้นำยุคนั้นนะอาจารย์
0: คมนาคมใช่ถูกต้องแล้วมันก็ถูกกำหนดเป็นแนวทางทางการเมืองเลยแหละสั่งให้ไปต่อหรือสั่งให้พักสั่งให้ฟ้องมันไม่อาจจะไม่มีไอ้หลักฐานของการสั่งอย่างเป็นทางการแต่มันก็เป็นที่รับรู้ถูกไหมครับนะแม้กระทั่งการเปลี่ยนตัวบุคคลเข้าไปดูแลเพราะว่าอย่างเช่นที่ดินเนี่ยที่จะดูแลโดยตรงก็คืออธิบดีกรมที่ดินถูกไหมครับอธิบดีกรมที่ดินก็จะต้องถูกปรับตัวถูกตั้งตัวตามไปตามทิศทางการเมืองในขณะนั้นถูกไหมครับแล้วมาก็คือผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ต้องสนองนโยบายเช่นกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านี่มันออกมาในแนวการเมืองค่อนข้างชัดเจนนะครับมันมีการครับถ้าไปดูมหากาพย์ของที่ดินแปลงนี้นะที่บอกว่าเขาก็โดนความจริงมันไม่ใช่แปลงเดียวกันที่มันบอกว่าออกไปถึง995แปลงเนี้ยมันก็มีผู้ถูกครองเยอะมากถูกไหมฮะเราจะเห็นว่ามันมีความพยายามในสมัยหนึ่งเนี่ยมีการเข้าไปขอเช่าที่ของการรถไฟประเทศไทยก็เหมือนเป็นการยอมรับโดยดุษฎีนะครับว่าที่ดินแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ดินของการรถไฟประเทศไทยถูกไหมครับแต่ทำไปทำมาตอนหลังมันก็ทุกคนก็ยังยึดครองโฉนดอยู่ไม่ทำเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งการรถไฟเนี่ยมีการฟ้องร้องนะครับซึ่งก็ไล่ฟ้องร้องเจ้าผู้บุกรุกที่เนี่ยนะครับมันตั้งแต่ชั้นเรียกอะไรศาลชั้นต้นมาจากศาลท่านอุทธรจนกระทั่งถึงศาลชั้นฎีกาแล้วก็ปรากฏว่าการรถไฟก็เป็นผู้ชนะในการฟ้องร้องนะฮะเพราะว่าศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นชั้นอุทธรคดีระหว่างราษฎรจำนวน35รายเป็นโจทยื่นฟ้องการรถไฟประเทศไทยเป็นจำเลยที่1และกรมที่ดินเป็นจำเลยที่2พิพากษาว่าที่ดินพิพาทในที่ดินเขากระโดงตามแผนที่ที่ดินเป็นที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของการรถไฟพิพากษาให้ขับไล่หรือถอนให้ราษฎรชดใช้ค่าเสียหายให้กับการรถไฟอันนี้ถูกพิพากษาเป็นศาลฎีกามาตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์2560นะอันนี้จริงๆเนี่ยมันถึงจบตรงศาลฎีกาแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็จำได้คนก็จับยึดหลักตรงนี้ว่าตรงนี้มันก็จบแล้วสิตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าที่ดินตรงนี้เป็นของการรถไฟประเทศไทยเสร็จแล้วมันก็เกิดการเขาเรียกอะไรนะแง่มุมทางกฎหมายเพราะว่าไอ้คดีเนี้ยมันเป็นคดีระหว่างราษฎรคือผู้จะผู้ครอบครองพื้นที่เนี่ยนะ
1: กับ
0: การรถไฟประเทศไทยเนี่ยเป็นราษฎรเพียงแค่35รายแปลว่ามันไม่ใช่ที่ทั้งหมดทั้ง5,000กับ83ราย
1: ครับ
0: นะที่มีการฟ้องร้องกันถูกไหมครับนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อศาลตัดสินก็จะมีผลแค่ตรงใน35รายตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรถไฟจะเอาที่คืนก็ต้องไปฟ้องไอ้ที่เหลือก็ง่ายๆนะฮะ
1: อ๋อ
0: นี่แหละมันก็เป็นชนวนเหตุแต่ขณะเดียวกันอีกด้านนึงเนี่ยนะครับพอเวลามันเปลี่ยนรัฐบาลไปอีกด้านนึงก็ไปตีความทางนั้นที่ดีว่าไอ้คำพิพากษานี่ถือเป็นที่สุดแล้วเพราะว่าศาลฎีกานี่ชัดเจนแสดงว่าที่ทั้งหมดเนี่ยมันถูกพิสูจน์

0: เป็นที่แปลงเดียวกันแต่ว่ามีการครอบครองที่แตกต่างกันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เมื่อศาลตัดสินออกมาแล้วว่านะอันนี้เป็นที่ของการรถไฟประเทศไทยที่เหลือก็โดยอัตโนมัติมันก็ต้องเป็นของการรถไฟทั้งหมดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นมันก็เกิดการถกเถียงกันในแง่มุมของกฎหมายตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยก็ทำท่าว่าจะให้กรมที่ดินเนี่ยนะครับไปเพิกถอนโฉนดเราจะได้ยินคำนี้นะฮะเพิกถอนโฉนดตัวเตรียมตัวเลยที่จะไปดำเนินการเพิกถอนโฉนดเพราะว่าพอการเพิกถอนโฉนดพอเพิกถอนโฉนดเสร็จปุ๊บเนี่ยที่มันก็ไม่มีโฉนดก็การรถไฟก็แสดงความเป็นเจ้าของได้ทันทีถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าพอมันพ้นโฉนดทีนี้พอจะเพิกถอนโฉนดขึ้นมาคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหลายก็รวมตัวกันตอนนี้ก็มีการประท้วงคุณจะจำมาได้นะฮะโอ้โหรวมตัวกันชุดใหญ่เลยมารวมตัวกันที่สนามใหญ่เลยเนี่ยนะว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เขาเป็นผู้ครอบครองอยู่เขาเป็นผู้ทำมาหากินเป็นผู้ทำกินอยู่อะไรงี้เป็นต้นเนี่ยนะคร
1: ับ
0: สุดท้ายมันก็ยังทำไม่ได้แล้วพอเปลี่ยนกระทรวงขึ้นมาปั๊บเขาก็สั่งให้กรมที่ดินหยุดดำเนินการตรงนี้แล้วก็ตั้งคณะกรรมการเข้ามาไต่สวนแล้วก็บอกว่าพิจารณาว่าคำตัดสินของศาลฎีกาเนี่ยมันก็เป็นเฉพาะของ35รายนะที่ศาลเป็นผู้ตัดสินเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงอื่นเนี่ยถ้าการรถไฟอยากจะเอายึดกรรมสิทธิ์คืนก็ต้องฟ้องทั้งหมดต้องฟ้องเอาเองเขาเรียกอยากได้ก็ฟ้องเอาอยากได้ฟ้องเอาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันก็ปลายกันใหญ่เลยสิครับทีนี้มันตกลงมันจะเอายังไงล่ะฮะ
1: ก็ต้องไล่ฟ้องเอาใช่ไหมฮะต้องไล
0: ่ต้องไล่ไม่ต้องไล่ฟ้องเอา
1: ครับ
0: แต่ขณะเดียวกันการตีความอีกด้านหนึ่งก็บอกก็นี่แหละคำสั่งการตัดสินของศาลฎีกาเนี่ยถือเป็นมาตรฐานเดียวกันได้เพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ว่าที่แปลงนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวพันเป็นแปลงเดียวกันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำไมจะต้องมาไล่ฟ้องอีกทั้งหมดที่เหลือล่ะในเมื่อศาลตัดสินในชุดใน35แปลงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นต้นหนึ่งนะครับ
1: ครับครับ
0: ทีนี้ไอ้หัวใจสำคัญอย่างนี้ไอ้ 5,000 กับ 83แปลงเนี่ยมันก็เป็นที่ของอะไรอ่ะคนกระจายไปหมดแต่มันมีอยู่200นะครับประมาณ288ไร่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะ
1: ครับ
0: ที่มันเป็นประเด็นสำคัญเพราะ288ไร่นี้เป็น288ไร่ที่อยู่ในมือของตระกูลการเมืองเราก็รู้แล้วว่าตระกูลใหญ่ถ้าไปต้องเอ่ยชื่อถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ครอบครองอยู่ในคนในตระกูลเนี่ยครอบครองไว้288ไร่เป็นจำนวนแปลงเนี่ย12แปลงนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะอยู่ในชื่อของบุคคลในตระกูลและนิติบุคคล4แห่งอันได้แก่บจก.ศิลาชัยบุรีรัมย
1: ์ครับ
0: บจก.เคมอเตอร์สปอร์ตบจก.เค2009ลิสต์และบจก.บุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปอร์ตโฮเทลพอได้ยินชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นของใครถูกไหมครับ แล้วมันที่ดินกล่าวเขาบอกว่าจริงๆเป็นที่ตั้งธุรกิจสำคัญเลยของโรงโม่หินบ้านพักด้วยนะฮะอันนี้ของคุณศักดิ์สยามที่ชอบด้วยของสนามช้างฟุตสนามช้างสนามฟุตบอลช้างอารีนาแล้วก็สนามแข่งรถด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจเลยแล้วก็มูลค่าที่288ไร่นี่มีเปิดแล้วว่านับหมื่นล้านถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วถ้าจะฟ้องร้องจะขับไล่กันมันนี่ก็เป็นเรื่องโอ้โหนี่หนักหนาสาหัสนี่แหละฮะเป็นโน้ตเหตุที่คนต้องมามองว่าทำไมมันเรื่องมาถึงไม่จบก็เพราะเช่นนี้เองถูกไหมฮะ
1: ครับครับ
0: แล้วคนก็มองว่าอ้าวถ้าเกิดว่าจะไล่ที่ไอ้เขากระโดง 5,083 ไร
1: ่
0: เขาบอกคนที่เป็นเจ้าของทั้งหมด 5,083 ไร่ไม่ใช่ตระกูลนี้ตระกูลเดียวอ่ะก็ถกเถียงมากถูกไหมครับถ้าจะนั่งทั้งหมดก็ต้องไปเอาส่วนอื่นด้วยถูกไหมครับไม่ใช่จะเพาะ288ไร่ที่ท่านนั้น
1: ครับอาจารย์
0: ใช่ไหมอย่างนี้ต้นเนี่ยมันก็เลยยุ่งตรงนั้นกับตรงนี้ฮะมัน
1: ก็จะไปเกี่ยวพันกับคนอีกจำนวนมาก
0: ถูกไหมฮะแล้วเพิ่งมันตังตัวนี้ก็เกี่ยวการเมืองตรงๆแล้วก็
1: ครับ
0: เกี่ยวการเมืองในลักษณะที่ว่าเป็นก็เรียกอะไรเป็นครูใหญ่ของพรรคอะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เป็นอะไรผู้ที่มาเป็นดำเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกเองก็โดนกระทบกระเทือนเรื่องนี้ถูกไหมครับนะนายกอนุทินเนี่ยก็มีคนมองอ้าวนี่ทำไมถึงอะไรนะ
1: ถึงปล่อย
0: จัดการเรื่องเขาก็โดนปล่อยเพื่อผ่านไปนายกก็ออกปากได้เต็มที่ว่าเรื่องเขาก็โดนเขาไม่มีที่ของเขาก็ไปเกี่ยวข้องมันต้องเป็นการเชื่อมโยงไงคือคนที่ไปอยู่ในที่เขาก็โดนไม่ใช่

0: ได้ชันวิลปูนไม่ได้กระปูนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันอีกกระปูนึงก็คือชิดชอบกับพูดง่ายนะฮะเพราะฉะน
1: ั้
0: นมันก็เลยอ้าวแล้วยังไงอ่ะก็ทางนี้ก็เลยต้องบอกอ้าวก็นั่นแหละก็เนื่องมาเป็นนายกก็ต้องจัดการเรื่องนี้ได้สิเพราะว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแล้วถูกไหมครับถ้าไม่มีอำนาจสูงสุดแล้วจะยังไงถูกไหมครับมันก็เลยหลักไอ้เหลือกันไปหมดตอนนี้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นโดยตรงแต่ขณะเดียวกันก็ใช่เพราะว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่เป็นที่มาด้วยว่าอุ้ยทำไมเรื่องนี้มันถึงยังไม่จบกันง่าย
1: ๆยังยืดเยื้อ
0: พอคุณเสรีพิสุทธิ์ลุกขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้มองแล้วแกก็กล้านะแกก็เข้าไปเขาเรียกว่าไปหน้าบ้านคุณในวีเลยแหละถูกไหมครับในข่าวนี้ไปบอกไปอยู่ประมาณสัก20 นาทีไปมองไปเล็งดูอะไร
1: เชิงเอ๋ชิงเอ๋ชิงเอ๋ดู
0: นะฮะตอนหลังนี่รู้สึกคุณชัยชนกก็จะมาเปิดเผยว่าโอ้เขาก็ไม่ดำเนินคดีอะไรหรอกเขาไม่ทำอะไรเรื่องบุกรุกหรอกถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: นะเสร็จแล้วคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ไปฟ้องนะถ้าเราจำเรื่องราวเก่าได้ก็จะพบว่าคุณเสรีพิสุทธิ์นี่ก็เคยมีคดีความกับคุณในวินมาก่อน
1: ครับ
0: อันนี้คือรุ่นเก่าเลยไม่รู้คุณโอ๊กเคยรู้เรื่องไหมตั้งแต่ไอ้เรื่องจับซื้อเสียงเลือกตั้งอะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ
1: นะ
0: รุ่นเก่าเลยรุ่นแต่ที่เมื่อก่อนที่ไปเจอหลักฐานเลยเนี่ยนะฮะหลักฐานที่ไปเจอแบงค์ร้อยติดกับแบงค์20อยู่เนี่ยครับซึ่งก็เลยก็120นะฮะแล้วก็ไปดำเนินเรื่องเนี้ยมันเป็นนั้นตอนนั้นนี่คุณเสรีพิสุทธิ์นี่ยังอยู่ในตำแหน่งอ่ะพูดง่ายอยู่ในตำแหน่งในตำรวจนะครับแล้วก็ไปรู้เรื่องนี
1: ้
0: แล้วก็ไปรู้เรื่องนี้แล้วก็เป็นคดีหนึ่งที่เขาเรียกว่าจับหลักฐานการซื้อเสียงได้นะแล้วก็ไปเกี่ยวพันอยู่ในเรื่องของบุรีรัมย์นี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็มีกรณีต่อกันมาอยู่ระดับนึงอยู่แล้ว
1: เรียกมาม
0: ีร้อย
1: แพ้กันให้ตามกันมาตั้งแต่นมนานใช่ไหมอาจารย
0: ์แล้วใช่แล้วก็จริงๆคุณเสรีพิสุทธิ์ก็เอาเรื่องนี้ได้จริงจังเลยด้วยซ้ำไปนะเรื่องคดีซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็ทำจริงจังมากนะฮะเราก็รู้สึกว่ามีผลการตัดสินและจะต่างมาด้วยตามไปถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าก็ถือว่าเป็นคนใหม่ต่อกันไหมก็ไม่ใหม่ครับเพราะว่าต่างก็รู้ทางแล้วก็เคยทำอะไรกันแบบจริงจังมาแล้วก็เลยเกิดความน่าสนใจว่าเออถ้าคุณเสรีขึ้นมาขุดเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยไอ้คำว่าเขาก็โดนเนี่ยมันจะได้กลับเข้ามาดูแลความถูกต้องกันหรือเปล่าเพราะก็เลยถูกส่งไปถามว่าอ่ะถ้าคนจะจัดการเรื่องนี้คือใครต้องย้อนมาสองกรมสองกระทรวงเหมือนเดิมเราก็ต้องย้อนกลับไปคุณโอ๊ค
1: ครับ
0: ถามว่ากรมที่ดินตอนนี้ใครเป็นผู้ที่ดูแลอยู่ล่ะครับใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยครับ
1: ครับ
0: รัฐมนตรีมหาดไทยก็ท่านนายกสิครับที
1: ่
0: ดูแลกรมที่ดินอยู่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อาจจะมีรัฐมนตรีช่วยมีอะไรก็แล้วแต่อยู่ในกระทรวงมหาดไทย
1: มอท.1ก็ต้องเป็นท่านนะ
0: เพราะฉะนั้นจู่ๆผมถามนิดนึงอธิบดีกรมที่ดินจะกล้าไปเพิกถอนโฉนดไหม
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้จะมีใครกล้าไปทำไหมถูกไหมฮะหร
1: ือ
0: แม้กระทั่งการตั้งเรื่องเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เราก็มองเห็นได้อยู่นะ
1: ครับ
0: มันก็เห็นได้อยู่เอาที่อีกด้านนึงการรถไฟแห่งประเทศไทยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ในฐานะที่ดูทิศทางแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของที่แปลงใหญ่ของที่เขากระโดง 5,083 ไร่เนี่ยการรถไฟประเทศไทยถามว่าการรถไฟขึ้นอยู่กับใคร
1: ก็กระทรวงคมนาคม
0: แล้วตอนนี้ยังไม่มีกระทรวงคมนาคมเป็นใครครับคุณพิพัฒน์ราชกิจประการ
1: ก็อยู่
0: และ คุณพิพัฒน์อยู่พรรคอะไรครับ
1: ครับ
0: ชุนเช่นเดิมนะครับภาคภูมิใจไทยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ทั้งหัวทั้งหางชุดเดียวกันครับแล้วการรถไฟจะฟ้องร้องไหมล่ะครับตอนนี้ถูกไหมครับผมถามผู้โดนเลยก็จะทำไหมล่ะครับถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ยังไม่มีตัวผู้ว่าการที่ได้จริงนะเพราะว่าตัวผู้ว่าการคนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะลาออกก็ดำเนินการยื่นเรื่องฟ้องนะเดินเรื่องในการที่จะฟ้องนะครับฟ้องกรมที่ดินนะเพื่อที่จะให้มีการเพิกถอนโฉนดเนี่ยนะครับเพื่อเอาที่คืนมาใน2 แปลง
1: ครับ
0: ผมจะจำได้นะฮะเป็นที่แปลงใหญ่ด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับตระกูลการเมืองนี้เลยคือใจถึงฮะเป็นอนุมัติเซ็นให้ลงชื่อให้สั่งฟ้องแล้วก็ลาออกเลย
1: ครับ
0: เพราะรู้ว่าอยู่ต่อนี่ก็ไม่ได้แหละครับเพราะว่ามันตำแหน่งร้อนแล้วถูกไหมครับเพราะว่าการเมืองเปลี่ยนขั้วไงฮะถ
1: ู
0: กไหมครับพอเปลี่ยนขั้วปั๊บก็อยู่ต่อไม่ได้ก่อนอยู่ก่อนจะออกก็เลยส่งฟ้องซะเลยถูกไหมครับ เรื่องมันก็ไม่รู้ไปถึงไหนนะครับก็ไม่มีคนตามเรื่องอีกนะครับว่าตกลง

0: กองแล้วมันไปถึงไหนยังไงก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
1: ครับครับอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นมันเริ่มมันจะตรงไหนเอาคุณโอ๊คพูดได้เต็มปากไปแล้วว่าเขาก็โด่งเป็นเรื่องการเมืองนะ
1: โอ้ผมว่ามันก็ภาพมันชัดขนาดนี้นะอาจารย
0: ์นี่ผมลองไล่เรียงให้ฟังเนี่ยมันเป็นการเมืองมาตลอดเลยครับ
1: ครับครับ
0: แล้วเราจะยังไงถูกไหมฮะแล้วเราจะยังไงแล้วประชาชนเมื่อตอนเลือกตั้งเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นที่มีการยกขึ้นมาก็คือเรื่องเขากระโดงถูกไหมฮะ
1: เอามาเป็นการหาเสียงอภิปรายเวทีต่าง
0: ๆว่ากันอย่างเต็มที่เลยว่าเราจะยอมให้เขากระโดงนั่นหรือเปล่าอะไรเรื่องหัวสวจับได้ไหมตอนที่เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
1: ร
0: ับรองถ้าเกิดว่าไปเลือกเข้ามาเป็นอะไรรัฐบาลเขากระโดงก็ไม่ไปไหนจบแน่นอนถูกไหมครับหัวสวก็จบแน่นอนแล้วเราก็เห็นแล้วเริ่มมองเห็นแล้วนะฮะมันก็มาในทิศทางที่เราจะมองเห็นแล้วถามว่ากรณีที่คุณเสรีมาบุกเรื่องนี้มันจะมีผลเหรอฮะผลต่อความเปลี่ยนแปลงหรือไม่จะเกิดอันนี้ขึ้นหรือไม่หรือจะทำอะไรได้ก็ปรากฏว่ามีเสียงส่งเสียงมาจากทางรัฐมนตรีนะรองนายกรัฐมนตรีบ้างหรืออะไรบ้างก็บอกว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้ตัดสินด้วยที่ศาล
1: ครับ
0: ก็พูดง่ายๆว่าเรื่องมันไปอยู่ที่ศาลนะมีการฟ้องร้องมีอะไรต่างๆอีกบ้างเนี่ยก็ให้ศาลเป็นคนตัดสินแล้วกันถูกไหมครับความถูกความผิดต่างๆก็อยู่ที่ศาลแล้วมันจะจบลงตรงไหนถูกไหมครับนะฮะแค่ว่าสมมติอย่างนี้นะฮะคนก็มองไปต่ออีกว่าอ้าวสมมติว่าศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วแต่จะบังคับให้คนออกจากพื้นที่เนี่ยคุณโอคิดว่าง่ายไหมครับ
1: โอ้จังปีกี่ครอบครัวล่ะอาจารย
0: ์
1: เยอะมาก
0: เพราะฉะนั้นตอนนั้นเขาก็ออกมาร้องเรียนกันทีหนึ่งแล้วถูกไหมครับตอนที
1: ่
0: ทำท่าว่าจะบังคับใช้เนี่ยนะฮะในเรื่องของคำสั่งของศาลแล้วกรมที่ดินก็ทำท่าที่ว่าจะต้องไปเพิกถอนโฉนดเนี่ยเขาก็ออกมาโวยวายเขาก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกันในระดับหนึ่งแล้วว่ามันทำไม่ได้ถูกไหมครับยังไงเขาครอบครองก่อนก็ไม่ยอมแล้วไอ้การครอบครองเนี่ยนะมันยากมากนะที่จะไปขับไล่คนออกเนี่ยนะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็มีบางคนก็มองว่าเอาเมื่อไม่ขับไล่ออกก็เอาอย่างนี้สิคุณก็ต้องเสียค่าค่าอะไรอ่ะ
1: ค่าเช่า
0: ค่า
1: เช่า
0: ค่าจะให้อยู่ไปเลยเอาไหนๆ
1: ค่าเช่าเก็บเป็นรายปีรายปีรายเดือนอะไรก็ว่า10ปีก็ว่าไปอะไรเงี้ย
0: ซึ่งตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นไม
1: ่
0: ใช่อยู่ฟรีแบบทุกวันนี้ที่ดินอย่างเนี้ยที่ดินหลักๆสำคัญเป็นสนามกีฬาเป็นอะไรสนามแข่งรถเป็นอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคุณไม่ได้เสียค่าเช่าในการรถไฟเลยเนี่ยถูกไหมครับ
1: ฟรี
0: ฟรีตลอดอย่างนี้มันก็ไม่เป็นธรรมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเอาดิก็ขับไล่ไม่ได้ก็คุณก็อยู่แต่อยู่โดยชนิดที่ว่าเป็นสัญญาเช่าก็เลยถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: ทีนี้ต้องถามว่าทางด้านคนที่ก็เป็นเจ้าของผู้ที่ครองพื้นที่อยู่ในเขาจะยอมไหมนะครับถูกไหม
1: ก็เขาบอกว่า
0: จะตีที่ราคา
1: ใช่ไหมเขาก็ต้องยังยืนยันอยู่เรื่องเอกสารสิทธิ์มันก
0: ็นั่นแหละนั่นแหละจะมาแล้วใครจะเป็นตัวตัดสินล่ะครับทีนี้ฮะที่มันจะให้มันจบตรงไหนครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวแล้วก็มันน่าจะเป็นมหากาพย์ไปอีกยาวนานตอนแรกทำท่าว่าน่าจะรวบรัดตัดความจะจบมันได้แล้วนะถ้าจบมันได้ก็สักก็ดีคือถ้าพูดง่ายว่าทุกคนก็ยังอยู่อย่างเดิมแล้วก็กลายเป็นว่าคุณก็เช่าที่ของการรถไฟเรื่องอะไรต่างไปซักก็หมดเรื่องถูกไหมครับเปลี่ยนแต่ว่าต่อไปคุณจะไปเปลี่ยนมือตามโฉนดนี่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าโฉนดถูกเพิกถอนทั้งหมดถูกไหม
1: ขายเป็นทรัพย์สินไม่ได้
0: มันก็จะได้จบ
1: อยู่อาศัยทำกินได
0: ้ใช่ใช่ก็ไม่เป็นไรดิใช่ไห
1: ม
0: ฮะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องไปทำสัญญานะฮะการเช่ากับการรถไฟประเทศไทยถึงเวลานี้ทุกคนก็ไม่ยอมเพราะอยากจะถือให้โฉนดนี้เป็นของตัวเองมากกว่าถูกไห
1: ม
0: ไม่อยากจะปล่อยกลับให้กลับไปเป็นของการรถไฟประเทศไทยอันนี้ก็เป็นปัญหานะคุณโอ
1: ครับครับใช่ครับ
0: แล้วจะทำแล้วไม่ใช่แปลงเดียวมันจริงๆมันจะมีที่แปลงอื่นอีกแต่แปลงนี้มันเป็นแปลงใหญ
1: ่แปลงเบิ่ม
0: ไอการบุกลุกแบบนี้บางคนก็เลยจับตาดูว่าถ้าเกิดใช้อำนาจทางการเมืองไปยึดที่คนอย่างนี้ได้มันก็ไม่ค่อยดีถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่เขาก็บอกว่าเขามีหลักฐานมานานอยู่มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมายึดมาปี2ปีเนี่ยนะครับม
1: ัน
0: ถ
1: ู
0: กไล
1: ่
0: หมดมันต้อง
1: แต่รุ่นง่ายๆตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะรุ่นคุณพ่อ

0: จังฮะ
1: ก็บวกไปตัวเลข
0: แล้วมันจะง่ายที่ไหนล่ะจู่ๆจะไปให้ก็ออกไปเลยมันก็ไม่มีทาง
1: ครับ
0: แล้วท่านไปดูไอ้เขาเรียกอะไรนะกิจกรรมที่เกิดขึ้น

0: หนจะเศรษฐกิจของชาวบ้าน
1: เรียกอะไร
0: ครับ
1: แล้ววันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์เนี่ยนะเดิมเนี่ยเป็นเขาเรียกเมืองรองถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เมืองหลักแต่พูดถึงภาคอีสานเนี่ยอีสานนี่เมืองหลักก็จะเป็นอะไรโคราชก็จะเป็นขอนแก่นจะเป็นอุดร
0: อุดรครับ
1: อย่างนี้เป็นหลักเนี่ยนะแต่วันนี้บุรีรัมย์นี่มาแรงถูกไหมครับ
0: ครับ
1: กิจกรรมต่างๆทางด้านบุรีรัมย์นี่เยอะมากนะทั้งเรื่องฟุตบอลเพราะว่ามีเรื่องของทีม
0: สนามสโมสร
1: สนามสโมสรก็ยังมีเนี่ยแข่งรถที่เป็นMotoGPแล้วก็ยังมีก็เรียกอะไรมาราธอนน่ะวิ่ง
0: บุรีรัมย์มาราธอน
1: นี่ก็เป็นอะไรอีเวนต์เป็น
0: อีเวนต์ใหญ่ที่เติมเข้ามาในช่วงหลัง
1: เติมเข้ามาใช่ไหมฮะแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็มาในสุดบุรีรัมย์ก็เลยกลายเป็นจังหวัดที่ถึงแม้จะเป็นจังหวัดรองแต่คนก็พูดถึงมีกิจกรรมมากมายแต่ก็ยังมีเรื่องไอ้เขากระโดเนี่ยเข้ามาคาราคาสั่งอยู่ถูกไหมคร
0: ับ ครับ
1: แล้วมันจะจบลงตรงไหนนะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ผมว่ารัฐบาลเองจะปล่อยไปตามเวลาให้มันเป็นตัวตัดสินอย่างนั้นหรือครับผมก็ไม่แน่ใจนะ
0: ครับ
1: จะมีทางจะทำยังไงให้มันเรื่องนี้มันจบลงได้ดีๆได้ไหมครับไม่รู้สินะฮะ
0: ครับ
1: มันทำยังไงที่มันแบบให้มัน definitely เลยมันจบไปเลยใครเป็นเจ้าของสิทธิ์ได้มันนั่นไปเลยถ้าบอกว่าที่ของการรถไฟแล้วถ้าจะบอกว่าไม่ยอมให้คืนการรถไฟแล้วจะยังไงฮะมันต้องให้มันจบฮะไม่ใช่คากันอยู่แบบนี้ถูกไหมฮะแล้วไปถึงชั่วลูกชั่วหลานมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคนทั่วไปก็มองว่าต่อไปนี้ถ้าเราไปยึดที่ตรงไหนได้แล้วก็ทำแบบนี้ได้อย่างนั้นหรือเปล่าถูกไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางที่เนี่ยที่ประเภทที่เข้าไปยึดครองเสร็จแล้วไปทำอีท่าไหนไม่รู้ได้ไปโฉนดมาแล้วคุณก็ครอบครองไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีเลยถูกไหมครับเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะฮะเราก็ต้องมาตามไปต่อไปแล้วครับว่าเรื่องนี้จะเอาอย่างไรนะครับกระทรวงมหาดไทยมีแผนเรื่องนี้จะไปอ้างว่าทำตามกฎหมายแต่ถ้ามันไม่กระตุ้นมันไม่เดินหน้าไปมันก็ไม่ไปต่อการรถไฟในฐานะที่ได้รับการกำหนดแล้วว่าเป็นเจ้าของที่ถ้าคุณไม่เดินหน้าที่จะฟ้องร้องหรือทำการเอาไอ้รถไฟพื้นที่คืนมาเนี้ยมันก็จบไม่ได้มันก็ไปอยู่แค่นี้เองนะครับ
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ก็กลายเป็นประเด็นการเมืองอยู่เหมือนเดิมครับ
0: ซึ่งแน่นอนว่าผมว่ามันก็ยังเป็นจุดที่เกมนี้ท่านเสรีน่าจะตามยาวๆเพราะเปิดเกมมาเอง
1: ใช่เราตามยาวๆแต่ว่าไอ้หน่วยสนับสนุนทั้งหลายมันจะเพียงพอหรือเปล่าตอนนี้
0: จะลงพื้นที่บ่อยหรือเปล่าไม่รู
1: ้ลงพื้นที่แล้วจะทำอะไรได้ไหมนะฮะ
0: เห็นบอกว่า
1: ตอนที่ลงไปเห็นก็บอกมีอะไรทับสีน้ำเงินมาต้อนรับทัวร์สีน้ำเงินมาต้อนรับอะไรไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้นะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันการเมืองนะเพราะว่าหลายเหตุอ่ะผมว่าทางสสก็แล้วแต่เขาก็จะหามุมในการที่จะชูประเด็นสำคัญของที่จุดที่ตัวเองต้องการที่จะทำให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรจุดทางออกกับคนคือโอเคแหละมันเป็นพื้นที่ที่มีพรรคการเมืองอยู่ก็จริงตระกูลของพรรคการเมืองอยู่ก็จริงแต่ว่ายังมีพื้นที่วงกว้างที่อาจารย์บอกแล้วว่ามันคนอาศัยอยู่เยอะแล้วมันจะจบเกมด้วยกันอะไรกันแน่นะฮะก็น่าสนใจครับก็เห็นนายกก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะอาจารย์ก็บอกให้มันเป็นเรื่องของขั้นตอนของกฎหมายใช่ไหมให
1: ้กันต่อไปแน่นอนไปต่อไปมุมนั้นกันพัดทั้งนั้นแหละ
0: ครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเองครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: โดยกันมีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังเลยครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับเดินทางปลอดภัยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ก่อนที่จะเบรกนะครับหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไว้นะครับวันนี้เราแนะนำเช่นเคยครับกับมอทอดไร้น้ำมันขัดชื่อว่ารุ่น KW811ครับตัวช่วยเรียกไขมันส่วนเกินยังคงความกรอบของอาหารของเราเนี่ยแบบสับเลยนะครับรุ่นนี้จุใจ4ลิตรครับใช้งานง่ายแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำครับตัวหม้อเนี่ยเคลือบกันติดล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดเมื่อยนะครับมาพร้อมมาตรฐานหมอกรและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้จากราคาปกติ3,500

0: บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 ครับโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊คนะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยาที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่าครับก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุยกับอาจารย์กฤษณะนะครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะบุหลันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์พฤติกรรมองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจครับสวัสดีครับอาจารย์กฤษณะครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีทุกท่านมากครับ
0: ครับผมอาจารย์ถามอาจารย์กฤษณะเลยว่าเรื่องนี้ท่านเสรีเนี่ยไปถึงหน้าบ้านเลยเนี่ยมันเป็นการทวงคืนความยุติธรรมหรือว่าเอาแค่อยากไปแตะจมูกเสือแล้วหน่อยอ่ะอาจารย์
4: เราก็ต้องให้เครดิตท่านเสรีนะท่านจะเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ถามว่าในฐานที่ท่านเป็นหัวหน้าครับนะเสรีรวมไทยเนี่ยยังไงท่านก็ท่านมองในบทบาทของท่านเนี่ยท่านก็ต้องมองในเชิงเรื่องของการทำเพื่อประชาชนนะว่าท่านแสดงออกในฐานที่ว่าเนี่ยฉันมีบทบาทนะในการที่จะปกป้องนะสิทธิแทนประชาชนนะแล้วก็สิทธิในเรื่องของทางกฎหมายในส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการส่งสัญญาณนะเรื่องของการทวงดุลนะนะเพื่อให้ทางท่านนายกเองกับทางพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยเกิดความเขาเรียกกระตือรือร้นนะหรือรู้สึกว่าอยู่ไม่เป็นสุขสักนิดนึงอยู่ไม่เป็นสุขสักนิดนึงเพราะว่าอยู่ช่วงนึงเขากระโดงเงียบไปนะคือมันเป็นลักษณะสัญลักษณ์กับคุณโอ๊คในทางจิตวิทยาการเมืองมันมีในเรื่องของโอเคกฎหมายก็ว่ากันไปนะเพราะว่านายกก็บอกอยู่แล้วบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันยังอยู่ในศาลนะอย่าไปเหมารวมว่ามันโอ้ยมันผิดกฎหมายทุกแปลงอ่ะอันนั้นก็นายกก็ว่าไปพยายามผลักดันตรงนั้นแต่ถามว่าในมุมเนี้ยไปถึงหน้าบ้านไปเกินกดดันอะไรก็ไปจิตวิทยาโลกนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเห็นว่าเอ้ยข่าวนี้มันเงียบไม่ได้นะถึงไม่จะอยู่ในศาลนะเดี๋ยวมันเกิดอะไร

0: ขึ้นขึ้นมาอะไรเงี้ยประมาณนั้นนั่นคือสไตล์ของท่านเสรีใช่ไหมแต่ส่วนคุณเนวินเนี่ยเขาก็ธรรมดานะไปถึงพื้นที่นะเรือนตัวมันเนี้ยก็เลยบอกว่าแม้แต่คุณชัยชนกก็บอกว่าอ๋อไม่มีปัญหาหรอกคือจริงๆบอกอ่ะมีกระบวนการมาแบบอะไรปกป้องนายกันนะบอกมันได้นะอย่างนี้มันเดี๋ยวมันถูกฟ้องกลับนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยมันเป็นผู้ใหญ่ถามว่าจะงัดกันไหมเจอจริงๆเนี่ยท่านเสรีกับท่านเนวินเนี่ยจริงๆเขาก็งัดกันมาอยู่แล้วนะจะมีคดีกัน
1: ครับ
0: ใช่ไหมอะไรแบบนี้ต้นแต่ผมต้องบอกว่าเราก็ต้องกลับมาที่ประชาชนนะคุณโอ๊คมองว่าประเด็นนี้เราวางไว้ก่อนว่าท่านเสรีเองหรือท่านนายกเองหรือท่านเนวินเองเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงนั้นเรากลับมาพูดถึงเรื่องของพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเราควรที่ประชาชนควรจะรู้ไหมแล้วก็ตามข้อเท็จจริงตามกฎหมายคืออย่างผมเนี่ยผมเคยทำวิจัยเรื่องพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรที่ดินของประเทศไทยเนาะเราจะวิจัยเรื่องแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็คือในเรื่องของที่ราชพัสดุเราจะเห็นทันทีว่าโฉนดหรือที่ดินเราจะมีความทับซ้อนอันนู้นอันนี้มาอยู่เรื่อยๆคุณโอ๊ครวมถึงเรื่องของที่รถไฟจะเห็นไหมเรื่องเนี้ยมันก็เลยจะเห็นว่ามันคุมเครือมันคุมเครือแล้วตกลงว่าเอ้ยมันใจยังไงแต่ซึ่งตอนนี้อย่างที่อาจารย์เสน่ห์พูดว่าแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้ามันไม่จบเนี่ยมันลากยาวกันไปอาจจะเปลี่ยนรัฐบาลกันดีกว่าหรือรัฐบาลเนี้ยอยู่ไป4ปีนะหรือต่อไปอันนี้เราไม่ได้ไปรู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะมันได้ลากยาวไปเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ในมุมมองประชาชนนี่ก็เป็นแนวทางจิตวิทยาที่ประชาชนมองว่าถ้ามันเป็นเรื่องของการเมืองเป็นมันช้าเนาะแต่ถ้าเป็นของประชาชนเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไวไปละถ้าเกิดผิดก็ผิดก็คือผิดด้วยไว
2: ลื้อแล้วอ
0: ะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ลื้อแล้วใช่ไหม
0: ลือแล้วไม่รอดแล้วลือแล้วไม่รอด
2: ครับ
0: ใช่ไหมนะมันก็จะทำให้เห็นเป็นสองมาตรฐาน
2: ก็แต่หลายๆครั้งนะเรื่องของการการผมเคยย้อนเคสของเอาในกรุงเทพอาจารย์อาจารย์เกษนะอย่างกรณีป้อมมหาการไหมฮะที
0: ่
2: ชุมชนเขาเคยอยู่เป็นประเด็นกับกทม.มายาวนานนั่นแหละอันนี้ก็เป็นนั่นเคสแบบนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าพอมันจำนวนคนเยอะอาจารย์ผู้อยู่อาศัยอย่างที่พื้นที่ของเขากระโดงเองอ่ะที่จะบอกเป็นที่พื้นที่ของการรถไฟที่ศาลท่านว่าไว้เนี่ยมันก็ต้องมันอาจจะเป็นผลการยืดเยอะมันเป็นเพราะนี่แหละมันมีคนอยู่จำนวนมากเลยทางออกจึงมันต้องเป็นอีกรูปแบบมากกว่าที่จะแบบออกไปจากพื้นที่ไหมอาจารย์หรือว่ามองในมุมใดบ้าง
0: แค่แบบนี้นะคืออย่างงี้ผมยกตัวอย่างมาอยู่ครั้งหนึ่งอย่างกรณีคุณโกก็เคยขับรถผ่านลำตะคองนะลำตะคองเนี่ยมันจะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้ก่อนที่มันจะมีการก่อสร้างที่จะทำทางลอยฟ้าเนาะเราจะเห็นเลยเมื่อก่อนจะมีร้านอาหารได้อยู่ข้างๆอ่ะ
2: ได้ริมข้างทาง
0: ครับได้นั่นคือได้ที่รักษาพัสดุนะแล้วก็เป็นบุกรุกทั้งหมดเลยไอ้นั่นอยู่มา20-30ปีนานแล้วเคสเนี้ยผมเคยทำวิจัยด้วยซึ่งปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยคุณโป๊กไม่คือสมัยช่วงนั้นเนี่ยไม่สามารถเอาออกได้เลยนะเขามีการร้องนู่นนี่นั่นอยู่กันผิดเพราะไม่ได้จ่ายค่าเช่าด้วยซ้ำแต่พอช่วงคสช.มาเนี่ยก็เป็นการลือแล้วหายไปเลยหายไปเรียบร้อยหมดแล้วเพราะว่าใช้ความเข้มข้นทางกฎหมายแล้วก็รัฐบาลในช่วงคสช.แต่ถามว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็มองถึงเราสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ไหมในงานวิจัยนะบอกว่าสามารถปรับแลนด์สเคปเพื่อจะให้คนเหล่านี้มาทำให้ถูกต้องมาเป็นเช่ากับที่รัฐสนุกให้เรียบร้อยไหมแต่ในขาเดียวกันทางฝั่งทางกรมธารักษ์ตอนนั้นเขาก็พูดว่าจะย้ายพื้นที่ตรงนี้ไปให้เขาอยู่อีกที่ไหมซึ่งประชาชนก็ไม่ยอมบอกว่าทำเลมันก็ไม่ใช่
2: มันเรื่องคนละทำเลนะคนละทำเลก็ไม่ใช่แหละ
0: ใช่แต่มันก็ต้องมองถึงในสองส่วนว่ามันผิดกฎหมายก็ผิดกฎหมายแต่ขนาดเดียวกันก็คือในร้อนกลับไปทั้ง50-60ปีเอ็นไปถึงปล่อยให้มาอยู่อย่างนั้นนั้นตามหลักอย่างนี้คุณโอ๊คเรื่องที่ดินมันมีงานวิจัยเขาบอกว่าการที่เราไปอยู่ที่ดินอะไรก็แล้วแต่ถึงไม่ใช่ของเรานะพออยู่นานๆไปเราจะเข้าใจว่าเป็นของเรา
2: ฮะ
0: การวิจัย
2: พอจะเข้าใจได้
0: ครับ

0: เออพออยู่นานๆแล้วมันมีลูกมีหลานเลยคุณโอ๊ตหนึ่งบอกว่าไม่ย่อยเป็นป้อมมาการหรือกรณีที่เป็นชุมชนแออัดที่เป็นที่ดินที่เป็นลูกล้ำนะมันจะเป็นอย่างแล้วก็อันนี้พูดในเชิงว่าไม่ได้ไปเก่าในเชิงเฉพาะเขากระโดงหรืออะไรพูดแบบทั่วไปเนาะซึ่งบางครั้งมันก็เกิดกรณีที่บอกว่ามีนักการเมืองหรือมีผู้มีอำนาจก็ปล่อยให้ชุมชนเข้าไปอยู่อะไรประมาณนั้นเพื่อมาอยู่นานๆเข้าก็มันเอาออกไม่ได้อ่ะเออก็ประมาณนั้นเออถ้าจะเอาออกก็ถ้าเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะคอยดูแลกันได้เขาก็จะสามารถจัดการกับประชาชนแต่รัฐจัดการไม่ได้นะรัฐจัดการไม่ได้แต่ผู้มีอำนาจสามารถจัดการได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยนะคุณโอ๊คต่างประเทศมันก็มีในบางประเทศ
1: ใช่ใช่ใช่เข้าใจได้อันนี้ก็พอเห็นภาพหลายๆครั้งนะ
0: ภาพนะ
1: คือถ้ามันเป็นเรื่องของอันหนึ่งคนหมู่มากก็ได้รับผลกระทบก็จริงแต่ว่าถ้าจะจำเป็นจะต้องเอาจริงเอาจังมันก็มีเหตุและผลในการที่จะสามารถทำได้ตามข้อกฎหมายเป๊ะเลยนะครับซึ่งโอเคแหละมันก็เรื่องนี้อ่ะมันสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็ไปอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการของเจ้าหน้าที่นะแต่ก็มันก็มีเขาเรียกว่าความบางครั้งอ่ะกรณีแบบเนี้ยก่อนที่จะมาถึงท่านเสรีอ่ะเพราะมันเงียบไปหรือเปล่าอาจารย์เพราะมันเงียบไปหรือเปล่าท่านเสรีเลยต้องลุกมาสะกิดหน่อยไม่ให้มันเงียบเพื่ออะไรต่อไปหรือเปล่าถ้ามองในมองจิตวิทยา
0: คือมันก็เป็นไปได้คือประเด็นนะพอมันเข้าไปอยู่ในสัมนายกบอกว่าเอ๊ะของกระทรวงมหาดไทยเองคือกรณีเนี้ยมันมีพาดกันอยู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกรมที่ดินกับ ในส่วนของที่รถไฟของคมนาคมแต่ว่าในมุมเนี้ยพอมันเข้าไปอยู่ในกรณีของศาลแล้วเนี้ยทุกคนก็บอกนายกก็บอกว่าเอาทุกฝ่ายควรรอฟังที่ศาลไม่ใช่ว่าอยู่ดีท่านเสรีจะมาอะไรนะทำเป็นเอตีคล้องให้มันเสียงดังอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ถามว่าในมุมของท่านเสรีท่านก็มีสิทธิ์แต่ท่านเพียงว่าท่านต้องไม่ไปละเมิดนะทางนู้นแต่ถามว่าท่านนายกจะพูดแบบนั้นก็ไม่ผิดแต่ประเด็นคือณวันนี้ในฐานะที่เราเป็นสื่อเนาะแล้วเราเป็นประชาแล้วมีประชาชนเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารแล้วก็มีการบอกข่าวสารอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดความขึ้นนะคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เขากระโดดมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะในช่วงที่มาของรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่สังเกตไหมว่าที่มันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องมีการสื่อสารบอกต่อเนื่องถ้าผมแนะนำเลยนะผมว่ามันควรจะมีทุกไตรมาสเนี่ยควรจะมีการคืบหน้าของคดีอะไรบางอย่างที่มันเป็นประเด็นทางสังคมอะโดยไม่ต้องโดยสื่อไม่จำเป็นต้องไปคอยขุดหรือต้องมีคนแบบท่านเสรีไปขุดขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณโอ๊คคุณอาจจะไม่ง่ายอย่างสตงเนี่ยคุณโอ๊คมีไหมแบบทางรัฐบาลเองมีการกำหนดไว้บอกว่าเดี๋ยวภายในควอเตอร์ไตรมาสนี้เดี๋ยวผ่านไป3เดือนเดี๋ยวเราจะมีการบอกความคืบหน้าของคดีมีไหม
1: อันเนี้ยจริงๆอ่ะประชาชนอยากได้เรื่องแบบความไทม์ไลน์พวกนี้ให้มันชัดเจนนะแต่ส
0: ุ
1: ดท้ายแล้วไม่เคยมีสุดท้ายแล้วไม่เคย
0: เราบอกว่าเรื่องของศาลเราควรต้องเคารพและไม่มีใครไม่ควรจะไปหมิ่นศาลอันนี้เรามีกฎหมายรองรับอยู่แล้วแต่ประเด็นคือมันมีเรื่องของการสื่อสารไหมอันนั้นท่านเสรีอาจจะทำแต่ท่านจะทำเกินเลยไปหรือเปล่านั้นก็ไปพิจารณาเราก็ไม่สามารถที่จะไปทำตัดสินได้เนาะคุณโอ๋เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ที
1: ่
0: ณวันนี้ต้องบอกว่ากรณีนี้มันเป็นกรณีที่เห็นชัดเจนว่าที่ดินตรงนี้มีปัญหาแน่เอางี้คุณโอ๊คมัน
1: จริ
0: งป่ะ
1: จริง
0: คือมันไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแต่มันได้
1: ปัญหาตรง
0: นี้ดีกว่าม ันมีปัญหาคือถ้ามันไม่มีปัญหาถ้ามันปกติมันก็คงไม่เป็นขนาดนี้เช่น
1: เรื่องก็คงจบไปแล้ว
0: มั่วตัวไปหมด
1: ถูก
0: คือเราสองคันมีอีลุงตุงนางไปหมดอ่ะไม่ว่าที่อยู่อาศัยท่านเอวินหรืออะไรอ่ะมันคือเมืองณวันนี้ต้องชื่นชมท่านเอวินที่ทำให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองรองเนี่ยมาถึงขนาดนี้อันนี้เราต้องแยกประเด็นนะ
1: แยกประเด็น
0: ส่วนตัวผมว่า

0: ชื่นชมมาก
1: ส่วนที่พัฒนาเมืองได้ก็ถือว่าโอ้ถือว่าเป็นการยกระดับเมืองได้อย่างดีซึ่งก็เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นระดับคนที่มีบารมีแล้วก็มีแบบความศักยภาพอาจารย
0: ์ถูกแต่ว่าแถวว่าเรื่องนี้มันก็ต้องว่าไปตามถูกผิดถึงขนาดเดียวกันว่ามันผมกำลังมองว่าเรื่องของศาลว่าไปแต่ผมบอกว่าที่เรากำลังคุยเนี่ยมันเป็นจิตวิทยาของสังคมเป็นเรื่องของการสื่อสารเรื่องของกลยุทธ์ที่ประชาชนเขาอยากรู้คือณวันนี้สังคมเราสังเกตไหมคุณโอ๊ตมันกลายเป็นว่าต้องให้โซเชียลออกมาพูด
1: เป็นตัวกระตุ้นตัวนำ
0: ซึ่งมันไม่จำเป็นอ่ะคือผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยเรามีโฆษกเรามีกรมประชาสัมพันธ์เรามีโฆษกของแต่กระทรวงเราทำบอร์ดเราทำแบบศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารศูนย์กลางแล้วก็อัปเดตข้อมูลที่ประชาชนต้องการจะรับทราบเนี่ยออกทุก3เดือนทุก3เดือนก็พอไม่ต้องทุกเดือนหรอกทุก3เดือนมาทีนึงทีนึงนะผมว่าคราวนี้ผมว่าฝ่ายชาร์จก็มีหน้าที่ตรวจสอบไปแต่รัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่สื่อสารผมบอกเลยว่าอันนี้ไม่ได้ตำหนินะแต่ขอพูดในฐานะที่เป็นนักวิชาการนะเห็นเลยว่าสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลแต่รัฐบาลส่วนใหญ่ไม่ค่อยสื่อสารผมไม่บอกผมไม่ได้พูดถึงว่าไอ้ผมบอกว่าไอ้ขอให้คุณทักษิณดีทุกเรื่องอะไรนะแต่ว่าจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนคุณทักษิณเป็นคนแรกๆที่มีการมาสื่อสารแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องนายกมาสื่อสารแบบนั้นหรอกคุณโอ๊คคือจริงๆมันสามารถที่จะใช้เป็นรูปแบบของรัฐมนตรีหรือมาแถลงการให้จนประชาชนรู้ว่าไอ้ทุกควอเตอร์นี่คือผลประกอบการของรัฐบาลที่ให้ประชาชนรู
1: ้
0: ใช่ไหมมันไม่รู้ว่าคดีคุณโอ๊คเลยจนอาจารย์เสน่ห์ใช่ไหมบอกว่าเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเราช่วยกันติดตามดิ
1: ถือได้ครับถือว่าประมาณนี้ครับอาจารย์กฤษณะครับ
0: ได้ครับขอบคุณคร
1: ับขอบพระคุณอาจารย์เชิญกฤษณะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกับในสัปดาห์หน้าครับครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: หกนาฬิกาสองนาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Good Morning ASEAN นะคะเช้านี้พบกันวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะคะเช้านี้อยู่กับแก้มปิญญาภัทรด่านอุตราค่ะและพี่ต้นสุชาติชวางกูลนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องแก้มครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้เราก็มีข่าวอัดแน่นมาเสิร์ฟไว้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนทั้งถึงเวลา 7:30 น.นะครับ 6:40 น.วันนี้เราจะได้คุยกับคุณอัสซาลียานูนาตี้ผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียจะพาไปเล่ากันถึงเรื่องของผีครับคุณผู้ฟังผีกับอาชญากรรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันเลยทีเดียวนะครับในอินโดนีเซีย
1: ค่ะและในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารค่ะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะพูดถึงแผน15ของจีนนี่คือโอกาสหรือแรงกดดันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมารับฟังกันนะคะสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้นะคะ
2: ครับและเช้าวันนี้เราก็ขึ้นบน Facebook นะครับทั้งเพจของ FM 100.5 และเพจของ Good Morning ASEAN รวมทั้งบน TikTok ของเราก็มีนะครับที่คลื่นข่าว FM 100.5 ฝากคุณผู้ฟังช่วยเคาะหน้าจอแล้วก็ฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้คุณผู้ฟังท่านอื่นๆที่อาจจะยังไม่รู้ว่าเรามีการออกอากาศทาง TikTok แล้วนะครับจะได้รับข้อมูลสำคัญที่เราควรจะต้องรู้กันโดยทั่วๆกันครับ
1: ค่ะค่ะล่ะอัปเดตเรื่องราวของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะซึ่งเปลี่ยนสลับไปมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือมัน

0: ีความกังวลอยู่เหมือนกันว่าจะตึงเครียดขึ้นไหมหรือว่าจะหยุดการเจรจากันหรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีประเด็นว่าโอเคคุยกันได้เดี๋ยวจะขยายเวลาหยุดยิงใช่ไหมคะปรากฏว่าในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยก็มีประเด็นที่ว่าทางอิหร่านก็ออกมาตำหนิสหรัฐบอกว่าเปลี่ยนข้อเรียกร้องบ่อยทำให้การเจรจาก็ไม่คืบหน้าไม่น่าไว้ใจนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในฝั่งของอิสราเอลกับเลบานอนก็ถล่มกันอีกนะคืออิสราเอลก็ไปโจมตีทางอากาศใส่ตอนใต้ของเลบานอนนะคะมีผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากต้องอพยพกันนะก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะปรากฏว่าพอการที่อิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยยังโจมตีกันอยู่เนี่ยมันถือว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญของการที่จะตกลงหยุดยิงนะเพราะว่าทางอิหร่านเนี่ยก็คอนเซิร์นในเรื่องนี้นะคะแต่พอวันอาทิตย์เนี่ยเรายังมีการเห็นการโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเนี่ยแล้วก็มีทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ทำให้เหมือนกับว่าการเจรจานี่มันอาจจะไปต่อไม่ได้นะแล้วก็มีข่าวออกมาต่อมาบอกว่าฮิซบอลลาห์เนี่ยก็พร้อมที่จะหยุดยิงนะแต่ว่าอิสราเอลต้องหยุดโจมตีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากทั้งสองฝั่งในขณะที่อิหร่านเองก็มีการไปโจมตีคูเวตอีกพี่ต้นยิงขีปนาวุธใส่เขาคูเวตก็ประนามอีกนะคะพอเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็เลยเห็นข่าวสรุปว่าอิหร่านออกมาบอกว่าไม่คุยแล้วนะend peace talk แล้วนะอันนี้เป็นข่าวจากเมื่อคืนนะคะ Iran ends peace talks with Trump's negotiators after latest strikes นะคะซึ่งถามว่าไหนลองเดาซิว่าต่อมาทรัมป์จะว่าอย่างไรใช่ไหมคะคือทางฝั่งของของเขาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยไม่คุยแล้วนะถ้าเกิดว่ายังมีการโจมตีกันอยู่แบบนี้แล้วทำให้หุ้นนี่ก็ร่วงไปนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าหุ้นบางตัวก็ไม่สนนะคะก็แข็งแกร่งนะเขาก็พุ่งขึ้นต่อได้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะพอต่อมาช่วงเมื่อคืนทรัมป์ก็บอกว่าไม่จ้ะไม่เรายังคุยกันอยู่แล้วก็ยังคุยได้อย่างรวดเร็วด้วยใน CNN ก็ลงเอาไว้นะคะ Trump insists Iran talks continue at rapid pace นะคะหลังจากที่อิหร่านได้ออกมาประกาศนะ
1: เรื่องของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็เป็นอะไรที่แบบโอ้ทำให้คนที่ต้องตามข่าวเพื่อมารายงานให้กับคุณผู้ฟังอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยนะครับทำไมต้องการเตรียมข่าวไว้พอก่อนจะนอนตื่นขึ้นมาอ้าวเปลี่ยนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนตลอดเวลาแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยท่านก็ไม่หลับไม่นอนเหมือนกันนะครับบอกว่าเนี่ยตื่นขึ้นมาตีเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามเลยก็ออกมาโพสต์บอกว่าบางวันเนี่ยนะโพสต์ถึงแบบ50โพสต์เลยนะในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยที่คนอื่นเขาหลับเขานอนกันเลยท่านโพสต์อะไรของท่านไปเรื่อยเลยนะครับเดี๋ยวในช่วง7นาฬิกาผมจะมีรายงานนะครับเรื่องของ democracy perception index มาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบซึ่งจะเกี่ยวข้องกับข่าวที่เมื่อกี้น้องแก้มเล่าไปเหมือนกันนะครับผมก็มีคือพอตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเวียนหัวแทนนะครับแต่ว่าก็เลยไปดูเอาข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาเล่าสู่กันฟังว่าเมื่อวันที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือ31พฤษภาคมเนี่ยนะครับคือที่เมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเนี่ยนิวยอร์กที่เกาะแมนฮัตตันเนี่ยเขาก็มีขบวนพาเหรดนะครับซึ่งก็เป็นงานประจำปีที่เขาจัดกันทุกๆปี Israel Day Parade in New York proceeds peacefully without the mayor นะครับก็คือเขาเนี่ยมีการจัดขบวนพาเหรดแบบเนี้ยเพื่อที่จะเฉลิมฉลองการก่อตั้งประเทศอิสราเอลนะครับแต่ว่าที่ในประเทศอเมริกาแล้วก็ที่นิวยอร์กเนี่ยซึ่งเป็นเมืองที่มีคนยิวนะครับอยู่นอกประเทศอิสราเอลเนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็มีขบวนพาเหรดนี้ตั้งแต่ปี2507หรือ1964เป็นต้นมานะครับแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยก็จะต้องมีนายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กเนี่ยไปร่วมอยู่ในขบวนพาเหรดนี้ด้วยก็จะเฉลิมฉลองถือธงชาติของอิสราเอลนะครับว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่ว่าเขามีประเทศมีบ้านอะไรของเขาอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยความคิดแล้วก็ทัศนคติของคนอเมริกันที่มีต่ออิสราเอลเนี่ยมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับมีรายงานออกมาว่า 60% ของคนอเมริกาเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยนะครับที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการกระทำของประเทศอิสราเอลแล้วก็นโยบายที่ตอนนี้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทั้งปาเลสไตน์แล้วก็เลบานอนซึ่งจริงๆในความจริงเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้มา80กว่าปีแล้วนะตั้งแต่ก่อตั้งประเทศเป็นต้นมานะครับ

แต่อย่างไรก็ตามขบวนพาเหรดนี้เนี่ยปกติแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบจะต้องมีนายกเทศมนตรีไปแต่ปีนี้นะครับเป็นปีแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งเมืองนิวยอร์กมา400กว่าปีเนี่ยที่นายกเทศมนตรีเป็นคนหนุ่มอายุ34ปีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคนอายุน้อยที่สุดคนหนึ่งนะครับในบรรดา2คนของนายกเทศมนตรีของเมืองนี้แต่ว่าเป็นคนแรกที่เป็นมุสลิมนะครับก็คือนับถือศาสนาอิสลามแล้วเขาก็เป็นคนที่ประกาศตัวตั้งแต่ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลอิสราเอลนะครับแล้วเขาก็ไม่ไปร่วมงานนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับทีนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่คุณผู้ฟังก็อาจจะงงอ่ะยังไงประเทศเมืองที่มีคนยิวอยู่มากที่สุดนะนอกประเทศอิสราเอลแต่ทำไมนายกเทศมนตรีถึงเป็นคนอิสลามไปได้เป็นคนมุสลิมไปได้ก็เพราะว่าคะแนนเสียงของโซรัมบันดานีหรือนายกเทศมนตรีคนนี้เนี่ย1ใน3ของการคะแนนที่เขาได้ไปอย่างท่วมท้นเนี่ยมาจากคนยิวครับมาจากคนยิวที่เป็นพลเมืองของเมืองนิวยอร์กนี่แหละแล้วก็ในขบวนพาเหรดนี้นะครับถึงแม้ว่าจะผ่านไปได้อย่างสงบเรียบร้อยแต่ว่าในขบวนพาเหรดนี้ระหว่างทางก็จะมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับนโยบายของรัฐบาลอิสราเอลแล้วก็ผู้ที่โปรปาเลสไตน์เนี่ยก็จะไปถือป้ายประท้วงอยู่ข้างๆขบวนพาเหรดที่เขาผ่านไปตั้งแต่ Fifth Avenue เป็นต้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็ในขบวนพาเหรดนี้เองก็ยังมีอธิบดีกรมตำรวจของเมืองนิวยอร์กเนี่ยซึ่งก็คือทำงานภายใต้นายกเทศมนตรีนะครับซึ่งนายกเทศมนตรีคนนี้โซรัมบันดานีเนี่ยเขาก็ตั้งอธิบดีคนนี้ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งมาจากนายกเทศมนตรีคนก่อนนะครับก็คืออาดัมเนี่ยนะครับดิบิลอาดัมก็เป็นคนแต่งตั้งเขาแต่ว่านายกเทศมนตรีคนนี้ก็เอาเก็บเขาเอาไว้แล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ทำงานดีนะอธิบดีตำรวจคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับคือคุณเจสสิก้าชิสซึ่งเธอก็เป็นยิวด้วยนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าในความขัดแย้งในเรื่องของความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่พวกเขาก็สามารถที่จะทำงานด้วยกันได้โซมันดานีได้กำชับอธิบดีกรมตำรวจนะครับเทสซิก้าชิสเนี่ยนะครับว่าให้ควบคุมดูแลการขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองนี้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยดีโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงในขบวนพาเหรดนี้นอกจากมีอธิบดีตำรวจของนิวยอร์กแล้วก็ยังมีผู้ว่าการรัฐของนิวยอร์กก็คือแคทตี้โฮชนะครับซึ่งเธอก็เป็นผู้ว่าการรัฐที่เป็นผู้หญิงเช่นกันและอยู่ในพรรคเดียวกันกับท่านโซรัมบันดานีนี่แหละก็คือเป็นคนพรรคเดโมแครตมาร่วมงานนอกจากนั้นก็ยังมีอดีตนายกเทศมนตรีคนก่อนๆนะครับแอนดรูโคโมนะครับเพื่อมาร่วมงานในงานนี้ด้วยเขาบอกเขาไปสัมภาษณ์คนที่มาคนยิวที่มาร่วมขบวนพาเหรดเนี่ยนะเขาบอกว่าเวลาปกติแล้วนะครับมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์แต่เวลาจะมาที่นิวยอร์กก็ต้องข้ามน้ำมาเนี่ยเขาบอกเวลาเขาเข้ามาในเมืองนิวยอร์กเนี่ยเขาจะต้องแอบซ่อนสร้อยล็อกเก็ตของเขาที่เป็นสัญลักษณ์ดาว6แฉกเอาไว้เพราะเขารู้สึกว่าผู้คนเนี่ยจะคุกคามเขานะครับแต่ว่ามาขบวนพาเหรดเนี่ยรู้สึกปลอดภัยแต่ว่าการใช้คำพูดของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคนที่ต่อต้านอิสราเอลเนี่ยคือคนที่ anti-Semitism คือต่อต้านยิวแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับคนยิวเขาบอกว่าคนยิวที่อยู่ในนิวยอร์กเนี่ยบอกเธออย่ามากินรวบเขาต่อต้านอิสราเอลเขาไม่ได้ต่อต้านฉันซึ่งเป็นคนนับถือศาสนายูดาห์หรือคนยิวเพราะฉะนั้นเวลาเรานะครับในฐานะที่ผู้ฟังจะอยู่ที่นี่แล้วก็คนไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงเนี่ยต้องแยกให้ชัดนะครับอิสราเอลคืออิสราเอลอิสราเอลคือประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนายูดาห์หรือเรียกว่านับถือศาสนายิวแต่คนยิวทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำของประเทศอิสราเอลเพราะฉะนั้นถ้าเราอย่าไปพูดว่าเราไปแบบต่อต้านยิวเราต้องพูดถ้าเราไม่เห็นด้วยกับอิสราเอลก็ต้องบอกว่าไม่เห็นด้วยกับอิสราเอลไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับยิวต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเราจะถูกตราหน้าไปทันทีว่าเราเป็นผู้ต่อต้านยิวเหมือนกับอันนี้จะอธิบายให้ทราบนิดนึงนะครับยิวเป็นศาสนาเหมือนกับว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยทั้งโลกมีคนนับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยเราก็มีคนนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาต่อต้านคนไทยก็ต้องบอกนับต่อต้านคนไทยไม่ใช่ต่อต้านคนนับถือศาสนาพุทธนี่แยกให้ออกครับผม

0: งานมาจาก The New York Times มาฝากกันครับในเช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องราวที่ออสเตรเลียกันหน่อยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังทานข้าวเช้ากันอยู่นะเพราะว่าอาจจะแบบสยองนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของวิกฤตที่หนูเนี่ยระบาดหนักแบบตามฟาร์มตามพื้นที่เกษตรทั้งหลายนะคะในออสเตรเลียแล้วก็มาแบบโหหนักมากจริงๆนะคะซึ่งเกษตรกรก็เดือดร้อนทั้งในเรื่องของพืชผลที่ถูกทำลายแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะโดยออสเตรเลียเนี่ยกำลังเจอกองทัพหนูเลยนะที่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะเป็นหนูหลายสายพันธุ์เลยค่ะอาละวาดกัดกินพื้นที่เพาะปลูกนะคะกัดกินพวกพืชที่ปลูกเอาไว้อย่างเสียหายอย่างหนักแล้วก็บุกรุกเข้าไปในที่อยู่อาศัยด้วยนะคะซ้ำเติมเกษตรกรที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันรอบด้านอยู่แล้วนะคะจากปัญหาราคาน้ำมันแล้วก็ปุ๋ยที่ราคาเนี่ยมันก็พุ่งสูงมาอย่างแรงนะคะเกษตรกรในรัฐ Western Australia และรัฐ South Australia ค่ะกำลังเจอหนูมหาศาลเลยทำลายพื้นที่เพาะปลูกนะคะแล้วก็บุกรุกบ้านส่งผลต่อสุขภาพจิตนอกจากเรื่องของความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วนะคือแบบว่ามองไปทางไหนก็เจอไงแล้วก็บุกเข้าบ้านด้วยนะคะซึ่งหนึ่งในเกษตรกรที่เดือดร้อนเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มขนาด 14,000 เฮกตาร์ในเมืองนิงเจนิวนะที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียก็บอกว่าเขาทำเกษตรมา25ปีแล้วก็ต้องใช้เหยื่อกำจัดหนูเพียงแค่ไม่กี่ครั้งแต่ว่าการระบาดในปีนี้มันรุนแรงกว่าการระบาดใหญ่เมื่อปี2021อย่างชัดเจนเลยคือหนูวิ่งอยู่ทุกที่บนเพดานในเครื่องปรับอากาศตามมุมบ้านต่างๆคือได้ยินเสียงตลอดเวลาแล้วก็ได้กลิ่นคือกลิ่นแบบเวลามันมีแบบหนูตายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะได้กลิ่นซากสัตว์แบบเน่าเปื่อยอย่างเงี้ยซึ่งเกษตรกรจำนวนมากนะคะที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายแสนดอลลาร์ออสเตรเลียนะทั้งจากการซื้อเหยื่อกำจัดหนูแล้วก็ปลูกพืชใหม่ทดแทนต้นที่มันถูกหนูกัดกินจนเสียหายนะคะสำหรับสาเหตุสำคัญของการระบาดครั้งนี้เนี่ยมาจากที่ผลผลิตทางการเกษตรมันสูงเป็นประวัติการในปีที่ผ่านมาก็เลยทำให้มีเมล็ดพืชตกค้างในพื้นที่เยอะค่ะกลายเป็นแหล่งอาหารชั้นดีสำหรับหนูนะแล้วพอประกอบกับฝนที่มันตกในช่วงฤดูร้อนนะคะก็ทำให้พืชอ่อนและวัชพืชเจริญเติบโตยิ่งกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการขยายพันธุ์ของหนูด้วยนะคะคราวนี้นักวิชาการเกษตรและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสาลีนะคะแล้วก็คาโนล่าในเมืองโนบาใกล้เมืองเจอราตันนะคะนางเบลินดาอีสทัฟเนี่ยก็บอกว่าในบางพื้นที่ค่ะพบหนูมากถึง 8,000 ถึง 10,000 ตัวต่อเฮกตาร
0: ์
1: คือเทียบเท่าพื้นที่สนามรักบี้1สนามอะปกตินะคะเมื่ออาหารหมดจำนวนหนูจะลดลงเองแต่ปีนี้อาหารยังมีเหลือเฟือก็เลยทำให้หนูไม่ลดลงเลยนะคือเหมือนกับอยู่ท่ามกลางฝันร้ายอะค่ะแล้วบอกว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกธัญพืชเนื่องจากว่าเป็นฤดูเพาะปลูกแต่ว่าหลายพื้นที่อะค่ะก็พบว่าหนูออกมากัดกินเมล็ดพันธุ์ทันทีเลยหลังจากที่หว่านเมล็ดนะคะก็ทำให้แถวเพาะปลูกจำนวนมากเนี่ยหายไปในเวลาเพียงข้ามคืนตื่นมาหายเลยแล้วเกษตรกรนี่ก็ต้องรับมือกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพอเราเจอภาวะวิกฤตนะเรื่องของสงครามเนี่ยมันก็ทำให้ราคาน้ำมันก็แพงขึ้นราคาปุ๋ยก็แพงขึ้นใช่ไหมคะความตึงเครียดที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางมันกระทบกับห่วงโซ่อุปทานเนี่ยแล้วยังมาเจอเรื่องของหนูอีกเนี่ยนะคะคราวนี้นายสตีฟเฮนรี่นะคะนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านหนูจากองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งชาติออสเตรเลียนะคะก็บอกว่าโดยทั่วไปการระบาดของหนูจะถูกนิยามเมื่อมีประชากรหนูประมาณ800ตัวต่อเฮกตาร์แต่ในหลายพื้นที่ของเวสเทิร์นออสเตรเลียเนี่ยตัวเลขนี้มันไปพุ่งถึงหลายพันตัวต่อเฮกตาร์แล้วนะคะจากการสำรวจภาคสนามล่าสุดเนี่ยเขาพบโพรงหนูที่ยังใช้งานอยู่มากถึง 30-40 โพรงในพื้นที่กว้างเพียง1เมตรและยาว100เมตรพอนำมาคำนวณก็คืออาจมีโพรงหนูมากกว่า 3,000 ถึง 4,000 โพรงต่อเฮกตาร์ซึ่งนักวิจัยนะคะก็อธิบายนะว่าหนูเนี่ยสามารถเริ่มผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุเพียง6สัปดาห์แล้วก็ออกลูกครั้งละ 6-10 ตัวทุกๆ 19-21 วันนะคะแล้วแม่หนูก็ตั้งท้องใหม่ได้เลยภายในไม่กี่วันหลังคลอดดังนั้นก็เลยทำให้ประชากรหนูเนี่ยคือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็ทำให้

0: เกษตรกรเนี่ยเผชิญกับความเครียดสะสมเพราะว่าต้องรับมือกับหนูแบบตลอด24ชั่วโมงอะคือเราแค่นึกภาพว่าหนูเข้าบ้านเนี่ยตัวหนึ่งก็เครียดใช่ไหมเลยหรือแบบมาอยู่แถวหน้าบ้านหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้คือเจอแบบตลอดเวลาเจอตามจุดตามมุมต่างๆแล้วยังจะพื้นที่เกษตรที่ไม่รู้จะจำกัดกำจัดยังไงไหวอะนะแล้วคือคิดภาพหนึ่งเฮกตาร์นี่มัน6ไร่กว่าๆใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าในต่อเฮกตาร์เนี่ยมี 8,000 ถึง 10,000 ตัวต่อเทียบ6ไร่กว่ามันแบบเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเต็มแน่นไปด้วยหนูเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางการของเขาเนี่ยก็ต้องมาช่วยเหลือนะคือหน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียก็อนุมัติการใช้เหยื่อกำจัดหนูสูตรเข้มข้นที่เกษตรกรเนี่ยเคยเรียกร้องมาแล้วล่ะก่อนหน้านี้แต่ว่าล่าสุดเดี๋ยวเพิ่งอนุมัติแล้วก็เริ่มกระจายสู่พื้นที่ต่างๆแล้วนะคะก็ทำให้เกษตรกรเริ่มมีความหวังนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศเริ่มเย็นลงมีฝนตกมากขึ้นและมีการใช้เหยื่อกำจัดหนูที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะคะก็เลยทำให้จำนวนของหนูเนี่ยลดลงในหลายพื้นที่นะคะก็นะมันแหมผสมกับเรื่องของฤดูกาลด้วยไงที่มันไปทำให้หนูเนี่ยก็ยิ่งขยายพันธุ์ได้แล้วก็พวกอาหารของหนูมันก็ยิ่งแบบโอ้มีเยอะด้วยอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นอันนั้นตอนนี้ก็คือเป็นความหวังของเกษตรกรและที่วิกฤตมันอาจจะบรรเทาเบาบางลงไปได้บ้างนะคะอันนี้พาดหัวข่าวจาก BBC บอกว่า Mouse Plague Terrorizing Farmers in Australia ค่ะ
1: จริงๆแล้วรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเขาต้องมาปรึกษากับเรานะกับรัฐบาลของเราเชิญเกษตรกรของเราในภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือเพราะว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นหนูแบบนี้เขาเรียกว่าหนูนาเพราะว่าเขาจะกินเขาไม่ได้กินอาหารสกปรกแต่เขาไปกินพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารนะก็สามารถที่จะรับประทานได้หนูผัดเผ็ดใบกระเพราอะไรต่างๆนานาก็ออสเตรเลียน่าจะส่งออกหนูนาเป็นอาหารหลักได้เลยนะครับแหมที่จะไปจัดการก็แบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรานี่นั่งทางในคุยกันหรือเปล่าหนูที่อาละวาดในออสเตรเลียเนี่ยอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมแต่อีกประเด็นหนึ่งชายชาวออสเตรเลียก็ไปอาละวาดในเวียดนามครับคุณผู้ฟังอยู่เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เขาบอกมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปในร้านเป็นคาเฟ่ที่เมืองดานังคาเฟ่จีคาเฟ่นะครับคืออันนี้เขาคงจะเป็นคาเฟ่ที่เขาเปิดทั้งวันทั้งคืนนะตอนเที่ยงคืนกว่าๆเข้าไปแล้วก็ทีนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยเขาก็ไปนั่งที่โต๊ะที่สำหรับที่จะทานอาหารทีนี้พนักงานก็เลยเดินมาบอกว่าถ้าจะสั่งอาหารต้องไปสั่งที่เคาน์เตอร์นะคะแต่ว่าเหมือนกับพูดกันไม่รู้เรื่องพนักคนที่เขาอยู่คือคนที่เขามานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาโทรศัพท์ยื่นให้กับแบบว่าอยู่จะพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วเขาก็แบบเอาโทรศัพท์เนี่ยแปลเป็นภาษาเวียดนามให้กับพนักงานให้พนักงานเข้าใจแล้วก็แปลจากพนักงานให้เขาเข้าใจอยู่ๆจะชายคนนี้เนี่ยเขาก็เกิดไม่พอใจขึ้นมาเขาก็แย่งโทรศัพท์ไปเคลื่อนโทรศัพท์แต่แล้วก็ลุกขึ้นไปนะครับคราวนี้หยิบเก้าอี้กวาดบนเคาน์เตอร์ที่เขาวางข้าวของอะไรต่างๆแล้วก็อารวาสใหญ่โตร้านนี้เนี่ยเขาเป็นคาเฟ่ที่มีถึง3ชั้นด้วยกันเพราะฉะนั้นผู้คนที่ใช้บริการอยู่ชั้น3ชั้น2อะไรก็ตกกระจายกันใหญ่วิ่งหนีกันโกลาหลเลยทีเดียวนะครับแล้วในที่สุดก็เขาก็ต้องแจ้งตำรวจปรากฏว่าตำรวจมาจับตัวไปก็ยังพูดไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าทำความเสียหายไปเนี่ยอย่างน้อย 26,400 ดอลลาร์เลยทีเดียวให้กับร้านคาเฟ่ที่ชื่อจีคาเฟ่อยู่ในเมืองดานังเนี่ยทางเมืองดานังเขาบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นเลยนะเพราะเขาไม่เคยเจออะไรเหตุการณ์อะไรแบบนี้เพราะว่าผู้คนที่นู่นเขาก็นะอย่างคนเอเชียของเราก็จะแบบโอทาปาใสแต่แล้วอีตาคนนี้นอกจากอารวาสแล้วเนี่ยก็ยังถอดเสื้อด้วยนะครับแล้วก็อารวาสไปใหญ่โตยังไม่ทราบสาเหตุว่าอยู่ๆเนี่ยลุกขึ้นมาอาละวาดทำอะไรเป็นทำไมจึงเป็นเช่นนี้แต่รู้ว่าเป็นคนมาจากออสเตรเลียนะครับได้พาดหัวข่าวจากทางสำนักข่าวของออสเตรเลียว่า Australian man arrested in Vietnam after churchless rampage through cafe หรือว่าเขาเป็นหนูที่ส่งออกมาจากออสเตรเลียมาอาละวาดที่เวียดนามหรือเปล่า
0: อาละวาดไปด้วยนะเรื่องราวของการอาละวาดนะแล้วเปลี่ยนมาดูเรื่องของ เทคโนโลยีกันหน่อยละกันนะคะปรับอารมณ์

ดูเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งใกล้ตัวด้วยนะคะ NVIDIA อันนี้ NVIDIA เนี่ยคือเขากำลังเปิดตัวชิป AI สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระบบ Windows นะคะก็คือเรียกว่าท้าชน Apple กับ Intel เลยนะคะซึ่งหลังจากการประกาศเปิดตัวชิปประมวลผลรุ่นล่าสุดนี้เนี่ยโอ้ปรากฏว่าหุ้นนี้พุ่งเลยนะเมื่อคืนนี้พุ่งไปประมาณ 6% กว่าๆได้นะคะในพาดหัวข่าวจาก The Business Standard นะคะก็ลงเอาไว้บอกว่า Nvidia launches new chip to bring AI directly to personal computers นะคะก็ไม่ต้องไปคอยดูจากในแอปแล้วใช่ไหมว่าแบบเอ้ย AI ในแอปต่างๆอะไรเงี้ยคราวนี้เขาใส่มาในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกันไปเลยนะคะสำหรับ Nvidia ผู้นำด้านเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์นะคะเขาเปิดตัวชิปประมวลผลรุ่นล่าสุดนะคะชื่อว่า RTX Spark นะคะก็เป็นการรุกเข้าตลาดผู้บริโภคระดับทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ที่ผสมผสานเทคโนโลยี AI เข้าไปด้วยอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่านี่อาจเป็นการท้าชนเจ้าตลาดเดิมอย่าง Apple, Intel แล้วก็ AMD นะคะซึ่งทางเจนเซนหวงค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia ก็ขึ้นเวทีกล่าวปาฐกถาพิเศษก่อนการเปิดฉากงานแสดงเทคโนโลยีระดับโลก Computex ที่นครไทเปของไต้หวันนะคะเขาก็เปิดตัวชิป CPU รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ในชื่อ RTX Spark นะคะซึ่งเขาบอกว่าการเผยโฉมชิปตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะโดยเขาบอกว่าการปฏิวัติคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับการปฏิวัติโทรศัพท์มือถือแบบเดิมๆให้กลายมาเป็นสิ่งที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยพร้อมกับบอกว่ามันคือคอมพิวเตอร์ที่น่าทึ่งไม่ว่าจะต้องการใช้งานในด้านชีววิทยาดิจิทัลนะคะการประมวลผลแผ่นดินไหวหรือฟิสิกส์ดาราศาสตร์ก็สามารถจัดการได้อย่างไม่มีปัญหานะคะ Nvidia ระบุในเว็บไซต์ของบริษัทนะคะว่า RTX Spark คือซูเปอร์ชิปรุ่นใหม่สำหรับยุคของระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI agents นะคะหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่นำทำงานในรูปแบบตัวแทนนะคือทำงานแทนเราซึ่งจะยกระดับคลาสของคอมพิวเตอร์จากการเป็นเพียงเครื่องมือให้กลายมาเป็นเพื่อนร่วมงานที่สามารถทำงานต่างๆแทนผู้ใช้ได้แบบง่ายดายนะคะสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแล็ปท็อปรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยชิป RTX Spark จากแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำเนี่ยก็อย่างเช่น Lenovo, HP, Dell, Microsoft Surface นะคะ MSI อันเนี้ยมีกำหนดการจะออกวางจำหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นะคะโดยมีแบรนด์ Acer และ Gigabyte ที่จะวางจำหน่ายตามมาในภายหลังค่ะสำหรับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณท้าชนโดยตรงเลยต่อเจ้าตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรายใหญ่อย่าง AppleIntel และ AMD นะคะแม้ว่าอุปกรณ์รุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยอาจจะเปิดตัวมาด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงนะคือตามข้อมูลจากบริษัทวิจัย Gartner นะคะบอกว่า Lenovo, HP, Dell และ Apple ครองส่วนแบ่งในตลาดPC ทั่วโลกรวมกันเกือบ 75% ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้นะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนรูปแบบและอาจจะเปลี่ยนฉากทัศน์ไปละนะคะและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ชิปของ Nvidia เข้าไปขับเคลื่อนอุปกรณ์ Windows เพราะว่าเคยมีแท็บเล็ตบางรุ่นใช้ชิปของบริษัทนะในช่วงต้นทศวรรษ2010แต่ว่าอุตสาหกรรมในปัจจุบันเนี่ยมองว่านี่คือกลยุทธ์สำคัญเลยค่ะของ Nvidia ในการกระจายความเสี่ยงธุรกิจมาสู่ตลาดผู้บริโภคทั่วไปเพราะว่าอย่างทุกวันนี้คือเขาขายชิปกับพวกไฮเปอร์สเกลเลอร์ทั้งหลายนะพวกบริษัทเทคยักษ์ใหญ่นะคะแต่ว่าพอถึงจุดที่การลงทุนอาจจะลงไปหนักๆแล้วเนี่ยมันก็แล้วยังไงต่อจะสร้างรายได้ในฐานกว้างกับประชาชนอย่างไรอ่ะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นโจทย์ใหม่ของ Nvidia แล้วเขาก็นี่แหละมาในมุมนี้นะคะซึ่งบริษัทเขาก็ทำกำไรมาได้มหาศาลอยู่แล้วนะจากการที่เขาขายชิปประมวลผลสำหรับศูนย์ข้อมูลให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะคะก็ทำให้มูลค่าตามราคาตลาดของ Nvidia เนี่ยก็พุ่งทะลุ5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคือแซงหน้า GDP ของญี่ปุ่นหรืออินเดียไปแล้วนะแต่ว่าพอมาเดินเกมแบบนี้เพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องจับตาดูรายได้นะคะนักลงทุนหวังไปแล้วล่วงหน้านะว่าโอ้นี่คือการแบบสร้างรายได้อีกคาตากอรีหนึ่งเลยของ Nvidia นะคะซึ่งก็รอติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ก่อนจะไปปิดท้ายเบรกนี้นะคะขอไปที่เรื่องเทคโนโลยีต่ออีกสักเรื่องนึงแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ SoftBank นะคะที่เขาจะลงทุนนะคะเรื่องของ Data Center

0: Cyber นะในฝรั่งเศสนะคะซึ่งSoftbank นะคะเขาจะทุ่มนะ 75,000 ล้านยูโรหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ 2.8 ล้านล้านบาทค่ะลงทุน Data Center AI ในฝรั่งเศสนะคะสำหรับ SoftBank Group นะคะซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทด้านการลงทุนและเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกว่าบริษัทมีแผนพัฒนาและบริหารศูนย์ข้อมูลสำหรับปัญญาประดิษฐ์ในฝรั่งเศสซึ่งมีกำลังการผลิตรวม5กิกะวัตต์และคิดเป็นมูลค่าการลงทุนสูงถึง75,000 ล้านยูโรนะคะรายงานระบุว่าแผนลงทุนระยะแรกเนี่ยจะใช้งบประมาณ 45,000 ล้านยูโรหรือ 1.7 ล้านล้านบาทเพื่อพัฒนากำลังการผลิต 3.1 กิกะวัตต์ในศูนย์ข้อมูลทางตอนเหนือของฝรั่งเศสภายในปี 2574ซึ่งนับเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ใหญ่ที่สุดของ SoftBank ในยุโรปค่ะนอกจากนี้บริษัทก็กล่าวว่ายังมีแผนขยายการพัฒนาโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วฝรั่งเศสนะคะเพื่อสนับสนุนบทบาทของประเทศในการเป็นศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่ของยุโรปซึ่งทางนายมาไซโยชิชนซนนะคะซึ่งเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SoftBank เนี่ยกล่าวว่า AI กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่และประเทศที่สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะเป็นผู้กำหนดอนาคตของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสังคมนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ SoftBank ที่ลงเอาไว้นะสื่ออย่าง Tech Republic นะคะก็พาดหัวข่าวว่า SoftBank plans 75 billion euro AI data center build out in France นะคะ
1: ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนี่มันสำคัญแล้วก็ไปเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับตกขบวนไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าผมจะพาไปอัปเดตข้อมูลในเมียนมากันบ้างว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างในช่วงนี้ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: พอ 6:34 นาทีนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวจากคุณอัสตารียานัวตี้กันนะคะว่าวันนี้เธอมีเรื่องอะไรจากอินโดนีเซียมาเล่านะคะ
3: Good Morning World
0: Good Morning
4: Good Morning
1: Good Morning Selamat pagi
4: Selamat pagi, Pinyapat, Exijat, in Bangkok.
0: Yeah.
1: How are you doing this morning?
4: I'm good, even though the weather in Jakarta is cloudy now, but my mood is good.
0: Good.
4: I mean, I'm a high mood.
1: Why your mood is good? Because you saw the ghost, the pocock?
4: No. I need to have a good mood every morning because I know that after that I will face many bad news about Indonesia. No, just kidding. I listened to your report previously about Biak, right? Papua.
0: You understand me?
4: I understand some words, but many of your explanation is in Thai, so I don't understand. But when you mention about the Biak Papua, I know the issue is about the explosion.
0: Do you have any
4: also,
0: updates?
4: Yeah. No, it's still 5% die, and then at least 5 others are injured. So I think you already give the latest update, even though I don't know what you said.
0: From the news that I've reported, there are still 3 missing. So is it still that number?
4: Not missing, but injured.
0: Injured. There are injured. The dead and the injured and the missing ones.
4: The injured and the missing one. You're right. I just read the update.
0: So
1: what is your story this morning about the ghost?
4: Yeah, this is also a big story actually in Indonesia, especially in my area in Jakarta and several area in Java. Because the pocong and begal terror happened around Java Island, mostly at least until now. It probably will spread to other island in June. Today already June actually. So the wave, the Pocong wave began gaining traction in Indonesia starting from mid-May 2026.

0: ที่ส่วนมือแล้วก็มาที่เท้าเพราะฉะนั้นผีลักษณะเนี้ยมันจะไม่ได้เดินได้เหมือนผีไทยไงฮะมันจะต้องกระโดดดึงๆแต่ว่ามันก็ต่างจากผีจีนตรงที่ผีจีนเขาจะต้องนำมืออย่างนี้ใช่ไหม
1: ยื่นมือออกมา
0: แต่ว่าใช่มันมือยื่นมือออกมาแต่มืออันเนี้ยยื่นไม่ได้มันต้องกระเดิดดึงๆดึงๆอย่างเงี้ยอยู่ก็มันเป็นออกมาทางทั้งวิดีโอทางนู้นทางนี้ว่ามีคนเจอคนอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้วเคสแบบเยอะมากจากที่ตอนช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันมีประมาณสักมีการพูดถึงประมาณสัก 60-70 ครั้งแต่ว่าพอม
0: า
1: ในช่วงแถวๆวันที่24พฤษภาคมนี้มากถึง 24,000 ครั้งที่พูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีโพสต์มีอะไรต่างๆเนี่ยคือทางตำรวจเองก็บอกว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันก็จะมีทั้งการหลอกลวงหรือว่าการใช้ภาพ AI นะมาทำนะหรือว่าอาจจะเป็นแบบการไปแพร้งอะไรเงี้ยแต่ก็ยอมรับว่ามีบางหลายๆกรณีเหมือนกันที่มันไปเชื่อมโยงกับการก่อเหตุอาชญากรรมด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเรื่องของการก่อเหตุอาชญากรรมที่เขาเรียกว่าเบเกาคือแบบว่าการจี้การปล้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เกิดขึ้นตามท้องถนนเนี่ยตัวเลขในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมถึงประมาณ22พฤษภาคมเนี่ยอยู่ที่ 1,283 เคสที่จาการ์ตานะที่เขารายงานออกมานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องมีการตั้งทีมมาเพื่อที่จะมาจัดการแล้วก็มีการจับกลุ่มไปแล้วด้วยนะบางส่วนนะ16คนด้วยกันใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เขาก็บอกว่า
0: เพราะกรณีเนี้ยมันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยมันมีแค่651พอปีนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่ากว่าน
1: ะใช่มาจี้ปนกันกลางท้องถนนเนี่ยทีนี้พอมันมาประกอบกันเนอะมีเรื่องผีออกมาด้วยแล้วมันก็พอมีเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นอาชญากรรมตามท้องถนนเนี้ยค่ะมันก็ทำให้คนรู้สึกหวาดกลัวบางพื้นที่ที่มันมีข่าวมีเรื่องราวแบบเนี้ยคนก็ไม่กล้าออกมาในช่วงกลางคืนหรือว่าแบบกิจกรรมอะไรที่จัดในช่วงกลางค่ำกลางคืนก็ต้องเลิกเร็วขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะอะไรที่แบบจัดกันช่วงเย็นก็จะไม่ให้รอให้ค่ำหรือมืดเนี่ยก็แยกย้ายกันก่อนอะไรประมาณอย่างนั้นนะแยกย้าย
0: ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับทั้งผีทั้งป้นทำให้คนที่แบบจะออกมาเที่ยวหรือว่าออกมาใช้จ่ายในตอนกลางคืนเนี่ยจะไปร้านลวงไปซื้อข้าวซื้อของเลยก็พวกตลกตลาดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบได้รับผลกระทบคนไปน้อยก็ขายได้น้อยมีผลส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยนะครับ
1: แล้ว
0: เบเกิลของเขาเนี่ยก็คือพวกดักปล้นนะคะดักปล้นแล้วก็บอกว่าผีเนี่ยบางทีก็ทำให้คนกลัวใช่ไหมพอเห็นผีมาปั๊บก็ตกใจหยุดเนี่ยก็จะเป็นเหตุที่แบบให้พวกกระดักปล้นเนี่ยเข้ามาแอมบูชเหลือเข้ามาปล้นได้เลย
1: ใช่บางทีขับรถอยู่ก็โผล่ออกมาแบบนี้นะคะก็ใช่ไหมเราก็ตกอกตกใจกันบางทีมันทำให้ถูกดักก่อเหตุอาชญากรรมได้นะคะซึ่งพอเคสมันเยอะขึ้นแบบนี้แล้วก็ส่งผลกับเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะแล้วก็เรื่องคดีอาชญากรรมที่มันตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ล่าสุดก็มีการร่วมมือกันกับทั้งระหว่างตำรวจแล้วก็ทหารนะคะเพื่อมาจัดการกับเคสเหล่านี้นะคือหลายคนที่แบบว่าจับได้เนี่ยก็คืออ่ะนี่แหละทำไปเพราะว่าเป็นโจรอย่างเงี้ยมาทำมาหลอกผีเขาอย่างเงี้ย
0: ใช่เลยนี่ชาวบ้านก็บอกอ้าวถ้าทหารเข้ามานี่ยุ่งแล้วนะมันจะกลายเป็นอะไรที่แบบว่าจะรุนแรงเกินไปแล้วความทรงจำของเรื่องของการที่ประทานกับประชาชนในยุคก่อนนี้มันก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะครับก็เป็นรายงานของคุณอัสตาลิยาวนาปีจากอินโดนีเซียครับช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยขอการค้าไทยในจีนกับเรื่องแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตามกันในช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะ 7:16 นาทีนะคะกลับมาช่วงนี้เรามาเจาะลึกอาเซียนกันนะคะวันนี้พูดคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะพูดถึงแผน15ของจีนนะคะว่าเป็นโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับ
1: ค่ะ

0: วันนี้พูดถึงเรื่องของแผน15คือเป็นแผนพัฒนาของจีนใช่ไหมคะฉบับที่15
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ถ้าให้อาจารย์ไล่เรียงสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับแผนฉบับนี้เนี่ยนะคะเป็นมีแนวทางอย่างไรมียุทธศาสตร์อย่างไรบ้างนะคะอาจารย
1: ์โอเคในภาพใหญ่เพื่อความเข้าใจแผน15เนี่ยเขาเริ่มดำเนินการปีนี
0: ้
1: 2026จนถึง2030นะครับ5ปีก็เป็นต้องบอกว่าถ้าสำหรับผมมันเหมือนกับการเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมระหว่างแผน14ที่เพิ่งจบลงไปของจีนนะครับกับความท้าทายที่รออยู่ในแผน16ทำไมถึงโยงไปถึงแผน16เพราะว่าแผน16เนี่ยจะไปสิ้นสุดปี2035ซึ่งจีนมีเป้าหมายระยะกลางในการที่จะพัฒนาจีนไปเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองมิติอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าว่าง่ายแผน14ชงมาดีถ้าแผน15สารต่อได้ดีนะการบรรลุเป้าหมายเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยของจีนในปี2035ในตอนปลายแผน16คือแผนถัดไปเนี่ยนะครับก็จะไม่ยากนะแต่ถ้าแผน15เกิดทำไม่ดีสะดุดนะการพัฒนาไม่คืบหน้ามันก็จะไปตกหนักที่แผน16แล้วก็อาจจะทำให้จีนพลาดเป้านะการบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยงั้นถ้าเรามองมิติอย่างนี้แผน15ก็เลยมีความสำคัญในการที่จะเชื่อมต่อ2ส่วนเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ของจีนครับ
2: ครับท
0: ่
2: านครับตอนนี้จีนเขามองว่าตัวเองเป็นสังคมนิยมระดับไหนครับยังไม่ทันสมัยอีกครับ
1: ก้าวสู่ความทันสมัยเขาตั้งเป้าไว้จะเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยในปี2035คือหลายครั้งเราเห็นจีนเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยจีนนี่เขาทันสมัยมากเลยนะแต่ว่าเมืองต่างๆหลังนั้นเนี่ยก็อาจจะอยู่กระจุกตัวด้านซีกตะวันออกหรือพื้นที่ตอนกลางนะซีกจีนกำลังแผ่ซ่านนะความเจริญเข้าไปนะครับในขณะที่ซีกตะวันตกซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ก็อาจจะยังอยู่ระหว่างการพัฒนาในหลายส่วนแม้ว่าเวลาเราไปแล้วเราจะเห็นความรุดหน้าอย่างที่คาดไม่ถึงก็ตามแต่จีนก็ยังบอกว่าจีนยังคือมันมีมิติของการพัฒนาเพื่อสะท้อนความเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในหลายมิติทั้งในด้านความมั่งคั่งทั้งในด้านการกินดีอยู่ดีนะครับการเป็นเมืองน่าอยู่นะครับเขาทำสมาร์ทซิตี้เขาเนี่ย200กว่าเมืองในขณะนี้นะครับที่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคนะครับแล้วก็มีการความพยายามในการพัฒนากลุ่มเมืองเพื่อที่จะเชื่อมต่ออุปสงค์อุปทานในแต่ละกลุ่มเมืองนะเขาวางเป้าไว้อีกเกือบ30กลุ่มเมืองในประเทศจีนนะครับนะแต่เขาก็เดินหน้าทำไปนะครับแต่ในความรู้สึกบางทีเราเห็นภาพข่าวเราก็จะโหทำไมเดี๋ยวนี้จีนทันสมัยขนาดนี้นะครับอย่างที่คุณสุชาติว่าครับ
0: ดังนั้นเนี่ยความค่ะความท้าทายสำหรับแผนพัฒนาทั้งในแง่มุมเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยคือในช่วง5ปีเนี่ยค่ะคือแน่นอนว่ามันมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของการแข่งขันกับทางฝั่งของอเมริกาอย่างมากนะคะทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการค้าแล้วมีประเด็นเรื่องของสงครามความตึงเครียดที่มันเพิ่มเข้ามาด้วยเงี้ยค่ะทั้งหมดเนี้ยได้บรรจุเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังหรือว่ามันต้องมาเพิ่มอะไรยังไงในระหว่างนี้ไหมคะ
1: ผมคิดว่าจีนเนี่ยเขามองข้ามตัวแปรภายนอกนะหรือให้ความสำคัญกับตัวแปรภายนอกนะที่เมื่อสักครู่ผู้บริการได้แตะไว้เนี่ยไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างที่ว่าเขามีเป้าหมายของเขาแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะเดินไปยังไงในแต่ละส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกเขาจะให้ความสำคัญกับมิติของการพัฒนาเชิงคุณภาพและไม่ใช่คุณภาพทั่วไปเป็นการพัฒนาคุณภาพสูงนะเวลาเราไปมองไส้ในเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของกลไกของภาคเอกชนกลไกตลาดนะครับในระดับที่สูงขึ้นนะครับเขาจัดระเบียบตลาดทุนภายในบ้านเขาเดินหน้าเปิดตลาดภายในประเทศนะครับเราเห็นงานไชน่า International Import Expo ใช่ไหม CIIE ที่เซี่ยงไฮ้นะจัดมา8ปีนะครับเขาก็เดินหน้าจัดจนกระทั่งกลายเป็นเวทีในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในเวทีโลกนะครับหรือแม้กระทั่งการเปิดตลาดนะเราจะนึกไม่ถึงนะรัฐบาลของประเทศไหนดำเนินโครงการส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนทั้งนั้น Export to China Campaign จีนทำและนี่ก็จีนแล้วเป็นโอกาสของเรานะเพราะว่าในภูมิภาคแถบนี้เนี่ยประเทศไทยได้รับเลือก นะเป็นประเทศนำ

0: ล่องนะในการดำเนินการแคมเปญนี้นะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือเราเห็นความพยายามในการที่จะผลักดันนะครับไอ้เรื่องกำลังภายในของเขาเรื่องของภาคการบริโภคภายในประเทศของเขาให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแผน15นี้นะครับนั่นหมายความว่าล่ะสินค้าก็ดีบริการก็ดีหรือแม้กระทั่งการบริโภคใหม่ๆก็ดีนะกำลังกลายเป็นต้องบอกว่าเครื่องยนต์ใหม่ที่มันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนอย่างหลากหลายนะครับแต่ขณะเดียวกันจีนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เฉพาะอุปสงค์นะอุปทานเขาก็จะจัดระเบียบใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมซึ่งเราพูดคุยกันมาเยอะเลยนะครับวันนี้จีนกำลังเร่งผลักดันไอ้ตัว new quality productive force เนี่ยไอ้กำลังการผลิตคุณภาพสูงเนี่ยนะครับซึ่งกำลังบอกว่าอะไรด้วยว่าที่น่าสนใจคือมันกำลังบอกว่าจีนกำลังพาโลกนะไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกครั้งที่4ในอนาคตอันใกล้นะครับเพราะว่าไอ้ปัจจัยต่างๆที่จีนกำลังทำเนี่ยมันไม่เคยปรากฏในการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลก3ครั้งที่ผ่านมานะครับหรือสิ่งที่ต้องเราต้องระมัดระวังคือว่าเอ๊ะจีนพอทำไปเนี่ยมาตรฐานของเขายิ่งเข้มขึ้นนั่นหมายความว่าการบริโภคสินค้าของเขามีคุณภาพดีขึ้นเขาอาจจะใช้เกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในการกำหนดกับสินค้าที่นำเข้าไปนี่ก็เป็นความท้าทายของเราเหมือนกันนะครับว่าเออเราจะเอาสินค้าเข้าไปสู่ตลาดเขาในอนาคตเนี่ยมาตรฐานของเรานะจะวิ่งไล่ทันเขาไหมนะครับ
1: ท่านครับแล้วเขามีมาตรการเหล่านี้ออกมาหรือยังครับเรื่องของการที่จะนำสินค้าเข้าไปต้องมีข้อแม้ต่างๆอย่างเรื่องแรงงานเรื่องที่มาเรื่องนู้นเรื่องนี้เหมือนแบบของยุโรปกับอเมริกาที่เอามาบังคับเราอะไรเงี้ยครับ
0: ณขณะนี้คือยังแต่ผมประเมินว่า2035ที่เขาบอกเขาจะเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยเนี่ยอาจจะเป็นเกณฑ์เป้าหมายหลักเลยที่เขาจะกำหนดไชน่าสแตนดาร์ดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะเราคุยกันเยอะเลยว่าจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานสีเขียวความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม2030เขาจะเป็นคาร์บอนพีคเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มนะปลดปล่อยคาร์บอนน้อยลงไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นสมมติว่านะอุตสาหกรรมอาหารของเราที่เราส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนเยอะแยะเนี่ยนะครับจีนบอกว่าเอ๊ะอุตสาหกรรมบ้านเขาเนี่ยตอนนี้เขากำหนดแล้วนะจะต้องใช้พลังงานสีเขียว 50% เขาใช้เกณฑ์เหล่านั้นกับสินค้าที่นำเข้าด้วย
2: ค
0: ือถ้าเราไม่เตรียมตัวในช่วง5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าถึงวันหนึ่งปุ๊บเราส่งออกสินค้าเข้าจีนลำบากเลย
2: นี่มัน
0: ก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับคือในโลกตะวันตกอาจจะบอกใช้เรื่องแรงงานใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมในบางมิตินะแต่อันนี้เขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะเขาทำเรื่องพลังงานสีเขียวเยอะเขาอาจจะเดินหน้าทำสิ่งต่างเหล่านี
2: ้
0: ก็เป็นได้นะเราก็ต้องระมัดระวังครับ
2: ค่ะคราวนี้ในช่วงระหว่างนี้นะคะซึ่งเขาใช้แผน15อยู่เนี่ยปีนี้ไปจนถึงปี2030อะค่ะมันมีอะไรที่สำหรับฝั่งของไทยเราเนี่ยควรที่จะต้องปรับตัวในระหว่างนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนในปัจจุบันแล้วก็รองรับสำหรับแผนในระยะข้างหน้าของจีนนะคะ
0: ผมคิดว่าเรามีการบ้านหลายอย่างที่ต้องทำทั้งระยะสั้นระยะยาวคือบางทีผมไม่อยากจะพูดระยะยาวเลยผมต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาระยะสั้นที่เราต้องเร่งดำเนินการทั้งสิ้นเลยนะยกตัวอย่างเช่นคนเขาจะรวยขึ้นมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นจะมาภาคการบริโภคภายในประเทศเขาจะขยายตัวในอัตราที่สูงกว่า GDP นั่นหมายความว่าตลาดภายในเขาใหญ่ขึ้นแล้วก็มีมิติเชิงคุณภาพที่สูงขึ้นเอ๊ะทำยังไงเราจะพัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อไปขายคนรวยไว้ง่ายนะคือต่อไปผู้บริโภคจีนไม่ใช่ตลาดระดับล่างอีกต่อไปเขาเขยิบขึ้นมาสู่ระดับกลางแล้วก็จะขึ้นสู่ระดับบนเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปอะไรต่างๆของเราทำยังไงจะมีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับสินค้าของเราที่มีอยู่ณขณะนี้เนี่ยในเมื่อพฤติกรรมคนจีนบอกเดี๋ยวนี้นะอะไรก็ต้องเทคอะไรก็ต้องนวัตกรรมอะไรต่างๆขนาดเครื่องดื่มนะน้ำดื่มก็นะเดี๋ยวนี้ยังมีนวัตกรรมนะเราสังเกตไหมตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยดื่มน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยไปสั่งน้ำตามร้านเนี่ยก็จะถามเลยว่าหวานมากหวานน้อยหวานกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้น้ำดื่มในเมืองจีนเนี่ยนะทำที่บิดขวดนะเพื่อให้คุณปล่อยระดับน้ำหวานลงไปในขวดแล้วผสมตามความต้องการของคุณว่าคุณอยากได้หวานมากหวานน้อยไปง่ายไอ้ส่วนของน้ำผึ้งหรือน้ำหวานที่ลงไปผสมเนี่ยนะได้ตามความต้องการ
2: อ
0: ันนี้คือเรียกว่าเป็นนวัตกรรมของเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมันสอดรับ

0: นะกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับหัวใจสำคัญตรงนี้คือว่าเอ๊ะทำยังไงบ้านเราจะพัฒนาสินค้าใหม่ให้มันเร็วและตอบโจทย์ผู้บริโภคได
1: ้
0: สอดคล้องกับความต้องการเขาได้นั่นหมายความว่าเราต้องทำกันบ้านเราต้องศึกษาตลาดสำรวจตลาดให้มากรู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วยิ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าความกว้างขวางของตลาดที่มันกระจายตัวนี่มันท้าทายเรามากเลยสมัยก่อนเราก็จะมาเฉพาะเมืองใหญ่ๆใช่ไหมเมืองระดับ1ระดับ2เดี๋ยวนี้จีนมันกระจายตัวไปเมืองระดับ3 4 5 6แม้กระทั่งในชนบทก็จะเติบโตในอัตราที่สูงกว่า
1: ค่ะ
0: นี่วัน2วันก่อนผมไปดูตัวเลขอัตราการบริโภคนะของเมืองรองและชนบทขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าเมืองหลักและมีแนวโน้มที่ผู้คนนะจะไปใช้ชีวิตใช้เวลาอาจจะเป็นการท่องเที่ยวครับผ่อนหย่อนใจในเมืองรองมากขึ้นเอ๊ะเราจะตาม
2: เมืองรองของประเทศไทยเราเนี่ยเหรอครับ
1: ในจีน
0: ไม่ของจีนของจีน
2: ของจีน
0: ของจีนนะไอของเมืองรองนี่เรากลับกันนะของบ้านเราทำไงจะยกระดับระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวของเมืองรองเราให้มันรุดหน้าเพราะประเทศเราเล็กอ่ะคือเราเล็กกว่าจีนตั้ง18เท่านะเที่ยวเมืองจีนยังไงอีก3ชีวิตอาจจะไม่ทั่วเลยแต่เที่ยวเมืองไทยเนี่ยคนจีนมาเที่ยวแป๊บเดียวหมดละเพราะเราไม่มีที่เที่ยวที่ใหม
1: ่
0: ๆมันก็ไม่จูงใจเขา
1: ค่ะงั้นเสียดายวันนี้มีเวลาอยู่เพียงเท่านี้ค่ะกำลังเพลินเลยนะคะวันนี้ก็
2: ต้องมาต่อครับต้องมาต่อ
1: ค่ะได้ฟังทั้งในมุมของโอกาสแล้วก็สิ่งที่ไทยเราก็ต้องเตรียมปรับตัวด้วยนะคะก็มีแรงกดดันที่รออยู่ข้างหน้าด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะก็วันนี้ก็มาเจาะลึกอาเซียนกับเรานะคะส่วนแก้งกับพี่ต้นชานิลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POD News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง M-COT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยาคุณจักรพันธ์กมุจโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันอังคารที่2มิถุนายน2569ครับ
4: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง ขอไปแล้วเราจะเรียกว่านำบทเรียนนั้นมาวิเคราะห์มาสร้างสรรค์กันได้อย่างไรนะคะมาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาอันนี้สัญญาณคุณรณรงค์เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะ
5: คร
4: ับ
5: พอพูดถึงโครงการนี้ก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนเมื่อวานนี้เป็นวันแรกใช่ไหมฮะของการ
4: ใช่
5: ไปใช้สิทธิ์กันนะครับก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยก็ตัวเลขก็ได้รับความสนใจค่อนข้างสูงทีเดียวคึกคักมากแต่เช้าเลยครับบอกว่าตลาดต่างๆนี่บรรดาผู้ใช้สิทธิ์ก็ไปใช้สิทธิ์กันกับพ่อค้าแม่ค้ากันอย่างมากนะครับขนาดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรองนายกนะคุณเอกนิติธานประภาเนี่ยท่านต้องเดินทางไปตรวจที่ด้วยตัวเอง
4: ท่านโชว์
5: ตลาดสดเลยเช้าเมื่อวานนี้นะครับท่านไปที่ตลาดสดธนบุรีเขาบอกว่าเพื่อไปติดตามการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งเป็นวันแรกเมื่อวานนี้ท่านก็บอกโอ้เห็นพี่น้องประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากคึกคักเลยกันตั้งแต่เช้านะครับก็เลยได้รับความสนใจแล้วก็ทำให้เงินก็สะพัดอย่างมากทีเดียวนะครับสำหรับที่ไปซื้อเข้าร่วมโครงการนี้ครับก
4: ็
5: ได้รับความสนใจอย่างมาก
4: ค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านจะดีใจหรือเสียใจนะคนใช้ไม่หมดเนี่ยคนสมัครเนี่ยไม่หมดเนี่ยแต่ว่าคือทำให้เหลือตังค์นะทำให้เห็นว่าคือมีคนจำนวนหนึ่งที่เรียกว่าไม่ได้ลงอาจจะเนื่องจากช่วยหลวงประหยัดตังค์เพราะว่า อยู่ในสถานะที่ดูแลตัวเองได้นะคะ

0: อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะ
1: คุณรณรงค์ใช่ไหมคุณรณรงค์
0: คุณรณรงค์
1: ไม่ลง
0: อันนั้นละเลย
1: ถุยได้ช้า
0: ปลดเลยสองหน
1: นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะคุณเอกนิติท่านก็เปิดเผยมาครับส่วนกลุ่มที่ตกหล่นหรือว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ที
0: ่
1: จะเข้าร่วมโครงการนี้ท่านก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมที่จะดูแลเรื่องนี้เห็นว่าวันนี้จะนำเข้าไปหารือต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับเพื่อที่จะพิจารณาทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คือสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือบัตรคนจนเนี่ยนะก็บอกว่าก็อาจจะมีการพิจารณาเปิดให้มีการไปแจ
0: ้
1: ง
0: สิทธิ
1: ์รอบใหม่กันเองนะครับก็จะบอกว่าจะเน้นผู้ที่มีรายได้น้อย
0: หรือ
1: ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้ท่านก็บอกว่าว
0: ัน
1: นี้จะนำให้ที่ประชุมครม.พิจารณานะครับส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็สามารถที่จะเดี๋ยวหารือกันวันนี้นะครับก็จะนำมาแจ้งนะครับว่าผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีว่าอย่างไรเกี่ยวกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะให้มีการตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่นะครับท่านบอกว่าหารือกันวันนี้ถ้าที่ประชุมครม.เห็นชอบก็อาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่างนะครับก็คาดว่าอาจจะเปิดให้ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่ได้ภายใน2เดือนนะครับก็คาดว่าน่าจะเปิดลงทะเบียนประมาณวันที่1กรกฎาคมปีนี้ครับในสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แต่บางคนที่อยู่รอบเก่าอาจจะ
0: อาจจะมีคนจนรอบใหม่ด้วย
1: เข้าใจเพิ่มเข้ามาก็เนี่ยก็จะเปิดตรงนี้ให้อีกรอบนึงครับก็เป็นที่ดีทีเดียวสำหรับผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์ตรงนี้ครับ
0: ค่ะก็น่าจะเรียกว่าเข้าระบบได้อย่างน้อยฉันเชื่อนะว่ารัฐเนี่ยอยากให้เข้าสัก 80% น่ะอย่างน้อยเพื่อที่จะได้รู้ตัวเลขที่แท้จริงเวลาที่ดำเนินโครงการอะไรต่างๆก็จะวางแผนได้ดีกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะเรียกว่ารู้เป้าหมายที่แท้จริงว่าจะต้องช่วยเหลือเท่าไหร่อย่างไรใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันเขาบอกมีตัวเลขอยู่ประมาณ13,100,000 กว่าคนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเนี่ยว่าถ้ารอบใหม่เปิดให้ลงทะเบียนใหม่อาจจะมีมากขึ้นนะครับก็เป็นไปได้เพราะว่าคนก็อาจจะว่างงานมากขึ้นหรือว่าผู้สูงอายุที่เขาไม่มีงานมีการทำไม่มีรายได้อะไรนี่ก็อาจจะมาแจ้งความจำนงก็ดูข้อกฎเกณฑ์เงื่อนไขกันอีกทีว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะครับที่คุณชวนวันว่ารัฐบาลจะได้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยากันยังได้อย่างจำนวนมากขึ้นนะครับส่วนวงเงินกู้นะครับที่กู้มา400,000,000 บาทและคุณชวนบอกโอ้มาคนมาใช้โครงการไม่ครบเนี่ย
0: สาร
1: ตั้งเป้าไว้30,000,000 คนก็บอกไม่เป็นไรที่เหลือไม่เป็นไรนะครับเหลือท่านรัฐบาลก็บอกจะนำงบประมาณส่วนที่เหลือเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านอื่นแทนต่อไปสำหรับโครงการนี้ก็คงจะจบแค่วัน
0: ไม่มีขยายใช่ไหมคะ
1: ขยายไม่มีขยายครับ
0: ไม่มีขยายนะ
1: แต่ว่าเงินเหลือไม่ต้องกลัวเพราะว่าเงินเหลือที่บอกว่าตั้งไว้ว่าจะใช้ถึง200,000,000ใช่ไหมสำหรับผู้มีสิทธิ์ประชาชนทั่วไปนี่30,000,000แล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13,000,000 กว่าแล้วเงินยังเหลือบอกว่ารัฐบาลก็จะนำงบประมาณส่วนที่เหลือเนี่ยไปใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านอื่นแทนครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นโครงการแรกๆนะที่แจกตังค์แล้วก็ลงทะเบียนกันไม่ครบนะคะแต่เดี๋ยวก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีคนที่ตกหล่นอีกช่วงอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่ลงเลยเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งค่อยๆกรองออกมาจะเห็นภาพชัดเจนนะคะว่ามันจะมีกลุ่มไหนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยดิฉันสนใจมากเพราะว่ามีบางคนก็มั่วๆมากลัวไม่ได้อันโน้นแล้วจะมาลองลงอันนี้อะไรแบบนี้ลูกกะว่าได้ทั้งโน้นด้วยนี่ด้วยนะคะแต่เขาตัดสิทธิ์ออกไปนะคะก็คือเขาก็เช็คอะค่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบการประมวลผลไม่ค่อยมีพลาดหรอกนะคะดังนั้นอย่ากลัวว่าหลวงจะพลาดช่วยหลวงตรวจสอบให้หลวงแบบรู้ว่ามีตรงนั้นอย่างนี้นะแล้วก็พอมีการจัดระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนี่ยดิฉันเห็นว่ามันน่าจะชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าจริงๆมันซ้อนกับหลายสวัสดิการนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตอนนั้นที่มีโครงการในช่วงโควิดใช่ไหมช่วงโควิด-19 เนี่ยนะคะ

0: หลายๆคนก็บอกว่าจริงๆตอนนั้นเนี่ยมีทั้งคนตกงานมีทั้งคนรายได้น้อยซึ่งมันก็น้อยลงไปอีกจากช่วงที่ทำมาหากินลำบากนะคะแต่ว่าพอเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติเริ่มทำงานอะไรต่างๆหรือว่าเริ่มทำมาหากินได้ปกติแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับไหนไหมนอกเหนือจากการคัดกรองใหม่สำหรับคนที่เคยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าตอนนี้มีฐานะดีแล้วนะคะหรือว่ามีรายได้มากพอแล้วก็อาจจะออกจากระบบไปได้เขาก็จะตรวจสอบว่าฐานรายได้นั้นเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีการเพิ่มไหมนะคะลุงจะได้เอาสตางค์ที่มีอยู่เนี่ยไปใช้ในด้านอื่นๆแล้วก็จะได้ไม่ซ้ำซ้อนเพราะจริงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันซ้ำซ้อนหลายอย่างนะบางคนก็มีสูงอายุบางคนก็เป็นผู้ที่ไม่สูงอายุใช่ไหมมีอาชีพ
1: แล้วบางคนก็ไม่ได้จนจริง
0: ไม่ได้จน
1: จะมีแต่ว่าไม่มีเงินเปิดบัญชีไว้มีรายได้อยู่แล้วอาจจะมากกว่าผู้อื่นนะครับต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์กันใหม
0: ่
1: รัฐบาลก็คงจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์การตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อจะให้เข้าถึงบุคคลที่มีฐานะเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆนะครับได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่อย่างเต็มที่และถูกครบถ้วนนะครับ
0: แล้วก็บาง
1: แต่อีกเรื่องนึงที่ทางรัฐบาลก็เป็นห่วงคือเรื่องร้านค้าบอกว่าร้านค้าบางแห่งเขาบอกว่าตอนนี้มีคนมาลงทะเบียนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ไม่มากเพียง1ล้านกว่าแห่งเท่านั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทร้านอาหารร้านที่ขายเครื่องดื่มแล้วก็ร้านค้าทั่วๆไปนะครับที่เข้าร่วมกับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ในการที่จะให้พี่น้องประชาชนไปซื้อของเพราะว่าบางคนร้านค้าบางคนบอกว่าเขาไปแสดงตนเข้าโครงการหรือจะกลัวจะเสียภาษีย้อนหลังหรือเปล่าจะมีการเก็บภาษีย้อนหลังไหมปกติฉันอยู่ของฉันก็ร้านเล็กๆน้อยๆขายของเล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องเสียภาษีนะแต่ถ้าไปแสดงตนนี่อาจจะถูกเรียกเก็บภาษีอย่างที่ข่าวก่อนใช่ไหมโครงการเขาก่อนที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันทางรัฐบาลก็เลยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์นะครับก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับว่าร้านค้าที่ยังลังเลหรือว่าสับสนที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเกรงจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังก็บอกว่าร้านค้าเหล่านี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าน่าจะไม่เข้าเกณฑ์เรื่องของการเสียภาษีย้อนหลังเพราะว่าร้านค้าเล็กๆส่วนนี้เหล่านี้นะครับไม่มีการต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแบตเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการแสดงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเสียภาษีเขาจะดูที่รายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนนี้ที่มาจากแอปถุงเงินเนี่ยจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแน่นอนขอให้สบายใจได้สำหรับร้านค้าใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับ
0: คุณรณรงค์
1: มีการเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณเฉลียวพรสวัสดีครับผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับอ้าวจะไม่เก็บภาษีเหรอ
1: ทำไมร้านค้าเล็กๆที่ไม่เข้าร่วมโครงการเขาบอกว่าอาจจะต้องไม่ต้องกังวล
0: ว่าจะต้องเข้าระบบภาษีไง
1: พอเข้าไปอยู่โครงการ
0: ไ
1: ทยช่วยไทยพัฒน์ขายหมูปิ้งขายข้าวเหนียวขายลูกชิ้นโอ้โหต้องโดนภาษีย้อนหลังนี
0: ่
1: รัฐบาลบอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเพราะว่ารัฐบาลจะไม่เก็บภาษีย้อนหลังในส่วนนี้แน่นอนว่าเป็นร้านค้าเล็กๆเป็นร้านค้าที่ไม่มีระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้ก็ไม่เสียอยู่แล้วและการเสียภาษีเนี่ยก็บอกว่าจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักเพราะฉะนั้นที่มาเข้าร่วมโครงการแค่4เดือนเนี่ยรายได้มันอาจจะไม่แบบพุ่งทะลุไปขนาดนั้นอะไรทำนองนี้ครับผ
0: ม
1: ไม่ต้องกังวลรัฐบาลจะไม่ส่งข้อมูลตรงนี้ไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีอย่างแน่นอนครับ
0: คือเขาอาจจะกังวล
2: เดี๋ยวก่อนรัฐบาลอาศัยอำนาจตามกฎหมายใดที่จะไม่ส่งไปคิดจำนวนภาษีอย่างแน่นอน
0: เขาบอกว่ารายได้เขาเชื่อว่
1: าก
0: ลุ่มเขาเรียกว่ามินิ SME นะรายได้บางส่วนเนี่ยน่าจะยังไม่เข้าเกณฑ์ไม่ต้องกังวลเพราะว่าที่เขาต้องการช่วยแล้วก็อยากให้ร้านค้าเข้ามาเนี่ยก็คือได้ย่อยย่อยน้อยน้อยอะไรแบบเนี้ย
1: เช่นขายลูกชิ้นปิ้งขายข้าวเหนียวหมูย่างอะไรเงี้ยอันนี้ร้านพวกนี้เขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการเพราะก็กลัวว่าจะมีการเก็บภาษีย้อนหลังเขาเนี่ยทางรัฐบาลก็บอกไม่ต้องกังวลเพราะว่าข้อมูลที่คุณเข้าไปในแอปถุงเงินเนี่ยมันจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรตรวจสอบแน่นอนนอกจากคุณจะยื่นความจำนงที่มีรายได้เยอะอยากจะเสียภาษีเพื่อช่วยเหลือประเทศชาตินั้นก็อีกส่วนหนึ่งนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
2: ผมว่าทางภาครัฐ

0: น่าจะต้องชี้แจง
1: ชี้แจง
0: ไหนชี้แจงใหม่ว่าร้านไหนขายไม่ดีเราไม่เก็บภาษีร้านไหนขายดียังต้องจ่ายนะคะ
1: หรือว่าเกณฑ์เท่าไหร่เอาอย่างเงี้ยดีกว่านะรายได้ตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปทีนี้ส่วนที่ยังไม่ยอมไม่อยากเข้าระบบนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคุณรณรงค์กำลังเข้ากรุงเทพหรือเปล่าคะเนี่ย
0: อ๋อผมกำลังเข้าเดินทางไปสถานีทีวีช่องหนึ่งครับเมื่อกี้เพิ่งแถลงข่าวที่มูลนิธิเรื่องของความหาย
1: เนี่ยกำลังจะถามอยู่เหมือนกันได้ยินแว่วๆแต่เดี๋ยวขอแป๊บนึงได้ไหมมันมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอันหนึ่งที่ปรากฏว่าเขาคงจะเข้ากลุ่มกันอย่างชำนาญนะในครั้งนี้มันเริ่มมีข้อมูลในโลกออนไลน์เร็วมากเลยก็คือขอซื้อขายในส่วนของสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเพื่อที่จะแลกเป็นเงินสดแล้วก็คือจ่ายเป็นเงินสดไงแล้วก
2: ็
1: ซื้อเขาทีนี
2: ้แก๊งมิจฉาชีพอะไร
1: เขาเรียกมิจฉาชีพป่ะขี้โกงขี้โกงอ่ะโอเคแต่ไม่รู้เรียกมิจฉาชีพป่ะคือก็อยู่บนหน้าออนไลน์เนี่ยเยอะนะเขาก๊อปกันมาเช่นบอกว่าเหมือนเดิมนะครับรับเหมือนเดิมรับแลกไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วก็มีรายละเอียดตามรูปด้านล่างนะกดแอดมาก่อนเลยนะมีเลทมีรายละเอียดมาแล้วก็จะมีช่องว่างให้ส่งนะเขาอำนวยความสะดวกดีมากนะแล้วก็บางทีเขาบอกว่าร้านเขาจะขึ้นเป็นชื่ออย่างเนี้ยร้านรับแลกไทยช่วยไทยพลัสทูเติมให้ยอดเต็ม333-85รับคือ115อันนี้โอ้เขาคิดพวกนี้เขาคิดเงินเก่งๆหัวเขาไวมากแล้วมีสเต็ปการคำนวณให้ด้วยนะว่าคนที่ไปร่วมกับเขาจะได้คืนเท่าไหร่อะไรแบบนี้แบบนี้ผิดกฎหมายป่ะเขาบอกเขาจะแจ้งความตำรวจบอกผิด
0: ขอแรงจูงใจแบบที่เขาไปโฆษณาว่าจะคืนเท่าไหร่มันได้เท่าไหร่เนี่ยจากที่รัฐบาลจ่ายเดี๋ยวจะได้คำนวณให้ว่าคุ้มไม่คุ้มมาคำนวณให้คุณเดี๋ยวพอขอรายละเอียดหน่อย
1: เขาบอกว่า
3: ขออภัย
1: ต้องมีโทรศัพท์2เครื่องหรือมี iPad หรือคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กบันทึก QR code แล้วก็ลุ้นยอดเติม 3-4 ครั้งแลกจนครบยอด333รูปถ่ายบัตรประชาชนนะคะบันทึกเกี่ยวโค้ดเดี๋ยวๆส่งเติมให้ตอนไหนก็ได้ไม่เท่านั้นเขาบอกไปเนี่ยทำผ่าน LINE มีกลุ่ม LINE รับแลกในประเทศไทยเท่านั้นชื่อไม่ตรงพักเพิ่ม15บาทได้เงินจริง 100% สแกนเสร็จรอเงินเข้าบัญชีไม่เกิน2นาทีแล้วก็ทุกอย่างที่ลูกค้าส่งมาเป็นความรับแน่นอน 100% ก็ไม่ได้บอกชัดนะเขาบอกว่างี้เติมให้ยอดเต็ม333หัก85รับคืน115คือหัก85
2: โอ้โ
1: หร้ายเหมือนกันนะพวกนี้นี่ก็ต้องคิดหวยบ่อยรับแลกไทยช่วยไทยพลัส
2: ว่าผิดกฎหมายข้อหาช่อโกงรัฐบาลหรือเปล่า
1: บางร้านก็หัก65บางร้านก็หัก85
0: คืออันนี้ผมเข้าใจถูกไหมว่าอย่างเช่นสมมติคุณตะกพันไปดูโฆษณาที่หลอกลวงในโซเชียลนั้นเลยครับแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กน่าจะตัวดีเลยแล้วก็ไปเชื่อเสร็จปุ๊บโอ้ไปลงทะเบียนผ่านแล้วเราก็อยากจะใช้สิทธิ์ที่มิจฉาชีพแนะนำลุงจักไม่ต้องเติมเดี๋ยวผมเซอร์วิส
1: ให้ไห
0: น
1: จะได้เห็นชัด
2: อยากได้เงินสดบางทีพวกนี้อยากจะได้เงินเป็นเงินสดอ
1: ยากได้เป็นเงินสดไงจะใช้ยืม
2: ไปใช้ยืมไปซื้อบุหรี่ซื้อเหล้าแทนอะไรเงี้ยที่โครงการเขาห้ามอยู่ใช่ไหม
1: สามสามสามหกหักหกสิบห้าบางเจ้าก็หัก85
0: มันเหลือเท่าไหร่เนี่ย
1: ก็จะเหลือ200เขาคิดให้ไงฮะเหลือ268บาทถ้าหัก65นะคะจะเหลือ268เศษสตางค์เนี่ยเขาปัดให้ตามยอดส่วนถ้า85จะเหลือ115คือถ้าแบบโหดๆหน่อยก็หัก85บาทมันหักหัวคิวอะดิฉันส่งรูปไปให้เห็นไหมขยายละไอ้ตรงกลางๆอะตรงกลางๆอะที่เป็นไฮไลท์อะว่ายอดเต็ม333หัก65รับคืน268ก็คือแทนที่เราจะได้333ใช่ไหมก็รับคืน268อันนี้คือหัก65นี่เรียกว่าเป็นมิดมากหักน้อยแต่ถ้าบางเจ้าหัก85เลยเราจะเหลือ115บาท
0: นะอ๋อเอาเงินรัฐบาลไปหักหัวคิวค่าดำเนินการ
1: แม่น
0: อันนี้มันผิดเงื่อนไขการใช้ที่มีการทำข้อตกลงกันไว้ตอนที่คุณจักรพันธ์สมัครเนี่ยจะเขียนเอาไว้ชัดเลยนะว่าห้ามเอาไปใช้มีเงื่อนไขการจ่าย
1: ค่ะ
0: 2 3 4เป็นประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรบ้าง
1: แล้ว
2: ครับ
1: ตำรวจบอกขอไปในโลกออนไลน์เขาแซวตำรวจบอกช่อโกงนะจ๊ะเดี๋ยวดิฉันส่งให้ดู
0: คำถามว่าทำไมพี่ๆตำรวจถึงออกมาเตือนทุกครั้งที่ภาครัฐจะมีโครงการคนละครึ่งไปเที่ยวไทยหรือโครงการอะไรที่รัฐมีการอุดหนุนและต้องให้เอกชนร่วมจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมากองบัญชาการสอบสวนกลางถ้าพูดให้ชัดเลยก็คือตำรวจไซเบอร
1: ์
0: ตำรวจไซเบอร์จะมาไล่จับหลังจากโครงการปิดแล้วครับ
1: อ๋อเหรอไม่จับทันทีใช่ไหม
0: ความผิดยังไม่
1: สำเร็จ

0: นี่ยความผิดมันก็สำเร็จแล้วแต่ยังไม่มีใครเอาเบาะแสไปแจ้งแบบเป็นทางการให้ดำเนินการตามกฎหมายทีนี้พอเกิดปัญหาขึ้นก็ต้องรออย่างเช่นคุณศิวพรหยิบข่าวชิ้นนี้ขึ้นมาอ่านเอาบอกเขาจะทำอย่างนี้อย่างนี้นะทางรัฐบาลมีมาตรการล้อมคอกอย่างไรมีมาตรการออกมาเตือนพี่น้องประชาชนอย่างไรสิ่งที่ผมจะเตือนดังต่อไปนี้นะครับผมก็จะถอดบทเรียนว่าที่ผ่านมาเมื่อมีประชาชนหลงเชื่อมิจฉาชีพคิดว่าทำได้เชื่อว่าทุกคนไม่รู้หรอกนะว่าเขาห้ามทำแต่ด้วยความที่ว่าหลงเชื่อมิจฉาชีพก็คิดว่าทำได้แล้วเราก็ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายร่วมกับมิจฉาชีพในเรื่องของการร่วมกันนำเข้าข้อมูลอาจเป็นแค่สู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยเอาเงินของหลวงเนี่ยไปใช้ผิดวัตถุประสงค
1: ์ก็เอาหมดเป็นเงินน่ะก็บอกว่าให้เขาแล้วนี่ก็เป็นของเขาสิ
0: เป็นการใช้จ่ายแบบมีเงื่อนไข60-40เป็นมันมีเงื่อนไขการใช้จ่ายไม่ใช่ว่าเป็นเงินกินเปล่าเป็นมีเงื่อนไขการใช้
1: ไม่ใช่ให้เปล่าม
0: ันมีเงื่อนมันมีเงื่อนไขการรับเงินทีนี้ปัญหาของเคสที่เราหยิบมาคุยในทันข่าวทันกฎหมายคือเงื่อนไขการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ที่ภาครัฐกำหนดมาเมื่อเงื่อนไขการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์โดยเป็นลักษณะที่ทำกันเป็นขบวนการจะเป็นอ้างยี่ซ่องโจรไหมเดี๋ยวไปรอดูเขาตั้งข้อหาตอนท้าย
1: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยหนักนะ
0: และเงินที่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผ่านบัญชีม้าที่คุณว่าคุณได้เงินฟรีๆกันเข้าบัญชีหากเข้าไปตรวจสอบตอนหลังว่าคุณเป็นบัญชีม้าที่รับโอนกันมาล่ะก็คุณ ที่รับที่คุณได้เงินเท่าไหร่แล้วโดนหักเท่าไหร่เนี่ย ถ้าคุณต้องเดินทางไปให้ประคำ
1: ไม่คุ้ม
2: ครับ
1: อาจจะโดนปรับด้วยความทราบ
0: ถ้าคุณต้องเดินทางไปให้ปากคำเอายังไม่นับว่าคุณผิดหรือไม่นะเอาแค่คุณต้องเดินทางไปให้ปากคำเพื่อไม่ให้ตำรวจในโรงพักหรือทางกองปราบปรามถ้าเขาจะดำเนินคดีเพื่อออกหมายจับเนี่ยหรือเขาอาจจะออกหมายจับเลยก็ได้คุณต้องมีเงินประกันตัวอย่างน้อยๆก็ต้องมีหลักแสนนะคุณจักรพันธ์คุณจิรพ
2: ร
0: คุณได้มาเท่าไหร่นะเมื่อกี
3: ้ไม่คุ้มเลย
1: 265 265เนี่ยถ้าแบบเขาแบบใจดีมากๆนะแค่65บาทเราจะได้คืนเนี่ย268
0: เขาเก็บพรมาให้เอาไว้คุณไปจ่ายค่าประกันตัวกับค่าเดินทางไปสู้คดี
1: ไม่พอ
3: ไม่พอ
1: ไม่พอก็เอาตาม
3: แต่ละวันด้วยนะ
1: ก็ตาม
3: ถามพอมาต้องแรก
1: ค่าเสียหายไปเนี่ย
3: อย่างนี้จะโดนความผิดทั้งผู้ไหมฮะทั้งคนรับแล้วก็คนที่ขายสิทธิ์เนี้ยโอ้เท่ากัน
0: ที
1: ่นี่เขาเรียกขายสิทธิ์ใช่ไหม
0: กองปราบตอนที่เขารวบนะผมก็คิดว่าเขาจะไม่รวบชาวบ้านที่เป็นรวบกระทำความผิดด้วย
1: เฮ้ยเขาจับนะเขาจับด้วยไอ้ครั้งนี
0: ้ก็เขาจับไงก็เขาจับไปที่บอกไงว่า
1: เขาจับไปประกันต
0: ั
1: ว
0: คุณไปลงคุณไปลงโปรแกรมที่ว่าคุณไปเที่ยวแล้วคุณก็จ่ายร่วมกับรัฐใช่ไหมที่จ่ายกัน
1: ห้าพัน
0: กว
1: ่า
0: บาททีนี้คุณไม่ได้ไปจริงแล้วคุณก็ไปหัวกับทางรีสอร์ททำการช่อโกงเงินของหลวงเหตุการณ์แบบนี้มันคือแบบเดียวกับที่คุณกำลังคิดจะทำเลย
1: คล้ายๆกับที่พักที่ตอนคุณรณรงค์ไปเที่ยวไปแลกเงินเหรอเขาปะ
0: หลวงก็ให้เลี้ยงข้าวเราวันละ600ผมถึงบอกว่าโหมันเลี้ยงผม200ผมไม่ไปหรอก
1: น้อยเกินคิดว่าเลี้ยงหมูสเต๊ะสักมื้อแล้วกันนะแหม
0: ผมไปอย่างนั้นผมยังกินเนื้อกินชาบูอะไรได้บ้าง
1: เขา199ไงคุณก็จ่ายหน่อยนึงไง
0: 199ไม่ได้น้ำดื่ม
3: นี่กินบุฟเฟ่ต์เลยนะเนี่ย
1: แล้วฟังแล้วเนี่ยมันมีโทษอาญานะมันเป็นคดีอาญาใช่ไหม
0: ผมบอกเลยครับว่าพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมาก่อนผมหมายถึงว่าคนที่โพสต์มาก่อนเลย
1: โอเค
0: แต่คนที่โพสต์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ชุดนี้นะผมว่าโดนพรบคอมพิวเตอร์เรื่องการนำเข้าข้อมูลเท็จก่อนเลยเพราะนี่คือการหลอกลวงพี่น้องประชาชนและนอกจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการแชร์ส่งต่อข้อมูลก็รับโทษเท่ากับคนที่นำเข้าข้อมูลเป็นเท็จตามพัดอันดับสี่พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เลยโทษ5 ปี 100,000
1: อุ้ยเยอะ
2: ครับ
1: เยอะนะคะ
0: เวลาประกันตัวเขาก็ดูจากอัตราโทษจำคุก5 ปีอ่ะ5 ปีคุณอาจจะประกันบางพื้นที่อาจจะประกัน100,000หรือ70,000อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีตังค์ประกันไม่ต้องห่วงครับแบบนี้กระทรวงยุติธรรมเขาให้ติดกำไร EM ได้
1: ฟังแล้วโหดร้ายจังใจร้ายจัง
3: ไม่ใช่ไม่ควรจะทำอย่างมากทีเดียวไม่คุ้มใช่ไหม
1: ไม่คุ้ม
3: ได้แค่65 บาทจาก300นิดเดียวเอง
0: มันก็ฟุ้มแหละคุณจักรพันธ์ตอนได้เงิน200เท่าไหร่นะ
1: คืออ่ะเราคิดซะว่า
3: 268
1: 333เนี่ยก็ได้268แต่ถ้าคิด 4,000 อาจจะได้สักอ่ะ 3,000 พูดง่ายๆได้คืน 3,000 ก็อยากได้เงินสดเอาไปทำอย่างอื่นไง
0: 3,000
1: 3,000 นิดหน่อย
0: แล้วคุณจะต้องเหาะไปสู้คดีที่กองปราบ

0: ตลอดทั้งปีด้วยนะจนกว่าเขาจะสรุปสำนวน
1: โอ้นั่งรถเมล์ฟรีได้ไหม
0: ผมขอเตือนนะครับอย่าหาทำเงินประกันตัวสูงมากเดี๋ยวมันจะเป็นภาระของพวกเราอีก
1: ค่ะ
0: แล้วบัญชีเนี่ยบัญชีม้านะผมกลัวระวังด้วย
1: โ
2: อ้และบทลงโทษรุนแรงไหมนอกจากเรื่องนี้แล้วเงินได้แค่นี้ถ้าโทษเท่าไหร่จำคุกหรือว่ายังไงฮะ
0: พื้นฐานเลย5ปีพรบคอมช่อกงประชาชนก็5ปียังไม่นับตัวอื่นที่อาจจะมีเพิ่มมาเช่นกฎหมายฟอกเงินหรือบัญชีม้านะ
1: ค่ะ
0: จึงต้องระมัดระวังเราจะไปเอาเงินแค่ไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยเราจะอ้างว่าเราไม่รู้กฎหมายเนี่ยศาลท่านจะไม่รับฟัง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวผมก็จะทำข่าวให้ไม่เป็นไรถ้าคุณโดนจับมาหานะ
1: จะมาหาคุณรณรงค์ไหวตายละเวลามีคนมาขอความช่วยเหลือคุณต้องดูไหมว่าเขาทำผิดหรือทำถูก
0: เดี๋ยวผมช่วยซ้ำให้ไม่ต้องกลัว
2: ช่วยซ้ำ
1: ตะกี้มีคดีอะไรบ้างนะอย่าหาทำนะอย่าหาทำ
0: ครับ
1: นะคะคุณทูบนะคุณทูบอาจจะโดนพรบคอมก่อนนะคุณทูบเนี่ยก็ขออนุญาตฟังข่าวต้นชั่วโมงสักไม่กี่นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาคุณรณรงค์เนี่ยไปช่วยไว้หลายคดีมากๆแล้วก็แต่ละคดีนี้ฟังแล้วปวดหัวมากเลยอ่ะดิฉันฟังแล้วก็งงสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะคุณรณรงค์รอแป๊บหนึ่งนะคะคุณจักรพันธ์คุยกันก่อนนะ
2: ครับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของทางข่าวทางกฎหมายครับ
1: คุณจักรพันธ์เมื่อวานเนี่ยได้ใช้คนละครึ่งพลัสไปยังคะ
2: ยังครับ
1: เพราะไทยเข้าไทยก็ยังได้200แล้วว่าทบวันนี้ก็เป็น400อยู่ใช่ไหมคะ
2: ก็ก็ใช้ได้วันละ200ฉะนั้นใน
1: เดือ
2: นแต่ละวัน
1: นึกว่ามันจะทบมา
2: ไม่ทบแต่ละวันก็ใช้200ไม่เกินเนี่ยนะครับก็เรียกว่าซื้อของไงอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานนี้ว่าซื้อของแต่ละวันก็ไม่เกิน333บาท
1: ค
2: ัดออกให้200แล้วออก133บาทนะครับก็ใช้ได้แต่ละวันก็หมดไปไม่มีการไปทบ
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: ทบ
2: ไป
1: วันต่อไปก็ไม่มีเดือนต่อไปก็ไม่ได้
2: แต่ว่าก็ไม่ได้แล้วยิ่งเดือนต่อไปนี่ตัดสิทธิ์เลยนะต่อไปยังเก็บเอาไว้ได้นะสมมติใช่ถ้าเดือนต่อไปนี่ตัดสิทธิ์เลยเหลือเท่าไหร่ไม่ได้เอามาสมทบเดือนต่อไปครับตัดสิทธิ์ทิ้งไปเลยครับ
1: เมื่อวานดิฉันใช้ตอนเย็นๆไปร้านขายผลไม้ร้านที่เขาเคยสอนดิฉันนะตอนคนละครึ่งพลัสน่ะเป็นร้านที่เป็นคุณป้าท่านหนึ่งมาสอนดิฉันให้กดครั้งนี้ดิฉันก็เจอหน้าถาม60-40หรือเปล่าคะเธอก็ยิ้มบอกชัว
2: ชัว
1: ชัวแล้วเมื่อวานเจอหน้ากันก็เลยหัวเราะกันกิ๊กกักกิ๊กกักเธอก็ต้องมาสอนดิฉันพอดีฉันลืม
2: เนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่ฮะเมื่อวานนี้ใช้ไปเท่าไหร่
1: ใช้ไปร้อยกว่าบาท
2: เมื่อวานนะ
1: ใช้ไปร้อยกว่าบาท
2: ทำไปเป็นไร
1: ใช้น้อยกว่าคือยอดเนี่ย200กว่าบาทแต่ว่าโดนหักไป100กว่าส่วนตัวนี้โดนหักไป58บาทมั้งรู้สึกเพราะตอนซื้อโลกะไม่ถูกนะคะว่าเงินรวมเนี่ยเท่าไหร่
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: นะ
2: ก็ตั้งคิดในใจว่าซื้อของทั้งร้านเนี่ยอย่าเกิน300บาทแล้วกันแต่ละวัน333บาทจะใช้ได้เป๊ะเงินหลวงด้วยเงินเราด้วยจะได้ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: คิดซะว่าหลวงเลี้ยงข้าวเลี้ยงผลไม้เนาะบางมุมเนี่ยเขาก็ทำเป็นซุปเปอร์จิ๋วอะค่ะทุเรียนซุปเปอร์จิ๋วแล้วแกะใส่ถาด
2: ไ
1: ปเฮ้ยมันอันน้อยน้อยมันน่ารักเฮ้ยแต่มันเหมาะกับคนอย่างเรามากเลยนะคือ
2: ใช่มันรับประทานน้อยๆจะลูกเล็กๆหน่อยไม่ต้องซื้อลูกใหญ่ไปเหลือ
1: ปริมาณไม่มาก
2: ใช
1: ่
2: ใช่ใช่
1: คือถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะมองหรือว่าเวลาที่เขาขายเขาก็จะเอาแต่ลูกใหญ่ใช่ไหม
2: ครับ
1: คนขายเขาก็เอาลูกโตๆไอ้พวกซุปเปอร์จิ๋วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในตลาดเล็กๆอะไรแบบเนี้ยแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้มันขึ้นห้างอะค่ะแล้วเขาก็ทำเป็นถาดใช่ไหมถาดมีทั้งถาดเล็กถาดกลางถาดใหญ่มีให้เลือกทุกขนาดแล้วมีลูกมันให้ดูด้วยนะ
2: ไอ้ดูมีเลือกสดๆก็ได้ถ้าในถาดเราอาจจะไม่พอใจดูฉ่ำไปมันสุกงอมเกินไปไปชี้เจรลูกเลยเขาก็พนักงานเขาก็ยินดีที่จะปอกให้เขาเคาะดูเขาจะบอกว่าลูกนี้ดิบหน่อยนะคะลูกนี้หามหน่อยนะลูกนี้สุก
1: แล้วไก่ฉีกไหมหรืองอมอะไรแบบนี้
2: ใช่ใช
1: ่แล้วไก่ฉีก
2: จริงๆก็ช่างกันเห็นเลย
1: เนาะก็ปรากฏว่าดิฉันได้ทานวันเว้นวันนะคุณ
2: โอ้โหน่าอิจฉา
1: เพราะว่ามันน้อยๆไงตัว

0: มันน้อยตัวมันเล็กเราก็ได้ปูกระจ้อยล่อย
1: ปีนี้หมอควบคุมเรื่องสุขภาพบอกว่าพยายามเลี่ยงไปก่อนปีนี้อย่างเดียวจะทานนะ
0: คุณใช่ไหม
1: กระเดี่ยวใช่สำหรับผมในปีนี
0: ้ตอนนี้ฉันยังได้อยู่ตอนนี้ฉันยังพอได้ถึงแม้จะดูกำมั่มแต่ว่ายังได้อยู่ผู้หญิงมันจะไม่เหมือนผู้ชายนะมันจะต่างกัน
1: ดีใจด้วยครับได้ใช้สิทธิ์แล้วแหมผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะดูลู่ทางว่าจะใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้ออกไปทานปรากฏว่าร้านที่เขาที่ผมไปรับประทานเขาไม่รับองค์การนี้บอกว่าอ้าวแหมทำไมไม่เปิดรับเขาบอกว่าอย่างนี้อะไรว่าเขา
0: คุณชาย
1: วันนี้จะไปเดินดูตลาด
0: จะไปเดินตลาดใช่ไหมคุณชายบอกว่าเนี่ยระดับคุณเสือพรน่าจะสละสิทธิ์คือเดิมนะขอโทษดิฉันก็ละอายแก่ใจไม่กล้าไปสมัครอะไรกับเขาหรอกเพราะว่าเรามีเงินเดือนมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็พอช่วยตัวเองได้ก็ช่วยหลวงประหยัดสมัยก่อนนะตอนที่โควิดปรากฏว่าเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยคุณด้วย มาว่ากันเนี่ยว
1: ่ามันเป็นสิทธิ์ของเรา
0: แล้วเป็นนักข่าว
1: แล้วก็ต้องใช้ในสิทธิ์ตรงนี้แม้มันจะดูไม่มากก็ตามแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้
0: แต่
1: ก็ควรจะใช้
0: ก็คือทำให้เรารู้อะเข้าใจปัญหาของคนที่เขาสมัครแล้วเขามีปัญหาแต่บังเอิญตอนที่เราสมัครเราไม่มีปัญหาสมัครในห้องหลงเนี่ยจำได้นางเหงาบอกอะไรกันเป็นนักข่าวสมัครเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณจักรพันธ์อยู่ตรงนี้พอดีส่วนใหญ่นางเหงาจะมาเร็วใช่ไหมเมียมาทิ้งไว้แถวห้องส่งเนี่ยก็เลยบางทีได้คุยไงก็สมัครตรงเนี้ยไฟมันส่องสว่างกดแชะทีเดียวหน้าได้เลยก็เลยสมัครได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ายุ่งยากบางทีเราก็ไม่ได้ไปทำตู้
1: ยุ่งยาก
0: มันผ่าน
1: สุดลำคาญอะไรก็ได
0: ้เออแบบทำยิงอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณรณรงค์เนี่ยจริงจริงคุณรณรงค์น่าจะลืมหรือรู้สึกว่ารอบนี้อาจจะน้อยแล้วก็เวลาไปใช้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเจอร้านค้าที่อยู่ในกลุ่มประมาณนี้ก็เลยไม่ได้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการของหลวงแต่ถ้าเที่ยวเนี่ยดร.กิฟต์กับคุณรณรงค์น่าจะเป็นรายแรกๆเขาคล่องเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมันจะมีข่าวที่คุณรณรงค์เนี่ยไปช่วยมาก็มีหลายเรื่องจำเรื่องของชาปนกิจได้ไหม
1: ได้ครับหลายจังหวัดให้คุณรณรงค์พาไปร้องเรียนไปพบผู้ว่าหลายจังหวัดด้วยกันนะครับเป็นไงมีความคืบหน้ายังไงบ้าง
0: ค่ะก็มีความคืบหน้าคุณรณรงค์ส่งข้อมูลมาให้ดูนะเขาบอกงี้คือดูเหมือนว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสนใจนะไม่ใช่ว่าละเลยแต่ว่าจะเขาเรียกว่าแจกไปให้ทางจ่ายงานเนี้ยไปให้ทางพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์อาจจะเนื่องจากว่าทางพรรคเพื่อไทยจะทำงานในด้านของสังคมเนี่ยหลายกระทรวงอยู่นะ
1: คะ
0: ก็จะให้เป็นคาดว่าจะให้เป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์โดยให้กระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมเป็นเจ้าภาพเพราะว่ามันจะรู้ข้อมูลอย่างพัฒนาสังคมนี่จะตรงใช่ไหม
1: ใช่ใช่อันนี้ตรงเลยทำไมกระทรวงเกษตรฮะเกี่ยวข้องอะไร
0: เขาบอกว่า
1: เกี่ยวข้องกับเกษตรกรนั่นไง
0: ใช่
1: ปคส
0: ใช่เพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยค่ะกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่มากที่เพราะว่าเขาอยู่นอกระบบไงเขาก็เลยจะมาหวังในส่วนของชาปนกิจเนี่ยเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักประกันของชีวิตในยามเสียชีวิตให้กับลูกหลานเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นเกษตรกรเนี่ยเขาบอกว่ามีจำนวนมากมายเลยนะคะแล้วก็ คือกรณีนี้เนี่ยเขาเขียนเป็นเขาส่งเป็นหนังสือมาเลยนะของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวเราให้ดูนิดหนึ่งแล้วก็อ่านให้ฟัง
1: คุณรณรงค์เลยใช่ไหม
0: คุณรณรงค์ขับยังอยู่บนรถคือถึงนายรณรงค์แก้วเพชรตามที่ท่านได้เดินทางไปยื่นหนังสือกลับเรียนนายกรัฐมนตรีณจุดบริการประชาชน1111นะคะศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาแก้ปัญหาจากการถูกช่อโกงเงินชาปนกิจสงเคราะห์ในพื้นที่8จังหวัดนะคะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานส่งเรื่องให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยอันนี้ตรงเห็นไหมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแม่น ไม่แล้วก็เกี่ยวกับมหาไทยมหาไทยกับเกษตร
1: อธิบดีครับ
0: ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกรณีที่ท่านมีหนังสือคำร้องดังกล่าวเพื่อพิจารณาตามหน้า

0: ที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว 1. รัฐบาลได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นเรื่องร้องทุกข์โดยมอบหมายให้หน่วยงานทั้งในพื้นที่และส่วนกลางให้บริการกรณีดังกล่าวซึ่งไม่เสียค่าบริการโดยหากท่านประสงค์จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ในพื้นที่สามารถยื่นต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือหากประสงค์จะยื่นต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็สามารถใช้ช่องทางการร้องทุกข์ภายใต้หมายเลข1111ในนั้นสายด่วนของรัฐบาล1111นั้นบริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่เสียค่าโทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ www.1111.go.th แล้วก็โมบายแอปพลิเคชัน PSC 1111 LINE สร้างสุข @PSC 1111ตู้ปนอ1111เหมือนกันก็ส่วนใหญ่เคยใช้14ตัวนี้แหละสแตมป์ก็ไม่ต้องติดด้วยหรือว่าจะเดินทาง
1: ไป
0: เองก็ได้
1: หน่วยงานเหล่านี้ได้เลยโดยตรง
0: ใช่ๆ
1: ไม่ต้องมาร้องที่สำนักนายกอย่างเดียวใช่ไหมฮะ
0: ถูกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเก็บความเสียหายชาปนกิจได้ครบทั้ง8หรือ9จังหวัดเพราะว่ามีจังหวัดหนึ่งเพิ่มเติมเข้ามาในภายหลังเป็น9แล้วนะฮะก็ดีนะก็ดีก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถช่วยพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีชาปนกิจสงเคราะห์รวมทั้งชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยแล้วก็แก้ไขปัญหาในระยะยาวได้เชื่อว่าจะต้องแก้ไขกฎหมายนะคะจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายในกรณีนี้ด้วยเพื่อที่จะป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่ามูลค่าความเสียหายนี่โหมากมายแต่ที่สำคัญเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายย่อยอะค่ะเป็นกลุ่มคนที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตแล้วก็หวังว่าจะได้รับการดูแลปรากฏว่าโดนโกงพูดง่ายๆโดนโกงแล้วก็มีจำนวนมากมายนะซึ่งอันนี้เนี่ย
1: จำนวนเงินก็ไม่ใช่น้อยนะแต่ละแห่งเนี่ยโอซาส่งเงินมาก็อ้างว่าเป็นเรื่องของการทำบุญจะเรียกร้องคืนก็ไม่ได
0: ้
1: กิจการแล้วก็อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่โอ้กฎระเบียบเนี่ยมันควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยได้รับประโยชน์มากกว่านี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ๆแล้วมีกรณีหนึ่งแม้ที่ฉันก็รู้สึกเหมือนเป็นเลขามูลนิธิไปแล้วนะเนี่ยแต่มันก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาคุยให้ฟังเพราะว่ามีกรณีหนึ่งที่มีคนทำงานนะคะปรากฏว่าตกจากนั่งร้านแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วเขาไม่มีตังค์เขาต้องจำนำมือถืออะหาค่ารถไปร้องทนายรณรงค์อะเพราะว่า
1: ภรรยาเขามาร้องเรียน
0: ใช่
1: ไหมเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: เข้ามาร้องเรียนมูลนิธิคุณรณรงค์ให้ช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเธอก็บอกว่าหลังจากที่สามีเธอเนี่ยได้รับอุบัติเหตุตกจากนั่งร้านไซต์งานก่อสร้างของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่โอ้เลยผ่านมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะวันนี้หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เหมือนกลายเป็นคนพิการไปเลยเพราะว่าตอนที่ตกลงมาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกนะบาดชะการกระดูกซี่โครงหักเป็นหัวไหล่ฉีกกระดูกนิ้วชี้และก็นิ้วกลางหักรวมถึงกระดูกหน้าผากและก็ขากรรไกรร้าวด้วยบอกน้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันแต่หลังจากออกโรงพยาบาลมาแล้วนะครับก็ได้ทราบว่ามีสภาพไม่ต่างจากคนพิการไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ภรรยาเนี่ยต้องคอยดูแลเช็ดตัวและก็ช่วยล้างในการขับถ่ายให้ทุกวันจนสามีนั้นเกิดอาการเครียดบ่นอยากจะตายตลอดเวลาจนต้องคอยพูดและก็ให้กำลังใจแต่ก็เลยนำเรื่องนี้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอได้ไปร้องหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาราว่าการของจังหวัดพม.จังหวัดประกันสังคมรวมถึงแจ้งความกับตำรวจไปแล้วด้วยแต่เขาบอกว่าทุกหน่วยงานนั้นกลับนิ่งเงียบไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเหลือฟ้องร้องนะครับและซอกจากนี้นะครับเธอก็บอกว่านายจ้างก็ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือให้การช่วยเหลือสามีของเธอที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจขายโทรศัพท์มือถือเพื่อจะเป็นค่ารถเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่มาที่มูลนิธิของคุณณรงค์ในกรุงเทพครั้งนี้ครับ
0: เรียกว่าแบบโหลำทศเลยอ่ะนะส่วนกรณีนี้เนี่ยนะคะทางด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมหรือว่าสปสแหมพูดถึงประกันสังคมนี้เขาจะเลือกบอร์ดใช่ไหมเป็นช่วงที่เลือกบอร์ดพอดีนะ

0: ครับ
1: ก็มีการชี้แจงกรณีนี้เลขาธิการในขณะนี้คือนางสาวกาญจนาภูลแก้วนะคะเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏว่ากรณีของมูลนิธิทนายรณรงค์ร้องเรียนเหตุลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการกล่าวอ้างว่านายจ้างไม่ได้ให้การช่วยเหลือนะคะ
0: ครับ

0: รับโดยกล่าวว่าผู้ประกันตนชื่อนายสลิงคารและญาติได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อบันทึกถ้อยคำและรับทราบสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วโดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เบื้องต้น 14,000 บาทผ่านระบบพร้อมเพย์ภายในวันที่10มิถุนายน2569และจะได้รับเงินทดแทนอย่างต่อเนื่องทุกสิ้นเดือนจนกว่าจะครบสิทธิ์คือในวันที่31กรกฎาคม2569นะคะกรณีนี้เนี่ยนะคะสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยนะคะมีการติดตามให้การช่วยเหลือแล้วก็วันที่1นะวันที่1นี่แหละได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและสอบข้อเท็จจริงกับนายจ้างลูกจ้างและผู้รับเหมาที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาสิทธิประโยชน์และการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่บ้านพักเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ประกันตนและครอบครัวรวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับอย่างครบถ้วนและนอกจากนี้นะคะประกันสังคมยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตนทุกคนโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนที่คุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานพร้อมติดตามดูแลและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกันตนและครอบครัวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมรวดเร็วและเป็นธรรมอ้าวแล้วยังไงกันก่อนหน้านี้เขาก็ไปแจ้งหรือเปล่าหรือไม่ได้แจ้งหรือยังไง
1: เขาก็บอกเขาติดต่อมาแล้วเรียกไปทั้งพม.ไปทั้งสารวัตรไปสำนักงานประกันสังคมก็เงียบ
0: เงียบ
1: ไม่ติดต่อมาพอมาเป็นข่าวเมื่อวานนี้โอ้ติดต่อเลยละว่าจะดำเนินการแต่ก็ยังล่าช้านะเพราะว่ากว่าจะได้เงิน
0: เมษาใช่ไหม
1: ติดยายน
0: เพราะว่า
1: เกิดตั้งแต่เมษานะครับก็ถือว่าช้าไป
0: เมษาพฤษภาคมมิถุนาสองเดือน
1: แล้วก็ใช่แล้วก็เงิน 14,000 บาทมันจะเพียงพอที่ในการรักษาตัวแต่ละเดือนมากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่ทราบนะเพราะว่าก็จ่ายกันแค่4เดือนนะครับแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นจะยังไงก็เป็นเรื่องที่นายจ้างคือประกันสังคมอาจจะต้องไปไล่บี้กับนายจ้างบริษัทที
0: ่
1: เป็นนายจ้างของผู้ที่ประสบปัญหานี่นะครับว่าจะช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรกับลูกจ้างบ้างนะครับ
0: ค่ะนะคะอันนี้เป็นรายเดียวนะคะน่าจะดำเนินการได้ไม่ช้าก็ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าออกมาให้ข่าวแล้วแถลงแล้วก็น่าจะเป็นไปได้อย่างด
1: ีบรรเทาลงไปได้ระดับ
0: หนึ่
1: ง
0: ถูก
1: ครับ
0: ค่ะคุณซิสเตอร์ครูบอกว่าหนูว่าเพิ่งไปใช้เงินในโครงการ60-40มีใช้งานไม่ได้บางจังหวะนะคะหนูชอบซื้อแบบพี่เสือพรค่ะทันน้อยๆพอไม่หลายอย่างทุเรียนละสิพวกเราอยู่ในประเภทเดียวกัน
1: ไม่ต้องรีบใช้ไม่ต้องรีบใช
0: ้
1: ก
0: ็
1: ใช
0: ้
1: แค่วันละ200บาทก็ค่อยใช้ไปมีเวลาอีกตั้งเนี่ย28วันนี่เพิ่งผ่านไป2วันเองค่อยใช้ไปจะไม่ครบเดือน 1,000 บาทค่อยๆแหละ
0: ค่ะเขาก็ไม่จ่ายให้มากกว่านี้มากกว่านี้เราก็ต้องจ่ายเอง
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: กินยังไงให้พอดีแล้วก็คุ้มค่าสุดคือถ้ากินเป็นพันเราก็จะข้าวเนื้อเยอะต้องพอดีพอดีนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยนะนอกเหนือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสจริงๆมีหลายโครงการที่เป็นเรื่องของการให้ความเขาเรียกว่าสวัสดิการอะหลายๆอย่างเป็นกรณีของโครงการที่จะรวมรถไฟฟ้าให้เป็นการบริหารรายเดียวแล้วก็เคาะราคาค่าใช้จ่ายในระดับที่ประชาชนเขาเรียกว่าพอใจได้หรือว่าเป็นธรรมรู้สึกเขาจะตั้งไว้ที่17บาทถึง45บาทนะวันนี้ที่2หรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ๆวันนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับจะมีการนำเรื่องนี้เรื่องที่ว่าจะเป็นการโอนสิทธิ์การบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าทุกสายทุกสีมาอยู่ภายใต้การบริหารของรฟม.รายเดียวเพื่อรองรับนโยบายตั๋วร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะแปลหลักการหลายอย่างแล้วก็ดูกันว่าวันนี้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทันหรือเปล่าและจะสามารถออกมาเป็นมติอย่างไรบ้างครม.จะรับทราบเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเส เสนอไป

0: เป็นไปอย่างไรด้วยครับ
1: เพราะว่าหลักการก็คือต้องการให้เป็นนโยบายที่เรียกว่า single ownership คือผู้บริหารรายเดียวเจ้าของรายเดียวนั่นเองนะคะก็บอกว่าวันนี้ค่ะก็คงจะได้เคาะออกมาว่าจะว่ายังไงเรื่องของคมนาคมที่จะเดินหน้าหลักการโอนรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายให้อยู่ภายใต้การดูแลของรถไฟฟ้ามหานครหรือว่ารฟม.คือบริหารกรรมสิทธิ์เดียวแก้สัญญาสัมปทานเอกชนจากรูปแบบ PPP Net Cost เป็น PPP Gross Cost นะคือว่าจ้างเอกชนเดินรถแล้วก็ผลักดันนโยบายบริหารกรรมสิทธิ์เดียวจัดทำตั๋วร่วมแล้วก็จ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้าเริ่มต้นที่40บาทตลอดสายนะคะเขาก็ทงไว้ว่าคือเป้าเนี่ยคือให้ได้ในวันที่1มกราคม2570เฮ้ยเราก็ต้องหายใจเข้าไว
0: ้จะได้ใช้หัวร่วม
1: จะได้
0: ใช้ค่าโดยสารราคาถูก40บาทตลอดทั้งวัน
1: อุ้ยแต่40บาทสำหรับดิฉันมันสูงไงดิฉันนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินกับรถไฟฟ้า BTS เนี่ยถ้าเป็นเที่ยวเดียวเนี่ยจะไม่ถึงนะแต่ก็เดี๋ยวก็ต้องดูกรณีนี้เนี่ยนะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าใจว่าคุณสิริพงษ์เนี่ยจะดูแล
0: คุณสิริพงษ์
1: ใช่มั้ยอังคสกุลเกียรติ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าววันก่อนนะคะว่ากำลังติดตามความคืบหน้าการผลักดันนโยบายตั๋วร่วมซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะกระทรวงก็เตรียมเสนอวาระเพื่อทราบเกี่ยวกับแนวทางการโอนสิทธิ์การบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.หรือว่าแนวคิดการบริหารรถไฟฟ้ารายเดียวนะนำไปสู่การบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าร่วมกันแล้วก็อันนี้มันจะรองรับนโยบายตั๋วร่วมนั่นเองมันจะใช้นโยบายตั๋วร่วมได้ก็คือเจ้าของมันต้องเป็นรายเดียว
0: เจ้าของเดียวครับมันได้บริหารจัดการได
1: ้ไม่ถึงออกใช่ใช่ไม่งั้นก็จะแต่ละระบบเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาแรกเข้าทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปแล้วมันก็เลยไม่ยุติสักทีนะคะเขาบอกว่ากระทรวงอยู่ระหว่างเขาเรียกว่าเสนอวาระเพื่อทราบนี่แสดงว่าเขาเคาะแล้วนะเขาบอกกระทรวงอยู่ระหว่างหารือแนวทางการบริหารจัดการสิทธิ์แล้วก็อำนาจในการดำเนินงานบางส่วนของโครงการรถไฟฟ้าโดยจะให้กทม.โอนสิทธิ์ในการบริหารบางด้านให้แก่รฟม.เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโครงการในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทำราคาค่าโดยสารร่วมได้เพราะนั้นแนวคิดนี้ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเน้นหลักการก่อนแล้วก็จะมีการกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะพอมันโอนเข้าอยู่ในความดูแลของรฟม.หรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะมันก็จะเป็นของรัฐเป็นหลักแล้วล่ะนะคะแล้วก็ต้องดำเนินการไปตามนโยบายของรัฐที่พอมันมีระบบตัวร่วมใช่ไหมการดำเนินการหรือว่าการจัดการเรื่องของค่าแรกเข้าต่างๆก็จะทำได้ง่าย
0: ก็เลยว่าให้รัฐเป็นเจ้าของรายเดียวแม้กระทั่งของที่กรุงเทพมหานครดูแลซึ่งเป็นคู่สัญญากับเอกชนก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นของรฟม.ได้ถือสิทธิ์เป็นคู่สัญญาแทนนะครับจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วว่าไปเจรจาอะไรกันเพราะว่ามีสัญญาสัมปทานหลายโครงการนะครับที่เอกชนก็เป็นคนลงมือก่อสร้าง
1: ค
0: นรับจ้างเดินรถนะครับมันก็ต้องไปแก้ไขกฎระเบียบสัญญาเหล่านี้ว่าจะแจ้งทำอย่างไรต่อไปนะครับหรือเราจะต้องไปจ่ายค่าชดเชยให้กับทางเอกชนมากน้อยเพียงใดด้วยใช่ไหมฮะ
1: แต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ใช้ เงินที่เป็นงบประมาณไม่กระทบหนี้สาธารณะแต่เข้าใจว่าหลักการของมันอะถ้าไม่ได้ใช้เงินไปอุดไปโปะเนี่ยมันต้องเป็นการแปลงเขาเรียกว่าแปลงสัมปทานนะคะที่เป็นสัญญาคือเดิมที่ทำกับเจ้านู้นเจ้านี้เจ้านั้นเจ้าโน้นก็จะต้องมารวมกันแล้วก็แปลงสัญญาสัมปทานให้เป็นรูปแบบเดียวกันเพราะว่าเดิมเนี่ยว่าอันนี้เนี่ยพอรฟม.ก็อยู่ภายใต้การรถไฟใช่ไหมก็อยู่กับกระทรวงคมนาคมถูกไหม
0: แล้วครับ
1: เพราะเดิมเนี่ยเป็น
0: ส
1: ัญญาบาง
0: ที่ไปทำกับเอกชนอย่างเงี้ยอย่างสายสีชมพูสายสีเหลืองเนี่ยที่บริษัทเอกชนก็เป็นคนทำสัญญาลงทุนก่อสร้างจัดหาขบวนรถแล้วก็เดินรถเนี่ยอันนี้ต้องไปดูแลว่าจะยังไงจะตกลงกันยังไงจะเจรจากันอย่างไรนะครับเพราะว่าสัญญาสัมปทานเขาบอกโอ้30ปีนะสายสีชมพูกับสายสีเหลืองเนี่ย
1: โอ้ย30ปีเนี่ยไม่เยอะนะไม่เยอะ
0: สองนู่นนะ

0: 2596ต
1: ้
0: องอยู่ให้ถึงจะได้ใช้
1: เพราะว่าแป๊บๆนี่เออครึ่งชีวิตแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ตอนนี้หายใจเข้าไปคุณจะรอคุณจะรอลมสายสีอะไรนะชมพูอ่ะ
0: ชมพู
1: อ๋อ
0: กับสีเหลือง
1: สีเหลืองผ่านบ้านหรือเปล่า
0: ตอนนี้เป็นของเอกชนอยู่ไม่ผ่านของผมผ่านถ้าผ่านก็ต้องสีแดง
1: ที่ผ่านหน้าบ้านดิฉันเลยเนี่ย
0: สีแดงนี่รถของการรถไฟอยู่แล้วอันนี้ใช้บริการโดยใช้ผู้สูงอายุลดราคา
1: อ๋อของดิฉันที่บ้านที่ราชเทวีเนี่ยก็ใกล้เสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ที่อ่อนนุชเนี่ยก็จะเป็นสีเขียว
0: ใช่ไหมสีเขียวอันนี้สีเขียวเนี่ยที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาว่ามีทั้งของกทม.มีของเอกชนมีของรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องมาคุยกันว่าเส้นยาวตลอดสายเนี่ยสายสุขุมวิทวิ่งจากหมอชิดไปอ่อนนุชจากอะไรนะจากไปสีลมจากหมอชิดไปคูโคตอะไรเงี้ยจะยังไงจะแก้ปัญหายังไงเพราะมันมีสัญญาเอกสารกันถึง3สัญญา
1: ตอนนี้ก็จะเป็นคูโคตสมุทรปราการ
0: อ
1: ะเคหะคือหลักการเนี่ยก็คืออันนี้คือหลักการที่เรารับฟังมาเพราะว่าถ้ามีการโอนสิทธิ์บริหารมาเป็นของรฟม.มันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำราคาค่าโดยสารแบบตัวร่วมได้แล้วก็จะสามารถประกาศใช้ราคาที่เคาะเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าจำนวนมากคือฐานน่ะให้สามารถที่จะใช้บริการได้มากขึ้นเพราะว่าเดิมอาจจะยังไม่ได้นะก็จะเริ่มต้น40บาทตลอดวันอันนี้เหมาเป็นวันนะเหมาเป็นวัน
0: แล้วอย่างค่าแรกข้าวเนี่ยมัน
1: ซ้ำซ้อนทุน
0: ปกติทุกวันนี้ใช่ไหมเราต้องมีเสียค่าแรกข้าวเดิมเริ่มตั้งแต่17บาทอย่างเงี้ยโอ้แล้วกว่าจะวิ่งไปยาวแล้วแต่สมมติลงสายนี้ไปต่อสายนั้นก็เพิ่มอีกเริ่มอีก
1: มันจะเสียแพงก็คือตอนค
0: ่
1: าเข้าสถานีแรกเออ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะมันจะแพงคือถ้าเป็นรวมเนี่ยสามารถที่จะเวียนได้ตลอดทั้งวันนะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณรณรงค์สวัสดีครั้งค่ะ
3: สวัสดีครับขอแป๊บนึงนะ
1: ได
0: ้ครับ
1: ก็เขาบอกงี้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาชี้แจงด่วนรถ EV รุ่นเก่าเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่เพราะว่าคือเขาติดเครื่องหมายพิเศษเพิ่มภายใน1ปีส่วนป้ายสีฟ้าจะใช้เฉพาะรถ EV ที่จดทะเบียนใหม่หลังกฎหมายบังคับใช้คืออย่างงี้รถน้ำมันกับรถ EV เนี่ยเขาจะใช้ป้ายคนละสีกันเพื่อที่ว่าเวลาเกิดเหตุหรือว่าเกิดความอะไรฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยคนที่เห็นปั๊บจะรู้ประเภทรถได้ทันที
0: ใช่ๆเพราะการเข้าไปดับเพลิงหรือการ
1: มันไม่เหมือนกัน
0: จะได้รู้ว่าเป็นรถประเภทไหนจะต้องใช้อะไรไหมการดับเพลิงใช่ไหม
1: ใช่ใช่แล้วคนก็ตกใจกันอู้รถเก่าที่ซื้อมาแล้วเนี่ยมันยังไงกันหน้าต้องไปเป็นทุกคันไม่ยุ่งวุ่นวายไม่อะไรต่างๆก็เขาบอกไม่ต้องเพียงแค่ติดป้ายเครื่องหมายพิเศษเพิ่มภายในปีนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวก็รอกฎหมาย
3: มันจะเป็นเครื่องหมายยังไงคุณสิวพร
1: ของคุณเป็นรถไฟฟ้าป่ะของคุณเป็นไฮบริด
3: ใช่อะน้ำมัน
1: เอ้ยน้ำไม่รวยอะรวยไม่ไหวเลยก็จะใช้เป็นสีฟ้าเป็นป้ายทะเบียนใหม่หลังกฎหมายบังคับใช้ก็จะเป็นพวกรถ EV ก็จะใช้เป็นสีฟ้าพอเห็นปุ๊บรู้เลยอ๋อรถประเภทนี้เพราะนั้นเวลาที่จะให้การช่วยเหลืออะไรต่างๆนี่คนเห็นทั่วๆไปก็จะเข้าใจได้ทันทีแยกประเภทได้
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหม
0: อันนี้มองในแง่ดีนะถ้ามองในแง่ร้ายพบว่าสถานที่บางแห่งอย่างคอนโดก็ถ้าเปิดรถป้ายสีฟ้ามาให้จอดอีกโซนหนึ่งก็เดี๋ยวเวลาเกิดเหตุจะเดือดร้อนรถข้างๆก็ด้วยมันเลยยิ่งชัดเจนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมเราขับก็บางทีก็ไม่รู้ว่ารถขนาดรถไฟฟ้าขนาดรถน้ำมันแต่ความติดป้ายปั๊บเปลี่ยนป้ายนี่แหมล่ะเขาเลยจัดระเบียบง่ายเลยว่าถ้ารถไฟฟ้ากรุณาจอดโซนนู้นนะครับเพื่อไม่ให้เดือดร้อนชาวบ้านถ้าเกิดเวลาเกิดเพลิงไหม้หรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบนึงนะ
3: ผมว่ามีสิ่งนึงที่ภาครัฐจะต้องหารือกันก่อนว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ติดแล้วเขาจะมีโทษปรับเท่าไหร่
1: ทำไมอ่ะแล้วก็เราไปซื้อรถใหม่เขาติดมาสิ
3: คือกฎหมายกำหนดให้คุณต้องติดถ้าคุณไม่ทำแล้วมีถ้าฝ่าฝืนไม่ติดมีโทษไหมหรือเป็นแค่การขอความร่วมมือ
1: ในเมื่อเขาออกมาเป็นกฎหมายมันก็ต้องมีสภาพบังคับสี่หรือไม่หรือไง
3: แสดงว่าออกมาตามพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับเรื่องแผ่นป้ายทะเบียน
1: มันควรเป็นเช่นนั้น
3: แล้วเมื่อมาออกตามกระทรวงคมนาคมออกประกาศมาของกรมการขนส่งทางบกก็ต้องปฏิบัติตามฝ่าฝืนยังไงก็ต้องมีโทษปรับ
1: พราะว่าเราถ้าขอโทษนะเราถอยรถใหม่มามันก็ให้สีนี้มาแหละเพราะมันเป็นรถประเภทนี
0: ้ก็เปลี่ยนรถไปจดทะเบียนกับกรมขนส่งก็บอกรถ

0: ประเภทไฟฟ้าใช่ไหมเอาป้ายสีฟ้าไปไม่ต้องใช้ป้ายขาวดำเรา
1: ปัญหาน่าจะเป็นคันที่ขายไปแล้วนะคุณจักรพันธ์อ๋อ
2: เป็นรถเก่าไงรถเก่าก็ของเดิม
0: รถเก่า
2: แล้วก็มีที่ติด
0: สติ๊กเกอร์เพิ่มเติมอาจจะไม่ต้องไปเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเบื่อเจ้าของรถอาจจะแบบอยากจะเปลี่ยนให้มันเหมือนกันจะชอบบ้านก็สามารถไปจดทะเบียนขอเปลี่ยนกับทางกรมการขนส่งทางบกได้มั้งฮะ
2: ไม่รู้ยังไม่ออกแต่ว่ารถหรูของคุณรณรงค์ไม่ต้องห่วงและมีคำถามนะเมื่อครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของชาปนกิจสงเคราะห์แล้วก็เรื่องของคนที่ตกนั่งร้านอ่ะ
1: พี่จะบอกว่าด้วยความที่เวลากับชั้นชิดอยากรู้ใช่ไหมเรื่องวันนักเล่าเรื่องผีอะไรยังไงซึ่งความสายจากนักเล่าเรื่องผีคนนั้นเลย
2: อ๋อเหรออ
0: ๋อครับ
2: รู้จักจริงหรือเปล่าร
1: ู้จักพี่กิมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้หญิงกับผู้ชายที่เขามีรสนิยมแปลก
2: แปลก
0: ใช่เขาว่าอย่างนั้นนะ
2: มีความสัมพันธ์ คืออย่าง
0: ชอบนั่งดู
2: หลอกผีหรือผีหลอกไม่รู้
1: คืออันนี้คือรายการเขาพูดไปแล้วใช่ไหมว่าความสัมพันธ์คืออะไร
2: ใช่
1: ผมแค่จะขยายให้คุณผู้ฟังของการข่าวทางกฎหมายฟังก่อนจะหมดเบรกนี้ก็คือที่เขาไปกันได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบดูคนอะไรกันถ้าให้ผมสรุปภาษาข่าวเลยก็คือจะชอบสวิง
2: ค่ะคือมีเพศสัมพันธ์หลายคนหรือว่าชอบดู
1: มีเพศสัมพันธ์พร้อมกันหลายคน
2: หมู
1: ่คำนั้นก็ได้แต่มันไม่ได้ผิดกฎหมายไงคุณจักรพันธ์คุณสิวพ
2: อไม่ผิดกฎหมายหรอ
0: ครับ
1: แต่มันจะไปผิดยังไงอ่ะทุกคนยินยอมสมัครใจ
2: แล้วก็
1: เป็นความยินยอมไม่ได้เสียตังค์ไม่ใช่ปาร์ตี้สวิงกิ้งที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วโดนตำรวจค้ามนุษย์ไปไล่จับไม่ใช่เลย
2: ถ้าไม่มีการเป็นธุระจัดหาถือว่าได้ถ้าไม่นับว่าเป็นผู้เยาว
1: ์ถ้าไม่มีการเรียกเก็บเงิน
2: อ
1: ายุได้แล้วไม่มีการเรียกเก็บเงินไม่มีการโฆษณาชักชวนเป็นความสมัครใจของพวกท่านกฎหมายไม่ได้ว่าถ้าไม่ได้ไปทำ
2: สรุปก็
1: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของ
2: ผู้ใหญ่
1: เขาหึงหวงกันเขาหึงหวงกันแล้วเรามาทำข่าวแบบเราไม่รู้อะไรเลยจนเรามารู้วันนี้ว่าเขาหึงหวงกันไม่ได้มีการกูไม่ได้มีการแบ็กเมย์ที่ถามฝ่ายชายมาไม่มีกูเลยมีแค่ถ่ายภาพตอนนอนส่งไปให้แค่นั้นว่ารักนะ
2: ภาษาไม่เล่น
0: ต่อเป็นข่าวได้แหละคน
2: เขาเรียกโซโซ
0: เป็นที่นักจัดรายการชื่อดังคนก็เลยเอ๊ะใช่คนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคนสนิทของในวงการที่รู้จักกันดีๆเขาบอกไม่ใช่คนนี้เป็นอีกคนนึงแต่ว่าทำงานบริษัทนี้ใช่ไหมฮะ
2: โซโซ
1: สรุปฝ่ายชายเขาบอกว่าเขาอยากจบแล้วส่วนฝ่ายหญิงบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่ยอมจบผมจะเชื่อใครดี
2: ส่วนใหญ่ฝ่ายชาย
1: ฝ่ายชายผู้อ้างสายกันเลยบอกอยากจบตั้งแต่วันที่29แล้ว
2: เพราะว่าขอโทษนะเวลาคนมันอยากจะเลิกเนี่ยมันก็จะนู่นนี่นั่นซะส่วนมากแต่ขอโทษนะคะไม่เกี่ยวกับกรณีนี้นะแต่หมายถึงว่าทั่วไปส่วนใหญ่ก็คือคนที่อยากเลิกก็จะตัดสัมพันธ์โชะๆคนที่ยังไม่อยากตัดสัมพันธ์ก็ถึงจะยังมีเยื่อใยก็ถึงจะทำให้เป็นเรื่องขึ้นมาหรือว่าร้องเรียนสรุปแล้วไม่ผิดกฎหมายนะ
1: สรุปแล้วเขาฝ่ายหญิงเขาบอกว่าถูกแบ็กเมย์ถูกข่มขู่ผมก็เลยไปถามฝ่ายชายว่าคุณไปขู่อะไรเขาฝ่ายชายเขาบอกไม่มีไม่ขู่ตอนนั้นความสัมพันธ์มันดีขู่เคออะไรไม่มีผมก็เลยถามว่าแล้วที่นักข่าวไปถามว่าขู่เนี่ยเห็นของที่ว่าเขาขู่ยังไม่มีใครเห็น
2: ปวดหัวว่ะ
1: ใครรู้เรื่องของนักเล่าเรื่องผีว่าใครแล้วอยู่ตรงไหนคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อ
2: โอเค
0: ดิฉัน
2: แบบคุยเรื่องทุบกำแพงบ้างใช่ไหมไอ้เพื่อนบ้านเนี่ยมหาภัยทั้งหลายเนี่ยสรุปมันเป็นสาระหน่อย
1: ทุบกำแพงเนี่ยพรบควบคุมอาคารล้วน
2: ๆอ๋อเหรอฮะ
1: แล้วก็พรบถมที่ด้วยมั้งถ้ามันมีการ
2: ขุดเจา
1: ะเอาดินลงมาม
2: ีอันนึงก็
1: ที่พูดมาคือเทศบาลรับผิดชอบนั่นแหละครับ
2: แล้วอีกบ้านหนึ่งที่กลิ่นส้วมอ่ะส้วมแตกแบบซ่า
1: ใครเป็นต้นเรื่องในการกระทำมลภาวะทางสาธารณสุขก็ต้องรับผิดชอบ
2: อ๋ออันนี้เป็นของต่างชาตินะคือเหม็นอ่ะ
0: ครับใช่
2: เขาเรียกว่าบ้านบ้านเล็กอ่ะบ้านที่เป็นแบบขับเคลื่อนได
1: ้
2: อ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อบ้านรถ
2: เขาเรียกอะไรนะ
1: บ้านรถ
2: บ้านรถรถบ้าน
1: อันนี้รถขออภัยไม่เคยซื้อรถบ้าน
2: ส้วมมันจะเป็นส้วมแบบเอาไปทิ้งไงเคลื่อนที่ได้ลืมไอ้ชื่อมันละแต่ก่อนไม่ได้ชอบ
1: ส้วมเนี่ยเป็นสิ่งปฏิกูลคุณจะเอาไปทิ้งลงสาธารณะเนี่ยคุณมีความผิดเพราะจำไม่ผิดนะมันปรับหลายหมื่นเลย
2: นะฮะโ
1: อ้ใช่ครับเพราะว่าเคยมีรถดูดส้วมเนี่ยมาทิ้งสิ่งปฏิกูล
2: ค่ะ
1: หลักการเดียวกันครับรถ
2: ไทยนี
1: ่ขา
2: ไทยนี่โฮม

0: tiny house แล้วก็อันนี้เป็นรถ
1: หลักการเดียวกัน
0: หลักการเดียวกันเนาะถ้าเป็นในไทยก็เจอแต่บ้านเรานี่ไม่ทราบ
1: คือบ้านเราเนี่ยขอแค่ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่สาธารณะเนี่ยไม่ผิดกฎหมายคุณไปทิ้งสถังขยะก็ได
0: ้บ้านเรารถสูบซ่วมยังเทเลยดิฉันเสือพรนี่ดิเสือพรยันนาวิทยากุลค
2: ่
0: ะ
2: ลาไม่บอกไม่กล่าวผมจักรพันธ์กมุโยธินครับ
1: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00ถึง7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: แชร์ละข่าวเด็ดนะครับ 14:09 นะครับวันนี้อยู่กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับวันที่2มิถุนายน2569ครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะฮะ
6: เท่าที่ดูคือตัวอุ้มเองเนี่ยยังไม่ได้ไปใช้บริการ
5: ครับ
6: แต่ว่ามีข่าวลือเยอะ
5: ข่าวลือ
6: เช่นบอกว่ามีคนเข้ามาถามนะคะว่าถ้าไม่ได้ลงทะเบียนขออภัยลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เงินภายใน3วันเดี๋ยวเขาจะตัดสิทธิ์อันนี้คือมันเป็นข่าวลือนะคะทุกท่านเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีการตัดสิทธิ์คือคุณสามารถใช้ได้มาจนถึงวันที่30กันยายนแต่สิ่งที่ควรจะทราบก็คือสิทธิ์ของคุณเนี่ยคุณต้องใช้1วันเนี่ยไม่เกิน200บาท
5: ครับ
6: ไม่ได้แปลว่าคุณจะใช้ตุ้มเดียวคือมันจะมีความแตกต่างกันอยู่1,000 บาทเนี่ยต่อเดือนใน1เดือนเนี่ยถ้าคุณใช้ไม่ถึง 1,000 บาทก็ถือว่าคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์ครบ
5: ใช่
6: ในเดือนต่อไปคุณก็จะไม่ได้รับโอนแต่ใน1เดือนน่ะสมมุติว่าวันนี้อุ้มใช้ไป140บาทแล้วมันเหลือ60บาทใช่ไหมวันนี้อุ้มจะหมดสิทธิ์หรือเปล่าไม่ก็ไป กระจายเฉลี่ยใน1เดือนนั้นน่ะ
5: ใช่
6: ให้มันได้ 1,000 บาท
5: ให้มันได้ไม่เกิน 1,000 บาท
6: แต่ว่าต่อวันเนี่ยคุณจะใช้ได้200บาทเท่านั้น
5: ใช่
6: แต่มันมีความแตกต่างกันตรงที่คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณสามารถใช้ตุ้มเดียวได้เลยไม่เหมือนกันนะ
5: ครับ
6: แล้วคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีความแตกต่างของกับไทยช่วยไทยพลัสคือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเติมเงิน
5: ใช่
6: แต่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคุณต้องเติมเงินซึ่งตอนนี้ปัญหาเท่าที่เจอเนี่ยนะคือเรื่องของการคำนวณงงเหมือนกันว่ารัฐอุตส่าห์จ่ายให้เยอะกว่าแล้วมีปัญหาแต่ต้องเข้าใจว่าตัวเลขมันไม่ได้ครึ่ง
5: ๆมัน
6: ก็เลยปวดหัวหน่อย
5: มันเข้าใจเป็นตัวเลขยากนิดนึงแต่ว่าเพื่อความที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเอาให้ง่ายเร็วอ่ะ
6: ค
5: ือด้วยแอปพลิเคชันน่ะมันไม่ได้ยากอะไรเราแค่สแกนจากเวลาที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาส่งให้เราสแกนปุ๊บตัวเลขมันก็ขึ้นแล้วว่าเราจ่ายเท่าไหร่เราก็แค่ดูว่าปกติราคามันเท่าไหร่แล้วมันก็กะประมาณเอาก
6: ะ
5: ประมาณเอาว่าเราจะจ่ายน้อยกว่าครึ่งนึงลงไปเล็กน้อยก็คือประมาณนั้นคือถ้าเกิดเรามานั่งมัวคำนวณ 40% มันคือเท่าไหร่60ในตัวเลขที่มันไม่ได้เป็นหน่วยแบบร้อยเป๊ะๆอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจยาก
6: แชร์จนวุ่นวายกันนะคะตอนเนี้ย
5: แล้วก็จะมีตารางอะไรมาซ
6: ึ่
5: งบางทีราคามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเป๊ะไง
6: แต่ว่าบางร้านก็หัวใสนะพี่บอล
5: ค
6: ือถ้ามันจะง่ายเฉพาะร้านที่สินค้าเขาฟิกซ์ราคา
5: ครับ
6: คืออย่างเช่นมีอุ้มเห็นอะร้านขายแกงอะบางร้านอะเขาคำนวณมาให้เลยว่าราคาแกงปกติเนี่ยถุงละเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสคุณจะเหลือจ่ายเงินให้กับร้านเท่าไหร่
5: ใช่ใช่อย่างสมมุติว่าวันนี้พี่บอลใช้เมื่อตอนกินข้าวเช้ากินไปข้าว50บาท
6: ค
5: ่
6: ะ
5: เป็นข้าวราดแกง
6: ราคาเต็ม50
5: ราคาเต็มจานนึงอ่ะ50บาท
6: ค่ะ
5: ก็ง่ายๆเราก็จ่ายแค่20

0: บาท
1: ก็
0: ทำให้รู้สึกว่าอุ้ยเหมือนกับกินข้าวสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเลยอ่ะจ่ายราคา20บาทอะไรอย่างเงี
1: ้ยคืออย่างงี้ต้องบอกก่อนว่าหลายๆร้านนะคะเขาออกมาแชร์เลยว่าเขาขายดี 90% แต่ก่อนหน้าที่จะมีไทยช่วยไทยพลัสแต่ตอนนี้สิ่งที่เรากำลังตื่นเต้นกันอยู่เนี่ยมันคือเม็ดเงินที่กำลังวิ่งใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันสักหน่อยกับอาจารย์อัดพิสารวณิชซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจ
0: ระหว่างประเทศและ
1: อาเซียนด้วยว่าในการทำไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้คำว่าพลัสแต่พี่บอลมันจะสามารถต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการแล้วทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีการหมุนเวียนได้จริงๆยังไง อย่าลืมว่านี่คือพีเรียดสั้น
0: ๆ
1: ระยะเวลาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นแล้วตอนนี้คนเขาก็กำลังสับสนกันอยู่ไม่ใช่กำลังสับสนหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงได้เท่านี้ทำไมคือวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มันเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบา
0: เหมือนกับว่าม
1: ันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนก่อนหน้านี
0: ้มันลดค่าครองชีพในช่วงระยะเวลาเนี้ยที่มันมีเรื่องของน้ำมันแพงค่าครองชีพอื่นๆราคาสูงขึ้น
1: ลบเจรจาไม่เจรจาก
0: ันงงไปหมดเนี่ยนะฮะที่เมื่อวานนี้ก็อะไรนะตลาดหุ้นก็งงราคาน้ำมันก็ดีขึ้นมาสรุปแล้วก็มีข่าวว่าทางอิหร่านกับสหรัฐจะไม่ยอมรับเรื่องของการเจรจากันแล้ว
1: ตกลงจะตีกันต่อพูดง่ายๆไว้อย่างนั้น
0: แต่เลบานอนอะไรนะ
1: ฮิสโบลอห์
0: รับข้อเสนอเรื่องของการเจรจากับทางอิสราเอลอ้าวแล้วเมื่อกี้ข่าวก็เพิ่งจะออกเรื่องว่ามีข่าวออกมาอีกกระแสว่ายูรัสเซียกำลังมีแผนโจมตียูเครนอีกครั้งในรอบใหญ
1: ่ค่ะ
0: คือมันเต็มไปหมดด้วยกระแสข่าวที่เดี๋ยวเปลี่ยนไปเดี๋ยวเปลี่ยนมามันทำให้เรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความผันผวนมากและแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อพวกราคาสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคและโภคภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันก็เลยโอเคเอาออกมาเป็นมาตรการแบบนี้ที่มันอาจจะช่วยลดค่าครองชีพไปได้บ้างนะครับแต่ก็มีอย่างที่น้องอุ้มบอกว่าหลายๆคนก็ตั้งคำถามหรือแม้กระทั่งท่านผู้สมัครผู้ว่ากทมจากฝั่งพรรคประชาชนดร.โจชัยวัฒน
1: ์
0: สถาวรวิจิตรเนี่ยดร.โจเองก็ออกมาตั้งคำถามว่ามันเหมือนกับเป็นการกระตุ้นแบบวันช็อตคือกระตุ้นเสร็จแล้วก็หมดไปไม่ได้เหลือเอาอะไรไว้แล้วก็ไม่ได้สร้างโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะรองรับการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นการกระตุ้นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะแต่มันก็จบไป
1: เข้าใจดร.โจแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่มีคนแสดงความคิดเห็นแบบนี
0: ้
1: โดยเฉพาะทางฝั่งของฝ่ายค้านนะคะแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลว่าชื่อของโครงการคือไทยช่วยไทยแล้วมันมีพลัสเข้ามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องทิ้งระยะเวลาสักนิดนึงอย่างน้อยเดือนนึงอ่ะพี่บอลว่านกกระซิบอย่างที่คุณเอกนิติบอกอ่ะมันสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการยังไงได้บ้างแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับคนที่เป็นผู้ใช้เป็นยูสเซอร
0: ์
1: ไม่ใช่คนที่เป็นผู้ประกอบการที่ไปใช้แอปถุงเงินนะคะคนที่ใช้แอปเป๋าตังเนี่ยเมื่อวานอุ้มถามท่านรองโฆษกกระทรวงการคลังว่ามันมีหลายคนถามเยอะมากเลยว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่สิ่งที่มันทำให้หนักเนี่ยมันมีค่าน้ำมันมันมีค่าแก๊สมันมีค่าน้ำต่างๆนานาทำไมถึงไม่ช่วยตรงนี้ด้วยคือท่านบอกว่าต้องแยกก่อนว่าคือมันเป็นกลุ่มที่ท่านจะช่วยที่รัฐจะช่วยแล้วมันมีกลุ่มที่เขายังไหวสำหรับค่าแก๊สค่าน้ำค่าตรงนี้ก็จะช่วยกลุ่มนี้ไปก่อนแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเม็ดเงินตอนแรกตั้งเอาไว้30ล้านสิทธิ์ใช่ไหมคะแต่มันไม่ถึงไงเพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาช่วยในโครงการต่อๆไปซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีคำถามอีกหลายกลุ่มเลยค่ะอย่างเช่นกลุ่มของคนที่เข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนอ่ะพี่บอลแล้วเขาอยากจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้เขาจะทำยังไงหรือแม้กระทั่งเนี่ยค่ะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาค่ะพี่บอลว่าคนพิการมีสิทธิ์ได้รับไหมเขาจะได้รับสิทธิ์ของไทยช่วยไทยพลัสได้หรือเปล่ามันมีหลายกรณีต้องแยกแบบนี้นะคะคือคนพิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ไปรับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ครับ
1: คือไม่ต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส
0: ค่ะแล้วก็มีสิทธิ์ของอีกสวัสดิการหนึ่ง
1: ใช่ก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าคนพิการที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้แต่มันผ่านระยะเวลาของการลงทะเบียนมาแล้วทีนี้หลายคนยังเข้าใจผิดว่าคนพิการเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขตัดสิทธิ์คือหมายถึงว่าตกหล่นอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้คุณต้องดูก่อนว่าคุณน่ะอยู่ในกลุ่มไหน
0: ครับครับ
1: อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส

0: ลงทะเบียนผ่านไปเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2คือกลุ่มที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอีกกลุ่มนึงที่ตกหล่นเลยคือ1ฉันก็ไม่ได้เข้าข่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ฉันก็รู้สึกว่าคนอื่นก็ไม่ได้จนอย่างฉันเลยยังได้บัตรนี
1: ้
0: 2ฉันเข้าไม่ถึงฉันไม่มีสมาร์ทโฟน
1: เพราะฉันสแกนฉันจะเป๋าตังค์ฉันใช้ไม่ได
0: ้3ฉันมีสมาร์ทโฟนฉันมีโทรศัพท์มือถือนะแต่มันไม่ใช่เป็นสมาร์ทโฟนแล้วก็ระบบปฏิบัติการมันไม่ได้อัปเดตฉันก็ตกหล่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ใจเย็นๆก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้เขามีการประชุมครม.
1: ใช่
0: ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผล
1: เรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
0: ใช่ใช่เพราะวันนี้มีหลายเรื่องนะ
1: ก็คือเอาอย่างนี้งั้นเราพูดต่อเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวเลขของค่าใช้จ่ายเงินที่มันใช้จ่ายไปโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วมันกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราลองให้ทางอาจารย์อัดเนี่ยได้ลองขยายความดูว่าผลที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันเห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะตรงไหนได้บ้างแล้วมันยิงยาวไปแค่ไหนหรือมันต้องการมาช่วยเฉพาะหน้าแล้วมันดีหรือไม่ดีตรงไหนยังไงเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้ก็มีการชงเข้าไปที่ครม.เพื่อที่จะมีการเปิดลงทะเบียนเรื่องรอบใหม่เกี่ยวกับระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคาดว่าน่าจะเริ่มภายในเดือนหนึ่งได้หลังจากนี้เลยนะครับโดยทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็คือคุณสิริพงษ์อัครสกุลเกียรติเนี่ยบอกนะครับว่าที่ประชุมเห็นชอบนะฮะให้กระทรวงการคลังเดินหน้าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นการกำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในเบื้องต้นครับหลักเกณฑ์ยังคงยึดแนวทางใกล้เคียงกับการลงทะเบียนครั้งที่ผ่านมาอย่างเช่นรายได้ทั้งปีต้องไม่เกิน 100,000 บาทแต่ว่ารอบนี้นักเรียนนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนได
0: ้ อ่
1: ะมันก็เคยมีคำถามถูกไหมว่าบางกลุ่มเอาไม่ได้จนจริงใช้คำนี้ก็ได
0: ้
1: ตรงๆไปเลยว่าไม่ได้จนจริงแต่ว่าก็ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐวิสาหกิจทีนี้พอเกษียณไปก่อนหน้านี้รายได้มันจะไม่เข้าเกณฑ์ต่อปีแล้วเพราะว่าด้วยฐานเงินเดือนด้วยบำเหน็จที่ได้มาหลังจากนั้นปุ๊บแต่มันไปเข้าเกณฑ์ความยากจนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งที่ฐานะในครอบครัวอาจจะไม่ได้ยากจนแต่ตัวท่านไม่ได้เงินเท่ากับที่ผ่านมาแล้วมันดันเป็นเงินน้อยที่อยู่ในเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เลยถูกตั้งคำถามเพราะบางคนแบบบ้านใหญ่โตภรรยาหรือสามีอาจจะแบบรายได้เยอะลูกอาจจะรายได้เยอะแต่ตัวท่านเองอาจจะเข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เลยถูกตั้งคำถามก็เลยมีการปรับหลักเกณฑ์ของคนที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยต้องรอทั้งหมดเพราะว่าครม.เนี่ยเห็นชอบในหลักการตรงนี้ไปนะครับ
0: เดี๋ยวรายละเอียดค่อยตามมา
1: ใช่ใช่เอาเป็นกรอบกว้างๆแบบนี้ก่อนว่าเดี๋ยวรายละเอียดจะมาแล้วเดี๋ยว1เดือนนี้น่าจะเริ่มลงทะเบียนในหลักเกณฑ์ใหม
0: ่คือก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวออกมาว่า จะไม่ลงทะเบียนและจะมีการไปตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยเขาจะให้กรมการปกครองอะ
1: ่
0: ะเป็นคนไปสำรวจหรือใครที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็ให้ไปลงทะเบียนวันนี้โอเคล้างใหม่ณวันนี้14:21 ครม.มีมติแล้วว่าร
1: ับ
0: เรื่องไว้นะจะมีการลงทะเบียนแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากัน
1: รอกระทรวงการคลังประกาศอีกทีหนึ่งชี้แจงอีกทีหนึ่ง
0: ค่ะนะเดี๋ยวรายละเอียดเราคุยกันในช่วงหน้านะคะกับอาจารย์อัดพิสารวานิชแต่ว่าวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยมันมีอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนเมืองแบบเต็มๆเลยค่ะคือเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าคือถามว่าเกี่ยวอะไรกับเรารัฐบาลอ่ะเขาให้สัญญาค่ะว่าไม่เกินปีหน้าปี 70ได้ใช้รถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสายตอนแรกอ่ะมันมีการเถียงกันว่ามันเป็นราคาเดียวกันตลอดสายเลยได้ไหมแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่มันคือเรื่องของปัญหามันมีหลายเจ้าที่มาเป็นตัวอย่างอ่ะก่อนหน้านี้พูดตรงๆว่าตอนนี้มันไม่ใช่เจ้าเดียวเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวสีชมพูสีเหลืองสีอะไรนะสีน้ำเงิน
1: ครับ
0: เหล่านี้ค่ะคือมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนที่ควบคุมดูแล
1: มีสัมปทานกับทางเอกชนแต่ละเจ้า
0: ใช่ๆแต่เดี๋ยวหลังจากเนี้ยกระทรวงคมนาคมอะค่ะเขาเสนอวาระเนี่ยวันนี้เขากำลังเสนอวาระอยู่เพื่อที่จะให้มีการโอนสิทธิ์การบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายให้มาอยู่ภายใต้การบริหารของรฟม.หร
1: ือ
0: การรถไฟการอะไรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1: ครับ
0: ซึ่ง แนวคิดของการบริหารรถไฟฟ้าราย

0: เดียวแบบเนี้ยมันจะสามารถนำไปสู่การบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าร่วมกันเพื่อที่จะรองรับนโยบายตั๋วร่วมได้
1: ใช
0: ่แต่ในรายละเอียดอ่ะมันต้องประเมินกันพี่บอลเพราะว่าในท้ายที่สุดเดี๋ยวเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะอันนี้มันคือการเปลี่ยนเจ้าภาพจากหลายหน่วยงานมาอยู่ที่รฟม.ที่เดียวเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันแล้วเสร็จโดยที่ไม่มีอะไรที่จะมาคาใจสงสัยหรือเปล่าคืออย่าลืมนะว่าเรื่องนี้แก่นจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าใครที่จะมีอำนาจเป็นเจ้าของแต่แก่นจริงๆอ่ะพี่บอลมันคือใครที่จะมีอำนาจในการกำหนดค่าโดยสารกำหนดรายได้ของสัญญาแล้วก็กำหนดนโยบายทั้งระบบมันคือเม็ดเงินมหาศาลอยู่นะโอเคถ้ามองแบบหยาบๆเบื้องต้นเลยนะพี่บอลว่าถ้ามันเป็นไปตามที่รัฐบาลให้สัญญาเอาไว้เนี่ยประชาชนได้ประโยชน์คือค่าโดยสารก็จะถูกลงถูกไหม
1: ใช่
0: คือมันไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำเวลาที่เราเปลี่ยนสายอะซึ่งตอนนี้มันมีปัญหานี้คือปัญหาใหญ่เลยค่ะ
1: ใช่
0: แล้วสองถ้ารัฐบาลทำสำเร็จอุ้ยรัฐบาลได้เครดิตเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะมันเป็นปัญหาปากท้องที่เป็นปัญหาของคนเมืองอะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยรฟม.ก็จะได้อำนาจถือว่าเป็นบทบาทที่ใหญ่ขึ้นเพราะแต่เดิมเนี่ยท่านดูแลแค่บางสายใช่ไหมคะที่
1: บอกแค่บางสายบางส่วน
0: ใช่แต่พอท่านเป็นศูนย์กลางแล้วเนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของค่าโดยสารในเรื่องของการเจรจาสัญญาในเรื่องของตัวร่วมก็จะมารวบตึงอยู่ที่รฟม.
1: ใช่นี่คือวัตถุประสงค์หนึ่งเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำราคาตั๋วร่วมค
0: ่
1: าโดยสารร่วมนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการโอนสิทธิ์การบริหารบางส่วนจากกทม.ไปให้กับทางรฟม.ก่อนไอ้บางเรื่องก่อนนะ
0: แต่ว่าแต่ละสายอ่ะสิทธิ์มันหลายเจ้าไง
1: มันหลายเจ้าอะไรเยอะๆเลยเยอะเลยอย่างเช่นอ่ะเรายังยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยส
0: ุ
1: ขุมวิทนะครับหมอชิตอ่อนนุชแล้วก็สายสีลมสีเขียวเข้มอีกอย่างเงี้ยสนามกีฬาแห่งชาติสะพานตากสินโดยกรุงเทพมหานครทำสัญญาสัมปทานกับทาง BTSC อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะครอบคลุมสัมปทานหลักช่วงหมอชิตอ่อนนุชและก็ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติสะพานตากสินสิ้นสุดปี2572แบบนี้เป็นต้น
0: ใช่คืออันเนี้ยพูดถึงกทม.ที่พี่บอลบอกสายสีเขียวเนี่ยถ้าเป็นสายสีเขียวที่กทม.เป็นคู่สัญญากับเอกชนแบบเนี้ยมันเป็นบางช่วงเท่านั้นนะไม่ใช่ทั้งหมดด้วยนะแล้วถ้าเกิดมีการโอนสิทธิ์ให้รฟม.เนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าแบบเนี้ยกทม.จะเสียอำนาจบริหารบางด้านหรือเปล่า
1: ก็ในระยะแรกก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเราถึงเดี๋ยววันนี้ไงก็ต้อง
0: เราพูดคุยกับกูรูซะหน่อย
1: ใช่
0: ก็ถือว่าเป็นกูรูจริงๆนะเพราะท่านก็จบการศึกษามาจากญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญโดยตรงแล้วก็รู้จักกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี
1: ใช่เพราะท่านเป็นรองผู้ว่ากทม.มาก่อนอดีตรองผู้ว่ากทม.
0: อดีตใช่แต่คำถามมันคืออย่างนี้พี่บอลต้องสงสัยว่าเดี๋ยวถ้ามีการลดค่าโดยสารประชาชนพึงพอใจแน่นอนว่าต้องจ่ายเงินน้อยลงใช่ไหมคะแต่ถ้าลดแล้วรายได้มันไม่พออ้าวแล้วใครจะเป็นคนจ่ายส่วนต่างแล้วปลายทางสุดท้ายมันม้วนกลับมาที่รัฐภาษีและเราอยู่ดีหรือเปล่า
1: น่าสนใจน่าสนใจตรงนี
0: ้นี่คือปัญหาที่จริงๆแล้วมีการพูดถึงมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะค่ะแต่พอรัฐบาลชุดนี้เขาจะเอาจริงเอาจังแล้วเขามีการประกาศออกมาแล้วโดยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าวันนี้กระทรวงคมนาคมจะเสนอครม.ให้รับทราบหลักการในการโอนสิทธิ์บริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรฟม.วันนี้วาระนี้จะเข้าสู่ภาระเอ้าไม่ทันนะ
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้ฮะ
0: เข้าสู่การพิจารณาไม่ทันวันเนี้ย
1: วันนี้ตกลงเข้าไม่ทันเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เอาเป็นว่าก็น่าจะในระยะเร็วๆนี้เอาเป็นขั้นตอนแบบนี้แล้วกันเมื่อครม.รับทราบในหลักการเรื่องนี้ก่อนนะหลังจากนี้เสร็จปั๊บครม.รับทราบหลักการแล้วค่อยเริ่มดำเนินการเรื่องต้นของการเจรจากับเอกชนคู่สัญญาเจรจากับทางกทม.
0: ค่ะอ
1: ย่างที่ว่าเพื่อจะโอนสิทธิ์เนี่ยนะฮะมายังรฟม.ทั้งหมด
0: ก็เคลียร์แต่ละเจ้า
1: ใช่
0: ที
1: ่
0: เป็นเจ้าของอยู่ตอนนี้
1: คุยกันแต่ละเจ้าไปอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าแต่ละสัมปทานก็จะมีเอกชนที่เป็นสัมปทานร่วมที่แตกต่างกันไปนะฮะมี BM มี BTSC ของแต่ละสายอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ตอนแรกอ่ะบอกว่าจะให้เสร็จ1มกราคม2570 ได้ใช้
1: เป็นของขวัญปีใหม่
0: เป็นของขวัญแต่ก็ต้องรอดูกันค่ะเพราะว่านอกจากที่จะรอรับของขวัญแล้วเนี่ยเราต้องรอรับความจริงด้วยว่าตกลงแล้วค่าส่วนต่างเนี่ยใครเป็นคนจ่ายกันแน่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเริ่มพาเข้าสู่เรื่องที่อาจจะเครียดสักนิดหน่อยนะคะกับไทยช่วยไทยพลัสที่มีการเถียงกันอยู่แล้วว่ามันเป็นการกระตุ้นแค่ระยะสั้นเท่านั้นเอง
1: มันได้จริงหรือเปล่า
0: แต่ต้องดูตัวเลขนะว่าวันแรกเนี่ยมันสะพัดไปพันล้านเลยนะ
1: 2,000เดียวนะ2,000กว่าด้วย
0: 2,000ล้านเลยนะคะ

0: จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงไหมเราจะต่อยอดเรื่องนี้กันยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับอาจารย์อัดกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันดีกว่าเพราะว่าวันแรกเนี่ยเงินสะพัดไปนะฮะถ้าดูตัวเลขจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังแล้วนับวันแรกสิ้นสุดตอน5 ทุ่มรวมสูง 2,039 ล้านบาทเศษนะครับอันนั้นคือยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมดนะฮะแล้วก็ประชาชนที่ออกไปใช้จ่ายแล้วจำนวน8,724,000กว่าคนก็เฉียด9 ล้านคนนะฮะมีร้านค้าที่ใช้จ่ายสำเร็จไป659,000กว่าร้านค้าก็เลยโอเคละวันแรกเงินสะพัดเยอะมากแต่ทีนี้คำถามก็คือในระยะยาวเนี่ยมันจะได้รีเทิร์นอะไรกลับมาอย่างไรบ้าง
0: ใช่ค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องนี้มีการคิดต่อยอดนะคะโดยนักวิชาการด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับสมาคมค้าปลีกไทยก็คือเป็นท่านประธานสมาคมค้าปลีกไทยอย่างคุณณัฐวงศ์พาณิชย์ก็บอกว่าโครงการนี้เอาจริงอ่ะมาถูกจังหวะนะมันช่วยกระตุ้นกำลังซื้อได้แต่มันคือระยะสั้นทีนี้มีการเสนอพี่บอลว่าถ้ามีการขยายโมเดิร์นเทรดเข้ามาร่วมก็อย่างเช่นบิ๊กซีโลตัสเซเว่นอีเลเว่นแมคโครอะไรอย่างนั้นเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยซื้อของสะดวกขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลทำให้สินค้าอย่างเช่นสินค้า SME อะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะเข้ามามีส่วนได้แต่มันก็มี2 มุมให้คิดนะว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วอ่ะวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ตั้งใจจะช่วยร้านค้ารายเล็กๆอ่ะมันโดนเบียดหรือเปล่า
1: อย่างเช่นร้านโชห่วยในชุมชนที่บางทีเราก็จะเข้าไปซื้อของอุปโภคบางอย่างอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เขาก็จะได้อานิสงส์เขาก็จะเอาเงินที่เขาเรียกว่าอะไรใช้จ่ายน้อยลงไปเอาไปหมุนในการซื้อวัตถุดิบของเขามาอื่นๆต่างหาก
0: ค่ะ
1: อย่างนี้เป็นต้น
0: จริงๆอีกหนึ่งท่านที่ก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้เราลองมาฟังทัศนะของท่านดูนะคะว่าถ้าเกิดเอาร้านพวกโมเดิร์นเทรดเข้ามาเนี่ยมันมีดีมีเสียยังไงแล้วสามารถที่จะปรับยังไงให้ร้านค้ารายเล็กๆอยู่ได้วันนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์อัดค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์อัดครับ
3: สวัสดีครับคุณธีรวัฒน์ครับคุณอุ้มครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์ขาตอนนี้มันก็ยังจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเนี่ยมันก็ยังคงเป็นประเด็นคล้ายๆเดิมเวลาที่รัฐเขาออกเงินให้ครึ่งนึงว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแค่ระยะสั้นเท่านั้นแหละเงินที่รัฐใส่ลงไปเนี่ยมันปั๊มหัวใจชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ทีนี้ถ้าเกิดในมุมของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอะค่ะมันจะทำยังไงที่มันจะทำให้ลมหายใจมันต่อเนื่องยาวนานมีความพลัสจริงๆ
3: ก็นี่เป็นคำถามที่คนประเทศไทยถามกันประเทศไทยก็คือทุกผู้ทุกคนที่ถกเถียงกันว่าหลังจาก4 เดือนแล้วเนี่ยมันก็ฟุบเหมือนเดิมอ่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ตอบคุณธีรวัฒน์กับคุณอุ้มว่ารัฐบาลก็เดือนที่5เนี่ยรัฐบาลก็ไปคิดต่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไง
0: ค่ะ
3: คือตอนนี้โจทย์ใหญ่ของประเทศไทยก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจคำว่ากระตุ้นเศรษฐกิจนี่ก็คือกระตุ้นใครต้องบอกว่าในต่างจังหวัดพ่อค้าแม่ค้า SME ตัวเล็กๆในต่างจังหวัดเนี่ยขายของยากลำบาก
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นการมีไทยช่วยไทยพลัสมันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันระยะสั้น
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แสนกว่าล้านอ่ะ
1: ครับ
3: มันก็หมดก็เป็นโจทย์ที่ผมพูดว่าแล้วหลังจากนี้รัฐบาลจะทำยังไงต่อรัฐบาลจะใช้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อหรือเปล่าซึ่งบอกกับท่านทั้งสองท่านผู้ฟังผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยแหละก็คือเราเอาเงินพวกเรานี่แหละไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วมันก็หายไปผมก็เลยเสนอในสื่อหลายฉบับว่าตอนนี้เพื่อที่จะให้เราใส่เงินเข้าไปและให้เงินกลับมาด้วยแล้วมันเชื่อมโยงไปในทุกภาคส่วนก็คือกลุ่มบริษัทที่มันมีก็มีรายได้ 1.8 ล้านบาทให้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะพวกนี้ก็จะมีห่วงโซ่การผลิตที่เชื่อมโยงกับคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ
0: อ
3: ันนี้เป็นอีกทางหนึ่งที่ในเฟสนี้ถ้าปรับได
1: ้ครับ
3: หรือทางที่สองก็คือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าผ่านการลงทุนอื่นๆนะผมคิดว่าสิ่งที่เราทำไปอยู่ปัจจุบันนี้โอเคมาถูกทางประชาชนถูกใจ ใช้เงินลดลง

0: ไม่กล้าจูงใจถ้าไปกระตุ้นแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายไปอ่ะ
1: ครับ
0: เราก็ต้องคิดต
1: ่อ
0: ส่วนใหญ่รัฐบาลก็คือ 2% เนี่ยจะรักษาไว้ได้ยังไง 2% เนี่ยวันนี้เราบอกว่าไอ้ 2% เนี่ยโอ้ยส่งออกมันก็ไปได้ดีนะแต่ส่งออกไปได้ดีมันกระจุกไงมันกระจุกเป็นรายใหญ่ๆไงรวมที่เป็นเล็กๆที่เป็น SMB SMB เนี่ยมันไม่เข้าไปมันได้อานิสงส์จากการส่งออกน้อยอ่
2: ะ
0: รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาทั้งระดับฐานรากด้วยทั้งที่เป็นกลุ่ม SMBไอ้กลุ่มที่เรากระตุ้นเนี่ยพวกค้าแม่ค้าขนาดนี้เนี่ยครับรัฐบาลใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันหายไปเลยนะครับเพราะว่าไม่อยู่ในระบบภาษีเป็นเศรษฐกิจที่แบบเขาเรียกแบบไม่เป็นทางการนะพวกค้าแม่ค้าก็ไม่ขึ้นระบบภาษีอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็รายได้ไม่กลับมา
1: อย่างนั้นอาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติเรากระตุ้นลงไปในกลุ่มที่อยู่ในระบบภาษีหรือว่าที่เป็นรายใหญ่ขึ้นมาอย่างเนี้ยรายละเอียดเนี่ยมันจะไปหมุนเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นยังไงเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะไม่เข้าใจระบบนี้ฮะ
0: คือถ้าคนที่มีรายได้บริษัทที่มีรายได้ 1.8 ล้านบาทเนี่ยมันก็ขึ้นระบบภาษีรัฐบาลก็ไปเก็บภาษีกลับมาได้รัฐบาลเอาเงินกลับมาพัฒนาประเทศต่อเป็นรายได้ของประเทศต
1: ่อ
0: แล้ว 1.8 ล้านบาทเนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรนะมันก็จะมีการจ้างงานที่มากกว่ากลุ่มที่เป็นรายย่อย
1: ๆ
0: เหมือนคุณธีรวัฒน์ผมเป็นพ่อค้าขายในตลาดทั่วไปผมจ้างเด็กเต็มที่หรือผมไม่จ้างเลยก็ได้พวกผมทำเองหรือถ้าผมจ้าง1คนแต่ 1.8 แสนเนี่ยผมคิดว่ามัน 1.8 ล้านเนี่ยนะครับ
1: คร
0: ับ ผมคิดว่ามีสักอย่างน้อยเด็กทั้ง2คนน่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณธีรวัฒน์คุณรุ่มลองดูว่าเราใส่เงินไปเท่ากันเนี่ยอีกคนนึงไม่ได้จ้างหรือจ้างน้อยแต่อีกคนน่ะจ้างมากกว่าเนี่ยเงินมันจะสะพัดไปมากกว่าม
1: ัน
0: จะเพิ่มทางเศรษฐกิจมันมากกว่า
2: ค่ะ
0: และขณะเดียวกันก็ภาษีก็กลับมาด้วย
2: ค่ะอาจารย์คะทีนี้มันมีแนวคิดที่บอกว่ามันถ้าเกิดขยายโมเดิร์นเทรดเข้ามาร่วมเพิ่มเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์อาจารย์ขยายความให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะ
0: ผมคิดว่าคนตรงเนี้ยคนอาจจะกังวลว่าเดี๋ยวโมเดิร์นเทรดเนี่ยก็เป็นรายใหญ
2: ่
0: อย่างนี้โมเดิร์นเทรดก็ได้ประโยชน
2: ์ใช
0: ่วิธีการมันก็คือว่าเราไม่ได้ปล่อยให้ฐานรากพวกค้าแม่ค้าหายไปเราอาจจะมีเป็นแบบสัดส่วนอาจจะครึ่งๆหรือมากกว่าฐานรากมากกว่าหรือฐานรากครึ่งเดิมเนี่ยมันจะทำให้ผมกำลังมองในแรงกับเพื่อเศรษฐกิจผมไม่ได้มองว่าผมเกณฑ์ของผมก็คือไอ้กลุ่มที่เป็นลาย SB ล้านแปด
1: ครับ
0: ล้านแปดมีขึ้นไปตรงนั้นน่ะด้วยผมไม่ต้องแบบบองรายใหญ่มาก
1: คือมันไม่ต้องถึงขนาดโมเดิร์นเทรดใหญ่ๆก็ได้เอาแค
0: ่
1: เกินเกณฑ์ล้านแปดเข้าระบบภาษีก็รวมแล้วใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นเพื่อผมมองในแรงกับเพิ่มเศรษฐกิจ
2: ค่ะ
0: กลุ่มที่จะตายตอนนี้ก็คือ SMB จะตายและ SMB นี่มีส่วนที่เป็นแชร์ใหญ่ของประเทศด้วยแชร์ใหญ่ที่เป็นกลุ่มที่มีปริมาณเยอะปริมาณเยอะบริษัทเยอะแต่ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจน้อยไอ้กลุ่มนี้ถ้าเราไม่ไปกับเพื่อนให้เขาเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพื่อเขาอยู่รอดได้ผมว่ามันก็จะเกิดการว่างงานเยอะ
2: เอ๊ะหรือแล้วถ้ามันจะมีการปรับให้มันมีการบาลานซ์กันล่ะคะอาจารย์คือเข้ามาร่วมด้วยได้เนี่ยแหละแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะผลมันไม่เหมือนกันอ่ะหมายถึงรายได้ที่จะซื้อต่างๆไม่เหมือนกัน
0: อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะปรับได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันโครงการมันเดินการไปแล้วไงอ๋อ
2: แต่ว่าถ้าเกิด
0: การไปแล้วแต่ถ้าปรับได้อาจจะเป็น2เดือนหลังปรับ
2: ค
0: ือผมกำลังมองในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดให้เกิดการจ้างงานด้วยมากกว่าให้เกิดอะไรนะให้เกิดเก็บภาษีได้ด้วยให้เกิดกลุ่มที่เป็น SMB อยู่รอดได้ด้วยผมมองอย่างนั้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วแบบนี้เนี่ยจะยังมันจะมีคำถามย้อนกลับมาอีกไหมว่าเดี๋ยวรัฐก็เอื้อให้กับกลุ่มที่เหมือนกับเป็นกลุ่มทุนใหญ่ขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้จ้ะ
0: ผมเริ่มตั้งแต่ล้านแปดส่วนกลุ่มใหญ่จะเข้ามาด้วยก็เป็นอนิสงส์แต่ว่าที่ผมบอกไงครับคุณธีรวัฒน์ว่าก็กำหนดนะครับสัดส่วนของการเข้ามาสัดส่วนของปริมาณของบริษัทที่เข้ามาเนี่ยเราก็ไปกำหนด
2: ได้
0: แต
2: ่
0: ควรจะให้สิทธิ์ของกลุ่มเหล่านี้เข้ามาด้วย
1: ครับครับ
2: เพื่อจะได้มีการ
0: ภาษี
2: ค่ะใช่เพื่อจะได้มีภาษี
0: อย่าลืมว่ากลุ่มเหล่านี้มีการเชื่อมโยงที่การ
1: ผลิต
0: เนี่ยมันกว้างกว่า
1: ใช่ใช่
0: วันการผลิตกว้างยังไงก็คือซื้อ

0: ุดิบมากกว่า
1: ครับครับ
0: เกี่ยวโยงกับต้นน้ำก็คือแหล่งผลิตนี่มากกว่า
1: ครับ
2: อันนั้นค
0: ือรัฐบาลดู
2: ใช่
0: รัฐบาลดูว่าจะทำได้
2: เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดในอนาคตถ้าจะทำมันก็คงจะดีในแง่ของเงินที่หมุนกลับมาแต่คราวนี้ในส่วนที่อาจารย์ที่
0: มันอาจจะมีไทยช่วยไทยพลัสเฟสสองก็ได้เพราะว่าประชาชนแฮปปี
2: ้
0: มันอาจจะดีก็ได
2: ้ค่ะอาจารย์
0: แต่ด้วยส่วนตัวเนี่ยผมว่าไม่เห็นด้วยผมว่าคือเราแจกรอบนี้เราก็พอแล้วล่ะเราก็ไปลองไปคิดโครงการอื่น
2: ๆ
0: แต่ก็ไม่แน่ใจนะถ้าเศรษฐกิจมันแย่จริงๆอ่
2: ะ
0: มันไม่เกิดการจับจ่ายใช้สอยจริง
1: คือคนไม่ซื้อเลยเนาะ
0: อาจจะมีความจำเป็นตอนนี้คือมันต่างกับก่อนที่จะมีไทยช่วยไทยพลัสน
2: ะ
0: ตอนนี้ตลาดรถติดมากเลยในแต่ละวันในตลาด
2: รถติด
0: ก็คนเข้าไปจับจ่ายใช้สอย
2: เขารู้สึกว่าคุ้มเนาะอาจารย์รู้สึกว่ามันคุ้ม
0: ใช่คุ้มเพราะว่ารัฐบาลมาช่วยเขาออก 60% นะ
2: ค่ะอาจารย์ทีเนี้ยอันเนี้ยถ้าพูดถึงอ่ะมันก็คือขยายคำว่า plus เหมือนกันเนาะอาจารย์แต่ทีเนี้ย plus ณตอนนี้ที่รัฐบาลมีอยู่คือเขาจะมีฟีเจอร์นกกระซิบอะค่ะอาจารย์อาจารย์มองว่าตัวเนี้ยมันช่วยได้มากน้อยขนาดไหนอาจารย
0: ์
2: อาจารย์หัวเราะ
0: ไอ้เนี้ยผมก็จะขอบคุณมากเลยผมก็อยากจะพูดไอ้มันเป็น AI ใช่มั้ย
2: ค่ะอาจารย์
0: จะต้องเคลียร์ก่อนต้องเคลียร์ก่อนมันเป็น AI ที่ให้ผู้ประกอบการเข้าไปใช้เพื่อคิดเริ่มต้นทุนและค่อยจ่ายอันนี้ตรงกันไห
2: ม
0: ประมาณแบบนี้นะผม
2: ใช่ๆดูต้นทุนแล้วก็ช่วยคำนวณบัญชีต่างๆอาจารย
0: ์ทางนี้จะบอกรัฐบาลว่าผมไม่เห็นด้วยไอ้แอปไอ้นกกันกระชิบชื่อนี่ก็งงเลยนะนกกระชิบ
2: นกกระชิบค่ะอาจารย
0: ์นกกระชิบ
1: เหมือนพลายกระชิบ
0: คือชื่อมันก็สับสนแล้วอันที่หนึ่งผมไม่ซีเรียสเรื่องชื่
1: อโอเคครับ
0: ผมคิดว่าเนื้อหาของมันเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรกับผู้ประกอบการไทยกับ SME กับพวกค้าแม่ค้าหลักๆของมันเนี่ยไอแอปนี้เนี่ยนะครับ AI นี่นะครับมันพูดถึงการคิดคำนวณต้นทุนเขาอยู่กันมาพวกค้าแม่ค้า SME ต่างจังหวัดเนี่ยเขาอยู่กันมาเนี่ยเขาคิดต้นทุนเป็นอยู่แล้วเราไปใช้เงินทำไอพวกนี้ทำไมเวลาคอมเมนต์ใครต้องบอกแนวทางด้วยนะไม่ใช่สักแต่คอมเมนต
1: ์
0: นะผมก็เลยจะบอกรัฐบาลว่าถ้ารัฐบาลอยากจะทำอย่างนี้จริงๆนะทำ AI แบบนี้อะไรเนี้ยพวกเนี้ยหรือแอปพวกเนี้ยรัฐบาลไปทำที่มันเป็นเรื่องของช่วยผู้ประกอบการด้านการตลาดไปบอกเขาว่าเฮ้ยตลาดมันอยู่ที่ไหนจังหวัดนี้จังหวัดในประเทศไทยเนี้ยต้องการสินค้าแบบไหนผู้บริโภคในประเทศไทยอำเภอนั่นจังหวัดกำลังต้องการสินค้าพวกนี้เป็นแอปที่เข้าไปแล้วบอกผู้ประกอบการผมว่านี่มีประโยชน
2: ์
0: อันนี้ตลาดภายในประเทศนะตลาดต่างประเทศนี่ผู้ไอเอสเอสบีที่เขาผลิตมาแล้วในเกษตรกรที่ผลิตเนี่ยพวกนี้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยนะครับตายเรื่องการตลาดเพราะนั้นถ้าแอปพวกนี้เอไอพวกนี้ไปบอกเขาได้ว่าเขาอยากจะไปขายที่ประเทศที่ดูไบหรือเขาอยากจะไปขายที่ประเทศจีนเนี่ยมันคนไหนเนี่ยคนจีนชอบสินค้าอะไรที่เขาสามารถขายได้ผมให้ AI ตัวนี้มันทำให้เนี่ยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องการนะผู้ประกอบการไทยไม่ต้องการมันคิดต้นทุนให้เขา คุณอยู่กันมากี่ชาติแล้วล่ะคุณยังคิดต้นทุนกันไม่เป็นเลยเหรอมันไม่น่าจะใช่นะ
2: ถ้ามองในมุมของผู้ประกอบการรายเล็กล่ะคะอาจารย์ขาที่เขาไม่เคยคำนวณค่าต้นทุนไม่เคยมีบัญชีอยากจะไปกู้หนี้ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะได้มีสเตทเมนต
0: ์คุณอุ้มได้เราไปขายของเนี่ยเราคิดต้นทุนไม่เป็นเลยหรอที่เราไปซื้อมาเป็นต้นทุนเราบวกกำเราถ้าเราไม่บวกของเราเข้าไปเราก็ได้กำไรถ้าเราไปบวกตัวค่าแรงเข้าไปเราก็เป็นต้นทุนแล้วเราวันนี้เราขายได้เท่าไหร่มันเป็นง่ายๆมากเลยยอดขายรูปรายจ่ายนี่เขาไปทำไม่เป็นเลยเลยผมกำลังห่วงว่าเงินที่เราใส่เข้าไปในการทำไอ้กระซิบเนี่ยนะครับไอ้กระซิบเนี่ย
2: นกกระซิบค่ะ
0: นกกระซิบเนี่ยนะครับนกกระซิบบอกว่ามันเอาไปทำไปตรงอื่นที่มันตอบโจทย์และเป็นจุดอ่อนของประเทศสำหรับผู้ประกอบการไทยจะดีกว่าหรือไม
2: ่ค่ะอาจารย์ทีนี้ขออนุญาตเรียนปรึกษาอาจารย์
0: คิดว่าอย่างนี้นะ
2: ค่ะ
0: อย่างนี้นะผมไม่ได้นกกระซิบเนี่ยนะไม่มีใครเข้าไปใช้ไม่พูดว่าไม่มีใครเข้าไปใช้เนี่ยแบบปรามาสเกินไปไม่ใช่ผมคิดว่าจะมีความระมัดระวังในการเข้าไปใช้เพราะอะไรให้เขาขี่ข้อมูล

0: ้นทุนเนี่ยนะครับก็ไม่ขี้หรอกครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะกลับว่าคุณน่ะมาล้วงไตเพราะว่ามันล้วงตับเขาอ่ะ
2: อ๋อเขาจะรู้สึกแบบนั้นทันที
1: เนี่ยแหละตอนนี้หลายคนกังวลแบบนั้นค่ะอาจารย์บอกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้ฉันก็รอดมาได้ปกติแล้วอยู่ๆฉันจะไปเข้าระบบให้เขามารู้ฐานเงินของฉันจะเสียภาษีทำไม
0: แล้วคุณจะไปเก็บภาษีก่อนหรือเปล่า
1: อาจารย์ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีคะอาจารย์เพื่อที่จะให้มันมีการคืนเงินเข้าสู่ระบบได้หนึ่งสองคือเพื่อให้เขาได้มีการพัฒนาจริงๆว่าต้นทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่แล้วก็มีสเตทเมนต์เพื่อในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาจะได้มีตัวเลขอะค่ะอาจารย์
0: ผมคิดว่าเรื่องของแนวคิดของต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเขาทำได้อยู่นะ
1: ค่ะ
0: ผมเคยคิดระบบที่บอกว่าในระหว่างจังหวัดเนี่ยในภาคหนึ่งระหว่างในภาคสมมติมีอยู่15จังหวัดเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครอบขายสินค้าอะไรและจังหวัดนี้มีสินค้าอะไรมันก็เกิดการซื้อขายซึ่งกันและกันผมไม่ได้คิดมันในสิ่งที่กูต้องพูดถึงนะจนต้นทุนอะไรเนี่ยผมไม่ได้ไปคิดอันนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยขณะนี้ก็คือว่าขายของไม่ได
1: ้
0: โจทย์ใหญ่ของประเทศไทยขายของไม่ได้คือใครที่ขายของไม่ได้พ่อค้าแม่ค้าเอสบีโอทอปต่างจังหวัดขายของยากลำบากเขาต้องการคนที่อยากจะไปบอกว่าเอาของไปขายที่ไหน
2: อ
0: ันนี้ที่ขายของได้ก็มีไทยช่วยไทยพลัสไปช่วยพวกขายของก็มีเงินเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยโจทย์ใหญ่รัฐบาลเนี่ยมันอาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยนะครับเรื่องต้นทุนของผู้ประกอบการไทยคอสผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเร่งด่วนเรื่องเร่งด่วนของประเทศไทยของผู้ประกอบการไทยของเกษตรกรไทยของสหกรณ์การเกษตรของเอสบีของโอทอปในต่างจังหวัดเอาของไปขายที่ไหน
2: ครับ
0: เอาของไปขายในประเทศไทยอย่างที่ไหนและขอไปขายต่างประเทศที่ไหนนี่คือโจทย์ใหญ่รัฐบาลส่วนจะไปพัฒนาศักยภาพของเขาในโปรดักของเขาในสินค้าเกษตรของเขานั่นแหละเป็นอีกชุดใหญ่ของโปร่งนโยบายที่เขาไปเสริมให้เขาขายของได
1: ้ค่ะสดสดร้อนร้อน
0: ต้นทุนเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน
1: จริงอาจารย์สดสดร้อนร้อนก็เรื่องเงาะที่ภาคตะวันออกตอนนี้กำลังปวดหัวกันอยู่เลยค่ะอาจารย
0: ์5 บาทว่าไปต่างจังหวัด5 บาทที่สวน5 บาทแต่ผมที่กรุงเทพยังซื้อแพงอยู
2: ่
1: ในห้างเป็นร้อยเลยค่ะอาจารย
0: ์ใช่นี่มันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้45 บาทเนี่ยมันใครได้ประโยชน์45 บาทเกษตรกรได้5 บาทผมจ่าย50 บาท45 บาทไปได
2: ้ค
0: นกลางได้
2: อาจารย์แนะนำแนวทางแบบนี้ที่อยากจะช่วยอย่างโดยเฉพาะกับพี่น้องเกษตรกรว่าจะไปขายใครที่ไหนเนี่ยมันทำให้นึกถึงตัวJA Groupของญี่ปุ่นนะครับระบบสากลการเกษตรของญี่ปุ่นนะอาจารย
0: ์
2: โอ้มันเป็นลักษณะแบบประมาณอย่างนั้นไหมที่อาจารย์พูดถึง
0: คือใช่คือสากลญี่ปุ่นเนี่ยสินค้ามีคุณภาพและส่งตรงถึงผู้บริโภคตัดพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางเนี่ยผมไม่ได้ละเอียดพ่อค้าคนกลางจำเป็นจะต้องมีแต่จะต้องเป็นพ่อค้าคนกลางที่ไม่เอาเปรียบต้นน้ำก็คือเกษตรกรและไม่เอาเปรียบผมปลายน้ำก็คือผู้บริโภคด้วย
2: ครับ
0: ผมอยากช่วยเกษตรกรแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ถึงมือเกษตรกรอ่ะ45 บาทผมอ่ะมันไปอยู่ที่ตรงกลางเพราะนั้นรัฐบาลจะต้องมีพ่อค้าคนกลางที่ไม่ที่มีจิตสาธารณะที่ไม่เอาเปรียบทั้งสองฝ่ายที่ต้นไม่เอาเปรียบเกษตรกรด้วยไม่เอาเปรียบผมด้วย
2: ครับ
0: เนี่ยจะต้องไปหานี่คือปัญหาลำไยเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยโคตรเททิ้งอ่ะแต่ผมต้องซื้อลำไยผมจำได้หลายปีแล้วผมยังต้องซื้อลำไย30 บาทต่อโลอยู่เลย
1: ค่ะ
0: แต่ที่บ้านเนี่ยโคตรเททิ้งบนถนนกัน
1: จริงอาจารย์เรา
0: เนี่ยมันเป็นกระจุกที่ใครล่ะเงินไปเป็นกระจุกที่ใครเห็นไหม
1: ค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้ถ้าอย่างนั้นหลังจากเนี้ยธงแรกที่เราควรที่จะปักเอาไว้4เดือนนี้ค่ะอาจารย์ว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเมื่อมันพลัสมาแล้วมันได้ช่วยแล้วเนี่ยอะไรกันแน่ที่มันจะต้องเป็นมาตรวัดว่าเราได้มากกว่าเสียอาจารย
0: ์อ๋อมันอุดมมันได้อยู่แล้วเพราะว่าเงินใส่เงินเข้าไปเนี่ยง่ายๆอ่ะ1+1=2อ่ะครับ
1: ค่ะ
0: ใส่เงินเข้าไปก็ต้องมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจแหละ
1: ค่ะแต่หมายถึงในระยะยาวค่ะอาจารย
0: ์ก็ในระยะยาวผมคิดว่าก็หายไปอ่ะก็คือเหมือนเราโยนหินลงไปในน้ำอ่ะมันก็กระเพื่อมหลังจากหินมันจมไปก้นน้ำแล้วเนี่ยม
1: ี
0: พื้นมาแล้วมันก็น้ำก็นิ่งมาเดิมก็บอกว่าในแง่ของไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จะเป็น0.5

0: ปอร์เซ็นต์ 0.6% ก็แล้วแต่แรงกับเพิ่มมาอีกเพราะรอบที่แล้วเนี่ยในปีที่แล้วปลายปีที่แล้วที่รัฐบาลอนุทินมีก็ประมาณสัก 0.2
1: ค่ะ
0: เปอร์เซ็นต์แต่นั้นเงินมันน้อยไอ้รอบนี้อาจจะเป็น 0.4 0.5

0: ังว่าก็เป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะต้องไปเฟส2กับเฟส2ที่ต่อที่เป็นไม้ส่งจากไทยชูไทยพลัสเนี่ยมันจะเป็นอะไรล่ะ
1: ครับ
0: มันผมตอนนี้ผมยังไม่เห็นเพราะมันต้นทุนในการผลิตก็แพงน้ำมันแพงปุ๋ยแพงทุกอย่างมันแพงหมดของ SME มันขายไม่ได้อ่ะโจทย์นี่นะผมว่าโจทย์ประเทศไทยไม่ได้ยากอยากให้ผู้บริหารประเทศเนี่ยไปต่างจังหวัดไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าไปคุยกับใครก็ได้ท่านจะได้โจทย์มาเยอะเลยท่านจะได้โจทย์มาเยอะได้จะโจทย์มาตอบโจทย์อ่ะ
1: มัน
0: ไม่ต้องไปคิดอะไรใหม่ไม่ต้องไปคิดแจก AI 1,600 ล้านเนี่ยไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปทำนกกับชิปกับไม่ต้องไปทำแรนบิดท่านไปเอาโจทย์ง่ายๆเนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจละ
2: กลับมาแก้ปัญหาที่เบสิกให้ได้ก่อน
0: ใช่
2: เรื่องเดิมที่ยังไม่ได้คำตอบ
0: ในการต่างจังหวัดในปูนุสกำลังจะตายในต่างจังหวัดก็ปวนกับผมเยอะมากเลยว่าหลังจาก4เดือนเนี้ยเขายังจะมีบริษัทเขายอดขายเขาจะยังไงให้อยู่ต่ออ่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะตอนนี้มันอยู่ได้4เดือนเลยใครช่วยใคร
2: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยธุรกิจรายเล็กๆที่ตั้งใจมันไม่ฟื้นขึ้นมาจริงๆกี่ที่กี
1: ่หรือแบบไม่ได้ฟื้นมาแบบใจรอดระยะยาวอะไรแบบนั้นนะอาจารย
0: ์เสริมคุณอุ้มกับคุณธีรวัฒน์ว่าลองพูดถึง AI เนี่ยฝากรัฐบาลว่า AI ที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้การแจกให้คนไทยใช้ AI ได้เยอะๆนะไม่ใช่นั่นคือไม่ใช่เป็น KPI ที่ประสบความสำเร็จ
2: ค่ะอาจารย
0: ์ KPI ที่ประสบความสำเร็จก็คือว่าเราแจก AI เขาแล้วเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได
2: ้
0: เขาสามารถเพิ่มศักยภาพของคนเขาได
2: ้
0: เขาสามารถเพิ่มศักยภาพในธุรกิจของเขาได้นี่คือโจทย์ของประเทศไทย
2: ค่ะนั้นอาจารย์แปลว่าอาจารย์ตั้งหัวข้อใหม่ให้เดี๋ยวไว้มีโอกาสขอคิวอาจารย์ในการอธิบายเรื่องของ AI อีกครั้งนึงนะอาจารย์วิเคราะห์กันสักหน่อยนะคะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณมากครับ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
2: ับ ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมพี่บอล
1: ใช่เดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงครับเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวว่ากันมีข่าวที่น่าสนใจอีกเยอะเลยฮะ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: มาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะที่เรากำลังจะคุยกันกับทางอดีตรองผู้ว่ากทม.นะครับเกี่ยวกับการโอนรถไฟฟ้าทุกสายของแต่ละสัมปทานเนี่ยเข
2: ้
1: าไปอยู่ที่รฟม.
2: ใช่ก็คือกระทรวงคมนาคมก็ได้เตรียมเสนอวาระนี้แล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราก็สงสัยเหมือนกันว่าตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่าน่าจะเป็นของขวัญปี2570คือปีหน้าคือเรื่องนี้พูดคุยกันมานานแล้วแต่ปีหน้ามันใช้ทันหรือเปล่าแล้ว
1: ครึ่งเดือนเอ้ยครึ่งปีเองเน
2: า
1: ะ
2: ครึ่งปีใช่ค่ะคือไม่แน่มันอาจจะมีการบวกเดือนไปพี่บอลเพราะว่าท่านก็ยังไม่ได้ระบุเดือนนะแต่ทีเนี้ยการโอนรถไฟฟ้าทุกสายให้รฟม.ดูแลกำกับทั้งหมดเนี่ยใครได้ใครเสียวันนี้เราต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ท่านมีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องวิศวกรรมขนส่งระบบรถไฟฟ้าแล้วตัวของท่านเองก็จบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมโยธาสาขาวางแผนโครงสร้างพื้นฐานจากประเทศที่ถือว่าเป็นผู้นำด้านระบบรางอย่างญี่ปุ่นมา
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็รู้จักกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดีด้วยนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็คือดร.สามารถราชพลศิษย์อดีตรองผู้ว่ากทม.นั่นเองนะครับอ
2: ยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับดร.ครับ
4: สวัสดีครับคุณขจรกิจคุณธีรวัฒน์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะวันนี้อุ้มกับพี่บอลขออนุญาตเป็นชาวบ้านที่เป็นคนใช้รถไฟฟ้าและอยากจะทราบค่ะว่าถ้ามันมีการโอนรถไฟฟ้าทุกสายให้รฟม.เนี่ยถามแทนชาวบ้านทั่วไปแล้วว่าใครได้ใครเสียคะดร.สามารถคะ
4: คือถ้าโอนไปแล้วทำให้เกิดระบบตั๋วร่วมมีค่าโดยสารร่วมคือทำให้ค่าโดยสารถูกลงเนี่ยประชาชนได้แน่ครับประชาชนได้รับความสะดวกสบายเพราะไม่ต้องใช้บัตรหลายใบถ้ามีตั๋วร่วมก็จะใช้บัตรใบเดียวเช่นบัตรเครดิตเดบิตหรือแอปอันเดียวก็ได้แอปเดียวใช้ได้ตลอดครับไม่ว่าจะเป็นสายสีน้ำเงินสีเขียวก็สะดวกครับและค่าโดยสารนี้ก็ไม่คิดซ้ำซ้อนเช่นเวลานี้สายสีเขียวเข้าได้เข้า17 บาทเพราะเราเปลี่ยนเป็นสาย

0: ายอื่นไม่ต้องจ่าย17บาทนะจ่ายครั้งแรกครั้งเดียวก็ทำให้ค่าโดยสารถูกลงและรัฐก็ต้องทำให้โครงสร้างค่าโดยสารเนี่ยเป็นอัตราเดียวกันเท่ากันต่อระยะทางครับนี่เป็นเจตนาที่ดีผมเห็นด้วยที่เรื่องนี้ควรจะมีมานานแล้วพูดกันมานานแล้วจะมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ใช้เวลานานในการปรับแก้เวลานี้เห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ถ้าเชิญครับ
1: เชิญเชิญคือถ้ามีปัญหาเชิงโครงสร้างแปลว่ามีคนเสียประโยชน
0: ์คืออย่างนี้ฮะถ้าโอนไปที่ทฟม.เนี่ยถามว่าดีอะไรการบริหารจัดการง่ายขึ้นมีหน่วยงานเดียวขึ้นจะทำตั๋วจะทำโปรโมชั่นก็สะดวกขึ้นครับวางแผนในการก่อสร้างเชื่อมโยงเส้นทางในอนาคตก็ง่ายขึ้นครับเป็นเพียงหน่วยงานเดียวแต่ถ้าคิดจะซื้อคืนสัมปทานเนี่ยผมว่าต้องคิดให้รอบคอบนะครับว่าใครได้ใครเสียเพราะเวลานี้เนี่ยถ้าเอกชนที่รับสัมปทานอยู่มีทั้งสายสีเขียวสีเงินสีเหลืองสีชมพูมีสีสายบางสายเนี่ยเขาขาดทุนอยู่ผู้โดยสารยังน้อยอยู
2: ่
0: ถ้าเราไปซื้อเขามาเนี่ยเหมือนเราไปอุ้มเขาไปช่วยเขาอะฮะไปเอื้อประโยชน์ให้เอกชนเอกชนเขายิ้มเลยทั้งคุณอุ้มคุณมอนก็เข้าใจดีนะฮะเขายิ้มเลยเขาไม่ต้องมีการรับความเสี่ยงหรือผู้โดยสารแต่เขายังได้ค่าจ้างจากรัฐจะจ้างเขาเดินรถซ่อมบำรุงรักษาตลอดไปอีกฮะหลายปีรายได้เขาแน่นอนได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีและเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยครับ
2: เพราะมันไม่มีอะไรมาการันตีว่าสมมุติว่าซื้อสัมปทานคืนมาเรียบร้อยไอ้ตัวเส้นที่ผู้โดยสารน้อยกว่าคาดสุดท้ายลดค่าโดยสารลงมารายได้ก็น้อยลงไปแล้วแต่ผู้โดยสารก็ไม่ได้กลับไปเพิ่มขึ้นอยู่ดีมันก็เท่ากับเงินตรงนั้นก็ต้องรัฐต้องเป็นผู้จ่ายเองเลย
0: ถูกต้องคุณบอลคุณบอลใช่ไหมฮะ
2: ครับครับ
0: ถูกต้องครับเวลาลดลงมาทางด้านหลักเศรษฐศาสตร์ราคาลดลงมาปริมาณต้องเพิ่มขึ้นนะฮะปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นแน่แต่เราไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นมากพอหรือไม่ที่จะทำให้รัฐมีรายได้นำรายได้นั้นไปจ่ายเป็นค่าซื้อสัมปทานคืนมาเพราะนั้นบอกว่าจะจ่ายเป็นรายปีผ่อนส่งนะฮะจะพอไหมแต่ในขณะเดียวกันรัฐต้องแบกรับภาระความเสี่ยงนะฮะความเสี่ยงคือถ้าคนน้อยรัฐก็ขาดทุนแล้วเอาที่ไหนไปจ่ายให้เขาล่ะครับไปจ้างเขาล่ะครับ
1: อ
0: ันนั้นกรณีที่เราซื้อคืนมาความเสี่ยงมันอยู่ที่เราทั้งหมดคุณอุ้มนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ซื้อคืนมาเนี่ยความเสี่ยงอยู่ที่เขาเราก็ต้องจ่ายเขาค่าส่วนต่างรายได้ที่เขาได้ลดน้อยลงถ้าเราลดค่าโดยสารเขาลงมาถูกไหมครับแต่ภาระความเสี่ยงเป็นเรื่องของเขาเรื่องการเดินรถเรื่องมันมุกษาเขาเป็นหน้าที่เขาหมดอย่างไหนมันดีกว่าล่ะครับแล้วถ้าคุณไปซื้อมาบอกว่าซื้อบอกว่าแสนสี่หมื่นล้านบาทเนี่ยมันแพงไปไหมมันเหมาะสมหรือไม่ถ้าแพงไปคุณก็เหมือนเอาเงินไปอุ้มเอกชนจะมาไปเอื้อเอกชนอันนี้1,140,000 ล้านบาทไม่1,140,000 ล้านบาทยังไม่การอธิบายชัดเจนว่าคิดมาได้อย่างไรบางเส้นทางก็มีเวลาอย่างสายสีเขียวช่วงไข่แดงหมอชิดนุชสนามกีฬาแห่งชาติไปที่สะพานตากสินระยะทาง 23.5 กิโลเมตรมีเวลาสิ้นสุดสัมปทานอีกถึงวันที่5ธันวาคม2572หรืออีก3ปีกว่าๆเลยครับนะครับบางเส้นทางก็ยังเหลืออีกหลายปีบางเส้นทางเหลือน้อยคุณคิดได้ไง 140,000 ล้านเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องชี้แจงให้ดีผมไม่ค้านเรื่องการทำให้ค่าโดยสารรถไฟถูกลงผมเห็นด้วยแต่ต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมนะครับเรื่องทำตั๋วร่วมค่าโดยสารร่วมโอเคเห็นด้วยครับแต่การซื้อคืนสัมปทานเนี่ยผมยังติดใจในประเด็นเมื่อสักครู่อะ
1: มันมีรายละเอียดด้วยค่ะดร.สามารถว่าจะไม่ใช้เงินงบประมาณแล้วก็ไม่กระทบหนี้สาธารณะด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันมีทางออกได้กี่ทางอะคะถ้ามันไม
0: ่มันเป็นไปได้หรือครับถ้าเราได้ค่าอะไรได้ค่าโดยสารน้อยไม่พอจ่ายเขาในการผ่อนใช้เขาผ่อนชำระเขาเป็นค่าซื้อคืนสัมปทาน140,000 ล้านเนี่ยปีเท่าไหร่มีค่าดอกเบี้ยแล้วเงินที่ไหนไปจ่ายล่ะถ้ารายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าไม่พอมันก็ต้องลบกวนงบประมาณแผ่นดินอยู่ดีนี่

0: มันจะเป็นไม่ได้ครับที่จะไม่ไปทำให้ไม่ใช้ประมาณแผ่นดินไม่ทำให้นิสานะกระทบกระเทือนอย่างเงี้ยนะครับเรื่องนี้ผมว่ารัฐบาลต้องอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติ
1: ม
2: ครับ
1: ทีนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับต่างประเทศอะค่ะดร.สามารถค่ะเขาใช้โมเดลการรวมศูนย์หรือว่าเขากระจายอำนาจในการบริหารระบบรถกันนะคะ
0: ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละที่ไม่เหมือนกันก็มีทั้งสองแบบส่วนใหญ่อย่างบางประเทศก็อยู่กับรัฐบางประเทศเอกชนในบางสายอ่ะนะไม่เหมือนกันแต่เราคิดว่าถ้าเรารวมศูนย์เนี่ยจะดีกว่า
1: ะ
0: นะครับซึ่งผมคิดว่าในเวลานี้จากการคำอธิบายของรัฐนะผมว่าไม่จำเป็นต้องดึงมาเป็นของรัฐทั้งหมดนะฮะเราเวลาหมดสัมปทานเราก็ดึงกลับมาไม่ดีกว่าเลยครับยังสายสีเขียวไข่แดงเนี่ยผู้โดยสารมากรายได้มากผู้โดยสาร 700,000-800,000 คนต่อวันนะเป็นโอกาสที่เจ้าของโครงการนี้กทม.จะทำกำไรได้อ
1: ี
0: ก 3-4 ปีอ่ะนะฮะกทม.ก็น่าเสียดายถ้าโอนไปที่รฟม.แทนที่จะเป็นรายได้ให้กลับมาที่กทม.อีก3ปีกว่าเฉพาะส่วนไข่แดงนะครับแล้วกทม.นำไปใช้ในงบประมาณต่างๆกทม.ใช้งบประมาณ1ปีแล้วไม่ต่ำกว่า 90,000 ล้านนะครับ
2: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะมีภาระหน้าที่มากงั้นถ้าตรงนี้เจจารัฐบาลทำได้ยังไงนะฮะเหมาะสมไหมแล้วกทม.จ่ายหนี้ไปหนี้ทั้งค่าเดินรถระบบรถไฟฟ้าต่างๆค่าซ่อมบำรุงรักษาจ่ายไปแล้วที่เป็นหนี้มาตั้งแต่2559จนถึงปีแล้วจ่ายไปแล้ว 40,000 กว่าล้านประมาณ 44,000 ล้านรวมทั้งดอกเบี้ย 10,000 กว่าล้านครับเพราะกทม.ไม่ได้จ่ายทันทีมีการฟ้องศาลปกครองอะไรนะฮะแล้วมาจ่ายครบทุกบาททุกสตางค์เมื่อปีที่แล้วครับ
2: ครับ
0: ก็ถือเป็นงานทำได้ดีนะฮะที่จ่ายตอนนี้กทม.เป็นอิสระแล้วถ้ารถไฟสายสีกลับมาเป็นของกทม.ก็ต้องมีโอกาสเป็นแหล่งหารายได้ได้ครับ
2: แล้วอย่างนี้เราจะดูหลักเกณฑ์ยังไงถ้าสมมติว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเอาคืนมารวมศูนย์ทั้งหมดนะครับแล้วแบ่งเป็นแต่ละเจ้าไปอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำหรืออะไรหรือว่าเขามีบริหารวิธีการบริหารจัดการยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวเฉพาะในประเทศ
0: เอกชนบริหารก็ดีกว่ารัฐไหมครับ
2: โดยส่วนใหญ่
0: ก็จะเป็นของเขาเอกชนต้องหวนขวายให้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นครับเขาพยายามทำให้เขามีรายได้มากที่สุดเขาต้องการกำไรมากที่สุดแต่รัฐในไปสบายๆดูตัวอย่างเช่น BTS ตอนเปิดใหม่ๆนะครับเมื่อ5ธันวาคม2542มีผู้โดยสารประมาณแสนคนแสนกว่าคนนะวันละ 7-8 แสนเพราะเขาขวนขวายพยายามเขาทำฟีดเดอร์หารถรับส่งมีชัตเทอร์บัสจาก SCB ที่รถโยธินขนผู้โดยสารมาที่หมอชิดครับเขาต่อสู้ทุกอย่างแต่เรามาดูในทางกลับกันสายสีม่วงของรฟม.จากเตาปูนไปที่บางใหญ
1: ่
0: นะครับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นน้อยมากอันนี้เป็นของรัฐมีการขนผู้โดยสารไปที่สถานีไหมก็ไม่
2: ม
0: ีนะครับเพราะเป็นของรัฐที่ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเวลานี้เพิ่มขึ้นเป็น7-8 หมื่นคนต่อวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะเดิมมันมีการลดค่าโดยสารเหลือ20บาทตลอดสายเวลานี้ก็รู้สึกเป็น40บาทตลอดวันมั้งครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะเพราะเหตุนี้นะครับเพราะฉะนั้นความพยายามความมุ่งมั่นระหว่างเอกชนกับรัฐนี่มันต่างกันมากครับ
2: อ๋ออย่างนี้แล้วมันกลับไปโจทย์เดิมคือรัฐก็บริหารจัดการตรงนั้นให้มันมีประสิทธิภาพคือมันเหมือนจะเป็นคำถามที่ฟังดูแล้วมันแบบมันก็ง่ายเนาะแต่ว่ามันทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆเลยเหรอครับ
0: อย่างนี้ครับก็เปรียบเทียบดูโอเคผมเห็นด้วยที่มีตั๋วร่วมนะฮะ
2: ค่
0: าโดยสารร่วมเป็นการเป็นธรรมต่อผู้โดยสารดีมากนะฮะแต่รัฐต้องเปรียบเทียบดูถ้าซื้อคืนมันมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงถ้าไม่ซื้อคืนล่ะไม่ซื้อคืนและไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงนะฮะความเสี่ยงขาดทุนกำไรอยู่ที่ผู้รับสัมปทานรายเดิมครับนี่รัฐซื้อคืนมาแล้วยังให้ไปจ้างเขาเดินรถเหมือนเดิมอีก
1: คร
0: ับเขาก็ชอบเลยครับเขาได้รายได้แน่นอนไม่เขาไม่ต้องห่วงว่าผู้โดยสารจะมาก
2: จะน้อย
0: เหมือนกับเวลานี้สายสีม่วงเตาปูนไปถึงบางใหญ่เป็นของรฟม.ลงทุนใน 100% และจ้างบริษัทเอกชนคือ BM มาเดินรถครับ

0: ผู้โดยสารน้อยหรือมากคนที่มีผมรู้ก็คือรฟผ.ไม่ใช่ BM
1: เพราะเขาได้ค่าจ้างเดินรถอยู่แล้ว
0: ใช่ครับไอ้นี่ก็เหมือนกันเราพยายามทำอย่างนั้นฮะ
2: ค่ะ
0: ทำไมต้องไปทำอย่างนั้นล่ะครับ
1: อืม
0: คือค่าโดยสารตกลงไม่จำเป็นต้องซื้อคืนสัมปทานครับ
2: ค่ะแหมพอจะเห็นภาพชัดขึ้นทีนี้ถ้าเกิดในแง่ของการติดตามตรวจสอบจริงดร.สามารถก็ติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นระยะแล้วหลังจากนี้ในมุมของความโปร่งใสเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ประชาชนคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยตรวจสอบได้ชัดเจนหรือว่าโปร่งใสมากขึ้นในมุมไหนได้บ้างอะคะ
0: คือหนึ่งนะฮะรัฐต้องเปรียบเทียบเห็นชัดว่าจำเป็นต้องซื้อคืนสัมปทานหรือไม่
2: จำเป็น
0: ถ้าจำเป็นเพราะอะไรแล้วก็ในราคาเท่าไหร
2: ่ค่ะ
0: นะ14,000มันมากเกินไปไหม
2: ค่ะ
0: มันเหมาะสมหรือไม่ตรงนี้ฮะสามารถตรวจสอบได
2: ้ค่ะ
0: นะเพราะรัฐต้องชี้แจงตรงนี้ให้กระจ่างชัดครับ
2: นะหัวใจของมันเลยซึ่งจริงแล้วการที่เขามารวมอยู่ในหน่วยเดียวเนี่ยมันในมุมนึงบางคนบอกว่ามันตรวจสอบได้ยากขึ้นนะคะดร.สามารถค่ะเพราะว่ามันกระจุกตัวไงอำนาจมันก็จะกระจุกอยู่ตรงนั้นก็จะเข้าไปแงะยาก
0: มองในมุมนั้นก็ได้ครับมองในมุมบางคนก็เป็นห่วงว่าเออรฟม.จะกลายเป็นรฟท.หรือเปล่านี่ผมต้องขออภัยรฟท.นะ
1: ครับ
0: นะฮะเป็นอย่างนั้นแหละนะเป็นคนมองเอ๊ะมันจะเป็นการผูกขาดไปหรือไม่การแข่งขันจะร้อยหรือไม่มองมุมนั้นได้ครับคุณขจรกิจนะครับ
1: โอ้ก็มีหลายมุมมองที่มันก็ต้องน่าคิดอาจารย
0: ์ใช่ครับเพราะฉะนั้นที่รัฐตั้งเป้าไว้ว่าต้นปีหน้าจะลดค่าโดยสารเหลือ40บาทตลอดวันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช
1: ้
0: ระบบรถไฟฟ้าเช่นถ้าไม่เกิน40นาทีจะเป็น40บาทตลอดทั้งวันถ้าเกินไปต้องเพิ่มอีกกี่บาทอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องนี้ต้องดูในรายละเอียดนะครับแต่ผมเห็นด้วยที่ใช้ตั๋วใบเดียว EMV ในเวลานี้มันก็ใช้อยู่ได้ทั้งMRT สีน้ำเงินนะครับใช้ได้ทั้งสีเหลืองสีชมพู
2: แต่ละสีของ
0: สีเขียวของ BTS เนี่ยก็ใช้ได้เฉพาะสีเขียวใช้ได้และสีเหลืองสีชมพูด้วย
2: ค่ะ
1: ครับแต่คำถามง่ายๆของคนที่ใช้รถไฟฟ้าเลยสมมุติว่าไม่ได้เข้าใจระบบเรื่องของการบริหารจัดการใดๆหรือระบบสัมปทานเลยเขาแค่อยากรู้ว่าแล้วไอราคาที่รัฐได้บอกไว้อย่างเงี้ยเขาจะได้ใช้จริงๆแน่ๆได้ใช่ไหมฮะมันเป็นไปได้ถูกไหมฮะ
0: ผมว่าเป็นไปได้เพราะรัฐเนี่ยพยายามทำไม่ได้แต่คำถามต่อไปก็คือเขาจะได้ใช้นานแค่ไหนยั่งยืนหรือไม
2: ่
0: และทำให้ประเทศชาติประชาชนเดือดร้อนหรือไม่
1: ค่ะในระยะ
0: ไปรบกวนงบประมาณแผ่นดินหรือไม่ครับ
1: โอ้โหคำถามตัวใหญ่กลับมาเลยฮะโอ้เอาละครับขอบคุณมากๆเลยครับพอจะมองเห็นโจทย์ที่เดี๋ยวรอฟังรายละเอียดอีกทีนึงด้วยว่ามันจะนำไปสู่ทางออกยังไงนะฮะว่าตอนนี้ก็สรุปไม่ได้เหมือนกันเพราะเมื่อดูภาพแล้วก็มีหลายอย่างที่แบบเอ๊แล้วใครจะเป็นคนจ่ายส่วนต่างตรงนั้นโน้มันก็มีคำถามเยอะต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับท่านดร.สามารถครับครับ
0: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้เป็นการคุยที่ดร.สามารถก็โยนคำถามกลับมาที่เราเองก็อึ้งอยู่เหมือนกันว่าใช่คือเข้าใจว่ารัฐบาลต้องการอะไร
1: เข้าใจ
2: ในมุมนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเห็นด้วยทุกคนเห็นด้วยหมดแหละเนาะว่าถ้าเกิดมันสามารถที่จะไปตรงปลายทางตรงนั้นได้คืออย่าลืมนะพี่บอลว่าระหว่างทางอ่ะมันต้องมีค่า maintenance ด้วยนะ
1: ใช่ครับใช่โอ้มันมีค่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าสูงหุ้ยเหรอหลายๆอย่างอ่ะเกิดขึ้นมากมายใช่สมมุติว่าเราพูดถึงประเด็นย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของซื้อคืนสัมปทานรัฐจะต้องจ่ายอะไรบ้างอ่ะ1จ่ายค่าซื้อคืนถูกป่ะ
2: ค่ะ
1: 1ก้อน2จ่ายค่าจ้างเดินรถจ่ายพูดง่ายๆคือรับความเสี่ยงทั้งหมดเลยอ่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ซื้อคืนมันก็จะต้องจ่ายเหมือนกันนะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างจากการลดราคาค่าโดยสารที่ลดลงมาเพื่อจะให้ตั๋วถูกลงเนี่ยโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างเดินรถค่าซ่อมค่าบำรุงแต่รัฐกลับมาแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดเพราะฉะนั้นจ่ายทั้งสองอย่างแบกรับความเสี่ยงคนละเรื่องก็ต้องเวทกันแล้วอันไหนคุ้ม
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็เป็นคำถามเมื่อสักครู่ว่าทำให้เราก็นิ่งๆไปแล้วก็แบบอุ้ย
2: ก็จริง
1: ก็จริงเนาะมันก็ยังมีคำถามตัวต่อไป
2: คือดร.สามารถเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งหมดคือเรียกว่าให้เอกชนยังคงบริหารอยู่
1: ใช่อาจจะแยกสายไหม
2: ค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นอยู่นะ

0: ใช่ใช่
1: แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเจอกันตรงกลางที่มันสามารถมีราคาเดียวได้ไง
0: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดลดลงมาสมมุติว่าลดราคาได้เลยความเสี่ยงทุกอย่างโอเคดูเหมือนจะคุ้มละแต่ทีนี้พอไปต่อระยะยาวในราคาส่วนต่างตรงนั้นมันกลับกลายเป็นว่าในระยะยาวมันไม่คุ้มมาก
1: ม
0: ัน
1: เหม
0: ือ
1: นเป็นสะสมหนี้มากกว่าแล้วสุดท้ายใครใช้หนี
0: ้แล้วที่บอกว่าหนี้สาธารณะไม่กระทบงบประมาณไม่กระทบอ้าวตอนนี้อาจจะไม่
1: ตอนนี้ไม่ แต่อนาคตเมื่อกระทบแล้วใครจ่าย
0: ไม่รู้
1: ใช่
0: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับอุ้มบอลไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แววกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คารวะแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้าวมงคลีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเพื่อ นำความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังด้วยบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยรวมทั้งสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆของวงการเพลงหรือการขับร้องหรือการประพันธ์เพลงนะครับในคืนวันนี้จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะออกแนวหวานเย็นนะครับทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลเลยทีเดียวคำว่าหวานเย็นที่นี้ไม่ได้เชิญท่านผู้ฟังให้ลุกขึ้นมารับประทานหวานเย็นกันตอนดึกๆนะครับก็ชื่นใจดีแหละครับแต่ว่าหวานเย็นมากไปเดี๋ยวฟังจะผูกแต่ถ้าฟังเพลงหวานเย็นแล้วจะหลับสบายเลยทีเดียววันนี้ที่ว่าหวานเย็นเพราะว่าผู้ขับร้องวันนี้นำนักร้องหญิงมาเสนอให้ฟังใน2ชั่วโมงนี่นะครับเป็นนักร้องที่ได้ชื่อว่าหวานเย็นทั้ง2ท่านเป็นนักร้องคนอายุก็จะเรียกได้ว่าเป็นอายุขนาดมารดากับบุตรเลยทีเดียวนะครับห่างสมัยกันถึงเกือบ20-30ปีเลยทีเดียวอาจจะถึง40ปีโดยซ้ำแต่ว่ามีแนวทางการขับร้องที่ใกล้เคียงกันมากและโดยเฉพาะยิ่งนักร้องที่ถือว่าเป็นอายุคราวลูกคราวหลานเนี่ยเป็นผู้ที่ชื่นชอบบทเพลงของศิลปินอาวุโสอยู่แล้วด้วยแม้ผมพูดจะยาวไม่แบ่ไตสักทีก็เปิดไตสักทีวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังเสียงหวานๆเย็นๆของคุณวงจันทร์ไพโรจน์และคุณอรวีสัจจานนท์นะครับคุณวงจันทร์นั้นเป็นนักร้องรุ่นครูนะครับบันทึกเสียงห่างกันไม่ต่ำกว่า40ปีแต่ว่าคุณอรวีซึ่งเป็นนักร้องรุ่นลูกนั้นมีความชื่นชอบชื่นชมและก็ชอบในลีลาน้ำเสียงของคุณวงจันทร์และคุณอรวีเองก็มีแนวน้ำเสียงที่มีความหวานเยือกเย็นอยู่แล้วก็มาร้องเพลงแนวเดียวกันได้อย่างดีทีเดียววันนี้จะได้ฟังเสียงของทั้งสองท่านอย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนจะฟังเสียงของคุณวงจันทร์ไพโรจน์และคุณอรวีสัจจานนท์มาฟังเสียงเพราะๆหวานๆเย็นๆของนักร้องวัยรุ่นจากอัมพวากันครับในเพลงมาริซอนเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เรียกว่าเพลงหวานเย็นเหมือนกันมาริซอนสองชั้นนะครับเป็นเพลงทำนองเก่าซึ่งใช้ประกอบการแสดงละครนะครับและภายหลังมีการประพันธ์เป็นเพลงเถาโดยครูสวิทย์บวรวัฒนาท่านนำเพลงมาริซอนสองชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและก็แต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาด้วยผมเคยได้ยินครูผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่ามาริซอนสองชั้นเนี่ยแต่เดิมทีเดียวในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะเพราะว่าเป็นเพลงที่บรรเลงกันอยู่ในรั้วในวังเท่านั้นนะครับจนทั้งในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้มีการบรรเลงมีการขับร้องมีการละเล่นโขนละครก็ได้ทั่วไปครับแทนที่จะเล่นได้แต่ในวังเท่านั้นเมื่อก่อนชาวบ้านก็เล่นอย่างในวังก็เล่นอย่างในสมัยรัชกาลที่4นี้ท่านเป็นประชาธิปไตยจริงท่านเปิดกว้างหมดใครอยากร้องอยากเล่นอะไรก็แสดงกันได้หมดนะครับเพลงมาริซอนก็หลุดรอดออกมานอกวังแล้วก็นำมาบรรเลงกันต่อเนื่อง

นะครับมาใช้ในละครในโขนในอะไรได้ทั้งนั้นแล้วก็บรรเลงรับร้องกันอย่างไพเราะทีเดียวมาริซอนทองชันวันนี้จะเป็นการบรรเลงและขับร้องโดยยุวชนจากมูลนิธิจากมูลยุวชนศิลปินนะครับในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิรัชกาลที่2นะครับที่อัมพวาก็มาฟังผลงานของเด็กๆกันนะครับหวานๆเย็นๆเพราะๆในเพลงมาริซอนครับก็เชิญรับฟังครับ

ก็จบบทบาทของเพลงมาริซอนไปแล้วนะครับก็สมชื่อนะครับหวานๆเย็นๆดอกมะลินี่ว่าจะเป็นมะลิแบบไหนก็แล้วแต่นะครับสร้างกลิ่นที่หอมเยือกเย็นทุกชนิดเลยนะครับแล้วมะลินี่ก็เป็นพันไม้ที่มีสาขามากมายเหลือเกินนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะรู้จักกันไม่กี่อย่างนะครับตอนหลังๆนี่โอ้โหมีเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะไปหมดมะลิซอนมะลิลามะลิลายมะลิอะไรต่ออะไรเพิ่มขึ้นมาแต่ยุคสมัยใหม่นี่มีการขยายพันธุ์ไม้ผสมลูกไม้มาให้มันแตกต่างออกไปเยอะแยะเลยพี่เด่นครับแต่ถ้าเรื่องของเพลงนี่มะลินี่มีรู้จักอยู่ไม่กี่เพลงถ้าที่ผมรู้จักก็มีมะลิซ้อนมะลิเลื้อยมะลิวันนี่แหละครับมะลิเลื้อยนี่ก็ไพเราะนะครับเป็นหอมโรงซึ่งน่าฟังมากส่วนมะลิวันนั่นจะเป็นเพลงมอญนะครับก็จบบทบาทของเพลงไทยเดิมเพลงแรกไปแล้วในมะลิซ้อน2ชั้นคราวนี้เราก็มาฟังเสียงของคุณวงจันทร์ไพโรจน์กับคุณอรวีสัจจานนท์นะครับแต่ในตอนต้นนี่ขอให้ฟังเสียงของคุณวงจันทร์ก่อนขอนำเสนอเพลงคือในคืนวันนี้เป็นนักร้องสองท่านแต่ผมอยากให้ฟังเสียงของคุณวงจันทร์มากกว่าในชั่วโมงแรกเพราะถือว่าเป็นต้นแบบที่ทางเมื่อคุณอรวีสัจจานนท์มาร้องตามนะครับในการร้องตามนี่ไม่ถือว่าเป็นการ

ลอกเรียนแบบจะถือว่าเป็นการชื่นชอบนะครับเพราะคุณอรวีศาจานนท์นี่เธอสามารถร้องเรียนแบบนักร้องได้มากมายหลายรุ่นนักร้องที่ร้องมาดังๆหลายสิบปีเนี่ยคุณอรวีนำมาบันทึกเสียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นแนวของสุนทรภรณ์ซึ่งวงเยื่อไม้ที่คุณอรวีขับร้องอยู่ในอดีตเนี่ยก็เล่นดีๆอยู่แล้วนะครับร้องกันอยู่แล้วก็จะเป็นเพลงของนักร้องไม่ว่าจะเป็นคุณสวรีคุณเพ็ญศรีคุณวงจันทร์คุณจินตนาคือนักร้องดังทุกคนคุณสวรีแกคุณอรวีสัจจานนท์เธอนำเพลงยอดฮิตนั้นมาบันทึกเสียงใหม่หมดเลยนะครับแต่ที่มากพอสมควรคือเพลงของคุณวงจันทร์ไพโรจน์เพราะเนื้อเสียงของอรวีนั้นมีความเยือกเย็นเหมือนคุณวงจันทร์แต่คุณวงจันทร์ไพโรจน์ถือเป็นนักร้องที่มีเสียงเยือกเย็นจริงๆเลยนะครับในอดีตสมัยเมื่อ60ปีก่อนนี่หาใครมีเสียงอย่างนี้ยากสาเหตุเพราะว่าในยุคสมัยอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเดิมหรือเพลงไทยสากลเนี่ยนักร้องจะขึ้นเสียงสูงแม้กระทั่งนักร้องที่เป็นสุภาพสตรียุคแรกๆของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์หรือวงสุนทรภรณ์ก็ยังตั้งเสียงสูงนะครับบางทีถึงก็บีบเสียงเลยเหมือนเพลงไทยเดิมสมัยรัชกาลที่5ที่6เนี่ยจะบีบเสียงสูงแต่คุณวงจันทร์ไพโรจน์ถือว่าเป็นนักร้องซึ่งเริ่มกลายนะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นแบบสมัยใหม่ขึ้นมาเพราะว่าเธอร้องในแนวเสียงของเธอเองซึ่งมีความเยือกเย็นนะครับไม่ถึงกับสูงปรี๊ดไปเลยแล้วฟังแล้วสบายๆนะครับเสียงของคุณวงจันทร์ไพโรจน์นี่เรามาเริ่มต้นฟังบทเพลงของคุณวงจันทร์ไพโรจน์ที่ถือว่าดังมากทั้งสองเพลงครับช่างร้ายเหลือและถึงร้ายก็รักเพลงแรกนี่ว่าเขานะว่าช่างร้ายเหลือเกินคนคนนี้ช่างร้ายเหลือเกินคนอะไรไร้ความปราณีแต่ผลที่สุดด้วยความรักถึงร้ายก็รักนะครับเพลงแรกช่างร้ายเหลือนี่ครูมงคลอมาตยคุณเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองด้วยนะครับส่วนเพลงที่สองถึงร้ายก็รักนี่คุณจำลองเบญจานุรัตเป็นผู้แต่งคำร้องนะครับครูมงคลอมาตยคุณเป็นผู้แต่งทำนองนะครับเพลงถึงร้ายก็รักรู้สึกจะนำมาบันทึกเสียงกันหลายท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวงจันทร์ไพโรจน์คุณรัตดาศรีวรนันท์คุณดวงตาชื่นประโยชน์และในยุคหลังที่บันทึกเสียงกันไม่ต่ำกว่า 6-7 ท่านทีเดียวแต่วันนี้เราให้ฟังเสียงของต้นแบบซึ่งฟังเสียงเยือกเย็นเป็นต้นแบบของความเยือกเย็นทีเดียวนะครับในแนวเสียงเนี่ยคุณวงจันทร์ไพโรจน์นั่นเองครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับช่างร้ายเหลือและถึงร้ายก็รัก

ช่างร้ายเหลือและถึงร้ายก็รักจะจบลงไปแล้วนะครับความรักนี่มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะครับถ้ารักแล้วเนี่ยต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะมีความผิดหรือว่าความไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยก็ลืมหมดเรียกว่าหน้ามือตามัวจริงๆแล้วความรักทำให้คนตาบอดจริงๆขนาดรู้ว่าเขาร้ายต่อเราแล้วก็ยังอภัยให้ได้เสมอบางคนบางคู่ผมเห็นนะทะเลาะกันบางทีนะโกรธกันแยกกันไม่รู้กี่ครั้งเอากลับมาคืนดีกลับมาคืนดีกันอยู่อย่างนั้นเองนะครับเรียกว่าเป็นเพราะความรักนั่นเองนะครับบางครั้งเขาอาจจะนึกถึงเวลาที่ดีเวลาที่เขาร้ายกับเราเราไม่จำนะครับทนได้ขอนึกเวลาที่เขาดีกับเราเอาไว้เพราะนั้นเพลงช่างร้ายเหลือและถึงร้ายก็รักนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งกันนะครับฟังแล้วขนาดเพลงนี้สองเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ขึ้นเสียงสูงโดยทำนองนะครับโดยการประพันธ์แต่คุณวงจันทร์พโรจน์สามารถทำให้สองเพลงนี้เยือกเย็นลงได้ต่อไปอีกสองเพลงครับเสียงสะอื้นจากสาวเหนือและชาตินี้ชาติเดียวนะครับเสียงสะอื้นจากสาวเหนือนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูเอ๋อประภัยเพลงผสมนะครับและคุณสมานกาญจนปรินทร์เป็นผู้บรรจุทำนองถ้าลงว่ามีคุณสมานเข้ามาเกี่ยวข้องในยุคนั้นแล้วก็ทุกเพลงถ้าจะนำทำนองเพลงเดิมมาผสมผสานทั้งนั้นอย่างเพลงเสียงสะอื้นจากสาวเหนือนี่ท่านก็นำทำนองเพลงพม่าชมเดือนมาบรรจุใส่แต่ที่ต้องบอกว่าเพลงอ้ายอียอนะครับเพราะพม่าชมเดือนเนี่ยเป็นเพลงเขาซึ่งขยายมาจากเพลงอ้ายอียอสองชั้นซึ่งก็ทำนองเดียวกับเสียงสะอื้นจากสาวเหนือนั่นเองนะครับส่วนเพลงที่2ชาตินี้ชาติเดียวเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดยครูปอชื่นประโยชน์นะครับก็ถือว่าเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งในอดีตที่โดยครูปอชื่นประโยชน์เสียงซึ่งจากสาวเหนือและชาตินี้ชาติเดียวขับร้องโดยคุณวงการแพรโรจน์ครับนักร้องผู้มีเสียงเยือกเย็นหรือว่าหวานเย็นมากที่สุดในวงการเพลงไทยสากลเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังครับ

เสียงสะอื้นจากสาวเหนือและชาตินี้ชาติเดียวก็ผ่านไปแล้วนะครับจากคุณวงจันทร์ไพโรจน์นักร้องเสียงอมตะอีกท่านหนึ่งของฟ้าเมืองไทยนะครับเรียกว่าฟังเมื่อไหร่ก็มีความหวานไพเราะสบายใจเมื่อนั้นเพลงคุณวงจันทร์ถ้าสังเกตอย่างนะครับคุณวงจันทร์ไพโรจน์ในยุคที่เธอโด่งดังและมาตึกเสียงเนี่ยถนนทุกสายพุ่งไปหาเธอนักประพันธ์ทุกท่านแต่งเพลงให้เธอกับร้องพอๆกับคุณสุเทพของคำแพงที่เดียวสังเกตนะครับนักประพันธ์ที่แต่งเพลงให้คุณวงจันทร์ไพโรจน์มีมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคุณมงคลอมาตย์คุณจำลองเบญจานุรัตน์ผู้เอ๋อประภัยเพลงผสมผู้ปอชื่นประโยชน์ผู้ศักดิ์เกิดสิริผู้สอสุวรรณทัตผู้สุเทพโชติสกุลผู้สกลมิตรานนท์คุณนครมังคลายนผู้สมเนียงม่วงทองผู้สุรพลผู้สุรพลสมบัติเจริญครับมาผมไปติดปากที่คุณสุรพลแสงเอกทีนี้ทำให้เราได้ทราบว่าเพลงดวงจันทร์ไพโรจน์นั้นถือว่าเป็นเพลงซึ่งนักประพันธ์ทุกท่านร่วมกันประพันธ์ไว้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับถ้าก็ยืนยันถึงความนิยมความโด่งดังที่คุณดวงจันทร์ไพโรจน์มีในสมัยนั้นนะครับต่อไปครับมาฟังเพลงหวานๆอีกสักเพลงในแนวของเพลงเดิมครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีทำนองสบายๆนะครับชื่อว่าต้อยตะลิ่งหรือบางทีก็เรียกว่าลาวชมดงนะครับบทเพลงต้อยตะลิ่งสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรวรรณากรกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงนำมาบรรจุเป็นเพลงประกอบละครปรีดาลัยของคณะหลวงนฤมิตเรียกชื่อสมัยว่าเพลงลาวชมดงนะครับโดยทำนองและหม่อมหลวงตนศรีวรวรรณเป็นผู้แต่งนะครับเพลงต้อยตะลิ่งหรือลาวชมดงเป็นเพลงที่มีทำนองไพเราะนะครับใช้ในบทละครเรื่องพระลอด้วยนะครับในการบรรเลงและขับร้องต่อไปนี้เนี่ยเป็นการบรรเลงแบบสบายๆเลยวงระนาดออเคสตราของคณะหรุยปานีซึ่งคุมวงโดยครูสืบศักดิ์หรุยปานีนะครับต้อยตะลิ่งอันนี้เป็นการประพันธ์เนื้อร้องขึ้นมาใหม่นะครับโดยคุณบุญเลิศนาพินิจศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็ขับร้องคู่ด้วยนะครับเป็นการขับร้องคู่โดยนางสาวดรุณฉัตรฉัตรเสวีและอาจารย์กัญจนาภกรแสดงหานะครับอาจารย์กัญจนาภกรเนี่ยก็เป็นข้าราชการจากกรมการศักดิ์ศรีกรมศิลปากรนะครับเป็นทั้งนักร้องนักแสดงลิเกเก่งนักร้องเพลงก็เก่งส่วนคุณดรุณฉัตรฉัตรเสวีถือว่าเป็นลูกหลานของทางสายวิทยาปณีกับชิดท่วมนะครับแล้วก็รู้สึกว่ายังเรียนนะครับไม่แน่ใจว่าจบหรือยังผมเคยเห็นเธอเมื่อไม่กี่ปีนี้ยังศึกษาอยู่

ที่เทคโนโลยีลาดกระบังนะครับสกุลทหารพระจอมเกล้าลาดกระบังนู่น2ปีผ่านมานี่น่าจะเรียนจบแล้วร้องเพลงดีคุณรุ่นฉัตรนี่ร้องได้ดีทั้งเพลงไทยสากลทั้งเพลงไทยเดิมเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังทั้ง2ท่านเนี่ยครับคุณกัญญาณปกรณ์แสดงหาและคุณรุ่นฉัตรเสวีในเพลงต้อยตะหลิ่งครับ

บทเพลงใต้ตะลิ่งจากวงระนาดออร์เคสตราคณะรุยพฤกษ์กระจบลงไปแล้วนะครับจากเสียงร้องของหนุ่มสาวนะครับอาจารย์กาญจนปกรณ์แสดงหาและคุณดรุณชัดชัดเสวีนะครับต่อไปมาฟังเสียงของแนวร้องแนวเพลงของคุณวงจันทร์ไพโรจน์กันต่อนะครับแต่คนนี้จะเป็นรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกศิษย์เลยทีเดียวนั่นคุณอรวีสัจจานนท์นะครับคุณอรวีสัจจานนท์นี่ถือว่าเป็นนักร้องที่ดังมากในยุค10ปีหลังนี่เป็นผู้ที่ได้รับการออกคอนเสิร์ตมากที่สุดแล้วก็บันทึกเสียงมากที่สุดบันทึกเสียงออกมาเป็น10ชุดและแต่ละชุดนั้นก็มีแนวเพลงของนักร้องรุ่นพี่รุ่นครูทั้งนั้นถ้าน้องเรียนเสียงของรุ่นพี่ๆได้หลายท่านเลยทีเดียวนะครับแต่ที่เหมือนที่สุดคือคุณวงจันทร์ไพโรจน์คนเนื้อเสียงช่องเสียงคุณอรวีเนี่ยจะมีช่องเสียงที่มีความหวานเยือกเย็นคล้ายๆกับคุณวงจันทร์อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อเธอนำเพลงคุณวงจันทร์ไพโรจน์มาร้องนี่สนิทสนมมากทีเดียวครับไพเราะมากเลยนะครับแล้วก็เวลาคุณอรวีออกคอนเสิร์ตทีไรเนี่ยในยุคหลังจริงแล้วเพลงไทยสากลถ้าออกคอนเสิร์ตนี่ค่อนข้างจะยากเหมือนวงสตริงวัยรุ่นนะครับแต่ถ้าคอนเสิร์ตคุณอรวีเนี่ยสังเกตคน

จะแน่นทุกครั้งเลยนะครับวันนี้ผมนำเสียงคุณอรวีมาเทียบกับคุณวงจันทร์ไพโรจน์ไม่ใช่เทียบว่าใครเก่งกว่าใครนะครับก็จะเทียบว่าในลีลาการขับร้องครั้งทั้งสองท่านเนี่ยคุณอรวีก็มีลีลาการขับร้องซึ่งคล้ายคลึงกับคุณวงจันทร์ไพโรจน์มากเพราะนั้นสองเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่คุณวงจันทร์ไพโรจน์เธอบันทึกเสียงไว้ก่อนนะครับและคุณอรวีสัจจานนท์นำมาบันทึกเสียงใหม่สองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าบุษบาเสียงเทียนและสันป่าตองครับบุษบาเสียงเทียนถือว่า

มาใช้ให้บุษบาเสียงเพลงนี่ก็จะลงตัวพอดีส่วนเพลงที่สองสันป่าตองนี่เป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยครูสอสวรรณทัตครูสอสวรรณทัตนี่ท่านเป็นนักประพันธ์ยุคเก่าซึ่งประพันธ์เพลงได้ดีแล้วก็เพลงท่านน่าฟังทุกเพลงนะครับส่วนมากเพลงท่านจะออกในแนวทางเหนือเยอะมากขอเชิญรับฟังทั้งสองเพลงจากคุณอรวีสัจจานนท์ครับบุษบาเสียงเพลงและสันป่าตองครับ

ในวันนี้ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงจากคุณมงคลเพโรจน์และคุณอรวีสัจจานนท์ผ่านไปแล้วนะครับเสียงร้องของนักร้องทั้งสองท่านนี่ถือว่าเป็นใช้เป็นดนตรีบำบัดได้เลยนะครับสำหรับใช้ในโรงพยาบาลเพราะว่าเสียงของทั้งสองท่านเนี่ยมีความหวานแล้วก็เยือกเย็นนะครับฟังแล้วสบายใจนะครับเพลงทั้งสองเพลงนี่ฟังแล้วเหมือนเสียงเหมือนสายน้ำไหลนะครับฟังแล้วมีแต่ความสุขเพลิดเพลินตามไปด้วยเลยแล้วก็สังเกตนะครับคุณอรวีขับร้องจะมีแนวเสียงและแนวการขับร้องที่คล้ายคุณดวงจันทร์เทโรจน์มากเรียกว่าแกะได้เกือบ 100% เลยทีเดียวนะครับต่อไปมาฟังบทบาทของเพลงไทยเดิมคราวนี้ออกแนวสนุกสนุกเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้ฟังหวานหวานเย็นเย็นจากคุณดรุณฉัตรฉัตรเสวีและคุณกาญจนภกรแสดงหารขับร้องคู่กันในเพลงต้อยตะลิ่งคราวนี้จะเป็นเพลงคู่เหมือนกันนะครับแต่เพลงคู่ในออกแนวสนุกเป็นการเล่นพื้นบ้านของไทยนั่นคือแม่งูนั่นเองนะครับเห็นนะถ้าเป็นงานสงกรานต์เราจะเห็นเนี่ยมีการเล่นแม่งูกันอยู่บ่อยๆแม่งูนี่เป็นเพลง2ชั้นสำเนียงลาวนะครับภายหลังคุณครูบดีเพลาะสอนศิลปบำเรงยังได้นำไปแต่งเป็นเพลงเถานะครับเพลงแม่งูนี่เป็นเพลงที่มักจะเล่นกันของเด็กๆสนุกนะครับแม่เอ๋ยแม่งูเนี่ยครับเจ้าไปอยู่ที่ไหนมาแม่งูก็บอกว่าฉันไปกินน้ำหนาน้ำหนากลับมาเมื่อตะกี้ฝ่ายชายก็จะถามว่าไปกินน้ำเอ่ยกินน้ำบ่อไหนฝ่ายหญิงก็จะตอบไปเรื่อยกินน้ำบ่อโศกโยกไปโยกมากินน้ำบ่อหินบินไปบินมาทีนี้คนที่จะมาเป็นพ่องูในวันนี้ก็คุณธนกฤตนะครับอัคนิธาดาฟังชื่อแล้วแหมจำยากนะครับแต่พ่อบอกว่าคุณสมพรพงเปี่ยมแล้วก็นึกออกอ๋อคุณสมปองพงเปี่ยมนี่เองนะครับท่านเปลี่ยนชื่อและนามสกุลด้วยเป็นธนกฤตอัคนิธาดาส่วนฝ่ายแม่งูคือคุณดวงพรพงผาสุขนักร้องที่แฟนเพลงชื่นชอบในน้ำเสียงของเธอเหลือเกินนะครับวงระนาดออเคสตราของคุณสืบศักดิ์รุ่งเรืองนี่เป็นวงที่ร่วมบรรเลงนะครับฟังสบายๆในแบบระนาดออเคสตรานะครับแม่งูครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงแม่งูจากการขับร้องของคุณดวงพรพงษ์ภาสุขและคุณธนกฤตอัคคณิธาดาร่วมโดยวงระดับออเคสตราของครูสุศักดิ์บุรีปณีก็จบไปแล้วครับเป็นเพลงที่มีความน่ารักน่าเอ็นดูนะครับเพลงนี้ก็นำมาให้เด็กๆแสดงกันได้บนเวทีนะครับได้ตั้งแต่เด็กโตจนถึงเด็กเล็กต่อกันเป็นหางยาวเลยทีเดียวต่อไปก็มาฟังอีกสักสองเพลงครับหรือเวลาสองเพลงพอดีเลยสำหรับคุณวงจันทร์และคุณอรวีในคืนวันนี้นะครับผมก็สลับสับเปลี่ยนกันคุณวงจันทร์คุณอรวีในเพลงสุดท้ายนี่ให้คุณวงจันทร์กับคุณอรวีสับร้องกันคนละเพลงนะครับให้ดูเทียบเคียงว่าน้ำเสียงเนื้อเสียงแนวทางการร้องคล้ายคลึงกันมากเลยทีเดียวเริ่มด้วยผู้อาวุโสก่อนครับคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะครับเริ่มด้วยเพลงกุสุมาอธิษฐานเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณสลายไกรเลิศนะครับนำเขาโครงมาจากบทประพันธ์เรื่องผู้ชนะสิบทิศของยาขอบกุสุมานี่ก็เป็นนางเอกท่านหนึ่งของเรื่องนี้นะครับเป็นตัวรองลงมาจากกระแม่จันทราก็เป็นต้นเหตุให้เกิดศึกเมืองแปรเลยทีเดียวนะครับฟังกุสุมาอธิษฐานของคุณดวงจันทร์ไพโรจน์แล้วเนี่ยจะนึกถึงเพลงตะเลงรันชวนของเพลงเธอเดิมนะครับที่ก็มีเนื้อเพลงถึงกุสุมาเสียใจที่เสียรู้สอบปัญญาทำไมจะเด็ดเจ็บใจถึงขนาดจะเผาเมืองแปรเลยทีเดียวส่วนเพลงที่สองกุหลาบเวียงพิงนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังมากของคุณดวงจันทร์ไพโรจน์นะครับและเป็นเพลงที่มีการบันทึกว่าผู้ประพันธ์เป็นใครในสับสนนะครับเพราะหลังๆเห็นแต่ว่าคุณสุรพลต้องมาเจริญเป็นผู้ประพันธ์แต่จริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยคุณวงจันทร์ไพโรจน์เป็นผู้ประพันธ์ถึง3ท่อนเลยด้วยตัวท่านเองนะครับจากประสบการณ์ที่ท่านไปเห็นหน้ากุหลาบวิ่งพิงซึ่งหมายถึงสาวเหนือเนี่ยต้องถูกทำร้ายนะครับจนถึงขนาดต้องไปฆ่าตัวตายเลยทีเดียวนะครับเธอก็มีความเห็นใจก็แต่งเพลงขึ้นมา3ท่อนแต่ปรากฏว่าเมื่อจะบันทึกเสียงแล้วไม่พอแต่นี้ในห้องบันทึกเสียงนี่มีครูสุรพลที่มาเจริญครูมนัสกิติสารครูสำเนียงม่วงทองอยู่ด้วยท่านก็ช่วยกันต่อคนละคำสองคำในท่อนสุดท้ายนะครับแต่จริงๆแล้วต้องยกเครดิตให้กับคุณวงจันทร์ไพโรจน์เป็นผู้ประพันธ์เพราะเธอเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้ประพันธ์ถึง3ท่อนเลยวันนี้ฟังเสียงคุณอรวีสัจจานนท์นะครับเขาจะนั่งฟังทั้งสองบทเพลงครับกุสุมาอธิษฐานจากคุณวงจันทร์ไพโรจน์และกุหลาบเวียงพิงจากคุณอรวีสัจจานนท์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับลำนำแห่งความเป็นไทยที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังถ้าท่านผู้ฟังก็ถามว่าทำไมต้องมีเพลงชายเดิมด้วยเพราะว่าเราเป็นลำนำสยามนะครับก่อนจะต่อเป็นร่วมสมัยซึ่งมีเพลงลูกกรุงและเพลงไทยสกลร่วมกันอยู่ด้วยนั้นเราเริ่มต้นด้วยเพลงชายเดิมก่อนซึ่งหมายความว่าเป็นความเป็นสยามความเป็นไทยของเรานะครับรากฐานของความเป็นไทยของเราในเรื่องของดนตรีนั้นก็คือดนตรีไทยนั่นเองนะครับเราจะละทิ้งไปเสียไม่ได้นะครับแม้กระทั่งงานนักประพันธ์ยุคหลังๆนะครับอย่างเช่นนามีผู้ประพันธ์เพลงท่านหนึ่งหรือว่าผู้เรียบเรียงเสียงประสานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติยุคหลังนี่คือคุณประยงชื่นเย็นคุณประยงชื่นเย็นนี่ท่านแต่งเพลงให้ทั้งวงการลูกทุ่งทั้งวงการเพลงลูกกรุงเลยนะครับเพลงดังผ่านมือท่านไปไม่ใช่น้อยเลยนะครับถ้าบอกประยงชื่นเย็นรู้จักกันทั่วทุกวงการผมก็เคยร่วมงานกับท่านมาหลายครั้งขอให้ท่านแต่งเพลงด้วยกันหลายครั้งถ้าคุณประยงชื่นเย็นนี่แหละครับถือว่าเป็นนักประพันธ์ในเรื่องทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานท่านจะมีหลักยึดและพูดอยู่เสมอว่าไม่ทิ้งความเป็นไทยในการประพันธ์ทำนองของท่านไม่ว่าจะเป็นไทยสากลหรือว่าเพลงลูกทุ่งท่านมักจะนำเพลงไทยเดิมเข้าไปผสมผสานทั้งนั้นนะครับเพื่อไม่ให้ลืมเลือนรากฐานของเรานะครับนี่คือเป็นอีกท่านหนึ่งที่ผมนับถือท่านนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไม่ลืมความเป็นไทยเพราะนั้นเพลงแรกของรายการของเราก็คือต้องเป็นเพลงไทยครับแต่จะเป็นสำเนียงเสียงภาษาเป็นเพลงไทยสำเนียงแขกสำเนียงจีนสำเนียงลาวสำเนียงยวนสำเนียงมอญสำเนียงพม่าอะไรก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะเป็นแนวของทำนองไทยเพียงแต่เราขอยืมสำเนียงของเขามาใช้เท่านั้นเองนะครับอย่างวันนี้ในชั่วโมงที่2นี่ขอใช้เพลงไทยสำเนียงแขกนะครับขอเริ่มต้นด้วยแขกเอาหวังนะครับเพลงแขกเอาหวังเดือนที่เดือนมีแค่ตาชั้นเดียวนะครับเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะมี2ท่อนท่อนละ4จังหวะเป็นเพลงที่แปลงทำนองมาจากเพลงชวาโบราณนะครับคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้แต่งไว้เป็นทางชวาแต่งเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เครื่องปีภาชวาที่ประเทศอินโดนีเซียจัดถวายเมื่อปีพ.ศ. 2471เพลงนี้เรียกชื่อหนึ่งว่าเพลงแขกตาเสือนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2474ครูมนตรีตราโมทได้แต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา2ชั้นและ3ชั้นครบเป็นเพลงเถาท่านแต่งไว้2ทางนะครับทางนึงสำหรับวงมโหรีแล้วก็วงปีภาชไทยบรรเลงเรียกว่าทางไทยนะครับส่วนอีกทางหนึ่งแต่งสำหรับบรรเลงด้วยวงปีภาชวานะครับต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2518ครูเฉลิมบัวทั่งได้แต่งให้เป็นเพลงที่ดำเนินจังหวะแบบจังหวะวอลซ์ใช้บรรเลงในวงอังกะลุงนะครับวันนี้ก็เป็นแขกหวังทางไทยนะครับเป็นวงปีภาชไม่รวมของกรมศิลปากรบรรเลงขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงแขกหวังเพลงไทยสำเนียงแขกก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่2นี้บรรเลงด้วยวงฝีภาพมินวมของกรมศิลปากรนะครับในชุดสำเนียงแขกซึ่งอาจารย์เสรีหวังได้ทำศิลปินแห่งชาติท่านจัดทำไว้ก่อนท่านจะล่วงลับจากไปท่านก็จัดทำเพลงไว้หลายชุดนะครับท่านไม่ได้จัดทำเฉพาะละครอย่างเรื่องผู้ชนะสิบทิศหรือว่าเป็นโขนเป็นการแสดงอื่นๆมาถึงเรื่องดนตรีท่านก็ห่วงใยเหมือนกันนะครับท่านพยายามจัดทำเป็นเพลงมาถึงว่าเป็นหลักฐานมาถึง2ชั้นสำเนียงต่างๆนี่แหละครับครูจริงๆเลยนะครับพอพูดถึงครูจริงๆก็ต้องมาเสนอเพลงครูกันแล้วครับทั้งนี้เดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนนะครับบทเพลงที่เปิดต่อไปนี้ผมจะเปิดเป็นประจำในเดือนมกราคมนะครับแล้วก็ในวันที่16มกราเนี่ยเราจะได้ยินฐานีต่างๆเปิดเพลงนี้กันอยู่เสมอนั่นคือเพลงแม่พิมพ์ของชาติเพลงนี้ฟังเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อนะครับแสงเรืองเรืองที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยนั่นนะครับคือครูผู้ยิ่งใหญ่อาชีพครูก็เปรียบเสมือนเรือจ้างนะครับพายเรือข้ามฝั่งเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าส่งลูกศิษย์กี่รุ่นไปครูก็ยังเป็นครูจากครูหนุ่มครูสาวจะเป็นครูชราก็ยังเป็นครูเหมือนเดิมนะครับเป็นครูที่รักลูกศิษย์ห่วงใยลูกศิษย์ที่ผ่านไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าและเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับมีลูกศิษย์หลายๆคนที่เรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมจนจบมัธยมจบมหาวิทยาลัยบางทีจำครูชั้นประถมไม่ได้แต่ครูนี่น่าแปลกนะครับเวลาไปเจอลูกศิษย์หรือลูกศิษย์ไปเจอครูเนี่ยผมเคยไปงานศิษย์เก่าหลายๆครั้งหลายๆโรงเรียนที่เรียนผ่านมานี่ขณะไปเจอครูที่สอนตั้งแต่มัธยม1หรือครูที่สอนตั้งแต่ป.4ครูยังจำเราได้นะครับเราไปยกมือไหว้กลางทางไม่ได้เจอครูเป็น10ปีแล้วถามครูครับครูจำผมได้ไหมครับครูบอกว่าจำได้ทันทีเลยอาจจะไม่ว่าเราโลดผลโจรทะยานสมัยเด็กหรือเราจะมีชื่อเสียงเรื่องมือในด้านใดก็ตามแต่ปรากฏว่าครูจำได้ทั้งนั้นขอเวลาที่คิดนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับบทเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงแม่พิมพ์ของชาตินะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณวงจันทร์ไพโรจน์เป็นอย่างมากและเสียงของคุณวงจันทร์ไพโรจน์ที่ยังประทับใจแฟนเพลงอยู่ทุกวันนี้ก็ด้วยเพลงนี้แหละครับที่เปิดอยู่ทุกวันให้ทุกเดือนมกราคมในวันครูนะครับแล้วก็ทำให้เพลงเดือนนี้ต้องมีชื่อเสียงตามไปด้วยเพลงแม่พิมพ์ของชาตินี้เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณสุเทพโชติสกุลนะครับทั้งเนื้อร้องและทำนองส่วนเพลงที่สองอุทยานดอกไม้

้เป็นผลงานการประพันธ์คำร้องโดยครูสกลมิตรานนท์นะครับและทำนองโดยครูโทศักดิ์รัศมีโรจน์ครูโทศักดิ์ท่านนำทำนองเพลงแขกหนังสองชั้นบรรจุใส่เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงและก็นิยมกันมากขับร้องกันหลายท่านครับเพลงอุทยานดอกไม้และเพลงนี้ก็มีเสน่ห์อยู่อย่างตรงที่ครูสกลมิตรานนท์เนี่ยท่านแต่งเนื้อร้องให้เป็นเพลงผมว่าเป็นเพลงที่มีสมชื่อเพลงมากที่สุดอุทยานดอกไม้เปรียบเสมือนอุทยานหรือสวนที่มีพันไม้นานาชนิดเพราะว่าในเพลงนี้นี่ถ้าฟังให้ดีจะมีชื่อดอกไม้หรือพันไม้ถึง49ชนิดเลยทีเดียวนะครับก็ขอเชิญรับฟังจากผลงานการขับร้องของคุณมูลจันทร์ไพโรจน์นะครับแม่พิมพ์ของชาติและอุทยานดอกไม้ครับ

ก็จบบทเพลงที่สร้างความนิยมและสร้างชื่อเสียงให้กับคุณวงศ์จันทร์ไพโรจน์เป็นอย่างมากในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงแม่พิมพ์ของชาติหรืออุทยานดอกไม้อุทยานดอกไม้อาจจะมีผู้ไปบันทึกเสียงใหม่หลายท่านแต่แม่พิมพ์ของชาตินี่ฟังเสียงใครก็ไม่ประทับใจเหมือนเสียงของคุณวงศ์จันทร์ไพโรจน์เสียงหวานๆเย็นๆอย่างนี้มีความเยือกเย็นเสียงมีเมตตานะครับฟังรู้สึกสมมิ่งครูจริงๆสมเป็นแม่พิมพ์นะครับต่อไปอีก2เพลงครับจากคุณวงศ์จันทร์ไพโรจน์คราวนี้จะเป็นการสลับนะครับเป็นเพลงของคุณวงจันทร์แต่คุณอรวีสัจจานนท์เป็นผู้นำมาขับร้องนะครับวันนี้นำเสียงของคุณวงจันทร์ไพโรจน์กับคุณอรวีสัจจานนท์มาสลับสับเปลี่ยนกันเพราะว่าเป็นช่องเสียงเป็นโทนเสียงแล้วก็เป็นลีลาการขับร้องที่มีการคล้ายคลึงกันมากที่สุดนะครับคุณวงจันทร์นั้นไม่ได้คล้ายคุณอรวีแต่คุณอรวีนั้นคล้ายคุณวงจันทร์แน่นอนเพราะเป็นนักร้องยุคหลังนะครับเป็นเรียกว่าเป็นลูกศิษย์รุ่นลูกเลยทีเดียวสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าสายโยกแห่งความหลังและสายน้ำแห่งความหลังเป็นเพลงแห่งความหลังทั้งสองเพลงและทั้งสองเพลงนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับสายน้ำน้ำตกนะครับฟังแล้วมันมีอารมณ์เพลงที่ลื่นไหลแล้วก็เอื่อยๆเหมือนสายน้ำเพลงแรกสายโยกแห่งความหลังนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณนครมังคลายนนะครับในยุคสมัยเมื่อ60ปีก่อนนี้เพลงที่เกี่ยวข้องกับสายโยกเนี่ยเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเพลงเขมรสายโยกเป็นเพลงที่โด่งดังมากทำให้มีผู้นำเอาเข้าโครงของเพลงเขมรสายโยกแล้วก็คำว่าน้ำตกไซโยกนั้นมาประพันธ์เป็นเพลงไทยสากลหลายต่อหลายเพลงเลยครับส่วนเพลงที่สองสายน้ำแห่งความหลังเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสำเนียงม่วงทองนะครับคุณอรวีสัจจานนท์เป็นผู้บันทึกเสียงในวันนี้นะครับทั้งสองเพลงนี้เป็นผลงานโด่งดังในอดีตของคุณวงจันทร์ไพโรจน์ทั้งสิ้นขอเชิญรับฟังครับจากคุณอรวีสัจจานนท์ครับไซโยกแห่งความหลังและสายน้ำแห่งความหลังครับ

หมดเพลงแห่งความหลังก็จบลงไปทั้งสองเพลงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชายโยกแห่งความหลังหรือว่าสายน้ำแห่งความหลังฟังแล้วก็นึกถึงความหลังทุกคนย่อมมีความหลังฝังใจจำไม่จะเป็นความหลังที่มีความประทับใจในเรื่องของความรักแต่บางครั้งก็มีความเจ็บช้ำหรือความชังผสมผสานอยู่ด้วยและแต่ว่าความหลังนั้นเป็นความหลังที่ดีเพียงไรนะครับแต่ทั้งสองเพลงมีเป็นความหลังที่มีความไพเราะงดงามทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองแล้วก็ผู้ขับร้องนะครับก็จะเป็นการขับร้องในยุคแรกที่คุณมวงจันทร์ไพโรจน์ขับร้องไว้หรือว่าบันทึกเสียงในยุคหลังที่คุณอรวีสัจจานนท์ร้องจบลงไปหยกๆนี่แหละครับต่อไปมาฟังบทเพลงไทยสำเนียงแขกกันอีกสักเพลงนะครับจากวงปีภาพให้นวมของกรมศิลปากรนะครับเราฟังความหลังจากคุณอรวีสัจจานนท์และเป็นความหวังที่เยือกเย็นแฝงความหวานเศร้าเอาไว้นะครับเพราะนั้นบทเพลงไทยเดิมต่อไปนี้เป็นเพลงที่มีลีลาทำนองหวานเศร้านั่นคือเพลงแขกบันตนนะครับชื่อก็ออกเป็นแขกอยู่นะครับบันตนแต่ผมไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรนะครับลืมถือพจนานุกรมแขกมาแขกบันตนนี่เป็นเพลง2ชั้นทำนองเก่าใช้บรรเลงประกอบการแสดงละครในบทที่หวานเศร้านะครับออกแนวเยือกเย็นเหมือนกันนะครับเพลงนี้เหมาะสำหรับฟังคู่กับเพลงคุณดวงจันทร์และคุณอรวีจริงๆขอเชิญรับฟังแขกบันตนจากการบรรเลงของวงปีภาพไม่นวมของกรมศิลปากรครับ

บทเพลงแขกบันตนจะจบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่มีความหวานเยือกเย็นและมีความเศร้าแฝงอยู่ด้วยเพลงเดิมนี่ก็มีหลากหลายอารมณ์นะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ใช้ประกอบในลีลาละครหลากหลายลีลานะครับแต่ว่าตัวละครจะอยู่ในอารมณ์ใดๆนะครับเพราะนั้นเพลงสำเนียงต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเพลงสำเนียงจีนสำเนียงแขกสำเนียงมอสำเนียงพม่าสำเนียงยวนสำเนียงเขมรสำเนียงลาวก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่นำมาใช้ในละครพันทางเรื่องต่างๆในเรื่องของชาติต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นคนทุกชาติย่อมมีทุกอารมณ์เหมือนกันครับเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกย่อมมีความทุกข์ความสุขความโศกความรักด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นบทเพลงก็ต้องมีทุกอารมณ์เหมือนกันนะครับต่อไปอีก2เพลงครับคราวนี้มาฟัง2ท่านพร้อมกันเลยนะครับผมให้ฟังสลับกันระหว่างคุณอรวีสาจานนท์กับคุณวงจันทร์ไพโรจน์สลับกันทีละ2เพลงตั้งแต่ชั่วโมงแรกคราวนี้สลับกันคนละเพลงนะครับเพราะว่าน่าจะใกล้หมดเวลาก็ไปทุกทีแล้วสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่ากุหลาบเวียงพิงและสาวเหนือสะอื้นนะครับเพลงแรกให้คุณวงจันทร์ไพโรจน์ขับร้องเพลงที่สองให้คุณอรวีสัจจานนท์ขับร้องแต่ทั้งสองเพลงนั้นเป็นผลงานที่คุณวงจันทร์ไพโรจน์บันทึกเสียงไว้ทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้ผมให้คุณวงจันทร์ไพโรจน์ร้องเพลงกุหลาบเวียงพิงเพราะว่าเพลงนี้ไม่อยากให้คนอื่นมาแทนเพลงนี้ต้องยกเครดิตให้กับคุณวงจันทร์ไพโรจน์เพราะเพลงนี้นอกจากเธอขับร้องบันทึกเสียงเองแล้วเนี่ยเธอยังประพันธ์เองด้วยในกล่องเทปหรือว่าในกล่องซีดีเก่าๆบางชิ้นเนี่ยจะบันทึกหรือว่ามีวงเล็บเขียนไว้ว่าครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์นะครับแต่จริงๆแล้วต้องยกให้คุณวงจันทร์นะครับเพราะว่าท่านประพันธ์เป็นส่วนใหญ่และท่านเป็นผู้ที่ออกไอเดียออกความคิดทั้งหมดครูสุรพลท่านมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับอันนี้ไม่ได้พูดจาที่ว่าไปทุ่มหมิ่นครูสุรพลนะครับแต่ในความจริงความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นนะครับเกิดขึ้นมาเพราะเพลงนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะคุณวงจันทร์ไพโรจน์เนี่ยในยุคที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยก็ถูกเชิญไปแสดงที่นู่นที่นี่อยู่เบอร์ที่เรียกว่าเดินสายนี่นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเดินสายไปแสดงที่

ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ทีนี้ในการเดินทางไปในระหว่างทางนี่นะครับใกล้จะถึงเชียงใหม่อยู่แล้วนะครับในระหว่างทางที่มีการหยุดพักเป็นระยะก็มีเด็กๆก็มาขายของกันนะครับขายของขายดอกไม้ขายพันไม้สังเกตเมื่อก่อนจะมีกล้วยไม้มาขายมีของป่ามาขายมีอาหารมีไก่ย่างไก่ต้มสำหรับอย่างคุณวงจันทร์เพโรธเธอก็ซื้อกุหลาบเป็นกุหลาบเมืองเหนือที่

เขาลงข่าวนะครับภาพหน้าหนึ่งว่าสาวเหนือถูกหลอกมาเรียกว่ามาทำเสียหายแล้วครับก็ไม่อยากจะพูดอะไรให้มันเป็นเรื่องหยาบคายไปแต่ว่าแต่สมัยนั้นอาจจะเขียนตรงๆว่าสาวเหนือถูกหลอกมาเรียกว่ามาขายทำให้ชีวิตต้องเจ็บช้ำนะครับเธอก็มีความรู้สึกสงสารมีความรู้สึกว่าสาวชาวเหนือก็เปรียบเสมือนกุหลาบเวียงพิงเวียงพิงก็คือเชียงใหม่นั่นเองครับพิงคณครเวียงนี่หมายถึงวังหรือว่าเวียงที่เจ้าทางเหนือเขาอยู่กันนะครับคุ้มรั้วเวียงเป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่ของทางเหนือนะครับเวียงพิงก็คือพิงคณครนครเชียงใหม่กุหลาบเวียงพิงคือกุหลาบเชียงใหม่เปรียบเสมือนสาวชาวเชียงใหม่นั่นเองเธอก็นั่งนึกสะท้อนใจถึงกุหลาบเป็นแสนหอมหวนดอกโตที่อยู่ในมือเธอกับข่าวดังนั้นจะเปลี่ยนซึ่งเปรียบกุหลาบเวียงพิงที่ถูกนำมาขายมาปูยี่ปูยำทำให้ชีวิตต้องเจ็บช้ำถึงขนาดฆ่าตัวตายเธอก็เลยประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมานะครับเมื่อกลับถึงกรุงเทพเธอประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาซึ่งก็เธอแต่งไปได้ถึงประมาณสัก2ท่อนนะครับแต่งเองเลยนะครับแต่แล้วก็มียังไม่จบดีนะครับก็คิดว่าจะไปอัดเสียงตอนนั้นก็ไปที่ห้องอัดเสียงผมไม่แน่ใจว่าที่กมลสุโขทนหรือเปล่าตัวนี้จำไม่ได้แต่เมื่อยุคก่อนนี้มักจะไปชุมนุมกันที่กมลสุโขทนนะครับที่สารแดงเลยใกล้ๆสวนลุมนั่นนะครับทีนี้ในยุคนั้นเนี่ยจะมีนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงไปรวมอยู่ที่ห้องอัดเสียงเป็นจำนวนมากเรียกว่าพอวงนี้บันทึกเสียงเสร็จครึ่งวันวงนี้ต่อวงนู้นต่อกันไปเลยที่นั้นไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งลูกกรุงก็ไปรวมกันอยู่ที่นั่นหมดนะครับรอคิวกันคุณวันจันทร์พุ่งก็ถือเพลงที่จะแต่งเนี่ยจะไปบันทึกเสียงนะครับปรากฏว่าก็ทางผู้ควบคุมเสียงต้องยอมรับว่าผู้ควบคุมเสียงที่จะบันทึกเสียงเนี่ยเขาเก่งเพราะก็จะเป็นผู้ที่บันทึกเสียงให้กับวงดนตรีต่างๆหรือว่านักร้องต่างๆเป็นประจำเขาก็ติงว่าเพลงนี้สั้นไปสำหรับการที่จะบันทึกลงเสียงนะครับน่าจะเพิ่มอีกสักท่อนสองท่อนนะครับก็เลยมานั่งคิดเพิ่มกันก็ปรากฏว่าครูสำเนียงม่วงทองที่อยู่ที่นั่นด้วยนะครับท่านก็แต่งเพลงให้ครูวงจันทร์ไพโรจน์ร้องอยู่บ่อยๆอย่างเช่นเพลงสายน้ำมีความหลังครูสำเนียงท่านก็เริ่มต้นท่อนใหม่ให้เป็นหนึ่งวรรคนะครับแล้วก็ครูมนัสปิติสารนี่ประพันธ์เพลงลูกกรุงเจ้าของเพลงเสน่หาและคืนคำรักคุณมนัสปิติสารท่านก็ต่อให้อีกวรรคหนึ่งนะครับครูสุรพลสมบัติเจริญท่านอยู่ที่นั่นด้วยท่านผ่านเดินผ่านมาท่านดูท่านก็ต่อให้อีกวรรคหนึ่งก็เลยบอกคนละวรรคสองวรรคหนึ่งนะครับก็ทำให้เพลงนี้มีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นแล้วครูวงจันทร์พิโรจน์เธอก็ต่อจนจบนะครับเพราะนั้นในผลงานเพลงนี้ต้องยอมรับว่าคุณวงจันทร์พิโรจน์แต่งเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะครับคุณหลับเพียงเพียงนี่แล้วเธอก็บันทึกเสียงขับร้องเองเพราะนั้นในคืนวันนี้ผมต้องให้คุณวงจันทร์เป็นผู้ขับร้องไม่ให้คุณอรวีขับร้องแต่เพลงที่สองครับสาวเหนือสะอื้นเนี่ยครูสุรพลพระมาเจริญเป็นผู้ประพันธ์นะครับแล้วก็คุณวงจันทร์เพรวดกับร้องแต่วันนี้เราเชิญคุณอรวีมาด้วยเพื่อจะมาเทียบเสียงให้ฟังว่าคุณอรวีสัจจานนท์นั้นกับร้องได้มีได้คล้ายคลึงคุณวงจันทร์ทีเดียวก็เลยเพลงที่สองให้คุณอรวีกับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้งสองเพลงจากนักร้องทั้งสองท่านซึ่งมีแนวเสียงและการขับร้องคล้ายคลึงกันครับกุหลาบเวียงพิงจากคุณวงจันทร์เพรวดและสาวเหนือสะอื้นจากคุณอรวีสัจจานนท์ครับ

ก็จบลงไปทั้งสองเพลงแล้วครับผลงานเพลงของคุณวงจันทร์เทโรซึ่งวันนี้นำเสนอจากคุณวงจันทร์เองและจากนักร้องซึ่งชื่นชอบในผลงานของคุณวงจันทร์คือคุณอรวีสัจจนนท์นำเพลงคุณวงจันทร์มาบันทึกเสียงไม่ใช่น้อยเลยนะครับได้อารมณ์เดียวกันเลยนะครับทั้งคุณหลับจริงๆและสาวเหนือสะอื้นต่อไปครับใกล้หมดเวลาเข้าไปทุกทีแล้วขอนำเสนอเป็นบทเพลงบรรเลงเพราะๆสักเพลงนะนั่นคือเพลงแขกโมงน่าจะเป็นเพลงไทยสำเนียงแขกหนึ่งเพลงสุดท้ายในคืนวันนี้เพลงแขกโมงสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับมีชื่อเสียงขึ้นมาเมื่อละครของเจ้าพญามหินทรศักดิ์ธำรงเป็นเพลงกุลนำมาบรรจุในละครเรื่องนี้หนาวนะครับแล้วก็ท่านจังหวังทั่วภาคทัยกศลยังได้นำเพลงนี้มาบรรจุเป็นเพลงอันดับที่2ของตับแขกไซด้วยนะครับซึ่งตับแขกไซนี่มีอยู่3เพลงคือเพลงแขกไซแขกโมงแล้วก็เพลงแขกต่อยหม้อภายหลังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าพระบริพารสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงนิพนธ์เพลงแขกโมงโดยทรงแต่งขยายและแต่งตัดครบเป็นเพลงเผาเมื่อปีพ.ศ. 2471และประทานชื่อใหม่ว่าเพลงแขกสายนะครับเพราะนั้นถ้าเราได้ยินเพลงแขกสายเผาก็ขอให้จำเท่านั้นนะเพลงที่ขยายมาจากเพลงแขกโมง2ชั้นนะครับวันนี้เราให้ฟังเพลงแขกโมง2ชั้นเป็นการบรรเลงในแบบถ้าเป็นภาษาฝรั่งก็เรียกว่าบรรเลงในแบบแชมเบอร์มีอยู่ไม่กี่ชิ้นเองครับเป็นการบรรเลงแบบสบายๆโดยใช้ซออู้เป็นตัวนำนะครับมีซออู้เป็นตัวนำแล้วก็มีหน้าทับประกอบพร้อมด้วยคลอด้วยระนาดเล็กน้อยนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: พรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: เมื่อกำหนดอยู่กำหนดรู้ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นนั้นเป็นอารมณ์ของใจสิ่งนั้นนั้นเป็นเครื่องอยู่ของใจผู้ปฏิบัติจึงพยายามกำหนดอยู่ในบทบริกรรมเป็นเบื้องต้นนอกจากจะไหว้พระสวดมนต์ก็ยังมากำหนดอยู่ในบทบริกรรมบทใดบทหนึ่งเป็นเบื้องต้นแล้วขั้นต่อมาก็มากำหนดรู้รู้อยู่ในลักษณะของความรู้สึกในขณะนั้นนั้นรู้สึกอยู่ในขณะนั้นนั้นที่เกิดขึ้นอาการแห่งความรู้สึกใดเกิดขึ้นในเวลานั้นก็พึงกำหนดรู้ในเวลานั้นอาการใดๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นพึงกำหนดรู้ในเวลานั้นขณะนั้นให้เห็นชัดให้รู้ชัดให้เข้าใจชัดในอารมณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าสิ่งนั้นจะจรไปจรมาแม้ว่าสิ่งนั้นจะกลับไปกลับมาเราก็พึงจับตาดูในลักษณะอย่างนั้นอุปมาเหมือนกระไดยามคนจะเข้าจะออกคอยตรวจตาอยู่ตลอดเวลาคอยตรวจตาอยู่ตลอดเวลาหากไม่เห็นอะไรผิดปกติก็พึงรู้เข้ารู้ออกของคนจรไปจรมาเท่านั้นหากมีอะไรผิดปกติซึ่งจะทำให้เราเสียหลักเท่านั้นจึงกำหนดตามวิจารณาถึงที่สุดว่ามาจากไหนจะไปที่ไหนมีอะไรติดตัวมาแล้วจะทำโทษอะไรให้โทษยังไงชั้นใดก็ชั้นนั้นในอารมณ์ที่จรไปจรมาภายในความรู้สึกนึกคิดของเราก็ดูในลักษณะอย่างนั้น1ก็เฉยเสีย2ก็ตามกำหนดรู้กำหนดละกำหนดทำความให้แจ้งชัดในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรากำหนดได้อย่างนี้เครื่องหมายของใจก็จะอยู่เป็นหนึ่งกล่าวว่าเป็นธรรมเมื่อความเป็นหนึ่งของใจเกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นธรรมไม่ว่าสิ่งนั้นจะจรไปจรมาในลักษณะอย่างไรเพราะมันเป็นอำนาจของกิเลสอำนาจของตัณหามันจะคอยกระเพื่อมตามอาการตามสิ่งแวดล้อมตามฐานะภาวะนั้นๆมันจะคอยเกิดขึ้นหากเราใส่ใจสนใจเอาใจใส่เราก็จะเข้าใจในฐานะที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นอยู่เมื่อเข้าใจได้ในลักษณะอย่างนี้ก็แสดงว่าตามดูตามรู้ตามทำความเข้าใจในสิ่งนั้นๆก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นธรรมทิฏฐิคือตั้งอยู่ในใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทิฏฐิผู้ตั้งอยู่ในใจของเราได้ในลักษณะอย่างนี้เราก็จะรู้ตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดสุขุมความเป็นธรรมในใจก็จะเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างในแนวทางของการได้ฝึกได้ปฏิบัติก็จะพึงกำหนดรู้กำหนดละกำหนดทำให้แจ้งโดยตนของตนเองแม้จะมีลักษณะอย่างไรเกิดขึ้นแม้จะมีฐานะอย่างไรเกิดขึ้นแม้จะมีสภาพอย่างไรเกิดขึ้นก็พึงทำความเป็นจริงให้ปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นของอารมณ์ที่เป็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกชอบความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกพอใจความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจก็เกิดอยู่ทุกขณะจิตเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ พึงกำหนดได้ในลักษณะของก็ตาม

ดูตามรู้ตามทำความเข้าใจให้แจ้งชัดก็จะได้ชื่อว่าภาคปฏิบัติอันยังความมีเหตุผลให้ปรากฏขึ้นที่ใจสิ่งที่เรากล่าวว่าฝึกเพียรพยายามตั้งใจก็จะชื่อว่าเป็นมรรคผลในภาคปฏิบัติที่แท้จริงการกำหนดอยู่การกำหนดรู้การกำหนดได้ในอารมณ์ในความรู้สึกนั้นๆก็จะยังเหตุให้ปรากฏขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อยังเหตุให้พระปรากฏได้ที่ใจสิ่งที่เรากล่าวว่าผลก็เป็นที่ยอมรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหตุกับผลจึงยอมรับเป็นอันเดียวกันถ้าผลที่ได้ก็แสดงว่าเหตุที่มีเหตุที่ได้ก็แสดงว่าผลที่เกิดปัญญาก็จะค่อยละเอียดตามความเข้าใจนั้นๆเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นเมื่อความตั้งใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดปกติอำนาจของสติสัมปชัญญะที่เราพยายามข่มฝืนสะกดกั้นสงบระงับลงไปด้วยคำบริกรรมภาวนาก็ดีหรือว่าการเพ่งอยู่ก็ดีหรือว่าการตั้งใจฟังอยู่ก็ดีหรือว่าการกำหนดอยู่ในลมหายใจเข้าออกเป็นที่ตั้งของเหตุผลก็ดีเราก็พยายามกำหนดให้รู้เด่นเห็นชัดให้รู้แจ้งเห็นจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะปรากฏเป็นธรรมเหมือนกันหมดที่พยายามจดจ่อจดจ้องเอาใจใส่สนใจใช้ปัญญาพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องก็จะเห็นองค์ธรรมที่ปรากฏขึ้นมาในใจของตนเห็นองค์ศีลองค์ธรรมปรากฏขึ้นในใจของตนเองเพราะความใส่ใจสนใจเอาใจใส่ด้วยปัญญาวิเคราะห์วิจารณ์อยู่อย่างต่อเนื่องก็จะเห็นเหตุในความเป็นธรรมในลักษณะของความพอใจที่เกิดขึ้นปัญญาตัวนี้ก็จะคอยกำหนดวิเคราะห์วิจารณ์ไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างธาตุที่รู้ก็จะปรากฏให้เห็นธาตุที่รู้ก็จะปรากฏให้เข้าใจธาตุที่รู้ก็จะปรากฏให้เด่นชัดสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏอยู่ในลักษณะอย่างนี้รู้อยู่ในลักษณะอย่างนี้เห็นอยู่ในลักษณะอย่างนี้เข้าใจอยู่ในลักษณะอย่างนี้ความจริงคือธรรมนั้นยอมปรากฏขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างความจริงคือธรรมนั้นยอมปรากฏขึ้นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างพึงหวังได้ในความเป็นศีลเป็นธรรมพึงหวังได้ในความมีมรรคผลในภาคปฏิบัติที่แท้จริงการกำหนดรู้การกำหนดอยู่การกำหนดทำความเข้าใจในสิ่งนั้นๆก็จะมีลักษณะเด่นชัดอยู่ในใจของตนเองในแนวทางฝึกปฏิบัติจะพึงรู้รสแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมในใจเจ้าของไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดไม่คิดผิดสิ่งที่ออกมาน่ะตรงต่อความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะหลงตนลืมตัวไม่เกิดขึ้นลักษณะหลงเราหลงเขาไม่เกิดขึ้นรั่วน้ำกระเรืออาศัยกันปลากษัตริย์อาศัยกันป่าไม้กษัตริย์อาศัยกันศิษย์กับอาจารย์อาศัยกันอาจารย์กับศิษย์อาศัยกันสามีภรรยาบุตรธิดาอาศัยซึ่งกันและกันแม้แต่ข้าทาสบริวารที่กล่าวว่าบริวารเราก็อาศัยเราเราอาศัยเขาความเข้าใจในของจริงก็เกิดขึ้นกล่าวว่าไม่หลงกล่าวว่าไม่หลงเมื่อไม่หลงความเป็นธรรมก็เกิดขึ้นกับใจความจริงก็เกิดขึ้นกับใจเมื่อไม่หลงความเป็นธรรมความจริงก็เกิดขึ้นกับใจสิ่งที่กล่าวว่ามรรคผลในภาคปฏิบัติก็เด่นชัดกับใจของจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้การกระทำทุกสิ่งทุกอย่างถึงว่าพยายามนะพยายามตามระวังรักษาความรู้สึกนึกคิดพยายามตามดูตามรู้ความรู้สึกนึกคิดพยายามอย่าให้ขาดสติเมื่อกำหนดอยู่อย่างนี้นานเข้านานเข้าความละเอียดอ่อนของใจก็มีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างหนักเป็นเบาเบาหมดไปในที่สุดหยาบกลายเป็นละเอียดละเอียดก็คือละเอียดถึงที่สุดก็คือความรู้นะมันยอมรับบาปบุญคุณโทษ

ควรไม่ควรเหตุผลที่เกิดขึ้นกับใจก็ปรากฏขึ้นปัญญาก็จะได้คิดคอยทบทวนอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าลักษณะของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจเรามีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อใจเรามีลักษณะเป็นอย่างนี้ความในใจก็ปรากฏขึ้นในรูปความในใจก็ปรากฏขึ้นในรูปสิ่งที่บ่งบอกชี้ชัดในใจเจ้าของก็เกิดขึ้นสงบเท่าไรไม่สงบเท่าไรอาการที่ออกมาก็เห็นอยู่แก่ใจของตนเองจึงไม่มีอะไรที่จะไปฟ้องนอกจากความเป็นธรรมในใจของตนเองผู้ที่ตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติพึงกำหนดโดยตนเองให้มากเจริญโดยตนเองให้มากอาฆาตโรตถาคตาแม้แต่ถาคตเองก็เป็นเพียงแต่ผู้ชี้แนะแนวทางเท่านั้นครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันมีลักษณะเป็นอย่างนั้นหากเราไม่ได้ตั้งใจสนใจใส่ใจโดยตนของตนเองมากกว่านี้ความย่อหย่อนในด้านจิตใจก็เกิดขึ้นความท้อแท้ท้อถอยในด้านจิตใจก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราปล่อยมากพอปล่อยมากมันก็มีลักษณะยานหย่อนแล้วกลายเป็นเรื่องเบื่อหน่ายคลายความรู้สึกที่อยากปฏิบัติหากเราพยายามรัดกุมพยายามฝึกพยายามรัดกุมพยายามฝึกให้เห็นธาตุแท้ของความเป็นจริงเราก็จะได้ชื่อว่าธรรมนั้นปรากฏขึ้นที่ใจธรรมนั้นบ่งบอกขึ้นที่ใจธรรมนั้นชี้ชัดขึ้นที่ใจธรรมนั้นบ่งบอกที่ใจชี้ชัดที่ใจซึ่งกล่าวกันโดยความเข้าใจเขาเรียกว่ามีเหตุในความจริงเป็นอย่างเดียวกันมีเหตุแห่งความเป็นธรรมเป็นอย่างเดียวกันมีเหตุผลแห่งความจริงเป็นอย่างเดียวกันธรรมนั้นจึงได้ชื่อว่าความเข้าใจความรู้ความเข้าใจที่ปรากฏอยู่มีลักษณะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นยิ่งนานวันนานนานเดือนนานปีเข้ายิ่งเห็นเหตุแห่งความเป็นธรรมในใจเจ้าของว่าลักษณะที่มันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาสติสัมปชัญญะเมื่อเราฝึกอยู่เราคอยกำหนดรู้อยู่ตลอดให้เห็นอาการที่เกิดขึ้นลักษณะเหตุผลที่มาที่เกิดปัญญาตัวนี้ก็จะสาวถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่าที่ได้อย่างนี้เกิดอย่างนี้แม้จะเป็นความรู้สึกที่เกิดดับชั่วขณะแต่เราก็จับตาดูรู้เท่าทันต่อเหตุนั้นๆผลนั้นๆที่ปรากฏเพราะอำนาจของความละเอียดอ่อนที่ได้ฝึกอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมาก็จะได้เหตุแห่งความเข้าใจแม้แต่3ปี5ปีก็ยังไม่พอ10ปีบางเหตุบางปัจจัยยังไม่พอก็วัดปฏิบัติก็จะเห็นจากพระเถรานุเถระทั้งหลายทั้งปวงแม้ที่สุดพุทธสาวกทั้งหลายทั้งปวงก็มีแนวเป็นเช่นเดียวกันอำนาจวาสนาบารมีความตั้งใจที่สั่งสมมาต่อเนื่องหลายภพหลายชาติหลายสงไขยแม้จะย้ำแล้วย้ำอีกแม้จะคลอดแล้วคลอดอีกก็ยังไม่เห็นเป็นอย่างเดียวกันเพราะฐานแห่งความเป็นจริงของใจแต่ละคนฝึกมาแตกต่างกันเหตุนี้ผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจึงคอยกำหนดรู้คอยกำหนดละคอยกำหนดทำให้แจ้งซึ่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแนวทางการฝึกการปฏิบัติก็จะละเอียดขึ้นซึ่งตรงต่อความจริงทุกสิ่งทุกอย่างตรงต่อความตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างที่อุตส่าห์เพียรพยายามระวังรักษาข้อวัดปฏิบัติของตนอยู่ก็จะได้เหตุแห่งความรู้สึกนั้นๆได้ผลแห่งความรู้สึกนั้นๆแม้จะอยู่ในลักษณะอย่างไรหากสติคือตัวรู้ชัดสัมปชัญญะรู้พร้อมในอารมณ์ที่เกิดขึ้นในความรู้สึกที่ขยายที่ปรุงที่แต่งอยู่ทำก็จะยอมชื่อว่าเป็นเหตุเป็นผลเป็นลักษณะที่ทำให้เรานั้นไม่เสียหลักเพราะการฝึกการปฏิบัติจึงทำให้มีความเย็นพอจึงทำให้มีความหนักแน่นพอจึงทำให้เรามีความสุขุมพอทำให้เรานั้นดูเหมือนว่าหนักเป็นเบาดูเหมือนว่าเราไม่ต้องทนต่อสิ่งเหล่านั้นซึ่งหลายๆคนก็มีความรู้สึกกังวลกังวายทุรนทุรายแต่เรากับเฉยๆอยู่กับสิ่งเหล่านั้นยิ่งรู้อยู่แก่ใจของตนดีว่า

ฐานะของภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนนะมีความแตกต่างกันภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนนะมีความแตกต่างกันฝึกมานั้นไม่เท่ากันเมื่อฝึกมาไม่เท่ากันนั้นย่อมมีลักษณะเป็นอย่างนี้เราผู้ที่มีความเป็นธรรมอยู่แล้วจึงให้ความให้โอกาสให้โอกาสกับทุกคนที่มีอยู่ให้โอกาสกับทุกคนที่เป็นอยู่ให้โอกาสกับทุกคนที่เกิดอยู่ให้โอกาสทุกคนที่เป็นอยู่เกิดอยู่ธรรมก็จะเป็นไปเพื่อรู้เพื่อละเพื่อแจ้งในเหตุผลนั้นๆเพื่อทำความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในเหตุนั้นๆผลนั้นๆเรียกว่าสงบสว่างและก็เย็นในที่สุดการยกระดับฐานะจิตใจจึงอาศัยผู้มีสติสัมปชัญญะที่ได้ฝึกมาดีไม่เสียหลักในอารมณ์ไม่เสียหลักในความรู้สึกแม้ว่าจะมีลักษณะทนไม่ไหวทนไม่ได้เราก็ยังดูรู้วาระสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็เดียวไม่เสียหลักเรียกว่าทนต่อความรู้สึกไม่ได้แต่ยังรู้อาการที่เกิดขึ้นชัดเจนอยู่แล้วก็วางในอาการนั้นปล่อยในอาการนั้นแล้วก็ดับด้วยอาการนั้นคือเหตุเดือดเหตุเกิดดับโดยลักษณะที่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีความผลักดันโดยเหตุผลเพียงพอจึงเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ตัวสติสัมปชัญญะที่ฝึกมาดีมันก็จะรู้เท่าทันต่อสิ่งที่เราทนไม่ไหวสิ่งที่เราทนไม่ได้สิ่งที่เราสู้ไม่ได้สิ่งที่เรายอมรับไม่ได้มันก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงรู้โดยลักษณะแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมสติสัมปชัญญะคอยกำหนดระลึกรู้คอยทำความเข้าใจคอยทำความเป็นจริงให้ปรากฏขึ้นที่ใจสิ่งเหล่านั้นก็มีเหตุผลเพียงพอเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่เมื่อรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดสิ่งที่บอกเหตุจึงเป็นธรรมในใจทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยการฝึกการปฏิบัติจึงมีลักษณะความเด่นชัดในตัวเองที่พยายามขัดเกลาตัวเองจนมันเย็นลงนั่นแหละถึงบอกความสมบูรณ์ของคนนั้นมีลักษณะคือสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ต่างหากไม่ได้สมบูรณ์เพียงแต่ร่างกายและอย่างอื่นความสมบูรณ์ที่แท้จริงก็คือความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะที่ว่าทนต่อความรู้สึกไม่ไหวทนต่อความรู้สึกตัวเองไม่ได้แรงต้านทานมันมากแรงกดดันมันมากสารพัดเราก็พึงรู้อาการอย่างนั้นมันจำเป็นต้องขาดเราก็รู้อาการที่มันต้องขาดแล้วคอยแก้คอยไขที่สุดมันก็หยุดนิ่งเพราะความจริงก็คือความจริงมันมีเท่าไหร่มันก็จะหมดด้วยเหตุเท่านั้นมันเต็มมันก็ล้นมันเป็นฐานะของมันอยู่สภาพจิตใจที่ทนไว้ทนได้ก็ดูลักษณะอย่างนั้นถ้ามันเต็มมันล้นพอมันล้นแล้วก็เห็นเหตุในการกั้นการปิดการถอดถอนทีละนิดทีละหน่อยก็จะเกิดขึ้นกับใจสิ่งที่เราบอกห้ามไม่ค่อยไหวทนไม่ค่อยได้ก็จะหมดไปจากใจเพราะตัวรู้นะมันรู้เท่าทันต่อภาวะนั้นนั้นบางทีก็ต้องปล่อยบางทีก็ต้องสั้นบางทีก็ต้องยาวที่เรากล่าวกันว่าผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบาเรามีลักษณะยืดหยุ่นได้ตามเหตุปัจจัยนั้นๆธรรมก็จะปรากฏขึ้นที่ใจความละเอียดอ่อนจึงปรากฏขึ้นที่ใจโดยเฉพาะความสละความรู้สึกที่ยึดทิฏฐิมานะของใจถ้าสละตัวนี้ได้แล้วตัวอื่นก็ไม่ค่อยจะยากสละตัวยึดพอสละตัวยึดได้แล้วตัวอื่นก็ง่ายพอสละตัวยึดได้ตัวอื่นก็ง่ายดูรู้ลักษณะตัวยึดของตัวเองยึดตรงไหนยึดอะไรยึดในลักษณะอย่างไรพอเราสละความรู้สึกว่ายึดติดได้แล้วจิตใจเราก็ค่อยเบาตั้งแต่เริ่มสละสิ่งที่กล่าวว่าเป็นวัตถุภายนอกพอเราสละวัตถุภายนอกได้ เล็กๆในน้อยนิดๆในน้อยได้อย่างอื่นก็เป็นเรื่องที่ง่ายหมดวิสัยของใจนั้นสละยากเพราะหามาได้ยากหามาได้ด้วยความลำบากจึงกลายเป็นเรื่องตนีขี้เหนียวจึงกลายเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวแก่ได้จึงกลายเป็นเรื่องเห็นแก่ดีแก่เด่นแก่โด่งแก่ดังยังกลายเป็นเรื่องดันทุรังดื้อรั้นอย่างนี้ต้องสละความรู้สึกที่เป็นข้าศึกของใจ

เมื่อสละได้แล้วสัจธรรมก็ปรากฏขึ้นที่ใจจะบอกว่าต้องสละถ้าสละได้แล้วความจริงก็ปรากฏขึ้นที่ใจพอสละได้แล้วความเป็นธรรมก็ปรากฏขึ้นที่ใจธรรมทั้งหลายทั้งมวลก็ปรากฏขึ้นที่ใจธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ปรากฏขึ้นที่ใจเพราะอารมณ์ของการสละสลัดธรรมจึงปรากฏมีเหตุผลเพียงพออาศัยใจที่ฝึกที่ปฏิบัติอาศัยใจที่ลดที่ละอาศัยใจที่เลิกที่เพิกที่ถอนอาศัยใจที่เพิกถอนสิ่งที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมออกจากใจใจดวงนี้จึงได้ชื่อว่าสละความรู้สึกนั้นถอดถอนความรู้สึกนั้นธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นธรรมซึ่งกล่าวกันว่าทิฏฐิผู้ตั้งอยู่ในลักษณะอย่างไรเป็นอยู่ในลักษณะอย่างไรพึงรู้ไว้พึงเข้าใจไว้พึงรู้ได้โดยตนเองธรรมนั้นปรากฏในลักษณะอย่างนี้โดยธาตุแท้โดยเนื้อแท้เนี่ยปรากฏในลักษณะอย่างนี้อาศัยใจที่บริสุทธิ์อาศัยใจที่หยุดก่อกรรมทำเข็ญหยุดสร้างเวรสร้างกรรมจึงเห็นความเป็นธรรมในใจทุกสิ่งทุกอย่างโดยธาตุแท้มีลักษณะเป็นอย่างนี้ตั้งสัจจะในใจเจ้าของว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทนไว้ก็คือสิ่งที่ทนไว้สิ่งที่ทนไม่ไว้ก็คือสิ่งที่ทนไม่ไว้พึงรู้แก่ใจว่านี่คือลักษณะของความรู้สึกที่มันปรากฏออกมาหากดูว่าไม่มีโทษมากเราก็ดูลักษณะที่เกิดแม้มีโทษมากก็ดูลักษณะที่เกิดก็พึงดับด้วยเหตุปัญญาคือตัวที่มีอยู่เมื่อแก่ได้ตรงนั้นแล้วปัญญาก็ค่อยละเอียดขึ้นจำเป็นจะต้องค่อยยกจำเป็นจะต้องค่อยถากจำเป็นจะต้องค่อยใสจำเป็นจะค่อยแต่งจำเป็นค่อยแต่งค่อยเติมยิ่งรู้ว่าของที่ละเอียดนั้นต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นของที่หนักก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นการยกฐานะของใจเหย่อของก็มีลักษณะค่อนข้างจะละเอียดบางครั้งบางขณะเราก็ยังรู้อยู่แก่ใจว่ามันทนได้ยากทนได้ไม่ทนได้ลำบากถ้าการปฏิบัติทางด้านจิตใจไม่ดีพอก็กลายเป็นเรื่องร้อนไปหมดเรียกว่าร้อนไปหมดมันหลุดมันหลวมมันเลอะมันเลือนไปหมดถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจริงจังแล้วก็เห็นลักษณะความฟุ้งซ่านของกิเลสตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหตุนี้ถึงบอกว่าการบังคับก็ดีการขู่เข็นก็ดีหรือว่าการทำอย่างอื่นก็ดีแม้จะเป็นดูว่าทรมานตัวเองก็ดีช่างเห็นเหตุในความจริงได้เห็นเหตุนั้นๆที่ปรากฏได้เพราะมันมีแรงกระตุ้นมันมีแรงกระตุ้นสะกิดให้เรารู้สึกว่ามีลักษณะอย่างนั้นความเป็นธรรมในใจเราก็จะค่อยละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างพึงรู้อยู่ว่ามันเป็นอาการของกิเลสของตัณหาของมายาของทิฏฐิที่มันหมักหมมไว้ที่มันสั่งสมไว้ที่มันพอกพูนไว้ทีละเล็กทีละน้อยจากที่ยินดีกับกลายเป็นยินร้ายจากที่ยินร้ายกับกลายเป็นยินดีมันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคอยทับถมไว้ทีละนิดทีละหน่อยทับถมไว้ทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นเรื่องแบกหามห่อผิวถืออยู่คนเดียวจึงมาฝึกมาปฏิบัติเพื่อให้จิตใจนั้นลงอยู่กับอารมณ์นั้นๆความรู้สึกนั้นๆเมื่อสติสัมปชัญญะกำหนดลงได้ในอาการนั้นๆธรรมก็ปรากฏขึ้นเป็นอย่างเดียวกันคือหนักเป็นเบาเบาก็หมดไปในที่สุดอาการที่เกิดขึ้นที่ทนไม่ไหวทนไม่ได้ก็ดูเป็นเรื่องธรรมดากลายเป็นทนไหวทนได้ดูเป็นเรื่องธรรมดาก็ปรากฏออกมาในลักษณะอย่างนี้เห็นชัดในลักษณะอย่างนี้รู้ชัดในลักษณะอย่างนี้เข้าใจชัดในลักษณะอย่างนี้ธรรมนั้นจึงปรากฏในรู้ธรรมนั้นจึงปรากฏในเข้าใจธรรมนั้นจึงเด่นชัดอยู่ที่ใจอาศัยฝึกปฏิบัติจึงมีลักษณะเป็นอย่างนั้นว่าทนอยู่ทนดูทนฟังทนรู้ทนทำความเข้าใจไม่ดื้อไม่ร้านไม่ดันทุรังในเหตุที่เกิดขึ้นในผลที่ตั้งอยู่ธรรมก็ปรากฏขึ้นทีละอย่างทีละอย่างปัญญาของเราก็ค่อยละเอียดทีละอย่างทีละอย่างถึงบอกแก้ได้

ว่าทิศทางลมมีลักษณะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวพอตามก็ต้องตามไม่พอตามก็ไม่ตามดูรู้ลักษณะถ้าดูว่าพอจะขายเป็นเศษเหล็กก็ต้องทิ้งล่ะถ้าดูว่าไม่ไหวจริงๆก็ทิ้งในลักษณะขายเป็นเศษเหล็กขายเป็นขวดแตกทำโดยความหมายมีลักษณะดูออกอย่างนั้นปัญญาเมื่อมาฝึกมาปฏิบัติแล้วจึงอาศัยเบื้องต้นจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์หรือการกำหนดบทบริกรรมบทหนึ่งบทใดที่ถนัดแม้แต่การกำหนดฟังกำหนดอยู่กำหนดรู้ลักษณะของความรู้สึกเกิดดับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกันในขณะนั้นนั้นก็เป็นเหตุแห่งการตั้งมั่นของสติสัมปชัญญะอารมณ์จรไปอารมณ์จรมาก็เพิ่งรู้เหมือนกับทายามแขกเข้าแอกแขกออกคนไปคนมาถ้าไม่มีอะไรผิดปกติก็ได้แต่ตรวจตาดูถ้าเห็นผิดปกติก็ตามไปดูถึงที่สุดแล้วกลับไปดูถึงที่สุดก็จะรู้เหตุนั้นๆผลนั้นๆที่ปรากฏออกมาการเกิดขึ้นของอารมณ์ที่กล่าวว่าเป็นธรรมารมณ์ก็ดีอิทธารมณ์ก็ดีอนิทธารมณ์ก็ดีก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหากพอดูรู้ลักษณะของวาระที่เกิดขึ้นก็พึงดูรู้วาระที่เป็นอยู่โดยทั่วไปหากพอดูรู้ลักษณะที่เกิดขึ้นก็พึงทำความเข้าใจที่ปรากฏโดยเนื้อแท้โดยธาตุแท้ก็ปรากฏออกมาทีละอย่างทีละอย่างความเป็นสัจธรรมในใจก็ปรากฏออกมาทีละอย่างทีละอย่างจะเห็นคำว่าหยาบละเอียดตื่นลึกหนาบางเป็นสัจธรรมที่มีอยู่ในใจของตนว่าเหตุผลนั้นมีลักษณะอย่างนี้เหตุผลนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้พึงกำหนดรู้พึงกำหนดละพึงกำหนดทำความเข้าใจในนั้นในเหตุนั้นความจริงก็จะปรากฏออกมาให้รู้ว่าจิตใจเรานะมันลงหรือไม่ลงละเอียดหรือไม่ละเอียดหยาบหรือยังไงก็ค่อยจะรู้อยู่ทุกขณะความสงบนั้นจึงมีลักษณะรู้ชัดเห็นชัดในอาการที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่อาจรู้เท่าทันต่ออาการที่เกิดขึ้นและกับแปรปรวนในขณะนั้นนั้นสภาพจิตที่เป็นลักษณะอย่างนั้นพอเรารู้เท่าทันอาการนั้นนั้นแสดงถึงความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะแม้จะสุดดีสุดร้ายก็รู้เท่าทันต่ออาการนั้นนั้นแม้จะมีลักษณะเป็นอย่างอื่นอย่างใดก็พึงรู้เท่าทันในลักษณะอย่างนั้นนี่คืออำนาจของสติสัมปชัญญะที่ฝึกฝนมาดีเมื่อได้ฝึกฝนมาดีก็จะเห็นเหตุแห่งความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าให้เริ่มต้นในหลักของการทำจิตให้สงบเรียกว่ามีอุบายทำจิตให้สงบอุบายทำใจสงบอุบายธรรมทำจิตใจให้สงบอุบายธรรมทำจิตใจให้สงบจึงเป็นเหตุที่จะปลูกฝังด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดแม้จะด้วยอารมณ์ที่ไม่ชอบแม้จะด้วยอารมณ์ที่ชอบก็ด้วยได้ในลักษณะอย่างนั้นแม้จะมีลักษณะความสัมผัสรับรู้ในสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจก็พึงฝึกด้วยลักษณะที่สติสัมปชัญญะกำหนดอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ด้วยอาการอย่างนั้นตามดูตามรู้ตามทำความเข้าใจจนถึงที่สุดนั่นเองเพราะมันเป็นลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นทุกขณะมันดับอยู่ทุกขณะถึงบอกว่าถ้าจำเป็นต้องบริกรรมก็บริกรรมถ้าจำเป็นต้องกำหนดรู้ลักษณะของการเกิดนึกคิดของจิตเจ้าของรู้เท่าทันต่อวาระจิตของตนในขณะนั้นๆก็พึงแม้จะพึงกำหนดตัดกระแสโดยบทบริกรรมทีๆหรือกำหนดอย่างหนึ่งอย่างใดเข้าไปเพ่งอยู่รู้อยู่ในอาการอย่างหนึ่งอย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นเหตุแห่งความตั้งมั่นของสติสัมปชัญญะหากรู้ตัวเองว่าความสงบไม่เกิดขึ้นนี่คือแสดงแห่งความสงบมีอยู่ไม่รู้เสียเลยนั้นจึงได้ชื่อว่าไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงแต่รู้การฟุ้งซ่านของจิตอารมณ์จรไปจรมาของจิตเท่านี้แสดงว่ามีสติสัมปชัญญะนั่นคือความสงบของสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเป็นความตั้งมั่นของสติสัมปชัญญะจึงได้ยินบางท่านบอกว่าไม่สงบไอ้ที่รู้ว่าไม่สงบนั่นคือความสงบมันเกิดขึ้นกับตัวเองที่รู้ว่ามันไม่สงบนั่นแสดงว่ามีความสงบอยู่ในใจของตนเองแล้วถึงบอกว่าจะเอาสงบตรงไหนชานตารู้อยู่ปัสสตาเห็นอยู่เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่จึงอุปมาเหมือนกับคนย่างปลาย่างเนื้อพร้อมที่จะทำปลาและเนื้อให้สุกได้ชั้นใดไม่ไหม้ชั้นใดคำว่ารู้ชัดเห็นชัดก็ฉันนั้นที่เราอุตส่าห์รู้ว่ามันไม่สงบรู้ว่ามันฟุ้งซ่านรู้ว่ามันน่าเบื่อน่ารำคาญหากสติสัมปชัญญะกำหนดอยู่ในลักษณะรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แสดงว่าความสงบมันเกิดขึ้นกับใจตามดูตามรู้มีลักษณะอย่างนี้ผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะมีลักษณะเหมือนกับเราไม่สงบเสียเลย

0: ดูเหมือนว่าเราไม่สงบเสียเลยความจริงนะมันสงบอยู่ในความไม่สงบเพราะอะไรเพราะว่าตัวระลึกรู้นะมันรู้อยู่ตลอดเวลาที่ไม่สงบก็รู้ตัวเองว่าไม่สงบนั่นแหละคือลักษณะของความสงบเป็นปัญญาสมาธิอบรมได้ดีแล้วจึงมีเหตุเป็นอย่างนั้นนะเข้าไปกว่านั้นก็คือมีลักษณะคอยรู้เท่าทันว่าเหตุนี้ไม่ควรเหตุนี้ควรเหตุนี้ไม่จำเป็นเหตุนี้จำเป็นเหตุนี้ควรจะวางเหตุนี้ควรจะไม่วางสิ่งนี้คือสิ่งที่บอกว่าความมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จึงไม่เป็นการใช้อารมณ์จึงไม่เป็นการใช้ความรู้สึกที่กลายเป็นเรื่องคมไม่ได้ทนไม่ไหวผู้ฝึกได้ปฏิบัติได้จึงมีลักษณะเป็นแนวเดียวกันพอจิตลงไปสงบอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นสภาพจิตก็ละเอียดตามกำลังที่ฝึกที่ปฏิบัติเอาเสียงมาเป็นอารมณ์ก็ดีเอารูปมาเป็นอารมณ์ก็ดีแม้แต่เอาความรู้สึกนึกคิดที่ชอบไม่ชอบมาเป็นอารมณ์ก็ดีให้กำหนดรู้เหตุนั้นๆผลนั้นๆทำก็ปรากฏเป็นอย่างเดียวกันเป็นลักษณะของการเดินปัญญาที่มีอยู่โดยทั่วไปแม้เราจะไม่อ้างภาษาบาลีว่าอย่างไรภาษาไทยว่าอย่างนี้ภาษาบาลีว่าอย่างไรภาษาไทยว่าอย่างนี้ความจริงในใจเราก็รู้อยู่แก่ใจของตนดีโดยธาตุแท้ของความเป็นธรรมมีลักษณะอย่างเดียวกันเมื่อเรายังฝึกยังปฏิบัติอยู่ยังเคี่ยวยังเข็นอยู่ยังดึงยังรากยังผักยังดันอยู่ก็ดูเป็นเรื่องที่ง่ายไปหมดดูเป็นเรื่องที่สะดวก
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกา
2: Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Ittassa manano sathu titiณบัดนี้ขอเจริญพรท่านศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพบพร้อมกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตามปักขณนาไว้สู่ทั้งหลายก็ดีที่ได้มาพร้อมเพียงกันในวิหารแห่งนี้พวกเราทุกคนนั้นที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วมีความประสงค์มีความต้องการตั้งแต่คุณงามความดีต้องการมีแต่ความสุขความทุกข์นั้นไม่มีใครพึงปรารถนาเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องแสวงหาความสุขในทางที่ถูกต้องตามหลักธรรมนองของธรรมทางพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นเมื่อหากเราเดินทางถูกต้องผลก็จะออกมาให้ได้รับซึ่งความสุขได้แต่บุคคลทั้งหลายที่แสวงหาความสุขเฉพาะตนแต่แสวงหาแล้วทำให้บุคคลอื่นมีความเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความสงบเกิดขึ้นเรียกว่าการแสวงหาความสุขนั้นผิดหนทางทำให้เกิดมีความทุกข์เหมือนเราทุกคนเดินทางจะไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนถ้าพวกเรานั้นเดินทางผิดแล้วก็จะทำให้พวกเรานี้มีความทุกข์มีความกังวลทุกคนก็จะไปไม่ถึงเมืองที่ตนเองพึงปรารถนาก็ยิ่งทำให้ตนเองนี้มีความทุกข์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนกันเหตุฉะนั้นการที่พวกเราจะเดินทางถูกและการปฏิบัติถูกนั้นก็เป็นข้อสำคัญที่สุดตามหลักพระพุทธศาสนาที่พวกเราพากันมาไหว้พระสวดมนต์

ธยายศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าพวกเรานี้สรรเสริญและน้อมนึกรึกเคารพนึกถึงพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสสอนเอาไว้พวกเราสวดมนต์กันมานั้นเป็นคำเทศนาของพระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนาอยู่ในสถานที่ต่างๆให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นได้ยินได้ฟังน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมกายวาจาใจของตนเมื่ออบรมถูกต้องแล้วผลก็เลยทำให้เกิดมีความสุขความเจริญเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเหตุฉะนั้นพวกเราได้ทำความดีในเบื้องต้นนี้แล้วก็อยากฟังเทศฟังธรรมฟังคำแนะนำสั่งสอนที่แจงแสดงแนะแนวมรรคทางการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขจึงเป็นจุดสำคัญในชีวิตของพวกเราทุกคนที่เคยเกิดขึ้นมาอยู่ด้วยกันในโลกนี้อยู่บ้านใดเมืองใดก็ดีประเทศไหนคนเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความต้องการตั้งแต่ความสุขกันทั้งนั้นแต่เขาเหล่านั้นพากันปฏิบัติในทางที่ผิดความวุ่นวายก็เกิดขึ้นในบ้านน้อยเมืองใหญ่และประเทศต่างๆที่เป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้แต่บ้านเมืองของพวกเราก็ดีถ้าหากเรามีความขัดข้องซึ่งกันและกันได้ปฏิบัติผิดจากหลักพระพุทธศาสนาบ้านเมืองเราก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นเหมือนกันไม่สงบนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งภายนอกก็ไม่สงบทางภายในจิตใจก็ไม่สงบแต่พบเห็นตั้งแต่ความทุกข์ความวุ่นวายเกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่สอแสดงให้เห็นว่าคนพากันปฏิบัติผิดเดินทางผิดทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นวันนี้พวกเราพากันที่เข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลเจริญเมตตาภาวนานั้นเราไม่ต้องการความวุ่นวายเราไม่ต้องการความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นเราจึงพากันมาแสวงหาสวดมนต์สาธยายมาเจริญเมตตาภาวนาฟังเทศฟังธรรมหรือการหัดอบรมจิตใจของเรานั้นเพื่อให้จัดจิตใจของเรานี้อยู่ในความสงบถ้าจิตใจของเราไม่สงบแล้วไปอยู่ที่ไหนที่ไหนจิตใจมีความทุกข์ก็จะเกิดมีความทุกข์หมดอยู่ในโลกนี้นี่เป็นเครื่องหมายของความทุกข์แต่เราไม่อยากทุกข์แต่มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ประกาศให้เห็นว่าคนพากันปฏิบัติผิดเดินทางผิดทุกข์ก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นความวุ่นวายก็เพิ่มพูนขึ้นถ้าเรามาคิดดูแล้วเราอยู่ด้วยกันถ้าหากเรามีความเห็นแตกต่างกันนั้นในเบื้องต้นก็เรียกว่านานาจิตตังจิตคิดไปหลายสิ่งหลายอย่างแต่ความมุ่งหมายของจิตใจนั้นอยากมีความสุขแต่การแสวงหาความสุขด้วยความคิดของตนเองนั้นคิดหาความสุขทางมันผิดเสียเหมือนเขาทำกันในความวุ่นวายอยู่บ้านหน่อยเมืองใหญ่ประเทศไทยของพวกเราก็เหมือนกันถ้าหากคิดอยากมีความสุขแต่มันคิดไปในทางที่ผิดความวุ่นวายก็เลยเกิดขึ้นไม่มีความสงบเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นทางเดินในทางที่ผิดแล้วแต่ก็ไม่ยอมว่าตนเองนี้ทำผิดปฏิบัติผิดความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นเพราะอะไรพวกเหล่านี้จึงไม่รู้ทางถูกทางผิดก็คือคนไม่ฝึกหัดจิตใจนั่นเองเพราะความถูกความผิดนั้นจะเกิดขึ้นมาจากจิตใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราจะพากันฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราทางภาษิตที่ได้คิดในเบื้องต้นนั้นว่าอิตตสะมะดโนสาธุธรรมจิตตสะมะดโนสาธุนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นของดีแต่ภาษาไทยเราเป็นอย่างนี้อันนี้คนเรานั้นควรที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจทำไมเราองค์สมเด็จพระสัมมา

มาสัมพุทธเจ้ายังอยากให้พวกเรานั้นฝึกฝนอบรมจิตใจเพราะรูปร่างกายของพวกเรานี้ทุกคนก็มีจิตใจนั้นอาศัยอยู่รูปร่างกาย

บ้านไม่ดีแล้วบ้านจะเป็นอย่างไรบ้านก็ต้องรกรุงรังสกปรกไปหมดไม่รู้อะไรเกะกะไปหมดเพราะอะไรเพราะเจ้าของบ้านสกปรกเจ้าของบ้านไม่สะอาดเจ้าของบ้านไม่มีระเบียบเรียบร้อยเจ้าของบ้านไม่ต้องการสวยสดงดงามอันนี้แหละบ้านก็เลยสกปรกฉันใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าหากจิตใจของพวกเราไม่ดีจิตใจนั้นมีความทุกข์ความวุ่นวายความสับสนไม่สงบเกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์มีความทุกข์แล้วก็สอดแสดงให้เห็นถึงรูปร่างกายของพวกเราหน้าหิวคิ้วขมวดหน้าเศร้าหมองขุ่นมัวดีไม่ดีก็ไม่อาบน้ำไม่กินข้าวโศกเศร้าโศกาดูลเห็นไหมคนทุกข์นั้นมีความแช่มชื่นเบิกบานไหมมีแต่ความเศร้าหมองขุ่นมัวร่างกายก็ดีร่างกายเศร้าหมองขุ่นมัวนั้นไม่แช่มชื่นเบิกบานเพราะอะไรเพราะจิตใจของบุคคลนั้นไม่แช่มชื่นเบิกบานทำไมแล้วจิตใจถึงมาทำให้ร่างกายนี้กระทบกระเทือนไปด้วยอำนาจของความทุกข์ของจิตใจนี่ก็สอดแสดงให้เห็นชัดเจนเรื่องอย่างนี้มีเราทุกคนต้องการตั้งแต่คุณงามความดีต้องการมีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานจิตใจสงบจึงจะพบแต่ความสุขจิตใจต้องการความสุขเมื่อเราต้องการความสุขแล้วเราก็ควรแสวงหาพากันฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพื่อให้จิตใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่ดีจิตใจที่มีความสงบจิตใจที่จะมีความสุขเราจึงจะพบความสุขในความสงบของจิตใจกายสงบกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นผู้ใดก็ดีบุคคลไหนพระภิกษุสามเณรองค์ใดหรือญาติโยมผู้ใดก็ดีถ้าร่างกายของเหล่านี้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสักอย่างร่างกายก็อยู่มีความสุขความสบายนี่ก็เรียกว่าสบายกายวันนี้สบายใจนี่ใจของพวกเราทุนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความกังวลเกิดขึ้นใจของเราทุกคนมันก็มีความสุขนี่เขาเรียกว่าสงบใจใจสงบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้หากเรามีร่างกายสงบไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ตามร่างกายถ้าจิตใจของพวกเรานั้นไม่สงบจิตใจของเรามีความทุกข์นั่นแหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บมาจากจิตใจก่อนเนี่ยจิตใจมีความทุกข์เกิดขึ้นบุคคลก็จะทำให้ร่างกายเหี่ยวแห้งหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆเกิดขึ้นเหมือนบุคคลที่มีความกังวลจิตใจที่ไม่มีความสงบเมื่อไม่มีความสงบเกิดขึ้นก็มีจิตใจที่วุ่นวายจิตใจวุ่นวายก็เรื่องคิดมากเมื่อคิดมากก็คิดไปในทางที่มันทุกข์อีกเสียด้วยคิดไปในทางที่ทุกข์เท่าไหร่ก็ทำให้ร่างกายของพวกเราเนี่ยปวดหัวเวียนก้าวเลยเป็นโรคประสาทเกิดขึ้นต้องถามหาหนทางไปโรงพยาบาลกันวุ่นวายโรงพยาบาลประสาทมันสร้างไว้เพื่ออะไรสร้างไว้เพื่อรักษาบุคคลที่จิตใจไม่สงบโรงพยาบาลสวนปรุงในเชียงใหม่ของเราหรือศรีธัญญาทางกรุงเทพก็เหมือนกันเราสร้างไว้เพื่ออะไรก็สร้างไว้เพื่อบุคคลที่จิตใจไม่สงบจิตใจที่มีความทุกข์มากจิตใจก็เลยวิกลจริตเลยไม่รู้ถูกรู้ผิดเลยก็เหมือนคนเป็นบ้าก็เลยไปอบรมสั่งสอนที่นั่นหาอยู่หายาบำรุงกันยายี่ห้อไหนชนิดไหนก็ดีถ้าคนเป็นบ้าแล้วจะไปกินอย่างไรมันจะหายยายารักษาโรคกายเพราะจิตใจพุ่นมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นบ้าอยู่ที่จิตใจพุ่นนะต้องเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้สิมาอบรมจิตใจทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้จิตใจมันจึงวุ่นวายอย่างนี้มันมีต้นเหตุมาจากไหนมันคิดเรื่องอะไรจิตใจมันจึงเป็นโรคภัยไข้เจ็บพิกลจริตอย่างนี้นี่พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้พวกเราทั้งหลายอาการฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อจะให้จิตใจสงบถ้าจิตใจไม่สงบเมื่อไหร่จิตใจวุ่นวายอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะดูว่าจิตใจมันต้นเหตุมันคิดเรื่องอะไรทำให้ตนเองมีความทุกข์อยู่ทั้งๆตนเองไม่อยากทุกข์

ทำไมจิตใจมันทุกข์นี่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายควรแล้วควรจะอบรมจิตใจของพวกเราให้สงบถ้าจิตใจสงบก่อนเราจึงจะสอนจิตใจของเราได้รู้จิตใจของเรามีความคิดอะไรคิดดีหรือคิดไม่ดีคิดถูกหรือคิดผิดคิดเป็นบุญกุศลหรือคิดเป็นอกุศลเป็นบาปนี่ตรงนี้จะคิดดูให้ดีตรงนี้ดูความโลภความโกรธความหลงก็อยู่ที่จิตใจของพวกเราไม่ใช่รูปร่างกายมันหลงความโลภโลภะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ใช่รูปร่างกายมันเป็นโลภะโทสะเกิดขึ้นความโกรธเกลียดเทียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรปองร้ายซึ่งกันและกันอยู่ก็มาจากจิตใจไม่ใช่รูปร่างกายความหลงไหลก็เหมือนกันจะหลงไหลอะไรทำให้เรามีความกังวลและมีความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของจิตใจเป็นคนหลงนี้ตรงนี้แหละเป็นจึงเป็นจุดสำคัญที่สุดเอารวบรวมลงมาที่จิตใจของพวกเราเหตุฉะนั้นถ้าจิตใจของเรานั้นไม่สงบเป็นสมาธิไม่นิ่งอยู่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตใจของเราคิดเรื่องอะไรเราน้อมนึกระลึกเข้าไปดูสิวันไหนเราคิดกังวลมากคิดวุ่นวายมากเราไม่รู้ต้นเหตุในความคิดของจิตใจของตนเองแก้ปัญหาไม่ได้หาทางออกไม่ได้มีแต่กุ้มใจอยู่เห็นไหมบางบุคคลกุ้มใจหน้าเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วจะไม่รับประทานอาหารไม่ดื่มน้ำไม่ทำการทำงานอะไรไม่เอาอะไรอันนี้แหละความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างนี้ใครไปใกล้ก็ไม่ได้ใจมันไม่ดีมันจะมาทุบมาตีเราทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นดูเข้ามาที่ใจของพวกเราดองหนูสิเมื่อมันไม่ดีแล้วมันเป็นยังไงใจไม่ดีมันมีความวุ่นวายไหมตรงนี้แหละเราดูยังไม่ได้เพราะจิตใจไม่สงบจิตใจไม่อยู่กับตนกับตัวนั่งอยู่บ้านคิดถึงวัดนั่งอยู่วัดคิดถึงบ้านนั่งอยู่วัดคิดถึงเพื่อนถึงผู้งั่งอยู่วัดคิดถึงเงินถึงทองถึงสิ่งถึงของถึงคนนั้นคนนี้อะไรต่างจิตใจมันคิดไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่ชนิดกี่อย่างมันคิดมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์มากสิมันกังวลมากถึงเกิดขึ้นเรียกว่าจิตใจนี้มันรับภาระมากมันทำงานมากที่พวกเราไม่เคยฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบจิตใจไม่สงบก็เรียกว่าจิตใจทำงานมากทำงานมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพุ่นนะจนมาถึงหนุ่มสาวจนถึงท่ามกลางคนจนมาเฒ่ามาแก่ไม่รู้มันคิดเรื่องอะไรบ้างมันทำงานนะจิตใจมันเป็นอย่างนี้สิไม่อยู่กับตนกับตัวเลยแต่บัดนี้เราต้องดูจิตใจของพวกเรามันชอบคิดในเรื่องที่ไม่ดีคิดเรื่องที่มันทุกข์เท่าไหร่มันยิ่งคิดเก่งนี่ต้องระวังอยู่ตรงนี้สิบันเป็นเรื่องสำคัญเครื่องนี้มันทุกข์เท่าไหร่มันยิ่งคิดเท่าไหร่มันทุกข์เท่าไหร่ก็ยิ่งคิดคิดจนนอนไม่หลับมันก็คิดได้ก็คิดไม่ได้ก็คิดทุกข์ก็คิดสุขก็คิดทั้งไม่ได้อะไรเลยมันก็ยังคิดอยู่ดูจิตใจของพวกเราทำงานลองดูสิมันไม่ได้พักผ่อนเลยเรียกว่ามันไม่สงบนั่นเองเรียกว่าเขาทำงานมากเมื่อมันทำงานมากมันก็ทุกข์มากสิจิตใจมันคิดมากนี่ตรงนี้เราควรศึกษาเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่อยากทุกข์ทำไมแล้วมันจึงเกิดทุกข์เหรอก็เพราะมันไม่ฉลาดที่จิตใจเนี่ยมันไม่สงบที่มันก็ทุกข์เมื่อมันไม่สงบแล้วมันก็หาวิธีแก้ปัญหาไม่ได้หาทางออกไม่ได้เหมือนบุคคลอยู่ในที่มืดคนอยู่ในที่มืดนั่นไม่มีแสงสว่างนั่นมีอันตรายทั้งนั้นแหละคนอยู่ในที่มืดจะเดินไปที่ไหนจะออกประตูไหนมันก็เดินไปที่ไหนมันก็ชนได้ไม่อันตรายทั้งนั้นเลยทีเดียวคนอยู่ในที่มืดทั้งใดก็ดีจิตที่มืดมนอนตการไม่สงบก็อยู่ในที่มืดเหมือนกับบุคคลที่ตาบอดวันนี้คนตาบอดทั้งสองข้างนั้นมีอันตรายตลอดเลยจะเดินไปทางไหนเอาเหินเดินไปที่ใดก็ดีไปที่ไหนอันตรายตลอดเลยที่เพราะเป็นคนตาบอดอันนี้แหละเพื่อนรู้ว่าคนตาบอดนั้นพวกเราฝึกอยู่เดี๋ยวนี้แปลว่าคนตาบอดภายในตาบอดภายในคือตาบอดอะไรตาบอดภายในคือขาดสติปัญญาสติกับปัญญานั้นเป็นตาเราขาดสองอย่างนี้เขาเรียกว่าคนตาบอดภายใน

ตานอกของเราพวกเรานี่ตาดีอยู่นี่มองเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ก็ตานอกมันไม่บอดมันเห็นอยู่สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แต่ตาในนั้นมันไม่มีมันขาดสติปัญญาเมื่อมันขาดสติปัญญามันก็ไม่รู้ที่ทางถูกทางผิดสินี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดนี่ฉะนั้นเราจึงฝึกจิตใจของเราเพื่อจะให้สงบการฝึกฝนอารมณ์จิตใจอย่างย่อๆนั้นก็คือว่าเวลานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เราฟังเทศอยู่เดี๋ยวนี้ทำจิตใจของเราให้อยู่กับตนกับตัวอย่าให้จิตของเราไปที่ไหนไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรทั้งอดีตอนาคตไม่ต้องไปยุ่งกับเพราะเราออกจากบ้านมาแล้วเราเนกขัมมะออกจากบ้านมาดีแล้วเนี่ยมาหาความสงบมาฟังเทศเราทิ้งซะก่อนบ้านก็ไม่ต้องคิดถึงลูกหลานก็ไม่ต้องคิดถึงเพื่อนฝูงก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องราวอดีตต่างๆก็ไม่ต้องเอามาคิดจะผิดศีลผิดธรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเอามาคิดเอาปัจจุบันเลยทีเดียวนี่เรื่องอดีตก็ไม่เอามาคิดเรื่องอนาคตสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงก็จะไปคำนึงถึงจะเอามาคิดในจิตใจทิ้งไว้ซะก่อนงานทุกสิ่งทุกอย่างในข้างหน้าก็จะเอามาคิดเอาปัจจุบันธรรมเพื่อเรียกว่าละทั้งอดีตทั้งอนาคตปลดปล่อยออกไปหมดแล้วเอาปัจจุบันธรรมคำว่าปัจจุบันธรรมนั่นคืออะไรก็คือจิตใจของเรานั้นคิดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่นี้อยู่กับตนกับตัวไหมหรือมันคิดอยู่ที่อื่นถ้ามันคิดอยู่ที่อื่นก็เอามาไว้กับจิตใจของเราเอามาไว้กับตนกับตัวที่จิตใจของเราหรือเอามาไว้กับลมหายใจเข้าออกหายใจให้สบายสบายเอามาดูลมหายใจเข้าออกหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างนี้เอามาไว้ที่กับตนกับตัวซะละทั้งนอกทิ้งหมดซะอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเมื่อมันมีเจ็บแข้งเจ็บขาก็จะไปยุ่งกับมันกับแข้งกับขาไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรหรอกทำความดีเนี่ยแล้วกำลังพากันทำอยู่ให้จิตใจของเรานี้น่ะอยู่กับตนกับตัวของเราอย่าให้ไปอยู่ที่อื่นเมื่อจิตใจของเราอยู่กับตนกับตัวของเรามันไม่อยู่ง่ายแต่มันก็พยายามประคับประคองโดยเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเราอยากสงบนี่แล้วอยากมีความสุขนี่แหละไปวุ่นวายอะไรเรื่องภายนอกทั้งอดีตอนาคตแล้วไปวุ่นวายกับเรื่องราวอะไรต่างๆทำไมนี่ตรงนี้สิให้ทำอย่างนี้นี่ฝึกจิตใจอย่างง่ายๆอย่างรัดอย่างเอาจริงเอาจังเลยทีเดียวอย่าให้จิตใจสงบให้มาอยู่กับตนกับตัวนี่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ให้เหมือนนั่งอยู่คนเดียวอย่าให้เหมือนคนอื่นมานั่งอยู่กับเราดังองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนพระภิกขุโนภิกขุณีสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาแนะนำสั่งสอนจบลงแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงสั่งสอนว่าพวกเธอนี่ไปเจริญเมตตาภาวนาในป่าในเขาที่ถ้ำที่ใดก็ดีหรือขุนเขาที่ไหนก็แล้วแต่พวกเธอทั้งหลายควรที่จะทำตนเองให้เหมือนอยู่คนเดียวคำว่าทำตนเองให้อยู่เหมือนคนเดียวนั่นก็คือวางเพื่อนฝูงออกไปหมดไป60องค์หรือ100องค์ก็แล้วแต่เหมือนไม่มีใครมานั่งหลับตาเข้าไปแล้วนั่งทำสมาธิอยู่เหมือนเราอยู่คนเดียวทำให้อยู่เหมือนคนเดียวจิตใจมันก็สงบแล้วมันอยู่คนเดียวไม่คิดวุ่นวายกับใครทั้งนั้นไม่คิดถึงใครทั้งนั้นให้อยู่กับตนกับตัวในจิตใจของเราอยู่นี้นั่นพระพุทธองค์ทรงสอนอย่างนี้สอนให้ทำเหมือนอยู่คนเดียวเมื่อเราทำตนเองเหมือนอยู่คนเดียวไม่คิดถึงใครไม่วุ่นวายกับสิ่งอันใดทุกสิ่งทุกอย่างใจของเรามันก็นิ่งสินิ่งสงบอยู่กับตนกับตัวสิเมื่อมันนิ่งสงบอยู่กับตนกับตัวแล้วมันก็เรียกเป็นสมาธิเอาสิเราปฏิบัติกันนี้ละอย่างกับท่านนั้นเรื่องราวอะไรต่างๆลดละปล่อยวางให้หมดอย่ามายุ่งเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องอะไรทุกอย่างการงานทุกสิ้นส่วนอะไรวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเวลาทำสมาธิวางไว้หมดเลยจะทำให้จิตใจของเรานี้ให้อยู่กับตนกับตัวกับข้อธรรมกรรมฐานกับลมหายใจเข้าออกหายใจสบายสบายดูลมอยู่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ดูเบาๆสบายอย่าลองดูซิเมื่อเราลองดูแล้วที่จิตของเรานิ่งแป๊บอย่างนี้มันนิ่งอยู่จิตใจนี้

ถ้าไม่คิดวุ่นวายกับเรื่องอะไรทั้งอดีตอนาคตมันมีความสุขเราเห็นทันทีแม้มันสงบนิดหนึ่งเราก็เห็นความสุขนิดหนึ่งน้อยๆอย่างนี้เพิ่นเรียกว่าจิตใจสงบเป็นคณิกะสมาธินิดๆหน่อยเหมือนบางบุคคลที่มาพูดกับผู้เทศน์นั้นไม่ฟังบางทีทำสมาธิมันสงบนิดหน่อยมันก็ออกถอนออกจากสมาธิมันเป็นยังไงท่านนั่นแหละเพิ่นว่าจิตใจสงบเป็นคณิกะสมาธิสงบนิดหน่อยแต่จิตก็ถอนออกทำไมจิตจึงถอนออกก็เพราะเราขาดสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตใจของเราให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานนั้นพอสติขาดมันก็ต้องถอนออกจากจิตใจเราต้องพยายามฝึกสติสัมปชัญญะของพวกเราให้มากขึ้นให้ระลึกว่าจิตชิดนี่คือสติสัมปชัญญะรู้ตัวว่าจิตคิดอยู่ที่ไหนตัวนั้นเป็นตัวสัมปชัญญะเพื่อจะควบคุมจิตใจของพวกเราให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานนี่จุดเป้าหมายของการปฏิบัติเมื่อพวกเราฝึกหัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆควบคุมดูแลไปเรื่อยๆด้วยเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระคับประคองจิตใจอยู่อย่าไปยุ่งกับอะไรเถอะเตือนตัวเองอย่างนี้จะเอาให้จิตใจสงบอะไรเนี่ยพบความสุขให้ได้เพราะเราต้องการความสุขเนี่ยเราเตือนตนเองอย่างนี้เมื่อเราเตือนตนเองอย่างนี้แล้วก็ประคับประคองจิตใจของเราให้ดีเมื่อเราดีจิตก็สงบมากขึ้นมันถ้าจิตใจของพวกเราสงบมากขึ้นถึง20นาทีหรือ30นาทีอย่างนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยทีเดียวว่าโอ้จิตใจสงบไม่วุ่นวายกับอะไรใจนิ่งสงบอยู่นี่มีความสุขจริงเห็นชัดเจนในทีเดียวถ้าถึง30นาทีแล้วเห็นชัดเจนว่าจิตที่ไม่วุ่นวายไม่กังวลกับอะไรจิตมันนิ่งสงบอยู่นี่มันมีความสุขนี่เรียกว่าเข้าใจแล้ววันนี้เข้าใจว่าถ้าขับประคองจิตใจให้มีความสุขตอนนี้เราก็ไม่หยุดอยู่ที่นั่นเราก็พากันพยายามประคับประคองให้มันสงบนานมากขึ้นถ้ามันสงบไปถึงชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็แล้วแต่เราพยายามประคับประคองจิตใจไม่เอาอะไรละจะเอาความสงบอย่างเดียวจะเอาความนิ่งสงบอยู่ไม่คิดวุ่นวายกับอะไรละจะดูจิตใจของเราอยู่นี่พอจิตใจนิ่งอยู่ไม่วุ่นวายกับอะไรเลยเนี่ยถึงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนี่แต่มีความสุขจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันนิ่งเราก็จะเห็นความสุขมีปีติเกิดขึ้นอุ้ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นความสุขอย่างนี้นี่ก็จะเห็นชัดเจนด้วยตนเองเพราะว่าจิตใจของเราสงบจิตใจสงบก็คือจิตใจไม่มีภาระจิตใจไม่ได้ทำงานมากทำงานอย่างเดียวคือรับความสุขความสงบนี่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตใจนี้สงบเป็นอัปปนาสมาธินี่มันสงบแล้วก็นั่งดูอยู่จิตใจนี้มีความสุขมีปีติเกิดขึ้นมีปีติเกิดขึ้นน้ำตาไหลเลยบางคนเนี่ยสุขมันก็น้ำตาไหลบางคนก็เย็นเข้าไปในใจโอ้ถ้ามันเยือกเย็นกี่กินก็จะรู้จักแต่บางคนนี่ก็จะเห็นว่าร่างกายนี่เบาสบายไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยอยู่สบายโอ้จิตใจนี้มีอารมณ์เดียวนี้มีความสุขจริงๆก็จะเข้าใจเองแต่บางคนจะขนลุกสู้ซาขึ้นมาอย่างนี้ให้เข้าใจเรื่องปีติเกิดขึ้นมันบางคนก็เหมือนตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลยอย่าไปกลัวตายอย่าไปกลัววุ่นวายมันเป็นเรื่องปีติเฉยๆว่ามันมีความสุขแล้วมันจะมีปีติเกิดขึ้นถ้ามีปีติเกิดขึ้นเอาไปเอามาปีติมันก็ดับไปมีแต่จิตใจมีความสุขคนเอ๊ะมันสุขจริงๆนะปฏิบัติเนี่ยฝึกหัดจิตใจในใจสงบแล้วมีความสุขจริงๆแล้วก็ดูความสุขจิตใจก็เลยนิ่งอยู่ในความสุขเลยบัดนี้ก็แปลว่าจิตใจนี้สงบเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อจิตใจสงบเป็นอัปปนาสมาธิมีแต่ความสุขอย่างเดียวนิ่งสบายอยู่นี่โอ้ถ้ามันสบายจริงๆนั้นจะรู้ด้วยตนเองเมื่อจิตสงบแนบแน่นคงอยู่นี้ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวแล้วเหมือนบุคคลไม่มีงานไม่มีงานอื่นและมีงานเดียวอยู่สบายสบายแล้วนะทำงานเดียวไม่มีงานหลายอย่างก็เรียกว่าไม่มีพัก

อาละไม่มีความวุ่นวายนั่นก็มีความสุขสิคนทำงานมีหน้าเดียวนี่จิตใจก็เหมือนกันมันไม่คิดหลายเรื่องหลายราวมันก็มีเรื่องเดียวอย่างเดียวกับเรื่องที่มีความสุขอีกจะด้วยมีความสงบสุขเราก็จะเห็นชัดเจนว่าการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดจิตใจนี้เป็นของดีไม่มีความสุขจริงๆนี่ก็เรียกว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราเมื่อจิตใจของพวกเรานั้นแหละเป็นข้อที่สำคัญเมื่อจิตใจของเรานั้นสงบแล้วเราก็จะดูเราจะมาดูจิตใจของพวกเราเพิ่นก็เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานการที่พวกเราฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วนะก็เรียกว่าเป็นสมาธิฝึกอบรมจิตใจเป็นเรียกว่าสมถกรรมฐานญาติโยมทั้งหลายต้องเป็นคนที่เข้าใจสมถกรรมฐานนั้นแปลว่าฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานั้นสงบเป็นสมาธิแล้วเรียกว่าสมถกรรมฐานนั้นจิตใจของเราตั้งมั่นในงอนแง่นคอนแคนเป็นสมาธิจริงแล้วอย่างนี้วันนี้เราจะมาพิจารณาคำว่าพิจารณาก็เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานคำว่าวิปัสสนากรรมฐานก็คือลำเลียงด้วยสติปัญญาโดยตรงจะได้พินิจพิจารณาไตร่ตรองใคร่ควรดูจิตใจของพวกเรามันจิตใจของพวกเรานั้นเราต้องการมีความสุขเราไม่ต้องการความทุกข์ว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรกิเลสตัณหามันอยู่ที่จิตใจเราเป็นทาสกิเลสของตัณหาตัณหาทำให้เกิดทุกข์เขาเรียกว่าสมุทัยสมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์นี่ก็คือกิเลสตัณหาเลดเป็นเหตุไข้ตัณหาคือความอยากไข้อยากไข้อยากตัวนี้เองมันนี้มันไข้อยากไข้อยากมันอยากไปในทางที่ผิดเราจะได้พิจารณาถึงว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นถ้ามันไข้อยากไปในทางที่ถูกความสุขมันก็จะเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่พวกเราจะวิเคราะห์วิจารณ์มันพินิจพิจารณานี่บัดนี้จะแก้กิเลสตัณหาจะหาวิธีลดละปล่อยวางกิเลสตัณหาจะถอดถอนกิเลสตัณหาออกจากดวงใจของพวกเราก็คือจะฝึกจิตใจของเรานี้ให้มันสงบจริงๆให้มันรู้มีสติปัญญารอบรู้เข้าใจในรากเหง้าข้อมูลและต้นเหตุทำให้เกิดมีความทุกข์ขึ้นนี่ความทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นกิเลสมันยังไม่หมดเพราะเราฝึกได้แต่สมถกรรมฐานนิพพัสสนากรรมฐานเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเราก็ยังแก้ปัญหากิเลสตัณหายังไม่ได้ฉะนั้นเมื่อจิตใจสงบเราก็ไปดูว่าจิตเราคิดเรื่องอะไรเราจะดูมันพอเราจะไปดูจิตเอ๊ะเราคิดเรื่องนี้แหละมันทุกข์เราจะเห็นนะจิตของเราสงบว่ากิเลสอยู่ในจิตใจเนี่ยจะไปดูที่อื่นที่ไหนจิตใจกิเลสมันอยู่ที่จิตใจของเราเราก็ต้องไปดูที่จิตใจสิความโลภโลภะทำให้เกิดทุกข์มันอยู่ที่จิตใจเมื่อเราไปดูแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเออมันคิดอย่างนี้ทำให้เกิดทุกข์เราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องสั่งสอนจิตใจของพวกเราเนี่ยเธอไม่อยากทุกข์หรอเธอไปคิดทุกข์ทำไมเธอไม่อยากทุกข์เธอไปคิดเรื่องนี้ทำให้เกิดทุกข์ทำไมนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอยู่ตรงนี้เราจะแก้ปัญหาถ้าหากเมื่อไหร่จิตใจของเรายอมรับสารภาพยอมรับสารภาพเราคิดเรื่องนี้แหละทำให้เรามีความทุกข์มาหลายครั้งหลายคราวหรอกหลายวันหลายเดือนหลายปีมาแล้วนี่ทุกข์จนร้องไห้ร้องห่มนอนไม่หลับโอ้เราคิดเรื่องอันนี้เองเราไม่อยากทุกข์กันเพราะจิตใจของเรานั้นเข้าใจว่ามันคิดเรื่องนี้ทุกข์มันก็จะวางมันก็จะปล่อยวางถ้ามันรู้มันรับสารภาพแต่มันไม่ยอมรับสารภาพที่มันทำให้เกิดทุกข์อยู่นี่ทำไมจึงไม่ยอมก็มันโง่มันไม่มีสติปัญญาที่มันทุกข์จนร้องไห้ร้องห่มแล้วนอนไม่หลับกันพลิกหน้าพลิกหลังอยู่แล้วเนี่ยจนเฒ่าจนแก่ก็ยังทุกข์อยู่เนี่ยโอ้ยมันไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีปัญญามันก็เลยแก้ทุกข์ไม่ได้เพราะมันไม่รู้ทุกข์จริงนี่แหละอย่าว่าตนเองรู้ทุกข์ไม่อยากทุกข์แต่มันก็ปลดเปลื้องทุกข์ไม่ได้ก็เพราะอะไรเพราะยังไม่รู้จริงยังไม่รู้สัจธรรมของจริงตราบใดถ้าหากจิตใจของเรายอมรับสารภาพ
คิดสิ่งนี้เองขึ้นมาทำให้ตนเองมีความทุกข์

จริงเมื่อนั้นน่ะยอมรับสารภาพได้แล้วว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดทุกข์เหมือนกับเรามีความโกรธเราโลดโลภะเราไม่เกิดทุกข์แล้วโทสะก็เกิดขึ้นความโกรธเกลียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรอยากทุบอยากตีอยากฆ่าเขาอยากทำลายเขาอย่างนี้จิตใจของเรานี่คิดอย่างนี้มันมีความทุกข์เนี่ยมันทุกข์จริงไหมมันคิดอย่างนี้มันทุกข์จริงไหมเราก็จังหวะถามจิตของเราเอ๊ะมันทุกข์จริงนะความโกรธเกลียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรคิดโกรธมากเท่าใดมันยิ่งทุกข์มากยอมรับสารภาพไหมเธอยอมรับสารภาพไหมเราก็ถามจิตของเราลองดูสิเมื่อเราถามจิตของเราลองดูสิเออมันทุกข์จริงๆอย่างนี้เขาก็จะวางการละปล่อยวางความโกรธมันมีความหลงมันเห็นมันหลงอะไรทำให้เกิดทุกข์อยู่เนี่ยโอ้มันยังไม่เข้าใจเลยมันหลงอะไรทำให้ตนเองมีความวุ่นวายเกิดขึ้นจิตใจทำให้เกิดมีความทุกข์ขึ้นก็เพราะความหลงก็เมื่อความหลงก็คือขาดสติปัญญานั่นเองมืดมนอนธการไม่รู้จะถูกจะผิดนั่นเองนี่มันเป็นอย่างนี้นี่การแก้กิเลสภายในจิตของพวกเรากิเลสตัณหาเนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้มันกิเลสปัญหาหามาอะไรหามาทับผมมาหมักหมมสะสมทับถมจิตใจของตนเองทำให้เกิดมีความทุกข์น่ะมันคิดมาอย่างนี้คิดเท่าไหร่ยิ่งทุกข์ยิ่งคิดในตนเองทุกข์ทับถมจิตใจใจทุกข์เท่าไรก็ยิ่งคิดเนี่ยมันทุกข์ก็เรียกว่าจิตใจนี้หาเรื่องทุกข์หาเรื่องทุกข์มาทับถมจิตใจของตนเองเมื่อมันทับถมจิตใจมันก็ทุกข์สิมันรับแต่ทุกข์สุขก็เลยไม่มีเลยทีเดียวก็แปลว่าคนมืดบอดคนตาบอดแล้วบัดนี้ไม่มีสติปัญญาแล้วก็มีแต่อันตรายทั้งนั้นเองนี่แหละพวกเราทั้งหลายเราจะแก้ปัญหาจึงมาฝึกผลอบรมจิตใจเจริญภาวนาให้จิตใจของเราสงบเราจึงจะแก้ปัญหาได้เพราะกิเลสตัณหานั่นความโลภความโกรธความหลงมันอยู่ที่จิตใจของพวกเราไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุทำเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุเมื่อเหตุคิดไม่ดีผลก็ออกมาไม่ดีมีความทุกข์นะถ้าเหตุดีคิดในทางที่ดีผลมันก็ออกมาคือมีความสุขนี่พุทธศาสนานี่ยืนยันเรื่องอย่างนี้ที่พวกเราจะได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ดำเนินในวิถีชีวิตให้ถูกต้องถ้าเหมือนบุคคลเดินทางจะทำให้เดินถูกต้องถ้าเดินถูกต้องแล้วเราจึงจะมีความสุขและจะแก้ปัญหาไปเรื่อยไม่ใช่จะแก้ปัญหาละกิเลสได้ง่ายกิเลสนี่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราหลายภพหลายชาติแล้วเนี่ยเราสะสมหมักหมมทับถมจิตใจในความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจมาหลายร้อยหลายพันปีมาแล้วหลายหมื่นปีหรือแสนล้านปีแล้วเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอยู่มันอยู่ในจิตใจของพวกเราแต่ก็โชคดีที่พวกเราทั้งหลายได้ทำคุณงามคนดีมาจนได้มาเป็นมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายแล้วในร่างกายบริสุทธิ์บริบูรณ์สมบูรณ์มาแล้วรู้จักได้ทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาเรียกว่าเรานี่พัฒนาของตนเองก้าวหน้าขึ้นไปในชาติต่อไปเรื่อยๆเราก็จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วมีสติปัญญามากขึ้นไปเรื่อยๆเราควรที่จะปลื้มใจในชีวิตของเราพระพุทธศาสนานี้สอนมีเหตุมีผลมีหลักฐานยืนยันมั่นคงเราไม่ต้องงอนเงียนคนแค้นไม่ต้องอ่อนแอในการประพฤติปฏิบัติเราไม่ต้องวุ่นวายกับรัฐที่ศาสนาใดศาสดาใดเพราะพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่ชั้นเยี่ยมที่สุดทันสมัยที่สุดแก้ไขปัญหาปลดปล่อยลดละความชั่วทั้งหลายออกจากจิตใจให้มีความสุขได้นี้พวกเราก็ภูมิใจไม่ว่าภิกษุสามเณรก็ดีได้มาบวชในบวรพุทธศาสนาผมภาคกาสาวพัฒน์เป็นธงชัยรับมาจากมรดกจากพระพุทธองค์ทรงตักเตือนแนะนำสั่งสอนให้ปฏิบัติมาอนัสทาญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับลัทธิศาสนาอะไรมีความตั้งใจอยู่นั่นก็จะทำให้พวกเรานี้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวเกิดขึ้นควรภูมิใจในชีวิตของพวกเราที่ดำเนินวิถีชีวิตในทางที่ถูกต้องบัดนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ต้องมีความตั้งจิตตั้งใจฝึกฝนอบรม

0: ให้สงบปัจจุบันการที่มันจะแก้ปัญหานั้นมันต้องแก้ปัญหาชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปเรื่อยๆเหมือนบุคคลทำความสะอาดคนอาบน้ำสกปรกเขาต้องอาบน้ำเขาต้องเช็ดต้องถูที่นู่นที่นี่ขัดเกลาจะทำความสะอาดร่างกายไปเรื่อยๆร่างกายมันก็สะอาดขึ้นไปเรื่อยๆนี้ก็เหมือนกันเราสร้างคุณงามความดีนั้นก็เหมือนกันทำไปที่เล็กแต่น้อยทำบุญบ้างรักษาศีลบ้างภาวนาบ้างทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นเหมือนกันสติปัญญาของพวกเรานั้นนี้เป็นสิ่งที่พวกเราที่จะปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าหากเราละได้นิดหน่อยเหมือนเราละความโกรธนี่ละได้นิดหน่อยแล้วมันก็ยังละไม่ได้เรียกว่าเป็นตทังคปหานเสียสละได้น้อยหนึ่งวันนี้มีคำพนัปหานเราละความโกรธโอ้แต่ก่อนโกรธเจ๋งเว้ยเดี๋ยวนี้ก็เบาสักหน่อยแล้วเขาวัดเขาวานมากโกรธไม่ดีละได้เขาเรียกว่าวิคัมพนประหารวันนี้สมุจเฉกประหารที่เราต้องการที่แท้จริงอยู่ตรงนั้นคือสมุจเฉกประหารถ้าเรามีความโกรธแล้วนะโกรธผู้ใดก็ดีบุคคลผู้ใดก็ดีเราสามารถละความโกรธได้ไม่โกรธเลยไม่เห็นหน้าคนด่าคนว่ากระทบกระเทือนเราให้ทำให้เราโกรธก็ดีเราไม่โกรธเขาเลยเราต้องการตัวนี้เรียกเป็นโลกุตตรธรรมนี่ว่าตัดขาดลอยเลยไม่โกรธเลยทำยังไงก็ไม่โกรธนี่ตรงนี้แหละที่เราจะปฏิบัติความโลดโลภะอยู่ในใจของพวกเราก็ดีเรารู้จักปล่อยจักวางได้รู้จักความพอดีความพอเหมาะพอสมได้ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นก็เรียกว่าละโลภะโทสะความเกิดขึ้นในร่างกายของตนแล้วก็ลดละไปได้แต่ก่อนโกรธจริงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยโกรธละไปได้แค่ไหนถ้าเราละได้หมดจากดวงใจแล้วก็แปลว่าเราที่ชัยชนะความหลงก็เลยไม่มีเมื่อความหลงไม่มีก็มีแต่วิชาความรู้ก็เรียกว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้ตื่นอยู่ผู้เชื่อมชื่นผู้เบิกบานผู้ยิ้มแย้มแจ่มใส ยืนเดินนั่งนอนไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนใจก็มีความสุขที่ทุกคนพึงปรารถนาเราก็ควรพากันรีบขวนขวายเจริญเมตตาภาวนาอยู่บ้านอยู่ช่องก็ดีเมื่อไม่ได้มาวัดมีโอกาสมีช่องว่างเมื่อไหร่ก็นั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนลมจิตใจของตนมันละเล็กละน้อยอยู่ที่บ้านที่สุขก็อยู่วัดอยู่วาตามปฏิวิหารก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นผ่าฟันอุปสรรคขัดเกลากิเลสของตนเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะทำให้พวกเรานี้มีสติปัญญาเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปจึงเหมาะสมกับภาษิตที่ได้คิดไว้เบื้องต้นนั้นว่ากิตติสมนโนสาธุการฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นของดีทำให้มีความสุขความเจริญเกิดขึ้นเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมมาแต่ต้นจนมาสารนี้ก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติลงคงไม่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ตั้งอยู่ในความสงบจนได้ยินเสียงสัญญาณจึงค่อยคลายออกจากความสงบให้ใจอยู่กับตนกับตัวอย่าให้ไปที่ไหนทำใจให้สบายสบายให้สงบอยู
1: ่ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ก็เป็นอุบายของใจที่จะยังความเย็นให้เกิดขึ้นเพ่งอยู่รู้อยู่เห็นอยู่อาการที่รู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเป็นลักษณะของการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการอบรมบ่มใจของตนโอกาสวันเวลาที่มีอยู่จะพึงฝึกฝนจะพึงกำหนดด้วยอาการของตาดูหูฟังใจรับรู้จนเกิดความเป็นหนึ่งของสิ่งที่กำหนดได้กำหนดอยู่กำหนดได้กำหนดอยู่อย่างนั้นจนเกิดความเป็นหนึ่งของธรรมในใจที่เพียรอยู่ที่พยายามอยู่ที่ดูอยู่จนเห็นจริงแจ้งเกิดขึ้นกับใจของตนเองชนตารู้ชัดปัสตาเห็นชัดเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดชัดเจน

จ่มแจ้งความจริงของธรรมย่อมเกิดขึ้นกับใจความจริงของธรรมนั้นย่อมปรากฏได้ที่ใจรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดรู้จนจิตนั้นมันสงบมันสงัดจนเห็นจริงแจ้งเกิดขึ้นกับใจของนั่นเป็นอาการแห่งตัวรู้ที่เป็นหนึ่งอยู่กับทุกสิ่งอย่างเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งอย่างรู้ได้อยู่เห็นได้อยู่เข้าใจได้อยู่รู้ได้ชัดเห็นได้ชัดหนึ่งคือธรรมย่อมปรากฏขึ้นที่ใจตามดูตามรู้ตามระวังรักษาตามสังเกตความรู้สึกนึกคิดของตนตามดูตามรู้ตามระวังรักษาตามสังเกตความรู้สึกนึกคิดที่เกิดอยู่กับใจของตนย่อมกล่าวโดยหลักคือเหตุและผลอันให้ความเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งคือธรรมเป็นธรรมได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางได้กับทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งคือความจริงหนึ่งคือความจริงหนึ่งคือธรรมความจริงนั้นย่อมปรากฏได้ที่ใจอาศัยหลักธรรมะปฏิบัติที่เห็นจริงแจ้งชัดเจนที่กำหนดได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจชัดทำโดยเหตุทำโดยผลทำโดยภาคปฏิบัติก็จะเห็นจริงแจ้งกับใจทุกสิ่งอย่างชาณตากำหนดได้ปัสสัตตากำหนดอยู่เมื่อชาณตากำหนดได้ปัสสัตตากำหนดอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเพิ่งเห็นจริงเห็นจังกับสิ่งทั้งหมดที่กำหนดได้กำหนดอยู่ดูอะไรดูชัดเห็นอะไรเห็นชัดทำอะไรทำให้ชัดเจนลงไปความหนึ่งของธรรมในใจก็เกิดขึ้นกับทุกสิ่งอย่างที่กำหนดโดยหลักปฏิบัติจึงเห็นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างตาดูหูฟังใจรู้กำหนดอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นความจริงของธรรมก็ปรากฏขึ้นความจริงแจ้งของธรรมก็เด่นขึ้นความหมายของธรรมก็มีลักษณะปรากฏได้กับใจของว่ารู้ได้อยู่เห็นได้อยู่เข้าใจได้อยู่รู้ได้ชัดเห็นได้ชัดสิ่งที่กำหนดเป็นเรื่องของธรรมสิ่งเกิดแต่เหตุดับแต่เหตุสิ่งเกิดแต่เหตุดับด้วยเหตุนั้นๆที่ปรากฏอยู่ไม่มีความจริงอื่นใดมากไปกว่านี้ไม่มีความจริงอื่นใดเกินกว่าความจริงมากไปกว่านี้เมื่อมากำหนดระลึกรู้เมื่อมากำหนดได้โดยเหตุผลของใจอยู่ความจริงของธรรมก็เกิดขึ้นเป็นหลักว่าสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมทำจนเกิดความเด่นชัดในใจเจ้าของทำจนเกิดความจริงแจ้งภายในใจของตนข้อปฏิบัติจึงดูว่ามีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลจิตเมื่อมันพยายามกำหนดสงัดอยู่ด้วยอาการอย่างนั้นสงบสงัดในลักษณะอย่างนั้นความเป็นหนึ่งของธรรมก็เกิดขึ้นความจริงของธรรมก็เด่นขึ้นมีลักษณะรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดหนึ่งอยู่คือทำในใจของตนเองหนึ่งอยู่คือทำในใจของตนเองความจริงแจ้งในใจก็ปรากฏขึ้นได้ชื่อว่าเป็นธรรมะที่ฝังอยู่ในใจเป็นชื่อว่าธรรมะที่มีรกรากคือความมีเหตุผลในใจของตนประกาศความจริงให้กับใจของตนว่ามีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปมีคำอธิบายได้มีคำที่อธิบายได้ถ้ามีที่มามีที่ไปพอใจมันอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ใจเน้นในเรื่องชานาตารู้อยู่ปัจจตาเห็นอยู่เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ในความเป็นหนึ่งของใจย่อมไกลจากอารมณ์ที่เศร้าหมองขุ่นมัวที่มีอยู่โดยทั่วไปการเข้าไปเพ่งเพียรพยายามอยู่ด้วยกำลังของสติสมาธิปัญญาจึงเป็นการรวบรวมความเป็นหนึ่งเป็นมหาสติเป็นมหาปัญญาเป็นความละเอียดที่จะนำมาบั่นทอนตัดทอนเป็นสิ่งที่จะนำมาถอดถอนความรู้สึกที่เข้าไปยึดผิดถือผิดสำคัญผิดเห็นผิดรู้ผิดนั่นคือสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความจริงในใจผู้ปฏิบัติที่กำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้จึงพยายามทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทปลูกฝังความรู้ชัดเห็นชัดในเกิดขึ้นกับใจของแม้จะกำหนดอยู่ในลักษณะอย่างไรก็กำหนดให้เป็นหนึ่งแม้จะดูในลักษณะอย่างไรก็ให้ความเป็นหนึ่งของธรรมเกิดขึ้นกับใจให้ความจริงแจ้งเกิดขึ้นกับใจให้ความเป็นหนึ่งของธรรมเกิดขึ้นกับใจซึ่งกล่าวโดยหลักปฏิบัติเห็นความจริงในใจรู้ความจริงในใจสิ่งนั้นเป็นธรรมได้กันทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งนั้นเป็นกลางได้ทุกสิ่งทุกอย่างการเกิดขึ้นของมรรคผลในทางปฏิบัติที่แท้จริงจึงซึ่งเข้าใจได้ชัดสิ่งที่เรานั่งนอนยืนเดินกำหนดอยู่ว่าจิตใจของเรานะมีธาตุที่บริสุทธิ์จิตใจของเรามีธาตุที่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าอำนาจของจิตใจเหนือได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหนือได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอื่นใดต่อรองไม่มีข้อแม้ใดต่อรองไม่มีอื่นใดต่อรองและไม่มีข้อแม้ใดต่อรองความจริงคือธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ตั้งธรรมยืนธรรมนอนธรรมเดินธรรมหนึ่งเดียวคือความจริงที่ปรากฏอยู่ในใจของเรามีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวนั่นคืออาการของลักษณะของผู้ปฏิบัติที่เป็นหนึ่งสว่างโปร่งใสเย็นเบาอธิบายไม่ถูกว่ามันดีได้อย่างไรมันก็เกิดความอัศจรรย์ใจเจ้าของโอ้ดีอย่างนี้ภาวนาดีอย่างนี้มันแก้ได้หมดมันถอดถอนได้หมดมันเลิกละได้หมดมีอำนาจมีวาสนามีบารมีก็คือใจมันเห็นความอัศจรรย์ในสิ่งที่เป็นอยู่เกิดอยู่ก็คือใจนั่นรู้ได้หมดเห็นได้หมดเข้าใจได้หมดก็คือใจจนเป็นผลที่ปรากฏขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์จนเป็นผลที่เกิดขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวคือธรรมเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดในใจของการกำหนดได้ในวาระรู้ได้ในวาระเห็นได้ในวาระเป็นลักษณะของใจที่กำหนดรู้กำหนดอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าเห็นแจ้งเห็นจริงในลักษณะอย่างนี้กำหนดรู้ได้เข้าใจได้ในวาระนั้นๆที่เกิดขึ้นทุกที่เกิดเพราะขาดสติที่ไปกำหนดยึดสังเกตดูเพ้อไปขาดสติไปจิตที่มีอำนาจวาสนาไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีความทุกข์เพราะเรื่องที่มีอยู่ไม่มีความเศร้าหมองเพราะเรื่องที่เป็นอยู่เห็นเป็นธรรมดารู้เป็นธรรมดาลึกๆของใจนั้นดูเป็นเรื่องที่น่าขำน่าตลกดูเป็นเรื่องที่น่าสังเวชสลดใจกับสิ่งที่เป็นอยู่โดยทั่วๆไปเพราะพิจารณาลักษณะของสัตว์โลกโดยทั่วๆไปเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนกรรมสกาเป็นกรรมของแต่ละคนกรรมดายาดายอมได้รับผลของแต่ละคนจะต่อเนื่องโดยกำเนิดต่อเนื่องในเผ่าพันธุ์ทั้งหมดก็อยู่ได้โดยวิบากกรรมชั่วดีของแต่ละคนปัญญาจึงดูเหมือนว่าเป็นลักษณะของความไม่กำเริบไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นเพียรพิจารณาด้วยเหตุแห่งความจริงนั้นๆให้รู้ว่าอ๋อลักษณะของธรรมเมื่อปรากฏขึ้นที่ใจแล้วได้แต่ความวางเฉยในสิ่งที่ได้ดูหูที่ได้ฟังใจที่ได้รับรู้มันวางเฉยได้กับทุกสิ่งอย่างที่ปรากฏอยู่เมื่อวางเฉยได้กับสิ่งทั้งหมดและทั้งปวงที่ปรากฏอยู่ได้
ความจริงของธรรมก็ปรากฏขึ้น

ความเป็นธรรมในใจก็เด่นขึ้นลักษณะรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดเป็นลักษณะที่บ่งบอกชี้แจงชัดเจนในใจของแต่ละคนว่าความมีเหตุมีผลมีลักษณะเป็นอย่างนี้ตามดูตามรู้ตามสังเกตตามได้เหตุผลเพียงพอกับใจของแต่ละคนการกำหนดได้อย่างนี้จึงเป็นธรรมการกำหนดได้อย่างนี้จึงธรรมจึงเป็นธรรมในใจเจ้าของสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมทำจนเกิดความจริงแจ้งภายในใจของแต่ละคนทำจนเกิดความมีเหตุมีผลในใจของแต่ละคนทำไปเพียรไปพยายามไปจึงรู้ว่าต้นตอของที่มาที่ไปจะเกิดดีเกิดไม่ดีอยู่ดีอยู่ไม่ดีไปดีไปไม่ดีไม่ใช่เรื่องอื่นใดนอกจากธรรมคือใจยอมรับธรรมที่เป็นจริงทุกสิ่งอย่างเพียรทำพยายามทำตั้งใจทำเห็นปัจจุบันธรรมนั้นเป็นธรรมที่หล่อหลอมหัวใจของเราให้เห็นปัจจุบันอนาคตเป็นความจริงที่หล่อหลอมในปัจจุบันให้อนาคตมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในเรื่องของธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ยิ่งพิจารณาลึกซึ้งลงไปแล้วปัจจุบันธรรมนั้นหล่อหลอมให้เป็นไปในลักษณะพบหน้าพบต่อไปทำปัจจุบันให้เกิดความจริงแจ้งกับใจเจ้าของหมดสงสัยกับใจเจ้าของอนาคตไม่ต้องเศร้าหมองอนาคตไม่ต้องวุ่นวายอนาคตไม่มีอะไรมีความจริงที่ปรากฏได้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าไม่คาดอนาคตไม่คาดอดีตเพราะปัจจุบันธรรมน่ะมีความดีพร้อมทำทุกวันเพียรทุกวันพยายามทุกวันตั้งใจทำทุกวันฝึกทำฝืนทำข่มทำทนทำทำจนเห็นความจริงเป็นธรรมกับใจเจ้าของในทุกสิ่งทุกอย่างความจริงแจ้งของธรรมก็ปรากฏขึ้นที่ใจอาศัยธรรมะปฏิบัติที่มีอยู่จึงเกิดขึ้นที่ใจอาศัยเหตุแห่งความจริงที่มีอยู่จึงเด่นชัดขึ้นที่ใจว่าศาสนธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ศาสนธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อจิตใจของเรานั้นเย็นลงสงบลงสว่างขึ้นการเกิดขึ้นของธรรมในใจทุกสิ่งทุกอย่างเราถึงบอกว่าน่าอัศจรรย์จริงมันละอดีตมันวางอนาคตทำปัจจุบันให้มันเรียบร้อยปัจจุบันให้งามจะอยู่ในลักษณะอย่างไรก็งามเบื้องต้นทำกลางที่สุดให้มีความงามที่เป็นหนึ่งอยู่กับใจของให้มีความจริงที่เป็นหนึ่งอยู่กับใจของทำซึ่งกล่าวในหลักปฏิบัติจึงเห็นจริงเป็นอย่างนี้ทำซึ่งกล่าวในหลักปฏิบัติจึงเห็นแจ้งเป็นอย่างนี้ให้เห็นความเป็นธรรมให้รู้ความเป็นธรรมให้เข้าใจในความเป็นธรรมธรรมตรงนี้จึงจะได้ถือว่าเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ธรรมนี้จึงจะถือธรรมที่พุทธพ่องถึงบอกเหตุดีผลดีก็รู้แค่เพียงแค่นี้การรวบรวมความรู้สึกให้ดีหนึ่งเกิดขึ้นอยู่กับใจเจ้าของอยู่กับเนื้อกับตัวเจ้าของนั่นคือดีหนึ่งดีเท่านั้นแหละไม่ไปมากกว่านี้วางอดีตวางอนาคตเห็นปัจจุบันว่าทำอย่างไรต้องอยู่อย่างไรต้องเป็นอย่างไรแต่ยังทนกระเสือกกระสนทุรนทุรายอยู่ไม่มีโอกาสที่ไม่หลุดไม่พ้นถ้ายังไปยังอยู่ยังเดินยังเหินอยู่ยอมถึงจุดหมายปลายทางของความเป็นธรรมชีวิตที่เห็นทุกโทษการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์เห็นทุกโทษในการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์เป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์ผุดพองเห็นการเกิดเป็นทุกข์เห็นความแก่เป็นทุกข์เห็นความตายเป็นทุกข์เห็นความจริงที่ปรากฏอยู่กับปัจจุบันธรรมน่ะเป็นเรื่องของก่อเกิดทุกข์เวรภัยความจริงแจ้งในใจเราก็จะรู้ว่านี่คือความบริสุทธิ์เห็นความทุกข์มันเกิดอยู่ตลอดเวลาทุกตอนนั้นเกิดขึ้นทุกตอนนั้นตั้งอยู่นอกจากทุกดูจะไม่มีอะไรหากสังเกตได้ในความเข้าใจอย่างนี้จิตใจของเราก็จะมีเหตุแห่งความจริงแจ้งกับใจเจ้าของมีความเป็นธรรมกับใจเจ้าของถึงบอกว่าใครก่อกิเลสมันก่อตัณหามันก่อทิฏฐิมันก่อมานะมันก่อความหยาบของใจที่ไม่หล่อหลอมด้วยความคุณธรรมที่มีเหตุผลพอนั้นคือตัวก่อกรรมดำเข็ญ

ัวสร้างเวรสร้างกรรมไม่พบชาติเกิดแล้วเกิดอีกไม่มีที่สิ้นสุดไม่เห็นความน่าเบื่อในชีวิตไม่เห็นความจริงในชีวิตไม่เห็นความเป็นธรรมในชีวิตมันก็มีลักษณะซ้ำแล้วซ้ำอีกสังสารันตาภาเวภาโวพบน้อยพบใหญ่ไม่ต้องอธิบายเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดตัวเดิมเหมือนกับหนอนกินแล้วตายตายแล้วเกิดเหมือนกับหนอนทั่วๆไปชีวิตที่ไม่เห็นเหตุแห่งการเกิดที่แท้จริงก็มีลักษณะไม่มีจบไม่มีสิ้นพระพุทธเจ้าจึงเห็นการเกิดว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์โทษกับการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆเราก็คงในแต่ความยุ่งยากวุ่นวายอยู่กับเรื่องเก่าๆเล่นของเก่าเพราะแต่เล่นขี้อยู่ของไม่มีจบไม่มีสิ้นดิ้นไม่หลุดไม่ไปหน้าไม่มาหลังอยู่ที่เก่านั่นแหละกังวลหน้ากังวลหลังอยู่นั่นแหละห่วงหน้าห่วงหลังนั่นแหละที่สุดของธรรมก็ไม่ปรากฏแจ้งจริงแจ้งกับใจของงานปฏิบัติก็คืองานที่เห็นความจริงในใจของว่ามันอะไรมันหลงในความจริงที่มีอยู่นี่แหละมันหลงมันลืมแล้วก็มั่วสุมอยู่กับสิ่งเหล่านี้จนลืมว่าความจริงน่ะคืออะไรยศนั้นเป็นอย่างไรเงินนั้นเป็นอย่างไรยศนั้นเป็นยังไงลาภสักการะนั้นเป็นยังไงยกย่องสรรเสริญนินทาเป็นไงไม่เคยเข้าใจรู้แต่ว่าให้ได้มีให้เป็นจนไม่เห็นเหตุแห่งความเป็นคือทุกข์โทษเวรภัยในใจของตนเมื่อไม่เห็นเหตุแห่งความจริงในใจแล้วธรรมก็เป็นเหตุแห่งความเป็นธรรมทุกสิ่งอย่างข้อวัดปฏิบัติจึงบอกลักษณะแห่งความจริงแจ้งเป็นอย่างนี้ความเป็นธรรมเป็นอย่างนี้เพียรอยู่พยายามอยู่ฝึกอยู่ฟื้นอยู่ทนอยู่อดอยู่จนรู้ได้ว่าตื่นลึกหนาบางหยาบปานกลางละเอียดสิ่งที่บ่งบอกเป็นธรรมอย่างนี้จริงแจ้งอย่างนี้เพียรพยายามฝึกอยู่นั่นแหละฝึกไปฝึกมาจึงรู้อ๋อชาติการเกิดเป็นทุกข์เกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆนั่นคือการเข้าไปทำความบริสุทธิ์ของใจให้เกิดขึ้นถ้าไม่เห็นเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงนั้นไม่มีความบริสุทธิ์ตัววางตัวเกาะตัววางตัวยึดแต่มันไม่มันก็เต็มไปหมดเลยวางไม่มียึดเต็มไปหมดพิจารณาในใจอย่างนี้จิตของเราใจของเราค่อยๆเย็นลงกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าโอ๋หนอชีวิตนี้มีความเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าแต่เรานั้นแยกไม่ออกแยกไม่ออกหลงมั่วเพลินจะลืมเกิดลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายลืมไปหมดลืมความหมายของการเกิดที่เป็นศีลเป็นธรรมทั้งที่ความเป็นศีลเป็นธรรมน่ะหล่อหลอมมาด้วยความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างอวัยวะ32ก็มาแล้วจิตใจก็มาแล้วไม่ฟันเฟื้อไม่ถึงกับวิกลจริตมาความสมบูรณ์ในรูปธรรมนามธรรมมาแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ความเข้าใจในธรรมนั้นพิจารณาดูอ๋อเรามาบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเมื่อเรามาด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วธรรมก็เป็นธรรมกับใจของความจริงของธรรมก็มีลักษณะดูรู้อยู่ความจริงของธรรมก็มีลักษณะเข้าใจได้ว่าได้เหตุในความจริงเป็นอย่างนี้มีเหตุในความเป็นธรรมเป็นอย่างนี้ตามดูตามรู้ตามสังเกตตามจนได้เหตุในความจริงในใจของตนว่าเหตุผลของศีลของธรรมมีลักษณะเป็นอย่างไรเหตุผลของศีลของธรรมมีความจริงเป็นอย่างนี้พึงดูพึงรู้พึงสังเกตแล้วจะเข้าใจในเหตุว่าศีลธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าเห็นเหตุแห่งความจริงที่มันเกิดขึ้นทุกข์ที่เกิดด้วยความอยากเรียกว่าสมุทัยเรียกว่าเหตุแห่งการเกิดทุกข์ดูความจริงที่ใครทำให้เราต้องเกิดความอยากนะอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้ไม่อยากอย่างโน้นไม่อยากอย่างนี้สารพัดซึ่งเป็นต้นตอของการเกิดแล้วเกิดอีกความกำหนัดยินดีหลงไหลจนเคลิบเคลิ้มจนสลบไม่รู้ว่าความจริงของธรรมเป็นอย่างไรเลินนักเข้าก็ลืมความเป็นธรรมในใจของว่าจริงๆแล้วเรามันขาดสติลอยจนไม่รู้สึกตัวว่าถูกอำนาจโลกกระทำครอบงำเมื่ออำนาจโลกกระทำครอบงำแล้วมันก็มีลักษณะต้องเสียหลักเมื่ออำนาจโลกกระทำครอบงำแล้วก็เสียหลัก

อำนาจของโลกธรรมเกิดขึ้นในใจแล้วก็เสียหลักท่านเลยท่านในพิจารณาว่าความยินดีความไม่ยินดีในความอยากนั่นนั่นที่รู้อยู่ให้เพิ่งเห็นว่านั้นเป็นเหตุเป็นผลที่มาที่ไปของการเกิดเกิดอะไรก็เกิดทุกข์โทษเว้นภัยได้ต่อมาเรื่อยๆที่กล่าวว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาต้นตอของการเกิดแล้วเกิดอีกถ้าไม่เห็นจุดนี้แล้วก็คงต้องเกิดอยู่เรื่อยๆเกิดไปเกิดเรื่อยๆเกิดบ่อยๆเกิดบ่อยๆจนไม่รู้ว่าต้นตอของการเกิดแล้วก็ดีทุกโทษเวรภัยก็ตามมาอยู่เรื่อยๆนั่นความอยากนั้นแม้จะอยากได้ฝ่ายดีก็พยายามดูความจริงว่าความยากที่เกิดขึ้นมันมีลักษณะเป็นอย่างไรในโลกกระทำนี้มียศมีลาภมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญเสื่อมยศเสื่อมลาภความจริงง่ายๆนี่แหละมันเห็นสัจธรรมในตัวของมันอยู่แม้แต่ความแก่ลงทุกวันน่ะมันเห็นความจริงในตัวของมันอยู่ค่ำคราเพราะชราไม่มีใครจะมาบังคับบัญชาให้อยู่คงที่ชราชัดชลิตานัสวาค่ำคราเพราะชราบังคับไม่ได้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็พึงรู้พึงสังเกตพึงทำเหตุให้เกิดขึ้นกับใจของตนเองพึงทำความจริงให้เกิดขึ้นกับใจของตนเองว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพียรอยู่เพียรดูเพียรทำความเข้าใจเพียรทำความจริงแจ้งให้เกิดขึ้นกับใจยังความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับใจข้อปฏิบัติก็จะรู้ได้เป็นอย่างเดียวกันดูรู้สังเกตความจริงนั้นที่ปรากฏขึ้นดูรู้สังเกตความจริงนั้นที่มีอยู่ตาดูหูฟังใจดูหูรู้ดูจนเห็นจริงเห็นจังกับใจของอันนี้ตัวเกิดบ่อยๆตัวทุกข์บ่อยๆตัวเจ็บตัวบ่อยๆวุ่นวายบ่อยๆก็ตัวนี้ถึงบอกว่าไม่รู้จักที่จักทางไม่รู้จักสูงจักต่ำไม่รู้จักดำจักขาวไม่รู้จักอะไรเพราะความอยากความมืดบอดของใจมันเกิดคุ้มได้พอไม่เห็นทุกโทษอะไรมันก็ปกคลุมด้วยอำนาจดังนั้นน่ะโลกธรรมมันปกคลุมไปหมดจนไม่รู้ว่าผิดคืออะไรถูกคืออะไรบาปคืออะไรบุญคืออะไรทำตามอำนาจกิเลสตัณหามายาที่มันปรุงแต่งได้ทุกวันจึงเห็นความจริงในใจวันนี้คือตัวเกิดบ่อยๆทุกบ่อยๆโทษบ่อยๆถึงว่าอย่าได้ไปโทษใครนะโทษใครก็โทษไม่ได้มันเป็นเรื่องของเจ้าของสั่งสมหมักหมมมาหลายภพหลายชาติหลายสงไข่มันเป็นเรื่องของอำนาจกิเลสตัณหามายาทิฏฐิตัณหาวัฏฐานกรรมทั้งนั้นแหละที่พายเป็นอย่างนี้เกิดอย่างนี้ตัวเรานั่นแหละไม่ใช่ตัวอื่นนิดหน่อยก็ยอมไม่ได้เล็กน้อยก็ยอมไม่ได้จะมากกว่านี้ก็ยังยอมไม่ได้จะว่านิดหน่อยนั่นเป็นฝ่ายธรรมที่ครองใจอยู่จนลืมวันลืมเดือนลืมปีลืมมืดลืมสว่างลืมเขาลืมเราลืมไปหมดทั้งที่ความจริงน่ะมันบ่งบอกอยู่มันเสื่อมมันสิ้นโดยของมันอยู่ตลอดเกิดแล้วเป็นอย่างนี้แก่แล้วเป็นอย่างนี้ตายแล้วต้องเป็นอย่างนี้เกิดแล้วต้องเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าการตายแล้วเกิดแล้วตายเหมือนกับงูหลอกคาบไม่ต้องไปสงสัยมากไปกว่านี้เหตุปัจจัยที่ก่อนตายทำอะไรไม่ใช่ไปตายเพียงแค่ชินบัญชรหรือไปตายเพียงสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างเดียวพอมันต้องตายจากเหตุที่จากเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่วันนี้ไปเพียรพยายามให้ทานรักษาศีลภาวนาเพียรก่อกรรมดีอยู่ตลอดเวลาความตายจึงมีความหมายไม่ใช่ความตายที่ไปเอายอดทีเดียวว่าก่อนจะตายนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนึงก็มีก็ดีอยู่แต่ว่ายังไม่พอนะเหตุมันยังไม่พอถึงจะไปได้ชั่วครูชั่วยามชั่วขณะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นยังไม่พอเพราะรากแก้วไม่ดีรากฝอยไม่ดีมันเฉาตายมันยอดดีอย่างเดียวมันก็คงดีได้ไม่นานนักความจริงของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าไปนึกเอาตอนตายอย่างเดียวไม่ได้ละไปท่องสัมมาอรหังหรือว่านะโมพุทโธหรือว่านะโมพุทธายะหรือว่าพุทโธพุทโธหรือคาถาใดคาถาหนึ่งก่อนยังไม่พอสำหรับการที่จะหล่อหลอมหัวใจให้ไปก่อ

กิดภพภูมิที่ดีงามนอกจากปัจจุบันที่เราทำกรรมที่เราก่อพอไปถึงจุดนั้นแล้วจึงรู้ว่าความตายมันเข้ามาถึงตัวจึงรู้อ๋อจึงรู้เลือกทางไปเลือกทางอยู่ได้กรรมจะจัดสรรเราให้ไปเกิดตามภพภูมินั้นนั้นมีบากรรมคือจิตที่ผูกพันอยู่นั้นแหละจะก่อให้เกิดกับภพภูมินั้นนั้นแต่จิตไม่ก่อไม่ยึดไม่ติดก็มีเป็นอิสระถ้าจิตยังก่อยังห่วงยังหวงยังยึดอยู่ก็ไปตามเนื้อ

มีปัจจัยอยู่ถ้าหมดเชื้อหมดเหตุหมดปัจจัยหมดอำนาจตัวยึดตัวถือนั้นมันถึงจะไม่เกิดข้อปฏิบัติที่เราพยายามมุ่งทุกวันในมุ่งเพื่อต้องการให้หล่อหลอมหัวใจเราให้การเกิดมีความเกลี้ยงเกลาให้การเกิดแม้จะต้องเกิดดีก็มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์มีความเป็นธรรมที่มีอยู่กับใจของตนการเกิดนั้นจึงชอบโดยเหตุและผลการเกิดนั้นจึงชอบโดยศีลโดยธรรมข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงตรงต่อความจริงตรงต่อความตั้งใจตรงต่อความเป็นธรรมนิ่งเย็นสงบสว่างจึงเห็นเหตุแห่งธรรมจึงเห็นเหตุแห่งความจริงที่เป็นหลักชั่วครู่ชั่วยามก็เป็นธรรมมากก็เป็นธรรมคือหล่อหลอมด้วยอำนาจของกรรมกุศลาส่วนที่เป็นกุศลอกุศลาส่วนที่เป็นไม่เป็นกุศลใจเราน่าเป็นคนหล่อหลอมสิ่งที่มุ่งตรงประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าธรรมนั้นปรากฏขึ้นที่ใจสิ่งใดที่มุ่งตรงต่อประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะนั่นคือธรรมที่ปรากฏขึ้นที่ใจการหล่อหลอมด้วยความตั้งใจที่เป็นศีลเป็นธรรมนั้นเป็นลักษณะของการหล่อหลอมปัจจุบันอนาคตชีวิตนี้จึงไม่ได้ไปฝากฝังตอนที่จะตายเท่านั้นไม่ใช่ไปแนะนำตอนที่จะตายเท่านั้นหรือใกล้จะตายเท่านั้นค่อยกรอกบทใดบทหนึ่งลงไปนั่นยังไม่ใช่วิสัยของธรรมที่ชอบโดยเหตุผลเพียงพอการหล่อหลอมตั้งแต่วันนี้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยเห็นการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆนั่นคือการหล่อหลอมหัวใจให้เป็นหนึ่งกับธรรมที่จะเห็นความจริงในอดีตอนาคตที่จะยังอสวะกิเลสให้หมดไปจากใจได้ถึงบอกเพียงแต่เราต้องบ่นนิพพานปัจโยโหตุขอพระนิพพานจงเกิดขึ้นนิพพานปัจโยโหตุขอพระนิพพานจงมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานท่องบ่นสาธยายอยู่7วัน7คืนก็ยังไม่เห็นจริงเห็นแจ้งกับใจเพราะไม่เห็นทุกโทษเวรภัยในการเกิดทุกโทษเวรภัยในการยึดทุกโทษเวรภัยในการเกิดการยึดอยู่ติดอยู่ยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษกับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จะท่องบ่นไปถึงไหนอย่างไรได้แต่คำว่าสาธยายต้องบ่นอยู่นั่นแหละวันแล้ววันเล่าก็กลายเป็นนกแก้วนกขุนทองจนไม่รู้ว่าพระนิพพานน่ะคืออะไรแก่นแท้ของศาสนาน่ะคืออะไรมุ่งตรงเพื่ออะไรที่เข้าวัดเข้าวาเข้าศาสนาเอาศาสนามาสะสางมาชำระล้างหัวใจในลักษณะอย่างไรถ้าไม่ใช่เรื่องของทุกข์โทษเวรภัยถ้าไม่ใช่เรื่องของกฎแห่งกรรมที่แท้จริงแล้วอย่างอื่นก็ยังไม่มีหลักมีฐานอย่างอื่นก็ยังไม่มีเหตุมีผลเพียงพอในส่วนของธรรมนั้นมีความจริงแจ้งเป็นอย่างนี้ฝึกอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ฝืนอยู่คมอยู่จึงรู้ว่าความจริงแจ้งของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความเพียรความพยายามความตั้งใจฝึกฝนอยู่อบรมอยู่บ่มใจอยู่จนเห็นจริงกับใจเอาของจนเห็นจริงแจ้งกับใจของตนเองอ๋อเป็นลักษณะอย่างนี้ธรรมะปฏิบัติเมื่อกล่าวถึงความจริงแล้วมีลักษณะดูเหตุผลดูความเป็นธรรมในใจของตนมีลักษณะดูเด่นเห็นชัดอยู่กับใจของตนว่ามีเหตุผลเป็นอย่างนี้เรามีโอกาสทำแล้วนะชาตินี้เราจะทำอะไรก็ทำให้เป็นหลักเป็นฐานเราจะเพียรอะไรก็เพียรให้เป็นหลักเป็นฐานอย่ากลายเป็นเรื่องของสัมภเวสีอย่ากลายเป็นเรื่องเฮโรพุทธปักหลักเคยบอกว่าเจาะน้ำเจาะตรงไหนก็เจาะเถอะมีน้ำทั้งนั้นว่าจ่อลงให้มันเห็นแจ้งเห็นจริงกับใจเพียรลงให้มันเห็นจริงเห็นจังกับใจแล้วจะรู้ได้ว่าหยาบปานกลางละเอียดเหตุแห่งธรรมนั้นมีความจริงแจ้งเป็นอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัตินั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ที่ต้องฝึกต้องฝืนที่ต้องข่มต้องทนต้องอดที่ต้องมีเหตุมีผลเพียงพอกับความตั้งใจเป็นลักษณะที่ดูรู้เข้าใจเป็นอย่างนี้อาศัยเพียรทำพยายามทำตั้งใจทำฝืนทำข่มทำจึงเห็นความเป็นธรรมในใจทุกสิ่งทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติจึงรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้ความจริงของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ตาต้องดูหูต้องฟังใจต้องดูความละเอียดของใจเจ้าของว่าจะไปรอพบไหนชาติไหนจะไปปากตรงไหนจะไปทุ่มลงตรงไหนแต่หัวใจไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยเห็นความจริงของการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆแล้วจะไปหาอะไรจากชาติการเกิดชีวิตนี้จึงไม่รู้ว่าอะไรคือธรรมจึงกลายเป็นเรื่องการส่อแสวงหาหาจนไม่มีที่สุดที่สุดทั้งที่กายกับใจเป็นที่ตั้งของศีลของธรรมยังไม่รู้ความจริงในสิ่งเหล่านี้
ว่าตัวนี้ตัวร้ายที่มันเกิดแล้วบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆตัวนี้มันพา

เราต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนไอ้ตัวนี้มันน่าเบื่อกับมันเหลือเกินแต่ละวันมันใช้แล้วมันต้องเป็นภาระเช้ายันเย็นเย็นยันสว่างความจริงเรานั่นแหละไม่ใช่ตัวอื่นถึงบอกว่าตรงนี้คือต้นต่อของศาสนาขอพระพุทธเจ้าของเรากายกับใจปฏิบัติสิ่งที่รู้ก็รู้จากกายกับใจฉะไหนเราจะต้องไปหาอื่นใดมากกว่ากายกับใจเมื่อหลักกฎเกณฑ์กติกาของการเกิดศาสนาคือกายกับใจแล้วอะไรจะเป็นอื่นเราจะเห็นศาสนาตรงไหนเห็นข้อวัดปฏิบัติที่ไปสู่มรรคสู่ผลคืออะไรไม่ใช่มานั่งท่องบนสาธยายไม่ใช่มานั่งคิดว่าน่าจะใช่ไม่ใช่เฮโรพุทธจนกลายไม่มีหลักมีฐานทำแล้วคืออะไรที่จะปลูกฝังหัวใจเราเป็นหลักเป็นฐานได้ถึงมองฟังนั่งฟังได้ดูได้เห็นได้ความจริงของใจเป็นอย่างไรมันเห็นทุกข์เห็นโทษในการฟังเห็นทุกข์เห็นโทษในการยึดติดเห็นทุกข์เห็นโทษในการสัมผัสใดๆหรือไม่นั่นเป็นเรื่องของใจที่จะออกจากทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่เห็นสิ่งนี้เรายังไม่เห็นแก่นของศาสนายังไม่เห็นความจริงในศาสนาแล้วเราก็พยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนว่าพยายามที่จะหาของแท้ของแท้มันคืออะไรที่บอกว่าธรรมะไม่ต้องอธิบายนะจริงๆแล้วไม่ต้องอธิบายเพราะมันมีอยู่เท่ากันแล้วโดยลึกของธรรมศีลธรรมนั้นไม่ต้องอธิบายมีอยู่กับใจของแต่ละคนไม่ต้องมานั่งอธิบายให้เมื่อยมันเป็นความจริงที่เปิดเผยอยู่ตลอดแก่ก็เปิดเผยตลอดเจ็บก็เปิดเผยตลอดตายก็เปิดเผยตลอดไม่ใช่เรื่องจะต้องมานั่งอธิบายให้เมื่อยความจริงน่ะมันอธิบายกันทุกตัวทุกนามคนที่เป็นคนช่างสังเกตมีธรรมะประจำใจคนที่เป็นช่างสังเกตมีธรรมะประจำใจสังเกตตัวเองตลอดเช้าเย็นเที่ยงสังเกตใจเจ้าของสังเกตได้เราก็มีธรรมะนะถ้าสังเกตว่าวันนี้มันเกิดจากอะไรวันนี้มันเป็นได้จากอะไรความมันเป็นไปได้มันเป็นได้อย่างไรสังเกตความจริงของธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องมันปรากฏอยู่ในหัวใจของเราแล้วถ้าเราสังเกตได้อย่างนี้เราก็จะรู้อ๋อธรรมะที่กล่าวถึงหลักพระนิพพานนั้นเป็นหลักที่เห็นจริงเห็นแจ้งกับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ไปเห็นที่ไหนไม่ได้ไปรู้ที่ไหนเห็นรู้ที่ใจเรานี่แหละมันควบคุมเจ้าของได้มันไม่กำเริบมันไม่เกาะมันไม่ติดอุปมาเหมือนกับหน้ามนต์ใบบัวมันไม่ซึมเข้าความจริงของธรรมคือใจมีลักษณะเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ไปที่อื่นมันไม่ได้มีที่อื่นมันไม่มีอดีตมันไม่มีอนาคตมันมีปัจจุบันที่เห็นเฉพาะปัจจุบันรู้เฉพาะปัจจุบันแล้วก็วางได้ในปัจจุบันนั้นคือธรรมจิตเมื่อมันกำหนดลงไปอย่างนั้นทุกวันทุกวันมันก็รู้อ๋อมันจะสว่างแค่ไหนมันจะเย็นอย่างไรมันจะเบาอย่างไรมันจะมีความรู้สึกอื่นใดมากไปกว่านี้มันยังเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างศาสนาธรรมนั้นมีเหตุผลเป็นอย่างนี้ความจริงแจ้งของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้เพียรทำพยายามทำตั้งใจทำฝืนทำข่มทำทนทำทำจนมีเหตุมีผลทำจนมีความจริงในใจของแต่ละคนนั่นคือหลักธรรมที่ประจำใจในศาสนานี้ข้อวัดปฏิบัติจึงรู้ว่าศาสนานี้มีความจริงเป็นอย่างนี้เพียรพยายามเพียรตั้งใจแล้วจะรู้ได้ว่าความจริงแจ้งของธรรมมีลักษณะเป็นอย่างไรความเข้าใจของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเพียรอยู่พยายามอยู่ฟื้นอยู่คมอยู่ทนอยู่สิ่งที่รู้ได้ตื่นลึกหนาบางมีความจริงเป็นอย่างไรถึงบอกว่าทำปัจจุบันให้มันหมดสงสัยความจริงที่ได้ถูกสมมุติทำให้มันหมดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนทำอะไรเป็นอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรทำให้มันหมดสงสัยมันหมดในความจริงที่เราอยู่ที่เราทำอยู่ที่ไหนก็ทำความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นที่ใจอยู่ที่ไหนก็ทำความจริงให้เกิดขึ้นที่ใจว่าจริงๆน่ะมันอยู่แค่นี้แหละมันไม่ต้องมีคำอธิบายหรอกไอเรามันวุ่นวายเองเรามันพอเดิมมันดิ้นทุรนทุรายดิ้นไปหากองไฟเองเหมือนกับแมลงว่าวบินเข้าไฟเองความจริงมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันเป็นที่เราเองน่ะไหนมันบ้ามันขาดสติก็เดิมมันบ้ามันขาดสติมันก็แสบไปสายไปเสร็จแล้วมันก็ไปก่อไปยึดประเภทไม่มีความเชื่อมั่นขาดความเชื่อมั่นตัวเองคือทำยังไม่เกิดขึ้นกับใจเมื่อทำยังไม่เกิดขึ้นกับใจแล้วความเชื่อมั่นตัวเองก็ไม่มีได้กลายเป็นเรื่องที่อย่างที่ว่านั่นแหละสุดแท้แต่จอกเลยแหนสุดแท้ตั้งแต่ลมจะพัดมาผ่านไปหัวใจที่ขาดหลักเหตุผลคือศีลคือธรรมมีความจริงเป็นอย่างนี้ใครเป็นคนก่อเราเป็นคนก่อใครเป็นคนทำเราเป็นคนทำใครเป็นคนยอมเราเป็นคนยอมใครเป็นคนลดใครเป็นคนละใครเป็นคนวางก็เราทั้งนั้นแหละนอกจากนั้นตรงกันข้ามก็เราทั้งนั้นแหละกิเลสของใจน่ะมีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อเรามานั่งฝึกนั่งปฏิบัติเราถึงบอกเกิดความสังเวชสลดใจในความไม่รู้เกิดความสังเวชสลดใจในสัตว์โลกที่มีอยู่เกิดความสังเวชสลดใจในความไม่รู้ไม่เข้าใจของสัตว์โลกโดยทั่วไปที่เป็นอยู่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จิตเราก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าเราทำอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนทำทุกวันขัดทุกวันใช้ทุกวันแต่งทุกวันเผาทุกวันย่างทุกวันเตือนทุกวันสอนทุกวันย้ำทุกวันนั่นคือความละเอียดของใจมันเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆออกมาจากใจของเราเป็นลักษณะอย่างนั้นการ

ย้ำการเตือนการสอนการติงเจ้าของได้เป็นลักษณะของธรรมจิตที่ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ยึดด้วยอำนาจอื่นใดก็เป็นธรรมในลักษณะอย่างนี้พอเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราจึงรู้อ๋ออำนาจของความบริสุทธิ์ผุดผ่องนั้นดูเหมือนว่าเราไม่ต้องซื้อต้องขอดูเหมือนว่าเราไม่ต้องอ้อนวอนบวงสรวงดูเหมือนว่าเรานั้นไม่ต้องการอะไรมากกว่าการตามดูตามรู้ตามสังเกตความรู้สึกนึกคิดการกระทำคำพูดของตนเองเมื่อตามดูตามรู้ตามสังเกตใดทุกขณะนี่คือเหตุแห่งธรรมที่มีอยู่กับใจปัจจุบันธรรมอดีตอนาคตไม่ต้องสงสัยความเข้าใจของธรรมก็ไม่ก่อไม่ยึดไม่ติดจิตมันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยอยู่บ่อยๆเมื่อมันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยอยู่บ่อยๆจิตมันก็เห็นความบริสุทธิ์ในตัวเองเท่านั้นเองอ๋อตรงนี้นี่เองเรียกว่าอารมณ์มันไม่กำเริบมันไม่หวั่นไหวมันไม่เกาะเพราะมันรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรมันก็เข้ามาสงบระงับแล้วมันก็รู้ของมันอยู่อย่างนั้นว่าก็นี่สักแต่ว่าดูนี่ก็สักแต่ว่าฟังนี่ก็สักแต่ว่ารู้การเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ใครกำหนดกิเลสของแต่ละคนเป็นคนกำหนดไม่ใช่เราเป็นคนอวดดีอวดเก่งหรือมาเป็นคนกำหนดผลของธรรมนั้นมีลักษณะปรากฏเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าเฝ้าดูเฝ้าสังเกตแล้วจะเห็นความจริงในใจของว่าศาสนานี่เป็นเรื่องของการเปิดเผยความจริงในตัวเราศาสนาเป็นมีคำอธิบายในตัวเราทุกแง่ทุกมุมทุกซอกทุกซอยไม่ต้องหาคำตอบที่หนาคืบกว้างศอกยาววานี่คือหลักศาสนาเมื่อเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ในกายกับใจแล้วก็รู้ว่าอ๋อมันแก่อย่างนี้มันเจ็บอย่างนี้มันตายอย่างนี้แล้วมันก็อยู่อย่างนี้อยู่อย่างดีๆอยู่อย่างกระเสือกกระสนอยู่อย่างทุรนทุรายก็อยู่อย่างนี้ก็ตัวอะไรตัวใจที่ไม่ได้ฝึกไม่เห็นทุกข์เห็นโทษไม่เห็นเวรเห็นภัยมันก็เป็นอย่างนั้นนี่คือศาสนาแต่เราจะไปเห็นศาสนามากไปกว่านี้ไม่ได้ล่ะเพราะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่กล่าวเป็นเปลือกเป็นแกนเป็นกระพี้ศาสนาหัวใจนี้มีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าเพ่งอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่สงบอยู่แล้วจึงรู้อ๋อทุกข์โทษเวรภัยมันอยู่ตรงไหนการก่อเกิดพบแล้วพบอีกอยู่ตรงไหนการไม่เกิดอยู่ตรงไหนแก่ตรงไหนเจ็บตรงไหน ความจริงของใจรู้ในลักษณะอย่างนี้ดูรู้ลักษณะอย่างนี้ตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับรู้เมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้ธรรมก็ปรากฏเป็นศีลเป็นธรรมการเกิดขึ้นของธรรมในใจก็มีลักษณะดูรู้เป็นอย่างนี้โดยส่วนของธรรมะปฏิบัติก็ชี้ชัดเห็นชัดลงในลักษณะอย่างความเข้าใจของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกเพียรอยู่พยายามอยู่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงโทษเป็นยังไงเวรเป็นยังไงภัยเป็นยังไงพอจิตมันลงไปกำหนดได้อย่างนี้แล้วมันก็เห็นความอัศจรรย์อ๋อคนเรานี่มันโง่อยู่ตรงนี้แหละแล้วมันก็ฉลาดอยู่ตรงนี้แหละมันโง่ตรงนี้มันฉลาดตรงนี้พอมันกล้าเปิดเผยความจริงในกายกับใจเจ้าของได้นั่นแหละมันเป็นลักษณะอัจฉริยะบุคคลเกิดขึ้นแท้จริงมันอยู่ตรงนี้แหละมันเล่นขี้เจ้าของเองนะมันยังไปเล่นขี้คนอื่นอีกแล้วมันยังไปยุ่งกับชาวบ้านเขาอีกนั่นคือลักษณะของธรรมที่บริสุทธิ์การมากำหนดหยุดดูหยุดรู้หยุดทำความจริงให้เกิดขึ้นกับใจในเหตุผลของการกระทำคำพูดที่ต้องฝึกต้องฝืนต้องข่มทุกวันทุกวันจึงรู้ว่าธรรมนั้นมีความวิมุตติหลุดพ้นในตรงนี้ที่เน้นว่าแต่ทางเข้าวิมุตติหลุดพ้นในชั่วคราวหลุดพ้นในชั่วคราวด้วยอาการต่างๆถ้ามีคำพนวิมุตติหลุดพ้นเพราะการข่มไว้สะกดไว้กลั้นไว้แล้วที่สุดมันก็หลุดด้วยอำนาจของจริงสิ่งเหล่าที่เกิดขึ้นกับใจพอเราเคยข่มเคยฝืนมันได้มันก็เป็นเองเลยที่สุดสมุจเฉทวิมุตติความเด็ดเดี่ยวของใจก็เห็นว่าอ๋อคุ้มกับการเกิดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรถึงบอกทุกวันนี้มันเราเรื่องที่ว่านั่นแหละมันเพลินกับสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่แล้วมันก็ได้สิ่งใหม่ๆมามันก็ดีใจจนลืมความจริงที่มีอยู่แล้วจนไม่รู้ค่าของธรรมค่าของศีลคืออะไรไปรู้มากไปกว่านี้ก็เลยไม่รู้แก่นแท้ของศาสนาเมื่อไม่รู้แก่นของศาสนาไม่รู้อะไรเป็นศาสนาเลยกลายเป็นมั่วมุ่งหาศาสนาศาสนาอยู่ที่ไหนเมื่อกายกับใจยังไม่เป็นศาสนาแล้วจะเป็นศาสนามาจากอะไรถ้าไปเป็นที่ตำราก็ไปเป็นที่โน่นดิถ้าไปเป็นที่ไหนก็ไปเป็นที่กายกับใจของเราในศาสนาแท้ๆดูลักษณะกายตั้งแต่ต้นจนจบดูลักษณะความรู้สึกตั้งแต่ต้นจนจบนั่นคือความมีศาสนาที่จะพาเราเวียนว่ายตายเกิดไม่เวียนว่ายตายเกิดจุดหมายปลายทางของการเกิดที่แท้จริงก็พยายามมาเห็นให้รู้ว่าจริงๆนั่นคืออะไรจะไปเอาตอนสุดท้ายเราไม่ได้หรอกมันต้องทำอย่างต่อเนื่องทำทุกวันเพียรทุกวันพยายามทุกวันกินทุกวันใช้ทุกวันฝึกทุกวันฝืนทุกวันข่มทุกวันนั่นเป็นธรรมกับใจของเราข้อปฏิบัติจึงเป็นลักษณะที่เปิดเผยได้ความในใจของเราถึงจะเป็นลักษณะที่เปิดเผยได้ความจริงของธรรมนั้นจึงเป็นลักษณะที่เปิดเผยได้เพียรทำพยายามทำตั้งใจทำฝืนทำข่มทำจนเห็นเหตุแห่งความเป็นชิ้นเป็นธรรมกับใจความจริงของธรรมนั้นย่อมปรากฏได้ในลักษณะอย่างนี้
อาศัยธรรมะปฏิบัติที่เฝ้าเพียร

0: พยายามฝึกฝืนข่มทนอดจึงรู้ว่าต้นตอของศาสนานั้นคืออย่างไรความหมายของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้เพียรอยู่พยายามอยู่ฝืนอยู่ข่มอยู่ทนอยู่อดอยู่จึงรู้ได้ว่าตื้นลึกหนาบางของศีลของธรรมเป็นอย่างไรตั้งใจแล้วเพียรเพียรแล้วพยายามแล้วจึงเข้าใจในเหตุผลของศีลของธรรมฝึกธรรมเพียรธรรมตั้งใจธรรมทำจนเกิดความเป็นจริงกับใจเจ้าของทำจนเกิดความจริงแจ้งกับใจเจ้าของทำจนรู้ความเป็นธรรมกับใจเจ้าของลักษณะของธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ความเข้าใจนั้นฝึกแล้วเพียรแล้วพยายามแล้วตั้งใจแล้วจึงรู้ว่าลักษณะของการมาฝึกมาปฏิบัติจุดหมายปลายทางเพื่อการหล่อหลอมความรู้สึกของเราไม่หลงในโลกกระทำไม่หลงในความจริงที่เป็นอยู่ให้เห็นชาติการเกิดเป็นทุกข์บ่อยๆอำนาจของความยินดีอำนาจของความยินร้ายเนี่ยเป็นตัวเกิดบ่อยๆไม่ใช่ตัวอื่นนะเมื่อเรามาฝึกมาฝืนมาข่มจิตมันสงบสงัดลงไปแล้วเราจึงรู้ได้ว่าธาตุที่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงนี้กายกับใจเป็นที่ตั้งของศีลของธรรมศาสนาที่มีอยู่ในกายกับใจเป็นศาสนาที่ความมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในกายกับใจทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกต้องการอะไรมากกว่านี้อยากได้อะไรมากกว่านี้เพื่อนเพื่ออะไรมากกว่านี้เราจะเห็นความจริงในใจเจ้าของว่าต้องการอะไรมากไปกว่านี้ธรรมะซึ่งกล่าวโดยหลักปฏิบัติก็จะเกิดความแย้งความขัดเป็นลักษณะของการสังเกตความรู้สึกตัวเองได้อ๋อจริงๆมันเป็นอย่างนี้ความไม่รู้มันจึงคุ้มอยู่อย่างนี้ด้วยอำนาจข้อวัดปฏิบัติที่เป็นบุญเป็นกุศลมุ่งตรงต่อมรรคต่อผลมุ่งตรงต่อความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจก็หวังได้ในความมีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่ต่อเนื่องชานตารู้ได้ชัดปัสสตาเห็นได้ชัดอรหัตตาเมื่อรู้ชัดเห็นชัดย่อมไกลจากความชั่วทั้งหลายทั้งปวงมีธาตุแห่งความเป็นหนึ่งคือสติธรรมสมาธิธรรมเป็นหลักปัญญาธรรมย่อมไปรอบรู้กับสิ่งที่เป็นอยู่โดยตัวทั่วไปในทุกสิ่งทุกอย่างการเกิดขึ้นของธรรมคือกายกับใจย่อมปรากฏเต็มในหัวใจในภาคปฏิบัติวางได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันสิ่งที่หวังคือความพ้นทุกข์จงได้ในสิ่งที่ตั้งใจโดยทั่วถึงกันสำหรับวันเวลาที่เรากำหนดกันไว้ทุกวันศุกร์ทุกวันพระเราจะมีการไหว้พระสวดมนต์ไม่ขาด365วันเราถือปฏิบัติเป็นเช่นนี้เช้าเที่ยงเย็นก็ถือปฏิบัติตามวันเวลาที่กำหนดให้ยกเว้นแต่วันเสาร์วันพระอยู่ถือปฏิบัติได้ตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนมีโอกาสพยายามตั้งอกตั้งใจเรามีงานพิเศษวันที่1เรามีงานเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระอริยะเมธีเป็นงานที่หมู่คณะเราถ้ามีโอกาสก็ได้ร่วมมาฟังทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งโดยปกติที่หน้าวัดสัพพทุมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่และก็เป็นผู้ที่หมู่เราได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสได้ถือข้อวัดปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้มีโอกาสมีเวลาก็ร่วมฟังกัน
1: รายการเจริญธรรมทาง Mcot News FM 100.5ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุพลรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรง

0: ลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ห้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันพุธที่3มิถุนายน2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้แรม3ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะวันนี้คุณผู้ฟังเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าเรา2คนก็ยังมาทำหน้าที่เช่นเคยค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีอะไรแลกเปลี่ยนกันก็ผ่านมาได้ค่ะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @นะคะ @mcotnews ก็ได้ค่ะก็พูดคุยกันค่ะพูดคุยข่าวกันมาได้นะคะก็เมื่อวานนี้ดิฉันได้ไปใช้ละไทยช่วยไทย Plus ก็สะดวกดีนะคะก็ไม่ต้องคิดคำนวณอะไรไหมคะก็กดให้เสร็จสับเรียบร้อย
3: ครับแต่ว่าคุณผู้ฟังวันนี้หน้าหนึ่งของ Daily News เนี่ยผมอยากจะอวดมากเลยนะสำหรับใครที่ดูผ่านทาง
4: Facebook Live นะคะ
3: ก็จะเห็นนะครับว่า Daily News เนี่ยเกือบครึ่งมันมีฉบับพิเศษอีกฉบับหนึ่ง
4: เ
3: ป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในพระอริยบทต่างๆในชุดต่างๆที่ทรงเสด็จไปต่างประเทศ
4: ใช่ค่ะ
3: มาครบเลยนะคุณฟังเป็นแบบเหมือนรวมคอลเลกชัน
4: จริงๆแล้วฉบับเนี้ยถ้าท่านไหนเลือกซื้อเก็บไว้เนี่ยจะเป็นฉบับพิเศษเลยนะสำหรับวันนี้ค่ะ
3: ใช่อันนี้คือไม่ได้โฆษณาให้เดลีนิวนะแต่ว่า
4: แต่คือทุกรูปสวยแล้วก็พระสิริโฉมเนี่ยงดงามมากพระจริยวัตรที่เดินทางในเสด็จต่างประเทศด้วยทั้งเมืองไทยด้วยใช่ไหมคะ
3: คุณควรค่าการเก็บไว้นะฉบับวันนี้นะคุณผู้ฟังนะก
4: ็
3: เดลีนิวฉบับวันที่3มิถุนายน2569นะครับไปดูหน้าหนึ่งประเด็นอื่นๆกันบ้างนะครับก็เรื่องของไทยช่วยไทย plus นี่แหละครับเป็นประเด็นหลักๆนะครับยอดถล่มทลาย 2,000 ล้านบาทกดใช้กระหน่ำไทยช่วยไทย plus สุดฟีเวอร์ครม.จัดระเบียบบัตรคนจน 4-21 มิถุนายนรายเก่ายืนยันสิทธิ์ขอทวนสิทธิ์บัตรคนจนครม.ไฟเขียวขอเกณฑ์รายได้ไม่เกินแสนดักทาง7สิทธิ์กลุ่มต้องห้ามนักศึกษาภิกษุสามเณรครับ
4: มติชนก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะลงทะเบียน 4-21 มิถุนายนนี้เริ่มใช้1สิงหาคมขอบัตรคนจนครม.ไฟเขียวหลักเกณฑ์8ข้ออุ้มค่าไฟน้ำแก๊สค่าเดินทางฉลุยงบปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านสิริพงษ์ชงตั๋วร่วมสัปดาห์หน้าไทยช่วยไทยพลัสวันแรกใช้จ่าย 8.7 ล้านคนยอดทะลุ 2,000 ล้านค่ะ
3: มีภาพข่าวนะครับนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ให้สัมภาษณ์หลังจากเดินทางมาตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณที่ล่องหนที่สำนักงานประกันสังคมนะครับก็มีพาดหัวเป็นข่าวย่อยนะครับวันนี้บุกประกันสังคมไอรักชนกบี้หนักงบ850ล้านล่องหนท้าชนพนัสไทยล้วนไอ้รัชนกครับบุกสปส.ทวงถามงบประมาณล่องหนบีบอร์ดแก้ระบบล่มแอปใช้งานไม่ได้มอบโจทย์ใหญ่ดึงผู้ประกันตนครับ
4: สำหรับมติชนก็มีประเด็นเกี่ยวกับประกันสังคมเช่นเดียวกันนะคะลงทะเบียน2วันกว่าแสนรายแห่เลือกบอร์ดประกันสังคมรัชนกตรวจงบไม่พบทุจริตค่ะ
3: ครับชงสภาชะลอร่างรัฐธรรมนูญเปิดประชาชนร่วมด้วยอนุทินยันเขากระโดงรฟท.ไล่ฟ้องรายแปลงสว.ขอประธานสภาชะลอวาระแก้ร่างรัฐธรรมนูญชี้ภาคประชาชนกำลังล่า 50,000 รายชื่อเพื่อยื่นร่างด้วยครับ
4: เดินหน้าไกลเกลี่ยภาคบังคับเขมรยื่น UN คุณมาเน็ตแถลงใช้ UN Clauseพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล2ประเทศอนุทินถกวันนอลุยดับไฟใต้นายกบินเวียดนาม 8-9 มิถุนายนนี้สว.พันใหม่ชงสูตรร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ห้ามนักการเมืองล้วงลูกหนุนตั้งสภารับฟังความเห็น200คนอนุทินมองเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่เชื่อ
3: ลุ้นช่องแคบเบา บับเอลและมันเดฟครับจ่อโดนล้อมคล้ายกับฮอร์มุชโลกผวาค่าขนส่งขึ้นพรวดสงครามลามผวา

0: ปิดช่องแคบบาแคบบัฟนะครับแล้วก็แอลมันเดฟประตูเชื่อมต่อทะเลแดงกับอ่าวเอเดนและมหาสมุทรอินเดียจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือพาณิชย์และก็ขนส่งน้ำมันดิบของโลกครับ
1: ชัชชาติโต้ระบบอากงยันโยกย้ายข้าราชการโปร่งใสบิ๊กหยมลั่นเพิ่มลั่นแฉเพิ่ม4มิถุนายนนี้ติ่งชูคูปองอุ้มกลุ่มเปราะบางโจอัดฉีดช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
0: ครับประเด็นสุดท้ายของ Daily News นะครับคดีแตงโมนิดาสอบพลิกไร้อุบัติเหตุหมอผู้เชี่ยวชาญเชื่อแผลไม่ใช่ถูกใบพัดเรือหมอพรทิพย์ยันแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือบาดแผลขาที่ขาไม่เข้ากับใบพัดนะครับเชื่อถูกของมีคมก่อนดับรอยกรีดลึกถึงชั้นไขมันครับ
1: ประเด็นสุดท้ายของมติชนนะคะสปท.เผยครูกว่า100คนสอบตกจี้สอบข้อเท็จจริงเร่งเยียวยาค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับเช้านี้นะฮะเริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยครับ
1: ค่ะข่าวแรกได้เลยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นขออภัยคุณผู้ฟังดิฉันลืมกด
0: ลืมกดไลฟ์
1: ไม่ใช่ลืมกดไลฟ์ลืมกดภาพอ๋อ เป็นความผิดดิฉันเอง
0: ก็ไม่เห็นหน้าเราเอาเดี๋ยวโชว์ใหม่โชว์ใหม
1: ่โชว์ใหม่ค่ะโชว์ใหม่
0: อันนี้ใครที่ดูทาง Facebook
1: เมื่อกี้ขออภัย
0: ก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้านะครับเป็นคอลเลกชันต่างๆนะครับที่เสด็จเยือนต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะครับคือสวยมากอยากให้มีติดบ้านเอาไว้นะครับคนละสักชุดนะ
1: ค่ะอัพพูไปเปิดไปเรื่อยๆก่อนนะคะ
0: นี่ชุดไทยที่สมเด็จพระบรมราชินีสวมใส่นี่ก็คือสวยมาก
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่เสด็จต่างประเทศล่าสุดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะมาดูกันที่คลังปักหมุด เรื่องของการตรวจสอบคนจนนะว่าจนต้องจนจริงนะคะก็ให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปยืนยันตัวตนตรวจสอบสิทธิ์กันได้ในวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะก็จะประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมค่ะนายลวรนแสงสนิทนะคะปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบหลักการใหม่ในการคัดกรองผู้ใช้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยที่เดือดร้อนจริงๆตรงตามกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยจะมีการทบทวนผู้ถือสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจำนวนเดิมเนี่ย 13.18 ล้านคนด้วยทั้งนี้การทบทวนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการทบทวนครั้งใหญ่ที่มีเป้าหมายสำคัญในการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะมีการปรับปรุงในทุกๆปีค่ะเพราะว่าครั้งล่าสุดที่ปรับปรุงไปก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2565ก็คือ3ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะก็ตรงนี้ก็ขณะเดียวกันก็อยากที่จะเพิ่มความแม่นยำในการคัดกรองลดปัญหาข้อครหาว่ามีผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ไทม์ไลน์ในช่วงของการที่จะไปยืนยันตัวตนนะคะก็คือวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ก็ไปยืนยันตัวตนกับผู้ถือบัตรเดิมนะคะก็วันที่17ก็จะมีการประกาศผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมค่ะประกาศผู้ผ่านเกณฑ์17ถึง31กรกฎาคมเนี่ยก็จะเปิดให้อุทธรณ์สำหรับคนที่มองว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่ผ่านเกณฑ์มันมีเหตุผลอะไรอันนี้ก็สามารถเปิดให้อุทธรณ์ได้นะคะแล้วก็ภายในวันที่30กันยายนก็จะมีการสรุปผลทั้งหมดนะคะนอกจากนี้ก็สำหรับผู้ถือบัตรเดิมสามารถยืนยันตัวตนเนี่ยได้5ช่องทางนะคะก็ยืนยันได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยแต่ถ้าท่านไม่สะดวกทางที่5ก็ต้องไปที่สาขาของธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารก็คือธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะปลัดกระทรวงการคลังเขาบอกว่าก็คือเพื่อปรับเกณฑ์ให้เป็นปัจจุบันแล้วก็นำข้อมูลครอบครัวเนี่ยเข้ามาใช้ด้วยนะคะในการที่จะตรวจสอบมาตรฐานของผู้ถือบัตรครั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีลูกแล้วก็ลูกเอาชื่อของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปหักภาษี
0: ลดหย่อนภาษี
1: ใช่อันนี้ไม่ได้
0: เป็นประเด็นถกกันดราม่าอยู่นะครับเพราะว่าคนเขาก็มองว่าอ้าวคนที่เสียภาษีก็เสียไปมีแต่เสียกับเสีย
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าลูกเอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีปุ๊บ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ชื่อพ่อชื่อแม่ของใครที่ถือบัตรคนจนอยู่ก
1: ็หลุดเลย
0: จะหมดสิทธิ์แล้วนะครับมันมองได้2มุมก็คือแบบว่าโอเคคุณลูกมีฐานะพอที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตามยื่นภาษีก็จะบอกว่าคนที่ดูแลพ่อแม่ก็จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี

0: แต่ทีเนี้ยค่าใช้จ่ายมันไม่ได้มีแค่นั้นไงพอเขาลดหย่อนปุ๊บพ่อแม่ก็ได้สมมติว่าบางคนเขาได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยมันก็จะได้2ทางมันไม่ได้เยอะนะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
1: ก็ปกติก่อนหน้านี้เดือนละ300บาทใช่มั้ย
0: 300บาทก็นิดหน่อยนิดเดียวเองนะครับถ้ารวมๆแล้วเนี่ยถ้าตีปีนึงเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะ 4,000 มั้ย
1: ไม่ก็คือ3,600 300 คูณ 12 ไง
0: แล้วแต่อัตราการลดหย่อนภาษีของใครกี่เปอร์เซ็นต์
1: ด้วยค่ะแล้วก็พอไปหักจากฐานภาษีก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่ลูกนำสิทธิ์ไปลดหย่อนเนี่ยก็จะหลุดออกไปนะคะก็สำหรับเกณฑ์8ข้อที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่เนี่ยนะคะก็คือคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเนี่ยต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นบุคคลที่เป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรนักพรตนักบวชผู้ต้องขังข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการเมืองพนักงานราชการลูกจ้างที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนี่ยไม่ได้รับนะคะผู้ที่ได้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐก็ไม่ได้รับผู้ถือหุ้นนะคะของกรรมการบริษัทหรือเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนก็จะไม่ได้รับเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปก็จะไม่ได้รับด้วยเช่นเดียวกันผู้มีรายได้แล้วก็ผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมกันทุกประเภทเกิน 100,000 บาทไม่มีเงินฝากหรือว่าสลากรวมกัน 100,000 บาทแล้วก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็เป็นที่ตกเถียงเหมือนกันที่กรณีของชาวนาอะไรทำนองนี้นะคะก็คือเกษตรกรเนี่ยต้องมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่เกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรต้องมีที่ดินที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่บ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์หรือว่าห้องแถวเนี่ยรวมกันต้องไม่เกิน25ตารางวาห้องชุดหรือว่าห้องที่พักต้องไม่เกิน35ตารางเมตรนะคะแล้วก็ไม่มีสิทธิที่จะครอบครองรถยนต์หรือยานพาหะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีอันนี้ก
0: ็คือรถมอเตอร์ไซค์ธรรมดารถบ้าน
1: ใช่เพราะว่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นรถที่มีแบบเหมือนกับว่ารถคันใหญ่ๆมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆบิ๊กไบค์มันก็จะมีราคาแพง
0: มันก็คงไม่มีใครพี่หรือถ้ามีก็คงอาจจะเป็นแบบมือสองหรือเปล่ามีคนยกให้อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ค่ะก็คุณลวรนก็บอกว่าหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้ฐานข้อมูลดิจิทัลภาครัฐเนี่ย เป็นข้อมูลที่ปัจจุบันแล้วก็มีเป็นฐานข้อมูลที่จะเพื่อความถูกต้องเป็นธรรมสามารถนำไปใช้กับงบประมาณของรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงค่ะอันนี้ก็อัปเดตกันสำหรับบัตรคนจนล่าสุดนะคะโอ้โหอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข้มข้นมากๆเลยค่ะ
0: แต่พอไปดูไอ้ที่เป็นที่ดินที่เราเคยคุยกันคนที่มีที่ดินในเกณฑ์นี้บอกว่า10ไร่ขึ้นไป
1: ใช่
0: ก็จะไม่อยู่ในเกณฑ
1: ์ใช่ค่ะ
0: แต่ว่านั่นแหละคนมีที่ดินเยอะมีมากนะที่เป็นแบบว่าชาวนาแล้วก็แบบยังยากจนอยู่อ่ะคือแบบทำนาก็แบบมีหนี้มีสินเยอะแยะไปหมดนะครับล้นพ้นตัวแล้วก็ไม่ได้งอหัวเ ขาเกณฑ์เอาอันนี้ออกมาอีกก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเกณฑ์เป็นยังไงเนาะที่เอามาพิจารณาคนที่พิจารณาคิดถึงนี้เรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปนะครับทีนี้มาที่อีกเรื่องนึงนะฮะคุณผู้ฟังเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มาพูดความคืบหน้ากันหน่อยละกันนะครับก็โครงการนี้ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายนเวลา 11:00 น.เนี่ยนะครับมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 2,581 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายของประชาชน 1,078 ล้านบาทภาครัฐสนับสนุน 1,500 ล้านบาทนะครับผู้เข้าร่วมจ่ายผ่านโครงการแล้วเนี่ยมี10ล้านกว่าคนนะครับเกิดรายได้นะครับเกิดรายการใช้จ่ายเนี่ย 17.71 ล้านครั้งขณะที่ร้านค้าเข้าร่วมก็มีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 711,000 ร้านค้าทั่วประเทศนะครับและท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยพูดถึงเรื่องของบัตรคนจนด้วย
1: ค่ะว่ายังไงบ้าง
0: หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังซึ่งนายเอกนิติธันประภาสอยู่เนี่ยดูแลอยู่เนี่ยไม่ได้สั่งการอะไรเพิ่มเติมเพราะว่ามันก็มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายว่าอย่างนั้นนะ
1: ค ค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยถ้าได้รับเสียงสะท้อน

0: ้อนจากภาคประชาชนไปแล้วเนี่ยจะมีการปรับหรือเปล่าหรือว่าจะยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิมค่ะ
1: น่าจะไม่ปรับเพราะว่าเขาจะให้ยื่นวันที่เท่าไหร่พรุ่งน
0: ี้วันที่4พรุ่งนี้แล้วล่ะ
1: แล้วไม่ปรับแล้วแหละนะคร
0: ับ
1: หมดสิทธิ
0: ์แต่ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นผลดีกับหลายๆคนก็ได้ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยคุมค่าธรรมเนียมแบงค์แล้วก็ฟรีเรื่องของเสร็จเมนแล้วก็ค่าโอนค่าบัตร ATM จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
1: wow.
0: คุณวินไทยรัตนากรนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีการกำหนดมาตรฐานค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินใหม่ครอบคลุมในกลุ่มบัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ธุรกรรมการชำระเงินแล้วก็สินเชื่อ SME ค่ะโดยจะทยอยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะสำหรับกลุ่มที่ฝากเงินที่มีค่าขอสเตทเมนต์ย้อนหลังไม่เกิน12เดือนเนี่ยจะปรับลดเหลือเป็นการแบบให้ไปเลยฟรีๆจากเดิมเนี่ยบางธนาคารนะเก็บสูงถึง 1,000 บาทขณะที่มีเรื่องของค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินสำหรับบุคคลธรรมดาและ SME เนี่ยจะเรียกเก็บไม่เกิน100บาทต่อชุดนะคะจากเดิมเนี่ยสูงถึง 1,000 บาทต่อชุดซึ่งในส่วนของค่ารักษาบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวจะเก็บไม่เกิน20บาทต่อเดือนเฉพาะบัญชีที่มียอดเงินเนี่ยต่ำกว่า 2,000 บาทต่อบัญชีเนี่ยที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเกิน12เดือนเท่านั้นนะคะ สำหรับกลุ่มบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้บัตร ATM พื้นฐานมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีรวมกันไม่เกิน150บาทต่อปีส่วนบัตรเดบิตพื้นฐานไม่เกิน200บาทต่อปีค่ะนอกจากนี้ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิตจะปรับคงจะปรับลดนะคะเหลือดอกไม่เกิน 2.5% นะคะจากเดิมเนี่ยการเบิกถอนจากบัตรเครดิตเนี่ยจะเป็นเงินสดเนี่ยจะมีการคิดเรียกเก็บอัตราอยู่ที่ 3% ค่ะธุรกรรมการชำระเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้การโอนผ่านบาทเน็ตนะคะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้เป็นการโอนฟรีสำหรับส่วนการทำรายการผ่านสาขาหรือว่าเป็นการทำผ่านตู้ ATM บุคคลธรรมดาของ SME เนี่ยจะเก็บไม่เกิน100บาทต่อรายการนะคะขณะที่การฝากเงินการถอนเงินโอนเงินข้ามธนาคารผ่าน ATM CDM CRM เนี่ยจะลดค่าธรรมเนียมคงเหลือไม่เกินร้อยละ 0.05 ค่ะและหากทำผ่านสาขาธนาคารจะไม่เกิน20บาทต่อรายการจากเดิมเนี่ยบางกรณีสูงถึง150บาทนอกจากนี้จะมีการยกเลิกค่าธรรมเนียมฝากเช็คค่ารับชำระค่าสินค้าบริการรวมถึงการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนผ่านบลูคเพย์เมนต์นะคะภายในวันคือโอนภายในวันเนี่ยจะคงเหลือไม่เกิน20บาทต่อรายการจากเดิมเนี่ยสูงสุดถึง 1,000 บาทต่อรายการเลยทีเดียวนะคะก็เรื่องนี้จะทยอยมีผลบังคับใช้นะคะในวันที่1กรกฎาคมในกลุ่มบัญชีเงินฝากการขอสเตทเมนต์อะไรทำนองเนี้ยจะเริ่มตอนวันที่1กรกฎาคมนะคะและหลังจากนั้นวันที่1กันยายนจะไปอยู่ในกลุ่มของบัตรอิเล็กทรอนิกส์การคิดค่าธรรมเนียม ATM บัตรเดบิตหรือว่าธุรกรรมทางการเงินที่มีการโอนข้ามเขตนะคะหลังจากนั้นวันที่1ตุลาคมจะเป็นกลุ่มบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่คิดค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตทำนองเนี้ยอันเนี้ยที่จะปรับลดจากร้อยละ3มาร้อยละ 2.5 ค่ะ
1: ครับมาที่มติคณะรัฐมนตรีนะครับที่เตรียมเสนอในสัปดาห์หน้านะครับพิจารณารับทราบหลักการนโยบายค่าโดยสารไฟฟ้า 17-45 บาทต่อเที่ยวนะครับก็มุ่งที่จะเปิดใช้จริงในปี2570นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่านโยบายค่าโดยสารเริ่มต้น17บาทและสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวนี้นะครับก็จะช่วยให้ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางข้ามสายจ่ายค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวตลอดการเดินทางอันนี้เนี่ยต่างจากปัจจุบันที่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าใหม่ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าโดยมาตรการนี้จะคิดราคาต่อ1ขาของการเดินทางครับหากการเดินทางกลับเนี่ยจะคิดเป็นอีก1เที่ยวต่างจากระบบสายสีม่วงแล้วก็สายสีแดงที่ปัจจุบันคิดที่40บาทแบบไม่จำกัดเที่ยวตลอดทั้งวันนะครับสำหรับแนวทางในการจัดหาเงินทุนเพื่อซื้อคืนสัมปทานจากเอกชนรัฐบาลเขาก็วางแนวทางเอาไว้2ทางหลักก็คือการระดมทุนผ่านกองทุน Thailand Future Fund นะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1-2 ปีหรือให้เอกชนเข้ามาบริหารการเดินรถในฐานะผู้รับจ้างแต่ต้องโอนสิทธิ์สัมปทานกลับมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เพื่อให้รัฐเนี่ยสามารถควบคุมนโยบายราคาค่าโดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมก็ยอมรับว่าการประเมินมูลค่าซื้อคืนสัมปทานเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนโดยเฉพาะรถไฟฟ้า

0: สายสีเขียวที่เหลืออายุสัมปทานอีกเพียง3ปีจะสิ้นสุดในปี2572รัฐบาลจึงต้องชั่งน้ำหนักอย่างรอบคอบครับระหว่างประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับทันทีกับภาระต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อคืนก่อนกำหนดส่วนสัมปทานของบริษัท BEM นะครับที่ยังมีเหลืออยู่จนถึงปี93แล้วก็ปี96นั้นอันนี้จะต้องใช้รูปแบบการเจรจาที่แตกต่างออกไปนะครับเนื่องจากว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มันสูงกว่านะครับด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเสริมถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่ารายละเอียดเนี่ยจะเสนอคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่9มิถุนายนนี้นอกจากนี้จะมีการเสนอยกเลิกโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายในระยะที่2และกำหนดอัตราใหม่ก็คือ17ถึง45บาทนะครับและจะมีการเสนอให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเร่งถ่ายโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและก็สายสีทองพร้อมกับภาระหนี้สินทั้งหมดให้แก่รฟม.รวมถึงมอบหมายให้กระทรวงการคลังนะครับเข้ามาพิจารณารูปแบบดำเนินการระบบ clearing house นะครับหรือว่าบริหารจัดการรายได้ใหม่เพื่อความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็ยืนยันนะครับว่าอัตราค่าโดยสารใหม่นี้ผ่านการคำนวณจากกรมการขนส่งทางรางแล้วนะครับว่าจะไม่สร้างภาระทางการคลังให้แก่ภาครัฐมากจนเกินไปครับ
1: อืมค่ะสำหรับมติครม.มีอย่างอื่นอีกไหมคะคุณภูเบศนะคะก็เมื่อวานนี้คุณภูเบศ
0: จริงๆประเด็นเรื่องเศรษฐกิจหมดแล้วอาจจะมีการเมืองในช่วงต่อไป
1: ได้ค่ะแต่ว่าดิฉันขอพาไปที่แนวชายแดนก่อนนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนประมาณช่วงเช้าๆเนี่ยมีคลิปเผยแพร่ออกมาว่ามีการปะทะทางคารมกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพอมาในช่วงเย็นนะคะก็มีคำยืนยันจากกองทัพภาคที่2นะคะบอกว่าทหารกัมพูชาเนี่ยวางทุ่นระเบิดแล้วก็ดัดแปลงเพิ่มอนุภาพในบริเวณการวางทุ่นระเบิดอันนั้นนะคะบริเวณแนวช่องบกขณะที่ทางการไทยเนี่ยก็วางแนวลวดหนามเพื่ ป้องกันตัวเองเหมือนกันค่ะทางกองทัพภาคที่2นะคะชี้แจงว่าตามที่หน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โค้งบุ้งโค้งผักบุ้งค่ะพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเมื่อวานนี้ประมาณเวลา8นาฬิกานะคะหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ได้เข้าจัดกำลังดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์แล้วก็แนวรั้วลวดหนามบริเวณในพื้นที่โค้งผักบุ้งเนี่ยนะคะก็มีการวางแนวรั้วลวดหนามห่างจากแนวถนนประมาณ 3-5 เมตรเพื่อสร้างความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็เพิ่มมาตรการป้องกันตนเองแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยของกำลังพลนะคะจากนั้นเวลาประมาณ8นาฬิกา50นาทีระหว่างที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยมีกำลังพลฝ่ายกัมพูชาประมาณ20นายเข้ามาในบริเวณแล้วก็แสดงท่าทีคัดค้านต่อการทำของฝ่ายไทยแล้วก็พร้อมที่จะแบบเหมือนพร้อมที่จะขัดขวางการปฏิบัติงานบางส่วนด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทางฝั่งกำลังพลของไทยเนี่ยก็ทำตามหน้าที่อดทนอดกลั้นต่อไปก็วางรั้วลวดหนามต่อไปค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่อาจจะแบบถ้าเผชิญหน้ามันก็ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดอีกนะคะจนกระทั่งเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีก็สามารถวางแนวรั้วลวดหนามเนี่ยได้เสร็จตามแผนที่กำหนดแล้วก็จัดกำลังเฝ้าสถานการณ์สังเกตการอยู่ตรงนั้นอย่างต่อเนื่องถึงความเคลื่อนไหวนะคะต่อมาในเวลาประมาณ 11:08 นาทีกำลังพลฝ่ายกัมพูชาก็ถอนกำลังกลับไปที่ตั้งของตัวของฝ่ายกัมพูชาโดยที่ไม่ปรากฏการใช้กำลังระหว่างกันค่ะหรือว่ามีการประทะระหว่าง2ฝ่ายแต่ก็มีการประทะอารมณ์ทางวาจากันไหมมีตามในคลิปนะคะก็สถานการณ์ตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ของทั้งสองฝ่ายโดยที่วางกำลังพลอยู่ในแนวของตัวเองค่ะซึ่งเพื่อเป็นการป้องกันความมั่นคงและความปลอดภัยของกำลังพลและก็การรักษาความสงบในพื้นที่ด้วยนะคะทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะได้รับข้อมูลว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมีการวางทุ่นระเบิดแล้วก็แนววางกำลังพลของตนเองมีการดัดแปลงทุ่นระเบิดรถถังแล้วก็มีการใช้แบบเหมือนดัดแปลงทุ่นระเบิดดักรถถังให้มีอนุภาพทำลายล้างที่สูงขึ้นค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะหน่วยงานจึงได้มีการติดตามเฝ้าระวังและก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับยึดมั่นในการทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบภายใต้หลักมนุษยธรรมแล้วก็รักษาเสถียรภาพของความมั่นคงแนวชายแดนนะคะซึ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของที่ทางการไทยทางทบนะคะยืนยันว่าที่ ่ทางการไทยสร้างพระพุทธรูปแล้วก็ติดธงชาติที่บริเวณแนวชายแดนเนี่ยถือว่าเป็นเขตอธิปไตยของประเทศไทยค่ะเรื่องนี้ค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็บอกถึงกรณีที่กัมพูชายื่นหนังสือประท้วงต่อประเทศไทยกล่าวอ้างว่ามีการจัดสร้างพระพุทธรูปแล้วก็ติดตั้งธง

0: ชาติแล้วก็สิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ชายแดนเนี่ยรวมถึงรั้วลวดหนามเนี่ยนะคะว่าเป็นการจัดสร้างการติดตั้งพระพุทธรูปหรือว่าธงชาติไทยที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในอธิปไตยของประเทศไทยแล้วก็อยู่ในการควบคุมดูแลของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในเขตพื้นที่ของประเทศไทยกองทัพบกยืนยันว่าการทำงานครั้งนี้อยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศไทยแล้วก็เป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศนะคะก็การทำงานต่างๆเนี่ยยึดมั่นตาม joint statement ที่จะร่วมกันสร้างความสันติในพื้นที่อันนี้ก็ยืนยันว่าเป็นไปตามกลไกทวิภาคีของไทยและกัมพูชาค่ะอันนี้ก็หลังจากกัมพูชาเขาไปยื่นหนังสือประท้วงก่อนหน้านี้นะที่เมื่อวานนี
1: ้มีรายละเอียดนะครับก็หลังจากสมเด็จมหาบวรที่บดีฮุนมาเน็ตนะครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแถลงยื่นหนังสือต่อเลขาธิการสหประชาชาตินะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญากฎหมายทะเลหลังจากรัฐบาลใช้รัฐบาลไทยเนี่ยยกเลิกใช้ MOU 44ทางด้านนายกรัฐมนตรีไทยยืนยันว่าไทยไม่ได้เสียเปรียบนะครับแล้วก็ไม่ต้องแก้เกมด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่านายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยเมื่อวานมีแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเลยนะเรื่องการยื่นหนังสือต่อสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิทางทะเลของกัมพูชาหลังจากรัฐบาลไทยมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือว่า MOU 44เมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งกระบวนการประนอมภาคบังคับนี้นะครับจะใช้คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้ามาทำข้อเสนอแนะแต่ว่าผลการพิจารณาจะไม่ผูกพันทางกฎหมายต่อทั้งสองประเทศด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ชี้แจงว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็รับทราบเรื่องของการยกเลิก MOU 44ตั้งแต่มีการประชุมสุดยอดอาเซียนไปแล้วนะครับก็ยืนยันว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีจุดใดที่ต้องเสียเปรียบและไม่จำเป็นต้องมีการแก้เกมการเมืองระหว่างประเทศโดยไทยยังคงยึดหลักการรับฟังเสียงของประชาชนและดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องของการเปิดด่านชายแดนนะครับเรื่องของการรับนักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนฝั่งไทยโดยระบุว่าเนี่ยมันเป็นข่าวปลอมนะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีการลงนามจัดตั้งศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนครับหรือว่าสบคชดนะครับก็มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อำนวยการเพื่อรับมือภัยคุกคามตามแนวชายแดนและอาชญากรรมข้ามชาติในขณะที่กองทัพเรือมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดบ้านแหลมบ้านหาดเล็กเพื่อยืนยันว่ายังคงปิดด่าน 100% ตามนโยบายความมั่นคงครับ
0: ค่ะของกองทัพเรือเขามีไลฟ์นะไลฟ์24ชั่วโมงคือภาพเนี่ยถ้าดูแบบเฉยๆอ่ะไม่ได้สังเกตตัวเลขเหมือนภาพนิ่งเลยภูเบศ
1: ใช
0: ่ไม่มีอะไรเลย
1: เพราะว่ามันเป็นพื้นที่เปล่าไงพื้นที่ไม่มีความเคลื่อนไหวของมนุษย
0: ์ค่ะก็คือเป็นพื้นที่ด่านชายแดนนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีประตูปิดแบบเหมือนว่าปิดอย่างปกติเลยค่ะแล้วก็เป็นประตูรั้วเหล็กนะคะแล้วคือถ้าเราไม่สังเกตเลขตรงมุมหน้าจอเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าอ๋อนี่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวนะเป็นภาพสดอยู่นะ
1: เวลามันยังวิ่งอยู่
0: เวลามันยังวิ่งอยู่สังเกตได้แค่นั้นเลยค่ะ
1: ไม่ใช่ภาพนิ่งนะจ๊ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนพักเบรกกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนจะไปติดตามข่าวกันต่อมีข้อความ PR จากช็อปมาเนียค่ะยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะคะแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้แนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะคือไอเทมลับของสายเฮลตี้นะคะมีซึ้งสแตนเลสแบบพิเศษหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทน

0: คารค่ะที่สำคัญมีถึง6ฟังก์ชันด้วยกันนะคะก็คือหุงข้าวด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระมีมาตรฐานมอกด้วยนะคะรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นสินค้าวันนี้จากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มอีก2รายการค่ะคือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทเลยทีเดียวนะคะท่านไหนสนใจจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ค่ะ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับแล้วก็สำหรับทริปท่องเที่ยวของเรานะครับ The Legend Tale 2แควอยุธยานะครับตอนนี้บัตรคันที่2ใกล
0: ้
1: เต็มแล้วนะคุณผู้ฟังใกล้เต็มแล้วเหลือแค่10ที่นั่งเท่านั้น10ที่นั่งสุดท้ายนะครับใครที่ยังลังเลตัดสินใจอยู่นะครับช้าอดหมดนะจ๊ะนะครับก็ไปร่วมเดินทางท่องเที่ยวกับทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 นะครับไปที่พิษณุโลกเมืองสองแควแล้วก็อยุธยานะครับไปเจอกับ3กูรูนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิสุทธิประภาคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับหลายๆท่านอาจจะเคยไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับแต่ว่ากับพี่สุวิทย์เนี่ยน้อยนะที่จะได้ไป
0: น้อยครั้งที่จะได้
1: ไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ไปทริปกับพี่สุวิทย์เนี่ย
0: ไปปลูกป่าไหม
1: ไปปลูกป่ากับปตท.ตอนนั้น
0: เชียงราย
1: ตั้งแต่สมัยผู้ว่าหมูป่ายังตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์หมูป่า
0: ก่อนเหตุการณ์หมูป่าด้วยหรอ
1: ใช่เพราะว่าเราไปเจอท่านผู้ว่าใช่ไหมผมจำได้ว่า
0: คือ
1: ท่านเราไปรู้จักกับท่านผู้ว่าท่านชื่ออะไรนะ
0: แหมถามกันตอนนี้
1: เออท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าหมูป่า
0: ผู้ว่านรงศักด
1: ิ์ท่านผู้ว่านรงศักดิ์เราไปเจอท่านตรงนั้นนะครับแล้วก็พอถึงเวลามันมีข่าวว่าอ๋อนี่ไงท่านผู้ว่าที่เราเคยเจ
0: อ
1: จำได้แบบนั้นนะครับก็ไปปลูกป่าที่เชียงรายนะเออนะก็เนี่ยเป็นโอกาสดีนะคุณฟังนานๆได้ไปเจอพี่สุวิทย์นะครับส่วนพี่สุธนเนี่ยเคยไปครั้งล่าสุดเนี่ยทริปที่ไปนครพนมด้วยกัน2ปีก่อนมั้งน่าจะเป็น2ปีที่แล้วนะครับก็สนุกสนานข้อมูลครบถ้วนแน่นอนนะครับปีนี้เนี่ยพาคุณผู้ฟังไปพิษณุโลกนะครับไปอยุธยาข้อมูลแน่นเอียดแน่นอนแล้วก็สนุกสนานด้วยและที่สำคัญก็ไปเจอกับคุณดำรงพุทธานนะครับแล้วก็คุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลด้วยนะครับจากคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะฮะไปรถโค้ช VIP นะคุณฟังมีเบาะนวดไฟฟ้าให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวจริงๆผมแอบสืบมาแล้วนะครับพักโรงแรมหรูนะครับแล้วก็อาหารเลิศรสทุกมื้อนะครับทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับสำรองที่นั่งด่วนที่0944803076นะครับ0943966649แล้วก็0868251444เหลือแค่10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลังเลครับรีบตัดสินใจโทรได้เลยตอนนี้ก็ได้ครับ
0: ได้ได้เบอร์แรกนะคะเบอร์ที่สองแม่ยังทำงานอยู
1: ่
0: ค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะคุณภูเบศ
1: คร
0: ับ ในไลน์ก่อนแล้วกันนะคะคุณนรินทร์สวัสดีค่ะคุณสุภชัยนะคะสวัสดีค่ะคุณตะวันนะคะเทวันปะคะแล้วก็คุณสุภสิทธิ์นะคะคุณพิบุญชัยนะคะคุณธีรพลค่ะส่งรูปส่งสติกเกอร์กันมาทักทายในช่วงเช้าวันนี้นะคะใน Facebook Live คึกคักไหมคุณภูเบศ
1: Facebook Live นะครับก็มีหลายๆท่านที่ส่งข้อความเข้ามานะครับคุณพนมบอกว่าสวัสดีเมื่อวานนี้ชาวตรังได้รับร่างน้องทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์3จังหวัดเศร้ามากๆครับนี่ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณสื่อท้องถิ่นนะครับอรุณสวัสดิ์รู้ทันข่าวยามเช้าจากปากพนังนครศรีธรรมราชนะครับคุณประสงค์บอกว่าผมอายุ65แล้วครับมีรายได้แค่เงินสบเงินผู้สูงอายุ
0: ก็เงินผู้สูงอายุเดือนละแล้วแต่ถ้า60ก็600 70ก็700ใช่ไหม
1: นะครับ
0: ค
1: ุณประสงค์ถามว่าผมเนี่ยไม่มีรายได้พอที่จะทำบัตรประชารัฐได้ไหมครับลองไป
0: ลงทะเบียนด
1: ูลงทะเบียนดูนะครับ
0: ค่ะ
1: ลิงก์ก็แปะไว้ให้แล้วนะครับใน
0: คอมเมนต์ของ
1: โพสต์ก่อนหน้านี้โพสต์ก่อนหน้านี้นะครับไปดูรายละเอียดได้นะครับก็ส่งเอาไว้ให้เรียบร้อยคุณสุภชัยด้วยนะครับคุณทันชนกบอกว่าฟังจากบางประมาณนะฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วอากาศร้อนมากๆนะครับส่วนคุณชุมชนบอกว่าวัดลาดพร้าวนี่ก็อ่วมมากเมื่อวานนี้เจอฝนตกหนักน้ำรอระบายหลายๆจุดเลยนะครับ
0: ค
1: ุณปู่พาสวัสดียามเช้าเข้ามาคุณลิสานะครับก็พูดถึงเป็นการลดจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็พล

0: ทองนะคุณธัญยศบอกว่าพาวนทอง101เนี่ย26องศาชัดเจนดีนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณชรุนน้อยป้าแต๋วนะครับสวัสดีเข้ามานะครับแล้วก็มียังคิดถึงรายการส่วนอักษรกันอยู่เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เข้าใจนะครับว่ามันไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นรายการเจริญธรรมไปก่อนอาจจะเยอะหน่อยนะครับคุณฟังเดี๋ยวว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปนะครับ
1: ค่ะก็มากันที่ประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะคณะกรรมาธิการขอพบประธานศาลรัฐธรรมนูญ19มิถุนายนนี้ค่ะนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานะคะก็บอกว่าคณะกรรมาธิการเนี่ยจะเข้าพบนายนครินทร์เมธไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญในวันที่19มิถุนายนนี้ช่วงประมาณ10โมงเช้านะคะหลังจากที่ได้ทำหนังสือขอเข้าพบเพื่อปรึกษากับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีข้อถกเถียงตั้งแต่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256รอบที่ผ่านมาว่ามีคูหาเลือกตั้งได้หรือไม่โดยตนเองเนี่ยจะทำหนังสือถึงตัวแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ให้ไปเข้าร่วมหารือพร้อมกันค่ะทั้งนี้เป็นการหารือทางออกเพื่อความชัดเจนร่วมกันนะคะที่จะเป็นการถกเถียงกัน เพื่อที่จะไม่ให้เป็นประเด็นถกเถียงในสภาว่าอาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญได้ตรงมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะสามารถกำหนดวิธีการเลือกทางอ้อมหรือการมีคูหาได้หรือไม่ด้วยนะคะคณะกรรมาธิการอยากจะสร้างความชัดเจนแล้วก็นำไปสู่การพูดคุยในขั้นตอนของกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญเชื่อว่าจะทำให้หาฉันทามติได้ง่ายกว่าการพูดคุยต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะการเข้าหารือครั้งนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นประตูบานแรกที่จะสร้างการพิจารณาร่วมกันถึงขอบข่ายนะคะหากมีคนที่ต้องการคำวินิจฉัยหรือยื่นร้องต่อศาลเนี่ยก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้หากจำเป็นต้องรอคำวินิจฉัยก็ต้องรอเพื่อความชัดเจนอย่างน้อยเพื่อทำเต็มที่ในการการันตีการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิดความชอบธรรมมากกว่าที่จะเป็นการตีความหรือการกลัวไปก่อนนำไปสู่การจำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาที่มาของสสรอเนี่ยก็เป็นการถกเถียงว่าประชาชนเลือกได้ด้วยวิธีไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นการไปพบประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อการเป็นการสร้างความชัดเจนด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็อันนี้คุณนรเศรษฐ์ใช่ไหมที่พูดนะครับส่วนคุณเทวฤทธิ์มณีฉายสวก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีภาคประชาชนเตรียมล่ารายชื่อ 50,000 รายชื่อเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องอาจจะใช้เวลาก็เลยเรียกร้องให้นายโสภณสารามประธานรัฐสภาเนี่ยรอภาคประชาชนเพื่อลดข้อครหานะครับว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางนะครับ
1: ค่ะจากเรื่องของรัฐธรรมนูญนะไปกันที่คุณชัยชนกบ้างค่ะคุณชัยชนกเรื่องประเด็นของThailand AI Passport ก็ตอนแรกก็ค่อนข้างเข้มแข็งนะเสียงว่าจะเดินหน้าโครงการนี้แต่ว่าหลังจากการสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก็ดูน้ำเสียงจะค่อนข้างอ่อนลงนิดนึงค่ะ
0: เบาลง
1: ค่ะคุณชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรี DE นะคะให้สัมภาษณ์ถึงโครงการ Thailand AI Passport ที่หลายภาคส่วนตอนนี้ค่อนข้างคัดค้านกันหนาหูมากเลยนะคะว่าต้องมีการทบทวนหรือไม่อย่างไรตรงนี้คุณชัยชนกบอกว่าตัวเองก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่มีการตั้งกระทู้3โสดแล้วก็มีความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็พบว่าหลายภาคส่วนเนี่ยมีความคิดเห็นที่สร้างสรรค์และสามารถนำเรื่องนี้มาคิดคบคิดเพื่อให้โครงการนี้ได้ประโยชน์ที่สุดสำหรับประชาชนค่ะยืนยันในเจตนาของตัวเองที่จะนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับประชาชนคนไทยนะคะเพื่อพัฒนาประสิทธิผลของประชากรตอนนี้ก็ได้สั่งการให้นางสาวแนนบุญทิตาสมชัยค่ะรัฐมนตรีช่วย DE เนี่ยแล้วก็ปลัดกระทรวง DE รวบรวมความคิดเห็นมาพิจารณาหากมีความคืบหน้าอย่างไรตนเองจะอัปเดตอีกครั้งเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าต้องมีการปรับปรุงTOR ด้วยหรือเปล่าคุณชัยชนกก็บอกว่าทุกอย่างจะนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเราจะพิจารณาทั้งหมดขอรวบรวมข้อมูลก่อนเมื่อถามว่ายืนยันว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไปหรือไม่คุณชัยชนกก็บอกว่าขอเวลารวบรวมข้อมูลก่อนอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วทำแล้วดีขึ้นจะพยายามทำทุกอย่างในอำนาจหน้าที่ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเรื่องนี้คุณไอรัชนกคุณมีไหม
0: ไม่มี
1: ดิฉันต่อเนื่องไปเลยเพราะว่าคุณไอรัชนกก็ติดตามเรื่องของ Thailand AI Passport อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะคุณไอรัชนกสีนอกสส

บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรก็บอกหลังจากที่คุณชัยชนกเนี่ยบอกว่าขอรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะเดินหน้าโครงการพร้อมย้ำว่ามีเจตนาหวังที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเนี่ยคุณไอก็บอกว่าตอนนี้สิ่งที่คาดหวังมากที่สุดคืออยากให้พับโครงการนี้ไปก่อนแม้ว่าจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ชนะโครงการแต่สิ่งที่

0: ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะก็ฝากถึงรัฐมนตรีชัยชนกเลยว่าให้พับโครงการนี้ไปเลยหากท่านไม่อยากมีคดีความในชั้นปปช.หรือไม่อยากเสียชื่อเสียงของท่านจะป่นปี้ไปมากกว่านี้ถ้าหากว่าไม่พับโครงการให้พับโครงการไปทบทวนรายละเอียดนะคะสำหรับการดำเนินการขั้นตอนของรัฐสภาเนี่ยนางสาวรักชนกก็บอกว่าคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณเนี่ยได้มีการทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตัวของรัฐมนตรีดีอีปลัดกระทรวงผู้บริหารกองทุนดีอีคณะกรรมการร่าง TOR สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมบัญชีกลางรวมถึงปปช.เนี่ยเข้ามาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ในวันที่18มิถุนายนนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้คุณรักชนกก็บอกว่าขอให้รัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยยืดอกพร้อมกับชี้แจงทุกข้อกล่าวหาเดินทางมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการด้วยตัวเองเนื่องจากตรงกับช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่รัฐมนตรีจะต้องมาเตรียมตอบกระทู้3สดในสภาอยู่แล้วและใช้เวทีนี้ในการพิสูจน์ความโปร่งใสแล้วก็กอบกู้ชื่อเสียงของตัวเองรวมถึงตอบข้อสงสัยจากสังคมหากสามารถตอบได้ทั้งหมดประชาชนก็พร้อมสนับสนุนและรับฟังค่ะ
1: ครับมาดูแกนนำรัฐบาลประสานเสียงปมเขากระโดงนะครับยืนยันยึดกระบวนการศาลแล้วก็มั่นใจในเอกสารสิทธิ์นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยแกนนำพรรคภูมิใจไทยนะครับประสานเสียงชี้แจงกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับหลังจากทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสบุกทวงคืนที่ดินถึงหน้าบ้านพักของนายเนวินชิดชอบก็ยืนยันว่าทุกฝ่ายนั้นปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลและไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายขณะที่ทางคุณชัยชนกเองก็มั่นใจเอกสารสิทธิ์ของครอบครัวและก็ประชาชนในพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลครับในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็เปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์นะที่สามารถทำได้ตามความเชื่อแต่ก็เน้นย้ำนะครับว่าคำพิพากษาของศาลที่ผ่านมาเนี่ยผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งเป็นกรณีที่ชาวบ้านเนี่ยฟ้องร้องการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.เพื่อให้ออกโฉนดไม่ใช่ชี้ขาดว่าที่ดินแปลงอื่นทั้งหมดในพื้นที่ที่เป็นที่ดินเถื่อนนะฮะไม่ใช่ว่าที่ดินแปลงอื่นเนี่ยเป็นที่ดินเถื่อนนะครับหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของรฟท.ที่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องพิสูจน์สิทธิ์เป็นรายแปลงไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินได้รายงานความคืบหน้าให้ทราบมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีนี้นะครับบอกว่าเมื่อมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างรถไฟกับภาคประชาชนกระบวนการยุติธรรมของศาลก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการตัดสินคดีเพื่อพิสูจน์ว่าการครอบครองเอกสารสิทธิ์ของประชาชนหรือว่าการเรียกร้องสิทธิ์ของรฟท.ฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ถูกต้องจึงขอให้ฝ่ายที่ทุกฝ่ายเนี่ยรอคำวินิจฉัยชี้ขาดจากศาลนะครับส่วนการออกมาเคลื่อนไหวในตอนนี้เนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของนักการเมืองที่สร้างประเด็นที่น่าสนใจในแง่มุมของทางสังคมส่วนคุณชัยชนกชิดชอบนะครับในฐานะบุตรชายของนายเนวินชิดชอบยืนยันว่าจุดยืนนะครับทั้งครอบครัวและประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกคนที่ถูกกล่าวหามั่นใจในเอกสารสิทธิ์ที่มีอยู่อย่างเต็มที่ส่วนการเดินหน้ามาหน้าบ้านพักของทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็มองได้2มุมทั้งความตั้งใจที่อยากจะทำสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าอาจจะเป็นเกมการเมืองซึ่งทางบ้านพักก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามปกติอยู่แล้วนะครับและส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจที่จะไปดำเนินคดีข้อหาบุกรุกแต่อย่างใดครับ
0: ค่ะก็อันนั้นเป็นเรื่องที่ดินเขากระโดงนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณทักษิณชินวัตรด้วยนะคะที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษค่ะก็เรื่องนี้นะคะก็มีตัวแทนนักการเมืองคนหนึ่งแล้วกันนะคะที่ฉันไปเจอมาใน Facebook ของเขาก็คือคุณสามารถเจนชัยจิตวรนิชค่ะเป็นอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐค่ะก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook นะคะว่าขอแสดงความยินดีกับคุณทักษิณที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษทำให้ปลดกำไร EM ทันทีงานนี้ลุ้นว่าเขาให้แมวมาจับหนูหรือใช้แดงสู้กับน้ำเงินไหมในยักษ์ทางการเมืองพ้นมลทินและบทบาทใหม่ค่ะก็มีการลงในรายละเอียดว่าการปลดล็อกทางการเมืองการได้รับพระราชทานอภัยโทษปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์ถือเป็นการคืนสถานะและสภาพทางกฎหมายอย่าง 100% ทำให้การเคลื่อนไหวหรือแสดงบทบาทนำไปใช้อย่างเปิดเผยและเปิดตัวมากยิ่งขึ้นนะคะศูนย์รวมอำนาจของฝั่งแดงคือการตอกย้ำภาพลักษณ์ของผู้นำจิตวิญญาณของกลุ่มการเมืองฝั่งสีแดงพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์หลักของประเทศการเปลี่ยนขั้วความขัดแย้งจะสะท้อนฉากทัศน์การเมืองไทยที่ได้เปลี่ยนผ่านจากยุคเหลืองแดงเป็นเผด็จการประชาธิปไตยสู่ ยุคแดงเพื่อไทยปะทะน้ำเงินภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการซึ่งสองขั้วอำนาจ

0: อำนาจใหญ่ที่อยู่ในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเป็นฐานเสียงที่เป็นโครงสร้างอำนาจที่ทับซ้อนกันนะคะการคานอำนาจในพรรคร่วมระยะหลังเนี่ยฝั่งสีน้ำเงินได้แสดงถึงการกุมกลไกสำคัญทั้งส่วนของสภาสูงกระทรวงเกตเอและฝั่งของแดงก็คือขุนพลหลักกลับมาเดินเกมได้เต็มที่จึงเปรียบเสมือนการเปิดศึกความได้เปรียบและการคานอำนาจแบบดุลถูกคู่ในฐานะพรรคการเมืองระดับแชมเปี้ยนทั้งคู่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการมุมมองจากนักการเมืองคนหนึ่งนะคะคุณสามารถเจนชัยวรนิชค่ะที่มองว่าการที่คุณทักษิณชินวัตรได้กลับมามีอิสระอีกครั้งเนี่ยจะมีบทบาทเข้ามาสู่วงการการเมืองแล้วก็สร้างบทบาทอย่างไรบ้างต่อการที่คานอำนาจระหว่างกลุ่มของพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยค่ะ
1: ครับพอมีเวลาอยู่นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนหน่วยงานด้านความมั่นคงและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ตึกไทยคู่ฟ้านะครับเพื่อก่อติดสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตอนนี้มีความถี่ในการก่อเหตุเนี่ยสูงขึ้นในขณะที่ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเตรียมเปิดเวทีเจรจาสันติสุขในรอบใหม่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ครับก่อนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับนายกรัฐมนตรีได้เรียกตัวแทนหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกณราพงศ์มลคำครับปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลนะครับเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตนะฮะเข้ามารายงานสถานการณ์ภาคใต้รายวันอย่างใกล้ชิดด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลยอมรับว่าสถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองนะครับเพื่อวางยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาก็มีนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเป็นประธานในการติดตามสถานการณ์ก็เชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงหลังการเตรียมกรอบเจรจาแล้วก็พูดคุยสันติสุขรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ส่วนทางด้านของนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.ก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขอย่างต่อเนื่องครับก็มีผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองเป็นหัวหน้าในการพูดคุยหัวหน้าคณะนะครับแม้ว่ากลุ่มผู้เห็นต่างในพื้นที่เนี่ยจะมีความหลากหลายทางความคิดทั้งกลุ่มที่ต้องการเจรจากลุ่มที่นิยมความรุนแรงแต่ก็ยืนยันนะครับว่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองยังมีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ส่วนมาตรการด้านการศึกษาในพื้นที่นะครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนี่ยก็บอกว่าได้ส่งตัวแทนจากโรงเรียนปอนะและก็โรงเรียนตาดีกาเข้าไปร่วมรับผิดชอบในงานด้านการศึกษาในสอบตแล้วนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันถูกต้องหลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่ภาคใต้นะครับเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตรการศึกษาต่อไปอย่างรอบด้านนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินทร์เสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: คุณโกสินทร์ครับวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงครับวันหยุดวันนี้ครับ
4: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ไว้อยู่นะครับแต่ว่า

0: พื้นที่ที่อาจจะมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักมากได้เนี่ยจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกแถบทางด้านจังหวัดจันทบุรีตราดรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกแถบทางด้านจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตนะครับที่อาจจะมีปริมาณฝนที่ตกลงมามากกว่าพื้นที่อื่นในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะในส่วนพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานนี่คือไม่ค่อยตกเท่าไหร่หรือตกน้อยๆอะคะ
0: ฝนอาจจะเป็นกินพื้นที่ไม่ได้เป็นบริเวณกว้างนะครับแต่ก็ยังมีลักษณะของฝนตกลงมาได้บ้างฝนที่ตกส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ยังมีบางจุดโดยเฉพาะทางโซนด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้อยู่บ้างแถบทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนตราดและกำแพงเพชรนะครับส่วนทางด้านนี้บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักในช่วงระหว่างวันได้อยู่บ้างครับ
1: ค่ะถ้าลงกันมาที่ภาคกลางอันนี้มีจังหวัดไหนน่าห่วงกังวลไหมคะ
0: ภาคกลางเองก็จะเน้นด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะแถบทางด้านตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนะครับรวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักในบางช่วงนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำยังพอมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองแล้วก็ในเรื่องของฝนตกหนักอยู่บ้างครับ
1: สำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยล่ะคะมีจังหวัดไหนน่ากังวลไหมคะ
0: ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็จะเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกับทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับโดยเฉพาะแถบทางด้านจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลานะครับอาจจะมีบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกของจังหวัดเหล่านี้นะครับอาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างนะครับ
2: ครับคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าฝั่งอันดามันเนี่ยก็ฝนตกทุกวันนะครับโดยเฉพาะแล้วก็ที่ฝั่งระยองระนองนะครับระนองฝนก็ตกทุกวันเลยอันนี้จะมีท่าทีว่าจะเบาบางลงบ้างไหมครับ
0: ครับก็ถ้าลักษณะของฝนนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยทางฝั่งอันดามันนะครับฝนยังค่อนข้างดีโดยเฉพาะในช่วงวันนี้ต่อเนื่องจนถึงประมาณช่วงวันที่5นะครับหลังจากนั้นในช่วงประมาณวันที่6วันที่7เนี่ยในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันเนี่ยในเรื่องของปริมาณฝนที่ตกหนักมากเนี่ยอาจจะเริ่มลดลงไปบ้างแต่มันก็ยังไม่หมดนะครับในเรื่องของฝนยังมีฝนตกหนักอยู่บ้างแต่ที่ยังหนักต่อเนื่องได้นะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็คงจะเน้นทางจังหวัดระนองพังงานะครับที่มีโอกาสมีฝนตกหนักได้แทบทุกวันครับ
1: ค่ะวันนี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมคะ
0: ครับวันนี้ในพื้นที่ประเทศไทยเองนะครับบางพื้นที่ก็ยังมีในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่นะครับก็อาจจะต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมจากฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะครับเพราะอาจจะทำให้บางพื้นที่มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ส่วนคลื่นลมช่วงนี้ทางทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงรวมทั้งอ่าวไทยตอนบนนะครับเรือเล็กน่าจะต้องงดออกจากฝั่งไว้ก่อนน่าจะถึงประมาณช่วงวันที่4วันที่5ได้ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะ
0: คร
1: ับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังถามมาวันนี้วันหยุด ทางด่วนขึ้นฟรีไหม
1: ค่ะ
2: 3สายนะครับเฉลิมมหานครศรีรัตน์อุดรรัตยาขึ้นฟรีนะครับนอกนั้นก็จ่ายตังค์เหมือนเดิมนะครับ
1: ฟรีจนถึงเที่ยงคืนนะคะ
2: ครับผมนะครับอ่ะมาอีกเรื่องนึงเรื่องแวดวงการศึกษากันบ้าง
1: ค่ะ
2: คุณได้เรียนรำกระบี่กระบองไหม
1: เคยเรียนแต่ถามว่าทำตอนนี้ได้ไหมคืนไปหมดแล้วค่ะ
2: เออผมก็จำได้อยู่ท่าเดียวนะอะไรนะหนุมานอะไรประสานกาย
1: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจริง
2: ๆกระบี่กระบองก็ชอบอยู่นะครับมันก็มันไม่หนักอ่ะเป็นวิชาที่ไม่หนักอ่ะ
1: เป็นวิชาที่เหมือนสันทนาการของเราอ่ะ
2: แล้วก็เป็นสันทนาการแต่ก็ไม่รู้ว่าเรียนไปทำไม แค่รู้ว่าเอาเรียนก็เรียนให้เรียนก็เรียนนะครับเมื่อวานนี้คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาแล้วก็คุณประเสริฐจันทระลวงทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษานะครับร่วมกันแถลงทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรครั้งสำคัญนะครับโดยคุณยศชนันท์เนี่ยบอกว่าการปรับปรุงวิชาประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนผ่านจากการท่องจำไปสู่การวิเคราะห์เชิงลึกนะครับเพื่อให้เยาวชนเนี่ยเข้าใจรากเหง้าของประเทศและก็บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในขณะที่วิชาหน้าที่พลเมืองนะครับเขาก็จะเน้นการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ของไทยส่วนกรณีที่มีกระแสเรียกร้องในโลกออนไลน์นะครับให้ยกเลิกบางวิชาอย่างเช่นกระบี่กระบองนะฮะลูกเสือเนตรนารีนะครับคุณยศนันท์บอกว่าในอนาคตเนี่ยจะใช้แนวทางโบราณการประสานนะครับผสมผสานวิทยาศาสตร์และก็วัฒนธรรมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างพลเมืองโลกที่มี DNA ความเป็นไทยนะครับก็ต้องมาดูว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับส่วนคุณประเสริฐนะครับบอกว่ากลไกในการขับเคลื่อน3ส่วนหลักนะครับประกอบด้วยส่วนเนื้อหาวิชาที่ทันสมัยส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นวินัยแล้วก็จิตสาธารณะและก็ส่วนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการนอกเหนือจากนี้นะครับจะส่งเสริม

0: ให้สถานศึกษานะครับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับบูรณาการร่วมกับแหล่งเรียนรู้ดั้งเดิมเช่นพิพิธภัณฑ์แล้วก็พื้นที่ในชุมชนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้รับประสบการณ์จริงในห้องเรียนนะครับและรัฐบาลก็เน้นย้ำนะครับว่าฐานรากสำคัญก็คือวิชาภาษาไทยเนี่ยนะครับสำหรับการเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยยังเป็นฐานรากสำคัญอยู่ส่วนภาษาที่2นะครับก็ยังต้องมีนะครับกระทรวงการศึกษาธิการเนี่ยก็ร่วมกับสมาคมโรงเรียนนานาชาติแล้วร่วมกันสนับสนุนให้เยาวชนสัญชาติไทยในโรงเรียนนานาชาติเนี่ยก็คือต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วภาษาไทยไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่ายๆที่กรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ฟังฝนตกหนักมากที่ประมาณช่วงประมาณบ่าย 3:40 เนี่ยนะคะเกิดวินาทีระทึกขึ้นกับหนุ่มจะขับรถจักรยานยนต์ท่านหนึ่งค
0: ่
1: ะถูกฟ้าผ่าท่ามกลางสายฝน
0: โอ้ในช่วงที่ฟ้าผ่าแบบเยอะๆแน่ๆเลยช่วงนั้น
1: ใช่ประมาณช่วง 3:40 นะคะตามรายงานค
0: ่
1: ะค่ะก็คือเกิดเหตุฟ้าผ่าลงกลางบนสะพานยกระดับรัชวิภาค่ะถนนวิภาวดีรังสิตนะคะส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยเป็นผู้ชาย1รายค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยตอนนั้นเกิดฝนตกหนักมากๆแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะมาที่มุ่งหน้าจากแยกรัชโยธินยกระดับสะพานรัชมาที่ฝั่งรัชวิภานะคะก็พอเกิดเหตุเป็นฟ้าผ่าลงมาเนี่ยผ่ากลางลำตัวของคนขับรถจักรยานยนต์เลยนะคะแล้วก็เขาก็ล้มกระแทกลงรถพลิกคว่ำพอเจ้าหน้าที่ปตท.มาก็เร่งช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แล้วพอได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่ามีรอยบาดแผลฟ้าผ่าตามร่างกายแล้วก็มีอาการค่อนข้างสาหัสเจ้าหน้าที่ก็เลยไปส่งตัวต่อที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นตรงนี้นะคะก็เป็นอุทาหรณ์ครั้งสำคัญว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเวลามีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยควรหยุดก่อนเพราะว่าการขับขี่ในที่สูงแล้วก็ที่โล่งแจ้งอย่างทางสะพานยกระดับเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นเป้าของสิ่งล่อฟ้าแล้วก็มีชาวเน็ตหลายคนก็ไปดูว่าเขาใส่สร้อยไหมอะไรไหมที่จะเป็นสิ่งที่นำเป็นสิ่ง
0: ล่อฟ
1: ้
0: า
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาฝนตกนะคะแนะนำว่าให้หลบฝนก่อนดีกว่าหยุดภายอยู่พื้นที่ที่อยู่ภายใต้หลังคาอาคารที่มีความแข็งแรงเลี่ยงสถานที่ที่เป็นที่โล่งแจ้งก็จะลดอันตรายที่เกิดขึ้นกับท่านได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหต
0: ุสะพานด้วยนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีเหตุที่สุรินทร์ที่คุณอ่านใช่ไหมที่เล่นมือถืออยู่อันนั้นก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่เลยว่าเอ๊ะมันล่อฟ้าหรือเปล่าเมื่อวานนี้ฉันเลิกใช้มือถือเลยนะตอนที่ฝนฟ้าคะนองอ่ะ
0: ผมก็เลย
1: ค่ะ
0: เราไม่รู้ยังไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้แต่ว่าอะไรที่มันป้องกันได้ก็ป้องกันนะครับ
1: คือเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะ
0: เวลามีฝนฟ้าคะนองนะครับก็คือพยายามไม่เสียบปลั๊กอะไรที่มันต้องเชื่อมต่อกับตัวเรานะครับอย่างน้อย
1: ทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับผู้รู้ระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
2: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น. ถึง 10:00 น. MCOT News FM 100.5ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่

0: เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
1: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่ม MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEANประจำวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีครบ4รอบนะฮะก็แหละ48พรรษานะปีนี
1: ้ค่ะ
2: 12 448
1: ใช่ไหม
2: คะใช่ขอพระองค์ทรงพระเจริญให้ยืนนานครับ
1: ค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคือสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะเราสองคนนะคะมาพบกับคุณผู้ฟังแบบนี้เช่นเคยทุกวันพุธนะคะวันนี้ก็เช่นเคยอีกเช่นกันค่ะเรามีข่าวรอบโลกนะคะที่น่าสนใจมาอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเจเจได้เตรียมเรื่องที่ชวนให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะหันมาใส่ใจนะคะในลูกหลานของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหยิบยื่นนะคะแท็บเล็ตนะคะหรือโทรศัพท์มือถือให้กับลูกมากจนเกินไปนะคะรวมทั้งมีข่าวล่าสุดนะคะจากที่ได้เห็นในแฟนเพจ Facebook ของคุณหมอท่านหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะถึงพิษภัยที่ตอนนี้นะคะบุหรี่ที่เรียกกันว่าพอตเนี่ยค่ะมันแทรกซึมเข้าไปถึงเด็กชั้นประถมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะในรูปแบบของทอยพอตค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ
2: ครับแล้วในช่วง 6:40 นวันนี้เราจะได้อัปเดตข้อมูลกับคุณแฟรงคี้ชานผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะครับในเรื่องของ65th anniversary of the Royal Brunei Armed Force ฉลองครบรอบ65ปีของกองทัพบกบรูไนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ
1: ใช่ค่ะส่วนช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามประเด็นที่น่าสนใจนะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนำอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านจะมาวิเคราะห์เรื่องทางรอด SME อาเซียนในยุคต้นทุนพุ่งค่ะเราต้องไม่ลืมนะคะว่าในยุคปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ถ้าจะนับไปก็ประมาณสัก15ปีที่ผ่านมาเนี่ย SME ถือได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญนะฮะของกลุ่มประเทศในอาเซียนนะคะแต่ว่าในยุคที่ต้นทุนพุ่งสูงขึ้นแบบนี้ SME ในอาเซียนจะมีทางรอดได้อย่างไรนะผู้ประกอบการต้องมาฟังกันแล้วค่ะในช่วง 7:10 นกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะเราไปเริ่มกันด้วยข่าวร้อนๆกันก่อนเลยดีไหมคะคุณผู้ฟังคะวันนี้พี่ต้นเตรียมมาค่ะ
2: ครับผมเรื่องแรกเลยนะครับก็มาตามนัดแล้วก็มาตามสัญญาหรือเปล่าเพราะว่าถล่มไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับรัสเซียเปิดฉากถล่มกรุงเคียฟนะครับ Blackout hit Kiev as Russian targets Ukraine war

0: infrastructure ก็มีภาพทั้งเป็นภาพวิดีโอคลิปวิดีโออะไรต่างๆนะครับซึ่งทางการรัสเซียเนี่ยก็ได้ถ่ายเอาไว้ตอนที่เขาส่งจรวดอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเข้าไปถล่มที่กรุงเคียฟนะครับซึ่งเขาก็ได้ประกาศเตือนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คือเป็นการตอบโต้แล้วก็คิดว่าคราวนี้น่าจะหนักรุนแรงมากกว่าทุกๆครั้งที่เคยเกิดขึ้นตอบโต้หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันนะครับที่ทางการทางยูเครนเนี่ยได้ส่งโดรนเข้าไปถล่มโจมตีหอพักนักศึกษานะครับในมหาวิทยาลัยทำให้เด็กๆเนี่ยเสียชีวิตไปกัน20กว่ารายเลยทีเดียวนะครับซึ่งทางการของรัสเซียเขาบอกว่าการที่วิธีการแบบนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการสงครามนะมันเป็นเรื่องของการก่อการร้ายเพราะว่าอยู่ไปทำกับบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อะและประชาชนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทางรัสเซียก็ได้ประกาศเตือนบอกให้บรรดาผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางการทูตของประเทศต่างๆทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเนี่ยเชิญย้ายออกนะเพราะว่าฉันจะถล่มแล้วนะครับแต่ว่าพวกบรรดาทูตทั้งหลายเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ทางการทูตของยุโรปแล้วก็อเมริกาเองก็ยังยืนยันที่จะอยู่ในรัสเซียนะอยู่ในกรุงเคียฟอย่างต่อไปนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เขาถล่มกันไปปั๊บเนี่ยเรียบร้อยบอกเกิดขึ้นเมื่อเวลาตีหนึ่งครึ่งทางนิวยอร์กไทมส์ก็เอามาลงไว้ด้วยนะครับว่าประชาชนเนี่ยที่โดนถล่มไปเนี่ยก็จะต้องแบบคือต้องออกจากบ้านใช่ไหมแล้วคราวนี้ไปหลบภัยที่ไหนอะลงไปหลบอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินถ้าเป็นบ้านเราก็แบบ MRT เงี้ยคือไปนอนกันเกลื่อนชานชาลาเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าต้องไม่ได้อยู่ที่บ้านกันออกไปนะครับแล้วก็ทำให้ไฟเนี่ยดับเกือบทั้งเมืองของยูเครนมีการรายงานออกมานะครับว่าบรรดาระเบิดอะไรที่เขาส่งมาให้กับยูเครนในคราวนี้เนี่ยมีจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเป็นแบบพันๆลูกเลยทีเดียวทั้งโดรนทั้งระเบิดสารพัดชนิดทางการนิวยอร์กไทม์ได้เปิดเผยเอาไว้ด้วยว่าระเบิดที่ใช้ยิงเข้ามาจรวดที่ยิงเข้ามาเนี่ยเป็นจรวดที่เขาเรียกว่าความเร็วกว่าเสียงนะครับมาโจมตีเป้าหมายทางกองทัพอะไรทั้งหลายแต่มันก็อยู่ใกล้กับพลเรือนนั่นแหละทั้งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ผู้คนนั้นเสียขวัญมากเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าทางการยูเครนบอกว่าการกระทำของรัสเซียแบบนี้เนี่ยเป็นการเหมือนกับขย่มขวัญประชาชนเพื่อให้ออกมาเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลของยูเครนยุติสงครามนี้นะซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็จริงๆแล้วรัสเซียบอกว่ามันควรจะจบตั้งแต่เดือนเมษายนปี2022หรือ2565ใช่ไหมหลังจากที่ถล่มกันไปประมาณเดือนกว่าๆแต่ว่าเพราะว่าอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันรวมทั้งอเมริกาด้วยมันหนุนหลังแล้วก็ไปยุยงนะครับไม่ให้วลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยมาเซ็นสัญญาสงบศึกนะครับดังนั้นทางรัสเซียก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ประชาชนชาวยูเครนจะต้องเผชิญต่อไปเพราะว่าคุณเลือกผู้นำแบบนี้เข้ามาตามระบบประชาธิปไตยของคุณ
1: ในขณะเดียวกันนะคะสงครามนี้จะจบได้หรือไม่เนี่ยดูท่าทางจะยืดเยื้อแต่ยืดเยื้อถึงขั้นไหนถึงขั้นที่ล่าสุดนะคะมีรายงานจาก South China Morning Post ค่ะพี่ต้นรายงานนะคะว่า Trump personally called for China's help to end Ukraine war in summit with Xi ค่ะนะคะก็เป็นข้อมูลที่เปิดเผยออกมานะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะโทรศัพท์ไปนะคะเรียกร้องนะคะเรียกร้องสีจิ้นผิงค่ะอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวค่ะให้ช่วยยุติสงครามยูเครนนะคะรวมทั้งต้องการที่จะแสวงหานะคะความช่วยเหลือจากจีนด้วยนะคะเพื่อให้ยุติสงครามหวังที่จะอาศัยอิทธิพลของรัฐบาลจีนค่ะที่มีต่อรัสเซียนะคะในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเข้ามาสู่ปีที่5แล้วเร็วมากนะคะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะคือสงครามระหว่างสหรัฐระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยคือล่วงเข้ามาถึงปีที่5แล้วข้อมูลจากผู้ที่ใกล้ชิดกับการหารือในการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งนะคะระบุว่าทรัมป์เนี่ยได้พูดกับสีจิ้นผิงในระหว่างการเจรจานะคะว่าการหารือระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันหยุดชะงักลงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ยังกดดันให้สีจิ้นผิงซึ่งเป็นประธานาธิบดีของจีนนะคะช่วยนำตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อร่วมหารือกับวโลดิมีร์เซเลนสกีซึ่งเป็นผู้นำของยูเครนอีกครั้งหนึ่งนะคะท่าทีนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นนะแล้วก็อาจจะถึงทางตันแล้วก็ได้ค่ะของรัฐบาลสหรัฐนะคะ

0: กับที่จะต้องดึงจีนเข้ามามีส่วนร่วมในความพยายามยุติสงครามซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้เป็นแกนหลักในวาระนโยบายต่างประเทศนะนับตั้งแต่ที่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2จำได้ไหมคะที่โดนัลด์ทรัมป์เคยประกาศไว้ว่าเขาจะทำให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยยุติลงแม้เขากำหนดเงื่อนเวลามาด้วยนะคะพี่ต้นคุณผู้ฟังคะว่าภายใน1เดือนเนี่ยจะทำให้ยุติลงให้ได้แต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังคงยืดเยื้อเรื้อรังค่ะ
1: ก็เรียกว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็พยายามเต็มที่นะท่านจะได้สมปรารถนาหรือเปล่ากับที่ท่านได้ประกาศเอาไว้ว่า I'm a peace president คือเป็นประธานาธิบดีที่มุ่งแต่สันติภาพนะครับแต่ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังที่รักครับเป็นเรื่องที่เราผมไม่คิดว่าสำนักข่าวไหนในประเทศไทยเนี่ยจะนำเสนอเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องการที่สหรัฐเนี่ยโจมตีเรือนะครับในวิภาคแคริบเบียนแล้วก็ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับทางด้านตะวันตกตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเขาเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันยาวมาตั้งแต่อเมริกาไล่มาอเมริกากลางมาจนกระทั่งถึงอเมริกาใต้นะครับไล่ไปหมดทีนี้สาเหตุที่เขาออกปฏิบัติการเนี่ยไปโจมตีเรือต่างๆเหล่านี้ก็เพราะบอกว่าเพื่อป้องกันต้องการที่จะสกัดกั้นยาเสพติดนะครับเป็นสงครามยาเสพติดไม่ให้ทะลักไหลเข้ามาในสหรัฐอเมริกาแต่มันก็เป็นการกระทำเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทั้งในสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็ทั่วโลกนะครับรวมทั้งนักสิทธิมนุษยชนก็บอกว่านี่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับสภารัฐสภาของอเมริกาได้เรียกท่านฮวนกอนซาเลสนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการภาคใต้ของสหรัฐคือ US Southern Command เนี่ยว่าให้มาชี้แจงนะครับซึ่งเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมีการถล่มโจมตีไปนะครับโจมคือเรือที่เขาอยู่ในทะเลหลวงเนี่ยนะก็เป็นเรือเล็กๆด้วยไม่ใช่เรือใหญ่อาจจะเป็นขนข้าวขนของอะไรกันหรือว่าออกไปตกปลาอะไรกันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพอเขาเห็นว่าเอ๊ะสงสัยว่าจะต้องมียาเสพติดเนี่ยเขาใช้แบบยิงถล่มเลยยิงถล่มแล้วก็ตายไปเนี่ย60กว่าครั้งแล้วนะครับแล้วทำให้มีผู้คนเนี่ยมากกว่า200รายแล้วที่เสียชีวิตไปนะครับในทะเลหลวงแบบนี้ซึ่งทางการของทางสหรัฐอเมริกาคณะสวเขาเนี่ยวุฒิสมาชิกก็เรียกมาบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือเปล่านะครับ international law องค์กรสิทธิมนุษยชนก็ยังบอกว่าอันนี้เป็นการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าการมียาเสพติดหรือข้อหายาเสพติดของในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่ถึงกับขนาดประหารชีวิตนะการที่เราจะทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะยิงหรือว่าจะทำอะไรแบบนี้ได้ก็ต้องเขาสวอตต้องมีภัยคุกคามอย่างเงี้ยพวกที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยจะยิงตอบโต้หรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยถึงจะทำได้แต่นี่มันไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยแล้วก็ทางสวเขาก็มาเรียกถามว่าคนที่คุณไปยิงเขาเนี่ยคุณมีหลักฐานมีอะไรนะครับท่านที่เป็นแดนเคนนะครับก็คือผู้บัญชาการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ไปชี้แจงเนี่ยบอกว่าพูดอยู่คำเดียวว่าทุกอย่างว่า classify information classify information เป็นความลับที่เปิดเผยไม่ได้เป็นความลับที่เปิดเผยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้คนที่โดนยิงไปนะครับเขาบอกว่าวิดีโอที่เอาถ่ายเอาไว้เนี่ยตอนที่ทำการยิงพวกเนี้ยเอามาเผยแพร่แล้วก็แบบมันมีเสียงด้วยแบบว่าคนที่แบบที่ทำการยิงเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสะใจอ่ะที่เห็นเรือวิ่งอยู่แล้วก็ยิงตูมแล้วเขาก็ตายอะไรเงี้ยมันดูแล้วมันเหมือนวิดีโอเกมอ่ะแล้วเขาก็บอกว่า อันเนี้ยมันชีวิตคนนะแล้วปรากฏว่าคนที่โดนยิงไปเนี่ยนะครับเพราะญาติพี่น้องเขาก็ไม่รู้ว่าญาติของเขานะหายสับสูญไปไหนเพราะว่าพอโดนระเบิดแบบนี้เนี่ยอะไรร่างกายมันก็แหลกเป็นชิ้นๆเหมือนแหนมอะครับพี่มันก็เริ่มบางชิ้นส่วนที่มันไม่โดนอะไรมันก็แบบล่องลอยไปขาบ้างแขนบ้างอะไรเงี้ยบางศพก็สามารถที่จะ identify ได้ซึ่งก็น้อยมากส่วนใหญ่แล้วก็กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหายไปหมดเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ดูกันต่อไปว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะรวมทั้งท่านประธานดีโดนัลด์ทรัมป์นะซึ่งเป็นผู้คือเราเป็น Chief Commander in Chief เนี่ยจะโดนข้อหาเรื่องอาชญากรสงครามหรือไม่นะครับเป็นการร้องเรียนจากทุกๆหน่วยเลยรวมทั้ง Amnesty International ด้วยครับ
0: ค่ะเอาละค่ะมาที่เรื่องใกล้ตัวเรากันบ้างนะคะถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะคิดว่า มันไม่จริงมั้งแต่ว่าตอนนี้เชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านก็คงจะได้สัมผัสกันไปแล้วนะคะร้อนก็ร้อนจัดนะคะฝนตกก็ตกหนักจนน้ำท่วมนะคะส่วนไหนแล้งก็แล้งจนแบบว่าไม่มีน้ำสักหยดเดียวล่าสุดมีข่าว

0: ินจากสหประชาชาตินะคะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะ prepare for El Nino it could be the strongest in decades ค่ะนะคะก็คือบรรดานักวิทยาศาสตร์เนี่ยเตือนนะคะรวมทั้งสหประชาชาติด้วยค่ะเตือนให้รับมือกับ super El Nino อันนี้เป็นคำเตือนจริงๆนะคะว่ามันอาจจะรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีก็ว่าได้นะคะคือเมื่อดูจากการวิเคราะห์นะคะผ่านรูปแบบผ่านโมเดลนะฮะของบรรดานักวิทยาศาสตร์ประจำสหประชาชาติเนี่ยก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะองค์การพยากรณ์อากาศระหว่างประเทศนะคะที่เขาเปิดเผยออกมานะคะว่าจากโมเดลที่เขาได้ศึกษามาในรอบหลายสิบปีนะคะพบว่าปีนี้นะคะจะเป็นปีที่มีปรากฏการณ์เอลนิโญรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีนะคะแล้วก็ถึงกับทำให้สหประชาชาติเนี่ยต้องประกาศเตือนนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนิโญระลอกใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยจะส่งผลให้อุณหภูมิทั่วโลกนะคะวิกฤตหนักขึ้นนะคะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO ค่ะระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโญครั้งนี้มีแนวโน้มนะคะที่จะรุนแรงต่อเนื่องนะคะตลอดช่วงที่เหลือของปี2569ก็คือนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะจะยิ่งร้อนหนักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนขั้นรุนแรงไปทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของหลายๆประเทศก็คาดการณ์ตรงกันค่ะว่าเอลนิโญรอบนี้เนี่ยจะกลายเป็นซูเปอร์เอลนิโญนะคะที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกเอาไว้นะเดี๋ยวจะพาไปวิเคราะห์ดูนะคะว่าเขาตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เฝ้าติดตามมาเนี่ยตั้งแต่ปีคริสต์ศักราชนะคะเดี๋ยวพอดีว่า BBC นะคะเขาก็ทำอะไรนะคะทำกราฟิกนะฮะดีมากเลยนะนี่ก็ตั้งแต่ปี1800กว่าๆนู่นนะคะแล้วก็มาจนถึงปี2022ค่ะก็พบว่าตัวอุณหภูมิเนี่ยนะคะสูงขึ้นต่ำลงสูงขึ้นต่ำลงเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ในปีนั้นๆอุณหภูมิอากาศพุ่งทะลุมากกว่า2องศาเซลเซียสก็คือเพิ่มขึ้นมากกว่า2องศาเซลเซียสเนี่ยจะพบได้เลยว่าปีนั้นจะมีปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะรุนแรงที่สุดและเขาก็คาดกันว่าในปี2026นะฮะปรากฏการณ์นี้นะคะจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นและอุณหภูมิเนี่ยก็จะอยู่ในขั้นวิกฤตพีคสุดๆเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเดียวที่จะทำได้นะคะก็คือรัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยค่ะต้องเตรียมตัวรับมือนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือบรรดาประชาชนแล้วก็มีข้อมูลจากดาวเทียมนะคะรวมทั้งทุ่นนะคะที่นำไปลอยวางไว้ตามมหาสมุทรต่างๆเนี่ยชี้ว่าคลื่นสูงนะคะจะมีคลื่นสูงมากยิ่งขึ้นนะฮะคลื่นในท้องทะเลแล้วก็ในมหาสมุทรและก็รวมไปถึงปรากฏการณ์น้ำอุ่นขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณพื้นผิวทะเลและมหาสมุทรเนี่ยอุณหภูมิจะสูงขึ้นมากกว่าองศาเซลเซียสนะฮะในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในบริเวณฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะฉะนั้นแล้วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะอันเนี้ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะที่จะต้องเจอกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทางการของเราได้เตรียมความพร้อมแล้วหรือยังนะคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะแล้งจัดนะฮะร้อนจัดด้วยนะคะแล้วก็มาประสบกับภาวะในช่วงที่น้ำมันโลกกำลังขาดแคลนอยู่ณเวลานี้นะคะนอกจากร้อนจัดแล้งจัดแล้วที่จะเจอนะคะก็ยังจะมีปัญหาไฟป่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยในหลายจุดของทั่วโลกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในแถบตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงออสเตรเลียค่ะและก็อเมริกาใต้ด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นภัยคุกคามที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังของเราด้วยนะครับลองไปปรึกษาท่านนายกเทศบาลตำบลอบต.แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันของเรานะครับว่าเตรียมตัวเรื่องนี้แล้งหนักเนี่ยปีนี้กันแล้วหรือยังนะครับต้องเรียกว่าเริ่มมาจากระดับล่างเลยทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ากระเพื่อมเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองก็คือเรื่องของระบบ SWIFT นะครับคือระบบการจ่ายเงินดับ international อย่างทั่วโลกเนี่ยซึ่งเราก็ยังใช้กันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีรายงานของคุณแจ็คส

0: ตันโอกาตาซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอิสระที่ได้รับรางวัลต่างๆมากมายในเรื่องของการทำข่าวนะครับคนนี้เนี่ยเป็นนักข่าวที่ประจำอยู่ที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยาผลงานของเขาเนี่ยนะครับเคยถูกตีพิมพ์แล้วก็นำเสนอโดย CNN The Guardian Reuters China DialogueOpenly All Africa แล้วก็เรียกว่าหลากหลายสื่อเลยทีเดียวนะครับชั้นนำระดับโลกรวมทั้งอัลจาซีราด้วยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานะของจีนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานะทางเศรษฐกิจของจีนในแอฟริกาเนี่ยเพิ่มความสำคัญมากขึ้นเป็น 2-3 เท่าจากไม่หลายจากหลายเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะเขาบอกตอนนี้มันแนบแน่นมันเหมือนบอกว่าเอาแบบอิฐมาก่อเอาปูนมาโบกกันเรียกว่าแนบแน่นเลยทีเดียวตามแผนของปฏิบัติการรัฐบาลปักกิ่งนะครับ2568-2570เนี่ยซึ่งเขาก็ได้ทางการจีนได้มีการสนับสนุนโครงการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน30โครงการทั่วแอฟริกานะครับรวมทั้งเคนยาอูกันดาซึ่งก็เป็นการเชื่อมต่อกันทางด้านการขนส่งทางท้องถนนแล้วก็ระบบรางนะครับซึ่งเขาบอกว่าอันนี้มันทำให้การค้าขายการเดินทางไปมาหากันเรียกว่าทรัพยากรการไปต่างๆเนี่ยสามารถที่จะผ่องถ่ายไปหากันได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทีนี้เมื่อมีการค้าขายกันมากขึ้นระบบการจ่ายเงินเขาก็เลยบอกว่าหันไปใช้ของจีนกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าทางระบบของสหรัฐที่ใช้ระบบ SWIFT เนี่ยคือสหรัฐเนี่ยใช้ตัวเงินดอลลาร์เป็นอาวุธคือจริงๆแล้วมันต้องเป็นของส่วนกลางที่ใช้กันทั่วไปแต่การไปใช้ดอลลาร์เนี่ยUSดอลลาร์เป็นอาวุธบางทีพอเงินไปมันอยู่ในบัญชีที่เป็นเงินดอลลาร์แต่รัฐแบบว่าไม่ชอบประเทศนี้ก็สั่งยึดทรัพย์เขาอายัดทรัพย์อะไรต่างๆนานานะครับเขาก็เลยหันไปใช้ระบบของจีนมากขึ้นเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้ไปใช้ระบบจีนมากขึ้นเพราะว่าการค้ากับจีนนั้นมันมีจำนวนมากขึ้นนะครับจีนกลายเป็นเหมือนกับคู่ค้าอันดับหนึ่งของเกือบจะทุกประเทศในแอฟริกาแล้วอาจารย์ปิติก็เคยเตือนเรากันนะว่าแอฟริกานี่เป็นตลาดใหม่นะครับที่มีแนวโน้มมากเลยทีเดียวที่เราจะไปทำมาค้าขายได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สะเทือนนะครับแล้วเขาบอกว่ามันจะไปเร็วมากกว่าที่เคยคาดการเอาไว้เพราะว่าประเทศในแอฟริกาทั้งหลายก็กำลังต่อแถวต่อขบวนเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ BRICS พอเมื่อเป็นสมาชิกของ BRICS นะครับเรื่องของกำแพงภาษีเรื่องของข้อยกเว้นอะไรต่างๆก็จะสูงขึ้นเพิ่มขึ้นกับการทำมาค้าขายกับจีนนะครับนี่ก็เป็นรายงานที่น่าสนใจมาจาก Russia Today นะครับ
1: ค่ะไปที่คือตอนนี้เหมือนจะเป็นเวียดนามฟีเวอร์ค่ะสำหรับเจเจเองนะคะเพราะว่าสนใจมากในแนวความคิดนะคะของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามแนวคนปัจจุบันก็คือโถหลิมนะคะหลายท่านอาจจะได้เห็นหน้าค่าตากันไปแล้วเพราะว่าท่านเพิ่งจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยเฝ้าจับตาดูเวียดนามนะคะว่าจะเจริญก้าวหน้าไปถึงจุดไหนนะคะเพราะว่าเขาตั้งเป้าหมายอะไรไว้หลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ทำให้โลกเห็นแล้วนะคะว่าเวียดนามโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะในช่วง10ปี10-15 ปีที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะมีรายงานจากเวียดนามนิวส์นะคะระบุถึงคำกล่าวนะคะของประธานาธิบดีต่อหลมนะคะซึ่งเขาบอกว่าการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการลดขนาดองค์กรเท่านั้นค่ะแต่ว่าจะต้องสร้างโครงสร้างการบริหารที่กระทัดรัดมีประสิทธิภาพและต้องตอบสนองประชาชนได้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นรากฐานสู่ยุคใหม่นะคะเวียดนามนิวส์เนี่ยเขาจั่วหัวแบบนี้นะคะ leaner apparatus must mean better governance นะคะซึ่งตัวล้อมเนี่ยเขาก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารูปแบบองค์กรระบบการเมืองใหม่แล้วก็การบริหารราชการนะคะแบบ3ระดับที่กรุงฮานอยเมื่อวานนี้เองนะคะโดยเน้นย้ำค่ะว่าให้เปลี่ยนผ่านนะคะจากการปรับโครงสร้างองค์กรไปสู่การสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจริงที่ผ่านมาเราจะเห็นนะคะว่าเวียดนามที่ผ่านมาเนี่ยให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะคะแล้วก็ด รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามก็เคยเล่าให้เราฟังว่าในช่วงที่ผ่านๆมานะคะเวียดนามเนี่ยมีระบบการปฏิรูประบบกฎระเบียบต่างๆนะคะที่มันย้วยที่มันเยิ่นเย้อนะคะที่มันมีเยอะ

0: จนเกินไปนะคะแล้วก็ปฏิรูประบบราชการด้วยนะหั่นจาก30กว่ากระทรวงเหลือเพียงแค่20ต้นๆกระทรวงเท่านั้นเองนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างประสิทธิภาพอย่างหนึ่งที่สำคัญค่ะเขาบอกว่าการปรับโครงสร้างองค์กรเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่การสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจริงโดยความสำเร็จในการปรับรูปโฉมองค์กรไม่ได้การันตีความสำเร็จในการทำงานเสมอไปแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องปฏิรูปการบริหารด้วยนะคะสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะระดับตำบลค่ะที่ต้องแบกรับภารกิจนะต่อจากระดับอำเภอแต่ว่ายังขาดแคลนงบประมาณคือก็คล้ายๆกับบ้านเราเนาะคืองบประมาณเนี่ยมันกระจายไปไม่ถึงอ่ะมันกระจุกอยู่ที่หน่วยใดหน่วยหนึ่งคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าความช่วยเหลือจริงๆมันไม่ไปถึงประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีต่อหลอมเนี่ยจึงบอกว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่สำคัญงบประมาณจะต้องไปให้ถึงนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันถ้าจับได้เมื่อไหร่แล้วก็จะต้องได้รับบทลงโทษอย่างรุนแรงนะคะและที่สำคัญก็คือจะเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอนนี้ยังไม่เท่าเทียมกันและที่สำคัญค่ะอีกเรื่องนึงก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลและการจัดการข้อมูลอันนี้เนี่ยตอนนี้เป็นคอขวดที่สำคัญเพราะฉะนั้นแล้วผู้นำของเวียดนามเนี่ยสั่งการให้รายงานผลการดำเนินงานการปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่เน้นการรายงานความสำเร็จไปเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบและชี้เป้าปัญหาให้ตรงจุดคือมันไม่ใช่ทำงานแบบลวกๆหรือว่าเป็นผักชีโรยหน้าแต่ว่าจะต้องทำรายงานแบบวิเคราะห์ให้ผู้นำองค์กรไปจนถึงผู้นำระดับประเทศเห็นด้วยว่าปัญหาอยู่ที่ไหนและจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนั่นก็หมายความว่ากระตุ้นให้ข้าราชการเนี่ยคิดมากขึ้นแล้วก็คิดอย่างวิเคราะห์แยกแยะมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ใช่เปลี่ยนวิธีคิดด้วยนะครับเมื่อกี้พี่บอกว่าเขาจะต้องให้คือเวลาทำโปรเจกต์อะไรต่อไปแล้วไม่ใช่ว่าโอ๊ยประสบความสำเร็จงั้นแต่ว่าให้เราว่าทำแล้วได้ผลกระทบอะไรใช่ไหมแล้วแก้ปัญหากันไปถึงไหนเออแต่บ้านเรายังไม่คิดแบบนี้นะบ้านเราจะคิดในเรื่องของว่าเออทำแล้วแบบมีนู่นมีนี่อะไรได้ผล
0: ใช่ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสทำหน้าที่ในรายการแทนคุณแพตตี้และอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนะคะนักวิชาการอิสระนะคะท่านก็บอกคือวิเคราะห์ประเด็นเรื่องโตหลำทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็วเนี่ยนะคะจะก็ได้ถามนะคะว่าระบบพรรคคอมมิวนิสต์มันไม่ได้เกี่ยวข้องใช่หรือไม่กับการปฏิวัติปฏิรูปประเทศจนเจริญก้าวหน้าขนาดนี้แต่ว่าอยู่ที่ผู้นำใช่หรือไม่อาจารย์ก็ยืนยันนะคะว่าคอมมิวนิสต์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะคะการเป็นพรรคบริหารพรรคเดียวเนี่ยซึ่งไม่ได้มีความหมายถึงขั้นที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้แต่ที่สำคัญมันอยู่ที่ผู้นำต่างหากล่ะที่จะต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็มีวิสัยทัศน์นะคะมีหลายพื้นที่นะคะที่เป็นประเทศประชาธิปไตยนะคะแต่การเจริญเติบโตไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนเพราะว่าไม่ได้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าแน่สิพรรคคอมมิวนิสต์ก็ทำได้สิเพราะว่าสั่งครั้งเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก็คือเขาเป็นพรรคเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่เสียงไม่แตกของเรามันหลายพรรคมันเลยเสียงแตกคนที่จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้เลยไปไม่ไหนกันทักทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วผมพาไปดูที่อินโดนีเซียบ้างนะครับว่าประชาชนคนอินโดนีเซียเนี่ย เขาคิดเห็นอย่างไรกับการทำงานของท่านปราโวโวนะครับ เขาเมาอะไรกันบ้างพักสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลื

0: ถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legend's Tale
6: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
9: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะไปติดตามข่าวกับพี่ต้นต่อกันเลยนะคะ
10: ครับที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเขาก็ผู้คนรวมทั้งนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับท่านปราโบโวเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนตุลาคมปี67เนี่ยซึ่งก็ปีกว่าๆเองเนี่ยนะท่านปราโบโวเนี่ยเดินทางไปเยือนประเทศนู้นประเทศนี้มากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยครับไม่ปีกว่าๆเนี่ยไปเนี่ย29ประเทศนะครับอย่างน้อย29ประเทศแล้วก็ไปเดินทางมากกว่า50ครั้งนั่นหมายความว่าบางประเทศเนี่ยไปถึง2ครั้งเลยทีเดียวนะครับนักวิจารณ์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยการเดินทางมากเกินไปแบบนี้เวลาที่จะอยู่ในประเทศเพื่อที่จะดูแลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็น้อยลงหรือเปล่าแล้วค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยมันมากมายมหาศาลเพราะว่าอินโดนีเซียเขาเป็นประเทศใหญ่นะก็เวลาพนักงานเดินทางเนี่ยตามปกติแล้วอย่างน้อยก็ต้อง60คนเนี่ยก็เรียกว่าเหมาเครื่องบินกันไปเลยทีเดียวทั้งค่าเดินทางค่าโรงแรมค่าอาหารที่พักอะไรต่างๆเนี่ยแล้วสิ่งที่ได้มานี่มันคุ้มค่ากันหรือเปล่านะครับเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี้นะครับทางการของอินโดนีเซียก็โดยนำโดยคนที่เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นเลขาธิการที่ใกล้ชิดมากคนนี้นะครับซึ่งเขาคนนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปทำวิดีโอนะครับมีความยาว7นาทีนะครับแล้วก็มาเผยแพร่บนทั้ง Instagram แล้วก็เผยแพร่ตามที่ต่างๆคนที่เป็นเนี่ยแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับชี้แจงข้อกังขาอะไรทั้งหลายด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ท่านนี้เนี่ยเขาก็เป็นผู้เป็นคนสำคัญทางการทูตคนหนึ่งเลยเดียวเรียกว่าอยู่ใกล้ชิดนะครับคุณเท็ดดี้อินทราวิชัยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับบอกว่าการเดินทางของท่านไปเนี่ยก็จำนวนของผู้เดินทางเนี่ยน้อยลงครึ่งหนึ่งนะเมื่อเทียบกับสมัยของท่านโจโควิโดโดเนี่ยอันนั้นอ่ะ60กว่าคนตอนนี้เราเหลือประมาณ30เท่านั้นเองนะครับแล้วการเดินทางทุกครั้งที่ไปเนี่ยเราก็จะได้อะไรที่ติดไม้ติดมือกลับมาเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการลงทุนนะครับจะเห็นได้ว่าเงินลงทุนที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศเราตอนนี้เนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ด้านการผลิตนะครับด้านอื่นๆต่างๆเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าถึงแม้ว่าตอนนี้ผู้คนจะมีความรู้สึกว่าค่าเงินนะครับรูเปียของอินโดนีเซียเนี่ยมันอ่อนตัวเมื่อเทียบกับเงินของสกุลอื่นๆนะครับแต่คุณวิชัยเนี่ยนะครับก็บอกว่าเอาพอเงินเราอ่อนเนี่ยก็หมายความว่าการส่งออกเรามันก็จะต้องดีขึ้นสิตอนนี้เนี่ยเงินลงทุนหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศอินโดนีเซียก็ถึง 174,000 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ในช่วง18เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็บอกว่าการที่

0: ได้เดินทางไปเนี่ยมันมาในทุกๆด้านนะครับนอกจากเรื่องของการลงทุนแล้วเรายังไปกระชับความร่วมมือนะครับกับฝรั่งเศสสหรัฐรัสเซียจีนและอังกฤษนะครับตลอดจนความคืบหน้าในเรื่องของการที่จะไปดูแลเรื่องของคนที่จะไปแสวงบุญนะครับในพิธีฮัจญ์ที่ซาอุดีอาระเบียด้วยเพราะที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยไม่ว่าเราจะไปทำบุญเราจะไปแสวงบุญแล้วอยู่ก็ไปได้นะมันแต่ละประเทศมันจะต้องมีโควต้านะครับเพื่อที่จะเดินทางเข้าไปได้ในช่วงเวลาที่เขากำหนดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็ดูกันต่อไปว่าประชาชนแล้วก็นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามจะเชื่อการชี้แจงของท่านวิชัยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ผลที่ทำออกมาเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนดีขนาดไหนแต่ว่าที่สั่งออกมาแล้วนะครับตอนนี้ท่านประธานดีซูเบนโตโปโบโวเนี่ยก็สั่งปลดหัวหน้านะครับที่ดูแลเรื่องโครงการอาหารกลางวันออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: โดย
0: โครงการยังมีอยู่แต่คนที่เป็นเลขาธิการเนี่ยที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยโดนปลดไปเรียบร้อยนะครับในข้อหาว่าอาจจะมีการยักยอกคอร์รัปชันเงินอะไรบางอย่างเพราะว่าอาหารกลางวันไปก็บางที่ก็ดีบางที่ก็มีแต่วิญญาณไก่อะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของความสะอาดด้วยนะครับทำให้เด็กๆแล้วก็ผู้คนที่ได้รับอาหารกลางวันเนี่ยได้รับความเจ็บป่วยนะเข้าโรงพยาบาลเพราะอาการท้องเสียกันเยอะแยะมากมายนะครับเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยมี 11,000 เคสเลยกรณีนะครับที่มีปัญหาเรื่องของอาหารทานเข้าไปแล้วมีปัญหาครับเรื่องของบุญเสียมาฝากครับ
1: พวกที่โกงเด็กนี่มันต้องจัดการขั้นเด็ดขาดนะคะแล้วก็ไม่เฉพาะแต่โกงเด็กด้วยโกงประเทศชาติเนี่ยนะคะแล้วก็เราก็ได้เห็นนะผู้นำหลายประเทศอย่างเวียดนามอ่ะล่าสุดก็อินโดนีเซียนะคะที่ก็จัดการกับคนโกงในระบบได้อย่างจริงจังมากนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้คุณแฟรงกี้มาหรือยังนะคะถ้าถ้ายังไม่มาโอเคยังไม่มางั้นเล่าข่าวต่อกันละกันนะคะก็น่าจะเป็นข่าวดีนะคะสำหรับการค้าการขายบริเวณชายแดนไทยเมียนมานะคะเมื่อล่าสุดค่ะมีรายงานนะคะว่าสะพานมิตรภาพแห่งที่2นะคะที่เชื่อมระหว่างเมืองเมียวดีกับแม่สอดเนี่ยค่ะกลับมาเปิดใช้อีกครั้งนึงหลังจากที่ปิดไปนะคะในช่วงปี2568นะคะเนื่องจากปัญหาความไม่สงบบริเวณชายแดนนะคะสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นะซึ่งเชื่อมระหว่างเมียวดีกับแม่สอดของไทยเนี่ยกลับมาเปิดใช้งานเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อให้รถบรรทุกสินค้าจากฝั่งไทยเนี่ยสามารถเดินทางเข้าสู่เมียนมาได้นะคะแต่ก็จำกัดจำนวนนะคะภายใต้การดำเนินงานในระยะทดลองนะคะถึงแม้ว่าทางการเมียนมาจะไม่มีออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการกลับมาเปิดใช้สะพานครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่2แต่เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยก็ยืนยันนะคะว่ารถบรรทุกของไทยเริ่มทยอยเดินทางข้ามแดนไปยังเมียนมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยสะพานยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบโดยการสัญจรเนี่ยจะให้เป็นช่วง2เวลาค่ะก็คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในขั้นทดลองนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะส่วนการเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยยังไม่สามารถทำได้ตอนนี้ค่ะเพราะว่ายังมีรายละเอียดอะไรอีกหลายอย่างนะคะที่ต้องรอข้อสรุปจากการเจรจาของทั้งไทยและเมียนมาในระยะแรกอาจจะมีความไม่สะดวกอยู่บ้างแต่ก็คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ไทยก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะแล้วก็ทำให้คือการกลับมาเปิดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาครั้งที่2เนี่ยก็ช่วยให้สินค้าของไทยนะคะเดินทางเข้าสู่เมียนมาได้อีกครั้งหนึ่งอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นหลังจากที่สะพานแห่งนี้ปิดตัวชั่วคราวไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเพราะเหตุการณ์สู้รบในบริเวณพื้นที่แนวชายแดนค่ะ
0: ก็ขอให้เปิดกันเร็วๆนะครับจะได้ทำมาค้าขายกันเศรษฐกิจก็จะได้ดียิ่งขึ้นนะครับช่วงนี้คุณแฟรงกี้มารอที่จะอัปเดตข้อมูลจากบรูไนแล้วครับ
2: Good Morning World
1: Good Morning
0: Good Morning Selamat pagi
3: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่ต้นและพี่เจเจสวัสดีทุกคน
0: ครับ
1: loving see you love to seeing you
3: same here it's lovely to see the both of you and happy holiday นะ
1: อ๋อสามด้วยพูดอีกเป็นวันหยุด

0: นิดต่างๆค่ะมาจัดแสดงนะคะบินด้วยนะคะก็มีทั้ง Black Hawk นะฮะมีทั้งเครื่องบินขนโซลำเลียงนะฮะซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณแฟรงคี้ชานก็บอกโอ้ได้ถ่ายรูปได้คือประชาชนเห็นการบินการแสดงบินบนท้องฟ้านี่ก็เก็บภาพกันเอาไว้นะมีการแสดงบินผ่านผลด้วยและก็มีการส่งเจ้าหน้าที่นะคะจากกองทัพจากประเทศต่างๆไปเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วยใช่ไหมคะพี่ต้นคะ
1: ใช่ครับเขาก็มีทั้งอเมริกามีออสเตรเลียนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียรวมทั้งสิงคโปร์และมาเลเซียที่มาเข้าร่วมก็เอาเครื่องบินไปบินโชว์ผมถามอ้าวแล้วไม่มีของไทยเหรอบอกปีที่แล้วประเทศไทยไปนะครับปีนี้ก็ผลัดให้คนอื่นเข้าไปบ้างงานนี้ก็บอกว่าคุณแจ็คแฟรงกี้ก็บอกเด็กๆก็ชอบกันมากเลยเพราะว่าก็จะได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องบินออกมารถถังอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เด็กๆ ก็จะใส่ชุดเป็นชุดแบบเป็นทหารตัวน้อยนะเวลาที่กระบวนเสด็จของสมเด็จพระราชาธิบดีท่านผ่านนะครับเด็กๆ เขาก็จะแบบว่าเชียร์ทางระบบไม้บกมืออะไรเงี้ยถวายพระพรกันยกใหญ่เลยแล้วก็เมื่อกี้พี่เจเจถามหนึ่งเรื่องอีกข่าวหนึ่งใช่ไหมฮะเรื่องของอีโบลา ทางคุณแฟรงกี้เขาบอกว่ายังไม่มีกรณีนี้นะครับแล้วก็คือตามปกติแล้วบรูไนเขาก็จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะปลอดภัยจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆแล้วก็ผู้คนของเขาก็ไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่นั้นแล้วก็ถึงแม้ว่ายังไม่มีมาตรการอะไรออกมาแต่เชื่อแน่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่การมีการแพร่ระบาดของอีโบลาเนี่ยก็คงจะมีการกักตัวเพื่อดูอาการเอาไว้ก่อนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปติดตามแต่คุณแฟรงกี้บอกว่าช่วงโควิดเนี่ยโอ้ยเขาปลอดภัยมาอยู่จะเป็นปีๆเลยนะไม่โดนแล้วก็มาโดนเอาตอนท้ายๆนิดหน่อย
0: ค่ะค่ะค่ะนั่นก็เป็นการรายงานจากค่ะจากคุณแฟรงกี้ชานะคะผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่มาเราก็จะมีความรู้สึกว่าวันนี้ช่างสดใสเหลือเกินนะคะคุณ
1: ใช่คร
0: ับคุณจันแรมบอกว่าเคยไปเที่ยวบรูไนครั้งแรกเมื่อต้นเดือนเมษาไปเที่ยวตลาดนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ได้ไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งค่ะหน้าตาคุ้นๆนะคะเอ๊ะจะใช่คุณแฟรงกี้ที่เป็น FC หรือเปล่านะคะ
1: แหมน่าจะถามมาก่อนนะผมยังไม่รู้นะสมัยก่อนที่ผมเคยไปอ่ะตั้งแต่น้องแคทเธอรีนาอิงลิชยังเป็นเด็กน้อยที่คุณแม่ต้องอุ้มอยู่นะตอนนู้นเนี่ยแบบอะไร2ทุ่มก็ประเทศเขาก็แบบปิดหมดแล้วเขาไม่ได้มีอะไรกลางคืนเหมือนบ้านเรานะแล้วยุคนึงก็จะไม่มีพวกแอลกอฮอล์อะไรขายด้วยนะฮะทางคุณผู้ฟังที่ทักเรามาทาง TikTok นะครับก็ถามบอกว่าเอ๊ะปีนี้ตกลงจะร้อนหรือจะแล้งนะครับคุณเอ็มเพรสก็คิดว่าตอนนี้ยังแล้งตอนนี้ยังฝนอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาแล้งแบบแล้งแน่นะครับแล้งแน่ๆครับก็ฝากเคาะหน้าจอแล้วฝากแชร์ไลฟ์ทาง TikTok ของเราด้วยนะครับกับคลื่นข่าว MCOT 100 FM 100.5 ครับ
0: ค่ะไปยังเมื่อพอมีเวลานะคะเดี๋ยวเล่าข่าวกันต่อดีไหมคะพี่ต้นคะ
1: ดีครับผมมีเรื่องของสิงคโปร์ครับคืออันนี้มันเป็นวัฏจักรของชีวิตนะสิงคโปร์เขาเป็นประเทศเกาะและเป็นประเทศที่เป็นเมืองท่าเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เดี๋ยวนี้เราไม่รู้เราเคยเห็นไหมประเทศไทยเราเคยมีตอนนี้ผมนึกไม่ออกว่ามีที่ไหนบ้างนะนั่นก็คือประภาคารใช่ไหมที่จะใช้เป็นไฟที่แวบเขาเพื่อที่จะทำให้เรือที่จะเข้ามาที่สิงคโปร์หรือว่าเข้ามาอย่างบ้านเราเนี่ยจะเข้ามาตรงปากน้ำเนี่ยเขาน่าจะมีประภาคารเดี๋ยวนี้ยังมีหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็คือว่าจะได้เห็นเป็นแสงไฟรู้ว่าจะเข้ามาตรงนี้จะไม่ชนเกาะแก่งอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าประภาคารตอนนี้นะครับสิงคโปร์ไลท์เฮาส์ซึ่งเป็นประภาคารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าสิงคโปร์ไลท์เฮาส์ face an uncertain future as coastal development close inก็คืออย่างบ้านเราเนี่ยเราเคยมีนิคมมาตาพุดใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ผมเคยดูแผนที่นิคมมาตาพุดเนี่ยมีพื้นที่อยู่ตรงนี้แต่แล้วเขาก็จะมีป่าซึ่งเป็นป่ากันชนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนรอบๆแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปนั้นไม่รู้ทำกันอีท่าไหนอนุมัติให้ป่านั้นกลายเป็นชุมชนมันก็ขยับเข้ามาใกล้ในตรงพื้นที่ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมก็เลยเกิดเป็นปัญหาอย่างที่เราก็เผชิญกันอยู่ในปัจจุบันนี้สิงคโปร์ก็เจอเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอเขามีความเจริญรุ่งเรืองครับชุมชนก็เข้ามาล้อมรอบประภาคารแล้วในตอนนี้นะครับก็มีความคิดว่าตัวประภาคารเองคงอาจจะอยู่ที่ตรงนี้ไม่นานหรืออาจจะต้องโดนย้ายหรืออาจจะต้อง

0: โดนยกเลิกไปนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นความทรงจำของประเทศอ่ะเรารุ่งเรืองขึ้นมาได้ก็เพราะด้วยการค้าทางทะเลนี่แหละเพราะฉะนั้นจะทำยังไงกันดีกับประภาคารนี้จะอนุรักษ์จะทำยังไงต้องไปดูกันต่อนะครับว่าสิงคโปร์เขาจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงครับ
1: ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะคะสั้นๆนะคะก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะคะก็คือกัมพูชานะคะได้เริ่มกระบวนการนะคะที่จะศึกษาแล้วก็พิจารณานะคะเพื่อเขาเรียกกันว่าประนอมภาคบังคับนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่พิพาททะเลกับไทยแล้วนะคะก็เป็นไปตามการสนับสนุนค่ะของสหประชาชาตินะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็นับได้ว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะแต่อย่างไรก็ตามค่ะฝั่งไทยเราเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงประเด็นนี้นะคะแต่ที่แน่ๆเมื่อวานนี้ทั้งรอยเตอร์นะคะแล้วก็สื่อต่างชาติค่ะก็พากันรายงานนะคะว่ากัมพูชาเนี่ยเลือกที่จะใช้ช่องทางกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนะฮะภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือที่เรียกกันย่อๆว่า UNCLOS ค่ะซึ่งเป็นผลการเจรจาเนี่ยจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะความเคลื่อนไหวของกัมพูชาครั้งนี้ก็ตอกย้ำถึงแนวทางที่อาจจะแตกต่างกันนะคะของทั้งสองประเทศก็คือกัมพูชากับไทยในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทชายแดนที่ยืดเยื้อมายาวนานนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยเรานะคะเน้นย้ำแล้วก็เคยระบุนะคะว่าจะใช้กรอบของUNCLOS นะคะเป็นแนวทางอ้างอิงควบคู่ไปกับการผลักดันการเจรจาโดยตรงกับกัมพูชาเพื่อที่จะปักปันเขตหารือกันเรื่องการผลักปันเขตแดนทางทะเลนะคะนายกรัฐมนตรีของไทยเราเนี่ยก็ได้หยิบยกประเด็นเรื่อง UNCLOS ขึ้นมาอ้างอิงกลับถึงอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาของวันพุธที่3มิถุนายนค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับผมในเช้าวันนี้เรา2คนนะครับก็นำข่าวมาเสนอกันตั้งแต่6 นาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามพวกเราได้ทางเพจ Facebook ของ FM 100.5 และเพจ Facebook ของ Good Morning ASEAN รวมทั้งการไลฟ์สดทาง TikTok ด้วยนะครับฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ไลฟ์ทาง TikTok ให้เราด้วยนะครับจะได้ทำให้คุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยสามารถที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับจากพวกเรานะครับมีการทักทายมาจากคุณ Ion Girl 950จากสวัสดีจากหัดใหญ่นะครับคุณ Empress แล้วก็คุณมิกกี้บ้านเราคอมเมนต์บ้านเราอ่ะร้านขายยายังควบคุมไม่ได้เลยนะคนไม่จบเภสัชยังขายได้เลยอุ้ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับถ้าเลือกเอากับร้านที่เขามีแบรนด์เนี่ยเขาจะมีเภสัชกรอยู่ตลอดเลยนะครับคุณฟังครับคุณมิกกี้ครับที่จะเห็นท่านใดบ้างครับ
1: มีหลายท่านเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึงบ้างแล้วคุณสุภชัยมาเป็นท่านแรกนะคะแล้วก็คุณลอร่าจีนสวัสดีค่ะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าวันนี้หยุดมาออกกำลังกายค่ะโอแข็งแรงจังเลยนะคะขอให้ไปถึงเป้าหมายนะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตคุณยุทธพงศ์สวัสดีมาจากอำเภอสอดแม่ตากค่ะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะอุณหภูมิ25 องศาอากาศดีมากเลยนะคะคุณหมูก็ทักทายมาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะบอกว่าเช้านี้26 องศาเซลเซียสนะฮะ PM 2.5 เป็นสีเหลืองค่ะคุณอาพรก็สวัสดีทักทายเรามาเช่นกันนะคะบอกว่ารายการนี้เป็นรายการสุดยอดข่าวสารขอบพระคุณนะคะคุณกนัฐภัคค่ะสวัสดีมาจากภูเก็ตบอกว่าเช้านี้26 องศาเซลเซียสค่ะมีคุณชวรีคุณเบียร์คุณสักกรินทร์คุณเดชเดชาคุณเสือนอนไม่หลับ